0: หืมชินโซกับชิชิมารุเหรอกำลังกลัวผู้ทดสอบที่มาจากหมู่บ้านอิงะ
1: ใช่แล้วล่ะเมียว
0: ท่าทางน่าสนุกดีนะขอร่วมวงด้วยละกัน
2: หายังไงยังไงก็ไม่เจอเลยนะ
3: จริงๆด้วยอ่ะฮง
2: หรือว่าจะอยู่ใกล้ตัวมากๆจนไม่รู้ตัวกันแน่นะ
3: โอ้ฮงฮงฮงอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะฮง
2: เฮ้ยอะไรอ่ะยังไงกันเนี่ยนายเป็นชิชิมารุตัวจริงหรือเปล่าเนี่ย
3: ทางนั้นต่างหากเป็นชินจังตัวจริงหรือเปล่าอ่ะฮง
2: ฉันน่ะตัวจริงแน่นอน
3: ถ้าอย่างนั้นก็ขอทดสอบหน่อยแล้วกันนะฮงห้าบวกห้าได้เท่าไหร่
2: เอ้ยเอ้ยหนึ่งหนึ่งสองสามได้36เอ้า
3: โอ้โหคิดผิดไปถนัดเลยนี่ชินจังตัวจริงเสียงจริงแน
2: ่ชิชิมารุบอกมาตรงๆซะว่าตัวเองคือผู้ทดสอบนะถ้าบอกตรงๆแล้วก็จะให้ชิคุวะนะ
3: อ๋อฉันคือผู้ทดสอบผู้ทดสอบฉันคือผู้ทดสอบรีบให้มันเร็วๆหน่อยดิ
2: โถ่เฮ้ยเอาไปละ
3: บับบับงมงมงมถ้าได้กินชิคุวะจะให้ทำอะไรก็ได้นั่นแล้วฮง
2: โถ่เฮ้ยกินได้ไวขนาดนี้ต้องเป็นชิชิมารุตัวจริงแน่ๆเลย
3: ชินจังขอโทษด้วยนะที่สงสัยชินจัง
2: ขอโทษนะชิชิมารุ
1: อยู่ตรงนี้ต่างหากล่ะฉันนี่แหละคือผู้ทดสอบเมียวพวกเจ้าน่ะข้าเด็กคำมาว่าพวกเจ้าเอาแต่โดดการฝึกอยู่เสมอเลย
2: ไม่ใช่แบบนั้นสักหน่
3: อ
2: ยเพราะเราฝึกตลอดนะเนอะชิชิมารุ
3: เออเนอะชินจัง
1: โหถ้าอย่างนั้นก็ขอทดสอบสักหน่อย
2: ได้มาเลย
3: ก็ได้ได้ครับฮงฮง
1: เอาฮึบดูซะ
2: วิดีโอเกมการ์ตูนแถมยังมีขนมอีกอ่ะว้า
3: วเดี๋ยวก่อนชินจังช้าก่อน
2: ของแบบนั้นไม่ได้สนใจสักกันไหน
1: สมแล้วอ่ะถ้างั้นอันนี้อ
2: ่
1: ะ
2: อันไหนอ่ะ
3: อะไร
1: นี่ไง
3: โอ้ชิคุวะปูขอจัดเต็มแล้วก็ชิคุวะบาร์บีคิวด้วยแถมยังมีอ่างแช่ชิคุวะอีกด้วยทานแล้วนะจ๊ะ
2: ชิมารุเป็นการฝึกนะครับ
3: ไม่ได้ผลหรอกขอรับฮ่องฮ่อง
1: สมแล้วที่ผ่านการฝึกมาขอรับแต่ว่าถึงจะฝึกมาขนาดไหน
2: ฮะอะไรอ่ะ
1: พอเจอนั่นก็คงไม่ไหวหรอกนะ
4: ท่านผู้ทดสอบขอรับต่อให้ฝึกมาขนาดไหนก็ปราบเราอยู่ขอรับเหมียว
2: พวกเราน่ะอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นแหละ
3: จะทำให้ดูเองอะฮ่องฮ่อง
2: ใช่
1: ถ้างั้นไหนลองยืนด้วยมือแล้วเรียนแบบเสียงแบบไก่ขันสิถ
3: ึ
1: งจะฝึกอยู่ทุกวันแต่เรื่องแบบเนี้ยคงทำไม่ได้หรอกนะ
2: แค่นั้นไงจะได
3: ้ฮงฮง
2: เอกอีเอก
3: เอกฮงฮงเอกอีฮงเฮก
2: เอกอี
3: เอกฮงฮงเฮก
1: สองคนนั้นน่ะติ๊งต้องของแท้เลย
4: ด้วยละเมีย
2: เจ๋งเลยใช่ไหมล่ะ
1: ใช่อาจารย์เมียไม่เลวไม่เลวถ้างั้นต่อไปจะทำได้หรือเปล่านะ
5: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่7-11ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
6: ซีมอร์

0: วินวินท้าดวลชวนแบทเทิลเปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมรวมพลเหล่าเซนไตสีแดงและเซนไตสีพิเศษพร้อมนักสู้หน้าใหม่สีโตรเรนเจอร์แถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติมี74แบบให้สะสมวันนี้ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าของจะหมด
1: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
2: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
3: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: tense ทุกโมเมนต
1: ์ต้องรีบหาทั้งสองคนให้เจอโดยเร็วแล้วรีบอธิบายเรื่องให้ฟังขอรับ
2: เออตลก
3: โอ้น่าสนุกจังลูก
4: พวกนั้นมันจะติงตอง
5: ไปถึงไหนเมีย
1: เกิดอะไรขึ้นนะขอรับ
3: เป็นไงล่ะ
6: ไม่มีอะไรที่พวกนั้นทำไม่ได้หรอกนะ
3: ใช่แล้วห้องห้อง
5: สุดยอดจริงๆเลยขอรับแต่ว่าแบบนี้ยังใช้ไม่ได้นะขอรับ
3: อะไรอะ
6: ฝึกทุกเช้าเลยล่ะชิชิมารุ
3: โอ้ได้เลยชินจัง
6: ชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิ
1: ชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิ
5: ชิชิชิชิชิชิ
7: ชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิช
5: ิชิชิชิ
1: ถึงจะหลอกชินโซกับชิชิมารุได้แต่ไม่มีทางหลอกขั้นน้อยได้หรอกครับเตรียมใจซะ
5: เฮ้ยจะทำอะไรเน
1: ี่
5: ย
1: นี่
5: เฮ
8: ้ยโอ้โหอะไรกันที่
5: ไม่ใช่ป่ะเฮ้ยก็ได้เนี่ย
6: เคมุมากิเองเหรอเนี่ยโดนหลอกซะสนิทเลย
3: แล้วผู้ทดสอบอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ย
6: ฮะ
3: ไม่มีหรอกเหรอ
1: ผู้ทดสอบน่ะไม่มีตั้งแต่แรกแล้วล่ะขอรับ
3: แต่ว่าจดหมายของขั้นคันเขียนว่าจะมีผู้ทดสอบมานี่ขอรับฮง
6: ๆชิชิมารุแบบนี้เรื่องที่เราไปแอบอ่านจดหมายของท่านพี่ก็แตกหมดนะสิ
3: ขอโทษทีฮง
1: ไม่เป็นไรหรอกขอรับ
3: เ
1: รื่องนั้นน่ะข้าน้อยจงใจให้ทั้งสองคนได้ไปพบแล้วก็อ่านเองนะขอรับ
6: ทำไมล่ะ
3: ทำไมล่ะฮง
1: ก็เป็นเพราะพักนี้พอได้เห็นชินโซกับชิชิมารุแล้วก็เกิดเป็นห่วงขึ้นมายังไงล่ะขอรับชินโซชิชิมารุได้เวลาที่ต้องฝึกแล้วนะขอรับ
6: ตอนนี้กำลังยุ่งอยู่เลยไว้ก่อนนะ
3: ใช่ใช่ท่านคันฝึกไปคนเดียวก่อนได้เลยแล้วขอรับได้เยอะ
1: จะยอมแพ้เรื่องสนุกตรงหน้าแล้วโดดฝึกไม่ได้นะขอรับ
6: ครับ
1: แล้วตอนนั้นข้าน้อยก็เลยแกล้งเขียนจดหมายแจ้งว่าจะมีผู้ทดสอบมาจากหมู่บ้านอิงะให้ได้เห็น
6: ท่านพี่ครับของว่างเป็นฮอตเค้กแหละเมื่อกี้ท่านพี่สดอะไรเอาไว้สินะ
3: จริงด้วยสิฮง
1: คิดว่าจะสร้างความกังวลให้เกิดขึ้นนิดหน่อยว่าจะมีผู้ทดสอบมาจะได้ตั้งใจฝึกบ้างนะขอรับแต่ไม่คิดเลยว่าจะกลายเป็นแบบนี้ต้องขอโทษเป็นอย่างมากจริงๆนะขอรับ
6: ท่านพี่
1: เอาละพอกลับไปก็รีบขอโทษท่านแม่ท่านเคอิจิแล้วก็ท่านยูเมโกะกันเถอะนะขอรับ
6: ชิชิมารุชิชิชิชิวิธีแบบนั้นไม่ได้ผลหรอก
1: นินนิน
6: ถึงจะปลอมเป็นท่านพี่ก็หลอกพวกเราไม่ได้แล้ว
3: ใช่แล้วล่ะฮงฮง
1: ผมก็ไม่มีผู้ทดสอบ
3: ไม่เหลือหรอกอ๋อจังไปตรงนั้น
6: ที่เราขอรับแล้วจุดขึ้นจุดจับดีจับดังเลยตัวเท
1: ยขันน้อยคือฮาโตริขันโซต
3: ั
1: วจริงนะขอรับต้องรีบหนีแล้วล่ะขอรับ
6: หยุดนะเจ้า
3: หย
6: ุ
3: ดนะ
6: ฮ
3: งฮง
1: ไม่เข้าใจกันสักนิดเลยนะขอรับทุกเรื่องทุกอย่างเลยวันนี้เสนอตอนเปิดศึกสงครามหิมะนินจานะขอรับนินนิน
6: แกนจังฉันฮึบ
9: อะไรกันเนี่ย
6: ตื่นสิตื่นได้แล้ว
9: หนาวหนาวไม่เอา
1: ท่านคิอิจิลองดูข้างนอกสิขอรับ
9: ฮะหิมะนี่นะ
6: มีทางตกได้สิมีทางตกได้นะ
9: น
6: ี
9: ่นี
6: ่เอาล่ะมาสร้างตุ๊กตาหิมะกันดีกว่านะ
3: โอ้โหน่าสนุกจังเลยห้อง
6: ก่อนอื่นก็ต้องปั้นหิมะ
3: หนึ่งสองสงสัยจะใช้เวลานานไปหน่อยมั้งห้อง
6: ท่านพี่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นก็ต้องนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่เอาแล้วนะนิ่ง
6: โอ้
1: เอาอีกลู
3: ำออกมาได้พอดีเลยห้อง
1: ต้องหลังจากนี้ไปต่างหากละขอรับ
3: เอ๊
1: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
6: ่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
3: ่นี่นี่นี่นี่น
1: ี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
3: ี่
1: น
3: ี่
1: น
3: ี่
1: น
3: ี่
1: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นท่านเคมุมากิจะทำอะไรกันนะขอรับ
7: จะมาสร้างตุ๊กตาหิมะกันชิวๆทำไ
0: ม
7: มาสู้กันด้วยสงครามหิมะกันดีกว่าม
0: าสู้กันตรงๆเลยเหมียว
7: แต่ถ้าคิดว่าจะแพ้ก็ไม่สู้ก็ได้นะ
6: ว่ายังไงนะคนชนะก็คือพวกเราต้องหัก
9: ทางนี้น่ะมีฮาตริคุงอยู่ด้วยนะ
1: ขอรับคำท้าขอรับ
7: ดีละงั้นอีกหนึ่งชั่วโมงจะเริ่มจะรออยู่ที่หลังเขานะ
0: จะรออยู่นะเหมียวเยอะๆ
3: ลื่นลื่นลื่นลื่น
1: ไง
7: นี่ทำอะไรของแกเนี่ย
0: เหมียว
7: ราบรื่นไปด้วยดีนะ
0: ครับเหมียว
7: ทางเราน่ะมีเจ้าหนี้อยู
0: ่เหมียวว
7: ิชานินจาจากกลหิมะโคงะไง
0: ถ้ามีนี่ก็ชนะเสยสายอยู่แล้วนะเหมียว
7: เหมือนทุกคนจะมารวมกันแล้วนะกติกาของสงครามหิมะนั้นง่ายมากเริ่มแรกก็แปะกระดาษนี่ไว้ที่หน้าอกแล้วนะ
1: แปะเรียบร้อยแล้วขอรับ
7: เอาละถ้าโดนบอลหิมะปาใส่จนกระดาษขาดก็จะแพ้ไปคนที่แพ้ก็จะกลับมาเข้าร่วมไม่ได้สุดท้ายแล้วทีมที่เหลือคนมากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะเข้าใจนะ
1: อ๋อทางนี้มี4คนทางนั้นมี2คนแบบนี้จะดีเหรอขอรับ
7: จำนวนคนไม่เกี่ยงหรอกเดี๋ยวจะจัดการให้เรียบเลยเตรียมใจไว้เถอะ
6: มั่นใจน่าดูแล้วนั้นเนี่ย
9: ก็นั่นสินะ
7: ถ้าพร้อมแล้วแต่ละฝ่ายกลับไปยังจุดสตาร์ทได้เลยไปเตรียมพร้อมให้เร็วที่สุด แล้วมาเริ่มกันเลย
1: นินความมั่นใจนั้นสงสัยว่าจะมีแผนอะไรบางอย่างอยู่นะขอรับ
6: ประมาทไม่ได้เลยเนาะ
9: งั้นเดี๋ยวฉันจะไปเป็นตัวล่อให้แล้วคอยดูสถานการณ์ดีกว่า
6: เป็นความคิดที่ดี
3: ใช่แล้วห้อง
7: ก่อนอื่นก็เจ้านี่วิชานินจาจากกลหิมะเทวราชพันมือลุยด้วยเจ้านี่รวดเดียวไปเลย
0: ครับผมเหมียว
7: เตรียมพร้อมหรือยัง
0: เหมียวเหมียว
1: เตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอรับท่านคีจิขอรับฝากเป็นตัวล่อให้ด้วยนะขอรับ
9: ไว้ใจฉันได้เลยนี่เคมุมากิอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันอยู่ตรงนี้ไง
7: เจอเคนอิจิแล้ว
0: เหมียวเหมียว
9: เคมุมากิอยู่ไหนกันนะ
7: ข้อเสียคือมันหนักนี่แหละ
0: เหมียวเหมียวแต่ว่าเป็นโอกาสนะเหมียว
7: ดีละเริ่มการโจมตีได้นี่
9: เฮ
7: ้
9: ย
7: โ
9: อ้ยโอ้ย
7: แล้วพวกคาโตริอยู่ที่ไหนอ่ะ
0: ไม่อยู่เลยอ่ะเหมียว
7: ฮะโอ้เฮ้ยโอ้
0: อะไรเนี่ยเหมียว
1: นี่ฮะท่านเคมุมากิเตรียมใจเอาไว้นะขอรับ
7: จะมากไปแล้วต่อกลับไปเลย
0: ได้เลยเหมียว
7: เฮ้ยแย่แล้วไม่เหลือลูกหิมะแล้วอ่ะขังไอ้จิโยรีบถอยกันก่อน
0: ครับครับเหมียว
6: ลงทัด
7: หนีกันเถอะแต่ว่าเอ้ยมันหนักจังเลย
0: โอ้ยหนักจังเลยเหมียว
7: จะยัง
0: ทำยังไงต่อดี
7: โหเอ้ยแผนการต่อไป

ไมดี้นุ่มขาวนุ่มหลากรสมัชเมลโล่สอดไส้ไมดี้มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์ยูโร

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 3,000 มิลลิแอมป์ใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
0: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมป์ใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
1: ปรับมุมการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม 90-125 ซม
0: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
1: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะครับ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็ม
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
1: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
2: ไม่รู้อ่ะ
3: หนูรู
2: ้ฮะ
3: ทุบพื้นได้ไม้เอาไปขาได้ขวาน
2: โอ้ยโอ้ย
1: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยทุกรสเลยครับ
4: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อป
5: ว้าว
6: เย้
4: อร่อย
7: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
8: วิชานินจาจากก้นหิมะพายุหิมะก่อกวนทางนี้จะย่อวิ่งให้เร็วขึ้นกว่านี
9: ้ใช่เมีย
10: พวกฮาโตริคงไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้ยมองไม่เห็นข้างหน้าเลยฮาโตริคง
11: ท่านเคนอิจิอยู่ทางนี้ขอร้อง
10: ฮาโตริคงอยู่ที่ไหนหรอ
11: ท่านเคนอิจิ
8: ก่อนอื่นก็เรียกให้เคนอิจิเข้ามาใกล้ๆโดยใช้วิชานินจาเสียงสะท้อน
10: ฮาโตริคุง
8: ปืนใหญ่ก้อนหิมะเอาไปเลย
11: อุ้ย
8: เรียบร้อย
9: คนแท้จะมาทางนี้นะเหมียว
10: เอ๊จะให้ไปไหนเหรอ
8: จะใช้เคนอิจิเป็นเหยื่อล่อและจัดการให้หมดเลย
4: เคนจังไม่อยู่แล้วล่ะ
12: อยู่ที่ไหนกันนาฮง
8: เคนิจิน่ะโดนฉันจัดการแล้วก็โดนจับใส่คุกหิมะไปเรียบร้อยแล้วถ้าไม่รีบไปช่วยแล้วก็ต้องแข็งตายแน่นอน
10: อะไรนะ
4: เคนจังน่ะเหรอ
12: ต้องรีบไปช่วยฮงโดนซะแล้วอ่ะ
8: หล่นลานแล้วหล่นลานแล้ว
9: ที่นี่ก็คือคุกหิมะนะเหมียวก็กินโมจิถั่วแดงต้มแล้วอยู่ที่นี่เงียบๆนะเหมียว
10: อร่อยจริงๆอ่ะในนี้อุ่นจังเลย
4: แคนจังจะไปช่วยเดี๋ยวนี้ล่ะ
8: เตรียมใจไว้ให ้พี
12: ่โอ้โหโอ้ยโอ้ย
4: แพ้ซะแล้ว
12: ฉันก็ด้วยโอ้โห
8: ฮะพวกนายสองคนก็เข้าคุกไปซะไปเลย
10: นายยินดีต้อนรับข้างในอุ่นสบายมากเลยนะ
12: เอ๊
8: เหลือแค่ฮาโตริคนเดียวเหรอทางนี้จิโยะนายไปดักยิงอีกฝั่งหนึ่งนะ
9: รับทราบครับผมเหมียว
8: ฮะอะไรกันอ่ะ
9: โอ้เอ๊ยอะไรกันเนี่ยเหมียว
10: ไอ้วิชานินจาก้อนหิมะยักษ์พลมขอรับนิ่นนิ่นนิ่น
8: เจ้าฮาโตริแสบไม่เบาเลยนะเนี่ย
9: ขาดไปซะแล้วอ่ะเหมียว
8: คางิจิโยะรีบถอยกลับมาก่อน
9: เหมียวอาชิ
8: ถ้าเป็นหวัดไปคงไม่ดีอ่ะแล้วก็เข้าไปในคุกหิมะด้วยเถอะนะ
9: ก็ทำตามนั้นนะครับเหมียว
10: นินท่านคางิจิปลอดภัยหรือเปล่าขอรับฮะนินนิน
4: ในนี่อุ่นดีนะ
10: ปลอดภัยมันก็ดีอยู่นะขอรับแต่ก็นึกอยู่แล้วล่ะขอรับว่าจะต้องเป็นแบบนี้
8: ฮาโตรี
10: ฮะนินนิน
8: คิดจะหนีเหรออ
10: ะไรกันเนี่ย
8: รับไปซะเอ้าเอ๊ะถึงจะกระสุนหมดก็ไม่มีปัญหาหรอกวิชานินจาจากก้นหิมะหากระสุนลูกบอลหิมะ
10: นิ่งๆแย่แล้วเรา
8: สำเร็จแล้วออวิชานินจาเปลี่ยนร่างตัวแทนเหรอ
10: วิชานินจาดาวกระจายหิมะนิ่งๆๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ
8: ่งๆๆนิ่งๆๆน
10: ิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่ง
8: ๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆๆนิ่งๆ
12: ตอนนี้ท่านคันกับเคมุมากิกำลังอยู่ในระหว่างการสู้ตัวต่อตัวกันละห้อง
9: นายท่านต้องเป็นฝ่ายชนะแน่อยู่แล้วอะเมียว
5: ว่ายังไงนะห้อง
9: และยังไงละเมียว
5: มาดิครับ
9: มาดิมาดิ
10: ท่านเคมุมากิอยู่ตรงไหนกันนะขอรับ
8: ติดกับจนได้นะฮาโตริน
9: ี่เนี่ย
10: เอ๊ฮะโอ้เฮ้ยนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่น
8: ยังหลบจากนี้ไปนี่แหละ
10: แบบนี้ชักจะแย่แล้วล่ะขอรับอะไรกันอีกอ่ะเฮ้ยเริ่มจะเหนื่อยแล้วสินะขอรับฮะ
8: ต่อไปก็คือวิชานินจาจากก้นหิมะระเบิดก้อนหิมะไง
10: ฮะโอ้ยแย่แล้วขอรับโอ้ยนิ่นนิ่น
8: เยี่ยมโดนเข้าไปแล้วนิ่นนิ่นก็จะขาดแน่ทางนั้นน่ะฉันเตรียมเครื่องยิงหิมะความเร็วสูงเอาไว้ด้วย
10: นิ่นนิ่นเอ๊ะอะไรกันเนี่ยฮิเอ๊ะนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นขอพักสักหน่อยเถอะนะขอรับ
8: ตอนนี้แหละ
10: ก็แกล้งไปอย่างนั้นแหละวิชานินจาแผ่นดินก้องกังวานนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
8: ี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
9: ย้าย
10: ได้โอกาสแล้วขอรับนิ่นนิ่น
9: ย้ายย้ายโอ้ยเสียท่าจนได
10: ้ฮาตาริคุงนิ่นนิ่นถ้าไม่หยุดต่อสู้แล้วก็ทำให้ตัวอุ่นเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอานะนั่นสินะขอรับท่านเคมุมากิจะไปด้วยกันไหมขอรับ
9: ช่วย
10: อุ้ย
9: นั่นสินะ
8: ต่อไปฉันจะชนะให้ได้เลย
10: เป็นคู่ต่อสู้ให้ได้ทุกเมื่อเลยนะขอรับหลังจากสงครามพิมานแล้วกินโมจิถั่วแดงต้มเนี่ยเยี่ยมเลยนะขอรับนิ่นนิ่น
13: แล้ววันนี้เมนูที่ผมนำมาฝากเริ่มจากการนำสปาเกตตี้โฮมวีทมาผัดกับพริกกระเทียมเสิร์ฟกับแซลมอนที่จี่มาหอมๆเราจะมาเปลี่ยนดอกกระหล่ำธรรมดาให้น่ากินยิ่งขึ้นด้วยเทคนิคของการกราแต่งครับต่อด้วยขนมปังวินเซอร์เนื้อนุ่มที่เพิ่มความพิเศษด้วยไส้วิปบัตเตอร์ครีมและปิดท้ายด้วยการนำแรงบันดาลใจจากทีรามิสุให้กลายเป็นคุกกี้ชิ้นใหญ่พบกันในผลพักนักวงโฮมคุกแชปเตอร์17สัปดาห์นี้นะครับ
14: เปิดคัมภีร์แบรนด์จีน Made in China ที่ครองตลาดโลก
15: บ้านเราเนี่ยเวลาเราสั่งกาแฟไม่ใส่น้ำแข็งเนี่ยกาแฟมันจะลดเหลือครึ่งแก้วแต่ของจีนเราสามารถเลือกไม่ใส่น้ำแข็งได้มันก็ยังเต็มแก้วอยู
14: ่การยอมรั

0: ของคนในโลกจีนเขาทำอย่างไร
1: แมวไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามจับหนูให้ได้ก็พอมันมีแบรนด์หนึ่งที่ผมเชื่อว่านะที่บ้านเฮียก็ต้องมี
0: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
2: เดอะเซียนออนทีวีสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับพิธีมหาพุทธาภิเษกพายันมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกที่บมจ.อสมท.ได้จัดสร้างขึ้นพร้อมโอกาสสุดพิเศษพูดคุยถึงที่มาของการสร้างพายันจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารก่อนพาไปชมพิธีมหาพุทธาภิเษกณพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเดอะเซียนออนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
3: ผมอยู่ในอุโมงค์ความร้อนเขาบอกว่า800ถึง 1,200 องศาเซลเซียสครับดินเหนียวแดงเนี่ยนะ
4: ใช่ค่ะ
3: โอ้เขาดิน
4: เฉพาะที่นี่ที่เดียวการลำเลียงออกเนี่ยหาดูได้ยากกว่าที่แบบสุ่มไฟนะ
3: แข่งกับเวลา
4: ใช่
3: แข่งกับความร้อน
4: ใช่
5: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นาทีทางช่อง9กด30
6: เปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมแถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติ
7: ไงอรุณสวัสดิ์กี
8: ้กี้กี้นั่นคือชื่อของผมเหรอ
7: ใช่ชื่อของเธอไงกี้ฉันอยากให้เธอกลายเป็นผู้ชี้นำทางโลกไปสู่ทิศทางที่ดีกว่าเดิม
8: ชี้นำทางโลกแล้วผมต้องทำยังไงบ้าง
7: ไม่มีตัวอย่างให้ดูหรอกเพราะเธอจะเปลี่ยนโลกนี้ด้วยรูปแบบที่มีเฉพาะเธอที่ทำได
8: ้มีเฉพาะผมที่ทำได้โลกใบนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่ว่าความเป็นจริงนั้นโหดร้ายวันนี้ก็จะมีรอยยิ้มสูญสลายไปที่ไหนสักแห่งสูญสิ้นความหวังเจ็บปวดทรมานโลกนี้ช่างน่าสนใจชินกิเลยสร้างผมขึ้นมาต้องใช้การ์ดเกมที่เขาชอบชี้นำทางโลกใบนี้ให้จงได้ไปสู่โลกที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนผมจะนำทางทุกคนให้เอง
9: นั่นคือพันธกิจของนายเหรอ
8: ผมจะใช้วิธีที่มีเฉพาะผมที่ทำได้เพื่อเป็นผู้ชี้นำทางของโลกนี้
10: God Fight Vanguard Wild Dress Season 3
11: ไม่นึกเลยจริงๆว่าเด็กโรงเรียนเราจะได้ทั้งแชมป์แล้วก็รองแชมป์ทั้งคู่อาศัยความเป็นคู่แข่งเลยมาไกลได้ขนาดนี้หรือเปล่าคะ
12: คือว่าผมเคารพคุณไรกะมากเลยนะครับเป็นหนึ่งในไฟเตอร์ที่ไม่อยากแพ
11: ้วิเศษไปเลยค่ะทั้งคุณโคชิบะไรกะและคะ
13: สำหรับผมแน่นอนว่าผมมองคุณคอนโดเป็นคู่ต่อสู้ที่จะประมาทไม่ได้แต่ตอนนี้ผมผ่านการฝึกพิเศษมาเรียบร้อยแล้วขอประกาศไว้ตรงนี้ว่าจะไม่มีคำว่าใครอีกต่อไปแล้ว
12: ผมก็ไม่ยอมเหมือนกัน
11: เป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษจังเลยค่ะเมื่อสักครู่บอกว่าฝึกแบบพิเศษมาสินะคะช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยได้หรือเปล่าไม่ทราบเป็น Uniformers โปรแกรมที่กำลังฮิตในตอนนี้หรือเปล่าคะไหนๆแล้วก็อยากถามทั้งคู่ว่าคิดเห็นยังไงกับแนวทางของทาง Uniformers ด้วยค่ะ
12: Uniformers ตอนนี้เป็นชื่อที่ไม่ว่าใครก็รู้จักหลายสัปดาห์หลังที่พวกเรากลับมาญี่ปุ่นแอปพลิเคชันฝึกฝนไฟเตอร์ที่ชื่อ UniApp ได้รับความนิยมแบบมืดฟ้ามัวดินใช้งานง่ายแค่ลงทะเบียนก็จะมีอุปกรณ์สวมใส่ส่งมาให้สามารถฝึกฝนการ์ดไฟกับ AIผ่านแอปได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งทำให้ได้ผลลัพธ์เทียบเท่าการเข้าฝึกฝนที่ศูนย์ของ Uniformers เองทุกคนก็เลยชอบจากนั้น
8: ยินดีด้วยเธอได้รับสิทธิ์ที่จะเป็นยูนิฟอร์มเมอร
12: ์พอความสามารถถึงเกณฑ์ที่กำหนดผู้ใช้งานจะถูกยอมรับว่าเป็นยูนิฟอร์มเมอร์พวกเขาและเธอจะได้รับสลีฟและกล่องใส่เด็กลายพิเศษและสามารถเรียกตัวเองว่าเป็นยูนิฟอร์มเมอร์ได
11: ้ผู้ใช้งานแอปมีฝีมือพัฒนาขึ้นมากรวมถึงฝากผลงานในการแข่งขันไว้มากมายยูนิฟอร์มเมอร์กลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมไปแล้วไม่ทราบทั้งคู่คิดเห็นยังไงบ้างคะ
12: คือผม
13: ต้องยอมรับว่ายูนิฟอร์มเมอร์สร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมแต่ผมจะใช้วิธีการเล่นของผมเล่นการ์ดไฟที่ไม่ด้อยไปกว่ายูนิฟอร์มเมอร์เลยครับและเพื่อการนั้นตอนนี้ก็เลยกำลังศึกษาพวกเขาแบบทุกซอกทุกมุมเลย
12: ผมเองก็คิดเหมือนคุณไรกาครับเรื่องยูนิฟอร์มเมอร
13: ์พวกนั้นคิดจะเปลี่ยนรากฐานของแวนการ์ดทั้งหมดภายในเวลาแค่ครึ่งปีมีหนำซ้ำยังเริ่มด้วยการมาของไฟเตอร์คนเดียว
9: โคตรไฟเตอร์สุดแกร่งในการแข่งขันไปมากมายไม่มีใครรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาคือใครยูนิฟอร์มเมอร์ชิโรกาเน

0: คุณอุระระ
1: คุณยูยูแล้วก็คุณไรกะคุณยูยูกำลังจะไปวันเดอร์ฮิลล์เหรอคะ
0: ส่วนคุณอุระระจะไปฝึกกับคุณไรกะ
2: เอาจริงดิอีกนิดไหนก็จะได้เป็นยูนิฟอร์มเมอร์แล้วนี
3: ่อัตราชนะเพิ่มรัวๆเลยจะเข้าเฟส3อยู่แล้วเนี่ย
0: ตอนสัมภาษณ์เมื่อกี้ผมตื่นไม่เลยไม่มีจังหวะพูดแต่เพราะมีคนหลากหลายและการต่อสู้ที่หลากหลายการ์ดไฟถึงได้สนุกครับ ผมอยากเล่นการ์ดไฟที่ไม่ได้ด้อยไปกว่ายูนิฟอร์เมอร์ส
4: พวกนั้นจะเล่นกันแบบไหนก็ไม่เกี่ยวกันหรอกแต่ว่าคุณไม่จะรู้เขาบอกว่าพวกเราในตอนนี้สู้พวกมันไม่ได้เลยเพราะแบบนั้นถึงต้องก้าวข้ามไปให้ได้พวกยูนิฟอร์เมอร์สนะ
1: ส่วนฉันอยากใช้การ์ดไฟของฉันทำให้ฮาโลน่ายอมรับค่ะใช้การต่อสู้ที่เป็นของฉันเองเพื่อที่พวกเราจะเป็นเพื่อนกันจริงๆได
4: ้ทุกคนมีกันคนละเป้าหมายเลยนะ
0: สมกับเป็นพวกเราดีออกครับ
5: ไงพันโดยูยุคุงโคชิบะไรกะคุงคุณฮาเนยามะอุระระ
0: คุณจินกิ
5: เรามาสู้กันเถอะ
0: เ
5: อ๊ะการต่อสู้สุดแรงที่คว้าชัยในดีลักสำเร็จขอฉันสัมผัสหน่อย
0: ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธครับ
5: ยอดเยี่ยม
6: หมายเลขที่ท่านเรียกอาจอยู่ในพื้นที่อับสัญญาณหรืออยู่ระหว่างปิดเครื่องกรุณาติดต่อมาอีกครั้งค่ะ
7: ลูกพี่บ้าวันนี้ทอมาริก็ไม่อยู่คนนึงแล้วนะ
8: ยูยูพยายามเข้า
9: จะไม่ยอมมัน
1: สู้เขานะคุณยูยูถ้าเป็นคุณยูยูคงจะไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
5: สิ่งที่ต้องทำมีอย่างเดียว ที่ผ่านมาฉันสู้โดยคอยทำตามที่กีบอกตลอดเลย
0: เ
5: อ๊ะแต่วันนี้จะพิเศษกว่าทุกทีเพราะคราวนี้ฉันจะเปิดเผยทุกๆอย่างใช่โชว์ไทม์เริ่มขึ้นแล้ว
0: คือว่าไม่เป็นไรใช่ไหมครับ
10: ไงสวัสดีชื่อของผมคือกีตอนนี้ยืมใช้ร่างของจินกี่ชั่วคราวผ่านทางหูฟังนี่นะ
0: อย่าบอกนะว่าคุณ
10: เรามาสู้กันเถอะออนโดยูยุการสู้กับผู้ชนะเลิศดีลักษ์อย่างเธอคือก้าวจำเป็นสำหรับยูนิฟอร์เมอร์สโปรแกรมการชนะผู้ได้รับสมญาว่าสุดแกร่งจะทำให้ยูนิฟอร์เมอร์สเข้าใกล้ที่สุดของการต่อสู้ไปอีกขั้น
0: ผมมีเรื่องอยากถามคุณเยอะแยะไปหมดเลยช่วยปะทะกับผมตรงๆระหว่างการต่อสู้ด้วย
10: เอาสิถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลย
11: ตอนผู้ชี้นำทางสู่โลกใหม
12: ่ Stand up

0: แว่นกัด
1: เซอร์ไพรส์เอ็ก
2: กรีโฟซีด
1: ไรเป็นรีโนดแล้วจบเทิร์น
2: เทิร์นของผมเลือกไม่ร้ายเมื่อเข้าสู่เมนเฟสสกิลของกรีโฟซีดทำงานนำจุดเริ่มต้นของจุดจบจากไรเด็กเข้าโซ
3: กไม่ร้ายจริงๆด้วยเหมือนที่คุณอุราระบอกเลย
2: ให้กรีโฟซีดโจมตี
1: ไม่ป้องกัน
2: ไดรฟ์เช็คไม่มีทริกเกอร
1: ์ดาเมจเช็ค
2: จบเทิร์นแล้ว
1: ผมขอถามได้ไหมครับ
2: อะไรเหรอ
1: คุณเป็นคนก่อตั้งยูนิฟอร์เมอร์สินะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วิธีฝึกที่ทำลายอัตลักษณ์ของทุกคนนั่นด้วย
2: แน่อยู่แล้วผมเป็นคนคิดทั้งหมดนั่นเองวิเศษใช่ไหมล่ะ
1: ที่คุณมิจิรุกลายเป็นแบบนั้นก็เป็นฝีมือคุณด้วยเหรอ
2: ใช่ที่ไหนล่ะถ้าไม่กลายเป็นผักแบบนั้นจนป่านนี้คงยังรวบรวมข้อมูลได้อยู่เป็นความผิดของเขาที่ไม่ยอมฟังคำเตือนของผมตั้งหากผมเองก็เศร้าเหมือนกัน
4: ไฟลูกโชนเที่ยวยุยจัง
5: กีสู้ๆนะ
4: เอ้าตอนนี้โชว์กำลังสนุกเลยนะจะไม่อยู่ดูสักหน่อยเหรอ
6: ฉันไม่สนการต่อสู้ที่รู้ผลแน่นอนอยู่แล้ว
4: เย็นชาจุงเบย
7: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปอนจ์บ๊อบว้าวเย้อร่อย
8: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
9: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
10: หนูรู้ทุบพื้นได้ไม้เอาไปคราฟได้ขวาน
11: โอ้ยโอ้ย
9: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยถูกรสเลยครับ
10: โอ้โห
12: เจนไหนยังไงก็ปีโป้ยูโร
13: การ์ดไฟแวนเกิร์ดและฟิวเจอร์การ์ดบัตตี้ไฟชุดการ์ดพร้อมเล่นจากตัวละครยอดฮิตเล่นง่ายสนุกได้ทุกที่พร้อมลุยการแข่งขันสุดมันตลอดปีแชมป์ประเทศอาจเป็นคุณหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ร้านหนังสือและร้านการ์ดชั้นนำทั่วประเทศ

0: black currant fruit currant cola baby and everybody taste it flip up
1: การ์ดไฟวันการ์ดและฟิวเจอร์การ์ดบัตรไฟชุดการ์ดพร้อมเล่นจากตัวละครยอดฮิตเล่นง่ายสนุกได้ทุกที่พร้อมลุยการแข่งขันสุดมันตลอดปีแชมป์ประเทศอาจเป็นคุณหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ร้านหนังสือและร้านการ์ดชั้นนำทั่วประเทศ
2: สวนสนุก Dream World สุขสนุกทั้งครอบครัว
3: ไรเป็นมังกรวงแหวนสวรรค์ผู้หวนคืนเดวาน่าจีว่าสกิลของจีว่าคอทริกสตาร์กับเกรย์อิลลูมิล่าจากกลบโซนเป็นเวลิน่าอาลุกส์โอเวอร์เดรสรอการ์ด2ใบด้วยสกิลจากนั้นครอสโอเวอร์เดรสเป็นมิราสเวลิน่าสกิลของเกรย์อิลลูมิล่าทำงานดูการ์ด7ใบบนของกองนำรำเวลิน่าขึ้นมือส่งเวลิน่าเอ็กสเปกเตอร์ลงดรอปโซนจากนั้นสกิลของมิราสเวลิน่านำการ์โรเวลิน่ากับเอ็กสเปกเตอร์ในดรอปโซนมาเป็นฐานเดรสลุยแล้วนะวิรัสเวอริน่าโจมตีดรอการ์ด1ใบด้วยสกิล
4: ป้องกัน
3: เนวาน่าจิว่าโจมตีสแตนวิรัสเวอริน่าด้วยสกิล
4: ป้องกัน
3: เฟิร์สเช็คเซคันด์เช็คฟรอนทริกเกอร์พลังของแถวหน้าเพิ่มขึ้น 10,000 เวอริน่าอาลุกส์โจมตี
4: ไม่ป้องกัน
3: วิรัสเวอริน่าโจมตีเคาน์เตอร์ชาร์จด้วยสกิล
4: ไม่ป้องกัน
3: จบเทิร์นครับ
4: แข็งแกร่งจริงๆด้วยแต่ก็ยังไม่เกินที่คาดเอาไว้ถ้ามาเป็นยูนิฟอร์มเมอร์เธอจะเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนเป็นตัวเองคนใหม
3: ่ผมขอปฏิเสธ

0: การแข็งแกร่งขึ้นไม่ใช่สิ่งผูกขาดไม่ต้องบังคับให้คนอื่นทำเหมือนตัวเองจนสู้ได้แต่วิธีที่เหมือนกันหรอกพวกเราแต่ละคนมีวิธีสู้ที่เป็นของตัวเองผมไม่มีวันยอมรับวิธีของยูนิฟอร์เมอร์สที่ปฏิเสธอัตลักษณ์ของผู้คนหรอก
1: อัตลักษณ์วิธีสู้ที่เป็นของตัวเองก็แค่ข้ออ้างเวลาสู้แพ้เฉยๆนั่นแหละ เข้าเทิร์นของผมเมื่อเริ่มเมนเฟส

0: ล้างรีโฟกีล่าจากเด็กหลักผมจะเป็นไฟเตอร์ที่แกร่งที่สุดเพื่อทำที่สุดของการต่อสู้ให้ปรากฏผู้ถือกำเนิดจากความแข็งแกร่งไร้ข้อบกพร่องต่างหากคือที่สุดที่ปลายทางของความแข็งแกร่งมีได้แค่รูปลักษณ์เดียวเท่านั้นก่อนเพิ่มด้วยสกิลคอเมเทโอแฟร์ดราก้อนรีทายเวรินาอาลุกซ์ด้วยสกิลเพราะมีเรียกาถูกรีทายอีกสกิลของดราโกบาติกาทำงานดูการ์ด5ใบบนของกองคอฟูชิมาจิมาโดกะคอทราวิสโซชาร์ดด้วยสกิลรีทายมิรัสเวรินาพลังเพิ่มขึ้น 10,000 ให้กริโฟกิล่าโจมตี
1: เพอร์เฟคการ์ด
0: เฟิร์สเช็คเซคันด์เช็ครอทิกเกอร์รอการ์ด1ใบทราวิสพลังเพิ่มขึ้น 10,000ให้ทราวิสโจมตี
1: ไม่ป้องกัน
0: เมเทโอแฟร์ดราก้อนโจมตี
1: ไม่ป้องกัน
0: จบเทิร์นแล้ว
1: ถ้าเกิดที่สุดของการต่อสู้เป็นจริงขึ้นมาจะมีที่ของพวกเราอยู่ในโลกที่คุณเรียกว่าแกร่งที่สุดไหมล่ะครับ
0: ต้องมีสิมีอยู่แล้วจะเปลี่ยนพวกเธอเป็นยูนิฟอร์มเมอร์ให้เองไม่ต้องห่วงนะ
1: ไม่ใช่หน่อยเทิร์นของผมเพอร์โซน่าไรสกิลของจีว่าทำงานทิ้งการ์ดหนึ่งใบจากมือคอทริกสตาร์กับราบาด้าจากมือสกิลของลันชาร์ดที่ทิ้งจากมือทำงานคอตัวเองจากดรอปโซนสวมใส่เลยทริกสตาร์เป็นอาภรณ์ของบราเวลิน่าครอสโอเวอร์เดรสรอการ์ดสองใบด้วยสกิลของบราบาด้าทิ้งหนึ่งใบคอทริกสตาร์เป็นเวลิน่าวาริเอนเต้โอเวอร์เดรสยังไม่หมดออเดอร์การ์ดทำอธิษฐานสวมใส่ในกายนี้มอบสกิลสแตนให้วาริเอนเต้พลังของบราเวลิน่าเพิ่มขึ้น 10,000
0: เดิมพันหมดหน้าตักสินะ
1: ยังไงผมก็ต้องชนะให้ได้ถ้าวิธีของยูนิฟอร์เมอร์สยอมโลกได้สำเร็จไฟเตอร์ทุกคนในโลกคงกลายเป็นตัวก๊อปปี้ที่แข็งแกร่งที่สุดไปแล้วให้วาริน่าวาริเอนเต้โจมตี
0: ไม่ป้องกันดาเมจเช็ครอทริกเกอร์รอการ์ด1ใบพลังของกรีโฟกิล่าเพิ่มขึ้น 10,000
1: การโจมตีฮิตสแตนวาลิเอนเต้ด้วยสกิลบรัมเวรีน่าโจมตี
0: เพอร์เฟกต์การ์ด
1: วาลิเอนเต้โจมตีอีกครั้ง
0: อินเตอร์เซป
1: เนวาน่าจีว่าโจมตีสองสกิลทำงานสแตนบรัมเวรีน่ากับวาลิเอนเต
0: ้ป้องกัน
1: เฟิร์สเช็คเซคันด์เช็ครอทริกเกอร์รอการ์ดหนึ่งใบพลังของวาลิเอนเต้เพิ่มขึ้น 10,000 อีกทีนึงบรัมเวรีน่าโจมตี
0: ไม่ป้องกัน
1: สกิลทำงานรีทายดาโกบาติเกลวาลิเอนเต้โจมตีอีกครั้ง
0: ป้องกันวิเศษที่สุดดึงพลังของการ์ดมาได้โจมตีต่อเนื่องแบบสะเทือนฟ้าดินถึง6ครั้งแข็งแกร่งแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ยังแกร่งไม่พอนะ
1: จบเทิร์น
0: ทีนี้ถึงเทินผมแล้ว
2: สุดยอดเลย
3: ยูยุจังเขาคงรู้ตัวแล้วล่ะว่ากีน่ะคือสิ่งที่ตัวเองไม่ควรเข้าไปยุ่งด้วยตั้งแต่แรกถึงตอนนี้ไฟเตอร์ทั่วโลกอาจถูกย้อมด้วยความแข็งแกร่งแบบเดียวกันหมดแล้ว
1: การ์ดภัยพิบัติที่ออกจากเกมไปแล้วมี3ใบเทิร์นต่อไปจะโดนโอเวอร์ทริกเกอร์กำลังรบเหลือน้อยแล้วแต่ว่ายังไงก็ต้องปิดฉากภายในเทิร์นนี้ให้ได้ให้เดวาน่าจีว่าโจมตี
0: ป้องกัน
1: เฟิร์สเช็คดรอทริกเกอร์ดรอการ์ด1ใบทริกสตาร์พลังเพิ่มขึ้น 10,000 เซคันด์เช็คคริติคอลทริกเกอร์ดีล่ะถ้าแบบนี้พลังของลันชาร์ดเพิ่มขึ้น 10,000 ได้รับ1คริติคอลให้ลันชาร์ดโจมตี
0: ป้องกันอินเตอร์เซป
1: ยังหลบหน้าให้เกรย์อิลลูมิล่าบูสต์ลุยกันเลยคู่หูของฉัน
4: วินวินท้าดวลชวนแบทเทิลเปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลคชั่นการ์ดเกม

0: รวมพลเหล่าเซนไตสีแดงและเซนไตสีพิเศษพร้อมนักสู้หน้าใหม่สีโตรเรนเจอร์แถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติมี74แบบให้สะสมวันนี้ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าของจะหมด
1: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อป
2: ว้าวเย
1: ้อร่อย
3: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: การ์ดไฟแวนการ์ดและฟิวเจอร์การ์ดบัตตี้ไฟชุดการ์ดพร้อมเล่นจากตัวละครยอดฮิตเล่นง่ายสนุกได้ทุกที่พร้อมลุยการแข่งขันสุดมันตลอดปีแชมป์ประเทศอาจเป็นคุณหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ร้านหนังสือและร้านการ์ดชั้นนำทั่วประเทศ
5: ที่ร้าน
6: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
7: อะไรนะที่ร้าน
6: สายยังเข้าไม่ได้เลย
7: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
6: ้อุ๊ยได้แล้ว
7: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
6: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
7: เฮ้ย
6: ว้าว
8: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
4: การ์ดไฟแวนการ์ดและฟิวเจอร์การ์ดบัตตี้ไฟชุดการ์ดพร้อมเล่นจากตัวละครยอดฮิตเล่นง่ายสนุกได้ทุกที่พร้อมลุยการแข่งขันสุดมันตลอดปีแชมป์ประเทศอาจเป็นคุณหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ร้านหนังสือและร้านการ์ดชั้นนำทั่วประเทศ
9: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
10: ไททริกสตาร์โจมตียาไปเลย
11: เพอร์เฟกต์การ์ด
10: จบเธอแล้ว
11: ตัวก๊อปปี้ที่แกร่งที่สุดเหรอแล้วมันไม่ดีตรงไหนล่ะถึงจะเรียกว่าอัตลักษณ์แต่การต่อสู้ของเธอก็ไม่ได้เริ่มมาจากศูนย์ไม่ใช่เหรอทุกคนต้องเรียนรู้จากคนรุ่นก่อนจากประวัติศาสตร์พวกผมแค่ทำข้อมูลพวกนั้นให้สมบูรณ์ขึ้น ลืมตาตื่นกันได้แล้วคอดราโกบาติกาจากนั้นคอเวรินาเอสเปรัลอีเดียเอสเปรัลอีเดียนะแกร่งนะเท่าขากับกรีโฟกีล่าตอนใช้เนชั่นดราก้อนเอ็มไพร์ที่สุดเลยทีนี้ให้ดราโกบาติกาบูสเอสเปรัลอีเดียโจมตี
10: ป้องกันอินเตอร์เซป
11: กรีโฟกีล่าโจมตีสกิลทำงานสแตนเรียการ์ดทั้งหมดจากนั้นการ์ดใบสุดท้ายในร้ายเด็กบังคับใช้งานโอเวอร์ทริกเกอร์ราชันเทพมังกรรักเวด้าเอสเปรัลอีเดียพลังเพิ่มขึ้น100ล้านสแตนกรีโฟกีล่าขึ้นมา
10: ต้องเดิมพันกับดาเมจเช็คนี้ไม่งั้นก็หมดทางชนะไม่ป้องกัน
11: ไดรฟ์เช็คสุดแรงสมบูรณ์แบบถึงจะแค่ก๊อปปี้แต่ก็เป็นโลกในอุดมคติที่ทุกคนปรารถนานี่นะผมคือผู้ชี้นำทางที่เชื้อเชิญพวกเธอสู่ยุคพระศรีอารินะไม่มีทริกเกอร
10: ์ดาเมจเช็คทางสมบูรณ์แบบทางอุดมคติของพันนั้นอย่าบัดยัดเยียดกันดีกว่าไม่มีทริกเกอร์ผมนะขอเชื่อในการต่อสู้ของผมเองเซคันเช็คโอเวอร์ทริกเกอร์พลังของนาวนาจีว่าเพิ่มขึ้น100ล้าน
11: สุดยอดสุดยอดเลยงดงามอะไรแบบนี้แต่ยังไม่ถึงขั้นสุดแกร่งกับสมบูรณ์แบบหรอกเพราะผมจะชนะให้ดราโกบาติกาบูสเอสเปรัลอีเดียโจมตี
10: เพอร์เฟกต์การ์ดความหวังความหวังยังไม่หายไปหรอก
11: ความหวังเหรอ

0: บอกแล้วนี่ว่าเข้าขาสุดๆเธอเองก็น่าจะรู้นี่นะรีโฟกิล่าโจมตีทริกสตาร
1: ์ไม่ป้องกัน
0: เวลรีน่าเอสเปรัลอีเดียจะสแตนขึ้นมาเมื่อแวนการ์ดโจมตีนี่แหละพลังแท้จริงของอีเดียมาจบกันตรงนี้ดีกว่าเฟิร์สเช็คไม่มีทริกเกอร์เซคันด์เช็คฟรอนทริกเกอร์พลังของแถวหน้าทั้งหมดเพิ่มขึ้น 10,000 เมื่อมนุษย์ถูกความสิ้นหวังกัดกินหัวใจจะต้องพูดอะไรออกมาสักอย่างไม่ยอมแพ้หรอกไม่เป็นไรความหวังอนาคตแสงสว่างมนุษย์น่าสนใจแต่อีกมุมก็อ่อนแอจนน่าเศร้าผมถึงต้องชี้นำทางให้เอสเปเรลอีเดียโจมตีเนวาน่าจีวา
1: ไม่ป้องกัน
0: ดูสิที่สุดของการต่อสู้ประตูบานนั้นกำลังจะเปิดแล้ว

0: ขอบใจมากคอนโดยูยุการต่อสู้กับเธอช่างล้ำค่าจริงๆโลกใบนี้กำลังจะถูกย้อมเป็นสีใหม่โดยสุดแกร่งที่สมบูรณ์แบบเพียงหนึ่งเดียวอย่างผม
1: ผู้ชนะชิโรกาเนะ
2: ใช่จริงๆเป็นนายจริงๆด้วยสุกุสะ
3: ฉันจะทำให้เป็นจริงเองอนาคตอีกแบบนั่นน่ะ
4: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
5: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 6 โมงเย็นทางช่อง 9 กด 30
6: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิลนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
7: Many people think that Bill has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
6: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
8: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ 7 นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30
9: อัปเดตกระแสโลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ดNine World News

0: จันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 9:00 ตรงช่อง9กด30
1: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์เกินร้อยสมชื่อสุดม่วนปองลางเมืองร้อยเอ็ดเสิร์งหาคู่เกี้ยวสาวลาวเวียงสุพรรณบุรีแปลงร่างขยะริมหาดเป็นแฟชั่นหลักหมื่นและเทวีสี่ทิศพลังสตรีล้อมแผ่นดินสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา10:30 น.ทางช่อง9กด30
2: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได
3: ้ถามข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายเป็น
2: พบเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงบ่าย3โมง
3: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30
4: ดูการ์ตูนเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
5: ้ในที่สุดเป้าหมายสุดท้ายของโปรเจกต์มิวการตามหามิวก็เริ่มขึ้นแต่เครื่องมือทุกอย่างกลับใช้งานไม่ได้ทำให้การไต่ขึ้นเทเบิลเมาน์เทนนั้นแสนลำบากแถมยังเกิดอุบัติเหตุทำให้ต้องแยกเป็น2ทีมกราดอนปรากฏตัวต่อหน้าซารุกิและชิงิรุส่วนโกโตเกียวและอาซาฮิได้พบกับไคโอก้าและพวกเขาจะกล้าผ่านวิกฤตนี้ไปพบมิวได้หรือไม่

0: 50m
1: ตอนอนาคตที่ไขว่คว้า
2: เกิดมาจากผืนดินโปเกมอนในตำนานได้ถูกเรียกว่าร่างแปลงของผืนดินกราดอน
3: ใช้ฝนหายใหญ่สร้างทะเลโปเกมอนในตำนานที่ถูกเรียกว่าร่างแปลงของท้องทะเลไคออก้า
4: โปเกมอนหายากสุดๆ
3: ถอยไป
2: มานิล่าเคลื่อนที่ความไวแสง
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เก็ดน้ำแข็งใช้ใส่ประเภทดินต้องได้ผลดีเยี่ยมแน่ๆระวังท่าต่อไปนะคลื่นชั่วร้ายมาดิล่าดาบหาชั้นเหรอ
1: เฮ้ทางนี
0: ้
1: กระดาน
0: ฉันจะสู้กับนายเองพวกนาย
1: ฮะไม่เป็นไรนะครับ
0: เออตามต่อเถอะกราดอนนั่นดูแปลกๆนะ
2: มันอันตรายหลบอยู่ตรงนี้นะ
3: ริกกี
4: ้หลบให้พ้นมาเร็วไฮโดรปั๊ม
5: หมดแล้ว
4: มาเร็ว
6: ไม่จริงอ่ะกระแสขึ้นแหล่งกำเนิด
4: ไทออเตอร
7: ์ทางนี
6: ้ก
7: ทางนี้ไทออเกอร
8: ์คนอาซาฮิรีบหนีไป
4: อันตราย
8: ซารุโดริ
6: ซารุโด

0: ฮะโกโทคิโอตามไคโอก้าตัวนั้นเถอะตามฉันมา
1: ครับซารุโนริขอบใจนะฉันดีใจที่นายพยายามเพื่อช่วยฉันน่ะวูดแฮมเมอร์เท่มากเลยล่ะ

0: ฮะ
1: ฮะ
0: นั่นมันไคออก้า
2: คุณอาซาฮิก็อยู่ด้วย
3: เสียงนี้มันชิงเอรุคุง
4: ระวังนะ
5: มิว
4: ฮะ

0: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
2: ง่ายๆแค่ OBJ

0: ซีโอเพ่นเปิดซองละลุยแบทเทิลท้าดวลเพื่อนเลยคอลเลกสะสมการ์ดไปโปรโอเพ่นแบทเทิลคอลเลกไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี
1: ้อาหารเช้าซีเรียลครับครับครับจะกินตอนไหนก็อร่อย
2: ครับครับครับคร
1: ับอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์
3: ยูโร
4: เอาขนมอะไรไหม
5: เจ้าล
4: ิส
5: ก้าเอาขนมอะไรไหม
6: เจ้าลิสก้าเจ้าลิสก้า
5: เอาขนมอะไรไหม
7: วิสโก้วิสโก้

0: baby and everybody taste it flip up flip up
1: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
2: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุย Battle ท้าดวลเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดไปตรง Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี
3: ้ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้ SpongeBob ว้าวเย้
4: ชุกี้ชุกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
5: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
6: ไม่รู้อ่ะ
7: หนูรู
6: ้
7: ทุบพื้นได้ไม้เอาไปขาได้ขวาน
6: โอ้ยโอ้ย
5: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตา

เอ๊ะที่นี่ที่ไหนกันจักรวาลฉันบินอยู่เหรอฮะนั่นมัน

0: นั่นมันเกาะที่พวกเราไปกันนี่นะเฮ้อโ
1: อ้ฮะเมื่อกี้มันอะไรน่ะ
0: จักรวาลทะเลท้องฟ้าเร็กคอร์ซ่าและมิว
1: ทุกคนฝันเหมือนกันเหรอ
2: ระเบิดซูเปอร์โนวาการกำเนิดหมู่ดาวและกาแล็กซี่หินก้อนนี้เป็นคริสตัลแห่งความทรงจำของจักรวาลเหรอ
0: เอ๊ะ
1: เอ๊ะ
2: เป็นเพราะฉันเหร
3: อ
1: หายตัวไปอีกแล้วแลมพาร์ตทูรีเดปส
0: ์กาจิโกลัสอามันโดก็ด้วยพอแสงจากหินหายไปโปเกมอนเลยปั่นป่วนงั้นเหรอ
4: เรียกว่าอากาศนะได้ยินหรือเปล่า
1: ครับได้ยินครับ
2: เครื่องมือสื่อสาร
1: ได้แล้ว
0: ทางนี้ด้วยมอนสเตอร์บอนก็ใช้ได้แล้ว
1: ศาสตราจารย์เครื่องมือกลับมาทำงานแล้วครับ

0: นั่นเหรอดีแล้วล่ะเซนเซอร์มีการตอบสนองโอ้โห
1: มิว

ับโรสพลิกทั่วร้อย

0: มาแล้วนะ
1: อินไฟ
0: กลับมามานูล่าม
2: าลิลิว
3: ไปเลยคาแม็ก
2: ชิงเอรุตั้งใจจะทำอะไรนะ
3: ถ้าจะให้มิวสงบลงต้องแบทเทิลเท่านั้น
2: เขาอาจจะแค่เล่นก็ได้นะผมจะซัพพอร์ตทุกคนเอง
0: มานิล่าคลื่นชั่วร้าย
2: มาลิลิวลำแสงยอดแข็ง
3: คาแม็กซ์ไฮโดรปัน
2: เอสบอนบอนเครื่อง
4: พลังรุนแรงมาก
2: แบทเทิลแบบนี้ไม่ได้จริงด้วยก็สงบลงเถอะมิวมาลิลิวไฮโดรปัม
0: มาดิล่าสแกนน้ำแข็งคาแม็กซ์เลื่อนน้ำ
2: ซาไนผนังลำแสงกลับมาขอร้องนะช่วยสงบลงทีเถอะการพบกันอีกครั้งกับนายที่ฉันรอคอยมันไม่ใช่แบบนี
0: ้ลุยแล้วนะดอนคารัส
5: จะสู้ต่อแล้วครับ
6: บอกแล้วใช่ไหมว่ามิวเป็นได้ทั้งเทวดาและปีศาจน่ะ
3: แต่ว่าอย่างที่โก้บอกมิวอาจจะแค่เล่นอยู่ก็ได้นะครับ
0: ถ้าให้อารวาสไปมากกว่านี้โปเกมอนรอบๆจะเป็นอันตรายได้
2: เราต้องหยุดมิวแต่จะทำยังไงดีบ้าจริง

0: サトチ。あ、ฉันก็จะไม่ยอมแพ้
1: เอ้า
0: แมวนายอาจจะจำไม่ได้แล้วแต่เราเคยเจอกันนะตั้งแต่วันนั้นฉันก็ชอบนายเอาแต่คิดว่าทำไงถึงจะได้เจอกันอีกฉันศึกษาหนักมาก

0: ใดคือเหตุผลที่ทำให้ฉันได้เปิดประตูสู่โลกกว้างและทำให้ได้พบซาโตชิได้เป็นรีเสิร์ชเฟลโลเดินทางสู่หลายภูมิภาคได้รู้เรื่องโปเกมอนมากมายที่มีฉันในวันนี้ได้ทั้งหมดพร้อมมิวเลยนะ
1: แซมฤตยูเหรอ
2: ถอยมา
0: เพราะงั้นฉันคิดมาตลอดว่าถ้าได้เจอนายก็อยากจะบอกว่าขอบคุณนะ

0: ุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
1: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
2: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุย Battle ท้าดวลเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดไปตรง Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี
3: ้ฮะบิ๊กบลูมหมากฝรั่งลายริ้วกลิ่นผลไม้เคี้ยวเพลินเป่าสนุกหมากฝรั่งลายริ้วกลิ่นผลไม้เคี้ยวเพลินเป่าสนุก
4: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
2: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยBattle ท้าดวลเพื่อนเลยคอลเลกสะสมการ์ดไปตรง Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี้

0: โอ้โห
1: โอ้โห

0: เกมโอเวอร์งั้นเหรอ
1: ขอบคุณนะมิวฉันจะไปพบนายอีกให้ได้เลยล่ะอนาคตนั้นน่ะอยู่ในอยู่ใน

0: ก่อเข้าสู่หน้าฝนแล้วเป็นที่น่าเสียดายที่การค้นหาจะจบลงเท่านี้แต่ผลที่ได้มาใหญ่หลวงนักเราทำสำเร็จแล้วได้พบมิวยังไงล่ะ
1: ที่ผมได้เห็นระเบิดซูเปอร์โนวากับกำเนิดกาแล็กซี่คืออะไรเหรอครับ
2: กำเนิดจักรวาลและดวงดาวกับการเกิดของโปเกมอนเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าครับ
0: ใช่แล้วล่ะตอนที่ฉันคิดแบบนั้นก็ดันรู้สึกเหมือนมิวกำลังขำอยู่เลยล่ะ
3: อย่างนี้นี่เองอาจเป็นแค่ภาพลวงตาที่ไว้แกล้งคนที่มิวสร้างขึ้นมาก็ได้อย่างนั้นสินะครับ
0: ใช
4: ่คำตอบของเรื่องนั้นมีแค่มิวที่รู้งั้นสินะ
2: มิวเนี่ยยิ่งเราพยายามไขปริศนาเท่าไรยิ่งจมลึกลงไปในปริศนามากขึ้นเท่านั้น
0: เป็นปริศนาจริงๆเพราะอย่างนี้แหละเขาถึงเป็นโปเกมอนที่มีเสน่ห์น่าวิจัยยังไงล่ะด้วยเหตุนี้เราจึงขอยุบกลุ่มเชนเซอร์ไปก่อนพอเราเริ่มโปรเจกต์ใหม่ถึงจะรับสมัครอีกครั้งหนึ่งแต่จะอยู่ในฐานะเชนเซอร์ต่อก็ได้นะซารุกิกับอาซาฮิตัดสินใจอยู่ต่อเรียบร้อยแล้วและพวกเธอล่ะว่ายังไงบ้าง
4: ไว้ก่อนนะครับ
2: ผมด้วยครับ
1: ผมจะเก็บไปคิดให้ดีเลยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฝากไปคิดด้วยนะ
5: ถ้าจะเป็นต่อแล้วก็ฉันจะฝึกให้อย่างอ่อนโยนเลยตั้งใจแบบนั้นน่ะนะ
0: ฉันคิดว่าเพราะพวกเธอมีจิตใจอันบริสุทธิ์ที่อยากพบกับมิวมิวจึงปรากฏตัวออกมาให้เห็นยังไงล่ะขอบคุณจริงๆนะที่เข้าร่วมกับเราซารุกิล่ะมีอะไรจะบอกหรือเปล่า
3: เป็นทีมที่ไม่เลวเลยขอบใจนะ
2: พวกเราก็ขอบคุณเช่นกันนะครับ
4: งั้นฉันไปก่อนนะ
1: ฝากความคิดถึงซาโตชิด้วยนะ
4: อ
1: ่ะ
4: ฉันดีใจนะที่ได้เจอชิเงรุ
1: ผมก็เหมือนกัน
4: โทคิโออ
2: ่ะ
4: ไล่ตามประเภทพลังจิตทั้งหมดแล้วก้าวไปให้ถึงเซเลบี้ให้ได้นะ
2: โกโก้สู้ๆนะ
4: อนาคตนะอยู่ในมือของพวกเราแล้ว
0: โปรเจกต์มิวจบลงพวกเขาจึงแยกไปตามทางของตนทั้งโกโตคิโอและชิเงรุอนาคตของพวกเขามีอะไรรออยู่กันแน่นะ
6: กำลังโทรออกกำลังโทรออกฮัลโหล
4: ซาโตชิเป็นไงบ้างรอบไฟแนลกับคุณแดนดี้นะ
7: เอาล่ะการประจนภัยครั้งต่อไป
4: โก้ฉันอยากลองออกเดินทางดู
8: บอกซาโตชิหรือยังล่ะ
4: ถ้าไปบอกเขาต้องบอกให้ไปแน่รู้อยู่แล้วนะเรื่องนั้นน่ะอีกอย่าง
7: ขอโทษที่มาสายฮะมีอะไรหรือเปล่า
4: เปล่าคือว่าฉันต่อไปโปเกมอนเจอนี่
7: โปเกมอนดีจังที่ได้เจอนาย
8: ดีด้วย

0: ีให้หลังประตูบานใหม่ก็จะถูกเปิดออกไม่มีใครอยู่ในวัฒนการของมนุษย์ได้
1: เพราะอย่างนั้นคราวนี้ฉันคนนี้นี่แหละจะชี้ทางไปสู่ความหวังของจริง
0: ไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นหรอก

0: แย่แล้ว
1: โอโตซุมิโอโตซุมิ
0: ฟังหน่อยสิโอโตซุมิเรื่องใหญ่แล้วนะทำไมเรียกแล้วไม่ตอบเลยล่ะโอโตซุมิใจร้ายจัง
2: เรื่องใหญ่ของเธอมันก็แค่ยังไม่ได้เขียนเรียงความหรือทำการบ้านวิชาที่ไม่ถนัดช่วยทำอะไรสักอย่างทีใช่ไหม
0: ถูกเพ่งเลยเก่งสมกับเป็นโอโตซุมิ
2: งั้นก็อย่าหวังเลย
0: ทำไมล่ะ
2: เพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรเธอไงยอมโดนอาจารย์ดุแต่โดยดีซะเถอะ
0: ใจร้ายเป็นถึงไมสเตอร์ประจำตระกูลมิสุกิแท
2: ้ๆคุณหนูยูนะครับถ้าไม่รีบทานอาหารเช้าเดี๋ยวจะเข้าเรียนสายนะครับ
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะฉันจะยอมนอบน้อมให้อาจารย์ดุแต่โดยดี
2: แบบนี้ก็ยอมแพ้ไวเกิน
0: อร่อยจัง
2: ฮัตโจมิโซะสูตรเฉพาะของฉันเอง
0: ยอดไปเลยเมนูไข่ของโอโตซุมิกินแล้วมีพลังฉันชอบมาก
2: ก็ต้องแหงอยู่แล้ว

0: ขออภัยที่ต้องขัดจังหวะแต่ขอแทรกด้วยข่าวด่วนจากสำนักข่าวครับตั้งแต่เมื่อคืนวานจนถึงรุ่งเช้าของวันนี้เกิดเหตุบุคคลหายสาบสูญปริศนาภายในตัวเมือง
1: บุคคลหายสาบสูญเหร
0: อ
1: นี่มันฝีมือฟุคาชิกิชัดๆถึงตาพวกเราแล้วสินะ
2: ยังไม่แน่นอนสักหน่อยนะแต่เธอกำลังจะไปสาย
1: ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะเดี๋ยวโอโตซูมิจะขี่รถไปส่งไงล่ะ
2: กะแล้วว่าคุณหนูต้องสั่งเลยเตรียมไว้แล้วครับ
1: ถ้างั้นก็ขอฝากด้วยนะคะ
2: รู้ไหมครับว่าเมื่อกี้ประชด
3: โอ้น่าอร่อยจังเลยอยากกินอันไหน
4: อ่ะนี่นะงั้นขอคาราเมลค่ะ
5: เอาคุณลูกค้าครับเอ้าสั่งแล้วหายไปไหนครับ
3: ไปร้านนู้นดีกว่า

0: หลับมาตั้งร้อยปีนี่ยังไม่มากพออีกนะตื่นได้แล้วมูตง
1: แม้เข้าสู่ห้วงนิทราแต่จิตวิญญาณยังตื่นตัวและทำประโยชน์ให้กับโลกนี้คำกล่าวแบบนี้เองก็มีนะท่านจ่าโ
2: องั้นเรามาเริ่มกันเลยการประชุม12นักศัตรู
0: รายงานประจำรอบ1สัปดาห์จนถึงเมื่อวานนี้มีการกำจัดฟุคาชิกิทั้งหมด4ตัวเขี้ยว2ตัวเขา1ตัวกระดอง1ตัว
2: ดัตโตเมื่อคืนจนถึงเช้าเธอทำอะไร
3: ตรวจจับได้4ครั้งแม้จะมาถึงใน5นาทีก็ไม่พบตัว3วินาที
0: เฮ้ยอย่ากระต่ายนี่ก่อนอื่นต้องขอโทษที่ปล่อยฟุคาชิกิไปได้สิ
3: ฮะ
4: เอานะเอานะใจเย็นกันก่อนแต่ว่าเกินคาดเลยนะขนาดความเร็วของดัตโตยังจับไม่ได้เลยเนี่ยคิดว่าไงวันเค้น
1: ช่วงนี้มีฟุคาชิกิหลายตัวหายสาบสูญโดยที่พวกเรายังไม่ทันทำอะไรได้กลิ่นแปลกๆ
5: จะบอกว่ามีใครบางคนแอบมาคาบเหยื่อตัดหน้าพวกเราไปอย่างนั้น
6: น้องมะลิมีพลังเยอะจินตนาการไม่หยุดนิ่งและดูซุกซนมากกว่าเพื่อนคนอื่นเป็นพิเศษไม่ค่อยจดจ่อรอคอยอะไรนานๆไม่ได้บางทีก็ขี้ลืมวอกแวกได้ง่ายทำอะไรไม่ต่อเนื่องจนพ่อแม่อย่างเรากังวลคิดว่าลูกไม่มีความตั้งใจแต่รู้ไหมคะว่าพฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของ ADHD หรือภาวะสมาธิสั้นซึ่งพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ADHD เป็นอาการทางสมองไม่ใช่เรื่องน่าอายและสามารถรักษาได้สิ่งสำคัญคือความเข้าใจการดูแลที่เหมาะสมและกำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างหากลูกของคุณมีภาวะสมาธิสั้นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ลูกเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข

0: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เคี้ยวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอาหารเช้าซีเรียลคอฟ
1: ครับครับ
0: จะกินตอนไหนก็อร่อย
1: ครับครับครับคร
0: ับอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์ยูโร
2: จะขึ้นบอลจะขึ้นบอล

0: once the moment
1: มิกเกิลมิกใหม่หอมกลิ่นไอหยี่เขียวโฮมิกกลิ่นนักแร้นกลิ่นพีชมิกกลิ่นลิ้นจี่มีนมฮอกไกโดอร่อยดี 0% แฟตไม่เติมน้ำตาลทรายมิก2อร่อยในขวดเดียวมิกกุดูออริเชียส

0: 초기 초기 와우 초기 초기 스펀지밥 와우 예 아로이
1: 초기 초기 แถม ฟรี การ์ด สปอนจ์บ๊อบ มีให้สะสมกว่า 100 แบบ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2569

0: กินแบบไหนก็ทีมเดียวกันจอลลี่แบร์เพื่อนสีเขียวหนึบ
1: ดูการ์ตูนเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้
2: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะช่วยหาข้อมูลด้วยอีกแรงถ้าโอโตซูมิรู้อะไรก็รีบบอกนะ
3: เธอน่ะตั้งใจเรียนไปเถอะนะ
2: ได้ที่ไหนเล่าเพราะก่อนที่ฉันจะเป็นเด็กม.ปลายฉันคือผู้นำสมาคมวิจัยคดีฟุคาชิกิที่ปกป้องอนาคตและสันติภาพของมนุษย์นะ
3: มันกลับกันแล้ว
4: ไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยจริงๆถึงอย่างนั้นฮาวเอเวอร์มันก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยสักนิดฉันคิดแบบนี้นะ
5: เอ็นเดะให้ฉันจัดการเองแม้เป็นนักล่าฟุคาชิกิลึกลับถ้าหากใช้เจ้าสมาร์ทโฟนนี้คอยค้นหาตำแหน่งของมันแล้วก
6: ็ปัญหานั้นฉันหาทางจัดการเรียบร้อยแล้วเพราะจะให้เข้ามาขัดขวางภารกิจของพวกเราที่ปกป้องความสงบของผู้คนไม่ได
5: ้ท่านคามูริ
6: หลังฉันเข้ามาคุม12นักสัตว์แทนที่ช่วยที่ทอดทิ้งภารกิจเวลาก็ล่วงเลยไปเมื่อพันธมิตร12นักสัตว์อย่างพวกเราตื่นขึ้นมาแล้วก็ถึงเวลาช่วยมนุษย์ให้พ้นจากเงื้อมือฟุคาชิกิทุกคนเขาฝากด้วยนะ

0: ัวจังเลย
1: คน
0: หัวกลางวันแสกแบบนี
2: ้ข่าวบอกว่าเป็นคดีต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ่ะ
3: เห็นตำรวจบอกว่าคนที่หายไปมีแต่พวกคู่รักด้วยนะ
4: ไม่ผิดแน่คดีนี้เป็นฝีมือฟูคาชิกิ
5: คือว่าคุณพอจะทราบอะไรอย่างนั้นเหรอครับเมื่อกี้คุณบอกว่าเป็นฝีมือของฟูคาชิกินะครับ
6: ไอ้นั่นมันแสงอะไร
5: มาถึงแสงอะไรเหรอครับ
6: อยู่ตรง
5: เอ้าเอ๊ะเอ้าไปไหน
4: บางเรื่องไม่รู้จะมีความสุขกว่านะ
7: แล้วพี่ชายก็เลยต้องเอากระเป๋าเงินมาให้ถึงที่ร้านนะ
8: คุณซาเอะนี่แหละก็จะใช้งานพี่ชายหนักไปแล้วเนอะคุณยูนะ
7: นี่คุณยูนะกำลังค้นคว้าเรื่องสมาคมวิจัยคดีอะไรสักอย่างอีกเหรอ
9: สมาคมวิจัยคดีฟุคายชิกิค่ะมันเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของฉัน
8: เธอพูดอะไรดูเบ้อเหมือนเคยเลยไอสมาคมอะไรสักอย่างเนี่ยมีแค่คุณอยู่นะคนเดียวนี่ค่ะ
9: ค่ะแต่ว่าฉันยังมีโอโตซุมิอยู่อีกคนนึง
7: โอโตซุมิใครนะแฟนเหรอ
8: หมายถึงคนรับใช้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งเมื่อเช้านะคะนั่นไงคนนั้นอะ

0: อตัวสักครู่นะคะ
1: สุดท้ายก็ใช่จริง
0: ๆสมกับเป็นโอโตซูมิฉันก็ไปสืบมาแล้วเริ่มจะรู้ทิศทางการปรากฏตัวของฟุคาชิกิแล้วล่ะดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นบนถนนเส้นเดียวกันหมดเลย
1: ทางนี้ก็รู้

0: แลกกับการที่กระผมจะขอฝากภารกิจสำคัญมากให้คุณหนูจัดการนะครับ
1: ภารกิจสำคัญมาก
0: นี่ครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะ
0: เป็นเด็กดีมากพยายามเข้าเลยของแถวนี้สินะนี่ว่าห่ำจังเลยนะเอ้านี่นายนี่คุณคือของ
2: สูงจัง
3: อย่ามากอดฉันสิ
2: กอดก็ป้าแล้วฉันเป็นโรคไม่ถูกกับที่สูงสูงอ่ะ
3: ขออย่าหยุดถูกถูกมองว่าเป็นคู่รักกับฉันก็ถือว่าชะตาขาดแล้วล่ะ
2: หมายความว่าไง
3: ก็เจ้าฟูคาชิกิตัวนี้มันเล็งคู่รักนั่นสิพอดีเลยโทษทีนะแต่ต้องขอให้ช่วยหน่อยแล้ว
1: เดี๋ยวฉันจะเกลียดนายเข้าจริงๆแล้วนะทั้งที่ขาฉันไปก็ลำบากแท้
3: ที่นี่คือรังของมันทุกคนถูกพาตัวมาเพื่อกินฝากช่วยคนอื่นด้วยนะ
2: เป็นอะไรหรือเปล่าครับ

0: หนูเหรอ
1: ไมซ์ Mice. ตั้งหากเลย
2: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
3: ไม่รู้อ่ะ
4: หนูรู้ทุบพื้นได้ไม้เอาไปขาได้ขวาน
3: โอ้ย
2: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยทุกรสเลยครับ
5: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้
6: ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
7: นักร้องพันล้านวิวกับเทคโนโลยีระดับพันล้านจากพรีฟอร์มควร
8: ขึ้นรูปแบบไร้สัมผัสเซฟทุกกระบวนการ
7: ส่งต่อความสดชื่นถึงมือคุณ
8: บิด

0: chance to moment
1: กาเซนเวเฟอร์สอดไส้ครีมรสช็อกโกแลตเข้ม enjoy ไปกับรสชาติกาเซนอร่อยเข้มเต็มชิ้นยูโร
2: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
3: Biofarm วิตามินซีกัมมี่เคี้ยวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป

ที่ต้องเสียเปรียบอย่างมากแน่แต่บังเอิญมาที่จะแพ้แบบนี้เป็นแนวถนัดของฉันเลยก็เพราะว่าฉันคือหนูไงล่ะโอ๊ย

0: Master Mode.
1: Yeah, let's see.

0: มาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันหน่อย
1: ปล่อยเอ็นตัวนะครับ
2: ไปนะ
1: คร
2: ับ ไปนะ
0: ครับช้าครับ
3: ไม่ต้องร้องนะ

0: ฉันจะเป็นคนปกป้องยูนะเอง
1: งั้นก็เหนื่อยหน่อยนะจงคืนร่างเป็นคน
2: โอ้โหแล้วมาได้ไงเนี่ย
1: นั่งแท็กซี่มา
2: โอ้ไม่ใช่อย่างนั้น
1: ก็ตามข้อมูล GPS ในมือถือโอโตซูมิมาเพราะฉันก็ห่วงพวกคนที่เป็นเหยื่อเคราะห์ร้ายด้วย
3: ไม่เห็นต้องร้องไห้ขนาดนั้นเลย
1: โล่งอกไปทีที่พวกเขาไม่ต้องถูกพรากเอาความสุขไป
2: เธอเองก็เก่งแล้วล่ะนะเท่านี้ก็ถือว่าจบไปได้อีกเรื่องนึง
1: เดี๋ยวสิยังจบตอนนี้ไม่ได้นะมันเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมาอีกแล้ววันนี้อาจารย์บอกฉันมาว่าถ้าสอบคราวหน้ายังติดตัวแดงอีกมีหวังต้องสามชั้นแน่เลย
2: ไม่เห็นเก่งตรงไหนเลยดิ
1: ช่วยทำอะไรสักอย่างสิโอโตซูมิ
2: ไปหาทางเอาตัวรอดเองไป
1: ใจดำจัง
4: ได้ข้อมูลสำคัญมาแล้ว
2: ครับ
5: ผมมาจากสำนักงานจัดหาอาจารย์สอนพิเศษชื่ออาซาโอะทาซึโอมิครับ
2: อาจารย์สอนพิเศษจำไม่ได้นะครับว่าเคยติดต่อไป
1: ฉันนี่แหละติดต่อไปเอง
2: เฮ้ยนี่นายคุณก็คือบังเอิญจังเลยนะครับ
1: ตายจริงรู้จักกันอยู่แล้วเหรอคะ
2: นี่เรื่องเรียนฉันก็สอนได้นี
1: ่ก็แหมโอโตซูมิชอบเข้มงวดกับฉันตลอดเลย
2: ได้เรียนเก่งๆไงเล่าต้องขอฝากตัวด้วยนะครับมาพยายามตั้งใจเรียนไปด้วยกันนะครับ
6: งั้นเข็มขัดที่น่าจะหายสาบสูญเก่งมากที่ไปตามสืบจนเจอทาซูโอมิ
2: เป็นเกียรติมากครับ
6: ถ้าอย่างนั้นภารกิจต่อไปของนายก็คือการแฝงตัวสืบข้อมูล

0: โอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เคี้ยวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ร้านขายยาทั่วไปและ CJ มอล
1: โดราเอมอนตอนกาลิเวอร์จอมป่วน
2: กาลิเวอร์ได้พลัดหลงเข้าไปในดินแดนของมนุษย์จิ๋วตอนแรกก็ถูกระแวงจากทุกคนแต่พอรวบทัพเรือของศัตรูได้คนในเมืองก็ดีใจกันมากโอ้ยมันสนุกจนฉันอ่านรวดเดียวจบเลยแหละ
3: กาลิเวอร์ผจญภัยสินะตอนเด็กๆฉันก็เคยอ่านจ้าม
1: ัวแต่ติดใจหนังสือนิทานเด็กแบบนั้นวันนี้คะแนนสอบคงไม่สวยอีกแล้วละมั้ง
4: ไม่สวยยังแงเลย
2: นิทานแล้วไงล่ะของมาสนุกก็สนุกก็สิ
1: อ่านอีกแล้วเหรอคงจะชอบเอามากมากเลยทีนะ
5: เพียงเดียวบิตาคะคือหนังสือนิทานของหนูมาสักทีสิ
2: ขอบใจนะเรื่องนี้สนุกมากๆเลยล่ะวันหลังขอยืมอีกนะไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีหนังสือที่น่าประทับใจขนาดนี้อยู่ด้วยอะ
1: โนบิตะเนี่ยนะโตช้ากว่าเด็กคนอื่นๆไปหลายปีเลยล่ะ
2: ก็จริงอยู่ว่ากาลิเวอร์เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่พอลอยน้ำมาเกยฝั่งบนเกาะที่มีมนุษย์จิ๋วอาศัยอยู่เขาก็เลยกลายเป็นยักษ์แล้วก็กลายเป็นฮีโร่ไปเลยล่ะฮะเพราะอย่างนั้นฉันก็เลยอยากจะถามว่า
1: หยุดเลยขอบอกไว้ก่อนนะว่าเกาะมนุษย์จิ๋วที่ว่าเนี่ยนะมันไม่มีจริง
2: เรื่องนั้นน่ะฉันรู้แล้วนะเป้าหมายจริงๆของฉันก็คืออวกาศต่างหากในอวกาศอันแสนกว้างใหญ่เนี่ยมันจะต้องมีดวงดาวของมนุษย์ที่ตัวเล็กกว่าเราอยู่แน่นอนเลยล่ะแม้จะยังไม่กล้าฟันธงแบบนั้นก็เถอะ
1: เอ้ยแต่ว่าฉันเบื่อเสียเวลาเปล่านะยานอวกาศกู้ชีพเอาไปเร็วลองนั่งยานไปหาดูลิศนี่ไงยานลำนี้น่ะจะค้นหาดาวที่มีมนุษย์อาศัยอยู่แล้วก็ลงจอดโดยอัตโนมัติแต่ว่าคราวนี้มีเพิ่มเงื่อนไขว่าดาวดวงจิ๋วเข้าไปด้วยอ่ะสิฉันว่าคงจะหาไม่เจอง่ายๆหรอก
2: ถ้าอย่างนั้นก็รอไปเรื่อยๆจนกว่ายานจะลงจอดดีกว่านะ
1: โอ้ยเจ็บตัวเจ็บเลย
2: โอ้ยถึงดาวเหรอ
1: ไม่จริงมั้ง
2: เออแต่ว่าดูดิ
1: อ๋อเข้าไปดูกันเถอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ
3: อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ
1: อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดาวดวงนี้นะมีมนุษย์อาศัยอยู่เฮ้ยเฮ้ยเ
2: ฮ้ยไกลขนาดนั้นถึงโบกมือไปเขาก็ไม่เห็นหรอกมั้งเฮ้ยเล็กจัง
1: ถ้าทางพวกเราจะเจอดาวของมนุษย์จิ๋วเขาจริงๆแล้วล่ะ
3: ใช่ย่อ
1: เดินไปเรื่อยๆเขาต้องเจอเมืองแน่เลยเร็ว
2: ๆนั่นไงนั่น
1: ถึงท่าเรือแล้วย่า
2: ตัวจิ๋วเดียวเองว่าไงนะหูเสียงเบาซะจนฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเครื่องช่วยฟังขนาดจิ๋วแค่ยัดใส่รูหูก็ใช้ได้เลย
2: ไหนลองดูสิเขาเห็นพวกเราแล้วพูดว่ายังไงบ้างนะ
6: นั่นดูนั่นสิสัตว์ประหลาด
4: ไป
6: สัตว์ประหลาด
4: ไปเลย
2: โอ้ยพูดจาเขาสิ
4: ไม่
2: น่ารักซะเลย
1: แต่ก็ไม่แปลแล้วนะทุกคนครับไม่ต้องกลัวไปนะครับเราสองคนเป็นมิตรของพวกคุณครับเป็นยักษ์แห่งความถูกต้องนะครับ
2: ถูกต้องแล้วล่ะ
1: มาเป็นเพื่อนกันนะครับ
2: เฮ้ยรถถังมาเพียบ
7: หยุดอยู่ตรงนั้นล่ะพวกเธอเป็นใครกัน
2: ก็บอกแล้วไงว่าเป็นยักษ์แห่งความถูกต้องนะ
1: รบกวนหน่อยนะครับ
7: หยุดอยู่นี่นะเป้าหมายทะลุกิสีฟ้าตรงหน้ายิงเลย
1: เอ้ยเอ้ยเก็บนะพวกคุณทำอะไรน่ะ
2: นายคือธนุกิสีฟ้าเหรอ
1: นี่ห้ามร้อน
7: นะออกไปออกไปกางเกงขาสั้น
2: กางเกงขาสั้น
6: โอ้นั่นไง
2: ฉันเหรอดีเลยเร็วตึกสูงระฟ้าเต็มไปหมดเลยเนาะ
1: ถึงตัวเขาจะเล็กแต่ว่าอารยธรรมก้าวหน้ามากนะ
2: ว้าวข้างในมีมนุษย์ตัวจิ๋วใส่อยู่เต็มเลยอ่ะ
6: ไอ้สัตว์ประหลาด
7: เข้ามาเชิญนะ
6: ว้าวน่ากลัว
3: แอบมองนะคนละมุก
2: หนังสือพิมพ์กับทีวีมาทำข่าวกันแล้วล่ะสิเย้เย้เย้
7: เด
2: ี๋
7: ยวมาดังในเมืองเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุ
2: ฮะ
7: รถติดหมดแล้วอย่ามาขวางทางสิหลีกไปเลยไปไม่ได้เห็นไหม
2: รู้แล้วล่ะนะ
6: ไปไปพ้นเลย
1: นี่ระวังนะเดี๋ยวก็เหยียบรถเข้าล็อก
2: โ
7: อ้ยไปแล้ว
1: อันตรายนะระวังหน่อยสิ
2: ทำเลยก็ลำบากไปหมดเลยทั้งที่ฉันอยากจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเหมือนกับกัลลิเวอร์แท้ๆ
1: แต่ในความเป็นจริงนะมันไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่คิดแล้วนะอะตรงนั้นมีที่ว่างพอดีเลยบ้านกระดาษพับพอคลี่ออกแล้วมันก็จะ
2: ถ้าอาศัยอยู่ที่นี่สักพักพวกเราจะต้องมีโอกาสได้ใช้ความสามารถทำประโยชน์ให้กับทุกคนแน่ๆ
1: แล้วสายตาที่ทุกคนมองเราก็จะเปลี่ยนไป
2: ใช
8: ่ดูสิครับท่านผู้ชมยักษ์ที่เดินขึ้นฝั่งมารอตั้งแต่หัววันเลยแม่ขี้เกียจจริง
2: ๆยืนเพี้ยนกันไปใหญ่ละ
1: มีแขกมาแล้ว
2: มีทัวร์อะไรเหรอครับ
1: พวกเราเย็นดีช่วยทุกอย่างเลยนะครับ
6: แหมเก๊กะน่ารำคาญรีบย้ายออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะนี่เป็นคำสั่งจากศาลนะครับ
2: อ้าวให้เราย้ายออกไปเหรอ
1: ทำไมเล่า
6: เขาเดือดร้อนกันทั้งเมืองแล้วเพราะบ้านคุณบังแดดหมดเลยอ่ะเขาไม่ได้รับแสงแดดกันเลย
1: แบบนี้จำเป็นต้องย้ายจริงๆด้วย
2: แต่ว่าพวกเราอยากทำประโยชน์ให้กับทุกคนนะแต่ด้วยร่างกายใหญ่โตของผมและภูมิปัญญาที่หาไม่ได้บนดาวดวงนี้
1: หัวเราะอะไรกันน้องไปตาเลยมัน
7: ดูดิ
6: โอ้ได้ศูนย์คะแนนด้วย
7: แต่ที่สงสัยจะหัวไม่ค่อยดีสอบยังไงเนี่ย
1: เลขศูนย์ตัวใหญ่เท่าบ้านแบบนั้นน่ะยิ่งตลกเข้าไปใหญ่เลย
2: โดเรมอนก็เป็นกับเขาด้วยเหรอ
1: น้องไปตาดูสิ
2: เยอะ
3: มนุษย์ยักษ์
7: ไปไปไปไปไปไปไปไป
9: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
10: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
11: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven พี่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
12: เอาขนมอะไรไหม
13: ล
12: ิ
13: สก้
14: าเอาขนมอะไรไหม
13: เจ้าลิสก้าเจ้าลิสก้า
14: เอาขนมอะไรไหม
13: ทวิสโก้ทวิสโก
15: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบก็มาแรง
16: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
17: เราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
18: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
19: สะดวกช้อป
18: ที่ช็อปมาเนี่ย

0: Hero ปีโป้กัมมี่เยลลี่รสผลไม้ปีโป้กัมมี่อร่อยแบบนี้ต้องมีต้องปีโป้กัมมี่กัมมี่ปีโป้กัมมี่ยิ่งเคี้ยวสนุกปีโป้กัมมี่ปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อย
1: ถ้ามาอยู่ในป่าลึกขนาดนี้น่ะจะโอเคนะ
2: นั่นน่ะสิ
3: ที่นี่เป็นพื้นที่สำหรับสร้างเขื่อนห้ามปลูกบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตรีบรื้อออกเดี๋ยวนี
1: ้กลับบ้านดีกว่ามั้ง
2: เงินที่พวกเราอุตส่าห์มานี่ก็ไม่มีความหมายเลยอะสิ
1: สุดท้ายก็ต้องมาปักหลักตรงนี้เหรอเนี่ย
2: ยังไงพวกเราก็ต้องทำให้ชาวดาวดวงนี้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ยักษ์ให้ได
1: ้ถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะ
2: อะไรนะเม็ดเต็กๆตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กอยู่ในน้ำเต็มไปหมดเลย
1: ไหนไหนนะฮึปลาเองปลาไทยปลาตาเดียวปลาสบะปลาทูทะเลที่นี่อุดมสมบูรณ์มากเลย
2: ขอฉันดูบ้างสิว้าวจริงด้วยแค่เอาโหลปลาทองมาวางเรียงกันก็ทำพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้แล้วนี่นะ
1: แบบนั้นทุกคนจะต้องชอบแน่เลยล่ะนี่เหรอช้อนเหรอไอ้ดิแน่เฮ้ย
2: วู้ได้มาเพียบเลย
1: ต้องเลือกปลาที่น่าสนใจหน่อย
3: นี่พวกคุณห้ามทำลายเรือจับปลานะหยุดทำแบบนั้นเดี๋ยวนี
2: ้ไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือทำอะไรก็โดนต่อต้านหมด
1: มันไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดเลยนะ
2: รู้สึกฝันสลายยังไงก็

0: ไม่รู้ล่ะ
1: เดี๋ยวเธอหยุดนะ
2: เหรอโนบิตะดูสิ
0: เยอะมาดูจ้า
1: ที่บ้านไปนะไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
2: ไปไปไปไปไปไปไป
3: ไปไปไปไปไปไป
1: ไปไปไปไปไปไป
0: แค่กลับก็จบแล้วใช่ไหมล่ะ
2: สุดท้ายก็เสียเวลาเปล่านะ
0: ไม่หรอกอย่างน้อยฉันก็ได้รู้เรื่องนึงละ
2: เ
0: รื่องของกัลลิเวอร์น่ะมันไม่เหมาะกับยุคนี้อะสิ
2: ฮะจะทำอะไรของนายอ่ะ
0: ก็วาดรูปแต่งนิยายกัลลิเวอร์ภาคใหม่ดิกัลลิเวอร์ก็ถูกชาวมนุษย์จิ๋วรวมตัวกันขับไล่ออกมาแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกเขา
4: ไหนเป็นไงล่ะไม่หนุกเลย
2: ให้ตายเถอะโดราเอมอนตอนโนบิตะนี้ออกจากบ้าน
4: เป็นลูกแท้ๆใช้คำพูดแบบนี้กับแม่ได้ยังไง
0: ก็ละทีแม่พูดกับลูกแบบนี้ได้ไงอ่ะ
4: เด็กอย่างเรานะมันไม่ใช่ลูกบ้านนี้อีกแล้วนะออกไปเดี๋ยวนี้นะออกไปเลย
0: ผมออกไปแน่บ้านแบบนี้ใครจะอยากอยู
2: ่
0: มันเกินไปแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยฉันทนมาตลอดแต่สำหรับวันนี้นะยางเส้นสุดท้ายมันขาดสนิทแล้ว
2: ฟางเส้นสุดท้ายต่างหาก
0: ฉันจะหนีออกจากบ้านอย่ามาห้ามนะโดราเอมอนถึงจะเป็นแม่ก็เถอะใช้คำพูดรุนแรงกับลูกขนาดนี้มันสมควรแล้วเหรออ ๋
2: ออ
0: ๋
2: ออ
0: ๋
2: อ
0: เดี๋ยวพอฉันไม่อยู่จริงๆก็จะรู้สึกเพราะฉันเป็นลูกคนเดียวของแม่ไม่มีใครมาแทนได้หรอกขอบใจที่ช่วยฉันมาตลอดเลยนะฉันจะไม่ลืมนายเด็ดขาดเลยไปละรักษาสุขภาพด้วยอ่ะ
2: ดันนานที่ปล่อยให้เผชิญกับความลำบากคนเดียวบ้างก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวว่าสงสัยว่าจะทนเนี่ยถ้ากี่น้ำมันเนี่ยยอมแพ้ซะแล้วเหรอ
0: ก็ใช่ว่าจะยอมแพ้หรอกแค่มีเรื่องอยากปรึกษาหน่อยอ่ะ
2: ปรึกษาอะไรเล่า
0: คือคืนนี้มีรายการทีวีที่ต้องดูให้ได้แล้วก็ที่สำคัญคือต้องกินข้าวเย็นด้วยฉันก็เลยกะว่าจะกลับมาก่อน6โมงเย็นน
2: ่
0: ะ
2: ไอ้หนีออกจากบ้านแล้วยังจะมากลับมาดูทีวีอีกเหรอ
0: โอ้ก็นั่นแหละที่อยากจะปรึกษาน่ะฉันอยากให้แม่รู้สึกว่าเป็นห่วงแม้ว่าฉันจะมาอยู่บ้านแค่แป๊บเดียวนี่ไหนมีขอวิเศษแบบนั้นไหมอ่ะ
2: จะมีไปได้ยังไงกันเหรอมีนี่ปืนลำแสงยืดเวลามันเป็นของพิเศษที่ช่วยให้เราได้ใช้เวลาที่ดื่มด่ำกับความสนุกอย่างเต็มที่เลยคนที่อาบลำแสงนี่จะรู้สึกว่า10นาทีนานเหมือน1ชั่วโมง
0: เฮ้งั้นรีบเราไปยิงใส่แม่กันเถอะเท่านี้ฉันก็หนีออกจากบ้านโดยทำให้แม่เป็นห่วงได้แล้วตามสูตรเลย
2: การนี้ออกจากบ้านเนี่ยมันไม่มีสูตรอะไรหรอกเอาเถอะพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็กลับมาละกัน
0: อิสระนี่ดีจังเลยทีนี้เราจะไปไหนก็ได้จะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วจะไปไหนดีนะ
1: เอาโนบิตะจะไปไหนกันล่ะ
5: ว่าไงนะเดี๋ยวจะบ้านเหรออ
1: ือเก่งมากทำได้ดีมากฉันไม่คิดเลยว่าแกจะเป็นคนที่มีความกล้าหาญขนาดนี้นั่นเนี่ย
5: ใช่ฉันก็ฝันอย่างนี้ออกจากบ้านมาหลายครั้งแล้วแหละนะแต่ว่าในที่สุดนายก็
1: ให้ฉันเข้าใจแกนะซิริโ
0: อไม่อยากรู้ว่าการหนีออกจากบ้านเป็นเรื่องดีขนาดนี
1: ้แต่คนเป็นพ่อแม่น่ะวางอำนาจเกินไปจริงๆพูดแล้วมันก็หงุดหงิดเลยล่ะ
5: ใช่ใช่เพราะงั้นเรามาช่วยให้โนบิตะหนีออกจากบ้านสำเร็จตามเป้าหมายเถอะ
1: จริงเพราะนั่นแหละคือมิตรภาพของลูกผู้ชายอย่างเราเฮ้ย
6: โอเคถ้าทางแม่ฉันจะออกไปส่งของแล้วละตอนนี้แกก็อยู่ห้องฉันไปก่อนแล้วกันนะแต่ว่าอย่าให้แม่ฉันเห็นเข้าล่ะอุตส่าห์ได้หนีออกไปจากบ้านแล้วอ่ะ
0: ขอบใจทั้งสองคนมากเลยนะ
5: ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะหาอะไรมาให้กินนะ
6: ไปก่อนนะ
5: เฮ้ยหนีออกจากบ้านเหรอ
6: เจ้าโนบิตะมันก็ใจเด็ดไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยแม่
5: ฉันไม่มีทางเรียนแบบได้เลย
0: สองคนนั้นใจดีนะเกินคาดไปเยอะเลยแฮะอ๋อจริงสิตอนนี้แม่กำลังทำหน้าแบบไหนอยู่นะมัดไปดูหน่อยดีกว่า
7: สิ่งดีๆมีอยู่รอบตัวแค่น้องๆหนูๆตื่นเช้ามาดูรายการช่อง9การ์ตูนก็จะได้สิ่งดีๆถึง3ต่อทั้งการ์ตูนดีๆประโยชน์ดีๆและของที่ระลึกดีๆกับกิจกรรมดูการ์ตูนยังไงให้ได้ประโยชน์เพียงแค่น้องๆหนูๆเปิดทีวีดูการ์ตูนดีๆของช่อง9การ์ตูนแล้วถ่ายรูปสวยๆหล่อๆคู่กับหน้าจอกับการ์ตูนที่ชอบในช่วงที่ออกอากาศพร้อมกับบอกประโยชน์ดีๆที่ได้รับจากการรับชมการ์ตูนในวันนั้นแล้วโพสต์ภาพลงใน Facebook Fanpage ช่อง9การ์ตูนรูปไหนสวยดีน่ารักดีและเขียนได้ดีถูกใจทีมงานที่สุดสัปดาห์ละ10คนก็เตรียมรับของที่ระลึกดีๆจากไบโอฟาร์มกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์ส่งตรงถึงบ้านกันไปเลยประกาศรายชื่อน้องๆหนูๆคนดีทั้ง10คนทุกวันเสาร์ในรายการช่อง9การ์ตูนและทาง Facebook Fanpage ช่อง9การ์ตูนมาร่วมดูสิ่งดีๆคิดสิ่งดีๆและได้ของดีๆกันไปเลย
8: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: ที่เจมอร์
8: และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป

0: ี้ชุกกี้สปันช์ป๊อป
1: ว้าว
2: เย
0: ้อร่อย
3: ชุกกี้ชุกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่งอช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิว่ามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
4: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะคุณผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอบแนะนำว่าควรมีค่ะ อย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเนาะ
5: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1ผืนพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
6: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: สนุกตั้งแต่เด็กเพื่อนกันตั้งแต่เล็กตูมตามกรอบหอมอร่อย
1: สวัสดี

0: ครับพี่สาวผมดำคนสวยว่างไหมครับเห็นรถเปิดประทุนสีแดงคันนั้นหรือเปล่า นั่นรถผมเองนะ
1: นั่งดูทีวีสบายใจเฉิบเชียวลูกนี้ออกจากบ้านไปทั้งคน
2: โนบิตะเวลาผ่านไปยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะสำหรับแม่ก็แค่3ชั่วโมงเพิ่ง3ชั่วโมงจะให้ห่วงอะไรแล้ว
1: แล้วฉันจะแวะมาดูอีกทีนะ
2: เดี๋ยวนะ
1: มีอะไรที่ช่วยให้ฉันไม่ต้องมาดูแม่บ่อยๆบ้างไหมขอยืมหน่อยดิ
2: แหมนี่ออกจากบ้านนี่ยังจะขี้เกียจอีกแฮะดาวเทียมสายลับ
1: ว้าวช่วยได้เยอะเลยนะโดราเอมอน
2: เดี๋ยวฉันจะเอาดาวเทียมไปติดที่แม่ให้นะ
1: ขอบใจนะ
2: เฮ้ย
1: ตอนนี้ผ่านไป45นาทีแล้วเอาล่ะแม่จะทำหน้าแบบไหนอยู่นะ
3: โดเรมอนพอรู้ไหมว่าโนบิตะออกไปไหนนะ
2: ไม่รู้ครับ
3: การบ้านยังไม่เสร็จเลยแท้ๆแย่จริงเด็กคนนี
1: ้เอาเถอะเพิ่ง45นาทีก็ประมาณนี้แหละ

0: เด็กคนนี้เนี่ยกลับมาเมื่อไหร่จะเอาให้หนักเลย
1: หยีผมไม่กลับไปหรอกนะจนกว่าจะถึงเวลากินข้าวเย็นหึแล้วจะเอาไปไหนนั่นน่ะ
2: โดบิตะนั่นเหรอครับ
0: จ้ะเห็นบ้างไหม
3: คือพวกเราไม่เห็นเลยล่ะครับ
0: งั้นเหรอขอโทษที่รบกวนนะขอบใจจ้ะ
4: โนบิตะนั่นเหรอคะ
0: จ้าหนูเจอเขาเดินอยู่แถวไหนบ้างหรือเปล่า
4: เอช่วงนั้นหนูกำลังเรียนเปียโนอยู่นะคะ
0: อ๋อเหร
1: อออกเดินตามหาเราไปทั่วเลยแฮะ
0: แปลกจริงๆเลยหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันนะ
1: อย่าห่วงเลยละครับแม่เดี๋ยวเขากลับมาเองอ่ะ
2: เฮ้ยจะพูดทำไมโดราเอมอน
0: แล้วเธอรู้ได้ยังไงกันฮะ
1: เอ้ยเอ้ยเอ้ย
0: อย่ามาพูดส่งเด็กไปเรื่อยได้ไหม
5: ฮัลโหล
0: ฮะคุณเหรอคะขอร้องล่ะรีบกลับบ้านด่วนเลย
5: เกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอจ๊ะ
0: นูบิตะหายตัวไปนะสิคะ
5: อ้าวแล้วหายไปตั้งแต่ตอนไหนแล้วเนี่ย
0: ตั้งชั่วโมงครึ่งแล้วยังหาตัวไม่เจอเลยค่ะ
5: เอ๊ะเฮ้ยพูดอะไรของเธอเนี่ยแค่นี้นะฉันยุ่งอยู
0: ่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
1: เห
0: รอทำไมเย็นชานักนะ
1: เฮ้ย
6: ลูกคุณหายสาบสูญไปอย่างนั้นเหรอครับ
0: ค่ะออกจากบ้านไปตั้ง2ชั่วโมงแล้วยังไม่กลับมาเลยฉันจะทำยังไงดี
6: ตั้ง2ชั่วโมงเอ้า2ชั่วโมงแบบนั้นยังไม่เรียกว่าหายสาบสูญหรอกนะครับแป๊บเดียวเอง
0: เอ๊ะแต่มันผ่านมาตั้ง2ชั่วโมงแล้วนะคะ
1: หลับแม่คืนนั้นเท่ากับ12ชั่วโมงแล้วสินะ
0: ทำให้พ่อแม่เป็นห่วงขนาดนี้ถ้ากลับมาเมื่อไหร่นะจะจับ
1: เอ้ย
0: จะจับให้หนักเลยคอยดูเถอะ
1: กลับดีกว่าฮะ
6: เอ้าโนบิตะ
1: เลิกเดี๋ยวจะบ้านแล้วล่ะจู่ๆทำไมเลิกล่ะฉันอุตส่าห์ไปซื้อเสบียงมาให้แล้วนะ
6: นี่แหละลูกผู้ชายอ่ะแกเห็นมิตรภาพของพวกเราเป็นอะไรอ่ะฮะฉันไม่ปล่อยให้แกกลับไปได้หรอกนะเอ้ากินสินี่เขาเย็นที่ซิริโออุตส่าห์ซื้อมาให้แกชนนะอ่ะ
1: โดราเอมอน
7: พอจะน่ากลับบ้านแล้วเถอะแม่แต่น่าสงสารมากเลยนะฉันทนดูไม่ไหวแล้ว
6: อีคุณป้าเป็นห่วงถึงขนาดนั้นเชียวหรอเนี่ย
0: ถ้ากลับมาเมื่อไหร่

0: พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดคืนโนบิตะมาเถอะนะคะขอแค่เขาปลอดภัยกลับมาก็พอพระผู้เป็นเจ้า
1: แม่ครับ
0: ฮะโนบิตะค่อยโนบิตะค่อยยังชั่วลงออกไปทีโนบิตะ
1: ขอโทษครับแม่
2: นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้น
0: หรอแม่เป็นห่วงแทบตาย
3: โนบิตะหายออกจากบ้านไป3ชั่วโมงนะครับ
1: ขอโทษจริงๆนะครับแม
0: ่กลับมาแล้วสินะ
1: ครับผมกลับมาแล้วครับ
3: เอาละไปเลยนะ
4: หล่นจังตุ๊บเฮ้ยตุ๊บหนาหิมะไปเลย
5: ไม่เป็นไรใช่ไหมโนบิตะ
1: คิดว่าไม่เป็นไรหรอก
6: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่รายการกัจจิเนโซ่ Energy Hero กับพวกเรา5คนผมเต๋อครับน้องกระชายน้องแจ็คกี้พี่กัจจิและพี่เนโซ่นี่ถามก่อนเลยว่าเราใช้พลังงานไฟฟ้ากันทุกคนหรือเปล่าน้องกระชายใช
7: ่
6: ไหม
7: ใช่ครับใช้ดูการ์ตูนไงครับ
6: น้องแจ็คกี้นะครับ
8: ใช้เหมือนกันค่ะเพราะต้องเสียบชาร์จโทรศัพท
6: ์แล้วรู้หรือเปล่าครับว่าไฟฟ้าที่เราใช้เนี่ยถูกจัดการตลอดเวลา
7: ไฟแค่เปิดและติดไม่ใช่หรอครับ
8: ถ้าทุกคนใช้ไฟพร้อมกันแบบนี้ไฟจะพอหรอคะ
9: นี่แหละครับคือประเด็นเลยถ้าทุกคนเปิดแอร์เปิดทีวีพร้อมกันทั้งเมืองเนี่ยพี่เนโซว่าสายไฟต้องทำงานหนักจนเหงื่อแตกแน่ๆเลยล่ะ
6: เห็นไหมล่ะครับว่าพลังงานที่เราใช้อยู่หรือไฟฟ้าที่เราใช้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มีจำกัดนะครับแต่ถูกจัดสรรให้ใช้กันได้ทั้งเมืองนั่นเอง
9: หรือเรียกว่าสมาร์ทกริดนั่นเอง
6: แต่ว่าระบบสมาร์ทกริดคืออะไรทำงานอย่างไรเรามาหาคำตอบกันกับพี่กัจจิดีกว่าครับ
10: น้องๆรู้ไหมครับว่าแต่ละบ้านใช้ไฟไม่เท่ากันถ้าส่งไฟไปมั่วๆบางทีไฟจะเกินจนเสียเปล่าแต่บางทีไฟจะขาดจนดับทันทีครับแต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่มาช่วยจัดการระบบไฟฟ้าเรียกว่าสมาร์ทกริดนั่นเองที่จะเข้ามาพลิกโฉมการทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์และมิเตอร์อัจฉริยะร่วมกับระบบอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟแบบเรียลไทม์ระบบนี้จึงทำหน้าที่เหมือนสมองกลคอยจัดสรรไฟให้พอดีกับความต้องการทั้งเมืองตลอดเวลาไฟจึงเสถียรไม่ดับและเป็นมิตรต่อโลกเลยล่ะครับผม
9: เหมือนเรามีพี่เลี้ยงไฟฟ้าสุดอัจฉริยะคอยส่งพลังงานไปเติมบ้านต่างๆได้แบบพอดีเป๊ะไม่ต้องกลัวไฟขาดหรือไฟเกินเลยล่ะ
8: โหงั้นสมาร์ทกริดเนี่ยต้องล้ำสุดๆไปเลยนะคะถึงสามารถดูแลไฟทั้งเมืองได้ใช่ไหมน้องกระชาย
7: ใช่เลยค่ะพี่แจ็คกี้ผมคิดว่าไฟต้องมาหาเราเลยไม่มีระบบจัดการอะไรมากมายแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นนะ
6: ใช่เลยครับน้องกระชายแล้วระบบสมาร์ทกริดเนี่ยเป็นระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามีภารกิจมาให้น้องกระชายและน้องแจ็คกี้ทำกันนะครับกับภารกิจที่มีชื่อว่าบริหารไฟฟ้าทั้งเมืองและสำหรับเกมบริหารไฟฟ้าทั้งเมืองกติกาง่ายมากเลยครับเรามีเมืองจำลองอยู่5เมืองด้วยกันนั่นก็คือโรงเรียนอาคารสำนักงานโรงพยาบาลบ้านและห้างสรรพสินค้านั่นเองนะครับโดยเรามีลูกบอลเป็นตัวแทนของพลังงานไฟฟ้าเราจะให้น้องกระชายและน้องแจ็คกี้สลับกันโยนเข้าไปถ้าโยนได้ครบ5เมืองถือว่าทำภารกิจสำเร็จครับเย้ใครจะเริ่มก่อน
8: น้องกระชายค่ะ
6: ไม่เป่ายิงฉุบหรอ
8: ไม
6: ่โอเคงั้นน้องกระชายเริ่มก่อนนะครับ น้องกระชายพร้อมยัง
7: ผมขอเอายากๆก่อน
8: กระชายใกล้ไปหรือเปล่าก
6: ระชายถ้าอย่างนั้นกระชายเข้าไปดังเลยดังสองมือเลย
7: ผมว่าเข้าอยู่นะ
6: มันต่อไปน้องนักกี้ครับ
8: หมุนนะเอาลูกเดี๋ยวเอาแล้วนะ
6: เอาเลยอุ้ยเข้าไปแล้ว1มือจำลอง
8: กระชายโอ้โห
6: ต่อไปน้องกระชายเอาที่ไหนโอ้ยังไม่เข้าต่อไปเป็นพี่น้องแจ็คกี้

0: อุ้ยไม่เข้าอ้าวต่อไปน้องกระชาย
1: ผมว่าถ้ามันไม่ได้ผมก็เลือกที่จะ
0: ไอ้โอยังไม่เข้าอ้าวเปลี่ยนเป็นน้องแจ็คกี้ก่อนอุ้ยโอ้ยเกือบเข้าฮุบยังไม่เข้าอ้าวน้องแจ็คกี้ต่อเลย
2: สีม่วงค่ะ1 2 3
0: ฮ่าสำเร็จแล้ว
2: ไอ้กระชาย
0: กระชายยังไม่เข้าอ่ะต่อไปน้องแท็กซี่อ่ะต่อไปลอง
2: ไม่ได้ไม่ได้การละ
0: เดี๋ยวไฟเกินเอ้ยน้องน้องแท็กซี่หรือว่าเป็นน้องกระชาย
2: น้องกระชายเลย
0: น้องกระชายเลยเหลืออีกหนึ่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลครบทั้ง5เมืองจำลองแล้วโรงเรียนอาคารสำนักงานโรงพยาบาลบ้านและห้างสรรพสินค้าถือว่าทำภารกิจสำเร็จ
3: ทุกคนสุดยอดมากครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันแล้วว่าสมาร์ทกริดหรือระบบไฟฟ้าอัจฉริยะช่วยจัดสรรไฟให้พอดีลดการใช้พลังงานเกินและช่วยให้ไฟฟ้าเสถียรมากยิ่งขึ้น
2: ระบบนี้เนี่ยทำให้พวกเรานะคะสามารถใช้ไฟฟ้าได้เสถียรขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
4: เราไม่ต้องมานั่งคอยระแวงเรื่องไฟดับหรือไฟไม่พออีกต่อไป
5: ใช่แล้วครับแค่เราทุกคนร่วมมือกันใช้ให้พอดีเท่านั้นเองครับผม
0: นี่ถึงแม้ว่าเราจะมีระบบการจัดการพลังงานที่ฉลาดอย่างสมาร์ทกริดนะครับแต่เราก็ควรใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างพอดิบพอดีเพื่ออนาคตที่สดใสนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการก็จิเนโซ่ Energy Hero วันนี้พวกเราทั้ง5ลาแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีกขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีกนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีกกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330หรือว่าแอด LINE Shop Mania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมากันแล้วนะคะกับ Shop Mania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัว

0: งๆคุณผู้ชมคือแม่อีดาทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีดบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่ๆคุณพ่อๆที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีดเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
0: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
2: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดนะซึ่งงาดำรำข้าวที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวมาเสริมได
0: ้ไม่ขาดย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมาก
1: ๆน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่หนึ่งกระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีกสองซองนะคะและยังไม่แถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330

0: คุกมีไว้ขังคนโจ
1: มผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อน
0: ปัญหาใหญ่ของประเทศก็คือปัญหายาเสพติด
1: เราเป็นยึดได้เป็นจำนวนมากสามารถผลิตยาบ้าได้พันกว่าล้านเม็ด
0: พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: ผู้เสียหายหกร้อยคนเนี่ยเป็นเงิน130 กว่าล้าน
0: หนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
1: ไก่เกียร์สำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% จากก่อนเดือน10,000 กว่าบาท15,000หรือ1,500อย่างเงี้ยประชาชนเขาก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: ผมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ
1: ท่านนายกรีเคยพูดคำว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมเข้าใจว่าคำนี้จริงๆก็เป็นวอร์ดดิ้งที่นักกฎหมายทั่วโลกให้ความสำคัญจากคำพูดนี้ที่นักกฎหมายทั่วโลกยึดเป็นหลักสำคัญในกระบวนการยุติธรรมท่านนายกรีก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องนี้เองในส่วนของกระทรวงยุติธรรมครับนำหลักคิดตรงนี้เนี่ยมากำหนดเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนงานเองบ้างครับ
0: เรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าทางยุติธรรมเราเนี่ยก็ได้กำหนดเป็นนโยบายหลักเลยนะครับซึ่งการดำเนินการภายใต้นโยบายหลัก7ข้อนะครับซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมได้ถือปฏิบัติเลยนะครับข้อแรกก็คือในเรื่องการน้อมนำโครงการพระราชดำรินะครับแล้วก็พระบรมราชโองการเนี่ยไปปฏิบัติให้เกิดผลซึ่งข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่องข้อที่สำคัญนะคร
1: ับ
0: เป็นนโยบายข้อแรกของทางกระทรวงเราเลยนะครับส่วนข้อที่2ครับเป็นเรื่องของการปรับปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบนะครับซึ่งมีผลกระทบกับทางประชาชนนะครับข้อที่3ก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเพื่อความสงบสุขของประชาชนนะครับข้อที่4ก็เรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องของการเยียวยานะครับแล้วการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนข้อที่5เนี่ยก็คือการพัฒนากฎหมายนะครับระบบงานยุติธรรมซึ่งหลายๆส่วนเนี่ยในเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงพัฒนานะครับให้ทันสมัยให้เป็นมาตรฐานนะครับข้อที่6ก็เรื่องของการฟื้นฟูผู้กระทำผิดนะครับให้กลับคืนสู่สังคมนะครับและจะไม่ไปกระทำผิดซ้ำนะครับ ซึ่งเรามีการเตรียมความพร้อมในหลายเรื่องตลอดเรื่องนี้เรื่องข้อที่6นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะ
1: ครับ
0: ส่วนข้อที่7ก็คือเป็นเรื่องของที่ทางข้าราชการนะครับและตัวผมเนี่ยจะต้องเร่งรัดและกำชับการปฏิบัติทุกคนก็คือในเรื่องของการบริหารงานอย่างมืออาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ทั้ง7ข้อเนี่ยเราก็ได้มีการกำหนดนะครับมีกรอบเวลาในการดำเนินการนะครับจากเดิมที่หลายเรื่องหลายราวเนี่ยใช้เวลาจำนวนเป็นเวลาหลายเดือนนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้กับทางท่านปลัดกระทรวงที่ทำท่านใหม
1: ่
0: ท่านก็มาที่เร่งรัดนะครับทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับแม้ตัวผมเองก็ไปดูความพร้อมทางท่านปลัดเองก็ไปดูความพร้อมว่าเมื่อมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วให้การเข้าถึงนะครับการช่วยเหลือเยียวยาอะไรต่างๆตรงนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ทางเราได้กำชับการปฏิบัติทุกกรมนะครับและทุกหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมครับ
1: ครับท่านเข้ามาดูแลในส่วนของกระบวนการยุติธรรมผมเชื่อว่าท่านเองน่าจะเคยได้ยินวอร์ดดิ้งหรือคำพูดคำหนึ่งที่มักจะพูดต่อกันครับว่าคุกมีไว้ขังคนจงภายใต้การบริหารงานของกระทรวงยุติธรรมในยุคของท่านเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนมุมมองเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนยังไงครับ
0: คือคำพูดเนี้ยผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อนนะ
1: ครับ
0: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับซ
1: ึ่
0: งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
1: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่ได้แต่ว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ยังไง
0: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมการบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะครับ
1: ครับ
0: โดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
1: ์
0: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับ
1: เรา
0: จะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้ครับผม
1: ขยับจากตัวนโยบายในภาพใหญ่นะครับเข้าใจว่ากระทรวงยุติธรรมเองก็มีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งที่จะเข้าไปแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศที่เราพูดถึงมาเป็นระยะเวลายาวนานก็คือปัญหายาเสพติดรัฐบาลได้ประกาศยกระดับเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติ ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดยังไงบ้างครับ
0: ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีหน่วยงานสำคัญนะครับหน่วยงานหลักก็คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือปปส.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับทั้งสำนักตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยงานของทางทหารเนี่ยที่เป็นหน่วยกำลังที่เราบูรณาการกันนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเราก็คงจะต้องมองในภาพรวมก็คือทุกมิตินะครับตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันนะครับการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูนะครับ ก็คือการเฝ้าระวังนะครับต้องมองให้ครบทุกมิติทั้ง4ส่วนเกือบ1ปีที่ผมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราดูตั้งแต่ในข้อแรกเลยนะครับในเรื่องของการป้องกันผมไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคร
1: ับ
0: ไปกับทางเลขาปปส.ไปประเทศลาวนะครับไปดูสามเหลี่ยมทองคำ
1: ครับ
0: ไปสนับสนุนใช้เงินของทางปปส.เนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะครับ
1: ครับ
0: เรามีป้อมมีจุดตรวจที่เราใช้เงินส่วนเนี้ยเราไปเทรนเจ้าหน้าที่เขาตั้งแต่ในพื้นที่ของประเทศลาวซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศพม่านะ
1: ครับ

0: เรามีเบาะแสปุ๊บเราก็แจ้งเข้าไปนะครับได้รับการประสานเรามีเงินรางวัลให้กับทางทั้งสองประเทศให้กับทางเจ้าที่นะทั้งสองประเทศไปเราก็ได้รับการจับกลุ่มแล้วก็นำส่งเป็นจำนวนมากนะครับจำนวนหลายเลยหลายรายเลยทั้งประเทศลาวเลยและทั้งประเทศพม่าด้วยนะครับก็ในส่วนของนะครับดูจากตัวเลขเนี่ยที่ผ่านมา1ปีนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยสถิติต่างๆนะครับก็มีสถิติที่สูงขึ้นนะครับแม้กระทั่งศาลตั้งต้นนะครับอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยเราไปยึดได้เป็นจำนวนมากซึ่งศาลชุดนั้นเนี่ยถ้าหลุดรอดไปได้เนี่ย
1: ครับ
0: สามารถผลิตยาบ้าได้ประมาณ1,000กว่าล้านเม็ดซึ่งถือว่าสูงมากนะครับก็แล้วมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะก็ในเรื่องการจับกลุ่มมีทั้งชุดของปปส.เองนะคร
1: ับ
0: มีทั้งชุดของวชปส.ซึ่งเป็นส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีหน่วยงานหนึ่งซึ่งอยู่ที่ชายแดนนะครับก็จะเป็นณตอนนี้จะมี3ส่วน3หน่วยก
1: ็
0: คือนบยศหน่วยสกัดกั้นนะครับจะมีนบยศที่17เนี่ยก็ดูทางภาคตะวันตกนะครับ
1: ครับ
0: ตั้งแต่กาญจนบุรีติดกับทางพม่านะครับแล้วก็ทางนบยศที่35
1: ครับ
0: 17เนี่ยก็จะเป็น
1: ทางภาค1ภาค7
0: ครับผมเป็นแม่ทัพภาคที่1
1: ครับ
0: 7คือเขตของปปส.มาตุลมกัน
1: ครับ
0: นบยศ35ก็คือแม่ทัพ
1: ชั้นภาค3
0: ภาคที่3
1: ครับ
0: กับเขต5ของปปส.ผมก็เป็นลักษณะนี
1: ้
0: ดูแลทางภาคเหนือนะครับส่วนทางภาคอีสานเนี่ยก็เป็นนบยศที่24นะครับก็คือแม่ทัพภาคที่2
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญ
1: ครับ
0: ในการปราบปรามนะครับสกัดกั้นตั้งแต่แนวชายแดนเลยเพราะเรามีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เส้นทางที่ยาวมากนะครับ
1: แ
0: ม่น้ำโขงแล้วก็เป็นพื้นที่ทางบกด้วยนะครับซึ่งหน่วยงานทั้ง3หน่วยก็มีการปราบปรามตั้งแต่ชายแดนเลยนะคร
1: ับ
0: มีจุดสกัดอะไรต่างๆนะครับจนถึงเข้ามาพื้นที่ชั้นในนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางปปส.นะครับกรมปปส.ก็ร่วมมือกันการสกัดกั้นอย่างดีนะครับในส่วนของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งนะครับสปส.ในส่วนของจังหวัดนะครับก็มีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานแล้วก็มีทางท่านผู้การนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใช้กลไกของท้องถิ่นนะครับจนไปถึงสปส.ของระดับอำเภอซึ่งมีท่านนายอำเภอท่านผู้กับนะครับที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับ
1: ครับคือใช้หลายกลไกในการบริหารการความร่วมมือร่วมกันในการแก้ปัญหาตรงน
0: ี
1: ้นะครับอีกหนึ่งปัญหาของพี่น้องประชาชนครับท่านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้านะฮะเรื่องของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆเข้าใจว่าจริงๆกระทรวงยุติธรรมน่าจะมีหลายๆกลไกแต่หนึ่งในกลไกที่น่าจะถูกคาดหวังมากจากพี่น้องประชาชนที่จะขยายผลไปถึงผู้บงการตัวการใหญ่เหล่านี้ฮะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนการแก้ปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้าอาชญากรรมข้ามชาติตัวนี้ยังไงบ้าง
0: เรื่องนี้เนี่ยทางท่านนายกเนี่ยได้แต่งตั้งนะครับผมเป็นประธานอนุนะครับในเรื่องของการตรวจสอบและปราบปรามนะครับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติ
1: ครับ
0: ก็สุขุมง่ายก็คือทั้งพวกออนไลน์นะครับการพนันออนไลน์ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับรวมทั้งพวกโนมินีอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: นะครับตั้งแต่รัฐบาลท่านอนุทินหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทำงานต่อเนื่องกันมาซึ่งทางผมก็จะมีในส่วนของกระทรวงยุติธรรมก็จะมีเดสไนเป็นกำลังหลักนะครับ แล้วก็ในส่วนของบูรณาการกันก็จะมีทั้งตำรวจด้วยนะครับมีทั้งตำรวจแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานซึ่งผมเชื่อว่าหน่วยงานเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนนี้ดีไซน์นะครับเมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งประชุมกันในเรื่องนี
1: ้ครับ
0: สรุปผลการปฏิบัตินะครับในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
1: ครับ
0: เรามีทั้งหมด7ชุดนะครับแบ่งชุด7ชุดย่อยนะครับมีระดับท่านรองผบตรนะครับเป็นหัวหน้าชุดแต่ละชุดเลยนะครับมีผู้ช่วยผบตรเป็นหัวหน้าชุดซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางแต่ละชุดได้มาสรุปนะครับในเรื่องของการพนันออนไลน์กับฟอกเงินเนี่ยม
1: ี
0: หมด4ชุดนะครับเรื่องของโนมินีเนี่ยมีทั้งหมด3ชุดนะครับแต่ละชุดเนี่ยก็มีสถิตินะครับการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญนะเมื่อวานเราได้มาพูดคุยกันทำให้รู้ถึงปัญหาของการแพร่ระบาดในเรื่องนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างของออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องของไม่ใช่เป็นบัญชีบุคคลแล้วนะครับเป็นนิติบุคคลแล้วซึ่งจะตามค่อนข้างยากนะครับ

0: เรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยพวกอิสราเอลพวกอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยที่เข้ามาแล้วก็ถือครองที่ดินนะครับในส่วนของประเทศไทยตอนนี้เราก็ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นเครือข่ายของอิสราเอลนะครับรายใหญ่นะครับซึ่งก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควรนะครับก็ประมาณภายในเดือนนี้เราก็จะมีปฏิบัติการนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนของ DSI เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขามีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการก็คือในเรื่องของมูลค่าของความเสียหายถ้าเท่าไหร่ถึงจะรับเป็นคดีพิเศษได้
1: เงื่อนไขถึงจะรับเป็นคดีพิเศษที่ DSI เข้าไปดำเนินการได้
0: ใช่ครับเพราะว่าไม่สามารถจะรับได้ทุกคดีนะครับแต่ส่วนนี้พอได้มาบูรณาการกับทางตำรวจนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับทางที่ดินนะครับทางสรรพากรเมื่อวานได้พูดคุยนะครับได้มาวิเคราะห์เรื่องปัญหาข้อขัดข้องกันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับลงไปทั้งเกาะสมุยเกาะพังงาและเกาะภูเก็ตนะครับชลบุรีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ไปและทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มาวิเคราะห์มาสังเคราะห์กันอย่างเมื่อวานเนี่ยคณะทำงานก็ประชุมเรื่องนี้กันถึง2คณะในเวลาพร้อมๆกันเลย
1: ครับผมพอพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องของมัชชิมะก็คือส่วนใหญ่ก็คือการที่พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพคำถามคือสำหรับพี่น้องประชาชนสิ่งที่เขาคาดหวังสูงสุดนะก็คือเรื่องของการที่จะได้ทรัพย์สินได้เงินที่สูญเสียไปเหล่านั้นกลับคืนมาเราจะเข้าไปทำสิ่งนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ไงบ้างครับ
0: ตัวนี้นะครับทางสำนักตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาพัฒนาระบบนะครับเขารู้ปัญหาว่าเงินเนี่ยถ้าถูกหลอกไปแล้วนะครับโอนเข้าบัญชีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เร็วมากที่ทางคนร้ายเนี่ยจะโยกเงินไปเป็นมันบัญชีม้าแถว1ก็เป็นแถว2แถว3แถว4แถว5
1: ครับ
0: ปัญหาคือตอนนี้ทางตำรวจเนี่ยก็ได้ตั้งศูนย์ ACSC นะครับแล้วมีเจ้าที่เนี่ยเป็นวอลลุ่มเลยนะครับก็จะมีทั้งทุกธนาคาร
1: ครับ
0: นะครับอยู่ในศูนย์นั้นตลอดเวลามีทั้งตำรวจมีทั้งปปง.นะครับหากเกิดเหตุนะครับแล้วก็แจ้งนะครับแจ้งมาที่พนักงานสอบสวนแจ้งมาโดยตรงตรงนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะไปเข้าถึงที่เกิดเหตุเลยนะครับไปสกัดไปจับนะครับคนที่มากดเงินที่ตู้ ATM ครั้งแรกเลยนะครับวอลลุ่มของ ACSC ตรงนี้ผมว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากนะนี่คือเบื้องต้นนะตอนเกิดเหตุ
1: ครับ
0: ส่วนที่เป็นคดีแล้วเนี่ยในส่วนของทางทั้งตำรวจทั้ง PSI เนี่ยมีการจับกุมมีการยึดทรัพย์กลุ่มคนร้ายไปแล้วเนี่ยยึดทรัพย์เสร็จก็จะเป็นเรื่องของการเฉลี่ยคืนทรัพย
1: ์ครับ
0: ในจำนวนของผู้เสียหายซึ่งเราทำมาแล้วหลายๆนะครับก็เป็นจำนวนเกือบ700รายนะครับผู้เสียหายก็เกือบ600คนเนี่ยเป็นเงิน100กว่าล้านนะครับ130กว่าล้านซึ่งตรงนี้เราก็ได้ประสานกับทางปปงนะครับ
1: ครับ
0: ก็ดำเนินการปปงก็มีเรื่องของการขายทอดตลาดในเรื่องทรัพย์สินต่างๆรถหรูอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: พอขายทอดตลาดเสร็จก็มาเฉลี่ยคืนทรัพย์ให้กับทางผู้เสียหายตามมูลค่าที่เขาได้รับความเสียหายตรงนั้นครับ
1: ไหนๆก็พูดถึงพี่น้องประชาชนพูดถึงเรื่องเงินทองๆก็สั้นฮะเข้าใจว่าอีกหนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนที่กระทรวงยุติธรรมก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินนะฮะไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปช่วยเจรจาพูดคุยไกล่เกลี่ยจนแก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนมาแล้วจำนวนเท่าไหร่แล้วสามารถคลี่คลายความเดือดร้อนใจเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ส่วนหนึ่งนะครับของกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
1: ๆครับ
0: ก็คือในเรื่องของมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิ์และกรมบังคับคดี
1: ครับ
0: กรมคุ้มครองสิทธิ์ก็จะไปช่วยเหลือในช่วงที่ก่อนมีการฟ้อง
1: ครับ
0: ก่อนมีการบังคับคดีนะครับกรมบังคับคดีก็จะไปช่วยเหลือช่วงที่มีคำสั่งของศาลให้บังคับคดี
1: ครับ
0: จะมีความต่อเนื่องเลย
1: ครับคือตั้งแต่กระบวนการก่อน
0: เลย
1: ก็เข้าไปช่วยได
0: ้ก่อนถึงศาลก่อนศาลตัดสินเนี่ยกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็เข้าไปช่วย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเรื่องที่ศาลตัดสินแล้ว
1: บังคับคดีลงมาแล้ว
0: ก็เข้าไปช่วยนะคร
1: ับ
0: ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ย
1: ครับ
0: เราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งนะครับ ในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาค
1: ครับ
0: แต่ละภาคเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมอย่างยกตัวอย่างว่าจากที่นครราชสีมาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะมีจากชัยภูมิมาร่วมสระบุรีมาร่วมถ้าเขาทราบ
1: จังหวัดข้างเคียง
0: ครับผม
1: ใกล้พื้นที่ไหนก็จะมาร่วมที่นั่นด้วย
0: เพราะเราสามารถจัดได้เนี่ยไม่ครบทุกจังหวัด

0: ็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่าราย
1: ครับ
0: ก็มีการขอไกลเกลี่ยหนี้สินประมาณ 40,000 กว่ารายเลย
1: ครับ
0: พอไกลเกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับเพราะว่าในส่วนนี้ทางท่านอธิบดีคุ้มครองสิทธิ์และอธิบดีบังคับคดีเนี่ยท่านจะลงไปทุกครั้ง
1: ครับ
0: พาบุคลากรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปดูเพื่อประสานกับ40บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องในยกตัวอย่างลิสซิ่งต่างๆโตโยต้าแม้ทั้งวยศก็มาโคบูต้าก็มา
1: ครับ
0: ก็ทุนทรัพย์เนี่ยประมาณ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้าน
1: ครับ
0: ผมว่าเป็นเงินจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก
1: เยอะมาก
0: ครับผมเพราะผมไปนี่ก็ยังไปช่วยพูดช่วยต่อรองให้เขานะคร
1: ับคือถ้าไปเปิดงานด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย
0: ก็ลงไปคุย
1: กับพี่น้องประชาชนด้วยกับกลุ่มของสถาบันการเงินที่มาร่วมในงานด้วย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: บางทีก็เป็นเรื่องของไปติดปัญหาว่าไปค้ำเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานลาออกแล้วก็หนีไปก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็ไปพูดคุยกับบางบริษัทว่าก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการเงินกับคนที่มาพูดคุยตรงนี
1: ้ครับ
0: ก็ต่อรองได้เยอะมากนะครับจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีนะครับคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการ
1: ครับ
0: ก็มีการมากู้เงินแล้วก็มาค้ำ
1: กันค้ำกัน
0: ครับค้ำกันค้ำกันสามคนอะไรเงี้ยหนีไปคนหนึ่งก็สองคนก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
1: โอ
0: ้ครับถือว่าสูงนะ23ครั้งเนี่ย
1: ครับ
0: ครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยที่ไปเจอปัญหามีคุณป้าคนหนึ่งนะครับออกรถให้ลูกสาวแต่รถคันนี้ลูกสาวจะไปจำนำเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็รถก็หายไปไม่สามารถเอารถมาคืนทางบริษัทได
1: ้
0: ก็จากจะต้องผ่อนเดือนละหมื่นกว่าบาท15,000
1: ก็คือผ่อนลงไปเลยเพราะว่าลูกสาวก็ไม่ได้ขับรถอยู่แล้ว
0: ใช่ครับเอาก็ไม่สามารถเอารถมาคืนให้กับบริษัทได้
1: ครับก็ต้องผ่อนต่อไป
0: ก็ไปสามารถต่อรองได้เหลือเดือนละ1,500บาท
1: โอ้จากหลักหมื่น
0: ครับ
1: ลดลงมาเหลือหลักพัน
0: ครับซึ่งคุณป้าเขาดีใจมากนะผมว่าอีกประมาณหมื่นกว่าบาทเนี่ยผมว่าเขาสามารถไปดูแลครอบครัวอะไรเขาได้เนี่ยหลายไร่เลยนะครับจากนี่บัตรเครดิตนะครับแสนกว่าบาทเนี่ยเหลือ15,000เนี่ย
1: คร
0: ับแล้วก็มีลูกสองคนผมบอกก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปช่วยดูแลลูกนะครับไปก็ไม่ได้ไกลเปิดอย่างเดียวนะไปเสร็จก็เดินลงด้วยเลยนะลงไปตามบูธอะไรต่างๆซึ่งผมว่าก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินหลายที่นะครับก็อย่างกรุงไทยอย่างอมสินอะไรเนี่ยเขาให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับแม้กระทั่งบจส.เนี่ยเขาก็มาพูดคุยมาสามารถปลดผู้ค้ำประกันหนี้อะไรได้จำนวนหลายรายเลยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ก็ปีเนี้ยก็หมดไปที่3ครั้งปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มใหม่นะครับเราประกาศประชาสัมพันธ์ก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
1: อยาก
0: ไปใกล้ๆเนี่ยจังหวัดที่ท่านอยู่ก็ลองไปดูนะครับเพราะหลายคนเนี่ยตอนแรกก็ไม่อยากมานึกว่าไม่สามารถช่วยอะไรก็ได้นะครับไม่สามารถทำอะไรได้ไม่จริงพอไปปุ๊บคนหนึ่งไปอย่างที่ผมนำเรียนนะจากผ่อนเดือนหมื่นกว่าบาท15,000เหลือ1,500อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขาไม่เสียไม่มีอะไรจะเสียเลยนะคร
1: ับก็เกิดการบอกต่อ
0: ครับ
1: ลงพื้นที่ปุ๊บหลังคนก็มา
0: หลังมาครั้งสุดท้ายเนี่ยจัดที่จังหวัดปทุมธานี
1: ครับ
0: ใครกรุงเทพผมก็ลงไปก็ถามเขามาหมดเลยนนทบุ
1: ร
0: ีบ
1: ้
0: านอยู่กรุงเทพปริมณฑลอยุธยาอย่างเงี้ยเขามาพอก็รู้แล้วแล้วเขาบอกจะจัดอีกเมื่อไหร่บอกว่าปีงบประมาณนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วรอปีนะงบประมาณหน้าเนี่ยมกราคมเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนะครับต้องบอกประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วย
1: ครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้ใครน่าจะปักหลักรอเลยนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นโครงการนี้เดี๋ยวอยู่ใกล้จังหวัดฉันเดี๋ยวฉันไปแน่นอนเฉพาะบรรดากลุ่มนี้เพราะว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได
0: ้
1: เยอะเลยทีเดียว
0: 5,000 กว่าล้านนี่ผมว่าเป็นที่ลดปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้นะผมถือว่าเป็นเงินค่อนข้างที่จะสูงนะ
1: ครับ
0: ที่ลดปัญหาแล้วประชาชนเขาก็จะได้มีใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับผมยกตัวอย่างป้าบอกแทนที่จะต้องผ่อนมาเดือนละ15,000นะครับเหลือ1,500มีหลานด้วยก
1: ็
0: ได้เลี้ยงหลานส่งหลานเรียนในต่าง
1: ๆ
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผม
1: ครับวันนี้ถือว่าได้เห็นหลากหลายมิตินะครับบทบาทของกระทรวงยุติธรรมที่ได้เข้าไปอำนวยความยุติธรรมแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาในเชิงสังคมนะครับที่เป็นปัญหามาช้านานในเรื่องของมิติยาเสพติดเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้ารวมถึงเรื่องของหนี้สินนะครับที่หลากหลายได้ครบวงจรมากๆวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีโทรุฑพลนวรัตน์นะครับท่านปรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มาร่วมพูดคุยนะครับขอบพระคุณครับท่าน
0: ครับครับขอบคุณครับ
2: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน

0: เอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: แล้ววันนี้เมนูที่ผมนำมาฝากเริ่มจากการนำสปาเกตตี้โฮวีตมาผัดกับพริกกระเทียมเสิร์ฟกับแซลมอนที่จี่มาหอมๆเราจะมาเปลี่ยนดอกกระหล่ำธรรมดาให้น่ากินยิ่งขึ้นด้วยเทคนิคของการกราแต่งครับต่อด้วยขนมปังวินเซอร์เนื้อนุ่มที่เพิ่มความพิเศษด้วยไส้วิปบัตเตอร์ครีมและปิดท้ายด้วยการนำแรงบันดาลใจจากทีรามิสุให้กลายเป็นคุกกี้ชิ้นใหญ่พบกันในผลพักนักวงโฮมคุกแชปเตอร์17สัปดาห์นี้นะครับ
2: เปิดคัมภีร์แบรนด์จีน Made in China ที่ครองตลาดโลก
3: บ้านเราเนี่ยเวลาเราสั่งกาแฟไม่ใส่น้ำแข็งเนี่ยกาแฟมันจะลดเหลือครึ่งแก้วแต่ของจีนเราสามารถเลือกไม่ใส่น้ำแข็งได้มันก็ยังเต็มแก้วอยู
2: ่การยอมรับของคนในโลกจีนเขาทำอย่างไร
3: แมวไม่ว่าจะสีอะไรก็ตาม จับหนูให้ได้ก็พอมันมีแบรนด์หนึ่งที่ผมเชื่อว่านะที่บ้านเฮียก็ต้องมี
2: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้ 11:00 น.ทางช่อง9กด30
4: เดซิโนทีวีสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับพิธีมหาพุทธาภิเษกพายันมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกที่บมจ.อสมทได้จัดสร้างขึ้นพร้อมกับการสุดพิเศษพูดคุยถึงที่มาของการสร้างพายันจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารก่อนพาไปชมพิธีมหาพุทธาภิเษกณพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเดซิโนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลนะคะตลาดนาคาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเมื่อคืนนี้เต็มไปด้วยแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาร่วมชมคอนเสิร์ตและให้กำลังใจเนเน่หรือนางสาวรัติการอำลอยศิลปินวัย16ปีก่อนเดินทางไปแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026หรือ AGT 2026รอบไฟนอลที่สหรัฐอเมริกาหนึ่งในผู้ที่มาร่วมให้กำลังใจคือบุ๋มปนัดดานักแสดงและพิธีกรชื่อดังซึ่งเดินทางมาชมการแสดงถึงหน้าเวทีโดยก่อนขึ้นเวทีเนเน่ยืนยันพร้อมเต็มที่และมั่นใจ 100% ในการแข่งขันรอบไฟนอลฝากแฟนคลับทั่วโลกช่วยติดตามและร่วมโหวตเพราะเป้าหมายของเธอคือการคว้าแชมป์และหลังเสร็จสิ้นภารกิจ AGT เนเน่ตั้งใจกลับมาทำงานเพลงและฝึกซ้อมต่อโดยมีเป้าหมายระยะยาวคือการก้าวไปสู่การเป็นศิลปินระดับโลกและมีโอกาสออกทัวร์คอนเสิร์ตในต่างประเทศคดีทุจริตภายในวัดพุทธสวรรค์ตำรวจสอบสวนกลางยังคงเดินหน้าขยายผลหลังพบประเด็นที่ต้องตรวจสอบไปถึงบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนอกเหนือจากอดีตเจ้าอาวาสโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่ามี2กลุ่มสำคัญกลุ่มแรกเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมให้การสนับสนุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องและกลุ่มที่2คือบุคคลที่รับโอนทรัพย์สินหรือเงินจากอดีตเจ้าอาวาสซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีบุคคลเกี่ยวข้องกี่รายแต่หากพบพยานหลักฐานไปถึงบุคคลใดจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่ต้องเรียกบุคคลนั้นมาสอบสวนก่อนหากพบพยานหลักฐานมีความชัดเจนเพียงพอขอหมายศาลออกหมายจับได้ทันทีสำหรับคดีนี้คาดใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลประมาณ30วันหรืออย่างเร็วที่สุดภายใน2สัปดาห์เชื่อว่าจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงของบุคคลและเส้นทางการเงินชัดเจนมากขึ้นเทนนิส US Open รายการแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี2026ที่ Flushing Meadows ในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะ

0: นะเลิศอารีนาซาบาเลนกาจากเบลารุสมือหนึ่งของโลกซึ่งเป็นแชมป์เก่า2สมัยติดต่อกันพบกับเอเลนารีบาคินามือ2ของโลกจากคาซัคสถานโดยเกมนี้รีบาคินาเอาชนะไป2ต่อ1เซต6ต่อ4 5ต่อ7และ6ต่อ2คว้าแชมป์ US Open เป็นครั้งแรกและเป็นแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่3ในอาชีพหลังเคยคว้าแชมป์วิมเบิลดันเมื่อปี2022และออสเตรเลียนโอเพ่นปีล่าสุดชัยชนะดังกล่าวยังหยุดสถิติชนะรวด19เกมของซาบาเลนกาใน US Open ขณะที่รีบาคินาจะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกในการประกาศอันดับในสัปดาห์หน้ารับชมข่าวอีกครั้งในเวลา 11:00 น.นะคะสวัสดีค่ะ
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: แล้ววันนี้เมนูที่ปนนำมาฝากเริ่มจากการนำสปาเกตตี้โฮวีทมาผัดกับพริกกระเทียมรสชาติจัดจ้านแบบไทยๆเสิร์ฟกับแซลมอนที่จี่มาหอมๆเราจะมาเปลี่ยนดอกกระหล่ำธรรมดาให้น่ากินยิ่งขึ้นด้วยเทคนิคของการกระแต่งครับต่อด้วยขนมปังวินเซอร์เนื้อนุ่มที่เพิ่มความพิเศษด้วยไส้วิปบัตเตอร์ครีมและปิดท้ายด้วยการนำแรงบันดาลใจจากทีรามิสุมาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้กลายเป็นคุกกี้ชิ้นใหญ่ทั้ง4เมนูของเราอยู่ในพลพรรคนักบุญโฮมคุกแชปเตอร์17วันนี้สวัสดีทุกท่านครับ
2: พลพรรคนักบุญโฮมคุกแชปเตอร์17
1: นอกจากกะเพราแล้วนะครับส่วนตัวพลน่ะพลว่าผัดชีลาวเข้ากับแซลมอนได้อย่างดีครับวันนี้เราจะมาทำสปาเกตตี้แซลมอนผัดพริกกระเทียมผักชีลาวกันครับปรุงรสแซลมอนด้วยเกลือนะครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับเราใช้ไฟอ่อนๆนะครับไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับน้ำมันของแซลมอนเนี่ยครับจะค่อยๆออกมาเองนะครับเขย่ากระทะนะครับเบาๆจะเห็นนะครับว่าพลไม่ได้ใส่น้ำมันเลยสักช้อนชานะครับแต่หลังจากที่เราค่อยๆจี่แซลมอนหรือเสียแซลมอนไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับน้ำมันเขาออกมาเองครับน้ำมันของแซลมอนเขาก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะครับดังนั้นเดี๋ยวพอพลผัดเสร็จเนี่ยไม่ต้องล้างกระทะให้เขาติดเคลือบกระทะแบบนี้แหละเวลาที่เราผัดตัวพาสต้าแล้วจะได้มีกลิ่นของแซลมอนอยู่กับพาสต้าของเราด้วยนะครับความสุกของแซลมอนนะครับอยู่ที่เราชอบเลยแต่ผมแนะนำว่าไม่ต้องสุก 100% ประมาณ 80% พอละเพราะว่าพอเขาสุก 80% นะครับแล้วเราพักเขาไว้เขาจะสุกต่อขึ้นไปนะครับพออุณหภูมิลดลงเนี่ยครับความสุกที่ได้เนี่ยตรงด้านในมันยังจะมีความฉ่ำๆอยู่นะครับดังนั้นเอาออกมาพักได้เลยครับวันนี้เส้นที่ผมเลือกใช้เนี่ยดีต่อสุขภาพแล้วเขามีกลิ่นหอมเฉพาะตัวด้วยครับความพิเศษของเส้นตัวนี้ก็คือนี่ครับ 100% Italian Durum Whole Wheat นะครับเป็นแป้ง Whole Wheat ที่ทำจากข้าวสาลีดูรัมจากอิตาลี 100% ครับเส้นของเขาเนี่ยมีความเป็นสีคล้ายๆโซบะนิดนึงกลิ่นของเขาจะหอมมากทีเดียวแล้วเวลาที่เราทานเข้าไปเนี่ยครับมันจะมีเนื้อสัมผัสที่แบบไม่เนียนมากเกินไปนะครับเชื่อเลยว่าถ้าได้ทานแล้วเนี่ยจะหลงรักเส้นพาสต้าในแนวโฮวีทครับตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็อย่าลืมที่เราจะต้องใส่เกลือใส่เกลือแล้วคนด้วยนะครับตัวเส้นโฮวีทเนี่ยครับเราจะใช้เวลาที่มากกว่าเส้นธรรมดาทั่วไปนิดหนึ่งนะครับตัวสปาเกตตี้มาตรฐานใช้อยู่8นาทีเส้นโฮวีทนะครับในการต้มให้ได้ออเดนเต้ครับใช้อยู่ที่9นาทีครับเมื่อลงไปในน้ำนะครับสักครู่หนึ่งเส้นจะอ่อนตัวลงหลังจากที่เราต้มเส้นไปสักพักหนึ่งนะครับตัวเส้นเขาจะคายน้ำออกมาน้ำต้มเส้นเนี่ยถือว่าเป็น

ช่วยในการผสานซอสเข้ากับตัวเส้นได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำเก็บน้ำต้มเส้นไว้ประมาณครึ่งถ้วยเป็นอย่างน้อยนะครับเส้นได้ทีแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปลงกระทะนะครับพริกกระเทียมโขลกครับเอาละครับให้เขาแหลกประมาณหนึ่งใช้ได้แล้วครับเรามีน้ำมันจากแซลมอนเคลือบกระทะนะครับดังนั้นน้ำมันมะกอกเล็กน้อยพอครับเครื่องที่เราโขกไว้นะครับสิ่งที่เข้ากับแซลมอนได้อย่างดีนะครับหอมแดงครับเคเปอร์ถ้าเราไม่มีเคเปอร์นะครับมะกอกก็เข้ากันได้ดีนะครับน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมนะครับและน้ำต้มเส้นจะเข้ามามีบทบาทแล้วครับรสจะกระจายไปทั่วๆนะครับเส้นลงได้เลยครับสุดท้ายนะครับปิดความร้อนครับหลังจากนั้นนะครับคนใส่ผักชีลาวที่ซอยนะครับเล็กๆนะครับใส่ลงไปเยอะๆเลยครับคลุกเคล้าให้เขากระจายทั่วๆดีนะครับกลิ่นหอมของเขาเนี่ยจะสดชื่นแล้วก็คือเข้ากับแซลมอนของเราได้อย่างลงตัวมากทีเดียวครับน้ำที่ไหลจากแซลมอนนะครับน้ำมันที่ไหลออกมาพ่นใส่ลงไปด้วยเพื่อให้แซลมอนของเรานะครับมีรสชาติของตัวซอสนิดนึงนะครับผมเอาลงไปคลุกกับเนี่ยฮะเศษที่ติดอยู่ในกระทะนะครับ

เสร็จเรียบร้อยครับอารมณ์มันก็จะคล้ายผัดกะเพราแต่มาในรูปแบบของซีฟู้ดแล้วก็เปลี่ยนสมุนไพรนะครับที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่แพ้กะเพราครับกับเมนูสปาเกตตี้แซลมอนพริกกระเทียมผักชีลาวอยากให้เพื่อนๆได้ลองครับ

Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread

Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread

0: พลพัดนักกรุงโฮมคุกชาร์เตอร์
1: 17สนับสนุนรายการโดยพาสต้าแอคเนซี่ผลิตภัณฑ์ตราแมคคอมิกธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพย
2: ์น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร่ทิพย์มีจำหน่ายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้คุณ
3: เทคนิคกราแตงนะครับคือการทำอาหารสไตล์ฝรั่งเศสที่แบบว่าเขานิยมจะโรยหน้าด้วยชีสนะครับแล้วก็นำไปเบิร์นนะครับให้ชีสละลายแบบนี้วันนี้เราจะทำเมนูกราแตงง่ายๆครับที่มากับส่วนประกอบของกะหล่ำดอกนะครับนี่คือคอลิฟลาวร์กราแตงครับก่อนอื่นนะครับเราจะนึ่งกะหล่ำดอกของเราให้สุกประมาณสัก 80% เราจะใช้เวลาในการนึ่งอยู่ประมาณ5นาทีครับระหว่างที่เรานึ่งกะหล่ำดอกนะครับเราจะมาทำตัวซอสชีสนะครับเนยครับผมหลักๆซอสตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนซอสเบชาเมลนะครับแล้วเราก็จะใส่ชีสลงไปเพิ่มละลายเนยในหม้อนะครับใส่แป้งสาลีตามลงไปนะครับซอสตัวนี้นะครับเราจะทำให้ข้นเล็กน้อยเพราะระหว่างที่เรานำไปอบกับกะหล่ำดอกนะครับกะหล่ำดอกจะคายน้ำออกค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นอันเนี้ยเราจะต้องทำให้เขาข้นกว่าปกติเล็กน้อยครับเพราะว่าเมื่อผสมกันออกมาแล้วมันจะได้สัดส่วนที่พอดีครับผัดแป้งนะครับแป้งจะติดกันเป็นก้อนแบบนี้นะครับเราใส่นมลงไปทีละน้อยครับผม

เอาละครับชีสนะครับเราจะใช้กรูแยร์นะครับคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะครับปิดความร้อนครับผมสุดท้ายนะครับเราปรุงรสครับเกลือพริกไทยเพิ่มกลิ่นหอมลูกจันทร์ป่นครับชีสซอสของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กะหล่ำดอกของเรานะครับครบ5นาทีแล้วเช่นเดียวกันครับเราจะย้ายลงในถาดอบนะครับส่วนผสมชีสซอสนะครับเราจะนำเข้าอบนะครับเพื่อให้ชีสละลายโดยการใช้โปรแกรมบรอยนะครับบรอยก็คือโปรแกรมไฟบนอย่างเดียวใช้ความร้อนอยู่ที่240นะครับใช้เวลาอยู่ที่8ถึง10นาทีครับว้าวร้อนๆ อบชีสสูตรนี้เราไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์อะไรเลยแต่ถ้าเบื่อเพื่อนๆอยากใส่นะครับเมนูอารมณ์ประมาณกาแตงแบบนี้ครับเราสามารถใส่เป็นแฮมใส่เป็นเบคอนใส่เป็นไส้กรอกแล้วแต่ความต้องการเลยครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ทานมังสวิรัตินะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเลยครับและแน่นอนนะครับกาแตงครับเสิร์ฟร้อนๆ อร่อยที่สุดเราพักประมาณสัก3นาทีให้เขาแบบไม่ร้อนมากเกินไปนะครับก็พร้อมรับประทานแล้วครับ

0: Chapter 17
1: Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread

Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread

0: Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวันFarmhouse Royal Bread Everyday Bread
1: ผลพัดนักรุง Home Cook
2: Chapter 17สนับสนุนรายการโดยกะทิถุงชาวเกาะอย่าลืมแช่เย็นเพราะคั้นจากมะพร้าวสดใหม่ใหม่น้ำปลาหวานแม่พลอยเครื่องแน่นกุ้งเต็มคำหนังสือ Candy Man ผลิตภัณฑ์ตราทิวลิปพ่นนำกลิ่นอายของทีรามิสุนะครับมาดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบของคุกกี้ครับโดยฐานของเขาจะเป็นคุกกี้รสโกโก้นะครับเราจะสอดไส้2ชั้นด้วยกันครับจะมีกาหนาดไว้ช็อกโกแลตที่เป็นรสกาแฟและด้านบนเป็นครีมทีรามิสุโรยหน้ามาด้วยผงโกโก้ครับสำหรับคุกกี้โดของเราตีเนยให้นุ่มตามด้วยน้ำตาลสายแดงแล้วก็น้ำตาลสายครับสูตรนี้นะครับเราใช้แต่ไข่แดงครับเราใช้ทั้งหมด2ฟองนะครับตามด้วยส่วนประกอบของแห้งนะครับเราก็จะมีแป้งสาลีและสำหรับรสชาติในคุกกี้สูตรนี้นะครับจะเป็นรสชาติของโกโก้เข้มข้นครับและแน่นอนครับว่าตัวเลือกของพลครับคือโกโก้ทิวลิปสีเข้มตัวนี้ครับเหมาะกับการทำเบเกอรี่ทำเครื่องดื่มทำไอศครีมนะครับเรียกว่าเป็นผงโกโก้อเนกประสงค์ที่อยู่ในสูตรไหนก็อร่อยได้ทุกสูตรครับใส่ตามลงไปนะครับผงฟูเกลือล่อนครับเราได้ทั้งหมด30ชิ้นนะครับน้ำหนักแต่ละชิ้นอยู่ที่22กรัมคนใช้สคูปคุกกี้นะครับเบอร์50ครับก่อนที่เราจะขึ้นรูปนะครับผมแนะนำครับเพื่อให้รสชาติของเขาเนี่ย develop พัฒนาได้เต็มที่นะครับเราแช่ตู้เย็นครับอย่างน้อย2ชั่วโมงครับคุกกี้ของเรานะครับตอนนี้เนื้อจะเฟิร์มขึ้นเราปั้นเป็นก้อนกลมนะครับนี่นะครับพลใช้ฝา

ขวดแบบนี้ครับกดลงไปนะครับซึ่งเดี๋ยวพอเราเข้าอบเนี่ยครับเขาจะบวมกลับขึ้นมานะครับไม่ต้องห่วงเราจะมากดย้ำอีกทีตอนที่ออกมาเพียงแต่ว่าเราเหมือนนำร่องเขาไว้ก่อนนะครับเอาละครับเข้าอบนะครับ180องศาขนาดชิ้นที่เราทำนะครับใช้เวลา14นาทีครับเอาล่ะนะฮะออกมาจากเตาอบแล้วนะครับนี่ครับเราจะย้ำรอยเดิมนะครับเราต้องย้ำตอนที่เขายังร้อนอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราพักให้เขาเย็นลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำมาพักให้เย็นสนิทบนตะแกรงครับสำหรับคุกกี้ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวไส้เนี่ยเป็น2เลเยอร์ด้วยกันเลเยอร์แรกจะเป็นคอฟฟี่ไวท์ช็อกโกแลตนะครับและไวท์ช็อกโกแลตที่ผลเลือกใช้ง่ายแล้วก็รสชาติดีครับตัวนี้เลยของทิวลิปเขาจะมีลักษณะเป็นเลี้ยนๆแบบนี้นะครับเราจะนำวิปปิ้งครีมใส่ผงกาแฟเข้าไมโครเวฟก่อนสั้นๆ นะครับสักประมาณ10วินาทีนะครับพอให้เขาอุ่นๆแล้วก็ละลายผงกาแฟได้ก็เป็นอันเพียงพอแล้วครับหลังจากที่เราได้วิปครีมรสกาแฟแล้วนะครับใส่ไวท์ช็อกโกแลตตามลงไปครับหลังจากนั้นก็นำไปเข้าไมโครเวฟใช้เวลาสั้นๆ นะครับ 1-2 ครั้งก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับคนให้เข้ากันดีนะครับเนี่ยฮะเนียนเนียนและเราก็จะได้เป็นเหมือนไวท์ช็อกโกแลตการ์นาชที่มีรสชาติของกาแฟนะครับเราจะนำใส่ถุงบีบเพื่อการทำงานที่ง่ายหยอดลงบนตัวคุกกี้ที่เย็นลงดีแล้วครับไวท์ช็อกโกแลตตัวนี้เซตตัวง่ายครับแช่เย็นประมาณ2นาทีก็เซตตัวแล้วครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทำมาสคาโปนครีมกันครับเจลาตินนะครับนี่ฮะใส่น้ำเย็นลงไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทิ้งให้ตัวเจลาตินเนี่ยเขาดูดน้ำนะครับเขย่าๆหน่อยไข่แดง1ฟองสูตรเราไม่ใหญ่นะครับเนื่องจากว่าหน้าของคุกกี้ของเรามันเล็กนิดเดียวตีให้เข้ากันนะครับกลิ่นวานิลาเอาละครับสิ่งที่เราจะทำนะครับหม้อน้ำร้อนนะครับเดือดแล้วเราลดไฟอ่อนๆนะครับไม่ต้องแรงนำไข่ไก่เนี่ยครับซึ่งเป็นไข่ดิบขึ้นไปตีครับวิธีการนี้นะครับเป็นเหมือนการทำซาบยองนะครับตีนะฮะเราจะเห็นนะครับว่าส่วนประกอบเขาจะมีลักษณะที่สีอ่อนลงนะครับเอาละครับใช้ได้แล้วครับเจลาตินของเราตอนนี้นะครับพองตัวดีแล้วนะครับเราใส่ลงไปในส่วนผสมที่อุ่นๆ เนี่ยนะครับแค่คนเบาๆนะครับเจลาตินก็ละลายแล้วครับหลังจากนั้นครีมมาสคาโปนนะครับเราใส่ลงไปทีละครึ่งครับอันนี้เราจะไม่ตีแรงนะครับเราแค่คนเบาๆให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันเอาละนะครับเข้ากันดีแล้วนะครับเราเช็คดูนะครับชามผสมของเราตอนนี้จะไม่ร้อนละเนื่องจากว่ามัสคาโปนเขาเย็นนะครับวิปปิ้งครีมตีแค่ตั้งยอดอ่อนก็พอนะครับเมื่อเวลาไปตะล่อมกับส่วนประกอบหลักแล้วเนี่ยตัวมูสโดยครีมของเราเนี่ยจะมีเนื้อที่เนียนครับใส่วิปปิ้งครีมนะครับลงไปทีละครึ่งครับตะล่อมครับส่วนผสมอาจจะดูเหมือนเหลวนะครับเราไม่ต้องกังวลครับเพราะว่ามันมีเจลาตินอยู่ในนั้นนะครับ

มูสของเรานะครับไม่หนามากครับแช่เย็นให้เขาเซตตัวนะครับไม่เกิน30นาทีแน่นอนครับหนึ่งในเสน่ห์ของทีรามิสุที่ขาดไม่ได้ก็คือผงโกโก้เนื้อเบานะครับที่โรยอยู่บนหน้าทีรามิสุครีมนะครับวันนี้ผมขอแนะนำนี่เลยครับผงโกโก้ทิวลิปโกครับเขาเหมาะที่จะใช้ไว้โรยหน้าตัวขนมนะครับเราจะโรยลงไปนะครับเล็กน้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับต้องเสิร์ฟเย็นๆนะครับอย่าไปเสิร์ฟอุ่นเด็ดขาดเลยนะครับและนี่ก็คือทีรามิสุคุกกี้ครับ

Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread

Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread

0: ผลพักนักปรุงโฮมคุกชัตเตอร์
1: 17สนับสนุนรายการโดยหนังสืออิตาดากิมัสผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลสสตีลตราหัวม้าลาย
2: พลมีขนมปังเนื้อนุ่มๆที่มีเอกลักษณ์เป็นแท่งยาวแล้วก็อบติดกันนะครับมาฝากครับขนมปังตัวเนี้ยทานกับเนยทานกับแยมชากาแฟอร่อยหมดเลยครับสูตรนี้พลขอสอดไส้มาด้วยวิปบัตเตอร์ครีมครับเริ่มต้นนะครับน้ำสะอาดครับอุณหภูมิที่เพอร์เฟกต์สำหรับการทำขนมปังนะครับจะอยู่ประมาณ37องศาก็ใกล้ๆกับอุณหภูมิของร่างกายเรานะครับใส่ยีสต์ลงไปนะครับพร้อมด้วยน้ำตาลทรายแล้วพักไว้สัก 3-5 นาทีครับหลังจากนั้นนะครับแป้งขนมปังครับสูตรนี้นะครับมีกลิ่นหอมของนมนะครับเราใช้เป็นนมผงเกลือและไข่แดงครับเวลาที่เรานวดขนมปังด้วยเครื่องนะครับเราจะใช้หัวตีตะขอเทียบเคียงก็เหมือนกับการนวดนั่นเองถ้าหัวตีตะก้อนะครับเขาจะเทียบเคียงเท่ากับการนำอากาศเข้าไปนะครับเราจะใช้กับไข่ขาวใช้กับวิปครีมและหัวตีใบพายนะครับหรือใบไม้ลักษณะเนี้ยครับจะเทียบเคียงเท่ากับการคนเป็นการผสมแบบที่เราไม่ต้องการอากาศเข้าไปมากนะครับวันนี้เราใช้การนวดเราใช้หัวตีตะขอนะครับในขั้นตอนแรกสปีดเบาก่อนครับขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเรานะครับบางทีเราก็ต้องช่วยเครื่องเขานิดหนึ่งดันๆลงไปแบบนี้นะครับพอเริ่มเข้ากันนะครับเราจะเข้าเนยครับเนยของเรานะครับถ้าเบื่อเป็นเนยนุ่มเนี่ยจะทำงานได้ง่ายมากทีเดียวใส่เนยลงไปนะครับเนื่องจากว่าเราต้องนวดโดของเราเนี่ยนะครับให้เขาถึงจุดที่เวลาที่เราขึงโดออกมานะครับเนี่ยฮะเขาจะเป็นหน้าต่างบางๆแบบเนี้ยมองทะลุได้นะครับการที่เขาเป็นหน้าต่างบางๆแบบนี้แล้วมองทะลุได้นั่นหมายความว่าอะไรครับโครงสร้างของกลูเตนเนี่ยเขาพัฒนาและเขาแข็งแรงยีสต์ที่เขาคายก๊าซออกมาเนี่ยครับตัวโดของเราที่พองขึ้นเนี่ยครับเขาจะมีความแข็งแรงพอในการเก็บกักอากาศที่ขึ้นมาได้ไม่แตกง่ายนั่นเองครับก่อนที่เราจะพักโดนะครับเราจะขึงเขาให้หน้าเรียบนิดหนึ่งวิธีการขึงนะครับง่ายมากครับเนี่ยฮะเราเข็นเขาไปเรื่อยๆนะครับผิวที่อยู่ด้านบนก็จะตึงขึ้นนะครับชามผสมทาน้ำมันบางๆนะครับเอาโดที่หน้าตึงแล้วไว้ในนี้ครับปิดทับไม่ให้อากาศเข้านะครับพักโดให้ขึ้นตัว2เท่านะครับใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงครับโดของเราขึ้นตัวดีแล้วนะครับอ่ะเราตบเขานิดหนึ่งนะครับไล่อากาศนะครับนำออกจากชามผสมนะครับน้ำหนักโดนะครับจะอยู่ที่470นะครับเราจะแบ่งเป็นก้อนนะครับจำนวน8ก้อนนะครับอยู่ที่ก้อนละประมาณ60กรัมครับ

เราพีเชฟเขาเป็นรูปวงกลมนะครับคุมปิดหน้าเขาไว้ไม่ให้เขาแห้งนะครับพักสัก10หรือ15นาทีก่อนที่จะมาขึ้นรูปเป็นแท่งยาวๆคล้ายกับขนมปังฮอทดอกครับ15นาทีนะครับขนมปังเขาจะมีลักษณะที่รีแลกซ์ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราใช้ถาดที่อบเลยก็ได้นะครับเราจะคลึงทั้งหมด8ชิ้นนะครับอ่ะเราออกมาปุ๊บเราระวังกลัวเขาหน้าแห้งเราก็คุมไว้นิดนึงทำงานไปทีละชิ้นนะครับแป้งแต่น้อยนะครับเราคลึงให้เป็นวงรีก่อนอันนี้ก็จะเป็นขนมปังแบบพื้นฐานง่ายๆนะครับถ้าเผื่อใครอยากจะได้แบบว่ามาสเตอร์ทางด้านการทำขนมปังนะครับเราก็แนะนำว่าต้องไปดู Bake with Yeast นะครับเราคลึงให้เขาเป็นลักษณะวงรีนะครับแล้วเราก็ค่อยๆพับนะครับ

แต่ละชิ้นนะครับเราทิ้งระยะห่างเล็กน้อยนะครับคลุมด้วยผ้านะครับเราจะให้เขาขึ้นตัวอีกทีหนึ่งประมาณ30นาทีนะครับในระหว่างนี้วอร์มเตาอบไว้นะครับ160องศาเซลเซียสครับก่อนเข้าอบนะครับคนใช้ไข่แดงนะครับทาบางๆครับ160องศานะครับเราใช้เวลาในการอบ20นาทีครับขนมปังวินเซอร์ของเราเสร็จแล้วครับออกมาสวยงาม

ปังตัวนี้นะครับก็เป็นขนมปังเนื้อนุ่มหวานๆที่เราสามารถรับประทานกับอะไรก็ได้ตามใจเราแต่วันนี้ขอหั่นครึ่งตรงกลางนะครับแล้วสอดไส้ด้วยวิปบัตเตอร์ละกันครับเนยน้ำตาลไอซิ่งเกลือนิดหนึ่งครับเอาละครับสุดท้ายนะครับเราใส่วิปปิ้งครีมครับมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะหั่นตรงกลางนะครับ

0: เวลาที่เราพูดถึงขนมปังวินเซอร์นะครับเอกลักษณ์ของเขาคือการที่ทำเป็นแท่งยาวแล้วก็อบแบบติดๆกันแบบนี้ครับเวลาแยกก็จะเห็นรอยด้านข้างนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ลองเชื่อว่าเป็นสูตรที่ทุกคนทำได้ทำแล้วติดใจแน่นอนขนมปังวินเซอร์ครับสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราได้ชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok และก็ LINE @ครับวันนี้หมดเวลาของพลพรรคนักปรุง6 Cook Chapter 17แล้วนะครับเรากลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง 9 กด 30

การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น3และนี่คือ Exclusive Celebrity Show วันนี้นะครับเราจะได้เห็นโชว์สุดพิเศษครับของแชมป์ทั้ง2คนฮะวันนี้น้องมิวและน้องแพรวาน้องมิวต้องบอกก่อนนะฮะเป็นแชมป์ซีซั่น3ของกลุ่มคนพิการทางจิตใจและน้องแพรวาของเราครับแชมป์ซีซั่น3ของกลุ่มคนพิการทางออทิสติกนะครับและวันนี้กับผมเช่นเคยบอยเจษฎามณีรัตน์ครับและล่าภาษามือวันนี้คุณตอกแตกครับสวัสดีครับและวันนี้พิเศษนะฮะเราได้รับเกียรตินะครับจากทางด้านของท่านผู้อำนวยการนะครับกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการนะครับขอต้อนรับนะครับท่านผู้อำนวยการวิทธิดาอุ้ยตยกุลนะครับหรือผอ.แพรครับสวัสดีครับ

0: และเช่นเคยฮะคอมเมนเตอร์ประจำรายการของเราทั้งสองคนอยู่กับเราแล้วนะฮะต้อนรับครับพี่ตรีและพี่สุชาติครับผมพ่อแพรครับถ้าจำกันได้เราเคยได้มีโอกาสเชิญท่านมาเป็นคอมเมนเตอร์แล้วรอบหนึ่งนะฮะวันนี้เทปสุดท้ายท้ายสุดในซีซั่นนี้พ่อแพรมีอะไรอยากจะบอกกับแชมป์ทั้ง5คนอยากจะบอกกับแฟนๆรายการของเราไหมครับเชิญครับ
1: ต้องบอกว่าเคยหลังจากที่เคยมาเป็นคอมเมนเตอร์แล้วนะคะ1ครั้งก็เห็นถึงความสามารถนะคะของคนพิการทุกประเภทนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้ต้องบอกว่าน้องๆเก่งจริงๆนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆค่ะ
0: ครับขอบพระคุณครับมาแล้วครับผมวันนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวนะฮะที่เป็นพิธีกรครับวันนี้เรามีพิธีกรรับเชิญเป็น2สาวและเป็นเมนเทอร์ในซีซั่น3นี้ด้วยครับขอเสียงปรบมือให้กับเมนเทอร์ของเราครับเมนเทอร์วิและเมนเทอร์การ์ตูน
2: อยากจะบอกว่ากิจกรรมในวันนี้นะคะน้องแพรวาและน้องมิวเนี่ยก็บอกกับทีมงานไว้นะคะว่าอยากจะเอาความสามารถของตัวเองค่ะ มาจัดเป็นมินิคอนเสิร์ตเพื่อเป็นการฉลองแชมป์ของเขานะครับเพราะว่าจะได้โชว์ในสิ่งที่ถนัดนั่นก็คือการร้องเพลงและก็การเต้นนั่นเองนะคะ
3: ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ยินดีกับน้องมิวแล้วก็แพรวาด้วยนะคะที่เป็นผู้ชนะเลิศ นะคะก็ตอนนี้ก็อยากชมการแสดงแล้วค่ะ
0: ไม่ต้องรอนานครับเราจะมาประเดิมโชว์แรกของเราครับแล้วต้องบอกว่าเพลงนี้ครับพี่วิครับ
3: ค่ะ
0: เราน่าจะเคยได้ยินกันในรายการนะฮะ
3: ซีซั่นที่แล้ว
0: ซีซั่นที่แล้วด้วยแล้วซีซั่นนี้ด้วยมีบางคนเอากลับมาร้องใหม่ด้วยคนแต่งไม่ใช่ใครที่ไหนอยู่แถวนี้เลยฮะใครเป็นคนแต่งเพลงนี้ครับขอดูบัดดี้ของเรานะฮะและนี่คือโชว์สุดพิเศษครับไปพบกับโชว์ของสังคมหน้าอยู่ 1 2 1 2 3

0: และนี่คือบทเพลงสังคมน่าอยู่ขอเสียงปรบมือให้กับเอและไบจากซีซั่น1ครับลาล่าและบัดดี้จากซีซั่น2ครับเชษจากซีซั่น3นี่ผมเชื่อว่าในการแสดงถัดไปนั้นก็เข้มข้นไม่แพ้กันนะครับพี่วิครับผม
1: ใช่ค่ะพี่บอยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีไหมคะขอเริ่มที่น้องมิวค่ะมาในเพลงรางวัลแด่คนช่างฝันค่ะแล้วต่อด้วยน้องแพรวาค่ะกับเพลงลาวดวงเดือนค่ะ

0: สุดยอดครับและนี่คือรางวัลแด่คนช่างฝันครับของน้องมิวเชื่อไหมครับกว่าจะออกเป็นโชว์นี้ได้เนี่ยแท้จริงแล้วต้องมีเบื้องหลังแห่งความสำเร็จด้วยนะฮะและเบื้องหลังแห่งความสำเร็จไม่ใช่ใครที่ไหนเบื้องหลังที่พาเราซ้อมพาเราร้องพาเราเต้นคือใครครับน้องมิว
1: คร
0: ู
1: ไม
0: ้ครูไม้นะครับขอเชิญครูไม้หน่อยครับเชิญครับครูไม้โอ้โหครูไม้ครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้น้องก้าวสู่ความเป็นแชมป์แล้วและนี่คือโชว์สุดท้ายในรายการนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็บอกว่าภูมิใจกับน้องมิวมากแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยนะครับก็พัฒนาตัวเองต่อไปเนาะโอเคไหมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณครูไม้นะครับที่สำคัญขอบคุณแดนเซอร์ของเราสองคนนะครับขอบคุณครับน้องอิงฟ้าและน้องแพรนะครับจากศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษครับพระมหาไทยพัทยาครับผมขอบพระคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะต่อไปค่ะพี่บอยค่ะเป็นโชว์ของน้องแพรวาค่ะมาในเพลงลาวดวงเดือนค่ะ
0: เจ

และนี่คือราวดวงเดือนครับของน้องแพรวาวันนี้ต้องขอขอบคุณฮะนางรำประกอบเพลงสวยๆครับและนี่คือยูโรนะครับรองแชมป์ของพิการทางการได้ยินครับรองแชมป์ซีซั่น3ขอบคุณยูโรด้วยครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวพาไปดูโชว์ถัดไปครับต้องบอกว่าโชว์นี้เป็นโชว์แบบสุดพิเศษนะฮะเป็นการรวมเอาทั้ง5คนเรียกว่า5แชมป์มาร้องเพลงแบบเมดเล่นอนสต็อปกันเลยครับและบทเพลงนี้จะทำให้เรานั้นร่วมภาคภูมิใจไปกับเขาและนี่คือเพลง4ภาคแห่งความภาคภูมิใจครับ

0: เม็ดเล่จัดไปเต็มๆนี่คือ4ภาคแห่งความภาคภูมิใจฮะร้องเสร็จปั๊บผมเชื่อว่าทุกคนความรู้สึกเดียวกันรู้สึกภาคภูมิใจในพวกเขาเหล่านี้ขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งนะครับสุดยอดมากทุกคนเลยฮะเรายังมีอีก2ท่านนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นมาเต้นด้วยกันกับเราเดี๋ยวขอเรียนเชิญครับผมทั้งพี่สุชาติและพี่ตรีครับเชิญบนเวทีครับเรียนเชิญครับพี่ครับเอาละครับผมเชื่อว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พี่ๆทั้ง2คนเราได้เห็นความสามารถนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่รับออดิชั่นนะฮะการแข่งขันในทุกๆช่วงเวลาพี่สุชาติครับอยากจะบอกอะไรกับน้องๆหรือแม้แต่แฟนคลับที่อยู่ทางบ้านครับ
1: ครับจากการที่ผมเห็นตั้งแต่วันแรกเนี่ยแล้วกว่าจะผ่านด่านนะครับแต่ละขั้นตอนมาเนี่ยนะครับการแข่งขันเข้มข้นตลอดแล้วผมคิดว่าที่เราคั้นมาตรงนี้เป็นหัวกะทิละนะครับเก่งมากเลยจากการที่ได้ดูโชว์เนี่ยเห็นเลยว่าการที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยผมอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็พวกเราตบมือดังๆให้กับทั้ง5ท่านอีกทีนะครับ
0: กรรมการอีกท่านนึงอยู่กับเราตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงซีซั่น3ตรงนี้เลยฮะพี่ตีครับมีอะไรอยากจะพูดกับน้องๆแชมป์ทั้ง5คนบ้างครับเชิญครับพี่
2: จริงเราพูดกันมาตั้งแต่ต้นหลายๆซีตั้งแต่ซีซั่น1นะว่าจริงๆแล้วเราอยากให้เห็นอะไรอยากให้ทุกคนนะเห็นความสามารถของได้เห็นศักยภาพของคนพิการที่มีความหลากหลายนะครับแล้วทุกคนก็เป็นความภูมิใจของรายการแล้วทุกคนก็เป็นความภูมิใจของสังคมสะท้อนสิ่งที่เรากำลังบอกว่าสังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันแล้วก็เมื่อเราเคารพความหลากหลายระหว่างกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราเคารพสิทธิของกันและกันแล้วก็อยู่ร่วมกันนะครับขอบคุณครับ
3: ค่ะต้องขอขอบคุณพี่ตรีแล้วก็พี่สุชาติด้วยค่ะพี่บอยค่ะ
0: ครับ
3: ถึงช่วงเวลาสำคัญที่สุดในวันนี้แล้วค่ะ
0: ครับผมในโอกาสนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับประธานในพิธีของเรานะครับท่านจะขึ้นมาอวยพรแล้วก็มอบโล่รางวัลให้กับแชมป์ของเราทั้ง5คนด้วยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับท่านผู้อำนวยการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการครับหรือว่าผอ.แพรของเรานะครับเอาละครับผอ.แพรครับสุดท้ายและท้ายสุดจริงๆครับ

0: มอยากจะอวยพรอะไรให้กับน้องๆทั้ง5คนครับเชิญครับ
1: ก็ในนามของหน่วยงานของรัฐนะคะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะผอ.ต้องขออนุญาตนะคะฝากอนาคตนะคะของประเทศไทยนะคะไว้ในมือของน้องๆทุกคนนะคะช่วยเป็นกระบอกเสียงนะคะให้กับภาครัฐเรานะคะได้เป็นพลังและเป็นกำลังใจให้กับคนพิการไทยทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณผอ.แพรด้วยครับผมขอบคุณครับเอาละครับหลังจากนี้จะเป็นการมอบโล่รางวัลให้กับแชมป์ของเราแต่ละประเภทนะครับผมขอเรียนเชิญผอ.แพรก่อนเลยครับเรียนเชิญตรงกลางเลยครับเอาละครับต่อไปครับเป็นการมอบโล่รางวัลนะครับให้กับผู้ชนะเลิศในประเภทคนพิการทางการเห็นนะครับขอเสียงปรบมือให้กับแชมป์ของเราครับน้องแมมกัลยาสีหอมครับผมและต่อไปครับเป็นรางวัลชนะเลิศนะครับคนพิการทางการเคลื่อนไหวครับขอแสดงความยินดีกับคอนเฟล็กทวีทูนผาคำครับผมถัดไปครับผมขอเรียนเชิญครับพี่ตรีครับพี่ตรีจะทำการมอบโล่รางวัลให้กับผู้ชนะเลิศนะครับคนพิการทางการได้ยินครับขอแสดงความยินดีกับผู้ปรีดีปรีดาศักดิ์ครับผมต่อไปครับผมขอเรียนเชิญครับทางด้านพี่สุชาตินะครับและรางวัลชนะเลิศนะครับคนพิการทางจิตใจครับต้องขอแสดงความยินดีกับน้องมิวกรกมลสวยลึกครับ yeah. ต่อไปครับเป็นรางวัลชนะเลิศคนพิการทางออทิสติกครับขอแสดงความยินดีกับน้องแพรวาครับพรแพรวาล่ำชู yeah. ขอเสียงปรบมือให้กับแชมป์ของเราทั้ง5คนด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับนี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นครับในสื่อยอดนักสืบซีซั่น3ครับและเราเชื่อนะครับว่าการกลับมาในซีซั่นหน้าเราจะร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้จนกว่าจะพบกันใหม่ครับกับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น4วันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: เปิดคัมภีร์แบรนด์จีน Made in China ที่ครองตลาดโลก
2: บ้านเราเนี่ยเวลาเราสั่งกาแฟไม่ใส่น้ำแข็งเนี่ยกาแฟมันจะลดเหลือครึ่งแก้วแต่ของจีนเราสามารถเลือกไม่ใส่น้ำแข็งได้มันก็ยังเต็มแก้วอยู
1: ่การยอมรับของคนในโลกจีนเขาทำอย่างไร
2: แมวไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามจับหนูให้ได้ก็พอมันมีแบรนด์หนึ่งที่ผมเชื่อว่านะที่บ้านเฮียก็ต้องมี
1: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้ 11:00 น.ทางช่อง9กด30
3: เดซีนอนทีวีสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับพิธีมหาพุทธาภิเษกพายันมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกที่บมจ.อสมท.ได้จัดสร้างขึ้นพร้อมกับการสุดพิเศษพูดคุยถึงที่มาของการสร้างพายันจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารก่อนพาไปชมพิธีมหาพุทธาภิเษกณพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเดซีนอนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
4: ผมอยู่ในอุโมงค์ความร้อนเขาบอกว่า800ถึง 1,200 องศา

0: ซลเซียสครับ
1: ดินเหนียวแดงเนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ผมก็ได้
2: เฉพาะที่นี่ที่เดียวการลำเลียงออกเนี่ยหาดูได้ยากกว่าที่แบบสุ่มไฟนะ
1: แข่งกับเวลา
2: ใช่
1: แข่งกับความร้อน
2: ใช่
3: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
4: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหลงกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30จากวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมสู่ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์จีนยอดนิยมเรื่องราวเข้มข้นเล่าถึงตำนานทหารเสือตระกูลซีแห่งราชวงศ์ถังจากรุ่นพ่อสู่ผ้าต่อรุ่นลูกซีติงซานแม่ทัพผู้กลายเป็นวีรบุรุษกับการต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองอย่างห้าวหาญพบกับการประชันบทบาทกับทัพนักแสดงดังมากมายในซีรีส์ซีติงซานทายาทขุนศึกสถานแผ่นดินเสาร์และอาทิตย์เวลา 5:00 น.ทางช่อง9กด30

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยเวลา 11:00 น.กับดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลนะคะตำรวจสน.วังทองหลางลุยตรวจสถานบริการชื่อดังในพื้นที่รวม8แห่งมุ่งเน้นการตรวจค้นอาวุธปืนและสิ่งของผิดกฎหมายเฝ้าระวังการค้ามนุษย์และการค้าประเวณีพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดห้ามเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการการควบคุมระดับเสียงกวดขันเวลาเปิดปิดช่วงเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงป้องกันไม่ให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดโดยเจ้าหน้าที่ได้สุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดผู้เข้าใช้บริการ57รายผลการตรวจไม่พบสารเสพติดขณะที่ผลจากการตรวจสถานบริการทั้ง8แห่งไม่พบการกระทำความผิดผู้กำกับการสน.วังทองหลางย้ำว่าจะยกระดับมาตรการเข้มงวดและออกตรวจกวดขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมไทยสู่ตลาดโลกพร้อมต่อยอดสู่การจัดงาน Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026ในประเทศไทยระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนล่าสุดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงาน Gamescom ที่2026ที่เยอรมนีต่อเนื่องเป็นปีที่2ผลจากการเข้าร่วมงานผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า270ล้านบาทและคู่ค้ารายใหม่กว่า670รายย้ำรัฐบาลจะเดินหน้าต่อยอดโอกาสทางการค้าและเครือข่ายพันธมิตรจากเวทีนานาชาติพร้อมผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและก้าวสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดที่3ของฤดูกาลบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เปิดบ้านพบพาเดอร์บอนโดยเกมนี้เจ้าถิ่นครองเกมและสร้างโอกาสทำประตูได้มากกว่าเริ่มเกมได้เพียง5นาทีเจ้าถิ่นออกนำ 1-0 จากจังหวะสวนกลับเร็วก่อนที่ฟาบิโอซิวาจะยิงเข้าไปและแม้ว่าดอร์ทมุนด์จะสร้างโอกาสได้อีกหลายครั้งแต่ต้องรอถึงนาทีที่80จึงได้ประตูที่2จากเฟลิกเอ็นเมซ่าช่วงท้ายเกมดอร์ทมุนด์มีโอกาสขึ้นนำแต่ยิงไปชนคานก่อนที่นาทีที่89เอ็นเมซ่าตะตีลังกายิงอย่างสวยงามเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ช่วยให้ดอร์ทมุนด์เอาชนะพาเดอร์บอน 3-0 เก็บ3คะแนนมีเพิ่มเป็น9คะแนนพร้อมขยับขึ้นไป

0: ั้งรองจ่าฝูงรับชมข่าวอีกครั้งในรายการคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์เวลาประมาณ 12:00 น.นะคะสวัสดีค่ะ
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1

0: าะลึกการสร้างแบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่เปลี่ยนภาพลักษณ์จีนสู่ผู้นำสินค้าโลกเปิดตำราความสำเร็จแบรนด์จีนเมื่อมังกรขนาดครองตลาดโลกโดยแนวคิดที่เหนือชั้นจาก Made in China สู่ Created for the World เมื่อแบรนด์จีนกลายเป็นผู้นำนวัตกรรมระดับโลกเรดทอล์ควันนี้เจาะลึกเรื่องการตลาดจีนกับคุณเปี๊ยกบุญชัยลิ้มอภิบุญหนึ่งในคนไทยที่รู้จริงตลาดจีนอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่ในฐานะนักธุรกิจแต่ยังเป็นผู้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้บริโภคชาวจีนมายาวนานกว่า20ปี
1: สนับสนุนโดย The Seahorse Ferry เรือเฟอร์รี่กรุงเทพสมุย
0: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงคุณเปียครับผมมาที่เรื่องของการผลิตและเศรษฐกิจจีนนะครับผมว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดมาตลอดมีช่วง GDP โตเป็นหลักดับเบิ้ลดิจิตตลอดเวลาเลยนะครับผมถอยกลับมาอดีตนะครับสมัยยุคเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยจีนเคยเป็นประเทศที่เป็น OEM มาก่อนบางคนบอกซื่อเจี๊ยตะคงช่างคือรับผลิตอย่างเดียวไม่มีแบรนด์ของตัวเองและเสร็จปั๊บการที่เขาก้าวกระโดดมาแล้วมีแบรนด์ของตัวเองคุณเปี๊ยกมองว่าปัจจัยขับดันเลยและบางช่วงก็จะบอกว่าจีนเป็นแหล่งก๊อปปี้แสดงว่ายุคนี้มันน่าจะมีความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน
2: บ
0: างคนพูดว่าเขาเรียนรู้จากบริษัทที่จ้างเขาผลิตสู่การลองผิดลองถูกและสู่การสร้างแบรนด์ตัวเองอยากให้เราวิวัฒนาการแต่ละยุคได้ไหมครับ
2: โอเคเริ่มจากยุคของท่านประธานาธิบดีเติ้งเฉาผิงก่อนเนาะตอนนั้นมีคำขวัญที่ท่านพูดว่าแมวไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามใช่ไหมขาวหรือดำก็ตามจับหนูให้ได้ก็พอก็เลยเป็นยุคที่เปิดประเทศนะครับเปิดประเทศในยุคแรกเนี่ยสิ่งที่ท่านเติ้งเนี่ยได้ให้เป็นนโยบายก็คือเรื่องการพัฒนาใน4ส่วนด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องการเกษตรอย่างที่2เรื่องอุตสาหกรรมนะครับอย่างที่3ก็คือเรื่อง science and technology ก็คือวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีอย่างที่4ก็คือเรื่องของ self defense นะครับก็คือเรื่องของการกลาโหม
0: ป้องกันตนเอง
2: นะนี่คือ4นโยบายหลักก่อนที่เราจะพัฒนาเปิดประเทศเพื่อพัฒนา4อย่างนี
0: ้
2: นะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่มันมาง่ายที่สุดนะมาง่ายที่สุดก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมเนื่องจากว่าตอนนั้นจีนเพิ่งเปิดประเทศแรงงานถูกใช่ไหมแล้วตลาดก็ใหญ่ความเจ๋งอย่างนึงที่ผมได้สัมผัสเนี่ยของนโยบายจีนเนี่ยมันก็คือการกระจายอำนาจนะกระจายอำนาจในที่นี้เนี่ยเขาแต่ละเมืองเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเจ้าช่างหยินจือนะก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: เจ้าช่างหยินจือก็คือเหมือนเป็นสนับสนุนการลงทุนโดยที่ผู้ว่าของแต่ละเมืองเนี่ยตัดสินใจเองได้หลายๆแบรนด์ก็ตามหรือว่าหลายๆอุตสาหกรรมก็ตามเริ่มเข้าไปตั้งโรงงานในพื้นที่ต่างๆในแต่ละธุรกิจที่ไม่เหมือนกัน
0: โอเค
2: นะฮะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นแถวตงกวนนะก็คืออยู่ใกล้ๆกวางเจานะตงกวนเนี่ยก็จะมีพวกกลุ่มแอสเซสซอรีของคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถืออยู่ตรงนั้นนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นก็คือพอมันเกิดโรงงานอยู่แถวๆนั้นเยอะอ่ะเนื่องจากว่าคนจีน
0: เขามีคลัสเตอร์เลยนะ
2: ใช่ในแต่ละเมืองเนี่ยมันมีจุดเด่นไม่เหมือนกันแล้วมันก็เกิดความแข็งแกร่งของเมืองนั้นแล้วยิ่งประกอบกับตะกี้ที่ผมพูดถึงว่ามันมีเจ้าช่างหินจือเหมือน BOI อ่ะสนับสนุนการลงทุนเอ้ยพอมันมีกลุ่มธุรกิจนี้ขึ้นมาเนี่ยธุรกิจเสริมรอบๆก็โตง่ายขึ้นใช่ไหมจนมันเกิดกลายเป็นสามารถจากซัพพลายเชนต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละเมืองมันสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองขึ้นมาได้นะ
0: โอ้โหนี่เจ๋งมากคือพวกนี้แล้วแต่ละมณฑลแต่ละเมืองก็แข่งขันกัน
2: ถูกต้อง
0: ไอ้การวางแผนว่าแต่ละมณฑลแต่ละเมืองต้องไม่เหมือนกันรัฐบาลกลางกำหนดหรือว่าแต่ละเมืองแต่ละมณฑลเขาเจอได้ไงครับเพราะผมว่าอันนี้น่าสนใจสำหรับคนที่เป็นอย่างคนไทยนะการบริหารราชการแผ่นดินบางทีเราทำอะไรซ้ำๆๆๆกันเขาเกิดมาจากการวางแผนจากส่วนกลางหรือเกิดโดยบังเอิญหรือว่าไงครับ
2: มันเริ่มจากออแกนิกก่อนเนาะอย่างเช่นตะกี้ที่เราพ
0: ู
2: ด
0: ออแกนิกก่อนโอเค
2: มันต้องมีเหมือนตัวจุดเชื้อมาก่อน
0: ซีเดอร
2: ์หรือว่าถ้าเกิดเราพูดถึงอีกเมืองหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแถวฝูเจี้ยนนะครับเมืองผู่เทียนเมืองผู่เทียนเนี่ยเป็นเมืองที่ผลิตรองเท้ากีฬาประมาณ 70-80% ของโลก
0: จริงเหรอฮะคือมันมาจาก OEM ก่อน
2: มันมาจากไหนใช่ไหมอย่างที่บอกว่ามันมีออแกนิกซีดดิ้งขึ้นมาก่อนก็คือแต่ก่อนนี้ฐานการผลิตอยู่ที่ไต้หวัน
0: ครับ
2: แล้วเขาก็ย้ายไปฝูเจี้ยนเพราะมันใกล
0: ้ใกล้
2: มันใกล้แค่ข้ามทะเลไปใกล้
0: ข้ามช่องแคบไปอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่ก็ถึงฝูเจี้ยนละใช่ไหมฮะเริ่มมาจากตรงนั้นก่อนแล้วมันก็เลยเกิดเป็นคลัสเตอร์มามีทำโซทำตัวเชือกทำอะไรอยู่แถวนั้นเยอะมากนะครับ
0: จากยุคนั้นผมขอข้ามมาบางคนก็พูดว่าหลังจากนั้นจีนเก่งมากเรื่องการส่งออกเพราะว่าได้ดุลการค้ากับประเทศที่เป็นคู่ค้านับร้อยประเทศเป็นประเทศได้ดุลการค้าเยอะที่สุดแล้วถึงแม้กระทั่งว่าเจอโดนัลด์ทรัมป์เข้าไปตอนนี้ลดสัดส่วนจากโดนัลด์ทรัมป์หนึ่งที่บอกสัดส่วนการค้าส่งไปสหรัฐอเมริกาตอนนี้เหลือแค่ 3% สินค้าจีนตีตลาดทั่วโลกไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตามแต่ว่ามันก็เป็นแบบนั้นเขาตอบโจทย์ได้ตอนนั้นเนี่ยองค์กรธุรกิจในจีนเขามีวิชั่นหรือเขามีมุมมองอะไรเป็นพิเศษบ้างครับบางคนจะพูดแบบอย่างนี้เลยเขาถูกแต่ที่ผมเชื่อว่าถามคุณเป๊กอาจจะไม่ได้ตอบแค่มิติเดียว
2: ครับ
0: เขาสามารถทำความเข้าใจกับตลาดและตลาดทั่วโลกยังไงครับ
2: ผมใช้แบรนด์มายกตัวอย่างเรื่องนี้ดีกว่านะครับผมยกตัวอย่างแบรนด์ที่ตะกี้นี้เราพูดถึงอันทาเลยหลายคน
0: เรียก
2: อ
0: ัน
2: ทะไม่รู้นะ
0: บางคนเรียกใช่ก็เรียกอันทะ
2: นะอันทาเนี่ยจะตอบเรื่องนี้ได้ดีมากหลายคนเวลาสร้างแบรนด์ขึ้นมามักจะนึกถึงแต่ตัวเองใช่ไหมว่าฉันผลิตอะไรได้ฉันผลิตอะไรดีฉันผลิตอะไรเก่งแต่ลืมมองอีกมุมหนึ่งก็คือแล้วตลาดต้องการอะไรอันท่าทำเรื่องนี้ได้ดีมากๆนะครับเราพูดถึงอันท่าสั้นๆก่อนแล้วกันอันท่าเริ่มจากการเป็น OEM ใช่ไหมแล้วเขาก็เริ่มเห็นเขาเรียกว่าเวจีเนาะเขาเรียกเห็นวิกฤตของตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมาร์จิ้นก็จะน้อยลงฉันก็เป็นแค่ OEM งั้นฉันต้องสร้างแบรนด
0: ์นี่เขาเห็นได้ด้วยตัวเองเลย
2: เห็นได้ด้วยตัวเอง
0: สิขั้นเต้าล่ะ
2: นะครับเขาก็เลยเริ่มจากการที่สร้างแบรนด์อันท่าขึ้นมาแล้วก็ปี1999เนี่ยเขาทุ่มงบตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะ800,000หยวนนะครับจ้างพรีเซนเตอร์ซึ่งเป็นนักปิงปองแชมป์โลกของจีนนะมาเป็นพรีเซนเตอร์นะในการสร้างแบรนด์ของเขาให้เป็นที่น่าเชื่อถือขึ้นมาในตลาดจีนตอนนั้นเรายังไม่เคยได้ยินหรอกแบรนด์อันท่าแต่สิ่งที่ทำให้อันท่าแตกต่างก็คือตะกี้ที่พูดถึงว่าเขามองเห็นช่องว่างของตลาดยังไงอันท่าซื้อแบรนด์หนึ่งมาซื้อลิขสิทธิ์ในการทำตลาดในประเทศจีนของแบรนด์หนึ่งมาก็คือแบรนด์ฟิล่า
0: ของอิตาลี
2: นะครับแบรนด์ฟิล่าของอิตาลีทำไมเขาถึงเห็นช่องว่างตรงนี้แบรนด์ฟิล่าเนี่ยอยู่ในประเทศจีนก่อนหน้านี้มีคนเคยทำมาก่อนละชื่อบริษัทเบล BELLE Bell เนี่ยทำไม่เกิดทำมาหลายปีทำไม่เกิดแต่ฟิล่าเขาทำรีเสิร์ชของตลาดแล้วเขาเห็นช่องว่างอย่างหนึ่งของตลาดความต้องการของบริโภคก็คือว่าถ้าเกิดคนที่อยากจะนอกแม้ว่ามีคนหลายคนเนี่ยแต่งชุดกีฬาไม่ได้จะไปออกกำลังกายหรอกใช่ไหมอาจจะไปยิม
0: ไปใช้ชีวิต
2: หรือว่าถ่ายรูปดูว่าฉันสุขภาพดีนะ
0: โอเค
2: ก็คือเป็นกีฬาแบบแฟชั่นไม่มีใครทำ
0: ไม่ใช่สปอร์ตแวร์แต่กลายเป็นไลฟ์แวร
2: ์ที่ออกแนวสปอร์ตแวร์ซึ่งยังไม่มีใครทำ สมมติเราพูดถึงใส่เสื้อไนกี
0: ้
2: ไปทำงานมันก็ดูแบบมึงจะไปเตะบอลเหรอ
0: มาดูขัน
2: ข
0: าถูก
2: ใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาก็เลยสร้างฟิล่าขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าฟิล่าได้ชื่อแบรนด์จากอิตาลีเราก็รู้อยู่ว่าก็เป็นผู้นำเรื่องแฟชั่นนะครับก็เขาใช้ตรงเนี้ยเป็นจุดแข็งแล้วก็สร้างแบรนด์ฟิล่าขึ้นมาแล้วสิ่งที่เขาทำอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาดึงเพราะว่าฟิล่าก่อนหน้าที่เขาจะเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์ในการทำแบรนด์ในจีนเนี่ยนะครับถูกขายผ่านตัวแทนสิ่งที่เขาทำก็คือเขาดึงสิทธิ์ในการบริหารร้านเข้ามาเป็นของเขาเองหมดเลยนะซึ่งมันทำให้ช่วงแรกของการทำแบรนด์เนี่ยเขาขาดทุนต่อเนื่อง5ปีแล้วปีนึง

0: ขาดทุนเป็นหลักร้อยล้านหยวนแต่เขาก็ยังกัดฟันทำเพราะว่าเขาเห็นช่องว่างตรงนี้แล้วสิ่งที่พอเขาทำสำเร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้จากตรงนั้นคืออะไรก็คือเขาจะได้เรื่องทักษะในการบริหารร้านของเขาเองนะฮะตอนนี้ฟิล่ายอดขายนะยอดขายประมาณ 20,000 กว่าล้านหยวน
1: ผมงงเป๊กนี่ผมงงมากผมไปเมืองใหญ่ในจีน
0: ครับ
1: ฟิล่าที่อื่นน่ะหายไปแล้ว
0: ใช่
1: หรือไม่เด่นกลายเป็นไปจีนอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับแบรนด์ชั้นนำ
0: ใช่
1: อัศจรรย์มากครับผมดูเนี่ยแต่ที่ผมทึ่งกว่าคือมั้ย
0: ครับ
1: คือคุณเป๊กมีข้อมูลทุกอย่างในหัวและเรียบเรียงมันออกมาได้อย่างอัศจรรย์ใจ
0: ไม่เหมือนบ้านเราคือบ้านเราเนี่ยเวลาเราสั่งกาแฟไม่ใส่น้ำแข็งเนี่ยกาแฟมันจะลดเหลือครึ่งแก้วแต่ของจีนเราสามารถเลือกไม่ใส่น้ำแข็งได้มันก็ยังเต็มแก้วอยู
1: ่จริงเหรอ
0: จริงภายใน1สัปดาห์ถ้าคุณขายไม่ได้เท่าไหร่ตกไปทันทีมันมีแบรนด์นึงที่ผมเชื่อว่านะที่บ้านเนี่ยก็ต้อง
2: นามยงกรุ๊ปคือกลุ่มธุรกิจขนส่งทางทะเลและโลจิสติกชั้นนำที่มีประสบการณ์มากกว่า4ทศวรรษครอบคลุมการขนส่งทางทะเลทางบกและทางอากาศด้วยระบบนามยงเทอร์มินอลมีระบบการจัดการสากลสำหรับความปลอดภัยสามารถรองรับ 1,500,000 คันต่อปีเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ของไทยนามยงกรุ๊ปมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่งพร้อมตอบสนองความต้องการด้านโลจิสติกครบวงจร
3: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงหลังจากที่รู้ปัจจัยนะครับที่ผลักดันแบรนด์จีนมาแบบนี้มันจะเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐเองก็ดีนะครับกับอีกหลากหลายปัจจัยทีนี้เรามาเจาะดูแบรนด์จีนสำคัญสำคัญที่คนไทยคุ้นเคยกันบ้างว่าเขาสร้างแบรนด์ของเขานั้นอย่างไรบ้างครับทีนี้เรามาเจาะดูแบรนด์จีนสำคัญสำคัญที่คนไทยคุ้นเคยกันบ้างว่าเขาสร้างแบรนด์ของเขานั้นอย่างไรบ้างครับกาแฟ Luckin Coffee ผมเรียกว่าน่าจะกลายเป็นเบอร์2แล้วล่ะ
0: อันนี้น่าสนใจมากในเรื่องของการตลาดของเขาต้องบอกว่าถ้าเกิดเราพูดถึง Luckin Coffee เนี่ยบริษัทร้านกาแฟสิ่งที่เปรียบเทียบแน่นอนว่า Starbucks
1: เป็นเบนช์มาร์กหลักเลยล่ะ
0: เป็นเบนช์มาร์กหลักแต่คนจีนเนี่ยเขาเข้าใจ Luckin Coffee หรือ Ruixin Cafe เนี่ยว่าเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ต
1: เออเพราะผมเข้าไปนี่สั่งยากนะฮะ
0: ใช่เพราะว่าโฟลเดอร์ของเขาเนี่ยมาจากกลุ่มอินเทอร์เน็ตก็คือคู่เหรียญว่ะอินเทอร์เน็ต
1: โอ้คู่เหรียญว่าง
0: มาจากกลุ่มมาจาก
1: ก็มาจากนักเทค
0: มาจากกลุ่มเทคนะครับก็คือเขาเป็นแบบแนวเดฟเทคมาก่อนเลยอะ
1: โอเค
0: นะแล้วสิ่งที่เขาดู KPI ของเขาก็คือดู monthly active user แล้วสิ่งที่ตะกี้ที่เฮียพูดถึงก็คือเขาสั่งยากเพราะว่ามันต้องสั่งผ่านแอปเท่านั้นมันไม่สามารถจ่ายตังค์ได้แล้วเวลาสั่งเนี่ยเลือกความหวานเลือกความมันเลือกใส่น้ำแข็งไม่ใส่น้ำแข็งใช่ไหมอันนี้ตัดนิดนึงนะสิ่งที่ไม่เหมือนบ้านเราก็คือบ้านเราเนี่ยเวลาเราสั่งกาแฟไม่ใส่น้ำแข็งเนี่ยกาแฟมันจะลดเหลือครึ่งแก้ว
1: ถูกครับ
0: ถูกไหม
1: ถูก
0: เพราะก็คุณไม่ใส่น้ำแข็งมันก็เหลือครึ่งแก้วแต่ของจีนเราสามารถเลือกไม่ใส่น้ำแข็งได้มันก็ยังเต็มแก้วอยู
1: ่โอ้จริงอ่ะ
0: จริง
1: พอดีไม่ต้องหลับต้องนอนกันละ
0: พอเขามี data มากแบบนี้เนี่ยแล้วเขาก็มีข้อมูลการซื้อซ้ำของแต่ละสาขาทั่วประเทศเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือเขาสามารถคัสตอมไมซ์เมนูในแต่ละสาขาได้แล้วเราจะสังเกตว่าที่ Luckin Coffee เนี่ยเขาจะไม่เน้นไปนั่ง
1: เขา
0: จะ
1: เป็น
0: ที่นั่งนิดเดียว
1: ร้านยืนเอาไปเลย
0: ใช่อาจจะ20ตารางเมตร50ตารางเมตรแค่นั้นเองเขาเน้นเรื่อง delivery หรือว่าสามารถเพราะเขาสั่งผ่านแอปเนี่ยคุณสามารถก่อนที่จะถึงออฟฟิศคุณสามารถสั่งไว้ก่อนแล้วไปถึงไปหยิบแบบนี้ก็ได้ต่อมาเรื่องของตะกี้นี้เราพูดถึงเรื่องการขยายสาขาละเรื่องการเมนูเรื่องการเพิ่มยอดขายเนี่ยใช่ไหมเมนูของเขาเนี่ยวิธีการทำการตลาดของเขาเรื่องของการทำเมนูเนี่ยพอเขามี Data ของลูกค้าเยอะเขาสามารถลองผิดลองถูกได้เร็วนะคือจริงๆคีย์เวิร์ดคำหนึ่งของการทำการตลาดเนี่ยมันก็คือการล้มแล้วลุกเร็ว
1: Okay.
0: นะเราลองผิดลองถูกได้เร็วรอบไซเคิลของการลองผิดลองถูกมันสั้นนะวิธีการทำของเขาก็คือเขามีทีม R&D เนาะมีสินค้าออกมาใหม่เยอะแยะไปหมดคือปี2025เนี่ยปีที่แล้วเขามีเมนูใหม่140เมนูแปลว่าอะไรทุก3วันมี1เมนู
1: เขาคิดมาได้ยังไงครับ
0: ก็คือเขามีทีม R&D หลายๆทีมแข่งกันแล้วก็พอทำออกมาปุ๊บเขามี KPI ชัดเจนว่าภายใน1สัปดาห์ถ้าคุณขายไม่ได้เท่าไหร่ตกไปทันที
1: โอเค
0: ไซเคิลของมันเลยสั้น
1: เหมือนตลาดหุ้นเลยเน
0: า
1: ะ
0: โอเคการลองผิดลองถูก
1: ไม่มีดีมานด์ไม่มีคนซื้อก็ถูกคัดออก
0: ต้องคัดออก
1: โอ้โหใครที่บอกว่าจีนไม่เก่งเรื่องมาร์เก็ตติ้งจริงๆนะเขามีอีกมิติหนึ่งอันนี้ผมว่าคนละตำรา
0: ใช้ data driven
1: เขาเห็นพฤติกรรมอยู่แล้วไม่ต้องใช้ทฤษฎีเยอะก็ได้
0: ครับแล้วเขาลองผิดลองถูกได้เร็วใช่ไหมเพราะว่าเอาจริงเรื่องมาร์เก็ตติ้งเนี่ย

0: มันเหมือนสมมติเราเตรียมแบบแคมเปญมาตั้งนานเราปล่อยทีแป๊กต้องมาเตรียมใหม่3เดือนต้องมานั่งคิดแต่ของเขาทำได้ภายใน1อาทิตย
1: ์ครับ
0: ใช่ไหมมันสามารถจบไซเคิลได้เร็ว
1: มาอีกส่วนกันบ้างครับ
0: ครับ
1: บางคนพูดว่าจีนขายได้เฉพาะของถูกแต่ถ้าเกิดเราไปดูแบรนด์พรีเมียมจีนก็มีแล้วผมเคยเจอเสื้อหนังของน้องคนบอกสวยมากผมว่าคุณภาพอิตาลีเลยนะแต่ว่ามันเป็นซงมงซานเซียโยซง
0: โอ้
1: เฮ้ยผู้เล่นน่ะเสื้อหนังจีนสวยขนาดนี
0: ้
1: เขาทำได้ไงครับ
0: คือแบรนด์ซงมงเนี่ยในบ้านเราก็มีแล้วเนอะที่น่าจะเป็นเซ็นทรัลเวิลด
1: ์
0: ใช่ไหมฮะแบรนด์นี้ก็มันจะอีกมิตินึงเลยนะแบรนด์นี้เนี่ยเขาเน้นเรื่องการค่อยๆโตสโลไลฟ์
1: โอ้โ
0: หแบรนด์เขาเริ่มตั้งแต่ปี2013นะครับเจ้าของแบรนด์เนี่ยฟาวเดอร์ของแบรนด์ชื่อว่าคุณฟู่ซง
1: ฟู่ซง
0: ฟู่ซง
1: ที่แปลว่าต้นสนเนี่ยนะฮะ
0: ซงเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจนะจริงๆชื่อซงของเขาเนี่ยมันมาจากคำว่าซงที่ข้างบนมีตัวภูเขาก็คือซันซันเซียเหยาซงข้างล่างก็คือเป็นตัว
1: ผมเข้าใจอ๋อนี่มาจากชื่อเขา
0: ใช่มันมาจากชื่อเขาคุณฟู่ซงเนี่ยเป็นพนักงานออกแบบที่จบมาจากชิงหวาเหมือนกันนะ
1: โอเค
0: ลูกศิษย์ที่เดียวกัน
1: โอ้โ
0: หเขาเป็นดีไซเนอร์อยู่ที่ Google แล้วเขามีอยู่วันนึงเขารู้สึกว่าเขาอยากได้กระเป๋าที่สะท้อนตัวตนของเขากระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์กระเป๋าไปทำงานอะที่สะท้อนตัวตนของเขาถ้าเกิดลองไปค้นชื่อดูก็คือเขาก็ดูเป็นคนธรรมดาผู้หญิงผมสั้นๆแล้วก็ใส่แว่นตาดูแบบเนิร์ดๆแต่เขาก็จะแต่งตัวเรียบๆดูแบบดูสไตล์จีนๆเรียบๆนะครับมันไม่มีแบรนด์ไหนในตลาดหรือว่าแบรนด์ต่างประเทศที่มันสะท้อนตัวตนของเขาได
1: ้ทำเองซะเลย
0: เขาก็เลยทำเองจากการที่ให้คุณแม่เขาช่วยเย็บให
1: ้
0: มันเป็นกระเป๋าใบเขียวใบแรกที่ทำให้เกิดแบรนด์นี้ขึ้นมาพอเขามีกระเป๋าใบนี้เพื่อนของเขาก็เริ่มอยากได้บ้างมันเริ่มมีออเดอร์เข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเขาก็ออกจาก Google แล้วก็เริ่มมาทำแบรนด์อย่างจริงจังโดยที่ช่วงหลายๆปีแรกเนี่ยเขาฐานการผลิตของเขากลับไปที่บ้านเกิดของเขาที่ซานซี
1: ที่ซานซี
0: ที่ซานซีเนี่ยเขาเรียกเป็นกลุ่มอาม่
1: าน
0: ะก็คือเป็นพวกคุณยายคุณย่าที่เกษียณแล้วแล้วก็แต่ว่าเป็นช่างฝีมือนะเขาก็ใช้ เรียกว่าเป็นแรงงานผู้สูงอายุแล้วกันนะ
1: ครับ
0: ให้มีงานทำแล้วคนเหล่านี้เขามีสกิลอยู่แล้วแต่ว่างๆอ่ะไม่มีอะไรทำเขาก็ให้มาช่วยผลิตสินค้าของเขาแล้วมันเป็นแฮนด์คราฟต
1: ์
0: เนาะไหมมันก็ยิ่งสร้างจิตวิญญาณให้กับแบรนด
1: ์มันไม่ใช่อุตสาหกรรมเนาะ
0: มันไม่
1: ใช่ปั๊มกันออกมา
0: แล้วเขามีหลาย มีหลาย VC หรือว่ามีหลายแบรนด์ที่อยากจะออฟเฟอร์เข้าไปลงทุนเขาปฏิเสธการลงทุนเขาต้องการค่อยๆโตแบบที่เขาสะท้อนตัวตนของเขา
1: ซานเซียโยซงเพิ่งรู
0: ้
1: ใต้ภ
0: ู
1: เขา
0: ซาน
1: เซียโยซงใต้ภูเขามีต้นสน
0: ใช่
1: น่าสนใจจริงถอยกลับไปที่เวลาคนบอกว่าของจีนก็โอเคเทคโนโลยีดีหลายคนยอมรับ แต่ทีนี้การยอมรับนะครับของคนในโลกจีนเขาทำอย่างไรบางคนของจีนถ้าที่สุดซื้อป่ะซื้
0: อ
1: แล้วทั่วโลกก็ซื้อถ้าไม่งั้นเนี่ยโลกนี้จีนคงไม่ได้ดูดการค้าเยอะขนาดนั้นนะครับคิดว่ามันเกิดจากการสร้างการยอมรับแบรนด์จีนจงหวอผินผายในทั่วโลก
0: ถ้าจะตอบคำถามนี้มันมีแบรนด์หนึ่งที่ผมเชื่อว่านะที่บ้านเฮียก็ต้องมีก็คือ Xiaomi
1: โอ้แน่นอน
0: มี
1: ไหมแต่ผมแอบงงเลยรู้ไหมมันทำเป็นหมื่น SKU หรือมั้งปัจจุบันแล้วรถยังมีเลยก็น่าสนใจมันมายังไงครับ
0: มันมายังไงเรื่องนี้ก็สนุกมากสิ่งที่เขาทำออกมาก็คือสเปคเทพแต่ราคาจับต้องง่าย
1: เอาอัดราคาก่อนละ
0: อัดราคา
1: อยากจะฝากอะไรว่าคนไทยควรเรียนรู้อะไร
0: มันก็น่าจะทำได้ทำไมไม่มีคนทำการ process ของเราเนี่ยมันง่ายเกินไป
2: เดินทางจากกรุงเทพสู่เกาะสมุยพร้อมรถยนต์ของคุณเปลี่ยนเวลาบนรถให้กลายเป็นเวลาพักผ่อนเติมเต็มการเดินทางด้วยร้านอาหารคาเฟ่และพื้นที่พักผ่อนบนเรือประสบการณ์เดินทางจากกรุงเทพสู่เกาะสมุยสะดวกสบายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่าจากกรุงเทพสู่เกาะสมุย The Sea Horse Ferry ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่คือประสบการณ์
1: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงของจีนก็โอเคเทคโนโลยีดีหลายคนยอมรับ
0: ครับ
1: แต่ทีนี้การยอมรับ นะครับของคนในโลก
0: ครับ
1: จีนเขาทำอย่างไร
0: ถ้าจะตอบคำถามนี้มันมีแบรนด์หนึ่งที่ผมเชื่อว่านะที่บ้านเฮียก็ต้องมีก
1: ็
0: คือ Xiaomi มันมาอย่างไรเรื่องนี้ก็สนุกมากนะครับฟาวเดอร์ของแบรนด์หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นชื่อด้วยซ้ำก็คือคุณเหลยจุนใช่ไหมคุณเหลยจุนเนี่ยจริงๆเขาพลาดเวฟใหญ่มาหลายครั้งตัวที่ทำให้เขาเกิดเป็น Xiaomi ขึ้นมาก็คือเวฟของโทรศัพท์มือถือนะช่องว่างที่เขาเห็นเวฟเนี้ยก็คือว่าตอนนั้นมันก็จะมีแบรนด์ต่างประเทศเลยแต่ถ้าเกิดเราจะดูสเปคเทพๆเนี่ยโอ้โหราคามัน 3,000 หยวน 2,000 3,000 หยวนหมดเลยนะฮะสิ่งที่เขาทำออกมาก็คือสเปคเทพแต่ราคาจับต้องง่ายมีวันของเขาเนี่ยมี1ของเขาเนี่ยก็คือตั้งราคานี่ 1,999 หยวนสเปคโคตรเทพ
1: เอาอัดราคาก่อนละ
0: อัดราคาแต่ไอเดียของเขาเนี่ยคือเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะไม่ได้ทำกำไรจากตัวฮาร์ดแวร
1: ์
0: เพราะเขาเห็นเทรนด์ของสมาร์ทโฟนเนี่ยการทำกำไรมันมีหลายโมเดลถ้าเกิดเราเข้าใจของ Apple เนี่ยก็คือการทำรายได้ของเขาหลักๆมันมาจาก App Store เขาได้ 30%
1: ครับ
0: ถูกไหมแต่ว่าแน่นอนว่าค่าย Android ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแต่เขาก็มีรายได้จากเรื่องซอฟต์แวร์นะเพราะนั้นในระยะยาวเนี่ยเขาต้องการให้ Xiaomi เข้าถึงคนได้เยอะที่สุดแล้วทำกำไรจากเรื่องของซอฟต์แวร์หรือว่าบริการคลาวด์ต่างๆในอนาคตอีกอย่างนึงที่ประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าหมีเฟินหมีเฟินเนี่ยมันก็คือแฟนคลับของ Xiaomi หมีเฟินนะเพราะนั้นที่เขาทำราคาแบบนี้ได้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่มีการขายออฟไลน์เลยเขาขายออนไลน์อย่างเดียวเพราะนั้นต้นทุนของช่องทางการขายของเขาต่ำมาก
1: ไม่ต้องเสียค่าเช่าที
0: ่ไม่ต้องเสียค่าเช่า
1: ลำดับอีโบซาโบไม่มี
0: ใช่ๆนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ทีนี้ตอนที่เขาเริ่มได้2ปีเนี่ยครับภาครัฐเริ่มมีนโยบายหนึ่งก็คือว่าอยากให้สนับสนุนให้แบรนด์ต่างๆของจีนเนี่ยเริ่มใช้ซัพพลายเชนในประเทศนะแต่แบรนด์ตอนนั้นมันก็จะมีคู่แข่งอย่าง ZTE ก็ตามหรือว่าแบรนด์อื่นๆก็ตามเนี่ยก็กังวลว่าเฮ้ยถ้าเกิดไปใช้หน้าจอรวมถึง Xiaomi เองตอนนั้นก็ยังใช้อุปกรณ์หรือว่าส่วนชิ้นส่วนประกอบหลายๆอย่างของต่างประเทศอยู่เขาก็ไม่กล้าแต่ Xiaomi กล้าเลยออกมาเป็น Redmi
1: โอเค
0: หงมีหงเนี่ยมันก็คือมาจากว่าจงหัวหง
1: ความเป็นจีน
0: ความเป็นจีนก็คือเขาใช้ซัพพลายเชนของจีนทั้งหมดแล้วก็ออกราคาออกมาแค่699หยวนคือมันก็เลย
1: ถ
0: ูกลงไปอีกก็เลยฆ่าไอ้พวกแบรนด์ก๊อปทั้งหมดตายหมดเลย
1: โอเค
0: ฉ
1: ันก็พังงาขึ้นมาเป็นเจ้ามูลิ้นไปเลย
0: ใช่ๆนะครับแล้วก็ค่อยๆสร้างจากตรงนั้นทีนี้ตั้งแต่ปี2011ที่เขาออกมีวันอันแรกออกมาเนี่ยจนถึง 3-4 ปีเนี่ยยอดขายของเขาเพราะว่าตอนแรกเขาขายออนไลน์อย่างเดียวเนาะแล้วมันก็เริ่มทำให้ซัพพลายเชนในประเทศเกิดแล้วแบรนด์อื่นก็เริ่มทำตามนะฮะทำให้จุดที่เป็นadvantage ของเขาเนี่ยมันเริ่มด้อยลงนะครับสิ่งที่เขาทำต่อมาก็คือเขาต้องไปสู้ออฟไลน์ละแต่ออฟไลน์ในขณะที่ราคาของเขาถูกแบบเนี้ยนะทำยังไงดีนี่คือโจทย์ที่แก้ยากเหมือนก
1: ัน
0: ใช่ไหมสิ่งที่เขาทำก็คือเขามีขุนพลอยู่คนหนึ่งนะในกลุ่มโฟลเดอร์ของเขาก็คือคุณหลิวเต๋อ
1: หลิวเต๋อ
0: คุณหลิวเต๋อเนี่ยเป็นคนที่ดูแลเรื่องซัพพลายเชนของ Xiaomi ในช่วง 3-4 ปีก่อนที่เขาจะเริ่มเปิดแฟลกชิพสตอร์แห่งแรกเนี่ยคุณหลิวเต๋อเนี่ยได้ไปลงทุนในบริษัทซัพพลายเชนต่างๆ77บริษัทนะแล้วแอบซุ่มพัฒนาสินค้าที่เราเห็นกันทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นเป็นเครื่องฟอกอากาศเป็น power bank เป็นมีแบรนด์เป็นหม้อหุงข้าวเต็มไปหมดเนี่ย200กว่าไอเทมพอเขาเปิด flagship store แห่งแรกขึ้นมามันไม่ใช่แค่มีมือถืออย่างเดียวมาแบกค่าเช่าละมันมีสินค้า
1: อื
0: ่นๆมาแบกค่าเช่าน
1: ี่สุดยอดแห่งการวางแผนโมเดลธุรกิจแล้วนะคร
0: ับ ใช่ๆ
1: ท้ายที่สุดนี้งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกราครั
0: รบ
1: สมมุติว่าคนไทยฟังแล้วบอกวันนี้มีข้อมูลเยอะแยะจากคุณเปียกซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับรวมยุทธจักรแบรนด์จีนได้ในเวลาอันสั้นอยากจะฝากอะไรว่าคนไทยควรเรียนรู้อะไรจากการสร้างแบรนด์ของจีนจากจีนที่ไม่เคยมีอะไรเลยจนจีนที่มีแทบจะทุกอย่างครับ
0: คือถ้าเปรียบเทียบกับไทยเราเนี่ยจีนได้เปรียบเรื่องของ
1: ขนาด
0: เรื่องของประสิทธิภาพในการผลิตนะครับเพราะนั้นพอเรามองย้อนว่าแล้วไทยเราได้เปรียบอะไรก่อนใช่ไห ไหมมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องเนาะซึ่งเราต้องมาคิดวิเคราะห์ดีๆนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของวัตถุดิบอย่างเช่นเอาง่ายๆทุเรียนก็ตามหรือว่ายางพาราก็ตามมันเป็นวัตถุดิบที่จีนเขาผลิตไม่ได
1: ้โอเค
0: นะแต่การ process ของเราเนี่ยมันง่ายเกินไปเราคิดง่ายเกินไปทุเรียนก็ทุเรียนฟิชดรายจบละขายไปละ
1: ไม่ซับซ้อน
0: ไม่ซับซ้อนหรือว่าหมอนกลายเป็นหมอนธรรมดาขายไปละใช่ไหมซึ่งมันง่ายเกินไปจนทำให้จีนเขาก็ทำเองได
1: ้เขาง่ายจนจีนเขาก็ทำเองได้
0: ใช่เขาก็เอาแผ่นยางซื้อแผ่นยางไปผลิตที่จีนดิถูกกว่าอีกเพราะว่าเขาผลิตที่นั่นถูกกว่า
1: Economical scale
0: ใช่ economical scale หรือเทคโนโลยีการผลิตเขาสูงกว่าเอาง่ายๆโรงงานผลิตหมอนยางพาราในประเทศไทยเขาก็ซื้อเครื่องจากจีนอยู่ดี
1: แน่นอนแน่นอน
0: ถูกไหมนะครับนี่คือสิ่งที่คนไทยต้องคิดดีๆว่าแทนที่เราจะผลิตแบบง่ายๆเนี่ยเราใส่มูลค่าอย่างอื่นเข้าไปในการผลิตได้ยังไงบ้างเรื่องที่สองก็คือ culture ที่ไทยมีนะเพราะว่าเราจะสร้างสตอรี่ยังไงก็ตามแต่ culture เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้สร้างกันมาได้ใช้เวลาวันสองวันสร้างขึ้นมาได้นะฮะอย่างเช่น culture ของอาหารไทยใช่ไหม culture ของเรื่องศิลปะการต่อสู้นะมวยไทยอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยคือไอ้เรื่องมวยไทยเนี่ยก่อนหน้านี้นะผมก็เห็นแล้วมันก็รู้สึกแบบลูกผีลูกคนนะเหมือนจะมีใครทำแต่ก็ไม่ได้ทำแล้วจากมวยไทยที่มันมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนหรือมันอาจจะไปในมุมของสปอร์ตที่มันดูมีสีสันมากขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะทำได้ทำไมไม่มีคนทำนี่คือสิ่งที่อยากให้คนไทยคิดในมุมนี
1: ้โอ้โหน่าสนใจมากแล้ววันนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยทางเราจะคุยกันว่าคำคมจะเป็นอะไรแต่ว่าวันนี้คำคมปิดท้ายรายการเนี่ยมาจากคนที่เป็นแขกรับเชิญแล้วก็คุณเปียกสิ่งนั้นผมน่าจะตีความว่านั่นคือระบบคิดของคนว่าถ้าระบบคิดเราดีแม้กระทั่งเราเป็นคนตัวเล็กๆทุกคนที่เล่ามาย่นเจิ้นเฟยก็เคยเป็นคนตัวเล็กเหลยจุนก็เคยเป็นคนตัวเล็กฝูซงเองก็เคยเป็นคนตัวเล็กแต่ที่สุดพวกเขาเดินหน้าได้เพราะพวกเขามีความมุ่งมั่นจันใจเฟิงเขาสร้างจูโตเคยอีเฟยถ้าเกิดว่ายืนอยู่ตรงปากประตูที่ลมเข้าแม้กระทั่งหมูมันก็บินได้วันนี้ขอบคุณมากครับเป๊กอย่างมันขอบคุณครับ

0: การเดินทางหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองจีนหลากมุมกับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะรายการนี้จะช่วยให้คุณผู้ชมรู้จักและเข้าใจจีนมากขึ้นจากหลากมุมหลายมิตินะคะพบกับรายการนี้ได้ทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา 11:30 น.ซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่3แล้วนะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะประเทศจีนนั้นได้ดำเนินนโยบายค่ะตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและสังคมนะคะฉบับที่15ค่ะด้วยการใช้โมเดลช้อปปิ้งทัวริซึมประสานกับนโยบายฟรีวีซ่าเพื่อที่จะดึงดูดนักเดินทางต่างชาติให้เข้ามาจับจ่ายแล้วก็มาสัมผัสเทคโนโลยีที่เมืองอีอูกันอย่างคึกคักโมเดลนี้สร้างการเติบโตและปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ Made in China ของจีนได้อย่างไรวันนี้เราจะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณนะคะ ที่อาจารย์กรุณาสละเวลาให้แก่รายการมองจีนหลักมุมนะคะเราเดินทางมาถึงซีซั่นที่3แล้วค่ะอาจารย์คะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องเมืองนึงของจีนที่เคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองผลิตสินค้าตั้งแต่หมายจิ้มฟัน
1: ยัน
0: เรือรบใช่ไหมคะนั่นก็คือเมืองอีอู
1: ใช่
0: แต่ว่าตอนนี้เมืองอีอูเปลี่ยนโฉมไปแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ใช่อีอูเปลี่ยนโฉมจากตลาดที่เป็นราคาสินค้าราคาประหยัดไปเป็นตลาดที่เป็นสินค้านวัตกรร
0: ม
1: มีเทคโนโลยีมี AI เข้าไปอยู่เพราะนั้นหน้าตาเปลี่ยนทั้งกายภาพก็เปลี่ยนทั้งมูลค่าที่ตลาดอียูที่สามารถสร้างให้กับเศรษฐกิจจีนก็เปลี่ยน
0: เป็นการพลิกโฉมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่15ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์
1: แน่นอนครับผมคิดว่าแผนจีนเนี่ยเขาล้อกันไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่แผน1เนี่ยก็วางรากฐานเรื่องของเหล็กเรื่องของอุตสาหกรรมหนักๆแผน14ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในปี2025เนี่ยเป็นเน้นเรื่องของเศรษฐกิจ

0: ดิจิตัล 5G Big Data Cloud E-commerce อะไรพวกนี้นะครับแต่ในแง่ของสินค้าเนี่ยก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องผมว่าการยกระดับสินค้าจีนเนี่ยในแง่ของมาตรฐานเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่จากแผน14ไปแผน15ซึ่งปัจจุบันเราใช้แผนเขาใช้แผน15อยู
1: ่
0: แผน15เนี่ยผมคิดว่าตัวคีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยน่าจะเป็นจากคำว่าเปลี่ยนจากคำว่าดิจิตอลอีโคโนมีไปเป็น AI อีโคโนมีเพราะนั้นก็ล้อกับแผน14มาแผน15ผ่านทางสินค้าที่เราได้เห็นว่าในสินค้าแต่ละตัวของจีนเนี่ยมีนวัตกรรมอยู่ในนั้น การเปลี่ยนจากทางกายภาพในแง่สินค้าและเปลี่ยนมูลค่าด้วยมันไม่ใช่มันมีอันที่3ที่เปลี่ยนก็คือคนที่เข้าไปในตลาด EU เนี่ยมีหลากหลายมากขึ้นเมื่อก่อนคนที่จะเข้าไปคนทั่วไปก็เข้าไปซื้อสินค้า
1: ค่ะซึ่งเป็นสินค้าราคาประหยัด
0: ใช่
1: พูดง่ายๆคือสินค้าราคาถูกนั่นเอง
0: ใช่ปัจจุบันผู้นำเข้าทั้งผู้นำเข้าผู้นำเข้าต่างประเทศเนี่ยไปตลาด EU เพื่อจะนำสินค้านวัตกรรมเนี่ยไปขายในประเทศเขา
1: ค่ะ
0: ที่น่าสนใจคือว่าเมื่อก่อนคงไม่มีปัจจุบันก็คือเป็นกลายเป็นตลาด EU กลายเป็นตลาดที่เป็นbusiness matching จับคู่ธุรกิจไปด้วยเห็นไหมฮะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยวันนี้ที่จีนมาจนถึงวันนี้ผมคิดว่ากรณีของตลาด EU เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จที่สำคัญให้เห็นได้ชัดเจนว่าถ้าเราพูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนเนี่ยประสบความสำเร็จยังไงตลาด EU เป็นหนึ่งในนั้นที่จะฉายภาพให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าเขาประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจยังไงมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี
1: ้
0: มันมีเป็นตลาด EU เป็นตลาดที่มีความแยบยนต์คำว่าแยบยนต์ของผมเนี่ยหมายความว่าปกติจีนเนี่ยส่งสินค้าไปตลาดโดยเฉพาะยิ่งตลาดใหญ่ๆอย่างอเมริกายากเพราะเจอภาษี
1: สงครามการค้า
0: เจอสงครามการค้าแต่จีนไม่ลดกำลังการผลิตยังผลิตเท่าเดิมเมื่อผลิตเท่าเดิมสินค้าไปอเมริกายากก็คงเหลือในประเทศเยอะสิ่งสำคัญก็คือวิธีกระตุ้นและการระบายสินค้าที่ผลิตเยอะๆเนี่ยมาซื้อตลาด EU เห็นไหมฮะกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศด้วย
1: ค่ะจากที่ก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินแนวความคิดที่หลายประเทศวิพากษ์วิจารณ
0: ์
1: ว่ามี over capacity บ้างล่ะอะไรบ้างล่ะเอาสินค้าส่วนเกินไปขายในต่างประเทศตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว
0: กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศที่ยังผลิตเกินคนภายในประเทศอาจจะบริโภคไม่หมดดึงคนต่างประเทศเข้ามาดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาช่วยบริโภคในสินค้าจีนที่ผลิตเยอะๆมาด้วยนี่คือความเก่งของรัฐบาลจีนแล้วท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผมว่าท่านพูดในหลายวาระว่าเศรษฐกิจจีนในพัฒนาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงในอนาคตจะต้องขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจแบบนวัตกรร
1: ม
0: ภาษาอังกฤษใช้คำว่า innovation driven economy ใช่ไหมฮ
1: ะ
0: เพราะนั้นสินค้ามันถูกขยับจากสินค้าที่ราคาประหยัดเป็นสินค้าที่มีนวัตกรร
1: ม
0: พอสินค้าเป็นนวัตกรรมมูลค่ามันก็เพิ่มสูงขึ้น
1: อาจารย์ฉายให้เห็นภาพยิ่งตอกย้ำคำที่เขาเคยพูดกันว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆจีนทำอาจารย์คะการที่จะมาเป็นแบบนี้ได้จากที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์โปรยมาตั้งแต่ต้นว่าเมือง EU เนี่ยเป็นเมืองที่เคยผลิตสินค้าราคาถูกตั้งแต่ไม้จิ้นฟันไปจนถึงเรือรบแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นการผลิตสินค้านวัตกรรมแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดอะไรของรัฐบาลจีนในยุคนี้คะอาจารย
0: ์สะท้อนให้เห็นแนวคิดว่ารัฐบาลจีนเวลาตั้งเป้าหมายในการพัฒนาหรือการทำอะไรสักอย่างเนี่ยประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องอาศัยปัจจัยหลายๆด้านเข้ามาประกอบคำว่าหลายๆด้านที่ผมพูดถึงเนี่ยเขาเป็นไปตามที่เขาวางเอาไว
1: ้
0: นอกจากจะทำเรื่องของยกระดับสินค้าเป็นสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วเนี่ยฟรีวีซ่าเขาก็ทำคืนภาษีให้นักท่องเที่ยวเขาก็ทำทันที buy now refund nowซื้อทันทีรีฟะคืนภาษีทันที
1: นี่ก็ยิ่งช่วยกระตุ้นให้คนต่างชาติเนี่ยเข้าไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปเที่ยวด้วย
0: คนต่างชาตินักท่องเที่ยวก็อยากจะไปรู้ว่าระบบการชำระเงินของจีนที่ทันสมัยเป็นแคชเรทอ
1: ่ะ
0: ไม่ต้องชำระด้วยเงินสดอ่ะเป็นยังไงผมก็ยังอยากจะไปใช้ระบบของเขาเหมือนกันมันพร้อมกันหมดเลยแล้วสินค้านวัตกรรมของเขาเทคโนโลยีของเขาเนี่ยมันเอื้อมถึงได้มันหาซื้อได้ง่ายมันไม่ได้แพงเกินไปคนอาจจะบ่นว่าเอาก็แต่ว่าใช้ในระยะเวลาก็สั้นๆถ้าเราคิดว่าเวลาสั้นๆเนี่ย

0: 1ปี2ปีเนี่ยเดี๋ยวเขามีนวัตกรรมใหม่เข้ามาอีกนะ
1: อาจารย์เคยซื้อมาใช้ไหมคะสินค้านวัตกรรมจาก EU เหรอคะ
0: ใช่ไม่ได้จาก EU จากเมืองอื่น
1: ๆแล้วเป็นยังไงคะคุณภาพสินค้า
0: ผมคิดว่าใช้ประมาณ2ปีด้วยราคาที่ประมาณหนึ่งเนี่ยผมว่าโอเคนะแล้วก็คุ้มกับผมคิดว่าคุ้มกับเงินที่ผมจ่ายไปเพราะว่าเฮ้ยเขามีนวัตกรรมแบบนี้ไว
1: ้
0: เขามีเทคโนโลยีแบบนี้มันง่ายสำหรับผู้ใช้มากๆเลยผมโอเคนะสำหรับราคาขนาดนั้นผม
1: ชื่อโดร
0: น
1: ไหมคะสินค้าที่อาจารย์
0: สินค้าเนี่ยก็เป็นโดรนเป็นโดรน
1: อ๋อเป็นโดรน
0: แต่ไม่ใช่เป็นโดรนเพื่อจะในอุตสาหกรรมนะโดรนเพื่อจะตามตัวผมมาเวลาผมวิ่งเนี่ยไอ้โดรนนี่มันจะตามตัวผมผมหยุดมันก็หยุดอะไรประมาณนี
1: ้ถ่ายภาพไปได้ด้วย
0: ใช่
1: เห็นภาพอยู
0: ่ผมไม่สามารถซื้อจากประเทศไหนได
1: ้
0: ต้องซื้อจากแบบอันเนี้ยเทคโนโลยีแบบเนี้ยจากประเทศจีน
1: ค่ะอาจารย์ค่ะกว่าที่ EU จะมาเป็นแบบทุกวันนี้ที่จีนชูขึ้นมาเป็นเมืองเป้าหมายทางเศรษฐกิจใหม่เนี่ยนะคะหรือจะเรียกได้ว่าเป็นใบพัดใหม่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเนี่ยค่ะเขาใช้เวลานานไหมคะอาจารย
0: ์EU เนี่ยมีมา44ปีผมคิดว่าช่วงที่เขาพัฒนาเป็นสินค้าเทคโนโลยีจากสินค้าราคาประหยัดเป็นสินค้าเทคโนโลยีเนี่ยผมคิดว่า5ปีหลัง5ปีหลังเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแผน14ที่ส่งผลทำให้หน้าตาของสินค้าในตลาด EU เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเนี่ยคือจีนเนี่ยนอกจากตลาด EU แล้วผมคิดว่าการพัฒนาเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันไม่ได้มาด้วย เร็ววันนะเขาวางแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นความสำเร็จของการพัฒนาจีนทั้งโดยรวมสินค้าอุตสาหกรรมตลาด EU เนี่ยมันไม่ได้วันเดียวเขาวางไม้ต่อเขาส่งไม้ต่อแต่ละแผนพัฒนาเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ประเทศไทยเองหรือประเทศอื่นๆเนี่ยควรจะเรียนรู้จากการพัฒนาเศรษฐกิจจีนที่เขาทำอย่างไรที่เขาประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมาย
1: ค่ะเมื่อพูดถึง EU อาจารย์คะแล้วก็ฟังในสิ่งที่อาจารย์บอกว่าเขาวางเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนตั้งแต่แผนเศรษฐกิจฉบับต่อฉบับก็ทำให้นึกถึงช่วงที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินเมืองเป้าหมายหรือว่ามณฑลเป้าหมายของจีนอยู่เรื่อย
0: ๆ
1: เริ่มมาตั้งแต่เซินเจิ้นแล้วก็มาถึงกวางตุ้งที่ได้รับการชูให้เป็นพื้นที่แห่งเทคโนโลยีนวัตกรรมล่าสุดก็คือเมือง EU อาจารย์มองแนวความคิดของจีนในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อที่จะให้เป็นพระเอกเป็นนางเอกของแผนแต่ละแผนอย่างไรนะคะความแยบยลของเขาเนี่ย
0: ความแยบยลของเขาก็คือว่าเขาจะไม่ผลักดันเมืองหลักๆเมืองหลักๆไปเรื่อยๆแต่เขาจะกระจายความเจริญการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาเศรษฐกิจนวัตกรรมไปยังเมืองรองอย่างเช่น EU เนี่ยคืออำเภอหนึ่งนะเขากระจายความเจริญไปสู่ชนบทไปสู่อำเภอหนึ่งชื่อ EU หนูอยู่ในมณฑลเจ้อเจียงห่างจากหังโจก็เป็นเมืองเอกของเจ้อเจียง120กิโลถ้าเทียบกับประเทศไทยก็ผมคิดว่าเป็นจังหวัดกับจังหวัดเช่นจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลาประมาณนี้นะครับแต่เขาสามารถจะกระจายความเจริญไปได้ด้วยนโยบายภาพรวมของเขาอะที่เน้นเป็นสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีแต่สามารถลงไปชนบทได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแผนที่เขาเซตไว้เนี่ยมันถูกส่งไปที่ความเจริญในระดับชนบทสร้างรายได้ของคนในท้องถิ่นสร้างงานของคนในท้องถิ่นมีความแยบยลแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายของเขาจริง
1: ๆ
0: นะครับผมคิดว่าองคาพยพตั้งแต่ระดับผู้นำท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหรือมณฑลระดับส่วนกลางและท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นไปตามของรัฐบาลนโยบายระดับมหาภาคลงไปพร้อมๆกันบ้านเราก็จะเห็นว่าความเจริญนี่ก็จะอยู่กรุงเทพโอเคแล้วก็เมืองหลักๆในต่างจังหวัดแต่ของเขาเนี่ยไปต่างจังหวัดเจริญเหมือนใกล้เคียงกับปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นอย่างที่คุณเจเจพูดถึงมันไปพร้อมๆกันหมดเลยเพราะนั้นความรายได้ของคนจีนเนี่ยช่วงหลังๆถูกยกระดับเพิ่มสูงขึ้นรายได้ต่อหัวคนจีนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากๆเลยเร็วมากๆเลยครับ
1: นั่นจึงทำให้เราได้เห็นว่าสินค้าทุกวันนี้ของจีนไม่ใช่เป็นสินค้าราคาประหยัดอีกต่อไปแล้ว
0: ใช่
1: แต่ว่าเป็นสินค้าคุณภาพสูง
0: ขึ้นอยู่กับว่าประเทศจีนเนี่ยเขาผลิตให้เราเลือกคุณอยากซื้อราคาสินค้าราคาถูกคุณก็ไปอีกระดับนึงคุณอยากซื้อสินค้าที่คุณภาพราคาสูงขึ้นคุณก็ได
1: ้
0: หรือคุณอยากจะซื้อสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขาก็มีเพราะนั้นเขามีให้เลือกหมดเลยราคาประหยัดราคาถูกราคากลาง

มีคุณภาพสูงขึ้นเขายกระดับขึ้นมาและปัจจุบันเนี่ยสินค้าที่เขาขายคือสินค้าที่มีมูลค่าสูงและมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยู่ในนั้นสิ่งสำคัญที่จีนกำลังทำเพื่อเพราะก็ถูกล้อมจากโลกเนี่ยเพื่ออะไรครับคาร์บอน

0: ต่างของจีนเนี่ยเราเห็นประเทศจีนมีต้นไม้เขียวไปหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนใช้คำนี้การพัฒนาเศรษฐกิจจีนเป็นยั่งยืนเทคโนโลยีนวัตกรรมและความยั่งยืน
1: ซึ่งก็สอดคล้องกับคำที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุไว้ชัดเจนแล้วก็รวมไปถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเขาด้วยที
0: ่ 10% 15%คงไม่ต้องการแผนพัฒนา14 15 15ปัจจุบันเนี่ยขอให้โต 4-5% แต่ยั่งยืนสร้างรายได้ไม่ลดกำลังการผลิตของโรงงานลงสร้างรายได้สร้างงาน
1: อาจารย์คิดว่าใบพัดใหม่ของเศรษฐกิจจีนเนี่ยค่ะจะช่วยให้ปีนี้ GDP ของจีนจะโตได้เกิน 5% มั้ยคะ
0: เราดูประวัติศาสตร์ล่าสุดแผน14โต 5% โต 5% เจอหลากหลายมากเลยเจอเรื่องของกำแพงภาษีจากสหรัฐเจอเรื่องการกีดกันทางการค้าโน่นนั่นนี่นะครับสามารถทำได้ 5% เพราะนั้นคุณเจเจถามผมว่าแล้ว15เนี่ยไหวไหมผมคิดว่าตามเป้าหมาย15นี่ก็ตั้ง 4-5% นะครับ 5% ผมก็ไปถึงแน่นอน
1: จะว่าไปแล้วอาจารย์ค่ะจีนนี่ยิ่งกว่าแมวเก้าชีวิตเองนะคะเพราะว่าโดนตีกรอบรอบด้านแต่เขาก็ยังสามารถเอาตัวรอดได้อะค่ะอาจารย์
0: จีน
1: สิ่งที่สำคัญคืออะไร
0: จีนพัฒนาแล้วก็เป็นสิ่งที่สหรัฐอเมริกากังวลมากๆคุณเจเจถามว่าแล้วทำไมเขาถึงทำได้ขนาดนั้นผมคิดว่าระบบการเมืองของเขาเป็นไปตามเป้าหมายระบบการตั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจทำได้ตามเป้าหมายการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการแก้ปัญหาของเขาเป็นไปตามเป้าหมายปัจจุบันเนี่ยและจีนไม่มีปัญหาเศรษฐกิจเลยจีนมีปัญหาเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์มากๆนะผมคิดว่าวันนี้ผมและคนทั่วโลกเนี่ยลืมว่าจีนมีปัญหาเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์แล้ว
1: ฟองสบู่แตก
0: เรื่องภาคอสังหาริมทรัพย์แต่เขาสามารถที่จะไม่ให้โลกนี้มันลามไประบบเศรษฐกิจของเขาแก้ปัญหาด้วยการลงโทษหรือการเข้าไปแก้ปัญหาโดยรวมทั้งหมดนะไม่ให้มันมีปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์อันที่หนึ่งอันที่สองเขาผลักดันในเซกเตอร์อื่นที่เพื่อจะไปจุนเจือในสิ่งที่มันฟุบอยู่ขณะนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์จีนนี่เยอะมากนะครับ 30% ใหญ่มาก 30% GDP อ่ะแต่เขาพยายามหาเซกเตอร์อื่นเข้าไปเติมเต็มและพัฒนาในตรงอื่นเพื่อจะไปกลบปิดไม่ใช่ไปกลบไปปิดไม่ให้มันลามกันไปและไปชดเชยครับผม
1: งั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ต่อนะคะว่าแล้วประเทศไทยของเราล่ะจะทำแบบนี้ได้หรือไม่โมเดลนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะ

0: เดอะซีนอนทีวีสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับพิธีมหาพุทธาภิเษกพายันมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกที่บมจ.อสมท.ได้จัดสร้างขึ้นพร้อมโอกาสสุดพิเศษพูดคุยถึงที่มาของการสร้างพายันจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารก่อนพาไปชมพิธีมหาพุทธาภิเษกณพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเดอะซีนอนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
1: ผมอยู่ในอุโมงค์ความร้อนเขาบอกว่า800ถึง 1,200 องศาเซลเซียสครับดินเหนียวแดงเนี่ยนะ
2: โอ้เขาดินเฉพาะที่นี่ที่เดียวการลำเลียงออกเนี่ยหาดูได้ยากกว่าที่แบบสุ่มไฟนะ
1: แข่งกับเวลา
2: ใช่
1: แข่งกับความร้อน
2: ใช่
3: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:00 น.

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองจีนหลากมุมนะคะเรายังคงอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะอาจารย์ขา
1: ครับ
0: ประเทศไทยของเราก็ไม่แพ้จีนนะถ้าเรามองกันในแง่จุดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวนะคะเรื่องความน่าประทับใจในเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเราจะสามารถนำแนวคิดแบบช้อปปิ้งทัวริซึมผสานกับนวัตกรรมอะไรแบบจีนเนี่ยมาปรับใช้กับบ้านเราได้
1: ผมเสริมคุณเจเจว่าขณะนี้เนี่ย เครื่องจักรตัวใหม
0: ่
1: ของประเทศจีนก็คือท่องเที่ยวแต่ลงลึกไปกว่านั้นก็คือว่าเวลาเราพูดถึงท่องเที่ยวประเทศจีนเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจีนก็มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจท่อง

0: เที่ยวเชิงธรรมชาติท่องเที่ยวเชิงอาหารอาหารจีนอร่อยท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยาแผนโบราณนี่เขาก็ดีมากๆช่องเวลเนสอะไรพวกนี้ New Engine เครื่องจักรตัวใหม่ของเขาขณะนี้ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องท่องเที่ยวเชิงช้อปปิ้งซึ่งคุณเจเจถามว่าเราสามารถปรับใช้ยังไงผมคิดว่าประเทศไทยก็น่าจะเรียนรู้จากตรงนี้ที่เขาประสบความสำเร็จแต่ตอนนี้เอาจีนก่อนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของท่องเที่ยวเชิงช้อปปิ้งของประเทศจีนเราพูดถึงว่าสินค้าจีนได้ถูกพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีนวัตกรรมเทคโนโลยีมากขึ้น
1: ค
0: นทั่วโลกอยากจะไปซื้อสินค้าประเทศจีนเพราะนั้นก็ไปช้อปปิ้งในสินค้าเหล่านี้เที่ยวด้วยและช้อปปิ้งซื้อสินค้าของประเทศจีนไปด้วย อันที่สองก็คือว่าจีนเปิดประเทศโดยการเอาแบรนด์ดังๆแบรนด์ระดับสากลที่ดังๆทั่วโลกเน
1: ี่
0: ยที่ไม่ใช่ของเขาเนี่ยไปสามารถหาซื้อได้ที่ประเทศจีนคุณสามารถซื้อได้ที่ปักกิ่งคุณสามารถได้ซื้อได้เซี่ยงไฮ้
1: ค
0: ุณสามารถซื้อได้ที่เซินเจิ้นหรือกวางโจวอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นถ้าผมเป็นนักท่องเที่ยวผมสามารถที่ซื้อสินค้าของประเทศจีนได้ด้วยที่เป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับที่ทันสมัยด้วยนะสองผมสามารถผมอยากจะซื้อแบรนด์เดมผมก็ซื้อได้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่เขาเก่งมากก็คือว่าประเทศจีนไม่ได้ลดกำลังการผลิตลงเพราะนั้นเอานักท่องเที่ยวกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปสู่ในโมเดลที่เรียกว่าช้อปปิ้งทัวริซึ
1: ม
0: ไปบริโภคไปใช้สินค้าของเขาที่เขายังผลิตเยอะๆถามว่าประเทศไทยเขามีโครงการประเทศจีนยังมีโครงการเช่นช้อปปิ้งไชน่าช้อปปิ้งอินซิตี้ในเมืองใหญ่ๆเขามีโครงการอีกหลายๆโครงการที่ไปผลักดันให้ช้อปปิ้งทัวริซึมของเขาท่องเที่ยวเชิงช้อปปิ้งของเขาเนี่ยโตขึ้นปัจจุบันเนี่ยมูลค่ามันอาจจะไม่สูงมากประมาณผมจำได้ว่าประมาณสัก 20% ของรายได้นักท่องเที่ยวที่เข้าไปในเซกเตอร์นี
1: ้
0: ประเทศไทยสามารถทำได้แต่ประเทศไทยจะต้องรู้ตัวเองว่าเราเก่งอะไรเราไม่ได้เก่งเทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างประเทศจีนแต่เรามีอะไรที่เราเก่งเรามีสินค้าเกษตรเรามีสินค้าแปรรูปเรามีวัฒนธรรมของเขาประเทศจีนเขาก็มีวัฒนธรรมของเขาเป็นจุดเด่นของเขาเราก็มีของเราเราเอาจุดเด่นของเราที่มีเนี่ยแหละครับอย่างประเทศจีนเนี่ยได้ทำไปพร้อมๆกันในองค์ประกอบพร้อมๆกันแต่เราจะต้องจอบโจทย์ว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเราปลอดภัยไห
1: ม
0: ราคาเป็นธรรมไหมสินค้าเรามีคุณภาพไหมเราจะควบคุมสิ่งเหล่านี้อย่างไรเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนะคร
1: ับ ก็ต้องทำงานกันทั้งองคาพยพ
0: ใช
1: ่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ที่สำคัญที่สุดก็คือหน่วยงานของภาครัฐด้วย
0: ครับผมว่าตรงนี้เราสามารถเรียนรู้ช้อปปิ้งทัวริซึมของประเทศจีนได้เลยนะประเทศจีนเขาก็มีเมืองช้อปปิ้งของเขามณฑลที่ช้อปปิ้งของเขาเราสามารถออกแบบดีไซน์ได้เลยกรุงเทพถ้าอยากจะมาเที่ยวกรุงเทพเนี่ยช้อปปิ้งอะไรบ้าง
1: แฟชั่น
0: แฟชั่นอัญมณีนะครับเครื่องสำอางนะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของไทยนะครับแต่ต้องย้ำว่าเป็นแบรนด์ไทยนะเพื่อจะเกิดในมูลค่าเพิ่มให้กับผู้การไทยถ้าเราไปภูเก็ตไปภูเก็ตนอกจากจะเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับสามารถจะซื้อสินค้าที่เป็นน่าจะเป็นเวลเนสกลุ่มอาหารสุขภาพนะครับ อากาศดีๆอะไรประมาณนี้ถ้าเราไปขึ้นไปภาคเหนือไปเชียงใหม
1: ่
0: เราน่าสามารถซื้อได้สินค้าที่เป็น อะไรนะวัฒนธรรมร้านนาของเชียงใหม่ภาคเหนือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆที่มันออกสไตล์ของภาคเหนือของวัฒนธรรมภาคเหนืออะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเราต้องชูจุดขายเหล่านี้นะครับเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาครับ
1: ที่สำคัญคือต้องทำให้ต่อเนื่องใช่ไหมคะอาจารย์
0: ถูกต้อง
1: ไม่ใช่ว่าทำเป็นแบบตอนๆเป็นช่วงๆ
0: ใช่แล้วก็ไม่ต้องตามจีน 100% คำว่าไม่ต้องตามจีน 100% เนี่ยอ๋อเราจะต้องมีสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมเหมือนจีนเราสู้เขาไม่ได้เขามีเทคโนโลยีของเขาเราจุดเด่นของเขาของเราเนี่ยที่มีอยู่ในขายแล้วเราก็สามารถขายได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะคะ
0: ยินดีครับ
1: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังเป็นกำลังใจนะคะให้กับผู้ประกอบการชาวไทยแล้วก็ประเทศไทยด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดอาจารย์ได้เน้นย้ำไว้แล้วว่าเราจะต้องพิสูจน์ตัวตนของตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยมีดีตรงไหนแล้วก็เด่นตรงไหนนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะ
0: ยินดีครับคุณเจเจครับ
1: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวณิชค่ะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนด้วยนะคะวันนี้ท่านมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูนวัตกรรมแล้วก็ความทันสมัยนะของประเทศจีนอีกแง่มุมนึงค่ะ

0: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิลนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
1: Many people think that Bill has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
0: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
2: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหลงกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดทเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา4โมงเย็นทางช่อง9กด30
3: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1
4: คอลัมน์ซีโรดไทยเส้นทางสายไหมสายใยไทยจีนซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักข่าวไทยกับศูนย์การสื่อสารและประสานงานระหว่างประเทศหนานหนิงจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักคลองผิงลู่คลองใหญ่สายแรกของจีนที่เชื่อมแผ่นดินออกสู่ทะเลอันนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสทองของโลจิสติกและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะนำไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอาเซียนค่ะ
5: การเปิดเส้นทางเดินเรือคลองผิงลู่คลองใหญ่สายแรกของจีนที่เชื่อมต่อแม่น้ำกับทะเลถือได้ว่าเป็นโครงการแห่งศตวรรษของเขตปกครองตนเองกวางซีจวงซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมความได้เปรียบของนครหนานหนิงคือลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ติดกับอ่าวเปยปูแต่ในอดีตเส้นทางคมนาคมทางน้ำไม่เอื้อต่อการเดินเรือทำให้เรือสินค้าต้องอ้อมไปทางแม่น้ำจูเจียงเพื่อออกสู่ทะเลทำให้ต้นทุนสูงและใช้เวลานานการเปิดคลองผิงลู่จึงเป็นความหวังใหม่ที่จะช่วยให้เรือสินค้าจากนครหนานหนิงออกสู่ทะเลได้โดยตรงผ่านท่าเรือชินโจย่นระยะทางได้อย่างมากด้วยความที่หนานหนิงเป็นศูนย์กลางหลักของความร่วมมือกับอาเซียนกลุ่มในเครือบริษัทชินฉือจึงทุ่มทุนระยะแรก700ล้านหยวนหรือราว 3,500 ล้านบาทจัดตั้งฐานการผลิตอัจฉริยะเรือพลังงานใหม่ในเขตอุตสาหกรรมหลิวจิงเมืองใหม่ตะวันออกของหนานหนิงหูปินเซิงแห่งเครือบริษัทชินฉือเผยว่าคลองผิงลู่คือปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดต่อการตัดสินใจตั้งฐานการผลิตในหนานหนิงเพราะคลองผิงลู่จะช่วยให้ขนส่งวัตถุดิบทางเรือเข้าสู่โรงงานโดยตรงซึ่งจะลดต้นทุนโลจิสติกลงได้อย่างมากคลองผิงลู่ทำให้หนานหนิงกลายเป็นเมืองยุทธศาสตร์เชื่อมโยงภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้และตอนกลางของจีนเข้ากับอาเซียนและรองรับการย้ายอุตสาหกรรมจากภาคตะวันออกของจีนนั้นหนิงจึงมุ่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจคลองผิงลู่แล้ววางผังสร้างนิคมอุตสาหกรรมริมท่าเรือเน้นอุตสาหกรรมใหม่เช่นรถยนต์พลังงานใหม่ชิ้นส่วนอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์การผลิตขั้นสูงการเปิดคลองผิงลู่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันสินค้าสู่ตลาดอาเซียนด้วยจึงเป็นที่สนใจของลูกค้าจากประเทศไทยเวียดนามและกัมพูชาจึงนับได้ว่าคลองผิงลู่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการเปลี่ยนโฉมโครงสร้างเศรษฐกิจของเขตปกครองตนเองกวางซีและภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนตามที่ทางการมุ่งมั่นพัฒนาแถบเศรษฐกิจคลองผิงลู่ให้เป็นแถบเศรษฐกิจทองคำ
4: หมดเวลาของรายการมองจีนหลักมุมแล้วนะคะพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะเวลา 11:30 น.วันนี้ดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุลและทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ

ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาคงจำกันได้ใช่ไหมครับว่ามีสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่ถือเป็นพระเอกเลยนั่นก็คือฟ้าทลายโจร

0: รายงานการใช้พืชสมุนไพรในประเทศไทยประมาณ 2,187 ชนิด
1: พืชทุกชนิดที่เป็นพืชสมุนไพรก็กินได้ไหมครับ
2: ไม่มีพืชใดไม่เป็นยาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพืชทุกชนิดจะใช้กินได้นะคะ
3: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
4: หารมารอบเนี่ยไม่เหมือนมารอบที่แล้วเลยข้ารู้สึกแปลก
5: ข้าทำอะไรอ่ะแม่ตังโตตังโต
3: กลับประพฤกษ์และมูกุมวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
6: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิลนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
7: Many people think thatYou has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
6: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
8: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ 7:00 นเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ข่าวเสาร์อาทิตย์จากสำนักข่าวไทยมาแล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายน2569เที่ยงวันนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนครับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณครับ
1: ดิฉันวณิษฐาสมัครสรุธค่ะแล้ววันนี้ล่ามภาษามืออาจารย์ไพวัลย์แสงสุนทรค่ะทักทายคุณผู้ชมอีกหนึ่งช่องทางนะคะเช่นเคยสามารถรับชมคู่ขนานกันได้ค่ะผ่านทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยค่ะวันนี้ข่าวติดตามกันส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวของเด็กทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กเพียงแค่1ขวบเท่านั้นที่พาไปโรงพยาบาลแล้วจะต้องตัดผ้าก๊อซปรากฏว่าผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยแทนที่จะตัดแต่ผ้าก๊อซแต่ว่าไปตัดนิ้วจนทำให้นิ้วชี้ของน้องขาดต่อไปแล้ว2ครั้งนะคะถึงแม้ว่าครั้งที่2จะสำเร็จแต่ว่าในระยะยาวจะเป็นอย่างไรแล้วก็ถามหาความรับผิดชอบกับทางโรงพยาบาลด้วย
0: เดี๋ยววันนี้มีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้มาฝากกันนะครับเอามาเป็นอุทาหรณ์โดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งคนที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการพยาบาลกันด้วยอยากจะให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะกับเด็กเล็กๆนะครับวันนี้ข่าวค่อนข้างจะหนักแล้วก็สะเทือนใจกันพอสมควรเพราะฉะนั้นข่าวแรกวันนี้จะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่ดีๆเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนรอให้กำลังใจน้องกันอยู่ผมกำลังพูดถึงน้องเนเน่รอยัลน้องคนเก่งคนนี้กำลังจะเดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไปแข่งขันในรายการอเมริกันก็ทาเลนต์ในรอบชิงชนะเลิศในช่วงของวันที่22กันยายนตามเวลาประเทศไทยหรือว่า23กันยายนเวลาของประเทศสหรัฐอเมริกาน้องก็ยังคงใช้เวลาระหว่างที่อยู่ที่ภูเก็ตนะคุณผู้ชมไปรวมวงดนตรีเล่นกับเพื่อนที่ตลาดนาคาเดี๋ยวให้ไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยน้องตอนนี้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ไปแล้ว
1: โอ้เป็นไม่ใช่แค่ในไทยนะระดับโลกนะคะ
0: ขวัญใจคนทั่วโอ้โหทั่วทั้งภูเก็ตรวมทั้งชาวต่างชาติกันด้วยเดี๋ยวให้ไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยฮะ

นี่โอ้โหก็เรียกว่าไม่มีพื้นที่นะคะที่อยู่ด้านหน้าเลยนะคะตั้งแต่ติดขอบเวทีทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายเราจะมีโอกาสได้ใกล้ชิด

0: ช้คำว่าศิลปินระดับโลกเนี่ย ขนาดนี้ อีกนานขนาดไหนก่อนที่น้องเขาจะทัวร์รอบโลก
1: คือเราเห็นน้องตั้งแต่วันที่ก็มาเล่นกับเพื่อนๆวงเนี่ยฮะโอโซนเนี่ยแหละครับแล้วก็มีชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยบางๆเนี่ยนั่งซื้อของกินแล้วก็มานั่งดูน้องๆเล่นวงดนตรีกันโอ้แล้วมาวันนี้ครับชีวิตดูมันเปลี่ยนผันจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยหลังจากที่น้องเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในรายการแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์แล้วก็ตอนนี้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและแน่นอนว่าทุกครั้งที่น้องปรากฏตัวไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามก็จะมีผู้คนเนี่ยแห่แหนกันมาให้กำลังใจกันอย่างคับข้างแบบนี้เลยคุณเนเน่
0: ไม่ใช่แค่ตัวของน้องเนเน่เท่านั้นนะคะแต่ว่าสมาชิกในวงโอโซนเองเนี่ยน้องๆเองก็จะได้โชว์ฝีมือของตัวเองคือสมาชิกในวงนี้ก็เป็นเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็เนี่ยค่ะเรื่องราวของเนเน่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยอีกมากมายแล้วก็นี่เสื้อนะคะข้างหลังเขียนว่าเนเน่รอยัลเนี่ยก็เป็นกำลังใจส่งกำลังใจอันนี้ที่ภูเก็ตใช่ไหมคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเลย
1: เมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือที่ตลาดท่ารถนาคาในตัวเมืองภูเก็ตเป็นสถานที่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับน้องแหละเป็นจุดเริ่มต้นการตามหาความฝันของน้องในการที่อยากจะเป็นศิลปินระดับโลกก็เริ่มต้นเล่นคัฟเวอร์เพลงสากลเพลงไทยกันที่นี่แหละครับแล้วก็ฝีไม้ลายมือเนี่ยมันไปเข้าตาชาวต่างชาติคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นแฟนคลับของน้องแล้วก็ชวนน้องเนี่ยไปสมัครแข่งขันในรายการอเมริกันก็ท็อตทาเลนต์นะคุณผู้ชมเมื่อคืนเนี่ยก็จะมีคนดังต่างๆเนี่ยเดินทางมาให้กำลังใจหนึ่งในนั้นก็จะมีคุณบุ๋มปนัดดาม าติดขอบเวที
0: หน้าสุดเลย
1: ให้กำลังใจกันใกล้ชิดแบบนี้เลยนะครับน้องเนเน่เนี่ยก็ออกมาเปิดใจนะถึงการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะขึ้นเวทีแข่งขันรอบชิงชนะเลิศน้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะเปิดเทอมแล
0: ้
1: วเรียนหนังสือนะน้องก็ยังใช้เวลาเนี่ยในการฝึกซ้อมอย่างหนักมากคุณผู้ชมคุณหน่อยแน
0: ่
1: น้องเนี่ยเลิกเรียนเสร็จรีบทำการบ้านแล้วหลังจากนั้น5โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งตีกันกลมๆ5ชั่วโมงเต็มน้องก็ซ้อมกีตาร์ซ้อมดนตรีกันอยู่อย่างนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในรอบชิงชนะเลิศแล้วถามถึงความมั่นใจในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนี่ยตอบอย่างมั่นใจว่าหนูมั่นใจ 100% เพราะหนูทุ่มเทแรงกายแรงใจเนี่ยอย่างหนักมาโดยตลอดแล้วน้องก็บอกว่าหลังจากจบการแข่งขันอเมริกันก็ท็อตทาเลนต์รอบชิงชนะเลิศเนี่ยน้องจะวางแผนชีวิตทำอะไรยังไงต่อไปเนเน่ก็เลยตอบว่าทุกอย่างก็เหมือนเดิมค
0: ่ะ
1: แค่ซ้อมดนตรีเหมือนเดิมแต่ว่าก็อาจจะมีการสร้างสรรค์ผลงานและที่สำคัญน้องก็ยังคงเดินตามหาความฝันของน้องซึ่งเป็นหมุดหมายสูงสุดก็คือการเป็นศิลปินระดับโลกอยากออกไปทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกอยากจะเป็นศิลปินที่มีอัลบั้มเอาไปวางขายให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักกันแล้วก็ถามว่ามีการเตรียมทำซิงเกิลหรือว่าทำเพลงหลังจากจบการแข่งขันหรือไม่น้องก็บอกว่าอดใจรอนิดนึงนะคะเดี๋ยวนี้เจอกันอย่างแน่นอน
0: นะก็เอาใจช่วยค่ะแล้วก็ความรู้สึกที่ได้รับจากแฟนๆนะคะไม่ใช่แค่ในเมืองไทยเท่านั้นแต่ว่าเป็นแฟนคลับจากทั่วโลกเลยมีคนไปซื้อบัตรเข้าชมแล้วก็โหวตให้กำลังใจน้องเนเน่รู้สึกอย่างไรบ้างน้องบอกเลยนะคะว่าขอบคุณทุกคนเป็นอย่างมากบอกว่าเอาจริงนะคะก็ขอบคุณค่ะคนที่ซื้อบัตรอเมริกาสก็อตทาเลนต์นะคะเพื่อมาดูการแสดงของหนูแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้กับหนูเพราะว่าหนูอยากจะทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดในรอบสุดท้ายของอเมริกาสก็อตทาเลนต์อยากจะบอกแฟนคลับทุกๆคนทั่วโลกเลยค่ะว่าหนูจะทำให้เต็มที่แล้วก็รอบสุดท้ายนี้ขออย่างเดียวก็คือทุกคนช่วยโหวตให้หนูด้วยนะคะชื่อแอคเคาท์นะคะเนเน่รอยัลค่ะเป้าหมายความหวังของน้องก็คือการได้เป็นแชมป์เอาจริงๆเรายังตื่นเต้นเลยอ่ะเพราะว่าทุกครั้งอ่ะที่น้องขึ้นเวทีในแต่ละรอบที่ผ่านมามันเซอร์ไพรส์ทุกรอบแล้วมารอบสุดท้ายเนี้ยน้องจะโชว์อะไรให้เราได้เห็นยังมีอะไรที่อยู่ภายในตัวน้องที่เรารอคอยที่จะได้ชื่นชมกับความสำเร็จของน้องในครั้งนี้คือน้องบอกว่าโหวตเยอะๆนะคะเพราะว่าการที่จะได้เป็นแชมป์เนี่ยมันอยู่ที่ผลโหวตค
1: ่
0: ะ
1: ต่อให้หนูเล่นดีขนาดไหนทุกคนอ้าปากค้างน้ำลายยืดเนี่ยแต่ถ้าไม่โหวตให้หนูก็ไม่ได้แชมป์นะคะฟังเสียงน้องเนเน่หน่อยไหม
0: ไปฟังค่ะ
1: ฟังเสียงน้องเนเน่หน่อยนะฮะ
2: ก็จบ AGT ก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะก็แค่ซ้อมดนตรีแล้วก็สร้างผลงานแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูจะทำเป้าหมายแบบว่าอยากเป็นศิลปินระดับโลกอยากทัวร์คอนเสิร์ตระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป้าหมายคือถ้าอยากเป็นศิลปินระดับโลกก็มั่นใจ 100%เพราะว่าหนูก็ซ้อมมันหนักด้วยคือเวลาขึ้นเวทีที่ผ่านมาหนูก็ซ้อมหนักคือซ้อมปกติเลยแล้วขึ้นเวทีก็

0: ิดในใจว่าแบบเฮ้ยเราต้องเล่นให้ออกมาให้ดีที่สุดเหมือนในเวลาซ้อม
1: พี่แมวสู้ๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: โชคดีครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ทีมนี้การันตีชนะโกโก
3: ้ เพื่อนๆในวงเนี่ยก็คือเนี่ยเป็นวงโอโซนวงของน้องเนเน่ตอนแรกมีข่าวว่าคือน้องเนเน่จะได้ไปคนเดียวไปกับครอบครัวนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคือด้วยความที่อยากจะให้น้องเนเน่เนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับเด็กไทยทั้งหมดเลยที่มีความฝันอยากจะเป็นศิลปินระดับโลกเนี่ยมีผู้ใหญ่ใจดีซื้อตั๋วเครื่องบินจองที่พักให้กับเพื่อนๆน้องๆสมาชิกเนี่ยไปดูน้องเนเน่ที่สหรัฐอเมริกาด้วย
4: โอ้ยดีจังเลยนะคะมันเป็นความสุขนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นคนภูเก็ตนะเรายังรู้สึกดีใจกับลูกหลานชาวภูเก็ตมากๆเลยนะคะที่มีโอกาสที่ดีมากขนาดนี้ส่งกำลังใจให้กับน้องกันนะคะคุณผู้ชมวันที่22กันยายนนี้ที่น้องจะขึ้นโชว์ในรอบสุดท้ายแล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะโหวตให้กับน้องอย่างที่บอกไปว่าต่อให้การแสดงดีขนาดไหนแต่ว่าผลการโหวตนี่แหละสำคัญที่สุดเลยก็ขอให้น้องแบบสำเร็จในความฝันที่ตัวเองตั้งเป้าเอาไว้เป็นศิลปินระดับโลก
3: ผมขอฝ่ายนิดนึงแล้วกันนะเมื่อกี้เห็นเสื้อที่น้องๆเขาใส่อยู่ใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าใครต้องการอยากจะสนับสนุนน้องเนเน่แล้วก็เพื่อนๆสมาชิกวงโอโซนเนี่ยสามารถเข้าไปที่เพจของวงโอโซนแล้วก็ไปสั่งซื้อได้นะเพราะตอนนี้ผมเห็นมีของปลอมออกมาขายเยอะแล้ว
4: คุณได้จองหรือยังในฐานะที่คุณเป็นแฟนคลับวงร็อกอยู่แล้ว
3: ไซส์ของผมมันหมดใช่ผมหมดเดี๋ยวรอ
4: ผิดที่คุณนี่แหละที่คุณตั
3: วใหญ
4: ่
3: เออใช่อะถ้าใครสนใจอยากจะสนับสนุนน้องๆนะครับก็เข้าไปได้ที่เพจโอโซนแบรนด์ของน้องเนเน่รอยัลนะครับ
4: เป็นความสุขของคนไทยทั้งประเทศจริงๆนะคะคุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องราวของเด็กแล้วก็เกี่ยวข้องกับดนตรีค่ะแต่ว่าสวนทางกันเลยกับอารมณ์ในข่าวนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นเหตุการณ์ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะในวงชมรมวงโยธวาทิตที่เด็กๆกลุ่มนี้เขาไปเจอกับครูใจร้ายมากๆค่ะเพียงแค่น้องๆเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียนค่ะปรากฏว่าครูที่เป็นคนสอนวงโยใช้มีดเนี่ยมาข่มขู่จะทำร้ายเด็กที่อายุเพียงแค่11ถึง12ปีเท่านั้นจนทำให้เด็กเนี่ยเกิดความหวาดกลัวแถมยังบอกว่าไม่ให้เอาเรื่องนี้ไปบอกใครด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนทำให้ส.ส.ในพื้นที่บอกว่าเรื่องนี้ยอมไม่ได้จะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยค่ะนี่คือผู้เสียหายเนี่ยคุณผู้ชมดูเด็กค่ะโอ้โหยังเป็นเด็กวัยเพียงแค่ประมาณประถมปลายม.ต้นเท่านั้นนะคะ 11-12 ปีค่ะเรื่องราวที่พระนครศรีอยุธยาโรงเรียนแห่งหนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่11กันยายนที่ผ่านมานักเรียนชาย4คนนะคะที่ถูกครูทราบชื่อคือชื่อว่าครู1ค่ะเป็นครูสอนวงโยธวาทิตของโรงเรียนเหตุการณ์เนี่ยเกิดจากการที่ครูเรียกเด็กเนี่ยเข้ามาในห้องของโรงเรียนแล้วก็ถามทีละคนเลยค่ะไล่เรียงทีละคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมแต่ละคนไม่ยอมมาร่วมงานกีฬากลุ่มของโรงเรียนและพอได้รับคำตอบนี่แหละค่ะปรากฏว่าทำร้ายเด็กเกินกว่าเหตุกำชับแล้วก็บอกว่าอย่าไปบอกใครโดยเด็ดขาดก็เลยทำให้ตอนแรกเนี่ยบางคนไม่กล้าที่จะไปบอกพ่อไม่กล้าบอกแม่ไม่กล้าที่จะไปบอกผู้ปกครองแต่ก็มีน้องบางคนค่ะที่ตัดสินใจบอกให้กับผู้ปกครองได้รับทราบแล้วก็นำมาสู่การขอความช่วยเหลือนะคะจากทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต1ก็คือส.ส.ทรงพลสุขสมบูรณ์ของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็รวมทั้งมีนายชัดด้วยนะคะนายชัดชัยกิตติชัยซึ่งคนรู้จักกันว่าชัดตลาดไทยเนี่ยเป็นที่ปรึกษาพิเศษก็เลยได้พาผู้ปกครองพาน้องผู้เสียหายทั้ง4คนเนี่ยตัวเล็กๆทั้งนั้นเนี่ยนะคะไปแจ้งความที่สภ.พระนครศรีอยุธยาแล้วก็พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลค่ะ
3: คือหนึ่งในน้องผู้ที่เสียหายนะครับชื่อว่าน้องเอแล้วกันอ่ะน้องเออายุ12ขวบนะครับน้องบอกว่าน้องเป็นคนแรกที่ตัดสินใจนะครับรวบรวมความกล้าไปบอกผู้ปกครองว่าโดนคุณครูเนี่ยข่มขู่และทำร้ายน้องเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยก่อนวันเกิดเหตุเนี่ยน้องไม่ได้ไปงานกีฬากลุ่มแล้วเช้าอีกวันเจอคุณครูคุณครูก็เลยเรียกน้องเนี่ยไปที่ห้องวงโยธวาทิตแล้วก็ถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปโรงเรียนวะ น้องก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยตื่นสายหลังได้ยินคำนี้ไปปั๊บคุณครูก็เลยไปหยิบมีดที่ตู้มาข่มขู่แล้วก็พูดแบบนี้ขออภัยคุณผู้ฟังทุกท่านขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านคุณครูคนนี้บอกกับน้องว่ามึงอยากตายไหม
4: อุ้ย
3: แล้วก็ทำท่าเหมือนกับจะฟันตัวเองกับเพื่อนอีก3คนหลังจากนั้นก็ต่อว่าด่าทอเอามีดมาจี้ที่น้องแล้วก็จิกไปที่ศีรษะของน้องกดน้องไปที่ตักของเพื่อนแล้วก็ทำลักษณะ

0: นะแบบนี้กับเพื่อนทุกๆคนนะครับตอนนั้นน้องบอกว่าเสียใจมากๆเขาเป็นครูคนแรกเนี่ยที่ตัวเองไว้วางใจแล้วอยากจะมาห้องซ้อมอยู่ตลอดเวลาแล้วพอเจอแบบนี้น้องบอกว่ารู้สึกไม่ไว้ใจคุณครูคนนี้อีกแล้วฟังเสียงน้องหน่อยนะฮะ
1: ถ้าผมไม่ได้ไปกีฬากลุ่มตามที่เขาบอกครับผมยอมรับไปเองตรงว่าผมตื่นสายครับแล้ววันต่อมาผมเข้าแถวเสร็จเขาก็เรียกไปห้องวงโยครับ4คนแล้วผมก็นั่งรออยู่แป๊บหนึ่งแล้วเขาก็ขึ้นมาแล้วเขาบอกให้เข้าไปแล้วเขาก็เดินไปที่ตู้เขาแล้วก็เขาก็หยิบมีดออกมาเขาพูดว่าพวกมึงอยากตายยังไง
2: คือพูดขู่ใช้คำนี้เลย
1: ครับ
2: แล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อ
1: หลังจากนั้นเขาก็เดินมาทำท่าจะฟันลูกผมครับหลังจากนั้นเขาก็ทำทุกคนก็เขาก็เอามีดมาจี้ผมครับแล้วเอาจิกหัวผมลงไปครับนอนตักไปคนชื่อชาลีครับ
2: จิกหัวกดลงไปที่เพื่อน
1: ครับหลังนั้นเขาขึ้นมาเขาก็ทำคนอื่นต่อครับ
2: ทำคนอื่นที่เราเห็นเขาทำเลย
1: เขาจิกหัวครับแล้วเขาก็ด่าไปด้วยครับตอนแรกผมก็ไว้ใจเขาที่สุดเป็นครูคนแรกผมไว้ใจมากเลยครับแล้วเขาก็ทำของนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจเขาเลย
2: คือตอนนี้ความรู้สึกเรากับครูคนนี้เป็นไงบ้าง
1: รู้สึกไม่ไว้ใจแล้วครับ
0: ขณะที่คนเป็นแม่คุณผู้ชมแม่ของน้องเอเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากที่น้องเนี่ยมาบอกเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังมีคำหนึ่งที่แม่ได้ยินแล้วน้ำตาจะไหลเลยลูกบอกว่าแม่ครับเอาตำรวจไปจับครูคนนี้ได้ไหมครูคนนี้ชื่อว่าครูหนึ่งนะเพราะว่าครูหนึ่งเนี่ยเอามีดมาจี้ผมเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณแม่กันหน่อยนะครับว่าคุณแม่เนี่ยรู้สึกอย่างไรหลังจากที่น้องเนี่ยมาเล่าเหตุการณ์แบบนี้ให้คุณแม่ฟังนะฮะ
3: ว่าแม่เราเอาตำรวจไปจับครูหนึ่งได้ไหมก็แบบฮะทำไมอ่ะครูหนึ่งขอเอามีดมาจี้เราด้วยก็เลยบอกฮะอะไรนะก็คือเหมือนยังตอนแรกยังไม่ค่อยสนใจถามซ้ำครั้งนึงคือเขาย้ำซ้ำจนเราแบบถ้าอย่างนั้นไหนเราปีกขอหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้ปกครองที่น้องๆมีไม่ได้ไปด้วยอ่ะนะอีกอะไรเงี้ยเขาก็เลยติดต่อแม่ของชาลีคุณยายชาลีค่ะนั่นแหละแล้วก็ฝากข้อความไว้ซึ่งเด็กทุกคนจะไม่มีใครกล้าเล่าให้ผู้ปกครองฟังก็ครูเขามาขอโทษแล้วเขาก็บอกว่าพี่ทำเกินกว่าเหตุไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือหนูรับไม่ได้ตรงที่กดหัวลูกหนูแล้วก็เอามีดจี้ก็ยังมาถึงขนาดนี้จริงๆแล้วก็คือไม่ปล่อยหรอกค่ะเพราะว่าก็รับไม่ได้เหมือนกันค่ะ
2: เพราะว่าไปตามกระบวนการกฎหมาย
3: ค่ะใช่ค่ะ
0: ใจร้ายมากนะคุณเนี่ย
4: หัวอกคนเป็นแม่นะคะ
0: ใช
4: ่ลูกในไส้แท้ๆไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเป็นครูที่มาทำร้ายลูกฟังดูแล้วเนี่ยคือก็น่าตกใจแล้วนะคะแต่ว่าอีกคนนึงนะคะที่ฟังแล้วเราสะเทือนใจอย่างมากจริงๆเพราะว่าแม่ของเด็กชายอายุ11ขวบค่ะที่ก็เล่าให้ฟังว่ามีผู้ปกครองอีกคนนึงเนี่ยโทรมาถามว่ารู้หรือเปล่าว่าลูกเนี่ยโดนครูเตะ
0: ไปด้วยเหรอ
4: นี่โดนครูเตะเมื่อสักครู่นี้เอามีดจี้ใช่ไหมคะโดนครูเตะยังไม่พอนะก็เลยตัดสินใจค่ะถามลูกว่าเอามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าลูกเนี่ยตอนแรกยังไม่กล้ามาเล่าให้กับแม่ฟังไงอย่างที่ครูเนี่ยข่มขู่เอาไว้ว่า
0: ห้ามไปบอกใคร
4: ห้ามบอกใครลูกก็เลยตัดสินใจบอกความจริงหลังจากที่แม่เนี่ยเค้นนะคะจนกระทั่งบอกว่าครูเนี่ยเตะท้องลูกจนทำให้ปัสสาวะราดเลยค่ะ
0: พูดกันง่ายๆเตะจนฉี่แตกอะคุณผู้ชมน้องฉี่แตก
4: คือน้องเนี่ยมีโรคประจำตัวอยู่แล้วด้วยความที่ลูกของคุณแม่เนี่ยเป็นโรคปัสสาวะสั้นนะคะแล้วพอถูกเตะไปที่แผ่นหลังยังไม่พอนะมีหนำซ้ำใช้ไม้เหล็กเนี่ยตีซ้ำไปอีกต่างหากโดยขณะนี้ค่ะเด็กๆทุกคนบอกว่าหลังจากนี้จะไม่ไว้ใจครูคนนี้อีกแล้วค่ะเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีคนที่เหมือนจะพาประสานมาติดต่อมันก็อาจจะไม่เป็นข่าวก็ได
0: ้
4: สสจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายทรงพลสุขสมบูรณ์นะคะก็เปิดเผยว่าวันนี้พาเด็กทั้งหมดไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้พาเด็กพร้อมกับผู้ปกครองไปแจ้งความที่สภ.พระนครศรีอยุธยาค่ะขณะที่วันพรุ่งนี้ก็จะมอบหมายทีมทนายความมาช่วยเหลือดูแลคดีส่วนตัวรับไม่ได้จริงๆค่ะกับเรื่องนี้และจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดประสานกับทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาแล้วค่ะเบื้องต้นก็ทราบว่าวันจันทร์จะมีการเรียกครูรายนี้มาสอบถามข้อเท็จจริงและจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาด้วยซึ่ง

0: อีกท่านหนึ่งนะคะนายชัดตลาดไทยก็มองว่าครูเนี่ยทำเกินกว่าเหตุอยากให้ผู้บังคับบัญชาค่ะไล่นะคะไล่ครูคนนี้ออกเพราะว่าทำแบบนี้อย่าเรียกว่าเป็นครูดีกว่าเบื้องต้นนะคะพนักงานสอบสวนก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมที่จะนัดสหวิชาชีพเข้ามาสอบปากคำในทันทีคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลายประเด็นที่ฟังแล้วก็ยังตั้งข้อสงสัยนะคะนอกจากเรื่องของพฤติการของครูเนี่ยที่ทำร้ายเด็กเกินกว่าเหตุแล้ว2คือทำไมครูเนี่ยพกพามีดเข้าไปในโรงเรียนด้วยเอามีดเนี่ยเอาอาวุธเนี่ยเข้าไปในโรงเรียนได้อย่างไรคือเรื่องของการที่มีอาวุธเข้าไปในโรงเรียนมันไม่ใช่แค่เด็กนักเรียนที่บอกว่าต้องมีการตรวจสอบเท่านั้นบุคลากรในโรงเรียนอันนี้ก็สำคัญด้วยนะคะแล้วก็ฝากถึงเด็กๆ ด้วยเวลาที่เจอเหตุการณ์ที่ถูกใครก็ตามทำร้ายอย่าเก็บเอาไว้นะลูกเล่าให้พ่อแม่ฟังให้กับผู้ปกครองฟังไม่ว่าจะถูกข่มขู่ขนาดไหนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนที่พ่อแม่เขาฝากมาอยู่ในโรงเรียนครูก็เป็นเหมือนพ่อแม่คนที่สองมาทำร้ายกับเด็กแบบนี้อ่ะเดี๋ยวรอติดตามสอบสวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากฟังเรื่องราวจากต้นสังกัดโรงเรียนแห่งนี้ด้วยนะคะ
1: อีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กเหมือนกันแล้วก็เรื่องนี้มันแทบจะทำให้คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยใจสลายจริงๆ
0: ค
1: ุณหน่วยแน่คุณผู้ชมครับเรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรคือคุณแม่เนี่ยเอามาโพสต์ผ่านทางโลกโซเชียลเล่าเหตุการณ์ที่มันสะเทือนใจมากๆให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นอุทาหรณ์กันก็คือคุณแม่พาน้องวัยเพียงแค่1ขวบย้ำว่า1ขวบเท่านั้นนะครับไปรักษาอาการป่วยไข้ไม่สบายเป็นหวัดแล้วนอนพักรักษาตัวอยู่ประมาณสัก10วันแล้วน้องก็ต้องให้น้ำเกลือใช่ไหมหลังจากที่คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านก็ต้องเอาสายน้ำเกลือออกแล้วเป็นจังหวะที่ผู้ช่วยพยาบาลจะมาตัดสายน้ำเกลือออกแต่ไม่รู้ว่าไปใช้วิธีการประมาทเลอะเลออีท่าไหนกรรไกรไปตัดนิ้วชี้ของน้องหนึ่งขวบขาดนะครับไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้คุณแม่เนี่ยออกมาโพสต์ผ่านทางโลกโซเชียลเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเป็นเรื่องราวที่ชวนสะเทือนใจมากๆน้ำตาแม่บอกว่าตอนนี้ไม่มีน้ำแล้วครับแทบจะเป็นสายเลือดแล้วครับหลังจากที่ต้องเห็นลูกตัวเองเนี่ยเกิดอุบัติเหตุจากความสะเพร่าของผู้ช่วยพยาบาลคนนี้หลังจากที่น้องวัยเพียงแค่1ขวบเท่านั้นเนี่ยเป็นภาพเดี๋ยวผมให้ลองไปฟังจังหวะที่น้องร้องไห้แบบมันฟังแล้วมันปวดใจมากคุณผู้ชม
2: ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกครับใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็น
1: นี่เป็นจังหวะที่น้องเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: เจ็บปวดทรมานน่าจะเป็นครั้งหนึ่งที่สุดในชีวิตของน้องที่เกิดมา1ขวบเท่านั้นครับคือน้องเนี่ยไปรักษาอาการด้วยไข้หวัดแล้วก็รักษาตัวอยู่ประมาณ10วันจนกระทั่งแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วก็เป็นจังหวะที่ทางทีมแพทย์เนี่ยบอกให้ผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยไปตัดสายน้ำเกลือน้องออกเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยกลับบ้านแล้วดูกรรไกรที่ผู้ช่วยพยาบาลเขาใช้ครับเป็นกรรไกรด้ามใหญ่มากๆเป็นกรรไกรตัดกระดาษแบบนี้เนี่ยนะฮะเพื่อที่จะไปตัดสายน้ำเกลือคือคุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าคือน้องเนี่ยมารออยู่ที่เตียงครับเตรียมที่จะถอดผ้าก๊อซออกแล้วสักพักผู้ช่วยพยาบาลคนนี้ก็เดินมาพร้อมกับกรรไกรอันยาวแบบนี้เป็นกรรไกรตัดกระดาษนะครับมาพร้อมกับสำลีที่เตียงแล้วทางผู้ช่วยพยาบาลก็เอากรรไกรแย่ไปทางนิ้วชี้โดยที่ไม่ได้มีการคลายผ้าก๊อซนะครับเอาแย่เข้าไปนิ้วชี้แล้วก็ตัดออกคุณแม่บอกว่าคุณแม่ก็รออยู่พักหนึ่งทำไมถึงยังไม่เสร็จสักทีคุณแม่ก็เลยเข้าไปเพราะน้องร้องไห้เสียงดังมากครับแล้วจังหวะนั้นเองคุณแม่เหลือไปเห็นที่เตียงของน้องมีเลือดไหลคุณแม่ก็เลยถามผู้ช่วยพยาบาลว่าผู้ช่วยพยาบาลขาผู้ช่วยตัดนิ้วของน้องขาดหรือเปล่าไม่ยอมตอบครับจนกระทั่งมาทราบภายหลังว่านิ้วของน้องเนี่ยขาดไปแล้วครับเลือดเนี่ยไหลเต็มเตียงจนคุณแม่เนี่ยตอนนั้นเขาใช้คำว่าแทบจะล้มทั้งยืนเลยฮะ
0: คือพอมันเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่พอนะคะพอนิ้วน้องเนี่ยขาดไปแล้วต้องทำการส่งตัวน้องเนี่ยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งระยะทางที่ห่างออกไปอีกประมาณ100กิโลเมตรนะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรนะคะก็ออกมาแถลงการณ์กรณีเรื่องที่เกิดขึ้นหลัง

0: จากที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาจังหวัดยโสธรแล้วได้รับบาดเจ็บบริเวณนิ้วชี้ด้านขวาที่เกิดจากการที่ถูกผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยใช้กรรไกรจนทำให้น้องนิ้วขาดโดยระบุว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรขอเรียนข้อเท็จจริงและแนวทางการดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะน้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่2กันยายน2569ด้วยภาวะติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารคือน้องป่วยอยู่แล้วนะคะไปรักษาตัวแล้วก็ได้รับการดูแลรักษาจากทีมแพทย์จากบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งอาการดีขึ้นตามลำดับและกุมารแพทย์ก็พิจารณาว่าน้องสามารถที่จะกลับบ้านได้ในวันที่11กันยายน2569หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมแพทย์และผู้เกี่ยวข้องก็ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโดยทันทีประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์นะคะเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยโดยได้รับการผ่าตัดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในวันที่11กันยายนและหลังจากผ่าตัดก็มีแพทย์พยาบาลดูแลติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
1: แถลงการฉบับนี้ที่ออกมาครั้งแรกยังไม่ได้มีการพูดถึงมาตรการลงโทษหรือว่าตั้งกรรมการสอบการกระทําของผู้ช่วยพยาบาลคนนี้ที่ทำให้นิ้วชี้ของน้องวัย1ขวบเนี่ยต้องขาดระหว่างที่ไปตัดสายน้ำเกลือนะครับขณะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาที่เป็นโรงพยาบาลต้นสังกัดของผู้ช่วยพยาบาลสะเพร่าคนนี้เนี่ยออกมาแถลงการระบุว่าทางโรงพยาบาลมีความตระหนักและความกังวลใจเกี่ยวกับความเดือดร้อนของผู้ป่วยและก็ครอบครัวเป็นอย่างยิ่งได้มีการส่งตัวแทนครับไปเข้าเยี่ยมหลังการผ่าตัดแล้วก็ต่อนิ้วมือของน้องแล้วก็ให้การช่วยเหลือให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติในเบื้องต้นและยืนยันว่าจะดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติทั้งในเรื่องของการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องและหลังกลับไปอยู่กับครอบครัวด้านค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลการเดินทางค่าชดเชยค่าเยียวยาจะทำตามสิทธิ์อย่างเต็มที่และเป็นธรรมที่สุดโรงพยาบาลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ทางทีมแพทย์และพยาบาลร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มที่และมีการทบทวนการดูแลผู้ป่วยอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ที่มารับบริการของโรงพยาบาลต่อไปนี่เป็นภาพล่าสุดนะครับที่ทางคุณพ่อและคุณแม่ของน้องวัยเพียงแค่1ขวบเนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรมกับทางเพจสายไหมต้องรอดใช่ไหมคุณไหนแน่
0: ใช่ค่ะก็คือมาร้องขอความเป็นธรรมอย่างมากเลยจริงๆนะคะเพราะว่าการช่วยเหลือเนี่ยในการที่จะน้องเนี่ยถูกตัดจนนิ้วขาดไปแล้วเนี่ยส่งต่อไปร้อยกว่ากิโลเมตรในการผ่าตัดต่อนิ้ววันนี้เล่าให้ฟังน้าชายแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องอีกคนนึงของเด็กเนี่ยเปิดเผยนะคะว่าวันเกิดเหตุรู้สึกเสียใจอย่างมากแล้วก็ยังทำใจไม่ได้ค่ะจนถึงขณะนี้เองเนี่ยยังไม่ได้รับคำขอโทษจากผู้ช่วยพยาบาลคนดังกล่าวหรือจากทางโรงพยาบาลอันนี้คือต้องบอกว่าคำชี้แจงที่เกิดขึ้นจากหนังสือที่เราได้ฟังที่เราได้อ่านให้คุณผู้ชมได้ฟังไปเนี่ยมันอาจจะเป็นคำที่เป็นทางการแต่คำว่าขอโทษอย่างจริงใจการเดินเข้ามาเพื่อจะพูดคุยกับครอบครัวของน้องเขายังไม่เกิดขึ้นเลยเนี่ยนะคะขณะเกิดเหตุเนี่ยน้องรักษาตัวเสร็จแล้วนะคะแล้วผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยคือตอนแรกใช้กรรไกรพยายามจะตัดอยู่หลายครั้งแต่ว่าผ้าก๊อซมันยังไม่ขาดก่อนที่จะเห็นว่านิ้วของน้องหลุดออกมาค่ะ
1: และนี่กรรไกรครับย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้เป็นกรรไกรทางการแพทย์เป็นกรรไกรตัดกระดาษปกติเลยนี่นะ
0: ค่ะแม่ก็เลยรีบโทรหาพ่อของน้องเลยนะคะแล้วก็โรงพยาบาลค่ะก็กันผู้ช่วยพยาบาลคนนั้นออกจากพื้นที่ก่อนที่จะมีพยาบาลคนอื่นมาช่วยเหลือส่งเอ็กซเรย์ไป2รอบแล้วก็ห้ามเลือดไป2รอบค่ะส่วนนิ้วที่ขาดตอนนั้นก็ใส่กระติกน้ำแข็งเอาไว้ก่อนที่จะส่งไปที่โรงพยาบาลที่ห่างไกลประมาณสัก100กิโลเมตรคุณผู้ชมคะการผ่าตัดเนี่ยผ่าตัดไป2รอบนะคะครั้งแรกยังไม่สามารถที่จะต่อนิ้วได
1: ้ครับ
0: จนกระทั่งมีการผ่าตัดครั้งที่2ซึ่งแพทย์ที่ทำการผ่าตัดก็ไม่สามารถที่จะยืนยันว่านิ้วของน้องจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมได้ตามปกติไหมเนื่องจากว่าการต่อนิ้วเนี่ยติดเพียงประมาณ 20-30% แล้วนิ้วน้องเนี่ยคือขนาดมันเล็กมากนะคะ
1: ครับ
0: เส้นเลือดยังไม่สมานกันโอ้ยังมีอาการเจ็บปวดนะคะจากการผ่าตัดจนตัวน้องเนี่ยไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารได้เลยอะค่ะ
1: คือส่วนที่ทางแถลงการทั้งจากโรงพยาบาลต้นสังกัดแล้วก็ทางสสจสาธารณสุขของจังหวัดยโสธรออกมาเนี่ยมันดูสวยหรูมากก็เลยถามคุณแม่ว่าตอนนี้เนี่ยการช่วยเหลือ

0: เหลือจากทั้งโรงพยาบาลทั้งจากทางสาธารณสุขจังหวัดมีอะไรบ้างคุณแม่บอกว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาเข้ามามอบกระเช้าและเงินสดให้ 4,000 บาทครับ 4,000 บาทเท่านั้นคุณแม่บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังสับสนอลหม่านในจิตใจไปหมดเลยทำอะไรไม่ถูกก็ได้เพียงแค่ไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็มาร้องขอความเป็นธรรมจากเพจสายไหมต้องรอดเท่านั้นแหละครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางโรงพยาบาลต้นสังกัดได้มีการสั่งพักงานผู้ช่วยพยาบาลคนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วถ้าหากพบว่ามีความผิดอย่างร้ายแรงจริงๆการลงโทษสูงสุดก็คือการไล่ออกแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่สามารถที่จะลบจากความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ได้จริงๆครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันจะอยู่ในใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็เด็กแม้ว่าจะอายุเพียงแค่1ขวบก็ตามนะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าโอ้โหมันเป็นปมในใจของน้องเนี่ยยาวๆไปตลอดเลยเนี่ยนะฮะ
1: โอ้แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยทางครอบครัวของน้องเองบอกว่าคือได้ข้อมูลมานะคะว่านี่ไม่ใช่เคสที่ได้รับผลกระทบจากการดูแลในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งนี้เพราะทราบว่าเคยมีผู้ป่วยเนี่ยได้รับผลกระทบจากการรักษาผิดพลาดหลายรายบางรายเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตแล้วได้รับเงินเยียวยามาเพียงแค่ 10,000 บาทก็มี
0: อันนี้คือจากที่โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยเหรอ
1: ค่ะอันนี้คือข้อมูลจากฝั่งของครอบครัวที่ได้ยินได้ฟังมานะคะก็เลยทำให้โอ้กลัวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ยจะมีมาตรการอย่างไรที่ดีกว่านี้และที่สำคัญคือจะหาทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในการรักษาที่ผิดพลาดอย่างไรแล้วเนี่ยนิ้วของน้องขาดเลยเนี่ยนะคะเห็นว่าทางสายไหมต้องรอดค่ะประสานกับทางกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ครอบครัวได้รับการเยียวยาตามมาตรา41นะคะให้ผู้ได้รับผลกระทบที่ได้รับการรักษาที่ผิดพลาดแบบนี้ต้องได้รับแล้วก็เดี๋ยวไปดูเรื่องของเนื้อหาทางคดีว่าจะสามารถดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องอะไรเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่ส่งกำลังใจให้กับทางครอบครัวนะคะแล้วก็ขอให้การผ่าตัดที่นิ้วของน้องเนี่ยกลับมาหายดีเป็นปกติเพราะว่ายังเล็กอยู่มากๆชีวิตของน้องยังอีกยาวไกลค่ะคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องของอุบัติเหตุที่ยังต้องเตือนกันในการเคารพกฎจราจรแต่ว่าครั้งนี้เกิดขึ้นกับผู้เสียหายที่ตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะคะเป็นชาวต่างชาติค่ะเนื่องจากว่าขับรถมอเตอร์ไซค์ในลักษณะบิ๊กไบค์แล้วขับฝ่าไฟแดงเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเพราะว่ารถกระบะที่เป็นคู่กรณีคือเขาก็มาตามปกติเลี้ยวขวามาดูภาพวงจรปิดนะคะแล้วชนเข้าอย่างจังเหตุการณ์ในกลางดึกนะคะก็เลยทำให้ท้ายที่สุดชาวต่างชาติที่ขี่บิ๊กไบค์เนี่ยมาด้วยความเร็ว
0: โอ้นี่ขนาดดูจากภาพที่นะคะวงจรปิดเนี่ยที่มันอาจจะมีการสะดุดอยู่บ้างเนี่ยเรายังรับรู้ได้ถึงความเร็วของมอเตอร์ไซค์คันนี้ที่ขี่มาเลยนะ
1: ค่ะคือชนแรงมากจริงๆอะค่ะคุณผู้ชมคือตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ถึงกับเสียชีวิตเลยนะคะบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามที่จะช่วยเหลือปฐมพยาบาลแล้วก็ไม่เป็นผลนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงสี่แยกทางเข้าวัดเขาไซสายันค่ะถนนมิตรภาพสายเก่าในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากล้องวงจรปิดค่ะก็จะเห็นว่ารถจักรยานยนต์ของชาวต่างชาติเนี่ยขับขี่มาด้วยความเร็วสูงมากจริงๆแล้วมุ่งหน้าเข้ามาในตัวเมืองปากช่องพอมาถึงสี่แยกก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถกระบะที่อยู่อีกฝั่งนึงค่ะกำลังจอดรอที่จะเลี้ยวขวา
0: ครับ
1: พอมีสัญญาณไฟเขียวรถกระบะก็เริ่มเลี้ยวจริงๆรถกระบะนี่เขาเลี้ยวไม่ได้แรงมากนะคะ
0: ค่อยๆมานะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยดูนะ
1: กำลังจะนี่ค่ะแล้วเปิดไฟเลี้ยวด้วยแต่รถจักรยานยนต์ของชาวต่างชาตินี่แหละค่ะที่คือพุ่งฝ่าไฟแดงมาด้วยความเร็วมากก็เลยทำให้ชนเข้าที่ด้านหน้านะคะด้านซ้ายของกระบะเข้าเต็มแรงร่างของชาวต่างชาติเนี่ยกระเด็นแล้วก็ลอยข้ามรถกระบะไปตกอยู่อีกฝั่งหนึ่งของรถจนทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนรถจักรยานยนต์ที่เป็นฮาร์เลย์เดวิสันเนี่ยก็พังเสียหายเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามอย่างยิ่งแล้วนะคะในการ CPR ก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าท้ายที่สุดก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตระหว่างที่นำส่งโรงพยาบาลเนี่ยเลยดูสภาพรถ
0: ฮาร์เลย์เดวิสันนี่คันเหยียบล้านนะคุณผู้ชมครับแล้วก็พังเสียหายยับเยินแบบนี้ส่วนของคนขับรถกระบะครับก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันก็คือเป็นคุณสุภาพสตรีที่นั่งอยู่ด้านหน้าฝั่งข้างคนขับนะครับซึ่งคุณสุภาพสตรีท่านนี้กำลังตั้งท้องอยู่7เดือนด้วยก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากช่องก็อยู่ระหว่างการไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะรวบรวมหลักฐาน เพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายต่อไป

0: นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์นะครับ
1: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
2: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
3: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
4: ทิพรส
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
8: อะไรนะที่รัก
7: สายยังเข้าไม่ได้เลย
8: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
7: อุ๊ยได้แล้ว
8: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
7: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
8: ว้าว
9: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
10: ปากสะอาด
11: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
12: ดีต่อเหงือกและฟัน
10: รสดีใช้ง่าย
11: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
12: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
14: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทรไมแพคอมเพล็กซ์โก้ผมรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
15: สวัสดีค่ะวันนี้เจเนฟเฟอร์คิมจะพามากินของอร่อยที่จังหวัดภูเก็ตถ้ามาภูเก็ตต้องร้านนี้ตู้กับข้าวตามมาค่ะ
16: แกงปูน้ำซุปหยำก็มีห่อหมกปูห่อหมกปลานะคะและตัวนี้คือเบื่อทอดและสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับร้านตู้กับข้าวก็คือหมูฮ้องค่ะ
17: หมูฮ้องมาเสิร์ฟนะครับ
16: โอ้โหนี่คือพี่คิมนะคะ
17: ครับสวัสดีครับผมครับ
16: เอาลิ้นกดกดเอา
17: ใช่ไหม
16: กดกดเอาได้
17: จะไม่มีฟันก็ได้ใช่ไหมนี่แต่ว่าพี่อะเจอหนูมาหลายรอบนะเพราะว่าหนูมาภูเก็ตบ่อยมากแต่รอบนี้มาผิวแบบนั่งใกล้ๆเนี่ยผิวสวยมากเลยอะแล้วถามจริงๆไอพี่เคยดูไอกระปุกแดงๆที่หนูใช้อยู่เนี่ยอันนั้นมันได้ผลจริงไหมมันใช้ได้จริงไห
16: มนี่พี่คิมไตรลาซิน่าเนี่ยเขาเก่งเรื่องผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วภายใน14วันริ้วรอยต่างๆมันจะแลดูเบาบางและจางลงพี
17: ่อันนี้จริงนะเพราะว่าดูหน้าหนูใกล้ๆแล้วดูผิวแหละมันดูสว่างมากกว่าเมื่อก่อนที่พี่เจอหนูเลยนะ
16: แล้วจริงนะพี่คิมถ้ามันไม่ดีจริง มันไม่อยู่มานั่ง17ปี
17: มาภูเก็ตทั้งทีเนี่ยพี่ว่าน้องคิมจัดโปรให้คนภูเก็ตหน่อยจะได้ไปซื้อกัน
16: โปรเด็ดภูเก็ตเอา5นาทีทองไปเลยค่ะพี่คิม
17: นาทีใช่ไหม
16: มีแค่5นาทีหมดแล้วหมดเลยใครไวใครได้
17: ได้ละงั้นพี่ลาเนี่ยน
16: ะ
17: พี่จะไปรีบกดก่อน แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม
16: ่โทรมาที่1577หรือ Line @Regina Brand 5นาทีไม่จำกัดสายค่ะคุณจะได้2กระปุกใหญ่2พกพาและ1โลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวนะคะวันนี้จ่ายแค่ 2,990 บาทถ้าหมูฮ้องอาจจะยกให้ที่ร้านตู้กับข้าวแต่ถ้าเรื่องผิวดีต้อง Regina ค่ะคุณถ้าใช้ไม่ดีจริงเนี่ยนะคนอย่างนี้ฉันไม่มานั่งตลาดตีแนะนำให้คนนั้นคนนี้ใช้จนถึงทุกวันนี้แน่นอนนะโทรมาที่1577หรือ Line @Regina Brand 5นาทีไม่จำกัดสายค่ะคุณจะได้2กระปุกใหญ่2พกพาและ1โลชั่นน้ำหอมบำรุงผิววันนี้จ่ายแค่ 2,990 บาทโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
18: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
19: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยกับคอนเสิร์ต Farewell คอนเสิร์ตของคุณอัศนีแล้วก็คุณวสันต์โชติกุลที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นไปรอบสุดท้ายเมื่อวันที่9 กันยายนที่ผ่านมาระหว่างนั้นเนี่ย

0: ันก็เต็มไปด้วยเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นในระหว่างคอนเสิร์ตมากมายนะครับแต่ว่าเรื่องที่ถูกซ่อนไว้ระหว่างที่มีการเล่นคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายของทั้งคู่นั่นก็คือรอบแรกของคอนเสิร์ตนะคุณผู้ชมครับคุณแม่ของคุณอัศนีวสันต์โชติกุลเนี่ยแกเสียชีวิตในวันนั้นพอดีแล้วทั้งคู่ต้องเก็บงำความเสียใจแล้วก็เดินหน้าสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนบวกกับเรื่องราวดราม่าที่มันถาโถมกันเข้ามาเนี่ยมันต้องแข็งแกร่งกันขนาดไหนคุณแม่
1: เพราะว่ามันตั้งแต่วันแรกนะที่ตรงพื้นที่นั่งใช่ไหมคะตรงโซน VIP เนี่ยมันพังถล่มลงมาแต่ว่าก็ในเหตุการณ์ครั้งนี้นี่คือสปิริตนะคะของศิลปินตัวจริงแล้วก็เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนโดยเฉพาะในยุค80ไปปลาย90เนี่ยนะคะ
0: แล้วเพิ่งจะมาทราบเรื่องกันหลังจากที่เสร็จสิ้นคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายว่าคุณแม่ของทั้งคู่เสียชีวิตนะครับเมื่อวานนี้มีภาพบรรยากาศนะครับในพิธีรดน้ำศพนะครับที่บริเวณศาลา2วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงในจังหวัดเลยซึ่งเป็นบ้านเกิดของทั้งคู่นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมกับเครื่องเกียรติยศประกอบศพเหตุทองลายสลักแก่คุณแม่ของคุณอัศนีวสันต์นะครับนั่นก็คือคุณจารุณีโชติกุลเป็นอดีตข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกและทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยโดยมีคุณชัยพจน์จรูญพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยภริยาตลอดจนญาติพี่น้องและบุคคลใกล้ชิดเข้าร่วมในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับโดยคุณจารุณีโชติกุลนะครับคุณแม่ของคุณอัศนีและคุณวสันต์เกิดวันที่9ตุลาคมปี2470เสียชีวิตวันที่2กันยายนในวัย98ปีเป็นคุณแม่ของคุณอัศนีและก็คุณวสันต์โชติกุลนะครับศิลปินดูโอ2พี่น้องนักร้องชื่อดังนะครับโดยมีกำหนดการพิธีรดน้ำศพและพระราชพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพไปเมื่อวานนี้ส่วนพิธีสวดพระอภิธรรมเดี๋ยวก็จะมีขึ้นในวันนี้และวันพรุ่งนี้ในเวลา 18:00 นส่วนวันอังคารที่15กันยายนเวลา 10:00 นจะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลก่อนที่เวลา 15:00 นหรือว่า 13:00 นจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับ
1: มีรายงานนะคะคุณผู้ชมว่าในวันที่2กันยายนค่ะซึ่งนางจารุณีเสียชีวิตตรงกับที่วันขึ้นคอนเสิร์ต Farewell Concert อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายของอัศนีวสันต์วันแรกแต่ว่าทั้งสองคนยังคงทำหน้าที่ศิลปินสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงแม้ว่าจะต้องสูญเสียคุณแม่กระทั่งคอนเสิร์ตผ่านพ้นไปก่อนจะแจ้งข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนก็เพิ่งจะทราบข่าวพร้อมกันหลังจากที่คอนเสิร์ตจบลงแล้ว
0: ใช
1: ่หัวใจของศิลปินนะคะที่ต้องเก็บ
0: พี่โต้
1: ใช่ค่ะเก็บความรู้สึกที่เสียใจที่สุดในชีวิตเอาไว้ข้างในแต่ว่ากลับมามอบความสุขผ่านบทเพลงให้กับแฟนๆที่รอคอยในทุกรอบที่ผ่านมาส่งกำลังใจให้กับพี่ป้อมพี่โต้ด้วยนะคะที่โอ้ยังคงมอบความสุขแล้วก็ในขณะเดียวกันสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปเชื่อว่าความสุขในวันนี้ของแฟนเพลงก็จะเป็นพลังใจเป็นกำลังใจให้กับศิลปินทั้งคู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาดูเรื่องการเมืองกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้นะคะที่จะเป็นวันที่ทางกกต.เนี่ยจะต้องมีการลงมติกันวันนี้ก็ใช้คำว่าเป็นการเคลื่อนไหวกดดันนะคะเพื่อให้กกต.ส่งเรื่องไปให้ศาลพิจารณาแล้วก็รวมทั้งนอกจากทางไอลอว์แล้วค่ะคุณเทงณัฐพงษ์เองนะคะก็ร่วมขบวนในการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเริ่มเดินขบวนเรียกร้องให้กกต.ส่งฟ้องคดีสว229คนค่ะเดินขบวนร่วมกับไอลอว์นะคะบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการออกมาแสดงพลังย้ำว่าไม่ได้เป็นการกดดันอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นการแสดงพลังในฐานะประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อเรียกร้องอย่างตรงไปตรงมาค่ะขณะที่นายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์ค่ะก็บอกว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้กกต.บอกว่าจะเป็นวันที่ลงมติว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องผู้มีส่วนในคดีโกงเลือกสว.ในครั้งนี้รวมถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและส.ส.ด้วยหากกระบวนการยุติธรรมเป็นไปตามปกติเราก็คงไม่ต้องมาจัดกิจกรรมแต่ปัจจุบันสิ่งที่

ขึ้นก็คือกกต.ไม่ได้เป็นองค์กรอิสระอย่างแท้จริงค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามีที่มานะคะจากการเลือกสว.ชุดนี้ถึง4ใน7คนซึ่งเป็นกระบวนการที่แปลกประหลาดเพราะว่าผู้ที่ถูกกล่าวหากลับเป็นผู้ที่คนนะคะเป็นผู้ที่เลือกคน

0: มาตัดสินคดีของตัวเหล่าสวกลุ่มนี้นี่เองเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งขบวนที่จะเดินกันเนี่ยนะฮะก็คือจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานของทางไอลอเนี่ยที่แถวๆลาดพร้าวนะครับไปกันที่บริเวณหอศิลป์กรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ11กิโลเมตรแล้วก็จะมีการหยุดพักตามสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นการประชันควาย BTS หมอชิดศูนย์การค้าเซนจูรี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็จะไปจบสิ้นสุดที่หอศิลป์กรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้กกต.จะมีการประชุมกันเพื่อที่จะสรุปนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรกับคดีโกงสว.โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด229คนก็จะแบ่งเป็นสว.เนี่ยที่ดำรงตำแหน่งอยู่ณปัจจุบัน138คนแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคณะรัฐมนตรีชุดนี้13คนสส17คนและมีผู้สมัครสว.และเหล่าบรรดาเครือข่ายอีก61คนนะครับพรุ่งนี้ต้องรอดูว่ากกต.เนี่ยจะเลือกทางไหนเพราะว่ามันมีหลายความเป็นไปได้เหลือเกินกับเรื่องนี้เพราะว่าคณะทำงานเนี่ยที่ไปสืบค้นคดีการโกงสว.2ชุดด้วยกันชุดที่29และชุดที่20ชุดที่26ขออภัยครับชุดที่26และชุดที่36ถ้าหากกกต.เลือกตามแนวทางชุดที่26ก็คือสั่งฟ้องทั้งหมดทั้ง229คนหรือว่าจะเลือกตามที่รองเลขากกต.เขาเสนอเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็คือส่งฟ้องบางส่วนหรือว่าจะเลือกตามแนวทางของคณะกรรมการชุดที่36ก็คือไม่ฟ้องใครสักคนเพราะทั้งหมดไม่มีความผิดเดี๋ยวต้องรอติดตามกันพรุ่งนี้หลัง10โมงน่าจะทราบกันนะครับว่าทิศทางการเมืองไทยเนี่ยมันจะร้อนไปกว่านี้หรือไม่อย่างไรนะฮะ
1: แต่ว่าก็ต้องบอกก่อนนะคะว่า229คนพอฟังแบบนี้ยังไม่ได้มีความผิดนะคะคือการที่ออกมาเดินขบวนเรียกร้องกันแบบนี้คือต้องการให้เข้าสู่กระบวนการของศาลเพื่อจะได้เข้าสู่ในการตรวจสอบกันต่อไปเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะคะ14กันยายนก็ถือว่าเป็นอีก1วันสำคัญในทางการเมืองค่ะ
0: คุณผู้ชมไปกันที่ต่างประเทศกันหน่อยไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของฟิลิปปินส์นะครับมีเหตุการณ์ไฟไหม้เรือเฟอร์รี่แล้วก็ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น76คนแล้วนะครับไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยโดยยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะของฟิลิปปินส์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันพุธที่ผ่านมาครับแต่ว่าตอนนี้ผู้เสียชีวิตมันค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดขยับไปเป็น76คนแล้วหลังจากที่ยามชายฝั่งได้มีการไปตรวจสอบเรือเฟอร์รี่ด้านในที่ถูกเผาไหม้ทั้งลำก็ไปเจอร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก41คนนะครับแล้วก็เป็นร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดที่เสียชีวิตณที่เกิดเหตุทันทีตอนนี้ได้มีการขนย้ายร่างทั้งหมดเนี่ยไปพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับด้วยกระบวนการ DNA แล้วโดยเหตุไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นที่นอกชายฝั่งเมืองโครอนบนเกาะปาลาวานของฟิลิปปินส์ซึ่งขณะเกิดเหตุเนี่ยเรืออยู่ห่างจากชายฝั่งแค่ 7.5 กิโลเมตรเท่านั้นและผู้รอดชีวิตบางส่วนเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยไฟมันโหมลุกไหม้อย่างรวดเร็วโดยเริ่มลุกไหม้จากห้องเก็บสินค้าแล้วหลังจากนั้นมันก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ไฟเนี่ยมันลุกลามควันก็เลยปกคลุมไปทั่วทั้งเรืออย่างรวดเร็วหลายคนนะครับที่รอดชีวิตเนี่ยก็คือใช้วิธีการกระโดดลงน้ำเอาตัวรอดทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพซึ่งยามชายฝั่งก็สามารถช่วยผู้รอดชีวิตเอาไว้ได้ทั้งหมด30คนด้วยกันแล้วตอนนี้จากรายงานนะครับพบว่ายังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย10คนที่ยังหาไม่เจอนะฮะ
1: ซึ่งเมื่อพูดถึงประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็ถือว่าเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะและผู้คนเนี่ยต้องอาศัยเรือเฟอร์รี่ในการเดินทางข้ามไปมาระหว่างเกาะแต่ว่าเรือหลายลำก็มีปัญหาค่ะด้านมาตรฐานความปลอดภัยจนทำให้เกิดอุบัติเหตุทางทะเลบ่อยครั้งซึ่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพิ่งเกิดเหตุเรือเฟอร์รี่3ชั้นนะคะที่มีผู้โดยสาร340คนจมลงในทะเลแล้วก็ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต52รายค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามความพร้อมของทีมแบดมินตันไทยกันหน่อยนะครับในการลงสู้ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะคุณเมรัชนกอินทนนท์เอเชียนเกมครั้งนี
1: ้
0: จะเป็นครั้งสุดท้ายของเธอแล้วนะครับเธอจะพร้อมขนาดไหนจะคว้าเหรียญทองมาได้หรือไม่ความมั่นใจเต็มร้อยหรือยังช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ
2: กลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
3: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมล์หอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อ

0: อบแดดได้อีก
1: Downy Lux
2: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
3: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
4: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
8: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
9: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
11: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมก็ติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
12: ว้าว
13: ยูโร
12: ช็อกโก
13: ช็อกโกพาย
12: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
13: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
14: ไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: เทพไทย
16: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุ้มผมไว้ก่อน
17: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
18: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
19: พัดลมสากรรมขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
20: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
19: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
20: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์ที่ Asai Shop Mania
19: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ
21: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
22: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
21: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
23: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
24: ก่อนไปดูความพร้อมเอเชียนเกมมาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนกันหน่อยแล้วกันนะครับอาร์เซนอล

0: แชมป์เก่ายังถือว่าโชว์ฟอร์มได้สมราคาแชมป์เก่าจริงๆเมื่อคืนบุกไปเยือนเซนเดอร์แลนด์ก็เอาชนะไปได้2-0เก็บชัยชนะนัดที่4นัดรวดยังคงนำเป็นจ่าฝูงอยู่ไปดูกันหน่อยนะครับเมื่อคืนปืนใหญ่อาร์เซนอลบุกไปเยือนนะครับสเตเดียมออฟไลท์ของเซนเดอร์แลนด์ครับครึ่งแรกก็ยังเสมอกันอยู่0-0นะครับแล้วก็เริ่มครึ่งหลังเนี่ยเซนเดอร์แลนด์เกือบได้ประตูขึ้นนำครับจากเอนโซ เลอฟีครับแต่ว่ายิงไปติดเซฟของดาบิดรายาก็ยังเสมอกันอยู่0-0แต่ว่าหลังจากนั้นครับนาทีที่58นะครับอาร์เซนอลมาได้ประตูขึ้นนำสวยๆจากลูกแรกในนามสีเสื้ออาร์เซนอลจากบูโน่กิมาไรที่เพิ่งย้ายมาจากนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+7ครับอาร์เซนอลมาได้จุดโทษครับจากการยิงของบูกาโยซาก้าซัดเข้าไปให้อาร์เซนอลชนะ2-0เก็บชัยชนะ4นัดรวดนำเป็นจ่าฝูงแล้วก็บูโน่กิมาไรเปิดซิงประตูแรกให้กับอาร์เซนอลได้เป็นที่เรียบร้อยส่วนอีกคู่หงแดงลิเวอร์พูลครับทีมอันดับที่6เปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของเจ้าสัวน้อยฟูแลมทีมอันดับที่19เกมนี้อันโดนีอิราโอล่ากุนซือคนเก่งของลิเวอร์พูลก็ส่งแบรดลีย์บาโคล่าปีค่าตัว100ล้านเนี่ยลงเป็นตัวจริงด้วยเกมนี้ก็ค่อนข้างจะอึดอัดครับเล่นกันแบบว่าระมัดระวังกันทั้งคู่สุดท้ายจบ90นาทีไม่สามารถทำอะไรกันได้แบ่งแต้มไปทีมละ1คะแนนลิเวอร์พูลเตะ4นัดมี6คะแนนส่วนฟูลแลม4นัดมีเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นส่วนอีก1คู่เชลซีเปิดบ้านเจอกับน้องใหม่ฮาวซิตี้ที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินยังไม่แพ้ใครเลยนะครับกับฮาวซิตี้แล้วก็เป็นเชลซีที่ออกนำอย่างรวดเร็วตั้งแต่นาทีที่7ครับจากโมแกนโรเจอร์กองหน้าค่าตัว100ล้านเช่นเดียวกันแต่ว่าฮาวก็มาตามตีเสมอ1-1จากมูฮัมเหม็ดเบลูมี่แล้วก็เป็นเบลูมี่คนเดิมลูกนี้ครับซัดให้ฮาวซิตี้นํา2-1ครับจบครึ่งแรกนํา2-1แล้วก็ครึ่งหลังเชลซีเนี่ยเปิดเกมบุกอย่างต่อเนื่องแล้วก็สุดท้ายมาได้ประตูตีเสมอจากชูอัลเปโดแล้วช่วงเวลาที่เหลือก็ไม่สามารถทําอะไรกันได้จบเกมเสมอกันไป2-2เชลซีก็ตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่ายังมี7คะแนนจาก4นัดส่วนฮาวซิตี้ตอนนี้ยังไม่แพ้ใครมี8คะแนนส่วนผลคู่อื่นแอสตันวิลล่าแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์1-2บอร์นมัธเสมอเบรนท์ฟอร์ด2-2คริสตัลพาเลซแพ้อิปสวิช2-3และสเปอร์ครับที่เสริมทีมอย่างโหดแต่ว่าฟอร์มตอนนี้ห่วยแตกจริงๆยังไม่ชนะใครแล้วก็ยังไม่สามารถยิงใครได้ด้วยเสมอกับเอเวอร์ตันไป0-0ส่วนโปรแกรมที่น่าสนใจคืนนี้ครับ 4:30 นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์แมนเชสเตอร์จะเป็นสีอะไรระหว่างสีแดงกับสีฟ้าคุณแน่สีอะไรดีครับ
1: สีแดงแล้วกันค่ะ
0: ดีมากครับคุณนะคะดีมากคุณน่ารักมากฮะ
1: อยู่ข้างคุณแล้วไม่อยู่กับคุณแล้วจะไปไหนนะ
0: ดีฮะดีมาก
1: คุณผู้ชมคะมากันที่เอเชียนเกมส์กันบ้างนะคะว่าความพร้อมของนักกีฬาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งของแบดมินตันนะคะที่คุณเมย์รัชนกค่ะก็เรียกว่าเป็นครั้งสุดท้ายของเธอแล้วนะคะแล้วก็ประกาศเป้าหมายสุดท้ายในการเก็บชัยชนะให้ครบ700แมตช์ในอาชีพของเธอด้วยเราไปติดตามกันนะคะกับเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026ค่ะ

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
2: สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยค่ะจัดงานประกาศความพร้อมของทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยในชุดเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ค่ะและการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก2026โดยมีพัศกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายยุทธยาจีนหีดผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยและพลอากาศเอกมนทนสัตชุออนนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยมาร่วมงานนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงเป้าหมายการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ว่าสมาคมมั่นใจค่ะว่าไทยลุ้นคว้าเหรียญรางวัลกลับมาอย่างน้อย 1-2 เหรียญค่ะขณะที่อดีตนักแบดมินตันหญิงมือหนึ่งของโลกนะคะคุณเมรัชนกอินทนนท์ค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าสภาพความพร้อมล่าสุดก่อนที่จะลุยศึกใหญ่เอเชียนเกมส์ยอมรับว่าทัวร์นาเมนต์นี้น่าจะเป็นเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายในชีวิตการเล่นอาชีพของเธอแล้วก็ฝากนะคะให้ช่วยทีมหวังจะคว้าเหรียญรางวัลมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยด้วยไปฟังเสียงเมกันค่ะ
3: สำหรับเอเชียนเกมส์เมมองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่า

0: ครั้งสุดท้ายค่ะ
1: เป้าหมายของเมย์ในปีนี้นะ
0: สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เมย์รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีความกดดันสำหรับตัวเมย์เมย์รู้สึกว่ามันฟรีมากๆแล้วก็รวมถึงเราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในโอกาสของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายค่ะ
2: แล้วเธอก็ยังมีสถิติที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือสถิติการแข่งขันในอาชีพนะครับเธอสามารถชนะทะลุ600แมตช์ในการแข่งขันอาชีพได้แล้วเมย์ก็ยอมรับว่าตกใจมากกับตัวเลขนี้เพราะว่าตัวเธอเองเนี่ยเวลาไปแข่งเธอไม่ได้มานั่งนับไงว่าชนะเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วแต่ว่า600แมตช์ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีแล้วก็เธอตั้งใจจะเดินหน้าคว้าชัยชนะครบ700แมตช์ให้ได้หลังจากนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งความหวังเหรียญเอเชียนเกมในกีฬาแบดมินตันก็คือเจ้าวิวกุลวุฒิวิทิศสารนะครับนักแบดมินตันชายไทยก็ออกมาเปิดเผยความฟิตล่าสุดตอนนี้วิวยืนยันว่าสภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์ดีมากๆไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนโดยเป้าหมายในเอเชียนเกมครั้งนี้ขอตั้งเป้าและโฟกัสไปทีละรอบดีกว่าไม่อยากจะกดดันตัวเองฟังเสียงเจ้าวิวกันหน่อยนะครับ
3: เอเชียนเกมนี้ก็เป็นอีกมหากรรมหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่ารอบนี้จะหนักมากๆด้วยเพราะว่าผมมองว่าทุกประเทศเนี่ยก็มีนักกีฬาชั้นนำแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกันครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าขอไปทีละรอบด้วยกันครับผมครับ
2: ขอให้วิวเนี่ยฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องอย่าเหมือนกับทีมที่วิวเชียร์นั่นก็คือหงแดงลิเวอร์พูลมันสะดุดกึกๆกักๆนะฮะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเหรียญมันจะไม่ได้นะวิวนะสำหรับแบดมินตันที่จะแข่งขันในเอเชียนเกมเนี่ยก็คือจะเริ่มแข่งขันกันวันที่20ถึง29กันยายนนี้นะครับโดยจะมีการแข่งขันประเภททีมในวันที่20ถึง24นะครับกันยายนส่วนประเภทบุคคลจะเริ่มแข่งขันกันวันที่25ถึง29กันยายนนี้อย่าลืมเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาทุกประเภทในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับ
4: ส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะลากันด้วยภาพการแสดงของน้องนะคะที่ตลาดนัดนาคาที่อำเภอเมืองภูเก็ตพร้อมกับเพื่อนๆในวงด้วยค่ะก่อนที่น้องเนี่ยจะขึ้นในรอบสุดท้ายไฟนอลแล้วนะคะกับรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์จะมีขึ้นในวันที่22กันยายนนะคะซึ่งจะตรงกับเวลาในประเทศไทยคือเช้าวันที่23กันยายนอย่าลืมโหวตให้กับน้องด้วยนะคะเพื่อให้น้องได้เป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้เราสองคนและทีมข่าววันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะโฮมค่ะปิยรัตน์ติยาภิรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเอาจริงๆเนี่ยอกม.หรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเนี่ยถ้าคนทั่วไปจะไม่ค่อยรู้จักเลยค่ะว่าอกม.คืออะไรนะคะดังนั้นวันนี้เลยอยากจะมาพูดให้ฟังชัดๆย้ำให้ฟังอีกสักครั้งนึงว่าอกม.หรือที่เราเรียกกันว่าอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของทางเกษตรค่ะทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะที่จะลงไปทำงานร่วมกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในระดับหมู่บ้านในระดับพื้นที่โดยที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างเกษตรกรและเกษตรตำบลเกษตรอำเภอและเกษตรจังหวัดค่ะค่ะสิ่งที่ดิฉันเองได้เห็นจากอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านทั้ง6ท่านเนี่ยแต่ละคนมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันค่ะแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือความมีจิตอาสาลักษณะโดดเด่นคือการได้ถ่ายทอดความรู้จากทางกรมจากทางกระทรวงเนี่ยลงไปสู่พื้นที่ได้อย่างแท้จริง

บางคนอาจจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการผลิตบางคนมีความโดดเด่นในเรื่องของการนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ในการทำด้านอื่นๆดังนั้นที่ฉันมองว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่อกม.หรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านทั้ง6ท่านเนี่ยมีความโดดเด่นก็คือความเป็นผู้นำค่ะความเป็นผู้นำในด้านของการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นำของการถ่ายทอดความรู้ไปสู่พื้นที่ได้อย่างชัดเจนและแท้จริงในวันนี้ค่ะก็ทำให้พวกเราเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านไม่ใช่เพียงแค่เป็นอาสาสมัครไม่ใช่เพียงแค่เป็นจิตอาสาแต่วันนี้ทางอกม.เนี่ยจะสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงโดยนำเอาความรู้ความเข้าใจจากทางกรมจากทางกระทรวงเนี่ยนำมาต่อยอดเข้ามาใช้ในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงโดยที่เกษตรกรของพวกเราจะสามารถพัฒนาทักษะพัฒนาความรู้พัฒนาความเข้าใจไปได้ต่อไปในอนาคตค่ะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะที่ทำหน้าที่นะคะแล้วก็ดูแลกำกับทางอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านโดยตรงเนี่ยโดยดิฉันเองเนี่ยก็จะมีการพูดคุยนะคะถึงความต้องการของพื้นที่ในระดับพื้นที่นะคะดิฉันขอเน้นย้ำนะคะโดยว่าอยากอบรมหรืออยากจะนำความรู้ด้านไหนลงไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่เพื่อที่จะมีการแก้ไขได้อย่างชัดเจนเนี่ยเราจะฟังปัญหาจากพื้นที่แล้วก็นำขึ้นมาข้างบนจะไม่มีการนำเอานโยบายแบบท็อปดาวน์ลงไปอย่างแน่นอนโดยที่ถ้าเขาอยากได้อะไรทางกรมส่งเสริมการเกษตรของพวกเราจะมีการจัดการให้ตรงกับความต้องการตรงกับปัญหาแล้วแก้ไขให้ถูกจุดกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทยค่ะดิฉันเองจะพยายามนำเอาภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองหรือในกระทรวงอื่นๆในหน่วยงานอื่นๆเองเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกับพ่อแม่พี่น้องอกม.ของพวกเราทั่วประเทศในส่วนของกระทรวงเกษตรเองไม่ว่าจะเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือในกลุ่มอื่นๆค่ะดิฉันจะพยายามนำเอาความเชื่อมโยงทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกันโดยที่อาจจะมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านของพวกเราทุกๆท่านพวกเราเนี่ยแหละค่ะได้มาทำงานให้มันเป็นทีมเวิร์คสำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มมากขึ้นค่ะขออนุญาตขอบพระคุณอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านทุกๆท่านทั่วประเทศที่ตั้งใจแล้วก็มีจิตอาสาเสียสละเวลาส่วนตัวนะคะได้ลงมาทำงานให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในทุกๆพื้นที่อย่างแท้จริงวันนี้ดิฉันไม่ได้อยากขออะไรเพิ่มมากเกินกว่านี้เลยค่ะให้กับทางอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านดิฉันขออนุญาตมาเน้นย้ำแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงในฐานะที่ดิฉันกำกับดูแลกรมส่งเสริมการเกษตรดิฉันเองก็จะขออนุญาตมาทำงานเป็นฟันเฟืองร่วมกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศรวมถึงอาสาสมัครเกษตรในทุกๆหมู่บ้านมีอะไรอยากให้ดิฉันได้ผลักดันมีอะไรที่อยากให้ดิฉันได้รับฟังปัญหาเรียกใช้ดิฉันได้เลยค่ะดิฉันเองก็พร้อมที่จะลงพื้นที่พร้อมกับทุกๆท่านเพื่อไปพบปะกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศดิฉันเชื่อว่าอาสาสมัครเกษตรไทยก้าวไกลนวัตกรรมผู้นำการเกษตรที่ยั่งยืนจะเป็นพลังสำคัญในอนาคตให้กับภาคการเกษตรของประเทศไทยได้อย่างแน่นอนค่ะ

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: ก็ถือว่าเป็นความอัศจรรย์ที่หลวงพ่อท่านตัวท่านเองมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัว
2: ครับ
1: ถ้าเราแบบมองแบบพุทธศิลป์ก็ถือว่าเป็นศิลป์ที่ศิลปะที่ชั้นเลิศที่ยุคนั้นสมัยนั้นสุโขทัยจนถึงปัจจุบันก็800กว่าปี
2: โอ้โห
3: ถ้าคุณไม่ทันการเวลาคุณก็

0: ก็ขาดทุน
1: ครับ
0: ฉะนั้นจะมาขอพรโอ้ยขอพรโอ้ยต่อมาก็หนักใจ เพราะดูพิจารณาแล้วเขาไม่ทันการเวลา
1: ครับ
2: ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเกจิอาจารย์ที่ชื่อเรื่องของพยัญเนี่ยครับก็จะมีท่านสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนคงทราบรุ่นแพ้ไม่เป็นเนี่ยนะก
1: ็
2: โหดังมากนะครับแล้วผู้บริหารเราก็คิดว่าเอ๊ะบมจ.สมท.เนี่ยเดี๋ยวทำธุรกิจสื่อต้องแข่งขันมากเรื่องของขวัญและกำลังใจที่เป็นเรื่องสำคัญแม้องค์กรเราจะเป็นองค์กรที่แน่นอนเป็นองค์กรสื่อทันสมัยแต่ว่าเรื่องพวกนี้เราก็ถือว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำงานที่ต้องแข่งขัน

วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะเซียนออนทีวีนะครับรายการที่จะนำทุกท่านนะครับท่องไปบนยุทธจักรแห่งวงการพระเครื่องพระพุทธศาสนาแล้วก็สายมูนะครับผ่านตัวตนของเซียนพระชื่อดังทั่วประเทศไทยครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการเดอะเซียนออนทีวีของเราแปลกออกไปวันนี้นะครับเรานำทุกท่านนะครับมาอยู่ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะครับซึ่งวันนี้ที่วัดไตรมิตรแห่งนี้เนี่ยจะมีพิธีมหาพุทธาภิเษกนะครับผ้ายันมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกนะครับเรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่ของอสมทเลยทีเดียวนะครับซึ่งผ้ายันมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกเนี่ยถือว่าจัดสร้างขึ้นนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับให้กับพนักงานบุคลากรนะครับของบมจ.อสมทจำกัดรวมไปถึงให้ประชาชนนะครับจากทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการบูชานะครับเพื่อที่จะนำปัจจัยนะครับส่วนหนึ่งนะครับมาบูรณะนะครับวัดวาอารามนะครับของวัดไตรมิตรแห่งนี้ครับแล้ววันนี้นะครับผมจะนำทุกท่านนะครับไปพูดคุยนะครับเป็นการสัมภาษณ์พิเศษนะครับสมเด็จธงชัยนะครับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมนะครับและเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนั่นเองครับรวมไปถึงนะครับบุคลากรนะครับเรียกว่าเป็นตัวแทนของบมจ.อสมทจำกัดด้วยนะครับจะมาพูดถึงเรื่องราวของผ้ายันมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกด้วยนะครับซึ่งวันนี้พิเศษมากๆแล้วก็จะนำทุกท่านไปพบกับพิธีมหาพุทธาภิเษกผ้ายันด้วยเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับติดตามให้ดีกับรายการเดอะเซียนออนทีวีครับและด้านหลังของผมนะครับก็เป็นพระมนตบนะครับพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรนะครับหรือว่าหลวงพ่อทองคำแห่งวัดไตรมิตรนั่นเองก่อนที่เราจะไปชมพิธีพุทธาภิเษกนะครับขอนำทุกท่านนะครับไปกราบไหว้ขอพรพระทองคำวัดไตรมิตรกันครับ

0: และตอนนี้นะครับผมอยู่ด้านหน้าหลวงพ่อทองคำนะครับแล้วก็อยู่กับพระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล นะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับกับนมัสการครับท่านเจ้าคุณครับหรือเจ้าคุณโหนะครับวันนี้เจ้าคุณโหจะมาเล่านะครับเรื่องราวสักนิดนึงนะครับประวัติของวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารประวัติความเป็นมายังไงครับเจ้าคุณครับ
1: วัดนี้ก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่2375
0: ครับ
1: ตั้งแต่วัดสามจีน
0: ครับ
1: จนถึงมายุค2478ก็จะเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดไตรมิตรวิทยาราม
0: ครับ
1: วรวิหารก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ของรัตนโกสินทร
0: ์ครับ
1: พอสมัยหนึ่งก็ถือว่ารัชกาลที่5ก็ได้เคยมาประพาสมาดูแลหลวงพ่อพระประธานในโบสถ
0: ์ครับ
1: จนมีหลวงพ่อทองคำอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละ
0: ครับผม
1: ก็ถือว่าเป็นวัดประวัติศาสตร
0: ์ครับผมและหลวงพ่อทองคำที่เราเห็นด้านหลังนะครับเป็นจุดสำคัญเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ใครมาที่วัดไตรมิตรจะต้องมากราบไหว้ขอพรขอความเป็นสิริมงคลแล้วก็มีเรื่องราวโอ้โหอัศจรรย์จริงๆนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านเจ้าคุณนะครับได้เล่าเรื่องราวของหลวงพ่อทองคำองค์นี้ว่าเป็นมาอย่างไรครับท่านเจ้าค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ ก็ถือว่าเป็นความอัศจรรย์ที่หลวงพ่อท่านตัวท่านเองมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัว
0: ครับ
1: ถ้าเราแบบมองแบบพุทธศิลป์ก็ถือว่าเป็นศิลป์ที่ศิลปะที่ชั้นเลิศที่ยุคนั้นสมัยนั้นสุโขทัยจนถึงปัจจุบันก็800กว่าปี
0: โอ้โห
1: ก็แต่เดิมว่าถ้าท่านไม่ได้เป็นทองคำแบบนี้แต่ถ้าเอาตัวท่านรอดโดยอาศัยความศักดิ์สิทธิ์ของตัวท่านเองแม้แต่มหามณฑปเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่สร้างถวายเจ้าราชการที่9เนี่ยก็ด้วยเงินความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน
0: ครับ
1: ดังนั้น

0: ประมาณของรัฐบาลมาช่วยคือพันกว่าล้าน
1: ครับผม
0: ที่เรายืนอยู่ตรงจุดเนี่ย
1: คือหลวงพ่อพระทองคำเนี่ยว่ากันว่าเป็นพระตั้งแต่สมัยสุโขทัย
0: สมัยสุโขทัยลักษณะของหลวงพ่อทองคำจะดูหน้าขาเรียวเหมือนรูปไข่แล้วก็พระขนงแล้วก็จมูกมันโค้งโค้งให้มองเห็นนะลักษณะที่ชัดเจนที่สุดคือสุโขทัยถ้าเป็นอยุธยาก็อีกแบบหนึ่งรัตนโกสินทร์ก็คือพระศรีเมตไตรที่เราเห็นทั่วไป
1: แล้วท่านมาอยู่ที่วัดใจมิตรได้ยังไงครับ
0: ก็แต่เดิมก็อยู่วัดพญาไกลต่อมาวัดพญาไกลก็เป็นวัดร้างโดยที่ประเด็นคุณหลวงพ่อเจ้าว่าองค์กรเนี่ยท่านเป็นสังฆมณฑีพระปกครองในเขตพื้นที่นี้โดยมหาเถรสมาคมให้เจ้าหลวงพ่อเนี่ยเอาผ้าออกมาก่อนก็มีวัดไผ่เงินก็เอาวัดสมฤทธิ์ไปแต่หลวงพ่อทองคำก็มาไว้ที่เพิงหมาแงนที่ข้างๆอุโบสถเสร็จแล้วต่อมาได้สร้างเอาไว้ที่บนวิหารกระหลังเก่าเสร็จระหว่างที่จะเอาขึ้นมาเนี่ยเกิดเทือกขาดปรากฏการเป็นทองคำ

0: 25พฤษภาคม2499
1: โอ้โห
0: เป็นปีของเฉลิมฉลองแผ่นดินทำแผ่นดินทอง
1: คือต้องบอกว่าถ้าพระในยุคเก่าใช่ไหมครับการที่จะอยู่มาจนถึงยุคนี้ได้เนี่ยต้องแบบอาจจะโดนตัดเสียนอาจจะโดนขโมยอาจจะโดนอะไรแต่ด้วยปฏิหาริย์ของท่านเหมือนมีปูนพอกไว้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่
1: ทำให้คนไม่เห็นว่าท่านเป็นทองคำ
0: ไม่เห็นเลยถือว่าเป็นภัยรีพินนัตองค์แรกเลยใหญ่ที่สุดแล้วก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากเพราะคนทั่วโลกเขาก็มาเที่ยวกันชมกันทั่วโลกเลยเป็นแลนด์มาร์คอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้หล
1: ัง
0: จากหลวงพ่อพระแก้วมรกตก็วัดเต็มมิตรเลย
1: ครับผมซึ่งต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งมหัศจรรย์มากๆก็คือลงกินเนสบุ๊กด้วยแล้วบอกว่าเป็นประติมากรรมทองคำที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
0: ใหญ่ที่สุด
1: มูลค่าสูงที่สุด
0: จ้าเจริญพร
1: นี่ครับของดีอยู่ที่บ้านเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่วัดไตรมิตรแห่งนี
0: ้
1: แล้วคนมาขอพรจะขอเรื่องอะไรครับวิธีการขอพรที่ถูกต้องแล้วก็ขอพรจะขอเรื่องอะไร
0: ก็โดยมากก็ได้พบปะญาติโยมโดยทั่วๆไปแม้จะตามต่างประเทศเขาก็มากราบไหว้มาแล้วมาอีกก
1: ็
0: โดยมากจากธุรกิจที่กระทำอยู่แล้วก็เงินทองจะคล่องตัว
1: ครับผม
0: ในความคล่องตัวต้องการก็ท่านใดที่มีอุปสรรคเรื่องการเงินการทองก็มาขอท่านเรื่องธุรกิจการค้าการขายส่งออกเราก็มาขอพรท่านก็จะสำเร็จทุกอย่างและความชัดเจนก็คือแคล้วคลาดที่เหมือนท่านแคล้วคลาดมาจากสุโขทัยจนถึงยุคปัจจุบันก็ถือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ครบวงจรนะว่าได้นะ
1: ครับผมทั้งแคล้วคลาดนะครับต้องขอเงินขอทอง
0: นะครับ
1: ทำมาค้าขายแล้วตรงนี้เป็นย่านเจ้าสัวด้วย
0: อาจารย
1: ์ย่านเยาวราช
0: เจริญพร
1: นะครับก็มาขอพรกันได้ตามที่ท่านเจ้าคุณได้บอกไป
0: เจริญพร
1: วันนี้กราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณมากนะครับ
0: เจริญพรสาธุโมทนาขอความสุขความเจริญนะ
1: ครับสาธุครับ
2: คณะผู้บริหารและก็ปรารถนาดีต่อการทำงานที่จะสื่อสารให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่ดี
1: ครับ
2: ก็จึงได้เห็นชอบที่จะทำพยันอันนี้ให้กับอสมทนำไปใช้เป็นฝันและกำลังใจให้อสมทเป็นสถาบันที่ทันการเวลา
1: ครับ
2: ผู้บริหารเป็นมนุษย์ทันการเวลา Human Innovation

0: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
6: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นตลอดด้วยล่ะคะ
7: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
8: ทิพรส
9: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

0: ครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับสมเด็จพระราชมงคลมุนีนะครับเจ้าคณะใหญ่หนกลางนะครับกรรมการมหาเถรสมาคมนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ท่านจะมาบอกเล่าเรื่องราวนะครับของพยัญมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกครับกราบนมัสการครับท่านสมเด็จคร
1: ับเจริญพรจ้ะ
0: วันนี้ขออนุญาตนะครับ
1: พร
0: ครับเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญจะมีพิธีมหาพุทธพิเศษนะครับก็เลยอยากจะให้ท่านนะครับช่วยเล่าที่มาที่ไป
1: ใช
0: ่ครับของประวัติความเป็นมาเป็นไปของพยัญนะครับจุดเริ่มต้นเลยครับทำไมถึงดำริให้บมจ.อสมท.มีการจัดสร้างพยัญพอดีครับ
1: ได้รับการร้องขอจากอสมท.ปรารถนาดีต่อคณะผู้บริหารและก็ปรารถนาดีต่อการทำงานที่จะสื่อสารให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่ดี
0: ครับ
1: ก็จึงได้เห็นชอบที่จะทำพยัญอันนี้ให้กับอสมท.นำไปใช้เป็นฝันและกำลังใจให้อสมท.เป็นสถาบันที่ทันการเวลา
0: ครับ
1: ผู้บริหารเป็นมนุษย์ทันการเวลา Human Innovation
0: คำนี้ถือว่าเป็นคำที่เป็นคำสำคัญของพยัญผืนนี้มนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกอยากให้ท่านสมเด็จช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทำไมถึงเลือกใช้คำนี้ในการมาเป็นคำสำคัญหรือว่าเป็นชื่อของพยัญในครั้งนี้ครับ
1: ก็เกิดจากธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าทุกคนไม่ตระหนักสามข้อนี้ทุกคนก็จะถูกการเวลากืนกินแล้วทุกคนก็จะมาลำพึงลำพันว่าช้าไปเสียเวลาไปหรือว่าพลาดโอกาสไปแท้จริงแล้วตัวเองไม่รู้จักธรรมะในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งวันนี้ทั่วโลกมีปัญหาทุกภูมิภาคมีปัญหาทุกทวีปมีปัญหาทั้งสงครามทั้งการเงินทั้งการแผ่นดินไหวหรือว่าฝนตกน้ำท่วมโรคระบาดเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เศรษฐกิจค่าของเงินทุกมิติทุกด้านก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
0: ครับ
1: ก็จึงให้สติว่าต้องเป็นมนุษย์ทันกาลเวลาต้องเชื่อในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลา
0: ครับ
1: ถ้าคุณนึกถึงตลอดเวลาอย่างนี้ก็คือการตื่นตัวรู้สัจธรรมตลอดเวลา
0: ครับผมรู้สึกว่าคำจะเป็นคำที่ค่อนข้างทันสมัยเป็นคำสมัยใหม่แต่ว่ามีการสอดแทรกแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างเช่นคำว่ารวยถ้าในยุคปัจจุบันผมจะนึกถึงคำว่ารวยว่าทรัพย์สินเงินทองครับแต่ถ้าเป็นคำว่ารวยในทางของพระพุทธศาสนาท่านสมเด็จอยากจะบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเรื่องนี้
1: ทางพุทธศาสนาก็พูดตัดไว้ว่าโลกิยทรัพย์และโลกุตระทรัพย์นะ
0: ครับ
1: คือทรัพย์ของปุถุชนก็คือความร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี
0: ครับ
1: โลกุตระทรัพย์ก็คือการบรรลุหลุดพ้นได้เป็นอริยะบุคคลโสดาปัตติผลสมาณอนาคานะนะ
0: ครับ
1: ไปจนถึงพระอรหันต์เนี่ยนะก็มีทรัพย์สมบัติ2อย่างให้เลือกแล้วแต่ปัญญา
0: ครับ
1: แล้วแต่บุญวาสนานะ
0: ครับ
1: ก็ต้องเริ่มต้นจากการมีศีลสมาธิและปัญญาจึงจะเกิด
0: ก็คือในทางพุทธศาสนารวยอาจจะไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวต้องมีปัญญา
1: แท้จริงคนที่รวยในทางโลกิยทรัพย์ถ้าคุณไปพิจารณาไปตรวจสอบไปรีเสิร์ชไปศึกษาเขาแล้วจะเห็นว่าคนเหล่านี้มีสติมีปัญญารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
0: ครับ
1: เป็นมนุษย์ทันกาลเวลานะ
0: ครับผม
1: จะไม่มีเศรษฐีคนไหนในเวทีโลกวันนี้ที่คุณดู 1-10 ของโลกเป็นมนุษย์ผู้ทันกาลเวลาทั้งสิ้น
0: ครับ
1: ก็เขาอาจจะกำหนดได้เลยว่าต่อไปเนี่ยทางวิทยาศาสตร์ทางการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้น
0: ครับ
1: เพราะเขาเป็นผู้สร้างอินโนเวชันนวัตกรรมเป็นผู้ทันการเวลา
0: ครับ
1: ฉะนั้นเขาพูดแต่พวกเราก็ไม่เชื่อเพราะมันเกินสติเกินปัญญาเกินความสามารถ
0: ครับ
1: ที่จะเข้าถึง
0: ครับ
1: ฉะนั้นเมื่อไม่มีปัญญาเข้าถึงก็จะไปหมายว่าจะต้องร่ำรวยเหมือนเขา
0: ครับ
1: จะประสบความสำเร็จเหมือนเขาคุณต้องเป็นผู้ตาม

0: เขาเป็นผู้นำฉะนั้นเศรษฐีทุกคนเป็นเช่นนี้หมดนะ
1: แล้วท่านสมเด็จใช้หลักการอย่างไรในการที่จะเชื่อมโยงอย่างพยัญเนี่ยเปรียบเสมือนความเชื่อวันนี้ได้ใช้ความทันสมัยได้ใช้คำที่บอกว่าเป็นมนุษย์ทันการเวลาเนี่ยครับเอามาเชื่อมโยงกับความเชื่อเหล่านี้รวมสองอย่างนี้เข้าด้วยกันอย่างไรครับท่านคร
0: ับ อดีตการนานมาแล้วเรามีของศักดิ์สิทธิ์คือเป็นตะกรุดเป็นพยัญเป
1: ็
0: นเหรียญเป็นวัตถุที่ทำจากดินบ้างโลหะบ้างอาตมาก็เพียงแต่เอาของเก่านั้นมาปริวัตินะให้มันทันกับการนำไปใช้
1: ครับ
0: ติดตัวอะไรต่ออะไรได้สะดวกก็คือเอาพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพหรือปาฏิหาริย์ที่เราเรียกกันนะนะ
1: ครับ
0: เสนอในรูปแบบใหม
1: ่
0: นะดินน้ำไฟลมธาตุทั้ง4เป็นของมีคู่โลกเพราะนั้นการที่พุทธเจ้าท่านสอนให้เราปฏิบัติธรรมก็คือเข้าใจในเรื่องดินน้ำไฟลมธาตุทั้ง4
1: ครับผม
0: มันก็ไม่หนีไปไหน
1: ครับ
0: ปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์จริงๆแล้วมันคืออนุภาพพุทธานุสติธรรมานุภาพธรรมะเป็นอนุสติ
1: ครับ
0: สังฆานุภาพก็คือพระอริยสงฆ์เป็นอนุสติในการระลึกนึกถึง
1: ครับ
0: เป็นสรณะที่พึ่งอาศัย
1: เดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับเจาะในรายละเอียดของพยัญมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกนะครับเพราะว่ามีความพิเศษ1ผืนพยัญแต่มีอักขระเลขยันถึง9อักขระเลขยันด้วยกันเลยอยากจะให้ท่านสมเด็จช่วยอธิบายว่ายันทั้ง9ยันที่อยู่ในผืนพยัญนี้มีความหมายมีพุทธคุณอย่างไรบ้างครับ
0: ก็อยากให้ความแจ่มแจ้งชัดเจน
1: ครับ
0: กับคนที่นำไปใช้สามารถศึกษาได้สามารถเรียนรู้ได้แล้วก็ตกตะกอนเชื่อหรือไม่เชื่อได
1: ้ครับ
0: อนุภาพเหล่านี้มีมาแล้วแต่โบราณโดยผ่านพระอริยบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแล้ว
1: ครับ
0: อย่างเช่นคำว่ายันนวะหรคุณ
1: ครับ
0: อสังวิสุโลปุสะภุพะอะคืออะไรอรหัง
1: ครับ
0: สังคืออะไรสัมมาสัมพุทโธว
1: ิ
0: คืออะไรวิชาจารณสัมปันโนสุคืออะไรสุขโตโลคืออะไรโลกวิทูอะคืออะไรอนุตโรภุริธรรมสิกสะคืออะไรสัทธาเทวนุสนังภุคืออะไรพุทโธพระคือพระควาติ
1: ก็
0: คือพุทธคุณ
1: ครับผม
0: ท่านเอามาย่อให้เราสั้นๆเพื่อนั่งสมาธิเป็นกรรมฐานภาวนา
1: ครับ
0: แต่วันนี้เราก็เรียกกันไปในทํานองไม่ค่อยเห็นคุณค่าก็คือว่าเสกเป่าอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: จริงๆแล้วคือภาวนาทําสมาธิ
1: แล้วผมเห็นรู้สึกว่าในพยัญนะครับจะเป็นยันพระอาทิตย์ไล่ไป7วันจนถึงพระเสาร์แล้วก็จะมีพระราหูแล้วก็พระเกศ
0: ท่านทั้งหลายชอบดูหมอท่านทั้งหลายชอบเรื่องโหราศาสตร์ก็ไปดูหมอแต่แท้จริงทั้งสองอย่างนี้ได้ถอดรหัสมาจากดาราศาสตร
1: ์ครับ
0: ดาราศาสตร์เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งนะท่านโบราณอาจารย์ที่ผ่านมา 4,000 ปี 3,000 ปี 2,000 ปีก็ถอดมาเป็นภาษาเรียกว่าโหราศาสตร
1: ์ครับ
0: แต่วันนี้คนที่นำไปใช้ก็มีความรู้จริงบ้างไม่จริงบ้างลึกซึ้งบ้างไม่ลึกซึ้งบ้างปรารถนาทรัพย์ใส่ตัว
1: ครับ
0: เลยทําให้คําทํานายนั้นเพี้ยนไปแต่ถ้าเอาดาราศาสตร์ดวงดาวนั้นเขามีความเป็นจริงของตัวเขา
1: ครับแสดงว่าพยัญผืนนี้เนี่ยจะมีทั้งอักขระเลขยันมีทั้งหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีทั้งในเรื่องของหลักโหราศาสตร์เข้ามาอยู่ในพยัญผืนนี
0: ้ก็คนวันนี้ก็เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นในโลกทุกคนก็มีก็เรียกว่าตื่น
1: ครับ
0: ตื่นในธรรมตื่นมงคลตื่นข่าวก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้มีสติก็คือต้องพยายามดึงให้กลับมาสู่ธรรมะให้ได
1: ้ครับ
0: อาตมาจึงมีรูปอยู่ข้างหลังนี้ว่าถ้าใครไม่ทันกาลเวลาก็จะถูกราหูผู้กืนกินกาลเวลา
1: ครับผม
0: เอาสั้นๆดีกว่าถ้า คุณไม่ทันการเวลาคุณถูกการเวลากืนกิน
1: ครับ
0: ถ้าคุณทำธุรกิจการค้าก้าวไม่ทันกับเวทีโลก
1: ครับ
0: คุณก็ถดถอยแพ้เหมือนอัตราแลกเปลี่ยนการเงินการซื้อทองซื้อน้ำมันซื้อพลังงาน
1: ครับ
0: ถ้าคุณไม่ทันการเวลาคุณก็ขาดทุน
1: ครับ

0: ฉะนั้นจะมาขอพรโอ้ยขอพรโอ้ยตมาก็หนักใจ เพราะดูพิจารณาแล้วเขาไม่ทันการเวลา
1: ครับผม
0: นี่ไปก็แล้วกันเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจนะ
1: ครับผม
0: ดังนั้นการทำพระยานี่คือพูดตรงๆเป็นกำลังใจให้เขา
1: ครับ
0: เพราะเราไม่มีเวลาจะไปสอนเขาตลอดเวลายืนเดินนั่งนอน
1: ครับ
0: นี่ไปแล้วกัน
1: ครับผมอยากจะให้ท่านสมเด็จฝากนิดนึงครับเพราะว่าการได้ไปซึ่งของศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่เป็นมงคลต่างๆเนี่ยก็ต้องประกอบสมาอาชีพด้วย
0: ผู้ที่ให้มีความปรารถนาดีหวังดีอยากให้มีสติและปัญญาแต่ผู้รับนั้น
1: ครับ
0: ถามว่ามีสติและมีปัญญาไหมผู้ให้บริสุทธิ์ใจ
1: ครับ
0: แต่ผู้รับยังไม่มีสติไม่มีปัญญา
1: ครับ
0: ก็ได้แต่เอาไปเก็บไว้ก่อนแล้วกันเอาไปไว้แล้วก่อนแล้วกันนะ
1: ครับ
0: เผื่อวันหน้าได้มีปัญญาขึ้นมา
1: ครับ
0: จริงไหม
1: ครับ
0: ก็เผื่อไว
1: ้ครับผมช่วงท้ายๆครับสุดท้ายครับวันนี้จะมีพิธีมหาพุทธาภิเษกครับถึงเรื่องของความสำคัญของพิธีที่จะต้องมีการพุทธาภิเษกเพราะอะไรเราต้องมีพิธีพุทธาภิเษกแบบยิ่งใหญ่เพื่อให้วัตถุมงคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความเข้มขลังครับ
0: คำว่ายิ่งใหญ่ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ
1: ่
0: ก็เป็นเพียงแค่คนจะเข้าใจไหมไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเราก็ทำไปเพื่อว่าเทวดาก็ได้รับฟังมนุษย์ผู้มีปัญญาก็ได้รับฟัง
1: ครับ
0: นะมีความปรารถนาดี
1: ครับ
0: หวังดี
1: ครับ
0: ให้สิ่งที่ดีแก่คนที่รับไป
1: ครับ
0: เราจึงต้องทำพิธีคันไม่ทำพิธีคนเราก็มีจิตไม่เท่ากันมีปัญญาไม่เท่ากันเห็นทำง่ายๆก็เลยมองไร้คุณค่าอีกจัดให้ยิ่งใหญ่เพื่อให้จิตเขาฟูจิตเขาปลื้มใจ
1: สุดท้ายครับอยากให้ท่านสมเด็จครับฝากถึงประชาชนที่บูชาพระยันต์ผืนนี้ไปครับหรือว่าให้สินให้พรคนที่มาบูชาพระยันต์ผืนนี้ครับ
0: วัตถุประสงค์เราเนี่ยมีความปรารถนาดีเป็นที่ตั้งเราให้น้ำที่บริสุทธิ์แก่เขาดื่มเขาดื่มไปแล้วเนี่ยยังไงก็เป็นประโยชน์ต่อเขาผู้ที่ได้บริโภคแน่นอน
1: ครับ
0: ผู้ที่ได้รับพระยันต์นี้แน่นอนเขาก็จะต้องมีสติมีปัญญาดังนั้นถ้าเขาใช้จริงเชื่อมั่นจริงศรัทธาจริงมันก็เกิดผลจริงกับเขานะ
1: ครับครับก็กราบขอบพระคุณท่านสมเด็จมากๆนะครับ
0: เจริญพรเจริญพร
1: วันนี้เราถือว่าเราได้มาไขความลับนะครับของพยันมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกนะครับซึ่งก็มีความหมายทั้งในแง่ของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนนะครับรวมไปถึงอักขระเลขยันต่างๆนะครับก็ยินดีกับผู้ที่บูชาพยันนี้นะครับเพื่อไปเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับแต่อย่างที่ได้บอกไปครับก็คือต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็ประกอบสัมมาชีพด้วยนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับสมเด็จ
0: เจริญพรเจริญพรจ้า
2: ของขวัญและกำลังใจจะเป็นเรื่องสำคัญ
1: ครับ
2: ถ้าจะทำอะไรเรื่องใหญ่แล้วนะครับถือว่าครั้งนี้ก็เป็นความตั้งใจอย่างว่าอย่างน้อยนะครับองค์กรมีกำลังใจที่ดี
1: ครับ
2: ก็จะสามารถทำงานต่างๆได้รุ่งเรืองตามนั่นไปเป็นความเชื่อแม้องค์กรเราจะเป็นองค์กรที่แน่นอนเป็นองค์กรสื่อทันสมัยแต่ว่าเรื่องพวกนี้เราก็ถือว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำงานที่ต้องแข่งขัน
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
7: ชอบมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัว
12: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย

0: ับตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณกฤษณพงษ์พงษ์แสนยากรนะครับเป็นรักษาการบรรณาธิการบริหารบมจ.อสมท.นะครับหรือว่าพี่ป้อมของเราชาวอสมท.นั่นเองนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ตั้มครับ
0: ยินดีมากๆวันนี้ดีใจมากๆที่จะมีโอกาสได้พูดคุยเพราะว่าทราบมาว่าถือว่าในการจัดสร้างพยานมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกในครั้งนี้เนี่ยพี่ป้อมมีส่วนสำคัญเป็นแกนหลักในการที่จะควบคุมดูแลการจัดสร้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้คนทั้งบ้านได้เข้าใจว่าทำไมวันนี้ถึงต้องมีการจัดสร้างพยันมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกแล้วก็ในเรื่องของพิธีมหาพุทธพิเศษต่างๆเดี๋ยวนี้ขออนุญาตสอบถามพี่ป้อมนะครับ
1: ครับทางอสมทเนี่ยนะครับทางผู้บริหารชุดปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะปัจจุบันนี้นะครับการทำองค์กรสื่อต่างๆมีการแข่งขันค่อนข้างจะรุนแรงนะเราทราบนะพนักงานอสมทเองก็ที่ทำงานด้านสื่อเพราะเรามีสื่อครบทุกด้านเนอะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุออนไลน์ต่างๆก็อยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เป็นขวัญและกำลังใจกับพนักงานอสมทว่าการต่อสู้นะครับรวมทั้งจะเป็นประชาชนที่มาเกี่ยวข้องได้รับฟังข่าวสารตรงนี้ก็สามารถที่จะนำไปบูชาแล้วเกิดกำลังใจในการประกอบอาชีพในภาวะที่สังคมเศรษฐกิจค่อนข้างรัดตัวแบบนี้นะการที่เรามียานพยานถือปืนนี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าคำว่ามนุษย์ทันการเวลาก็จะเหมาะกับองค์กรสื่ออย่างอสมทหรือแม้แต่คนทั่วไปแหละเพราะว่าปัจจุบันนี้การสื่อสารต่างๆในโลกเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วในเรื่องของการที่เราจะต้องประกอบอาชีพต่างๆทุกคนก็อยากได้มงคลในชีวิต
0: ครับเท่ากับว่าอันเนี้ยคือทำให้พนักงานอสมท
1: ส่วนหนึ่ง
0: ส่วนหนึ่งแล้วก็ประชาชนส่วนหนึ่ง
1: ประชาชนที่สนใจที่ต้องการจะอนาศรัทธาและอยากจะได้ไปบูชาด้วยก็ไม่ติดอะไรครับ
0: แล้วทำไมถึงต้องเป็นผ้ายันของสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตร
1: จริงๆแล้วพระยันเนี่ยก็เป็นวัตถุเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งนะที่มีมาแต่โบราณของคนไทยแล้วก็อย่างคุณตั้มทำรายการเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เราจะทราบว่ายันก็จะมีทั้งวัตถุเช่นตะกรุดก็มีการจานพวกหยาบต่างๆนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเกจิอาจารย์ที่ชื่อเรื่องของพระยันเนี่ยครับก็จะมีท่านสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนคงทราบตอนที่ทีมเลสเตอร์ได้แชมป์นะรุ่นแพ้ไม่เป็นเนี่ยนะก็โหดังมากนะครับแล้วผู้บริหารเราก็คิดว่าเอ๊ะบมจ.สมท.เนี่ยเดี๋ยวทำธุรกิจสื่อต้องแข่งขันมากทำยังไงที่แพ้ไม่เป็นเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ก็คิดว่าตรงนี้ต้องเป็นวัดไตรมิตรต้องเป็นท่านสมเด็จธงชัย
0: แล้วในการจัดสร้างครั้งนี้เนื่องจากชื่อก็ทันสมัยนะครับอสมท.ก็ถือว่าเป็นองค์กรสื่อที่ทันสมัยเราเอา2อย่างเนี่ยครับเอามาเกี่ยวข้องกันได้ไงเพราะว่าพยันถือเป็นความเชื่อ
1: ถึงแม้ว่าเราจะทำงานในองค์กรสื่อที่ทันสมัยแล้วก็แต่พี่ว่าความเชื่อของคนไทยเราก
0: ็
1: จะมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งที่ว่าเกิดตรงตามเห็นนะต
0: ั้
1: งแต่โบราณกาลหรือว่าบ้านเมืองไม่ว่าจะเกิดเรื่องดีเรื่องต้องมีการรับจับศึกอะไรก็แล้วแต่เรื่องของขวัญและกำลังใจจะเป็นเรื่องสำคัญ
0: ครับ
1: ถ้าจะทำอะไรเรื่องใหญ่แล้วนะครับถือว่าครั้งนี้ก็เป็นความตั้งใจอย่างว่าอย่างน้อยนะครับองค์กรมีกำลังใจที่ดีก
0: ็
1: จะสามารถทำงานต่างๆได้รุ่งเรืองตามนั่นไปเป็นความเชื่อแม้องค์กรเราจะเป็นองค์กรที่แน่นอนเป็นองค์กรสื่อทันสมัยแต่ว่าเรื่องพวกนี้เราก็ถือว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำงานที่ต้องแข่งขัน
0: มาถึงเรื่องรูปแบบคนอยากจะทราบกันแล้วรูปแบบว่าพายันในการจัดสร้างครั้งนี้จัดสร้างมีกี่รูปแบ
1: บ
0: มีจำนวนเท่าไหร
1: ่
0: นะครับแล้วก็มีลักษณะพิเศษอย่างไร
1: ครับจริงๆแล้วตอนนั้นผู้บริหารอสมทเนี่ยนะครับมาพูดมากราบท่านสมเด็จธงชัยนะครับแล้วก็ขอแบบพยันต้นแบบไปท่านก็ให้แนวคิดดีนะครับว่าอสมทเนี่ยเมื่อก่อนมีโทรทัศน์เนาะที่เป็นช่อง9
0: ครับ
1: ปัจจุบันนี้เป็นห้องเอ็มคอร์ด HD 30
0: ครับ
1: แต่ว่าพอช่อง9ปุ๊บก็ถือเลข9เป็นมงคลยาวนานหลาย10ปีท่านก็บอกว่าเอ๊ถ้าเป็นเลขช่อง9แบบนี้เนาะมีเลข9ที่เป็นมงคลก็ให้สอดคล้องกับเทวดา9นพพร
0: หม
1: ก็จะเป็นที่มาว่ายันที่ผลิตรอบนี้นะครับซึ่งจะมี2ลักษณะขนาดยันเนาะแต่ว่าถ้าเป็นพยันขนาดใหญ่ที่เป็นขนาด A3 เนี่ยนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดน่ะ9สีเก้าสีเนี่ยคือสีประจำวันเราทราบอยู่แล้วนะพระจันทร์พระอาทิตย์อะไรต่างตามวันอยู่แล้วก
0: ็
1: จะมีพระเกศพระราหูต่างๆรวมด้วยก็จะมี9สีเทวดา9นพพรหมเนี่ยถ้าเราทราบก็ว่าเป็นเทวดาที่คุ้มครองเจ้าเรือนชีวิต
0: ครับ
1: ก็จะเหมาะของแต่ละคนนะครับอันนี้เป็นยันขนาดใหญ่ที่จะทำ9สีส่วนขนาดที่2ปัจจุบันนี้นะครับที่บอกว่าคนที่ทำงานเดินทางไปนอกจากยันติดที่บ้านแล้วอาจจะมีอยากจะมียันเล็กขนาดเล็กติดทั้งโทรศัพท์ผู้หญิงอาจจะหยอดไว้ในกระเป๋าตังค์อาจจะว่าเป็นมงคลในชีวิตในการดูเรื่องของมีเงินเข้ามีเงินไหลมาเทมาอะไรก็แล้วแต
0: ่
1: ดังนั้นยัน

0: ที่พกติดตัวก็เป็นเรื่องที่ความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับซึ่งมีทั้งแบบที่เป็นเนื้อสีทองนะครับเนื้อสีเงินแล้วก็มีโรสโกแล้วก็จะมีลงยาด้วยซ
1: ึ่
0: งที่อื่นอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยทำ
1: ครับ
0: นำไปติดตัวพกแล้วก็แน่นอนไม่อายใครนะสวยงามพรีเมียมที่สำคัญคือว่าตัวที่เป็นยันผืนใหญ่ย้อนกลับมานิดนึงว่าถ้าเป็นสีต่างๆบางคนเนี่ยก็สามารถจะสะสมติดได้ทุกสี
1: คอลเลกชันคือเก็บทั้ง9เลย
0: เก็บทั้ง9เลยก็ได้
1: ครับผม
0: แล้วก็ในที่ยันเนี่ยก็จะมีรันหมายเลขด้วยนะ
1: อ๋อคร
0: ับ แต่นี้อาจจะเป็นเลข9ทั้งหมดของเทวดา9นพเคราะห์อันนี้ถือว่าพรีเมียมมาก
1: อันนี้นี่คือจากคำแนะนำของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องวัตถุมงคลนะครับพี่ป้อมนี่ก็โอ้โหมีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับเซียนพระม
0: ี
1: โอกาสได้เก็บสะสมว
0: ั
1: ตถุมงคลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นวิธีที่ดีนะครับคุณต้องเก็บให้ครบ9สีแล้วถ้าสำคัญคุณได้แบบสมมติเลขหนึ่งครบทั้ง9สีเนี่ยยืดเลย
0: ยืดเลยยืดเลย
1: เท่เลย
0: เท่เลยครับ
1: จำนวนล่ะครับพื้นใหญ่เท่าไรพื้นเล็กเท่าไหร
0: ่ครับจำนวนเนี่ยต้องบอกว่าขออุบไว้ก่อนนะแต่ว่าไม่ได้เยอะ
1: ครับ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ทำเนี่ยส่วนหนึ่งเริ่มต้นเลยอย่างที่เรียนให้ทราบว่าพนักงานแล้วส่วนที่เหลือก็อาจจะเป็นประชาชนจะไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีช่องทางในการที่ประชาชนสามารถอยากจะนำไปบูชานะก็สามารถติดตามตามแพลตฟอร์มสื่อต่างๆของสำนักข่าวไทยได้ไม่ว
1: ่
0: าจะเป็นออนไลน์ทีวีต่างๆติ ดตามได
1: ้
0: ว่าก็จะมีขึ้นออนไลน์ให้สามารถสแกนดูข้อมูลได
1: ้
0: ว่าตอนนี้จำนวนจริงขออุบไว้ก่อน
1: แต่บอกได้เลยว่าเป็นรุ่นพิเศษอย่างแน่นอน
0: คือ1เยอะด้วย
1: สร้างไม่เยอะและ2เมื่อจบรุ่นนี้ก็คือก็เหมือนพระเครื่องใช่มั้ยที่มีการทำลายบล็อกหรือกันมาใช่มั้ยจะไม่ปั๊มไม่เลื่อยจะไม่ใช่มั้ยครับ
0: ใช่พอได้กราบเรียนขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านสมเด็จธงชัยไปแล้วนะคร
1: ับ
0: ท่านบอกว่าก็ทำไม่เยอะนะถ้าจะมาถ้าเขาอยากได้เยอะๆจะทำยังไงบอกอ๋อก็ไม่เป็นไรครับขอให้ที่มีอยู่ก็ให้ประชาชนเข้ามาก่อนแล้วกันถ้าเหลือค่อยมาว่ากันก็มากราบขอความเมตตาท่านใหม
1: ่ครับผมก็นี่แหละครับเป็นความพิเศษนะครับในเรื่องของรูปแบบนะครับแล้วก็ทีนี้ในการจัดสร้างในครั้งนี้ครับก็จะมีพิธีพุทธาภิเษกความพิเศษของพิธีพุทธาภิเษกผ้ายันมนุษย์ทันการเวลารวยทะลุครั้งนี้เนี่ยพิเศษยังไงครับ
0: ครับเราทำตั้งแต่การถือเลิกเนาะเลขของเราก็คือ 17:19
1: ครับ
0: แล้วถือว่าท่านปลกพุทธาภิเษกเดียว
1: ครับ
0: บุกเสกเดียวให้เลยนะครับแล้วก็มีพระสวดอีก9รูปจำนวนต่างๆก็มาแล้วก็วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทั้งในส่วนของบอร์ดอสมทก็มาร่วมงานแขกที่มีเกียรตินะครับแล้วก็มีเซียนพระมาร่วมงานด้วยมีถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจัดที่พระอุโบสถของวัดไตรมิตร
1: ทีนี้มาพูดถึงการจัดสร้างในครั้งนี
0: ้
1: ปกติในการจัดสร้างวัตถุมงคลต่างๆจะมีการจัดสร้างเพื่อที่1ปัจจัยบางส่วนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาหร
0: ือ
1: เอาไปช่วยองค์กรสาธารณกุศลต่าง
0: ๆ
1: ในการจัดสร้างครั้งนี้เนี่ยทางอสมทได้วางแผนที่จะนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาหรือว่าช่วยเหลือสาธารณประโยชน์อะไรบ้าง
0: ครับรอบนี้บมจ.อสมทก็ตั้งใจว่านอกจากที่เราจะทำพยัญชนะนี้แล้วนะครับรายได้หรือว่าถ้ามีประชาชนสนใจมาเช่าหาไปต่างๆเนี่ยรายได้ส่วนก็จะทำบุญที่วัดไตรมิตรนี่แหละนะครับมาไปกับทางวัดด้วย
1: เสนาสนะภายในวัดตรงไหนที่ต้องการการบูรณะก็จ่ายส่วนหนึ่งก็ที่นี่เลย
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: ครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดี
0: ๆ
1: แล้วมีการเกิดขึ้นเนี่ยครั้งนี้ครั้งแรกถ
0: ู
1: กไหมฮะอนาคตคาดว่าจะต่อยอดเรื่องราวนี้อย่างไรในส่วนของอสมท
0: จริงๆช่อง9นะครับปปจสมทเนี่ยเราก็มีรายการอย่างเดอะเซียนนะครับมี9พุทธคุณที่พี่ทำอยู่เนาะม
1: ี
0: สาร
1: ค
0: ดีที่เป็นรายการเที่ยววัดจริงๆแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคอนเทนต์ที่ทำมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นการส่งเสริมความเชื่อเรื่องด้านพระพุทธศาสนานะครับเผยแพร่ธรรมะอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามทำให้ต่อเนื่องแต่ว่าถ้าจะต้องมีการจัดสร้างอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวขอพิจารณาอีกทีนึง
1: ครับผม
0: ในส่วนของปัจจุบันเนี่ยสังคมปัจจุบันเนี่ยปัญหาอาจจะเยอะนะป
1: ั
0: ญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจแต่ว่าถ้าคนอยู่ใกล้วัดเข
1: ้
0: าใจการมาวัดการศึกษาพระธรรมต่างๆนะครับที่จะสอดแทรกอยู่ในทุกรายการก็แล้วกันแม้แต่รายการเดอะเซียนของพี่ก็ว่าก
1: ็
0: ม
1: ี
0: ส่วนหนึ่งแหละที่เนื้อหาที่ให้ถ่ายทอดความเชื่อดีๆเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอันนี้ถือว่าช่วยกันนะครับให้คนได้ความรู้ในส่วนนี้ไป
1: หวังว่าประชาชนนะคร
0: ับ
1: รวมไปถึงบุคลากรในองค์กรจะได้อะไรจากการที่มีผ้ายันมนุษย์ทันกาลเวลารวยทันโลกครั้งนี้ขึ้นมาครับ
0: ครับก็แน่นอนนะครับที่ตามที่ท่านสมเด็จธงชัยท่านให้พรนะครับมากับยันผืนนี้บอกว่าขอให้ทุกคนในองค์กรบมจ.สมทเนี่ยนะครับเบื้องต้นเลยก็คือว่ามีกำลังใจการดำเนินการผลักดันขับเคลื่อนองค์กรให้มีความก้าวหน้าก็ต้องมีปัญญา
1: ครับ
0: มีปัญญานะครับก็ต้องมีการแบบอุตสาหะในการทำงานร่วมกันสามารถคีกันในองค์กร
1: ครับ
0: เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้จัดสำคัญที่ได้ยันครั้งนี
1: ้ครับ

ผมครับก็ถือว่าเป็นการได้ยันไปเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ว่าทุกท่านที่ได้ยันไปก็ต้องมีสติมีปัญญามีหลักในวิธีการใช้ชีวิตอย่างไรที่จะให้ตัวเราแบบประสบความสำเร็จหรือว่าให้อยู่ในสังคมนี้ได้อย่างสงบสุขของเป็นสิริมงคลมีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านสมเด็จท่าน

0: แล้วสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอาชีพได
1: ้
0: อย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับกับพยันนะครับมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกช
1: ่
0: องทางการติดต่อถ้าผู้คนสนใจอยากจะจองอยากจะเช่าบูชาพยันจะต้องเป็นช่องทางไหนครับ
1: ครับก็เดี๋ยวจะมีการขึ้น QR code ต่างๆนะครับในแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งออนไลน์ต่างๆของสำนักข่าวไทยนะครับ 9MCOT นะครับรวมทั้ง
0: ท่านสมเด็จธงชัยนะครับในการออกแบบอักขรเลขยันนะครับแล้วท่านก็เล่าให้ฟังที่มาที่ไปเป็นยังไ
1: ง
0: สุดยอดมากๆสุดยอดมากๆจนมาถึงรู้นะครับในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างแล้วก็แนวทางนะครับในการพัฒนาต่อยอดนะครับในเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับของทางอสมทนะครับจากพี่ป้อมด้วยว
1: ัน
0: นี้ครบถ้วนคุณจะได้รู้ว่าพยันผืนควรคู่แก่การที่จะมีไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคร
1: ับ
0: ก็ฝากไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ป้อมนะครับ
1: ขอบคุณครับของกรรม
2: ผมก็อยู่ด้านหน้าพระอุโบสถนะครับวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะครับซึ่งกำลังจะมีพิธีมหาพุทธาภิเษกนะครับเป็นผ้ายันมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกนะครับซึ่งจัดสร้างโดยบมจ.อสมท.จำกัดนะครับแล้วก็ดำริให้จัดสร้างนะครับโดยท่านสมเด็จธงชัยนะครับหรือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนั่นเองครับ
3: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
4: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
3: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
4: ผิวดูใสฉ่ำ
3: ต้องโดน
4: ใหม่ซิตรา

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adsai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

พุทธาภิเษกนะครับเป็นผ้ายันมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกนะครับซึ่งจัดสร้างโดยบมจ.อสมท.จำกัดนะครับแล้วก็ดำริให้จัดสร้างนะครับโดยท่านสมเด็จธงชัยนะครับหรือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนั่นเองครับวันนี้นะครับบรรยากาศด้านในจะเป็นอย่างไรนะครับจะเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนนะครับผู้คนที่เข้ามาร่วมงานรวมไปถึงพิธีพุทธาภิเษกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันครับ

สร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพิธีพุทธาภิเษกนะครับพยานมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกนะครับซึ่งจัดสร้างโดยบมจ.อสมท.จำกัดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับได้รับเมตตานะครับจากท่านสมเด็จธงชัยนะครับพระมหารัฐนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งงานสำคัญนะครับที่เดอะเซียนออนทีวีมีโอกาสนะครับได้มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันมากไปกว่านั้นนะครับถือว่าเป็นเมตตาอย่างสูงครับของท่านสมเด็จนะครับมีโอกาสได้พูดคุยเพื่อไขนะครับข้อข้องใจไขความลับของพยานมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกด้วยนะครับว่ายานผืนนี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็มีพุทธคุณอย่างไรนะครับเรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่งานบุญนะครับที่ The Sien on TV ก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพบรรยากาศความประทับใจนั้นมาฝากทุกท่านครับแล้วนี้นะครับเวลาของรายการ The Sien on TV ก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่อง 9 กด 30วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: าเซลเซียสครับ
1: ดินเหนียวแดงเนี่ยนะ
2: โอ้เขาได้ยินเฉพาะที่นี่ที่เดียวการลำเลียงออกเนี่ยหาดูได้ยากกว่าที่แบบสุ่มไฟนะ
0: แข่งกับเวลา
2: ใช่
0: แข่งกับความร้อน
2: ใช่
3: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
4: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30จากวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมสู่ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์จีนยอดนิยมเรื่องราวเข้มข้นเล่าถึงตำนานทหารเสือตระกูลซีแห่งราชวงศ์ถังจากรุ่นพ่อสู่ภาคต่อรุ่นลูกซีติงซานแม่ทัพผู้กลายเป็นวีรบุรุษกับการต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองอย่างห้าวหาญพบกับการประชันบทบาทกับทัพนักแสดงดังมากมายในซีรีส์ซีติงซานทายาทขุนศึกสถานแผ่นดินเสาร์และอาทิตย์เวลา 5:00 น.ทางช่อง9กด30เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 6:00 น.ทางช่อง9กด30
5: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิลนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
6: Many people think that Bill has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
5: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
7: ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาคงจำกันได้ใช่ไหมครับว่ามีสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่ถือเป็นพระเอกเลยนั่นก็คือฟ้าทลายโจรมีรายงานการใช้พืชสมุนไพรในประเทศไทยประมาณ 2,187 ชนิด
8: พืชทุกชนิดที่เป็นพืชสมุนไพรก็กินได้ไหมครับ
9: ไม่มีพืชใดไม่เป็นยาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพืชทุกชนิดจะใช้กินได้นะคะ
10: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
11: หานมารอบเนี่ยไม่เหมือนมารอบที่แล้วเลยข้ารู้สึกแปลก
12: แม่ทำอะไรอ่ะแม่ไอ้เ
13: ข็
12: งตั้งตัวต
13: ั้
12: งต
13: ั
12: ว
13: ไอ้เข็งเจ้าป่า
10: ตลับประพฤกและหมู่กุมวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยเวลา14นาฬิกากับดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดปีที่60เป็นการภายในกับครอบครัวที่บ้านพักโดยมีบรรดารัฐมนตรีเดินทางมาร่วมอวยพรวันเกิดอย่างต่อเนื่องอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญทางการเมืองส่งกระเช้าดอกไม้พร้อมการ์ดอวยพรมาให้นายกรัฐมนตรีอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นายยศชนานวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ขณะเดียวกันยังมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำคณะข้าราชการเข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยเซลีนดิออนศิลปินระดับตำนานชาวแคนาดาสร้างประวัติศาสตร์และปาฏิหาริย์

0: ฐานแห่งความมุ่งมั่นด้วยการกลับมาเปิดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในรอบ6ปีเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาณสนามกีฬาในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังจากที่ต้องต่อสู้กับโรคทางระบบประสาทที่หายากอย่างโรคคนแข็งมายาวนานหลายปีท่ามกลางหยาดน้ำตาและความตื้นตันของแฟนเพลงทั่วโลกสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นโชว์แรกจากแผนการแสดงทั้งหมด26รอบตลอดช่วง8เดือนข้างหน้าเครือข่ายสถานีโทรทัศน์อัลมาซีเราะของกลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเผยแพร่ภาพวิดีโอปฏิบัติการโจมตีทางทหารต่อกองกำลังรัฐบาลเยเมนที่มีซาอุดีอาระเบียหนุนหลังท่ามกลางสถานการณ์สู้รบที่กลับมาปะทุรุนแรงอย่างหนักนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงล่มสลายลงเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นยานพาหนะทางทหารของฝ่ายรัฐบาลและซาอุดีอาระเบียถูกโจมตีจนได้รับความเสียหายและถูกเผาทำลายทั้งนี้กลุ่มฮูตีได้รุกคืบและเข้าควบคุมแนวชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนได้อย่างเบ็ดเสร็จส่งผลให้เกิดความตึงเครียดรอบใหม่และสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อซาอุดีอาระเบียในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารฝ่ายรัฐบาลฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์หรือ MLS สหรัฐอเมริกาอินเตอร์ไมอามีเจ้าถิ่นเสื้อสีขาวเปิดสนามพบกับแนชวิลล์นาทีที่4แซมเซริสทำประตูให้แนชวิลล์ขึ้นนำ 1-0 แต่นาทีที่19ลีโอเนลเมสซี่เปิดลูกเตะมุมไปโดนริชเบเกอร์ทำเข้าประตูตัวเองช่วยให้ไมอามีตีเสมอ 1-1 นาทีที่63ลีโอเนลเมสซี่ยิงไกลทำประตูให้ไมอามีขึ้นนำ 2-1 และเป็นประตูที่19ของเมสซี่ในฤดูกาลเป็นสถิติสูงสุดในลีก MLSแต่ช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวก1แซมเซอริสยิงตีเสมอให้จบเกมอินเตอร์ไมอามีเสนอเสมอกับแนชวิลล์2-2รับชมข่าวจากสำนักข่าวไทยอีกครั้งเวลา15นาฬิกานะคะสวัสดีค่ะ
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้
1: เซเว่นอีเลฟเว่นเพื่อนที่รู้ใจใกล้ๆคุณ
2: สวัสดีครับกลับพบกับรายการเล่นนอกเกมนะครับกับอีกหนึ่งสัปดาห์กลับมาแล้วครับพี่แมวแม่โรเตชันไปนานนะฮะ
3: โรเตชันนะครับเพราะว่าช่วงหลังผลงานไม่ค่อยดีก็เลยต้องพักเป็นตัวสำรองบ้าง
2: คราวนี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วนะ
3: วันนี้ไม่เป็นตัวจริงมากนะครับหลังจากที่ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ให้คุณเจ๋งสงศักด
2: ิ
3: ์มาลองเป็นตัวจริงบ้างแต่ผลงานก็ยังไม่เข้าตาย
2: ังไม่เข้าตาอีกเหรอ
3: ไม่เข้าตา
2: แต่ว่าเขาค่อนข้างมั่นใจนะโอ้ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเนี่ยโอ้โหจะได้เป็นตัวแทนตัวตายตัวทายตัวตายตัวแทนครับผม
3: แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมให้เขากลับมาอีกครั้งนึง
2: อ๋อเดี๋ยวให้มาอีกครั้งนึงนะ
3: เดี๋ยวเราก็จะหมุนเวียนกันไปนะครับก็มีเรา3คนแหละ
2: แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครพิธีกรนะฮะ
3: เ
2: นื้อหาสาระคอนเทนต์ของเรากับรายการเล่นนอกเกมทั้ง3ช่วงก็ยังแน่นเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเดิมฮะเพราะว่ากีฬานั้นไม่ได้มีแค่ผลการแข่งขัน
3: ถูกต้อง
2: มันจะมีเรื่องราวนอกเกมอีกมากมายให้เอามาพูดคุยกัน

0: ให้ประมาณผู้ชมรับชมกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงแรกจังหวะโลกจำฮะ
1: ครับ
0: ก็เหมือนเดิมฮะเราเอาจังหวะที่โลกต้องจดจำมาฝากผู้ชมอีกเช่นเคยโดยเฉพาะในจังหวะแรกนี้ต้องบอกว่าเป็นจังหวะของตำนานที่ยังมีลมหายใจ
1: ถูกต้องนะครับแล้วคนนี้เชื่อว่าทุกคนพอเอ่ยชื่อปุ๊บโอ้โหรู้จักแน่น
0: อ
1: นนะครับเพราะเขาเป็นตำนานจริงไม่ใช่เฉพาะตำนานเฉพาะชาติของเขานะ
0: ใช่
1: เขาเป็นตำนานระดับโลกเลย
0: โอ้โหคือใครที่ไม่ได้ตามฟุตบอลหรือว่าไม่ได้เป็นแฟนฟุตบอลตัวยงเนี่ยเอ่ยชื่อเขาเป็นไงก็รู้จัก
1: ครับ
0: เลโอเนลเมสซี
1: ่นั่นเอง
0: ก็ล่าสุดเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหานะประกาศก็เรียกว่าช็อกแฟนบอลชาวอาร์เจนตินเหมือนกัน
1: ใช่
0: เพราะว่าอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ใช่ครับก็คืออำลาทีมชาติแต่ว่าในระดับสโมสรเขายังเล่นอยู
0: ่ถูกต้องก็ยังทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับในระดับสโมสรหลังจากที่ประกาศผ่าน Instagram ส่วนตัวไปนะครับก็โหมีฟีดแบ็กมากมายเลยมีคนไปทำสกู๊ปประชาชนในกรุงบัวโนสไอเรสของอาร์เจนตินา
1: ความรู้สึกว่าเมสซี่อำลาแล้วยังไงจะส่งผลกระทบต่อทีมชาติไทยยังไง
0: เป็นเรื่องที่น่าโศกเศร้า
1: ไม่แก้
0: เฮ้ยเมสซี่อยากโอนสัญชาติ
1: ไม่แก้เลย
0: ไม่ผมก็เอ๋ใจผมนึกย้อนไปใช่ไหมผิดเปล่านะ
1: เอ๊ะนึกว่าจะแก้ให้
0: เมสซี่เจพูดถึงเมสซี่เจฮะ
1: เมสซี่เจของเราแต่ว่านี่เมสซี
0: ่ตัวเป็นแสดงออกที่ต้องบอกว่าเป็นการรำลึกถึงผลงานนั้นยอดเยี่ยมของเมสซี่ก็แล้วกัน
1: ครับ
0: เขาทำอะไรไปดูกันครับ
1: นี่ครับแม้ว่าลีโอเดลเมสซี่ครับจะไม่เคยลงเล่นฟุตบอลอาชีพในประเทศอาร์เจนตินาเลยเฮ้ยไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะผมบอกตอนแรกเราคิดว่าก่อนที่เขาจะไปประสบความสำเร็จในระดับโลกหรือว่าไปเล่นในยุโรปอ่ะเขาต้องผ่านเวที
0: จัด
1: ไปเจอตัวเองก่อน
0: เป็นลีกสูงสุดของชาติตัวเองมาก่อนแต่
1: ว
0: ่
1: าไม่เคยเล่นเลยแม้แต่นัดเดียว
0: ก้าวกระโดดเลยไง
1: นะครับแต่ทันทีที่เจ้าตัวประกาศอำลาทีมชาติอย่างป๊อปบอกครับฟุตบอลทั้งประเทศของอาร์เจนตินาพร้อมใจกันหยุดเพื่อหมายเลข10ของพวกเขา
0: แล้ว
1: หยุดคือนาทีที่10
0: หยุดที่ว่าก็หยุดนาทีที่10
1: ครับ
0: 10อย่างที่ทุกคนทราบกันดีก็เป็นหมายเลขประจำตัวของลีโอเนลเมสซี
1: ่
0: ทั้งในนามสโมสรแล้วก็ในนามทีมชาติด้วย
1: ครับก็เหตุการณ์นี้ในเกมนี้ที่เราดูอยู่นะครับเกิดขึ้นในศึกดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองโรซาริโอบ้านเกิดของเมสซี่นั่นเองนะครับระหว่างโรซาริโอเซนทรัลกับนิเวลโอบอยอดีตสโมสรในวัยเด็กของเจ้าตัวคือเจ้าตัวเคยเป็นเด็กอาคาเดมี่ที่นี่อยู
0: ่แต่ว่า
1: ไม่เคยเล่นในลีกสูงสุดเนี่ยครับเมื่อการแข่งขันในทางสู่นาทีที่10อย่างที่บอกครับผู้ตัดสินก็เป่าหยุดเกมเป็นเวลา1นาทีเปิดโอกาสนะครับให้นักฟุตบอลและแฟนบอลทั่วทั้งสนามร่วมกันปรบมือเพื่อสดุดีตำนานเจ้าของเสื้อหมายเลข10ครับ
0: อืม
1: ด้วย
0: โอ้โหสุดยอดสุดยอด
1: เพราะว่าผมเชื่อว่าเมสซี
0: ่ขอคาราวะคาราวะฮะ
1: เพราะเมสซี่ว่าเป็นตำนานของนักเตะและเป็นไอดอลเตะหลายๆคน
0: ใช่
1: น
0: ี่
1: ครับ
0: เป็นไอดอลของคนที่ไม่ใช่นักเตะด้วย
1: ใช่
0: แฟนฟุตบอลนะจะไม่ได้เชียร์อาร์เจนตินาไม่ได้เชียร์บาร์เซโลนาสมัยที่ยังค้าแข่งอยู่ในลีกลาลิกาสเปนนะ
1: ครับ
0: ทุกคนให้ความยอมรับให้การยอมรับแบบไม่มีข้อกังขาใดๆ
1: ใช่ครับแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงสนามนี้สนามเดียวนะเพราะว่าสมาคมฟุตบอลของอาร์เจนตินากำหนดให้การแข่งขันทั่วประเทศทั้งฟุตบอลชายและหญิงหยุดเกมในนาทีที่10พร้อมปรบมือเป็นเวลา60วินาทีเพื่อขอบคุณเมสซี่ที่รับใช้ทีมชาติมานานถึง21ปีนะป๊อป
0: ครับก็ไม่ใช่เฉพาะเกมดาร์บี้แมตช์ในทีมของเมืองบ้านเกิดเมสซี่เท่านั้นนะ
1: ครับ
0: ยังมีอีกคู่นึงที่เรามีภาพมาฝากกันนะครับก็เป็นกลุ่ม A นะเป็นทางด้านของสโมสรกิมนาเซียเดเมนโดซ่านะครับเปิดบ้านพบกับโบคาจูเนียโดยเมื่อถึงนาทีที่10นะครับผู้ตัดสินก็หยุดการแข่งขันเป็นเวลา1นาทีก็ให้นักเตะแล้วก็แฟนบอลร่วมปรบมือขอบคุณเมสซี่นะครับเจ้าของเสื้อหมายเลข4ที่บอกคุณชมไปนะฮะก็นี่แหละครับเป็นอะไรที่สุดยอดมาก
1: ขนลุกมากเลยนะก็คือเขาเป็นตำนานจริงๆแล้วก็เป็นตำนานในยุคนี้อาร์เจนตินาก่อนหน้านี้ก็มีดิโก้บาราโดน่าที่เป็นตำนาน
0: ใช่
1: นะครับโหโด่งดังระดับโลกมากเลยนะฮะแล้วก็มาต่อด้วยลีโอเนลเมสซี
0: ่ครับ
1: จากลีโอเนลเมสซี่ที่อำลาทีมชาติไปต้องดูว่าใครจะมาสืบทอดทายาทกับตำนานลูกหนังโลกของอาร์เจนตินาต่
0: อ
1: นะครับ
0: ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะ
1: ครับ
0: สำหรับเมสซี่นะครับก็อำลาทีมชาติเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็หลังรับใช้ทีมชาติมาตั้งแต่ปี2005นะครับทางอาร์เจนตินาเข้าชิงฟุตบอลโลก3ครั้งนะครับปี2014 2022แล้วก็2026นะฮะโดยคว้าแชมป์ได้ในปี2012ที่กาตาร์นะ
1: ครับ
0: ฟุตบอลโลก2026ที่ผ่านมานะครับเมสซี่ก็ทำได้ทั้งหมด8ประตูนะก่อนที่อาร์เจนตินาเนี่ยจะพ่ายให้กับสเปน

0: ในรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็ตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลก6สมัยนะครับเมสซี่ทำได้21ประตูด้วยกัน
1: ครับนอกจากฟุตบอลโลกแล้วนะครับเขายังคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2021 2024รวมถึงแชมป์ฟินาลิสซิม่า2022ด้วยครับเมสซี่เนี่ยก็เคยยำลาทีมชาติไปก่อนหน้านี้แล้วนะ
0: ครับ
1: คือครั้งแรกเขาเคยยำลาไปในปี2016หลังแพ้ชิลีในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโคปาอเมริกา
0: ครับ
1: ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนใจครับกลับมารับใช้ทีมชาติแล้วก็สุดท้ายก็มาพาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จ
0: โอ้โห
1: คือตอนนี้คือเขาคว้าแชมป์เมืองหมดแล้ว
0: คือต้องบอกว่าเหลือแค่โอนสัญชาติไปคว้าฟุตบอลถ้วยของทวีปอื่นแล้วล่ะนอกนั้นกวาดมาหมดแล้ว
1: กวาดหมดแล้ว
0: ครับ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดนักเตะคนหนึ่งเลยนะคร
0: ับ
1: ของอาร์เจนตินานะครับก็เสียดายสำหรับแฟนบอลอาร์เจนตินาด้วยนะแต่ว่าด้วยวัยนะคนเรามันถึงเวลาแล้วนะครับก็ต้องอำลาไปแต่ว่าใครอยากเชียร์อะไรก็ดูได้นะครับเพราะว่าเขายังเล่นอยู่นะครับในลีกของอเมริกา
0: ครับก็จดจำไว้ในฐานะนักฟุตบอลที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกก็แล้วกัน
1: ถูกต้อง
0: ไปกันที่เทนนิสบ้างครับเทนนิส US Open นอกจากเกมการแข่งขันรายการแกรนด์สแลมสุดของปีที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะน่าติดตามแล้วเพราะว่าเป็นรายการใหญ่แต่ว่ามันกลายเป็นเปรียบเสมือนแคทวอล์กย่อมๆไปแล้วครับพี่เดี๋ยวนี
1: ้โอ้ก็เป็นแฟชั่นเข้ามา
0: คือก่อนจะเริ่มการแข่งขันเนี่ยช่วงลงสนามเนี่ยก็จะมีแรกๆเนี่ยเขาจะว่าจะมีเพลงจะให้นักกีฬาเนี่ยเลือกเพลงประจำตัวของตัวเองได้
1: เวลาที่ได้ประกาศได้ชื่อได้เดินลงสู่สนามก็จะเอาเพลงที่ตัวเองชอบที่สุด
0: ถูกต้องก็เป็นเอกลักษณ์อย่างนึงละตอนนี้การแต่งตัว
1: ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของประจำตัวของใครของมัน
0: อย่างที่เราเคยเห็นกันที่ดังๆก็นาโอมิโอซากะ
1: โอ้คนนี้จะแม่แฟชั่นเลย
0: จะแม่แฟชั่นเลย
1: โอมาชุดแต่ละชุดนี่โอ้อลังการมาก
0: ก่อนหน้าที่จะมาถึงนาโอมิโอซากะก็ทางด้านของเซเรน่าวิลเลียม
1: ใช่ครับ
0: ก็ชอบแต่งตัวแบบจ้าเหมือนกันล่าสุดฮะจะเป็นใครแล้วแต่งตัวมาแต่ว่าเป็นสุดยอดซูเปอร์โมเดลขนาดไหนไปติดตามกันครับ
1: ครับนี่ครับก็เป็นเทนนิส US Open รอบสมัครพิมพ์สุดท้ายที่เราเห็นภาพนี้อยู่นะครับ
0: ครับ
1: นี่เป็นแมตช์ของเทเลอร์เฮาเซนครับมืออันดับ9ของโลกจากสหรัฐอเมริกาครับยังไม่ทันตีลูกแรกครับก็เรียกเสียงฮือฮาอย่างที่ก็บอกการเดินเข้าสู่สนาม
0: เป็นไงนี่อย่างกับเขาเรียกว่าอะไรอะแม่มดอะสุดยอดดูเป็นไงใส่ชุดนี้แข่งเลยนะล้อเล่นล้อเล่น
1: หรอ
0: ไม่ใช่ใส่ลงไปเสี่ยงทายใส่ลงไปเสี่ยงทายเฉย
1: โอ้นี่คือเป็นชุดที่มันต้องมีที่มาที่ไปครับ
0: คือทาวเซนเนี่ยฮะใส่ชุดสีดำชุดนี้นะครับพร้อมกับฮูดขนนกคลุมศีรษะนะครับมาในลุคที่เรียกว่าลึกลับราวกับกำลังเดินอยู่บนพรมแดงแฟชั่นโชว์เลยนะครับจนได้รับเสียงชื่นชมแล้วก็ก็ต้องมีเสียงวิจารณ์สักนิดนึงนะครับจากแฟนเทนนิสบนโลกออนไลน์นะครับแต่เมื่อลงแข่งขันนะครับก็ต้องพบกับงานใหญ่ฮะเพราะว่านี่ฮะแกต้องไปเจอกับมือหนึ่งของโลกอย่างอารีนาสบาริงกานะครับ
1: อารีนานี้ก็เป็นนักเทนนิสที่จอมเต้นจอมแดนซ
0: ์ขาแดนซ์ก็เอาชนะไปได้นะ2เซตรวด6-4และ6-3นะครับก็เกมนี้นี่ต้องบอกว่าชุดของเทาเซนนะครับอาจจะขโมยซีนก่อนเริ่มเกมนะฮะแต่ว่าเมื่อการแข่งขันจบลงเนี่ยคนที่ขโมยตั๋วเข้ารอบไปได้
1: ก็เป็นทางของซาบาลินกาม ือหนึ่งของโลกที่เอาชนะไปได้
0: ครับ
1: เสียดายจังเลย
0: เออ
1: ตกรอบเร็วไปหน่อยแล้วตกรอบเร็วไปปุ๊บคือชุดต่อไปเขาจะเป็นชุดอะไร
0: ก็
1: ถ้าเขาเข้ารอบมันจะมีชุดมาเรื่อย
0: ๆชุดต่อไปก็ต้องพับเก็บเข้าตู้ไปก่อนฮะครับผม
1: ครับก็ถือว่าเดี๋ยวนี้มีสีสันค่อนข้างที่จะเยอะนะ
0: ใช่
1: แฟชั่นของวงการเทนนิสที่หลายๆคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่ค่อยเห็นด้วย
0: ก็บางคนมองว่าเทนนิสเป็นกีฬาของสุภาพชนอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะค่อนข้างจะเรียบร้อยแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วฮะก็มันก็ปรับเปลี่ยนไป
1: อยากจะเห็นเทนนิสยูมาดันเพราะยูมาดันนี่เขาจะแบบชุดขาวอะไรอ่ะ
0: ใช่ก็เป็นเรียกว่าเป็นวัฒนธรรม
1: แต่ว่าไม่แน่ใจว่าครั้งที่แล้วมันมีใครแต่งชุดแปลกๆมาไหมใส่ชุดคุม
0: ก็อาจจะเป็นชุดแปลกแต่ต้องติดตามนะว่าปีจะเป็นยังไงปีหน้าเราดูวิบด้านนะฮะแต่ว่าก็ยังคงต้องสีขาวไว้แหละ
1: ใช่เขาเป็นเอกลักษณ์ของเขา
0: ครับเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องราวความเร็วบนแทร็กแล้วกันแล้วก็บนบกรถแน่นอนก็ต้องเป็นรถยนต์นะฮะแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะความเร็วพี
1: ่ไ
0: ปเรื่องของการมีน้ำใจนักกีฬาด้วย
1: อ๋อนี่สำคัญครับน้ำใจนักกีฬานะครับก็สำคัญมากถ้าว่าป๊อปมีน้ำใจกับพี่ป๊อปต้องให้เงินพี่ยืมบ้าง
0: เอาอีกแล้ว
1: ไม่ใช่จะเอาเงินของพี่ไป
0: ไปดูภาพกันดีกว่าฮะการมีน้ำใจนักกีฬา ในสนามแข่งรถยนต์ที่มีแต่ความเร็วนั้นเป็นยัง

0: ไงไปดูกันครับ
1: ครับ
2: ก็เป็นการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ China GT Championship นะครับที่เซี่ยงไฮ้ International Circuit ประเทศจีนโอ้โหความเร็วก็เกิดอุบัติเหตุรุนแรงนะครับเมื่อรถ Ferrari ของออรี่มิวรอยครับนักขับชาวอังกฤษชนอย่างหนักก่อนเกิดไฟลุกไหม้เลยอ่ะ
0: นี่ไง
2: เพราะความเร็วมาก
0: โอ้แต่ว่าคันที่กล้องติดอยู่ในรถเนี่ยไม่ใช่รถของออรี่มิวรอยที่ประสบอุบัติเหตุนะแต่ว่าได้รับความช่วยเหลือนะฮะก่อนที่เจ้าหน้าที่สนามจะมาถึงเนี่ยคันเนี้ยคันที่ติดกล้องอยู่แล้วก็เห็นคนขับลงไปนะครับก็คือลุคฮาท็อกนะครับเป็นนักขับชาวเนเธอร์แลนด์จากทีมแฟนทอมกอลบอลนะครับก็ตัดสินใจหยุดรถแล้วก็ลงไปใช้ถังดับเพลิงช่วยดับไฟรถของออลี่มิรอย
2: ของเพื่อนร่วมแข่งขันคนนึง
0: เออ
2: เห็นเมื่อสักครู่อีกคนคือเจ้าหน้าที่มาเนี่ยถือมานะ
0: ครับ
2: แต่ว่าไม่ยอมไปฉีด
0: ไม่ฉีด
2: ให้นี่นะครับนักขับด้วยกันมาช่วยฉีดนะครับแต่ว่าต้องยอมน้ำใจของเขามากเพราะเห็นรถไฟไหม้ปุ๊บเบรกหยุดเลยคือไม่แข่งขันต่อถ้าบางคนเองก็อาจจะไปต่อเลยนะครับ
0: คือเขาบอกว่า
2: ครับ
0: น
2: ี
0: ่ฮาร์ทอกเนี่ยวิ่งไปคว้าถังดับเพลิงนะครับก่อนพยายามฉีดสกัดเปลวไฟจากนั้นพอสกัดเปลวไฟได้แล้วก็เปิดประตูแล้วก็ดึงมิวรอยออกจากรถอย่างคุณผู้ชมเห็นนี่นะฮะมิวรอยนี่ได้รับบาดเจ็บหลายจุดอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าทั้งกระดูกซี่โครงแล้วก็ไหปลาร้าหักก็เลยถักทำให้ออกจากตัวรถเองไม่ค่อยถนัดเนี่ย
2: ใช่ครับ
0: เ
2: ออส่วนเขาบอกว่าฮาร์ทอกนี่วัย23ปีนะครับบอกว่าเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่นะแต่เพียงทำตามสัญชาตญาณเพราะเห็นชัดว่ามิวรอยเนี่ยไม่สามารถออกจากรถได้ด้วยตัวเอง
0: ครับ
2: อย่างป๊อปบอกนะครับก็เลยต้องเข้าไปช่วยนะครับแต่วันที่เขาบอกว่าตอนนั้นก็คือลืมการแข่งขันไปเลยคือไม่ได้สนใจการแข่งขันคือทำยังไงได้ให้ช่วยเพื่อนร่วมอาชีพออกมาได้จากรถ
0: ก็ลองนึกดูเล่นๆว่าถ้าเป็นเรา
2: ครับ
0: เราจะหยุดรถไหมพี่ถ้าเป็นผมติดรถไฟไหม้อยู
2: ่ถ้ามันผมหยุดนะ
0: หยุดเหรอ
2: หยุด
0: หยุดช่วย
2: หยุดดู
0: แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่สนามช่วย
2: ก็อาจจะเรียกคนมาช่วยหรือไม่
0: เยี่ยมเลย
2: จริงๆก็หยุดนะครับอาจจะดูสถานการณ์ก่อนว
0: ่
2: าเราจะสามารถช่วยยังไงบ้างเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรบ้างมันขึ้นเข้าไปปุ๊บอาจจะระเบิดอะไรต่างๆต้องวิเคราะห์ก่อน
0: ก็วิเคราะห์สังเกตการก่อน
2: ใช่ว่าสามารถเฮ้ยจะไปดึงเห็นเพื่อนอะไรดึงได้ยังไงบ้างนะครับเพราะว่าม
0: ีเหตุผลมีเหตุผล
2: แต่ว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปเลยอะไรเนี้ย
0: ก็เหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนนะครับ ประมาณ20นาทีหลังจากเริ่มการแข่งขันรุ่น GT3 นะ
2: ครับ
0: ก็ฮาร์ทอกนะครับที่บอกเป็นนักขับชาวดัชจากทีม Phantom Global Racing นะครับลงแข่งขันด้วยรถ Porsche นะครับก่อนที่ยอมทิ้งการแข่งขันเพื่อเข้าช่วยเหลือเพื่อนร่วมอาชีพหรือว่าเพื่อนในสนามนั่นเอง
2: นะครับโอ้ส่วนนี้คนที่บาดเจ็บเนี่ยป๊อปเขาบอกว่าซี่โครงหัก5ซี่นะ
0: โอ้โ
2: หไหปลาร้ามือนิ้วก็หักนะครับรวมถึงปอดช้ำและได้รับบาดเจ็บแต่ยังดีที่มีสติและอาการทรงตัวดีอยู่ตอนนี
0: ้
2: คือตอนนั้นที่เขาไม่สามารถออกจากรถได้ก็นี่แหละครับเกิดจากอาการบาดเจ็บตรงนี้นะครับที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได
0: ้ครับ
2: โอ้โหก็ถือว่าการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเนี่ยแหละครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคร
0: ับ
2: การแข่งขันเนี่ยครั้งนี้เราไม่ได้แชมป์ไม่ได้แข่งขันก็เดี๋ยวมีครั้งหน้าได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าพลาดครั้งถึงเสียชีวิตไปแล้วนะครับเพื่อนร่วมอาชีพเราก็จะหายไป
0: ครับ
2: ป๊อปต้องมีน้ำใจแบบนี้บ้าง
0: โดยเฉพาะฉะนั้นต้องโอนเลย
2: โอนมาเลย
0: เอาอีกแล้ว
2: โอนมาให้พ
0: ี่โอนอีกแล้วครับผมอ่ะข้ามากันที่เรื่องของนอกเกมอีกเรื่องนึงต้องบอกว่าสัมพันธ์สำคัญเหมือนกัน
2: ครับ
0: แล้วก็เป็นปัญหามาพอสมควรนะเพราะว่าเป็นผลกระทบสืบเนื่องมาจากสงคราม รัสเซียยูเครนก็ทำให้มีผลกระทบโดยตรงกับเหล่านักกีฬาของไม่ว่าจะเป็น
2: รัสเซีย
0: เบลาร
2: ุ
0: สชาติที่เป็นพันธมิตรกับรัสเซียใช่ไหมก็มีการเรียกว่าเหมือนกับไม่ให้ระบุสัญชาติในการลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ที่รับรองในโอลิมปิกใช่ไหม
2: สงชาติกันไม่ได้
0: ไม่ได
2: ้ชื่อเป็นกลาง
0: ครับก็ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมีต้องบอกว่าเป็นผลกระทบใหญ่อีกเรื่องนึงแล้วนะครับจะเป็นอะไรไปติดตามกันครับ
2: จากเด็กมหัศจรรย์นะครับแห่งวงการสเก็ตลีลาที่เคยยืนรับรางวัลจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับ
0: ครับ
2: วันนี้เส้นทางกลับสู่เวทีโลกของคามิล่าวาลีเยวาต้องสะดุดอีกครั้งนึงป๊อป
0: อ้าวทำไมฮะ
2: เพราะว่าสหพันธ์สเก็ตนานาชาติหรือว่า ISU เพิกถอนสถานะนักกีฬาเป็นกลางของเธอออกไปนะครับซึ่งวาลีเยวาเนี่ยเป็นนักสเก็ตลีลาชาวรัสเซียวัยแค่20ปีนะครับสมมุติให้เธอไม่สามารถลงแข่งขันรายการระดับนานาชาติของ ISU เก็บคะแนนอันดับโลกได้นะครับหรือการลุ้น

0: ชมป์ของเขาด้วยเว้ย
1: โอ้โห
0: เพราะก่อนอันนี้การเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับที่วาลีเยวานะครับในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่ง2022ตอนนั้นเธออายุแค่15ปีนะครับก็ทำผลงานได้อย่างดีนะครับจากนั้นก็ก่อนเก็บตัวแข่งขันอีกประมาณ2เดือนก็ตรวจพบนะครับว่าเธอนั้นนะครับพบเขาเรียกว่าสารไตรเมทาซีบีน
1: อ๋อเป็นสารต้องห้าม
0: ใช่
1: ที่ใช้รักษาการบาดเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจนะ
0: อืม
1: อ๋อตอนแรกก็คิดว่าแหมมีปัญหาเกี่ยวกับด้านสงครามแต่ว่าอันนั้นเป็นปัญหาเรียกว่าปัญหาที่1
0: ปัญหาที่1
1: ปัญหาที่2ตามมาคือตรวจพบสารต้องห้ามอีก
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหเลย
0: โอ้โห
1: เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเธอเนี่ยช่วยทีมคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเนี่ยคว้าอันดับ1ประเภททีมนะ
0: ครับ
1: ทีมคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียนั่นหมายความว่าก็เป็นทีมไม่ระบุสัญชาตินั่นแหละ
0: ถูกต้องก็เป็นตัวแทนของคณะกรรมการโอลิมปิกมา
1: แต่ภายหลังเนี่ยผลงานก็ถูกตัดออกไปนะทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเลื่อนขึ้นรับเหรียญทองแทนแล้วก็ญี่ปุ่นได้เหรียญเงินทีมรัสเซียก็ถูกลดลงมาเหลือแค่เหรียญทองแดงเท่านั้นนะศาลอนุโยตุลาการกีฬานะครับหรือว่า CAS เนี่ยลงโทษแบนวาลีเยวานะครับ4ปีด้วยกันโดยย้อนหลังไปเริ่มตั้งแต่วันที่25ธันวาคมปี2021นะครับแล้วก็สิ้นสุดปลายปี2025แม้ว่าจะกลับมาลงเล่นในประเทศได้แล้วนะครับแต่ว่าเวทีโลกยังคงปิดเพราะนักกีฬารัสเซียจะเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างประเทศได้ก็ต่อเมื่อต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับสถานะการเป็นนักกีฬากลางเท่านั้น
0: ต้องลุ้นต่อนะครับส่วนเหตุผลที่ ISU เพิกถอนสถานะของวาลีเยวาครั้งนี้นะครับเขาบอกว่ายังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการเรียกได้ว่าโทษแบนเรื่องสารกระตุ้นสิ้นสุดแล้วนะที่โดนแบนไปก่อนหน้านี้ที่ป๊อปบอกไปแล้วนะครับแต่ดันใหม่ครับยากนะครับไม่แพ้เขาเรียกว่ากระโดด4รอบเลยนะ
1: เพราะว่าครั้งนี้ต้องพิสูจน์ให้ได้ไงว่า
0: เออ
1: เป็นกลางจริงหรือเปล่
0: า
1: ไม่ได้แข่งในนามทีมชาติรัสเซียหรือเปล่าน
0: ั่นแหละดิโอ้โหนี่ผลกระทบเยอะนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: วาลีเยวาเนี่ยเป็นนักกีฬาหญิงคนแรกที่กระโดดท่าควอดหรือว่าหมุนตัวกลางอากาศ4รอบ
0: ที่บอก
1: สำเร็จในการแข่งขันโอลิมปิก
0: ครับผลงานเด่นก่อนถูกตัดสิทธิ์ก็ได้แชมป์ยุโรป2022นะ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมรัสเซียที่จบอันดับ1ในโอลิมปิก2022ด้วยแต่ผลงานตั้งแต่วันที่ตรวจพบสารต้องห้ามก็ถูกยกเลิกทั้งหมดเลยนะครับวาลีเยวาเคยอ้างว่าสารต้องห้ามอาจเข้าสู่ร่างกายจากการรักษาโรคหัวใจของคุณปู
1: ่
0: โดยไม่ได้ตั้งใจนะแต่ CS
1: รักษาคุณปู่
0: ใช่แต่ CAS เห็นว่าฝ่ายนักกีฬาไม่สามารถพิสูจน์คำอธิบายนี้ได้เพียงพอก็เลยลงโทษแบนไปคือปู่เป็นโรคหัวใจแล้วเธอไปอยู่กับปู่ไว้ไปดูแลปู่ไว้อ
1: ยู่ใกล้ปู่อย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: ก็ไม่แน่ใจว่า
1: สารระเหยเข้าร่างกายอย่าง
0: น
1: ี้เหรออ
0: ันนี้ที่เธออ้างมา
1: ตอนแรกคิดว่าตัวเธอเองเป็นโรคหัวใจ
0: อ
1: ัน
0: นี้มันเป็นปู
1: ่แต่ว่าโอ้โหก็ต้องบอกว่าสเตียรอยนะมันก็เป็นสารพวกนี้เนี่ยจะมีส่วนประกอบของสเตียรอยนั่นแหละเลยทำให้เป็นสารต้องห้ามสเตียรอยเนี่ยเป็นสารที่ต้องบอกว่าอันนี้ผมนิยามเองนะผมไม่ได้เพราะว่าตัวเองเคยรับสารนี้มาก่อน
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่เป็นสารที่ผมบอกว่าสารขี้โกงเลยล่ะจากที่ผมเนี่ยปวดร้าวระบมจากอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอยู่ดีก็หายไปปิดทิ้งเดินได้เลยฮะ
0: คือใช้สารนี้
1: ใช่ฮะเพราะว่าคือแต่ว่าเป็นอยู่ในการควบคุมของแพทย์นะเพราะว่าแพทย์สั่ง
0: โชคดีที่คุณเป็นนักกีฬา
1: ใช่ฮะถ้าเป็นนักกีฬาก็เรียบร้อย
0: โดนแบน
1: ครับก็เป็นวิธีการรักษาขั้นสุดท้ายก่อนที่จะไปผ่าตัดละ
0: ครับ
1: ถ้าไม่หายก็ต้องผ่า
0: แต่ตอนนี้ไม่ได้ผ่า
1: ตอนนี้ไม่ได้ผ่าเพราะว่าหายละ
0: หายไปแล้ว
1: หายไปแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่กับโรคนี้อยู่แหละยังเป็นโรคประจำตัวอยู่ก็ต้องคอยดูคอยรักษาต่อไปนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ในโรคของกีฬาห้ามใช้นะ
0: ห
1: ้
0: ามใช
1: ้แต่โรคของการรักษาทางการแพทย์ก็ต้องว่ากันไปครับอ่ะจบไปแล้วสำหรับจังหวะโรคจำนะ
0: อันนี้ก็คือเธอก็จำสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเนาะคือกำลังที่จะจดจำในความสำเร็จของเธอนะครับแต่เนี่ยแหละสารต้องห้ามต้องระวังด้วยโดยเฉพาะช่วงนี้นะป๊อปช่วงการแข่งเอเชียนเกมนักกีฬาไทยต้องระวังด้วย
1: ใกล้จะมาถึงแล้ว
0: มาถึงนะครับเพราะว่าไปใช้ยาหรือรับประทานอะไรตรงนี้ต้องปรึกษาแพทย์นะ
1: ก่อนแข่งเนี่ยเขาไม่ว่าเขาไม่รู้หรอกได้เหรียญทองได้เหรียญอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาตรวจมาแล้วเนี่ยมันจะเดือดร้อนนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ก็จบไปนะสำหรับช่วงนี้นะครับแต่ช่วงหน้าก็ยังมีเรื่องของกีฬาโลกหลุดหรือว่ากีฬาที่มันหลุดโลกมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
0: ครับ
2: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะ

0: ตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
1: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
2: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
11: มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมก่อติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย

0: บู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ยามาฮ่าแอร์ร็อก SP
0: สปอร์ตสุดขีดสปีดสุดมัน
2: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
3: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเรื่องนอกเกมนะครับก
4: ับ
3: กีฬาโลกหลุดกีฬาโลกหลุดไม่จำเป็นจะต้องเขาเรียกว่าวิสมาลาหลุดโลกไปเราตีความได้หลายแบบนะฮะโดยเฉพาะหลุดโลกเนี่ยบางทีอารมณ์หลุด
4: หลุดไปใช่
3: อารมณ์หลุดก็ได้หรือว่าฟอร์มหลุด
4: อันนี้น็อตหลุด
3: น็อตหลุด
4: ขับรถอยู่ดู
3: ขับรถหลุดน็อตหลุด
4: ล้อ
3: น็อตหลุดจนเกิดอุบัติเหตุใหญ่อย่างเงี้ยก็ตีความได้ทั้งหมด
4: ใช่คร
3: ับ แต่ว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่นอกเกมทั้งสิ้นเพราะว่าไม่มีผลการแข่งขันนะครับ
4: ครับ
3: โดยเฉพาะเรื่องนี้กลับมาที่การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีอย่าง US Open ที่นิวยอร์ก
4: ครับ
3: ก็แหมมันเป็นรายการใหญ่นะแล้วก็การแข่งขันเนี่ยโดยเฉพาะในประเภทชายเดี่ยวค่อนข้างจะยืดเยื้อยาวนานแข่งกันถึง3ใน5เซต
4: ครับ
3: บางทีมก็จะมีช่วงจังหวะอารมณ์หลุดๆกันบ้าง
4: ใช่ด้วยแบบว่าการตีไปมันไม่ได้ดังใจงุนหงิดนู่นนี่นั่นแต้มที่จะได้กลับไม่ได
3: ้โอ้
4: โหอารมณ์มันก็ต้องระเบิดมาเพื่อเขาเรียกว่าปลดปล่อยออกมาเพื่อกลับมาสู่เกมการแข่งขัน
3: เป็นพฤติกรรมที่ต้องบอกว่าไม่ดีก็แล้วกัน
4: ครับ
3: เพราะว่าการที่ทำแบบนั้นไปนักเทนนิสก็ต้องรับผิดชอบด้วยผลการถูกลงโทษถูกปรับไปนะน้องๆหนูๆที่เป็นนักกีฬาหรือว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านก็ดูไว้เป็นวิทยาทานก็แล้วกัน
4: ใช่ครับที่เอามาเนี่ยไม่ให้เรียนแบบนะ
3: ใช
4: ่แค่ให้ดูแล้วก็อย่าทำ
3: ครับ
4: นะครับเป็นแบบไหนไปดูครับนี่นะครับก็เป็นการแข่งขันเทนนิส US Open ที่นครนิวยอร์กนะครับแกรนด์สแลมรายการสำคัญครับนี่ครับไม่ได้ดังใจทุบเข้าไปทุบเข้าไปพี่ออกมาตีต่อได้ไหม
3: ภาพที่เห็นนะฮะก็คือเป็นทางด้านของฟรานซิสโกเซรุนโดโรนะฮะ
4: ครับ
3: ทำการหวดแร็กเก็ตลงพื้นเพราะว่าแมตช์นี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มีการดวลกันถึง5เซตแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่ายังมีการดวลกันระหว่างฟรานซิสโกเซรุนโดโรนะครับกับอารมณ์ของตัวเองอีกด้วยเซรุนโดโรนะครับอยู่ในอันดับ25ของโลกจากอาร์เจนตินาเนี่ยลงเล่นรอบ2พบกับยานเลนนาร์นะครับยานเลนนาร์สตรัฟนะครับมืออันดับ44ของโลกจากเยอรมนีนะจังหวะเดือดเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงท้ายเซตที่3นะครับเมื่อเซรุนโดโรเนี่ยเสิร์ฟดับเบิลฟอลหรือว่าเสิร์ฟเสีย2ลูกทำให้เสียแต
4: ้มไปคือตัวเองเสิร์ฟไม่ดีนะครับ
3: แล้วเสียเซตไปเลย
4: พอเสียเซตปุ๊บโหไม่ได้ทางใจหมายมันยังไงเนี่ยทำยังไงมัน
3: ก็บอกว่าความอดทนเนี่ยขาดเลยนะฮะ
4: ครับ
3: ไม่ต้องไประบายกับไม้เทนนิสของตัวเองสุดท้ายแล้วผลเป็นยังไงครับพี
4: ่สุดท้ายแล้วนะครับก็ผลการแข่งขันนะครับเจ้าตัวไม่น่าเชื่อนะครับพลิกเอามาชนะได
3: ้เอา
4: 3-2 เซตนะครับ
3: เอา
4: ด้วยสกอร์5-7 7-5 4-6 6-2 และ6-3
3: เอา
4: ได้ระบายระบายอารมณ์
3: ระบายแล้วดีอย่างเงี้ยเหรอ
4: เราพลิกกับสถานการณ์มาได้นะครับ
3: อะไรกันครับ
4: โอ้แล้วก็บอกว่าการแข่งครั้งนี้ยาวนานมากนะบ๊อบนานถึง3ชั่วโมง54นาทีเกือบ4ชั่วโมงนะครับ
3: โอ้โหผมตีไป4ชั่วโมง
4: ตีไป4ชั่วโมงนะทำให้เขาผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จนะครับเรียกว่าแร็กเก็ตอาจไม่รอดครับแต่เจ้าตัวยังรอดนะครับได้ไปต่อนะครับในศึกเทนนิส US Open นะ
3: ครับ
4: เรานึกว่าตกรอบนะตีไม่ดี
3: แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ตกรอบนั่นแหละนะ

0: เพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะได้ทราบแชมป์กันไปแล้ว
1: ใช่คร
0: ับ แต่ว่า
1: ตอนนั้นคือเขาก็เข้ารอบไป
0: โอ้โหสุดยอดมากแต่ว่าก็เป็นอย่างที่บอกฮะเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าลอกเลียนแบบนะ
1: ใช่เป็นการระบายอารมณ์เลยครับด้วยที่แบบมันหงุดหงิดไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่รู้ระบายยังไงก็ทุบเนี่ยครับไม้ระเก็ดนี่แหละ
0: ทุกอย่างเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของเกม
1: ใช่ครับ
0: ก็อย่าไปลงกับสิ่งของเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับเรื่องต่อไป
1: เรื่องต่อไป
0: ก็เป็นเรื่องการโลกหลุดอีกหลุดยังไงครับพี่เรื่องนี
1: ้ไปดูดีกว่า
0: ไปดูเลยอ่ะฮะ
1: ไปดูเลยไม่เสียเวลา
0: ไป
1: อ่ะนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาโลกหลุดที่เรานำเสนอนะครับก็เป็นการแข่งขันรถไล่คนขับนะครับบ๊อบไม่มีคนขับนะ
0: ที่มันหน้าตาเหมือน F1 เลยนะ
1: นี่มีทุกอย่างครบเหมือน F1 แต่ว่าไม่มีคนนั่งขับในรถนะครับนี่ที่สนามอิโมราประเทศอิตาลีครับเขาบอกว่าคราวนี้ไม่ได้มีรถเพียงคันเดียววิ่งแข่งกับเวลานะครับแต่เป็นครั้งแรกในยุโรปที่รถแข่งอัตโนมัติถึง5คันนะครับลงประชันความเร็วพร้อมกันแบบล้อต่อล้อ
0: โอ
1: ้
0: โหเป็นไง
1: ไม่มีคนขับนะ
0: อ
1: ่
0: า
1: เขาใช้เลยขับอ่ะนะครับ
0: นี่เป็น formation lap นะเป็นรอบ
1: รอง
0: เป็นรอบทดสอบ
1: ทดสอบนะครับ
0: การแข่งขันรายการอาบูดาบีออโต้โมเมาส์เรซซิ่งลีกนะครับหรือว่า A2RL นะครับมีทั้งหมด12รอบสนามด้วยกัน
1: ครับ
0: รถทุกคันนะครับใช้ตัวรถและอุปกรณ์พื้นฐานเหมือนกันหมดนะครับไม่มีนักขับอยู่ในห้องโดยสาร
1: ใช่ครับ
0: ส่วนผู้ตัดสินแพ้ชนะที่แท้จริงเนี่ยคือซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง
1: โอ้โห
0: ที่แต่ละทีมพัฒนาขึ้นมาตัวรถเนี่ยใช้เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นี่ครับซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเอง
1: ไม่มีคนขับนะครับดูครับไม่มีคนขับก็ชนนี่ครับวางคำว่ายังไงครับเนี่ยมันเหมือนเกมที่แบบเราบังคับใช่ไหมมันใช้ซอฟต์แวร์ในการตั้งโอ้โหเดี๋ยวนี้ AI สุดยอดล้ำจริงๆ
0: เขาบอกว่าช่วงแรกนะครับของทีมยูนิมอร์นะครับจากอิตาลีขึ้นนำแล้วก็กลับหยุดนิ่งกลางโค้งเนี่ยก่อนถูกทีมทางด้านของโพลีมูฟตามหลังมาพุ่งชนเต็มแรงนะครับจนทั้งสองทีมในหมดโอกาสลุ้นชัยชนะไปเลย
1: ก็เหลือ 3,000 แล้วจาก 5เหลือ
0: นี
1: ่เออ
0: ดานนี่คิวยาร์ดเป็นอดีตนักขับทีม Red Bull ของฟอร์มูล่า1ใช
1: ่โอ้โห
0: และนี่คือวิญญาณนะครับอดีตนักขับฟอร์มูล่ามันบอกว่าทำหน้าที่ทดสอบรถอัตโนมัติเปิดเผยว่าเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับจากวันแรกที่อาบูดาบีรถเคยใช้เวลาถึง10นาทีต่อรอบแต่ปัจจุบันลดลงมาเหลือไม่ถึง2นาทีแล้ว
1: ก็เร็วขึ้นเรื่อยๆนะพ
0: ั
1: ฒนาเร็วๆขึ้นเรื่อยๆแม้รถจะไม่มีนักขับนะครับแต่ก็ยังมีทั้งการแซงการเสียจังหวะและอุบัติเหตุเหมือนการแข่งขันจริงๆทั่วไปด้วยนะต่างกันเพียงอย่างเดียวหลังชนกันครั้งนี้นะครับที่มือสกู๊ตที่เราเห็นกันชนกันไม่มีนักขับคนไหนต้องมาเถียงกันว่าเฮ้ยมาเบรกอะไรยังไงมาขวางทางยังไงเพราะว่าไม่มีคู่กรณีแต่ว่าเจ้าของรถที่นั่นจะมามีสาวหมัดไหม
0: นี่เขาบังคับยังไงเหมือนมาเล่นเกมอย่างเง
1: ี้
0: ยหรอ
1: แต่ว่าถ้าเราเคยเห็นก็คือเรามีแบบบังคับเนาะบ
0: ัง
1: คับรถแล้วบังคับ
0: ไม่แล้วเขาเอาอดีตนักขับ F1 มาขับหรือว่าอะไร
1: คือมาเป็นก็เรียกอะไรอะซอฟต์แวร์ในการดู
0: บางคนเป็นคนวางซอฟต์แวร์
1: บางคนคอนโทรลเหรอ
0: เป็นคนวางซอฟต์แวร์มั้งว่าควรจะเข้าโค้งแบบไหนยังไงอะไรอย่างงี้มั้งว่านะ
1: เนี่ยดานิลวิญญาณนะครับเป็นนักขับฟอร์มูล่า1และนักขับทดสอบรถอัตโนมัติเนี่ยเขาบอกนะหากดูจากเวลาต่อรอบผมเขาบอกว่านะจำได้ว่าในวันแรกที่อาบูดาบีที่บอกว่า10นาทีแต่ครั้งนี้ลดลงมาประมาณ1นาที50วินาท
0: ี
1: นี่คือความก้าวหน้าครั้งใหญ่มากนะครับน่าประทับใจจริงๆและเขาก็ดีใจนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคือเขาพัฒนาแบบไหนพัฒนาซอฟต์แวร์หรือยังไงบ้างเพราะก่อนหน้านี้เราเคยเห็นใช่ไหมวิ่งไงตอนวิ่งมาราธอนที่หุ่นยนต์วิ่งทำสถิติโลกไปเลยอ
0: ่
1: ะก็เอาชนะคนวิ่งทั่วไปได
0: ้
1: ความเร็วก็ใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำด้วยคล้ายๆกันเนี่ย
0: ก็คงเป็นการป้อนคำสั่งนะว่าให้ AI หรือว่าชิปเนี่ยประมวลผลว่าความเร็วเท่านี้จะต้องเบรกตอนช่วงระยะกี่เมตรก่อนเข้าโค้งอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ใช่
0: เป็นการป้อนเข้าไปแล้วก็นักขับ F1 อดีตนักขับ F1 อย่างคิวยัตเนี่ยน่าจะมาบอกกับคนที่ป้อนคำสั่งไง
1: ใช่ว่าต้องแบบนี้
0: ต้องประมาณนี้นะอะไรเงี้ย
1: ก็บอกว่าต้องแต่ละสนามก็คือต้องไปดูด้วยว่าสนามเป็นแบบไหนสนามเนี้ยที่แข่งคือบอกสนามแคบมากนะครับแล้วยังมีทั้งลาดแล้วก็มีเนินด้วยซึ่งต้องนำทุกอย่างมาคำนวณนะครับนอกจากนี้ก่อนที่จะมีการแข่งขันและการอื่นก็ต้องดูสภาพผิวด้วยนะครับคือต้องดูด้วยความยากง่ายของแต่ละสนามด้วยแล้วก็เพื่อไปปรับซอฟต์แวร์อะไรต่างให้เข้ากัน
0: รถเนี่ยเขาบอกว่าสร้างบนพื้นฐานแชสซีของทางล่านซูเปอร์ฟอร์มูล่าดัดแปลงเป็นรุ่น EAV นะ
1: ครับ
0: ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด 2.0 ลิตรนะ

0: ำลังประมาณ550แรงม้านะครับ
1: ครับ
0: รถแต่ละคันเนี่ยมีเซ็นเซอร์อย่าง LiD AR Radar กล้องแล้วก็ GPS ตรวจจับคู่แข่งประเมินตำแหน่งแล้วก็วางเส้นทางได้แบบ real time
1: ใช่เขาบอกว่าทุกทีมได้รับฮาร์ดแวร์เหมือนกันนะความแตกต่างจริงอยู่ที่ระบบ AI ซึ่งต้องควบคุมการเร่งเบรกเลี้ยวแซงและหลบหลีกโดยไม่มีมนุษย์ในการสั่งการระหว่างการแข่งขันด้วยนะ
0: โอ้โห
1: ที่ใช้ซอฟต์แวร์หมดเลยนะเขาบอกว่าเวลาควอลิฟายเร็วที่สุดอยู่ที่1นาที 37.394 วินาทีช้ากว่าเวลามาตรฐานของคนขับทั่วไปไม่ถึง1วินาทีโ
0: อ้
1: โหนี่พัฒนาล้ำมากนะครับ
0: ครับ
1: อิโมราถือว่าเป็นสนามยากสำหรับ AI เพราะมีพื้นที่อย่างบอกแคบและการเปลี่ยนระดับความสูงและมีช่วงที่มองไม่เห็นของโค้งด้วย มีแบบค่อนข้างที่จำกัดด้วยนะครับเป้าหมายของการแข่งขันไม่ได้เพียงแค่ความบันเทิง
0: ครับ
1: แต่เขาบอกว่าใช้สนามแข่งขันเป็นห้องทดลองเพื่อพัฒนาการรับรู้การตัดสินใจและระบบควบคุมรถอัตโนมัติในสถานการณ์ความเร็วสูงด้วยว่าจะตั้งแบบฮาร์ดแวร์ไงด
0: ้
1: วยก็คือซอฟต์แวร์อะไรต่างๆก็ต้องไปศึกษาสนามแต่ละสนามด้วย
0: ครับ
1: นะครับก็ให้ความเร็วอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีขึ้นเนินลงเนินสนามแคบอะไรต่างๆด้วยต้องปรับใช้ AI หมดเลย
0: สุดยอดมาก
1: ต่อไปก็บอกว่ามนุษย์จะสูญพันธุ์เพราะว่ามี AI
0: ล่าสุดไงล่าสุดมีข่าวนะก็อันนี้นอกเรื่องกีฬาสักนิดนึงแต่ว่าก็ AI ก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับกีฬาเยอะแล้วนะนักกีฬาเองบุคลากรทางการกีฬาเองก็ต้องพัฒนาปรับตัวแล้วก็เตรียมเข้ากับยุค AI วิศวกรที่อยู่ในบริษัท AI ชื่อดังอ่ะของโลกอ่ะประกาศลาออกเพราะว่าตัวเขานั้นเหมือนกับมองเห็นอนาคตอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็รับไม่ได้ที่ว่าอนาคตเนี้ย AI อาจจะเข้ามากลืนกลิ่นสมองของมนุษย
1: ์ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเห็นใช่ไหมหลายๆคนเองตอนนี
0: ้ไม่ค่อยคิดเองแล้ว
1: ไม่ค่อยคิดเองก็คิดอะไรนิดหน่อยก็โยนให้ AI ช่วยคิดได้หน่อยต่อ
0: เพื่อน
1: โยนได้หน่อย
0: เพื่อนช่วยหน่อย
1: เพื่อนช่วยหน่อยแล้วเพื่อนช่วยได้ดีมากเลย
0: เพื่อนช่วยได้ดีจริง
1: เพื่อนช่วยได้ดีจนเราจะตกงานนั่นแหละ
0: ก็
1: ครับ
0: ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็แล้วกัน
1: เออแต่ว่าวงการกีฬาเราก็น่ากลัวนะเพราะเห็นไหมช่วงหลังที่มีการแข่งขัน
0: หุ่นยนต
1: ์ชนิดกีฬาต่างๆแล้วจะแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์แล้วนะที่มวยก็มีฟุตบอลก็มีเวทน้ำก็มีวิ่งก็มีโอ้ยมีครบทุกชนิดกีฬาเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่ต้องพูดถึงแล้วอากัปกิริยาการแสดงกิริยาท่าทางนะเหมือนมนุษย์แทบจะ 100% แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เหลืออย่างเดียว
1: สมอง
0: ผม
1: อ๋อ
0: คุณยนต์ยังไม่มีผม
1: นึกว่าสมองแต่ว่าจริงๆถ้า
0: สมองนั่นแหละ
1: จริงๆถ้าเขาทำหุ่นยนต์ให้เหมือนคนมันจะเหมือนเลยนะ
0: ใช่
1: แต่ตอนนี้ยังเหมือนมันยังดูว่าเป็นหุ่นยนต์อยู
0: ่ตั้งใจทำให้เป็นหุ่นยนต์อยู
1: ่เดี๋ยว
0: เพื่อสร้างความแตกต่าง
1: ว่าอีกหน่อยต้องระวังนะเอาเนี่ยก๊อปปี้หน้าป๊อปมาแหละ
0: เดินสวนมาไม่แน่ใจคนนี้คนหรือว่าหุ่นยนต
1: ์เพราะทุกวันนี้เราเห็นคลิปป่ะคลิปต่างๆคือดัดแปลงบางทีไม่ใช่ป๊อปแต่ใส่ป๊อปเป็นตัวป๊อปอ่ะ
0: เหมือนเลย
1: เออเหมือนเลยที่ทำอะไรไม่ดีบางทีก็ใส่หน้าคนนี้ไม่ชอบคนนี้เฮ้ยทำแบบนี้ไปเลย
0: เดี๋ยวผมใส่เป็นหน้าพี่แล้วกัน
1: ถ้าทำดีๆก็ไม่เป็นไร
0: อ๋อไม่เป็นไรนะ
1: ถ้าไม่ดีอย่าทำ
0: ครับจบไปแล้วนะฮะสำหรับช่วงที่2นะครับกับกีฬาโลกหลุดนะครับแต่ว่ายังเหลืออีกช่วงนึงครับกับรายการเล่นต้องเกมของเราในช่วงที่3นอกเกมไวรัล
1: โอ้โหนี่เป็นไวรัลที่มีการแชร์กันและมีการพูดถึงกันนะครับในโลกออนไลน์นะครับในโลกโซเชียลที่แชร์เป็นไวรัลเราก็จะนำเสนอมา
0: เดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าครับ
1: ครับ
2: อาหารเช้าซีเรียลคอฟจะกินตอนไหนก็อร่อยอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน
3: ์ Euro.
4: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทย
6: ชัดมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชัดมาเนีย
7: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
2: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการเล่นนอกเกมนะครับช่วงนอกเกมไวรัลก็เราจะเอาคลิปที่กำลังเป็นไวรัลนะยอดวิวไม่ถึงแสนไม่ถึงล้านไม่เอามาฝากคุณผู้ชมแน่นอน
3: แต่ว่าไม่ใช่คลิปนั้นนะ
2: ไม่ใช่ฮะไม่ใช่คลิปนั้นฮะคล
3: ิ
2: ปนั้นคลิปนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ขั้นตอนการตรวจสอบฮะ
3: ครับ
2: ให้เจ้าที่ตำรวจเขาตรวจสอบไปคร
3: ับ
2: เป็น AI หรือเปล่าเป็นคลิป AI หรือเปล่า
3: คลิปอะไรคลิปอะไร
2: ชัดมากเลยอ่ะ
3: โอ้โหพูดถึงคลิปกีฬา
2: คลิปกีฬานะ
3: โอ้พูดถึงคลิปกีฬา
2: คล
3: ิ
2: ปกีฬาคลิปกีฬาครับผมโอ้โห
3: ครับ
2: แหมติดตาเลยไปดูคลิปกีฬาไปดูคลิปกีฬา
3: คลิปอันเนี้ยติดตาแน่นอน
2: กีฬา
3: ติดตาแน่นอนติดตาแน่นอน
2: เออสวยด้วยเป็นคลิปอะไรไปดูกันครับ
3: ครับนี่ครับถ้าดูเฉพาะภาพนี้หลายคนอาจคิดว่าเป็นการประกวดนางแบบนะครับแต่จริงนะครับหรือว่าพวกแฟชั่นต่างๆแต่นี่คือโอ้โหเป็นนักมวยนะป๊อป
2: นักมวยเหรอ
3: นักมวยครับ
2: สา
3: วสวยที่เห็นอยู่นี่คือคามิล่าลามักนิฟิก้าซาโมราโน่ครับแชมป์โลกมวยหญิงรุ่นอะตอมเวทของ WBC จากเม็กซิโก
2: โอ้โหไปเป็นดาราเลยครับพี
3: ่สวยมากนะโซโมราโซโมราโน่เนี่ยขึ้นชั่งน้ำหนักด้วยรูปร่างที่สูงโปร่งและใบหน้าสะดุดตานะครับก่อนเผชิญกับคู่ต่อสู
2: ้ชื่อ
3: เปเร่าลาปุตก้าเปเรสผู้ท้าชิงร่วมชาตินั่นเองนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับจนคลิปการเผชิญหน้าของทั้งคู่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์มาก
2: คือมันแตกต่างเนี่ยสวยเหมือนกันทั้งคู่แหละผมให้ทั้งคู่สวยเหมือนกันแต่ที่แตกต่างคือเดี๋ยวดูฮะพอมาประชันหน้ากัน
3: ครับ
2: โอ้โห
3: ความสูงความสูง
2: อีกคนนึงนี่แค่เท่าไหร่สูงเท่าไหร่
3: ใช่ครับก็คือ
2: สูงเท่าไหร่ไงสูงเท่าไหร่
3: เท่าไหร
2: ่เท่าไหร่เท่าไหร่จริง
3: สูงเท่าไหร
2: ่สูงเท่าไหร่ไง
3: โอ้โหแต่ว่าเธอหุ่นดีมากนะ
2: ครับ
3: ถึงเป็นนางแบบได้เลย
2: ได้เลย
3: โอ้สวยจริงๆสะดุดตาจริง
2: เขาบอกว่าเห็นหน้าหวานๆแบบนี้นะครับฝ
3: ี
2: มือไม่ธรรมดานะพี่เพราะว่าซาโมราโน่นะฮะเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ11ปีแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นนักมวยหญิงอายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์โลกเดี๋ยวเป็น UBC ด้วยวัยเพียง17ปีเท่านั้นครับ
3: โอ้ส่วนผลการแข่งขันทั้งคู่ดวลกันครบ10ยกแล้วคือต่อยไปแล้วนะก่อนเป็นซาโมราโน่เอาชนะคะแนนไปอย่างเอกฉันท์นะป้องกันแชมป์ไม่ได้อีกครั้งหนึ่งพร้อมรักษาสติไร้พ่ายนะครับ15ไฟรุ่นนะคร
2: ับ โอ้โห
3: โอ้โหเก่งมาก
2: ยังเก่งด้วย
3: เรียกว่าอย่างป๊อปบอกครับเป็นหน้าขึ้นกล้องรูปร่างขึ้นเวทีและเมื่อระฆังดังขึ้นหมัดก็ทำงานทันที
2: โอ้โหเป็นไง
3: เก่งดีมาก
2: สกิป
3: สกิปดีมาก
2: สุดยอด
3: อุ้ย
2: คล้องจองมาก
3: สุดยอดนี่คิดได้ไงเนี่ยคิดนานไหมเนี่ย
2: เออ
3: คิดนาน
2: ไหมไม่นานไม่นาน
3: ไม่นาน
2: ครับผม
3: โอ้โหขออีกทีนะ
2: ฮะ
3: เรียกว่าใบหน้าขึ้นกล้องรูปร่างขึ้นเวทีและเมื่อระฆังดังขึ้นหมัดก็ทำงานทันที
2: อันนั้น
3: โอ้สุดยอดจริงมากเลย
2: ครับเอาคลิปต่อไปฮะ
3: ครับ
2: กลับมาที่กีฬาฟุตบอลกันบ้าง
3: ครับ
2: ผู้รักษาประตูส่วนใหญ่จะต้องมีร่างกายสูงยาวแขนยาวขายาวไว้สกัดลูกเลียด
3: ใช่ครับ
2: ไปดูผู้รักษาประตูคนนี้ฮะ
3: ครับ
2: สวนทางที่ผมพูดมาทั้งหมด
3: เพราะว่าเขาเป็นเด็ก
2: เป็นเด็กนะ
3: เป็นเด็ก
2: แต่ฟอร์ม
3: ไมเคิลนี่เลยนะสมัยเคิลเลยนะ
2: สุดยอด
3: สมัยเคิลเลยนะ
2: เป็นไงไปดูฮะ
3: นะครับดูครับเจ้าหนูน้อยครับดูถ้าเปรียบเทียบกันเล็กกว่าเพื่อนในสนามแล้วดูจังหวะโอ้ยปัดลูกยิงครับลูกไก่ดูดิเซฟดูเลยครับปัดโอ้โห
2: คลิปนี้เป็นไวรัลมาก
3: นะครับดูครับปัดได้อีกครับนี่ครับโอ้โหเซฟให้ช่วยทีมเอาชนะได้ครับ
2: คานประตูเนี่ยน่าจะเล็กกว่าระดับมาตรฐานอยู่แล้วนะ
3: ใช่
2: แต่ยังดูดิศีรษะกับคานยังห่างกันขนาดนี้เลยอ่ะ
3: นี่ครับดูจังหวะเขายิงไกลมาแล้วบอลพุ่งมาดูครับโอ้โหโดดปัดได
2: ้ย้อยๆนะ
3: แล้วนี่จังหวะโดนยิงมาอีกแล้วยังพุ่งปัดได้ครับแล้วนี่ดูจุดโทษอ่ะเซฟได้อีก
2: โอ้
3: โหนี่ต้องเซ็นสัญญาตอนนี้แล้วนะเพราะว่าโหอนาคต
2: ไกลแน่นอน
3: นะครับหนูโหเจ้าหนู
2: ถ้า
3: เชื่อว่ากระโดดบินตองบินได้ก็บินได้อ่ะ
2: อันนี้เจ้าหนูบินได้
3: เจ้าหนูบินได
2: ้ไปดูเรื่องต่อไปกันดีกว่าการขึ้นรับรางวัล
3: โอ้โหไอ้นี่คือผมว่า
2: ขึ้นโพเดียม
3: นี่คือต้องชื่นชมเขามากนะ
2: ครับ

0: เกิดขึ้นโพเดียมเขาจะเอาสปอนเซอร์ที่สนับสนุนเขาทุกตัวเขาจะโปรโมทให้ได้ครบทุกอันเลย
1: โอ้เพราะว่ามันจะต้องมีการบันทึกภาพมีการถ่ายทอดสดอะไรเงี้ยเนาะ
0: ใช่ใช่
1: จะให้แบรนด์เหล่านี้ที่สนับสนุนตัวเองเนี่ยไปสู่สายตาชาวโลก
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันสู่ยังไงครับมันเป็นไวรัลยังไง
0: กี่ตัว
1: หนาวเปล่าเขาหนาวหรือเปล่า
0: แล้วก็มีเสื้อทุกตัวมีสปอนเซอร์หมดเลยนะ
1: ครับ
0: เขาใส่ไปแล้วก็ถอดถ่ายรูปไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะ
1: ได้เหรอ
0: 11สปอนเซอร์อ
1: ่
0: ะประกาศตั้งแต่ว่าถ้าเกิดเขาไปแข่งถ้าเขาได้รางวัลเขาจะเอาสปอนเซอร์ทุกตัวที่ให้เขาอ่ะเขาจะมาปรับปรุงได
1: ้แล้วดูคนข้างๆฮะ
0: เออนี
1: ่แกทำอะไรฮะ
0: สุดยอดมากครับคือเขาโอ้โหเป็นนักวิ่งชื่อว่าวาลเดม่านะครับเขามั่นใจในตัวเองมากเขาไปขายสปอนเซอร์บริษัทต่างๆนะ11แห่งแล้ว11แห่งเขาให้สปอนเซอร์เข้ามาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะตอบแทนด้วยการออกทีวีแล้วออกในรูปต่างๆถ้าเขาขึ้นโพเดียมแล้วสุดท้ายเขาขึ้นโพเดียมได้นะร
1: ู้
0: สึกเขาได้ที่4หรือที่5นี่แหละแต่ว่าคนที่1ที่2ที่3ต้องรอเขาว่าเพราะเขาเปลี่ยนเสื้อชุดเรื่อยๆแต่ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหม
1: อะไรฮะ
0: เขาใส่เสื้อได้ไปยังไง11ตัว11ตัวดูเขาถอดแล้วเปลี่ยนมาเรื่อย
1: ๆวิ่งมาราธอนใช่ไหม
0: ใช่
1: อย่าบอกนะว่าใส่10ตัวแข่ง
0: ผมว่าไม่นะเพิ่งมาใส่ตอนที่ก็ลงพันแล้ว
1: ออกมาใส่ตอนจะขึ้นรับรางวัล
0: 11ตัวใส่ดูเลยแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแล้วเพื่อนที่1ที่2ก็รออ่ะเมื่อไหร่จะเสร็จดู
1: ให้ดูมุมให้ดูมุมกว้างมาก
0: แล้วดูมองๆอ่ะเปลี่ยนมาเรื่อยอันนี้ครั้งแรกนะเปลี่ยนก่อนนะอันนี้ก็บอกอันนี้ว่าครั้งแรกอ่ะถ่ายรูปไปก่อนนู่นแชมป์ที่2ที่3เค้าที่5นะเค้าที่5นะเออนี่เปลี่ยนอ้าวเพื่อนก็มองอยู่ยังไงต่อวะเนี่ยอ้าวเสร็จหรือยังดูดิครับนี่ครับเค้าโหมุ่งมั่นตั้งใจแล้วเค้าสัญญาแล้วเค้าทําได้นะ
1: ต้องบอกว่าสปอนเซอร์เนี่ยรักเลยรักตายเลยอย่างเงี้ย
0: เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ดูเพื่อนเขาชูถ้วยหมดแล้วเขาไม่ชูไม่เสร็จเลย เขามีการแซวว่าเขาบอกนี่เป็นนักอัจฉริยะในการตลาดคนนึงทำได้ไหมพบทำได้ไหม
1: โอ้โห
0: 11ตัวเสื้อดูเลยแล้วเพื่อนก็ต้องรอดูขำกันใหญ่เลยเมื่อไรจะเสร็จครับนี
1: ่อ่ะ
0: ครับ
1: มาถึงเรื่องสุดท้ายฮะ
0: เรื่องสุดท้ายแล้วหรอ
1: สุดท้ายแล้ว
0: กำลังสนุกเลยนะ
1: กำลังสนุกกำลังสนุก
0: ไวรัลกำลังสนุก
1: แต่ว่าไวรัลนี้มีคนแชร์แล้วก็คนดูเยอะเหมือนกันนะครับ
0: ใช่ครับแต่จริงๆเป็นเรื่องแบบไม่น่าจะแชร์กันเยอะเนาะ
1: คือผมว่าเป็นบรรยากาศนอกเกมบรรยากาศหลังการฝึกซ้อมผ่อนคลายของนักฟุตบอลนะ
0: ครับ
1: เขาจะชอบเล่นกันด้วยกันเขาเรียกอะไรนะเตะบอลลอดข
0: า
1: ใครโดนลอดขาก็จะถูกล้อเลียนอะไรแบบนี้นะแต่คราวนี้มันไม่ใช่ลอดขาธรรมดา
0: ครับ
1: มันลอดขา
0: ลอดข
1: าลอดขา
0: ลอด
1: ขา
0: แสดงว่า
1: ไปดูไปดู
0: เออครับไปดูดีกว่านี่ก็เป็นหลังการฝึกซ้อมของฟุตบอลหญิงในลีกของสหรัฐอเมริกานะครับ
1: ครับ
0: นี่ครับโอ้โหนี่เตะบอลเล่นจริงคือจะเลิกแล้วนะครับการซ้อ
1: ม
0: แต่ว่ามีเพื่อนเนี่ยเตะบอลไปดื้อแล้วเพื่อน 4-5 คนเดินมาลอดขาตั้งแต่คนแรกคนที่2คนที่3คนที่4
1: โอ้โห
0: เจ้าตัวถึงกับอึ้งเลยเฮ้ยทำได้ไงนี่ก็คือเตะบอลผ่านแล้วเตะเล่นผ่านหน้าเพื่อนเมื่อ
1: แต่เพื่อนเนี่ยตั้งใจจะเตะให้ลอดขาแหละแต่เผอิญว่าเด
0: ิน
1: เดินเรียงแถวกันมาพอดี4คนไง
0: เออนี่ครับไม่ได้มองนะคนแรกไม่ได้มองนะก้าวขาพอดีคนที่2ไม่ได้มองคนที่3เนี่ยรอดไปแล้วคือเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมองด้วยซ้ำนะ
1: เจ้าตัวเตะยังพอรอดไปครบ4คนยังจะทรุดตัวลงเลยอะ
0: คือเฮ้ยทำได้ไง
1: ก็หลอดขา
0: จะอะไรบ้าง
1: ได้ได้ได
0: ้โอ้เพราะคนแชร์เยอะแบ
1: บ
0: โอ้เจ้าตัวที่คนเตะไปก็คือไม่ได้คิดอะไรก็แค่ว่าไปแย่เพื่อนเล่นอย่างน้อยไอ้จะแกล้งว่าลอดขาเพื่อนนั่นแหละแต่ว่าไม่คิดว่าจะลอด3 1ไปแล้ว2ไปแล้ว3แล้วคนสุดท้ายยังได้อีก
1: โอ้โห
0: ก็เลยช็อกเลยเฮ้ยทำได้
1: ผมว่าน่ามีต่ออีก6คนก็รอด
0: เหรอ
1: ครับลอดขา
0: ลดขาลดขาจริงเพราะว่าหลายขา
1: หลายขาไงครับเนี่ยต้องลดขาขาขามถือลาไง
0: หลายขา
1: หลายขา
0: เอออันนี้
1: ครับ
0: คนแชร์เยอะมากนะคร
1: ับ แชร์เยอะมากคนดูเยอะมากนะฮะเป็นหลักล้านคนเลยนะครับ
0: กราบ
1: อ่ะโอ้โหครบถ้วนหลากหลายนะวันนี้เล่นนอกเกมของเรา
0: หลายข
1: าหาไหมหาที่พี่เจ๋งตกกระป๋องแล้วเอา
0: ครับ
1: ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับ กลับมาพบกับรายการเล่นนอกเก
0: ม
1: กับพวกเราได้ใหม่นะครับบางทีจะเป็นผมบ้างเป็นพี่แมวบ้างเป็นพี่เจ๋งทรงศักดิ์บ้างนะครับก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแล้วก็ในอีกระยะเวลาอันใกล้นี
0: ้ครับ
1: ก็เตรียมเชียร์ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยของเราในศึกเอเชียนเกมนะครับที่นาโกย่า
0: ใช่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ช่อง9ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดให้ชมกันด้วยนะครับก็เดี๋ยว ดูโปรแกรมกันแล้วกันเพราะหลายๆชนิดกีฬา

0: นะครับเราก็ถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็ช่วงเล่นนอกเกมของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่ญี่ปุ่นด้วยเราไปเล่นนอกเกมที่ญี่ปุ่นด้วย
1: เล่นนอกเกมอินนาโกย่า
0: ใช่ครับจะเป็นรูปแบบยังไงจะสนุกสนานยังไงรอครับ
1: เราติดตามชมแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการเล่นนอกเกมได้ในทุกวันอาทิตย์นะครับทางช่อง9กด30แบบนี้เวลาบ่าย2โมงเวลาสบายๆกลับมาพบพวกเราได้นะครับสำหรับวันนี้ผมทีมงานและพี่แมวสมยศดังยนต์ลาไปก่อนนะครับกลับพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
1: เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 2:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
2: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริง
3: เขาพัฒนาใหญ่สมชื
4: ่อทุกคนแข่งกัน
5: คอมเมอร์ส
4: เขาจะช่วยเรามากๆ
5: เขาคิดครบลูปอะฮะ
6: ขนาดนั้นครับ
2: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
7: ผ่านมารอบเนี่ยไม่เหมือนมารอบที่แล้วเลยข้ารู้สึกแปลก
8: แม่ทำอะไรอ่ะแม่ตั้งตัวต
9: ั้
8: งต
9: ั
8: ว
9: ต
8: ั้งตัวตั้งตัว
1: กัลปพฤกษ์และหมู่กุมวาวันอาทิตย์เวลา 18:30 นทางช่อง 9 กด 30
10: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางช่อง 9 กด 30

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: และความสบายมาเสิร์ฟถึงบ้านเลยคุณผู้ชมกับซาบีน่าค่ะเสื้อใส่สบายสีใหม่สวยมาก
2: เริ่มที่สีแรกเลยที่แม่ตูนมาใส่คือสีน้ำเงินไพลินยังไม่พอนะมีสีม่วงเพทายไปให้ด้วยเป็นม่วงที่แบบไม่ค่อยมีใครทำ
1: ตัวนี้จะเป็นสีเทานินคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นสีมุกๆนะคะและนอกจากนั้นก็จะเป็นสีเหลืองตามมาด้วยสีเหลืองก็สวยเช่นเดียวกันสีเขียวมรกตก็สวยอันนี้คือสีที่นุ้ยใส่อยู
2: ่สีแดงทับทีมวันนี้นุ้ยตั้งใจใส่กับผ้าถุงมาเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาที่เราจะไปเข้าวัดเราก็อยากจะใส่ผ้าถุงสวยๆ
1: วันนี้เนี่ยตูนให้ไปเลยนะคะ7ตัว7สีแบบนี้ปกติเซตนี้ขาย 1,090 บาทนะจ๊ะ
2: แต่วันนี้เอาไปเลยลด100บาทให้คนจ่าย990เฉลี่ยแล้วจากตัวละเกือบ500ให้ขายแค่ตัวละ141บาท43สตางค์เท่านั้นถ้าอยากได้

0: ตอนนี้ซาบีน่าออกกระจายมากเพราะว่าอะไรใครๆเขาอยากได้
1: ใช
0: ่แล้วเราไปส่งแบบนี้เลยนะคะพี่ๆต้องบอกว่า1ตัวของซาบีน่าแท้ๆออกช็อปเลยนะ495บาทต่อตัวคุณผู้ชม
1: ไม่แปลกใจ
0: ไม่แปลกใจนะ
1: นี่คือแบรนด์ซาบีน่าไง
0: แล้วคุณภาพดีด้วยผ้าดีแบบนี้คุณผู้ชมได้ไปในราคา141บาท43สตางค
1: ์แล้วได้ไปถึง7ตัว7สีอย่างนี้คุณผู้ชม
0: อยากให้ใส่เพราะมันใส่สบายมากจริง
1: ใช่ใส่สบาย
0: บ้านเราอ่ะมันอากาศร้อนเดี๋ยวร้อนชื้นเดี๋ยวก็ฝนตกสลับกันอยู่แบบนี
1: ้แล้วให้ดูนี่7ตัว14ชั้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะปึ๊บโอ้โหถ้าจะระบายอากาศขนาดนี้ไม่ต้องคิดเยอะเพราะเนี่ยคือให้ไป7ตัว14ชั้นแล้วระบายอากาศแบบนี้ใส่สบายแน่นอน
0: ใช่แล้วมันเป็นผ้าเย็นแล้วเย็นมันไม่ได้แข็งนะมันนุ่มมากใส่ไปกับตัวนี่มันคือสบาย
1: ใช
0: ่แล้วก็ด้วยความที่สีเขาเนี่ยค่อนข้างสดเนาะในเซตนี้สีมงคลก็มีคุณผู้ชมถามมาว่าเอ้ยน้องได้เสื้อสีสดไปขนาดนี้สีตกหรือเปล่าจ้า
1: ตั้งใจเอาสีสดๆ2สีเลยคนละโทนเลยนะแม่นะซักรวมกันลงไปแบบนี้แล้วนี่คือน้ำแรกปกติ
0: ที่1
1: น้ำแรกนี่แหละหน้ากังวลสุดๆเลยแล้วนี่คือซักลงไป2ตัวพร้อมๆกันขยี้บิดแบบนี้และขออนุญาตบิดพร้อมกันทั้ง2ตัวด้วยให้ดูนะคะให้ดูน้ำก่อนว่าน้ำตรงนี้เห็นไหมว่าน้ำ
0: ยังเปลี่ยนสี
1: ใสแจ๋วแบบนี้และให้ดูที่เนื้อผ้าสีตกใส่กันหรือเปล่าน
0: ี่มีนะ
1: สีเหลือง
0: เอออันนี้สีแดง
1: ไม่มีสีแดงตกเข้ามาเลย
0: สีแดงก็แดงสดเหมือนเดิมเลยแล้วที่สำคัญคือเห็นป่ะพอซักสะบัดตากนะมันเรียบมันยับยากจ้ะแม่จ๋าแล้วมันแห้งไวมากอันนี้เนี่ยเป็นข้อดีของเสื้อของซาบีน่าแล้วซาบีน่าเซตนี้เนี่ยใส่ได้ทุกโอกาสเพราะว่าเขาให้เป็นสีไปเลย7สีเอาไปแบ่งกันไหมหารกันก็ได้นะ
1: เออจริงๆเอาแต่เอาจริงๆนะเอาไปคนละเซตเถอะเพราะว่ามันเราจะได้ครบง่าย7สี7วัน
0: สีใหม่ล่าสุดด้วยปี2025นี้ไม่มีซาบีน่าเซตนี้ไม่ได้แล้วนะคะพี่ๆรีบโทรเลยเหลือเวลาอีกไม่มาก
1: ถูกและย้ำนะคะว่านี่เป็นฟรีไซส์ใส่ได้รอบอกได้ถึง47นิ้วแล้ววันนี้ซื้อ3แถม4ได้ไป7ตัว7สีสีใหม่จริงๆแล้วคนโทรมาคือคนเคยใส่สีเก่าๆแล้วเขาโทรมาสั่งกันเพียบเลยคุณผู้ชมแล้ววันนี้ราคาดีด้วย
0: 990บาทแม่จากปกติตัวละ500นะเหลือตัวละแค่141บาท43สตางค์รีบโทรตอนนี้สิคะรออะไรซาบีน่ารออยู่จ้า
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยเวลา15นาฬิกากับดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลนะคะขวัญอุษามณีดาราสาวชื่อดังเข้าแจ้งความสน.ลุมพินีหลังถูกชายปริศนาจู่โจมเข้าประชิดตัวขณะวิ่งออกกำลังกายพร้อมชี้หน้าพูดข่มขู่หลายครั้งมีการอ้างชื่ออดีตรัฐมนตรีและนายตำรวจระดับสูงพร้อมท้าให้แจ้งความก่อนวิ่งหลบหนีไปเจ้าตัวยอมรับเหตุการณ์นี้ทำให้รู้สึกหวาดกลัวมาก

0: เชื่อว่าอาจเชื่อมโยงกับการเปิดภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีแตงโมและก่อนหน้านี้ชายคนนี้ได้ส่งข้อความมาหาว่าคิดถึงและยังมีข้อมูลว่าพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้บ้านของเธอทำให้กังวลเรื่องความปลอดภัยจึงเข้าแจ้งความเพื่อให้ตำรวจติดตามตัวชายที่ก่อเหตุมาสอบสวนกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลัง4สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดภาคใต้จังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชโดยรับซื้อมังคุดรวม300ตันทำโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าที่เติมน้ำมัน500บาทรับมังคุดฟรีครึ่งกิโลกรัมเบื้องต้นในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑล6จังหวัดรวมกว่า800สาขาเริ่มตั้งแต่วันที่11กันยายนและวันนี้เป็นวันสุดท้ายโดยนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในระบุว่าปีนี้มังคุดภาคใต้ผลผลิตแต่ 1.39 แสนตันเพิ่มขึ้น 75% จากปีที่แล้วทางกรมจะเร่งกระจายผลผลิตผ่านห้างและกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเกิดเหตุอาคารสูงหลายชั้นที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในย่านเป็นย่าทางตะวันออกของนครเซาเปาโลประเทศบราซิลทรุดตัวพังถล่มทับบ้านหลังหนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิง2รายหนึ่งในนั้นเป็นหญิงตั้งครรภ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยเหลือผู้รอดชีวิตออกมาได้เป็นชาย1คนและเด็กชาย1คนรายงานระบุว่าบ้านที่ถูกอาคารพังถล่มมีผู้อาศัยขณะเกิดเหตุกว่า10คนทำให้เชื่อว่าน่าจะยังมีผู้ติดอยู่ภายในอีกหลายคนรวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคารเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งควบคุมไฟป่าลูคัสในรัฐแคลิฟอร์เนียบริเวณรอยต่อระหว่างเทศมณฑลเล็กและเทศมณฑลเมนโดซิโนซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นในช่วง2วันที่ผ่านมาล่าสุดเผาทำลายพื้นที่กว่า 11,000 ไร่โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เพียงร้อยละ15เนื่องจากภูมิประเทศสูงชันและทุรกันดารเข้าถึงได้ยากอีกทั้งยังมีซากไม้แห้งตายจำนวนมากจากเหตุไฟป่าในอดีตจนกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีขณะที่ทางการสั่งอพยพชาวบ้านแล้วนับพันคนเทเบิลเทนนิส WTT Championship มาเก๊า2026ที่มาเก๊าหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศฮินะฮายาตะมือวางอันดับ4จากญี่ปุ่นพบกับเฉินอี้มือวางอันดับ8ของรายการจากจีนเกมนี้ทั้งคู่เล่นกันได้อย่างสูสีต้องดวลกันยาวนานถึง7เกมก่อนที่จะเป็นเฉินอี้ที่เอาชนะไปได้4ต่อ3เกม11ต่อ4 11ต่อ6 8ต่อ11 11ต่อ8 8ต่อ11 16ต่อ18และ11ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับแชมเปี้ยนส์เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยในรอบชิงชนะเลิศเฉินอี้จะพบกับมิวะฮาริโมโตะมือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นในเย็นวันนี้เวลา 18:30 นตามเวลาเมืองไทยรับชมข่าวอีกครั้งในรายการ9ข่าวค่ำเวลาประมาณ 19:00 นนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันยาวลักษณ์โบราณมูลพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19 กันยายนถึง4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1

ู่เกาะภูเขาไฟตามแนวเส้นศูนย์สูตรที่เกิดจากการบรรจบกันของผืนน้ำและเปลวเพลิงนี่คือหมู่เกาะกาลาปากอสซึ่งประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว100เกาะณท้องทะเลที่เกิดกาลาปากอสคือจุดบรรจบกันของกระแสน้ำ4สายการปะทะของกระแสน้ำเย็นและน้ำอุ่นเปลี่ยนที่นี่เป็นสวรรค์ของสัตว์พันธุ์หายากแม้บรรพบุรุษพวกมันเคยอยู่ต่างกันคนละซีกโลกทว่าผ่านไปหลายล้านปีบัดนี้มาอยู่ร่วมกันได้ที่กาลาปากอสโลกใหม่ที่อุดมสมบูรณ์นี้เสมือนมหาสมุทรในยุคกำเนิดโลกทั้งลึกลับและทรงพลังชีวิตบนบกเองก็ผูกพันกับท้องทะเลเช่นกัน

บางชนิดจำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานเพราะกระแสน้ำในมหาสมุทรเพนกวินกาลาปากอสเป็นสายพันธุ์เดียวที่สามารถอาศัยอยู่ในเขตร้อนแต่ทว่าท้องทะเลก็ไม่ได้ใจกว้างเสมอไปหมู่เกาะกำลังเผชิญภัยคุกคามร้ายแรงทุกชีวิตทั้งบนบกและในน้ำต่างต้องโกลาหลมันนำไปสู่ภัยพิบัติที่อาจกวาดล้างสิ่งมีชีวิตให้สูญสิ้นสายพันธุ์และนี่คือ2โฉมหน้าของทะเลกาลาปากอสหน้าสุดขอบมหาสมุทรแปซิฟิก

่วงเดือนมิถุนายนที่ร้อนชื้นเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูแล้งท้องทะเลปั่นป่วนเมื่อกระแสน้ำเชี่ยวไหลมาปะทะกันในทะเลน้ำสั่นกระเพื่อมเหมือนไอแดดปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกระแสน้ำอุ่นไหลมาผสมกับน้ำเย็นในช่วงเวลานี้ฝูงปลาหลากชนิดต่างพากันแหวกว่ายมาที่กาลาปากอส

กลายเป็นแหล่งชุมนุมของสัตว์สายพันธุ์หายากราว500ชนิดเหตุใดทะเลของกาลาปากอสถึงอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้คำตอบคือกระแสน้ำที่ไหลมาบรรจบกันเดือนกรกฎาคมกระแสน้ำอุ่นปานามาอ่อนกำลังลงในขณะที่กระแสน้ำเย็นฮัมโบจากแอนตาร์กติกาเคลื่อนตัวขึ้นมาในช่วงเวลานี้มวลน้ำทะเลลึกจะซัดเข้าสู่เกาะและดันตัวสูงขึ้นน้ำทะเลลึกได้พัดพาสารอาหารลอยขึ้นมาเมื่อได้สัมผัสกับแสงแดดส่งผลให้แพลงก์ตอนและพืชเพิ่มจำนวนอย่างมหาศาลต้องขอบคุณมวลน้ำจากทะเลลึกที่ทำให้ท้องทะเลแห่งนี้เหมาะเป็นบ้านของสัตว์ทะเลและสิ่งมีชีวิตจากขั้วโลก

เหล่าปลาต่างงัดกลยุทธ์การเอาตัวรอดมาใช้เพื่อหลบหลีกนักล่าตัวอย่างเช่นการว่ายรวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่ด้วยอิทธิพลของกระแสน้ำเย็นโขดหินจึงเต็มไปด้วยสาหร่ายปลาหลากหลายชนิดแห่มาที่โขดหินเพื่อตามหาของโปรดด้วยโหนกปูดๆบนหัวของมันเลยโชคร้ายที่ถูกตั้งฉายาว่าอสุรกายใต้ทะเล

าทูน่ารับออกซิเจนโดยผ่านการว่ายน้ำตลอดเวลาจึงมักทิ้งร่องรอยให้นักล่าได้เห็นอยู่เสมอฝูงปลาตัวน้อยกระโดดหนีตายขึ้นมาบนผิวน้ำดึงดูดใจบรรดาพวกนกชาวประมงได้โอกาสกอบโกยจากฤดูกาลนี้ฝูงนกบินวนชี้ตำแหน่งทำให้จับทูน่าได้ง่ายขึ้นพวกเขาดูตำแหน่งของฝูงนกแล้วไปดักหน้าเส้นทางของปลาทูน่าไม่นานก็มีตัวอะไรมากินเบ็ดมันคือปลาทูน่านั่นเองความเครียดของปลาจะพุ่งสูงขึ้นเมื่อถูกจับได้รสชาติก็จะแย่ลงด้วยเหตุนี้จึงต้องปลิดชีพพวกมันทันทีเพื่อคงคุณภาพรสชาติของเนื้อปลาไว้

0: ช่วงที่กระแสน้ำฮัมโบมีอิทธิพลสูงสุดปลาจะฮุบเหยื่อทันทีที่หย่อนเบ็ดลงน้ำตัวนี้ท่าทางแรงเยอะน่าดูมันดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อไม่ให้ถูกจับตัวได้สุดท้ายชาวประมงก็เป็นผู้ชนะ
1: ว่ายายเป้ว่ายายเป้ว่ายายเป
0: ้มีเพียงไม่กี่เดือนนี้เท่านั้นที่ได้ปลาติดมือทุกครั้งเมื่อหย่อนเบ็ดลงไปเพราะเมื่อกระแสน้ำไหลเปลี่ยนทิศทางปลาก็จะไม่ชุกชุมแล้วตัวนี้แรงเยอะมากแปลกใจอยู่เหมือนกันที่สายเบ็ดไม่ขาดไปซะก่อนสิ่งเดียวที่ทำได้คือรอให้ปลาหมดแรงเองมีปลาหลายชนิดหลายขนาดที่จับได้เพื่อป้องกันการทำประมงเกินขนาดจึงอนุญาตให้ชาวประมงที่มีใบอนุญาตจับปลาได้เท่านั้นเพราะปลาที่จับได้มีขนาดใหญ่มากชักช้าสายเบ็ดอาจจะขาดเอาได้มัวแต่ห่วงเรื่องกินพวกปลาจึงถูกล่อด้วยเหยื่อปลอมที่ไว้ปลิดชีพพวกมันว้าวเอาไปเมื่อชาวประมงหยุดพักแขกที่ไม่ได้รับ

เชิญก็รีบโผล่มาร่วมวงทันทีมันคือนกโจรสลัดใหญ่จอมวายร้ายพวกมันขึ้นชื่อเรื่องการโฉบแย่งเหยื่อจากสัตว์ตัวอื่นแต่วันนี้พวกมันมาที่นี่เพื่อรอสวาฟาร์มไส้ปลาที่ถูกโยนทิ้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฉกตัวจริงเพราะขนของพวกมันไม่กันน้ำจึงลอยตัวบนผิวน้ำไม่ได้วิถีโจรสลัดจึงเป็นหนทางรอดเหนือคลื่นที่บ้าคลั่งและแล้วปลาที่ตั้งตารอก็มาถึงปลาทูน่าเป็นปลาที่ราคาแพงที่สุดแต่ถึงอย่างไรช่วงมีปลาอุดมสมบูรณ์ทูน่า3กิโลกรัมก็ขายได้แค่20ดอลลาร์เท่านั้นเองปลาที่จับมาได้ยังทำการขายไม่ได้นะไม่ว่าจะตัวเล็กแค่ไหนต้องให้เจ้าหน้าที่อุทยานตรวจสอบก่อน

0: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
1: ผมอยู่ในอุโมงค์ความร้อนเขาบอกว่า800ถึง 1,200 องศาเซลเซียสครับดินเหนียวแดงเนี่ยนะ
2: ผมก็ได้ยินเฉพาะที่นี่ที่เดียวการลำเลียงออกเนี่ยหาดูได้ยากกว่าที่แบบสุ่มไฟนะ
1: แข่งกับเวลา
2: ใช่
1: แข่งกับความร้อน
3: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 น.ทางช่อง9กด30
4: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิวนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
5: Many people think that Bill has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
4: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
6: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลดราวตากผ้าสแตนเลสยืดกดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซมและยืดด้านบนออกได้180ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย
7: ดับเบิลแร็กราวตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
8: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190ซมนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180ซมจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
7: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
8: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราวแล้วมีกระเป๋านะใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับรีบโทรได้เลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
7: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

เมื่อเรือแล่นกลับเข้าฝั่งเหล่านกทะเลก็มารวมตัวกันที่ท่าเรือสัตว์บางตัวก็มาตั้งตารออยู่ก่อนแล้วส่วนนกกระทุงขยันกว่าเพื่อนมาปักหลักรออยู่ที่ตลาดปลาก่อนใครและแล้วปลาที่ตั้งตารอก็มาถึงปลาทูน่าเป็นปลาที่ราคาแพงที่สุดแต่ถึงอย่างไรช่วงมีปลาอุดมสมบูรณ์ทูน่า3กิโลกรัมก็ขายได้แค่20ดอลลาร์เท่านั้นเองปลาที่จับมาได้ยังทำการขายไม่ได้นะปลาทุกตัวไม่ว่าจะตัวเล็กแค่ไหนต้องให้เจ้าหน้าที่อุทยานตรวจสอบก่อนเราจะชั่งน้ำหนักและวัดขนาดปลาสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งครับเราตรวจสอบปลาที่จับมาได้ทุกตัวเลยนี่เป็นวิธีการเก็บข้อมูลจากเรือประมงและใช้คำนวณปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ในแต่ละปีเมื่อการชั่งน้ำหนักเสร็จสิ้นการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นไม่มีใครรู้หรอกว่าตรงไหนคือทำเลทองที่ดีที่สุดถ้ายังไม่ได้กลืนลงท้องเกมก็ยังไม่จบหรอกนะเพื่อปกป้องอาหารจากเหล่าคู่แข่งคุณก็ต้องดุดันเข้าไว้การแอบสวาปามอาหารเงียบๆตอนพ่อค้าแม่ค้าเผลอถือเป็นทักษะที่ใช้ได้เสมและถ้าโดนจับได้การหนีก็คือทางที่ดีที่สุดตลาดปลาแห่งนี้มีลูกค้าจอมตื้อกินแล้วชักดาบมากกว่าคนที่จ่ายเงินซื้อซะอีกพวกนี้ลูกค้าขาประจำเลยล่ะกว่างานเตรียมปลาจะเสร็จสิ้นลงพวกนักกินฟรีก็พากันสลายตัวไปหมดแล้วแต่ยังไม่หมดหรอกนะยังมีอ้อยอิงอยู่อีกตัวการรอให้คู่แข่งถอยไปหมดก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะมันรีบจ้ำลงน้ำทันทีไม่ให้ใครมาแย่งปลาไปได้กินจนอิ่มแปร่แล้วก็ได้เวลาพักผ่อนสักทีหลังออกล่าเหยื่อมาทั้งวันเหล่านกโจรสลัดใหญ่จะบินไปทางตะวันออกสู่เกาะซานคริสโตเบลเป้าหมายคือทะเลสาบเอลจุนโกซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล100เมตรเป็นทะเลสาบน้ำจืดแห่งเดียวของกาลาปากอส

นกโจรสลัดใหญ่ด้วยขนที่ปราศจากน้ำมันและไม่กันน้ำมาที่นี่เพื่อล้างคราบเกลือน้ำบาดาลที่ไหลมาจากเอลจุนโกเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตทั่วทั้งเกาะ

ศนียภาพของกาลาปากอสก็จะเปลี่ยนไปเดือนสิงหาคมคือช่วงที่กระแสน้ำฮัมโบทรงพลังที่สุดมันคือฤดูการัวเป็นช่วงที่อากาศเย็นดันอากาศร้อนให้ลอยตัวสูงขึ้นจนเกิดละอองฝนและสายหมอกส่วนในท้องทะเลกระแสน้ำเย็นที่มีสารอาหารได้ช่วยให้สาหร่ายเจริญงอกงามดี

ฝูงปลาช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้ผืนน้ำส่วนสาหร่ายช่วยเพิ่มสีสันบนผืนทรายใต้น้ำเต่าตนุสัตว์กินพืชในทะเลที่โดดเด่นกำลังแหวกว่ายสบายใจไปในท้องทะเลสีมรกตเพื่อหาทำเลเหมาะ

อุดมสมบูรณ์นำมาซึ่งความสบายใจสาหร่ายที่นี่เติบโตรวดเร็วภายใต้แสงแดดอันร้อนแรงงอกใหม่ได้ไม่เกิน2สัปดาห์ที่นี่เสมือนป่าดิบชื้นใต้น้ำเลยทีเดียวอีกัวน่าทะเลก็มาเพื่อร่วมวงงานเลี้ยงนี้ด้วย

ฝูงสิงโตทะเลเข้ายึดชายหาดไว้เพื่อดื่มด่ำกับน้ำที่เย็นฉ่ำพวกมันอาบแดดรับไออุ่นจากแสงอาทิตย์สูดอากาศบริสุทธิ์และทันทีที่เริ่มหิวพวกมันก็จะออกไปล่าเหยื่อสิงโตทะเลกินทั้งพืชและสัตว์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตในทะเลเช่นปลาหมึกและปลาซาดีนที่นี่สารอาหารอุดมสมบูรณ์ปลาจึงอวบอ้วนและหลากหลายสายพันธุ์นี่หรือที่เรียกว่าเต็มไปด้วยชีวิตชีวาภาพใต้น้ำตระการตาราวกับมีคณะจัดแสดงเรืองระบำ

0: ู่ในอุโมงค์ความร้อนเขาบอกว่า800ถึง 1,200 องศาเซลเซียสครับดินเหนียวแดงเนี่ยนะ
1: โอ้ก็ได้เฉพาะที่นี่ที่เดียว
0: มันร้อนมาก
1: จะเป็นน้ำตาเตาค่ะ
0: น้ำตาเตาซึ่งร้อนมากจริงๆ

0: เบลครับ
1: ค่ะเบลนะคะชัญญนุชจินพานุวัฒน์นะคะเป็นทายาทโรงองค์เรืองศิลป์3ค่ะ
0: ผลิตองค์ขายมากี่ปีแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ตั้งแต่สมัยรุ่นแบบอากงอาม่าเลยตอนนี้ก็รุ่นที่4แล้วค่ะ
0: แล้วด้านหลังของเราก็คือนี่คืออะไรฮะตรงนี
1: ้ตรงนี้เป็นดินเหนียวแดงค่ะของจังหวัดราชบุรีซึ่งตอนนี้ค่ะขึ้นเป็นสินค้าติดไอเรียบร้อยแล้วสินค้าภูมิศาสตร์ค่ะ
0: ดินเหนียวแดงเนี่ยนะ
1: โอ้เขาได้ยินเฉพาะที่นี่ที่เดียวเวลาแบบว่าเผาเสร็จแล้วเอาไปใส่น้ำมันจะเย็นที่เขาชอบแบบว่าเอากินน้ำในโอ่งใส่โอ่ง อะไรเงี้ยมันชื่นใจตรงนี้เราก็จะเอาดินนะคะไปหมักนะกับทรายกับน้ำต้องแบบว่าให้เขาแบบว่าเหมือนกลมกล่อมกันนิดนึงเสร็จแล้วค่อยเอาเข้าเครื่องโม
0: ่เอาไปหมักนานไหม
1: ก็ประมาณ3วัน
0: โอ้นี่ข้างในเป็นไอเป็นเอ็นปั่นเลยนะ
1: ใช่ดินเหนียวอะค่ะจะต้องแบบว่าเวลาทำอะไรเงี้ยต้องลูบน้ำไปหน่อยนึงเขามีดินเขามีความหนืด
0: เอายาวแค่ไหนยาวสุดสุดนี้พอนะ
1: สุดตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะหยุดค่ะ
0: อ๋อครับโอ้โหดินออกมาเป็นยาวเฟื้อยเลยครับท่านผู้ชมเอาละ
1: พอตรงนี้ปุ๊บ
0: เรียบร้อยต่อจากนี้ทำไ
1: ม
0: ต่อ
1: ตัดค่ะคือเขาจะวัดขนาดมือค่ะ อันนี้เราจะแบบไซส์ประมาณ1ปี๊บนะคะ
0: นี่ฮะมีการวัด1คืบ
1: ต้องเล็งค่ะ
0: แล้วก็เผื่อมา1นิ้วโอ้โหขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอ้โห
1: ลองอุ้มไหมคะ
0: โอ้โหได้ฮะ อุ้มเนี่ยคุณท่านผู้ชมโหหนักนะอุ้ย
2: มาครับ
0: 10กว่ากิโล10กว่ากิโลได้หนักๆๆอ่ะหลังจากตัดแล้วไปไหนต่อ
1: เดี๋ยวเราจะไปเข้าแป้น
0: การปั้นมีกี่แบบครับ
1: ปั้นแบบอันนี้ที่พี่หนึ่งกำลังปั้นอยู่จะเป็นแบบว่าต่อเดียวค่ะ
0: ต่อเดียวคือ
1: ใช่ก็คือครั้งเดียวจบเลย
0: เสร็จเป็นรูปทรงเลย
1: ใช่แต่ถ้าแบบเมื่อกี้ที่เราเห็นใบใหญ่ๆอะค่ะ
0: อ
1: ันนั้นคือจะแบบว่าต้องปั้น3ต่ออ
0: ๋อที่โอ่ง
1: นะต้องใช้เวลานานกว่าเดิมแล้วก็คือจนกว่าจะจบเนี้ยใช้เวลาเป็นอาทิตย์อะค่ะ
0: ต่อหนึ่งใบ
1: ใช่ใบใหญ่ๆ
0: แต่อันนี
1: ้ใบเดียว2นาทีจบ
0: เสร็จแล้วโอ้โหแป๊บเดียวเองแล้วไงต่อทีนี้
3: คนนี้เป็นจะยกขึ้นนะครับ
0: อ่ะนี่ฮะยกขึ้นเสร็จปุ๊บคนนี้ไม่ใช่ทำอะไรต่อ
3: จัดทรง
1: จัดทรงค่ะ
0: จัดทรงไม่อยู่
1: ตรงนี้คือดินยังมีความยืดหยุ่นอยู่ค่ะ
0: ครับ
1: ไปอย่างนี้ได้เลย
0: อ๋อนี่แหละเราต้องจัดทรงเขาให้สวย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
1: แต่ถ้าใบนี้ขายไปแล้วเบี้ยวก็เนี่ยค่ะ
4: เนื่องจากพี่หนึ่งมีประสบการณ์ปั้นองค์มานานกว่า30ปีทุกอย่างจึงดูง่ายแต่จริงๆมันเต็มไปด้วยเทคนิคมากมายเพราะพี่สมจิตลองทำยังไงก็ไม่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาสักทีส่วนในกรณีองค์ใบใหญ่จะถูกส่งไปตบพร้อมๆกันทั้งด้านนอกด้านในให้อ้วนเรียบเนียนขึ้นนั่นเองแหละครับ
0: องค์ทุกใบของลูกงานนี้ต้องผ่านมือพี่หมดเลย
5: ครับ
0: พี่ตบทุกลูกเลย
5: ใช่ครับ
0: แล้วพี่เดินวนรอบเนี้ยจำได้ไหมวันเดินไกลไหม
5: ทั้งวันเลย
0: ทั้งวันเลย อ่ะหลังจากตบนี่5นาทีเสร็จปุ๊บไปไหนต่อ
1: ไปอีกแผนกนึงค่ะจะเป็นแผนกทำลาย
0: ทำลาย
1: เอ้าทำลายต่อ
0: เอ้าทำลายแล้วไม่เสียหายเหรอ
1: ใช่ทำลายมังกร
0: คนละลาย

0: วิธีการทำลายอย่างเงี้ยอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับพี
1: ่ลิ้น
0: ลิ้นเหรอ
1: ใช่
0: เดี๋ยวแป๊บนึงฮะผมหน้าคุณพี่มากพี่ต้องหันหน้าไปหากล้องหน่อยดิทำไมเหมือนน้อยโพงามจังฮะอ่ะมีดินดินที่คือดินอะไรฮะน้องเบล
2: ต้นขาว
1: ดินขาวค่ะ
0: ดินขาวผสมดินแดงเพราะอะไร
1: เพราะมันจะได้เหนียวถ้าดินขาวอย่างเดียวมันก็จะไม่เหนียว
0: อ่ะเริ่มต้นทำยังไง
1: ติดลาย
0: ดิติดลาย
1: ลิดเส้นก่อน
0: ลิดเส้น
1: ลิดเส้น
2: ที่กำลังทำอยู่เนี่ยค่ะตรงนี้คือการขึ้นแพทเทิร์นว่าจัดองค์ประกอบว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะตรงเส้นด้านล่างเนี่ยสำคัญค่ะ
0: คือ
2: เราจะดูว่าขนาดของโอ่งเนี่ยขนาดไหนคือดูผ่านเส้นเป็นไซส์อะไร
0: ไซส์อะไร
2: เหมือนบอกเอกลักษณ์อะค่ะ
0: หัวขั้นตอนก็เยอะอยู่นะ
1: แต
2: ่
1: ถ้าแบบนี้ใช้พิมพ์ถ้าเป็นอีกอย่าง
0: อันนี้คืออะไร
2: หัวมังกรค่ะ
0: พิมพ์หัวมังกร
2: ใช่พิมพ์
0: เอาดินเนี่ยรูปลงไปเลย
2: อันนี้คือแบบว่าจะทำเหมือนกันทุกใบก็คือมีพิมพ์1 2 3รูดออกอย่างเงี้ยค่ะ1 2 3ปึ๊ดมันจะแบบว่าเร็วมาก
0: โอ้โหดูดิ
2: อันนี้คือตัวโครงมังกร
0: เนอ
2: ะ
0: เพราะต่อจากหัวมังกรเมื่อกี้
2: ใช
0: ่ทำมากี่ปีแล้วพี่น้อยพวงงาม
1: อ๋อประมาณ20กว่าปี
2: รับด้วยนะว่าเป็นน้อง
0: อ๋อไม่เถียง20กว่าปี
2: มังกรเนี่ยจะมี3ระดับนะ
0: ครับ
2: สามัญชนเป็นข้าราชการ
0: ครับ
2: ก็กษัตริย์กษัตริย์คือ5เล็บค
0: ่
2: ะ
0: 5เล็บอันนี้กี่เล็บ
2: อันนี้4เล็บค่ะ
0: 4เล็บนี่คือ
2: แบบว่าเป็นข้าราชการขุนนางต่างๆโอ่งลาบุรีอ่ะคือจะเป็นโอ่งที่ทำแฮนด์เมดทุกใบที่สำคัญเนี่ยเห็นไหมคะว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เนี่ยคือใช้หวีมั่งใช้แบบสังกะสีมั่ง
0: นั่นไงคิดมาจากอะไรมาถึง
2: ภูมิปัญญาดั้งเดิมเลยค่ะ
0: เสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้ว
0: ไม่ถึง5นาทีพี่น้อยโพงามตรงนี้ถามหน่อยยากตรงไหนบ้างของการออกลายวาดลายก็แง่ที่พี่ทำมาหลายปีอะถ้าทำคนทั่วไปว่าตรงไหนมันจุดที่มันทำยาก
1: ต้องรูดเส้นเลยถ้าคนไม่เป็นมันก็รูดยากถ้ารูดมันก็ดินมันก็จะไปทั้งก้อนเลยแปะปุ๊บไป
2: องศามือน้ำหนัก
0: มือ
1: น
0: ้
1: ำหนักมืออะไรเงี้ยขั้นตอนมันต้องอยู่ที่เส้น
2: เดี๋ยวใบต่อไปเนี่ยให้เลยค
0: ่
2: ะ
0: ให้อะไรคะ
2: ให้ทำทั้งใบเลยค่ะ
0: ผมขอลองลงลายเส้นก่อน
2: ได
0: ้ที่เห็นพี่ก็ทำอ่ะว่ามันทำยากแค่ไหน
2: ได
0: ้เอาตัวไหนวาง
1: ก็ดินที่ไงวางแล้วก็รูดไป
0: วางนิ้วโป้งเหรอ
1: ใช่เนี่ยเอานิ้วโป
0: ้
1: ง
0: แ
1: ม่ประอุ่ง
0: ไปนะ
1: ปลายหมุน
0: ปลายหมุนเดี๋ยวขำก่อนขำมาดิอย่าขำนี่ได้ไหม
1: ฮะมันก็ไม่ตรงไงนะตรงนี
0: ้ท่านผู้ชมผมบอกเลยนะว่าซื้อโอ่งเนี่ยที่เขาไปขายตามบ้านอย่าไปต่อราคาเลยครับทำโคตรยาก
2: การลำเลียงออกเนี่ยหาดูได้ยากกว่าที่แบบสุ่มไฟนะเดี๋ยวพาเข้าไปบุกในเตาเลย

0: นในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
1: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช้อป
2: ที่ช็อปมาเนีย
4: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
1: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิวนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
5: Many people think that Bill has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
1: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
6: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1

0: ู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
1: ์หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android

0: ลายเสร็จจะถูกพักไว้3วันให้เซตตัวจากนั้นก็จะถูกเคลือบด้วยน้ำที่ทำมาจากขี้เลนผสมขี้เถ้าและวัตถุดิบอื่นๆโดยจะต้องเคลือบทั้งด้านในด้านนอกขั้นตอนนี้จะทำให้เกิดความเงางามและทนทานทิ้งไว้อีก3สัปดาห์ก็พร้อมนำไปเผาด้วยเตาขนาดมหึมาตรงนี้นั่นเองแหละครับ
1: วิธีการของเตาเผาต้องเริ่มต้นยังไงบ้างครับ
2: คือเราจะมีหัวกะโหลกเตาตรงนี้คือจะแบบเผาทั้งวันทั้งคืนเลยเสร็จแล้วก็คือจะใช้ไม้ยูคาค่ะใส่เข้าไป
1: เป็นเชื้อฟืน
2: ใช่เป็นเชื้อฟืนเราจะมีตาเตาค่ะเห็นเป็นช่องๆตรงนี้ไหม
1: ช่องเล็กๆนี
2: ้ใช่ใช่แล้วตรงนี้ค่ะเราจะเอาฟืนใส่เข้าไปต้องค่อยๆเปิดทีละนิดทีละนิดเลยค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็ดูว่าแบบตรงไหนสุกแล้วพอสุกแล้วปิดไปอีกตาหนึ่ง
1: อย่างนี้เรื่อย
2: ๆเรื่อยๆจนถึงแบบสุดเลยค่ะ
1: สุดยาวไปนู่นเลย
2: ใช่ยาวไปนู่น
1: แล้วการเผาใช้ระยะเวลานานแค่ไหน
2: โอ้ประมาณเกือบ48ชั่วโมง
1: หลังจากนั้นก็
2: เอาออกมาการลำเลียงออกเนี่ยหาดูได้ยากกว่าที่แบบสุ่มไฟนะเดี๋ยวพาเข้าไปบุกในเตาเลย
1: เอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้ครับเราจะเห็นกระบวนการเอาเตาออกจากโอ่งเอาโอ่งออกจากเตาถูกแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมก็พยายามเอาโอ่งไหลมาเรื่อยๆผมเชื่อว่ามีความร้อนแน่นอนเพราะทุกคนใส่ถุงมือและตอนที่ผมยืนอยู่เนี่ยไอ้ร้อนจากโอ่งอ่
2: ะ
1: ก็มาถึงนี่นะนั่นแสดงว่าด้านในจะร้อนกว่าที่เราเข้าเมื่อกี้ไหม
2: ร้อนกว่า
1: ร้อนกว่าอีก
2: ยิ่งแบบลึกยิ่งร้อนก็ต้องค่อยๆแบบว่าเอาออกมา
1: ค่อยๆไหลออกมาอย่างนี
2: ้
1: ถ้าโอ่งแรกๆอาจจะแตกได้อ้าวทุบทำไมอ่ะ
2: เป็นการที่แบบว่ากระเทาะออกไม่ได้ทุบนะกระเทาะออก
1: กระเทาะออก
2: ใช่เป็นการกระเทาะออกของเขา
1: แต่มันร้อนจริงนะ
2: ร้อนจริงร้อนจริงเพราะว่าอุณหภูมิตรงนั้นอะ800-1,200
1: 800-1,200
2: ตอนเผา
1: โอ้โห
2: ใช่
1: เดี๋ยวผมขออยากช่วยเขาหน่อย
2: ได้ค่ะ
1: โอ้ยร้อนอะเมลมาที่เราเนี่ย
2: พี่ทำไปค่ะพี่
1: ครับผมเนี่ยมารับใช้อยู่โรงงานโอ่งเขาเรื่องของโอ่งอุโมงค์เนี่ยมันไปนู่นอีกนะ
2: ใช่
1: นั่นแสดงว่าโอ่งของเราเนี่ยยาวไปยันนู่นเลยเอาละครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับที่คุณเบลครับตรงนี้คือเราเห็นเขาขนโอ่งสดๆเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้อุณหภูมิก็ร้อนอยู่มาก
2: ร้อนมาก
1: ครับความร้อนตอนนี้สักเท่าไหร่50ได้ไหม
2: น่าจะเกิน
1: นะน่าเกิน50องศา
2: ใช่ไหมน่าจะ
1: ซึ่งตอนนี้คนนี้ก็คอยทุบคอยงัดเพราะอะไรมันถึงติดกันอ่ะ
2: เพราะว่าตรงนี้เราจะมีตัวที่เป็นเนื้อดินนะคะที่แบบว่าใส่ไม่ให้เขาติดกันถ้าสมมติว่าติดกับกระถางอ่ะเรื่องใหญ
1: ่นี่ครับแบบนี้ครับนี่อยู่นี่เดี๋ยวขออนุญาตจับโอ่งเลยนะ
2: ร้อนไหมคะ
1: ร้อนอยู่ร้อนอยู่ทุกคนใส่ถุงมือหมดเลยเพราะการความร้อน
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งตรงเนี้ยจะเห็นว่าตรงเนี้ยเยิ้มเยิ้มอยู่เลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: มันร้อนมาก
2: ตรงนี้จะเป็นน้ำตาเตาค่ะ
1: น้ำตาเตาซึ่งร้อนมากจริง
2: ใช่ค
1: ่ะอ่ะเนี่ยอุโบสถนี่ก็ยาวไปจนนู่นฮะเขาต้องทำงานแข่งกับเวลาด้วยตรงนี
2: ้ใช่
1: ทำไมฮะ
2: ร้อนค่ะ
1: ร้อนต้องรีบขนส่งขนส่ง
2: แล้วสลับทำไม่ได้ไงร้อน
1: ร้อนแล้วถ้าทุบๆเนี่ยเผื่อมันแตกออกมาทำยังไงอ่ะ
2: ตรงนี้เราก็จะดูว่าแตกมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: ถ้าสมมติแตกแบบตนใช้อะไรไม่ได้เลยอ่ะ
1: ทำไง
2: เราจะมีบ่ออันนึงทิ้งไว
1: ้รีไซเคิลได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้เท่ากับเป็นเนื้อกระเบื้อง
0: โอ่งจำนวนมากที่นำออกมาจากเตาจะถูกนำเอาไปที่บ่อเช็คเพราะภายนอกโอ่งทุกใบก็ดูสวยงามเหมือนกันหมดแต่ด้านในคือสิ่งที่มองข้ามไม่ได้วิธีการทำยังไงไปดูกันเลยครับ
1: คลึงคลึงคลึงคลึงเช็คว่ามันรั่วไหมเหมือนอารมณ์มันป่ายางเหมือนกันนะง่ายๆเลยอย่างนี้ไม่รั่วปุ๊บผ่าน QC
2: ยกคืน
1: ยกคืน
2: แต่ถ้าสมมติว่า

0: มีรอยรั่วปุ๊บทันทีเลยค่ะน้ำจะเข้ามา
1: เข้าเลย
0: ใช
1: ่แต่ดูสภาพภายนอกท่านผู้ชมดูไม่ออกนะสวยนะเคลือบเงาแบบสวยงามเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยว้ายท่านผู้ชมรั่วน้ำเข้ารั่วออสเข้าด้วยนะเห็นความแตกต่างเลยนะว่า

0: ใช่
1: มาแค่ด่วนนี้หน่อย
0: เดียว
1: แล้วก็ซ่อมแซมให้สวยงามก็สามารถส่งขายได้
0: ใช
1: ่น้ำเต็มแล้วมั้งตรงนี้นอกจากโอ่งแล้วผลิตภัณฑ์อื่นมีไหมครับ
0: มีไม่ว่าจะเป็นกระถางอ่างบัวงานเซรามิกงานดินเผามีหมดเลยนะคะไม่ว่าจะแบบว่าคาตั้งจะเอาเป็นครบเซตก็
1: ม
0: ี
2: นี่นะท่านผู้ชมนะนี่คือ
0: 50บาท
2: กระถางอ่างดอกไม้อ้าวแล้วแพงสุดล่ะ
0: แพงสุดเหรอคะหลักหมื่น
1: โอ้หลักหมื่นก็มีนะหากท่านผู้ชมสนใจจะติดต่อทำไงครับ
0: ค่ะติดต่อ Facebook นะคะลงโอ่งเรืองศิลป์3นะคะเบอร์086ค่ะ974นะคะ5128ค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องเบลครับ
2: เรือนี้นะครับถูกสร้างด้วยภูมิปัญญา2มือเปล่าโดยที่ไม่มีแบบแปลนใดๆทั้งสิ้นครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะไปที่อู่ต่อเรือใกล้ๆนี้แหละครับว่าเขาสร้างเรือกันมาได้ยังไงครับ
3: นายผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
4: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MVTV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MVTV ทั้งในระบบ iOS และ Android

0: สียงที่ได้ยินนี้นะครับไม่ได้เสียงรถซิ่งจากท้องถนนนะครับแต่เป็นเสียงเรือซิ่งบนลำน้ำครับต้องบอกว่าที่น่าทึ่งไปกว่านั้นเรือนี้นะครับถูกสร้างด้วยภูมิปัญญา2มือเปล่าโดยที่ไม่มีแบบแปลนใดๆทั้งสิ้นครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะไปที่อู่ต่อเรือใกล้ๆนี้แหละครับว่าเขาสร้างเรือกันมาได้ยังไงครับซิ่งขนาดนี้ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อู่ต่อเรือจอมิตรใหม่ครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับลุงจอนแล้วก็พี่จรันครับสวัสดีครับลุงจอนครับ
1: สวัสดี
0: พี่จรันสวัสดีครับเห็นบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมีมานานเกือบ50ปีแล้ว
1: ประมาณ50ครับได้
0: ประมาณ50ปีแล้ว
2: 2518
0: อ่ะอ๋อ
1: ผมเกิดพอดี
0: อู่เรือต่อเรือที่เนี่ยเกิดจากความใจร้อน
3: มันพี่เราไปเอาแล้วไปต่อแล้วไปเอาพี่เราไปเอาแล้วไม่ได้เรือ
0: ไอ้สั่งเรือให้เขาทำให้
4: ใช่คร
0: ับ แล้ว
4: เราไม่ได้เรือ
0: ไม่ได้เรือไม่ทันใจพูดง่ายก็เลยกลับมาทำเองเลย
4: ใช่คร
0: ับ
4: อ
0: ู่ต่อเรือที่เนี่ยมีแบบมีแปลนสำหรับเรือแต่ละลำ
1: ไม่มีครับคือจะเป็นแบบแค่ความคิดในหัวแล้วก็วาดขึ้นมาเป็นรูปแบบนิดเดียวไม่ตีเป็นแปลนสำเร็จรูปตลับเมตรอย่างเดียวแล้วก็วาดขึ้นมาแล้วก็กะเอาอยู่ในหัวพ่อหมดเลย
0: แล้วเขาใช้ไม้อะไรในการต่อเรือครับ
1: มะยมหอมครับ
0: ไม้มะยมเนี่ยนะผมเคยเห็นต้นมันไม่ได้ใหญ่นะ
1: ไม่ใหญ่ครับเป็นมะยมป่าครับประมาณ3เมตร5เมตรขึ้นไปความกว้าง
0: ใหญ่มากเลยนะ
3: เขาบอกว่าต้นหนึ่งเป็นร้อยปีอ
0: ่
3: ะ
0: ในป่าบ้านเรานี่หายากเลยใช่ไหม
1: มันก็ยังพอมีครับตอนนี้เป็นไม้รุ่นใหม่เป็นไม้ทางเหนือทางใต้แต่เป็นเนื้ออ่อนอายุไม้มันไม่นาน
0: อันนี้คือเป็นเบสิกมาตรฐานเลยป่ะที่ว่าม
1: ันจะมีมะยมหอมตะเคียนทรายแล้วก็ไม้สักมันก็ไปอีกเกรดหนึ่งไม้สักก็เพิ่มมูลค่าขึ้นไป
0: นี่ระหว่างเดินมาผมสะดุดตากับเรือลำนี้เลยลุงจอนอันนี้เรืออะไรเนี่ยครับ
3: เป็นเรือบรรทุกไทยการเรือใหญ่อะแล้วเอามาทำทุกสมัยเรือมันต้องรวม30ปีแล้วม
0: าปลูกอ๋อนี่เป็นเรือนานแล้วคร
3: ับนานแล้วแล้วมาปลูกคนตื่นใหม่มาซ่อม
0: ใช้วิธีการปลูกให้มันตื่นใหม
3: ่ก็ใช้ได้อีก10กว่าปี
1: แต่ผมบอกเลยนะแพงกว่าต่อใหม่ครับ
0: ฮะจริงเหรอ
1: ใช่
0: ราคาซ่อมนี่แพงไหมครับ
3: ทำเสร็จเรียบร้อยเลยนะตีสีเรียบร้อยเลยประมาณ40,000อะ
0: เห็นเรืออ
3: ันนี้ไอ้เรืออ
0: ันนี้เรือลำใหม่ล่าสุดเลยใช่มั้ยครับ
3: เออสร้างมาใหม
0: ่อันนี้มันเป็นเรืออะไรครับ
3: ตำบลบางปานี่เค้าเรียกเรือกระบะ
0: เรือกระบะ
3: เรือกระบะเรือหัวตัดเป็นของสมุทรปราการเลยตรงนี้นะอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่อเนี่ย
0: แล้วปกติเราต่อเรืออะไรบ้างครับ
1: ซิ่งด้วยใช้งานด้วย
3: ซิ่งจริงๆอ่ะนะ
0: ครับ
3: แต่อันนี้หน่อยอันนี้ยังเป็นโครงอยู่
0: เป็นโครงอยู่

0: ซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวต่อไปมันต้องทำอะไรต่อเนี่ยจาก
1: ก็ไอ้ปากท้อง
0: แบบท้อง
1: แบบแต่งท้องอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ฝังน้ำแนว
0: แล้วเลยราคาเริ่มต้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่
2: จะมีแล้วแต่รุ่นถ้าขยับเรื่อยใหญ่ไปราคามันขยับเพิ่มขึ้นไปแต่ต่ำสุดที่นี่ก็ยืนพื้นที่หมื่นหนึ่ง
0: อ๋อหมื่นหนึ่ง
2: ใช่ครับหมื่นหนึ่งเป็นพวกเรือเล็กเรือ
0: ไซส์เล็ก
2: ๆอย่างนี้หมื่นห้า
0: อ่านี่หมื่นห้าน
2: ี่เรือแข่งนครสวรรค
0: ์อ๋อนี่ของนครสวรรค
2: ์ใช่คร
0: ับลักษณะก็คือ
1: เขาหัว
2: จะเป็นหัวเป็นดาบ
1: เรียกหัวดาบ
0: แต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกัน
2: ใช่
0: ไม
2: ่
0: เหม
2: ือ
1: นกันแต่อยากได้ทางน้ำเรา
0: ครับ
1: ของเขาวิ่งแล้วมันไถน้ำ
0: ทางน้ำมันคือยังไงครับ
2: คือรูปแบบท้องเรือครับช่วงที่ติดน้ำช่วงที่ว่ารับน้ำโดยปะทะเลยแต่ละลำแต่ละรุ่นนะครับมันจะไม่เหมือนแตกต่างกันไป
0: uh-huh.
2: แต่เป็นเอกลักษณ์ของอู่ที่อู่ที่ทำออกมาจะไม่เหมือนกันมีทั้งโดดมั่งทั้งเรียบมั่ง แล้วแต
0: ่เหมือนช่วงล่างอ่ะพูดง่าย
2: ใช่ใช่ใช
0: ่ช่วงล่างให้ออกมาแบบว่าสัมผัสผิวน้ำได้แบบไหนแต่ละที่ก็จะแตกต่างกัน
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็รูปแบบของเรือก็จะแตกต่างกันอย่างนี้นครสวรรค์จะเป็นทรงนี้
2: ใช่ครับ อันนี้สมุทรปราการเป็นทรงนี้
0: สมุทรปราการจะเป็นแบบนี้แล้วเกิดบ้านแพ้วอ่ะ
2: บ้านแพ้วมีครับมีรูปแบบอยู่วน
0: ไม่เหมือนกันด้วย
2: ไม่เหมือน
3: ไม่เหมือน
0: อ๋อ
2: ทรงเป็นทรงอีแปะครับ
0: ทรงแบบเรืออีแปะ
2: ใช่ครับอันนั้นก็เป็นซิ่งแล้ว
0: อันนี้ซิ่งได้ไหม
2: ได้ครับ
0: อันนี้ก็ซิ่งเหมือนกัน
2: ใช่คนไทยครับ
0: ครับ
2: ทุกอย่างซิ่งหมด
0: ซิ่งหมด
2: เรือแข่งก็ราคาพอไม่ถึงเท่าไหร่เรือแข่งนี่เรือเล็กผมก็ต่ออยู่หมื่นนึงหมื่นท้วนก็คือเนี่ยต่อได
0: ้
2: คือวิ่งไม่วิ่งแล้วว่ากันอีกทีนึงแต่ถามว่าทนไหมไม่ทน
4: คำว่าเรือซิ่งจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเรือที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการสัญจรไปมาแต่ว่าก็สามารถทำความเร็วได้ส่วนอีกแบบคือเรือแข่งที่จะเล็กบางเบาขนาดที่ว่าคนคนเดียวก็สามารถยกลอยเดินไปไหนมาไหนได้แบบลำนี้นี่เองนะครับ
0: ใช้แข่งอย่างเดียว
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ไม่กี่ครั้งด้วย
2: มันอยู่แต่แล้วสภาพเรือถ้าใช้เก็บรักษาดี 3-4 ผนังก็อยู่ได้แต่บางผนังโหดๆหน่อยก็หามเดียวพังเลย
0: แล้วอันนี้มันใช้ไม้อะไรครับ
2: ไม้อัดอิตาลีครับไม้ต่อตู้
0: อันนี้นั่งกี่คน
2: คนเดียวครับ
0: คนเดียว
2: พร้อมเครื่อง
0: อันนี้เขามีสนามแข่งใช่ไหมแบบ
2: มีครับมีทั้งปีมีเรื่อยๆทุกอาทิตย
0: ์เป็นทรงอะไรครับ
2: สองตอนครับมันลักษณะเป็นของสมุทรปราการแต่ว่าทางอื่นเขาก็ต่อแบบนี
0: ้ครับ
2: แล้วฟิลิปปินส์ก็มีแบบนี้แล้วทรงแบบนี้เมืองนอกก็มีแล้ว
0: แล้วอันนี้มันต้องใช้เครื่องยนต์
2: ใช่ครับเป็นเครื่องโรแท็กการเกษตรบีทีเก้า250 ซีซีแล้วก็เป็นเครื่องพวกมอเตอร์ไซค์ KR ตัก Honda 13แรงจะเป็นเรืออีกทรงนึงเป็นทรงนู้น
0: ความเร็วเห็นบอกว่าวิ่งได้เร็วถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่
2: มีครับมีจริงอย่าง180ก็เป็นธรรมดาของพวกเขาไปแล้ว
0: เป็นธรรมดาแล้วเหรอ
2: ใช่ของพวกนักแข่งอะ
0: ดิฟกลางแม่น้ำนี่ก็โหเอาเรื่องอย่างเงี้ย
2: ถามว่าอันตรายไหมเต็มร้อยครับขึ้นอยู่กับทักษะขึ้นอยู่กับการขับ
0: ดูนะครับ
2: คือสเต็ปทำแล้วไม่ได้เครื่องเดิมเดิมจะไม่มีเสียงแบบนี
0: ้อ๋อไม่ได้เสียงดังแบบนี้
2: แต่งกระบูทำไฟทำอะไรแล้วครับ
0: วิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: ลำนี้ก็ไม่เร็วเท่าไหร่ครับลำนี้ก็ยืนพื้นอยู่ประมาณเต็มที่ร้อยหนึ่ง
0: โอ้โหร้อยหนึ่งจะเป็นรถยนต์นี้ค่ะเอาเรื่องนะ
2: ความรู้สึกอะน้ำเนี่ยที่กุ้งเห็นอย่างเงี้ยว่านิ่มผมพ่อผมก็ประสบมาแล้วแข็งเป็นหินเลย
0: แบบไหน
2: กิ้งไปเลยกิ้งไปอยู่บนน้ำเลยครับ
1: กิ้งไปประมาณ5เมตร
0: ลงไปอยู่ในน้ำอะ
2: ใช่เรือมันแตกแล้วก
1: ็ใช่เรืออย่างเครื่องเนี่ยร้อยละประมาณแค่15เมตรอ่ะ
0: พี่จารย์ก็ถือว่าเป็นนักแข่งคนหนึ่งที่เคยแข่งเรือ
2: มันแข่งด้วยความชอบอ่ะเพราะว่าอยู่กับหัวพ่อก็ทำเรือตั้งแต่ผมเล็กๆ
0: เคยเกิดอุบัติเหตุไหมอย่างพี่จารย
2: ์ในสนามมี 2-3 หนคว่ำแล้วก็เจ็บนิดหน่อยแล้วก็มีซ้อมหน้าบ้านก็แค่หัวเข่าหลุดแค่หน้าบ้านนิดหน่อย
0: หัวเข่าหลุด
2: หน้า GPS มันขึ้นอยู่120มันบินเรือมันเบา
0: อย่างความเร็วบนน้ำกับถนนมันต่างกันไหมครับ
2: มันต่างกันไม่เยอะแต่บนน้ำความปลอดภัยมันน้อยกว่าบนถนน
0: มันเบรกไม่ได้
2: เรือเนี่ยครับไม่มีเบรก
0: ไม่มีเบรก
2: เราเร่งเดินหน้า
0: ครับ
2: เราเบาคือหยุด
0: แล้วเวลาเขาแข่งกันมีกี่ลำต่อหนึ่งรางวัลเนี่ย
2: ก็จะคัดเหลือแค่หนึ่งสองสามครับ
0: หนึ่งสองสามจากจำนวนทั้งหมด
2: จากประมาณ48ลำ
0: อ๋อก็ไม่ได้เยอะมากด้วยนะ
2: ไม่ได้เยอะครับ
0: 48ลำเงินรางวัลเป็นล้านอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: มีแบบมีนัดกันไหมแบบ
2: มีติ้งมีครับทุกอาทิตย
0: ์
2: มันจะไปเล่นกันตรงข้างสนามบินสุวรรณภูมิและตอนนี้มีแลนด์มาร์คใหม
0: ่
2: เรือธน่า
0: เรือธน่า
2: ใช่ครับอยู่ในกลุ่มในโซนที่แบบจำกัดอยู่แล้วเพราะชาวเรือรู้กันอยู่แล้วคนชอบมีคนไม่ชอบมีอย่างของคุณนัดเรือธน่า
0: ครับ
2: อยากให้ชาวเรือไปแต่เขาก็เน้นความปลอดภัยเน้นสีสันเข้าโรงแรมเข
0: า
2: เขาก็เปิดแลนด์มาร์คให้เราเข้าไปเที่ยวไปจอดกินข้าวกินอะไรก็ได้ซื้อของมือของได
4: ้ได้ฟังถึงขั้นตอนการประกอบรวมถึงเรื่องการแข่งความเร็วบนสายน้ำกันไปแล้ว

0: อนนี้เราก็ให้พี่จรัญผู้ค้ำวอดในวงการเรือเร็วใช้เจ้าเรือซิ่งลำนี้แล่นให้เราดูก็ขอบอกเลยว่าเร็วได้ใจจริงๆแหละครับแต่พี่กุ้งที่เฝ้าดูอยู่บนสะพานอาจจะไม่เข้าใจว่าความรู้สึกของลมปะทะหน้ามันเป็นยังไงเพราะงานเอาหน่อยไหมล่ะครับพี่กุ้ง
1: ลองไหมพี่กุ้ง
2: ใช่
1: พี่กุ้งลองไหม
2: จริงๆได้นะ
1: แน่ใจนะ
2: อือฮึได้แล้วได้ได
3: ้แล้ว
0: เมื่อเครื่องยนต์ทำงานเสียงคำรามก็ดังกึกก้องไปทั่วผืนน้ำด้วยแรงลมและความเร็วก็ทำเอาพี่กุ้งนั่งตัวเกร็งเรียกว่าไม่ขยับขยื่นแม้แต่น้อยไม่รู้ว่าตอนนี้แกจะเริ่มอินกับวิถีของนักซิ่งแห่งสายน้ำหรือยังครับเนี่ย
2: โอ้ถึงก็หมดแรงกันเลยทีเดียวหน้าเชิดเลยอ่ะโอ้หลังเลยเกร็งหมด
4: โคตรซิ่งจริงๆอย่างที่บอกเมื่อกี้วิ่งประมาณเท่าไหร่พี
1: ่ร้อยต้นๆครับ
4: ร้อยต้นๆอ่ะ
1: มันโดยรวมแล้วเรือมันใหญ่ถ้าเรือเล็กเขาก็เร็วกว่านี้เร็วกว่าเราเยอะพอเราทำแล้วคือแบบเรือใช้งานเรือซิ่งเรืออะไรเงี้ย
4: ครับ
1: มีเสียงมีอะไรหน่อยก็ใช้ปกติกันไป
4: นี่คือเรือปกติที่ใช้กันนี่แหละแต่ก็ถือว่าได้ความเร็วความแรงอยู่ครับ
5: ใครอยากที่จะมาซ่อมหรืออยากจะมาได้เรือของจอมิตรใหม่เนี่ยมีช่องทางไหนบ้างคร
1: ับ
5: พ
1: ี่ก็มีในเพจอู่ต่อเรือจอมิตรใหม่ครับ
5: ครับ
1: แล้วก็เฟซบุ๊กลันลันบางพีครับ
5: วันนี้มาเปิดประสบการณ์เรือซิ่งให้ผมขอจับมือพี
1: ่ครับผมสวัสดีครับอ
5: ย่างนิ่งอะ แต่เราอะอย่าง
4: ที่เก็บขยะของวัดจัดแดงครับต้องบอกว่าตั้งแต่เดินเข้ามานี่มีทั้งขวดพลาสติกขวดแก้วเป็นเศษผ้ากระดาษอะไรเยอะมากถือว่าเป็นคลังใหญ่ๆเลยครับ
6: โฟมที่เราใช้แล้วทิ้งโยนลงลอยไปในแม่น้ำโฟมนั้นมาเข้าเครื่องบดให้เป็นเม็ดๆแล้วก็ผสมกับซีเมนต์แล้วก็ทำเป็นอิฐตัวหนอนด้วยมือทั้งมวลก็เป็นขยะจากแม่น้ำที่เอามาทำเป็นอิฐตัวหนอน
4: นี่ครับตัวหนอนแบบนี
7: ้เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30
8: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ 7:00 น.เป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมันเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
0: ค่ะน้องจอ
1: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
2: ไม่มีผิดเลย
1: ไม่ผิดเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
1: อาจารย์จ๊ะ
2: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ย
2: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
1: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแหละมีของแถมกัน 1,199 บาท
2: ใช่
1: วันนี้ราคาเก่าพิเศษนะ
2: ได้เลย
1: ทุบให้จ๊อบหน่อย
2: ทุบเลย
1: วันนี้
2: พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
1: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
2: ใช่
1: 999
2: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
2: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามมาหรือว่าคุณแม่
2: มี
1: เนื้อห้อยๆนะต
2: ั
1: วนี้กว้าง
2: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
2: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
2: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
2: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
1: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
2: รับประกันจากศูนย์เลย
1: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
2: โอ้
1: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะ
2: ค่ะ
1: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
2: จำเป็น
1: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
1: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
2: มันเมมโมรีข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
1: GPS นี้นะ
2: มีคุณพ่อคุณแม่
1: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
2: เราแยกความดันกัน
1: GPS นะ
2: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
1: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องฮะนะนะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
2: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
1: เอาเป็นว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
2: อีก40เครื่อง
1: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
2: ค
1: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: สนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ผลิตภัณฑ์ปีโป้กัมมี่ปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อย
2: ไม่ต้องพูดมากเอาเด็กมาคืนข้าเร็ว
3: จำยุดเอียงไม่ต้องเป็นห่วงเด็กน้อยคนนี้เราไม่ทำร้ายเขาหรอกนี่ค่ะ
4: เสียวคอหัก
5: เวรแวบ

0: บัตอีกแล้ว
1: บัตอีกแล้ว
2: แม
0: ่ตัวของโบกโซ่
2: เขาสมเป็นจอมยุทธที่ลือลั่นในปัตตภี
0: ใช่
2: เนื้อของเขารสชาติดีมากแตกต่างกว่าเนื้อคนอื่นแต่ต้องเอาไฟอ่อนๆมาเคี่ยวแล้วใส่หัวเปียวกับปุ้ยกั๊กก็ค่อยตุ๋นให้มันเปื่อยถึงอร่อยลิ้น
0: ปากเก็บปากหน่อยปาก
2: เป็นธรรมชาติธรรมชาติเป็นแต่กำเนิดกรีดกรีดกระดิ่ง
0: จะทำอะไร
2: ก็เอาเลือดมันออกนี
0: ่ไม่ต้องถึงมือพี่ลิโตฉุยหรอกค่ะเองก็ได้
2: ใจเอี้ยงนำทีตายด้วยน้ำมือของเจ้าเหรอไม่เอาแล้ว
0: ใจเจ้าเป็นผู้ฆ่าจอมยุทธคุณธรรมข้าไม่ยอม
2: ยอมวะเนี่ยบีบบีบประกาศถอยแบบ
3: นี
2: ่ขอจุ๊บที
3: อย่าตีกันเองสินี่
2: ขอจ
3: ุ๊บกันเองสินี่หยุดนะหยุดนะ
2: ขอจุ๊บทีจุ๊บหอยจ
3: ุ๊บถ้าไม่หยุดแล้วก็จะฆ่าเขา
2: จะ
3: ฆ่าดูสารรูปเขาสิเหลือชีวิตแค่ครึ่งเดียวไม่ต้องฆ่าเขาก็ตายเองแล้วทำไมต้องแก่งแยกกันเองแบบนี้ด้วยเล่า
0: จะพูดแบบนี้แสดงว่ามีทางออกที่ดีแล้วงั้นเหร
2: อ
3: จอมยุทธเอียงมาหุบเขาคนโฉดต้องมาตายในมือเราใครรู้เข้าก็จะหาว่าเราต้อนรับขับสู้เขาไม่ดีนะสิเพื่อแสดงน้ำใจต้อนรับจอมยุทธเอียงเราก็ต้องทำให้มันเหมาะกว่านี้หน่อยสิ
2: อันนี้เกี่ยวพูดมาตั้งนานแล้วเกียวจะพูดอะไรกันแน่เนี่ย
0: ใช่ว่ากันจะเกียว
3: เราสามคนจัดการกับเขาคนละหนึ่งทีทำไงก็ได้บรรตัวเขาแต่ห้ามทำให้เขาตายเด็ดขาดใครเป็นคนแพ้ต้องล้างเท้าให้กับอีกสองคนนะ
0: ก็ได้ข้าขอเป็นคนแรก
2: ตาข้ามากแล้วใครอยากจะรู้นักว่าเนื้อเจ้าและรสชาติเป็นยังไงป๊าบเดี๋ยวอย่า
0: ตุ้ยเอาไปไงเหนียว
2: เลือดเขาหวานเนื้อเขาสดมากเลยอร่อย
3: จอมยุทธเอียงก็สวยหรือเปล่านะเจ้าคุณจะปวดเมื่อยมากงั้นก็จะนวดให้เอาไหม
2: จะเกี่ยวหัดทวี
0: แอนโบราณแอนโบราณเดี๋ยวเราเบากันแล้ว2ชั่วโมง
2: เอาเอาจะเกี่ยวโอ้โหคุยจะเกี่ยวนวดแกตาลอย
0: จะให้หลับสบายได้ยังไงไม่ได
2: ้
0: ทำให้เขาตื่นก่อนเถอะนั่นแหละต้องแบบนี้ถึงสนุกทำไมทำหน้าอย่างนั้นน่ะยิ้มดิยิ้มหน่อยเ
2: จ
0: ๊อะไรแล้วแบะ
2: จะให้เขายิ้มน่ะคงยากทำให้ร้องไห้ดีกว่าง่ายกว่า
3: อยากล้างเท้าให้เรา

0: 2คนหรือยังไง
1: คือ
0: ได้ลงมือหนักอย่างนี้อ่ะแบบนี้เขาก็ตายอ่ะสิ
2: ตอนนี้ตาเจ้าแล้วล่ะจะทำไงก็เชิญ
0: อะไรกันแค่เจ้าพ่นเหล้าปลุกเขาตื่นแค่นี้เองเหรอตาเจ้าลงมือกับเขาก่อนสิ
3: ใช่ก็ทำไปแล้วนี่นะเจ้าจี้เขาส่งเสียงร้องไงข้าก็ทำเขาแรงเหมือนกันนะแต่ว่าตอนที่ข้าทำน่ะเขาไม่ถึงกับสาเท่าไหร่หรอกตาเจ้าก่อนแล้วกัน
0: อะไรตาเจ้าลงมือแล้ว
3: อะไรตาเจ้านั่นแหละ
0: ไม่มีทางตาเจ้านั่นแหละ
4: เดี๋ยวก่อนคือพวกเจ้าเกียงกันลงมือทำไมไม่เอาเขาให้ข้ารักษาเขาแล้วค่อยสนุกกันต่อละ
1: นั่นสินะเฮียเลี้ยวเอา
4: แปลกจังมันแปลกดีนั่นเนี่ยบาดเจ็บขนาดนี้เรายังไม่ตายฮะได้ปอตะผีนี่คงจะมีแต่เอี้ยงน้ำทีแน่ๆ
0: เขายังไม่ตายอีกเหรอ
4: โอ้ยยังมีลมหายใจอยู่จะเห็นเข็มทองที่กับปากสั่นไหมล่ะฮะถ้ามันสั่นแสดงว่าลมปราณของเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงถ้าวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่แสดงว่าเขาก็ยังไม่ตาย
1: อ้าวถ้ายังไม่ตายไม่รีบทำให้ตายซะนะ
0: จริงด้วยเหมือนคนพิการอย่างเงี้ยเอาไปทำอะไรได้
1: ใช
4: ่คนพิการคนนี้ไม่เพียงเป็นประโยชน์กับเจ้าและยิ่งเป็นประโยชน์กับข้าอีกนะ
1: ยังไง
4: งงเลย
1: ไม่เข้าใจ
4: นี่บนตัวของเขานะมีบาดแผล30กว่าแห่งยกให้ข้าเอาไปลองยาได้ถึง36อย่างทีเดียวนะถ้าขับปรุงยา36ชนิดได้วันหน้าพวกเจ้าอาจจะรอดชีวิตเพราะยาเหล่านี้ที่ข้าขนขวา
3: หากท่านรักษาเขาหายเขากลับมาหาพวกเราพวกเราไม่ตายกันหมดเหรอ
1: นั่นนะเซพี่เลว
4: ลมปราณเส้นเอ็นเขาตอนนี้ขาดสะบัดผึ่งไปแล้วถึงจะรักษาเขาหายมันก็พิการอยู่ดีจะเอาชีวิตเขาเมื่อไหร่มันง่ายกว่าพลิกฝ่ามือกังวลไปใหญ
1: ่เอางั้นนะเอาละวันเราจะมอบเขาให้กับท่าน
4: ดีพี่
1: ก้องกลับดี
0: เจ้าหนูคนนี้หน้าตาหล่อเหลาเอาการ
1: เหมือนสมัยข้า
0: โตขึ้นนะจะต้องเป็นหนุ่มรูปงามแน่นแน
1: ่ลูกงามอะไรเสียดายหน้าของเขามีแผลเป็นนะสิอย่าไปทิ้งเลยให้ข้าไปตุนแกล้มแล้วนะเด็กอย่างนี้เกิดมายังไม่เคยกินมาก่อนเลยไม่รู้เนื้อเป็นย
0: ัง
1: ไงใช่
0: จะฆ่าเด็กคนนี้ไม่ได้นะ
1: เนี่ยๆๆๆอะไรเกียวล่ะเจ๊เกียวเด็กคนนี้เจ๊ก็จะยึดไว้อ่ะ
3: นี่โทเกียวเกียวทำแบบนี้ก็ไม่เข้าข้างเจ้าแล้วนะเด็กคนนี้ถึงไงก็เป็นภัยแก่เราควรจะฆ่ามันซะตอนนี้นะวันหน้าเราจะได้นอนหลับจริงไหม
0: ข้าถามพวกเจ้าหน่อยเถอะในโลกนี้ใครที่ร้ายที่สุดล่ะ
3: แบ
1: บใครแม้แต่เนื้อคนเจ้าก็ไม่ยอมกินคงจะไม่ใช่แน่แน
0: ่เจ้ากินเนื้อคนมาแค่ไม่กี่ช่างร้ายกาจนักเหร
1: อ
0: ปีที่แล้วที่หยางโจเคยเห็นคนลากรถกินเนื้อมาตั้ง10ช่าง
3: อ่ะให้เจ้าพูดอย่างนี้ในหมายความว่าเจ้าชื่นชมว่าคนที่รักที่สุดคือข้า
1: ไม่ใช่แล้วใครอย่างนั้นใคร
0: เป็นเขา
3: เขา
0: ถูกต้องแล้ว
1: แล
0: ้วไวของเด็กทารกคนนี้อะไรก็ไม่รู
1: ้อะไร
0: แล้วสอนอะไรให้เขาก็เรียนไอ้นั่น
1: แล้
0: วบอกว่าอีกาสีขาวเขาก็ไม่กล้าบอกว่ามันดำหรอกเราจะให้คนในหุบเขาเนี่ยสอนความชั่วให้กับเขาถึงตอนนั้นจะมีใครร้ายกว่าเขาล่ะจริงไหม
3: แบบนี้หุบเขาคนโสดก็เราไม่ต้องอลหม่านกันหมดหรือไร
1: จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยเราถูกต้อนเข้ามาอยู่ในหุบเขาคนโชนแบบนี้รอยมันโตขึ้นแล้วออกไปล้างแค้นให้กับเราดีไหมล่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
3: อะไรแบ
1: นี่แล้วเจ้าเด็กคนเนี้ยใครจะเป็นคนเลี้ยงเขาอ่ะ
3: ไม่น่าถามเขาเป็นผู้หญิงผู้หญิงเลี้ยงเด็กเก่งก็ให้เขาเลี้ยงไปสิ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะว่ามีอีกคนหนึ่งเหมาะยิ่งกว่าข้าสิ

0: คุณชายวันนี้รสชาติเป็นไงบ้างคะนี่เป็นน้ำค้างที่ไปรองมาเมื่อเช้านี้นะคะรสชาติดีไหมคะคารวะองค์หญิง
1: เซียวฮื่อยี่คราวนี้เรียนบทเรียนอะไรบ้าง
2: อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน
1: โดยเฉพาะผู้หญิงยิ่งมีแววตาที่เมตตายิ่งทำร้ายคนหนักนักละเข้าใจไหม
2: เข้าใจครับ
1: นั่นมานี่สิ
3: ใจยับยืนวันซ้ำปัดเดียวกันพี่ยิ้วกัน
4: ค่ะไมดี้นุ่มขาวนุ่มหลากรสมัชเมลโล่สอดไส้ไมดี้มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์ยูโร
5: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
6: ทิพรส
7: ที่รัก
8: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
9: ฮะอะไรนะที่รัก
8: ขายังเข้าไม่ได้
9: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
8: ้อุ๊ยได้แล้ว
9: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
8: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ

0: ยูโร
1: ว้าวลูกอมชุบปี้แท่งตรงยาวยาวยาวได้อีกหักได้ไม่มีงอแบ่งความอร่อยเคี้ยวนุ่มกันได้หลากรสชุบปี้ลูกอมกลิ่นผลไม้แท่งตรงเคี้ยวสนุกไม่ซ้ำใครยูโร
2: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
3: ใจยับยืนวันซ้ำปัดเดียวกันเพียงเดียวกัน
4: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
5: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
6: ทำไมปล่อยให้เขาพูดมากอย่างนี
7: ้
6: พูดสิ
7: องหญิงเขาไปทำหน้าที่ชั่วคราวเขาสอนเขาไม่ให้เขาพูดอะไรมากตลอดเวลาแต่เขากลับไม่เชื่อฟังกล้าพูดกับคุณชายตั้งมากมายเช่นนี้ข้ากำลังจะลงโทษเขาอยู่แล้วแต่องค์หญิงมาจัดการก่อน
6: ไม่ต้องพูดแล้วสรุปแล้วต่อไปอย่าให้มีเหตุการณ์เช่นนี้อีกนะ
7: ค่ะ
6: บอกครัวจะต้องจำไว้นะเจ้าคือคุณชายผู้สูงส่งอย่าที่พูดจากับเบาพร่ายให้เสื่อมเสียเกียรติรู้ไหม ดูสิเหงื่อเต็มตัวไปหมด จะรู้ไหมสิ่งที่ข้าทำไปเนี่ยเพราะหวังดีต่อเจ้านะนี่ฝึกอีกสักพักแล้วไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ไปดูหนังสือข้าจะตุนรังนบไปให้เจ้าทานนะ
8: พวกเจ้าต้องเอาใจใส่คุณชายให้ดีนะ
9: ค่ะ

0: ข้าหน้าบ้วงข้าหน้าบ้วงข้าหล่อเหลือเกินออกจากถังได้หรือยังแล้วครับโถข้าหน้าบ้วงข้าแช่น้ำจนมือข้าเหี่ยวหมดแล้วว่ะ
1: มันก็ขึ้นมาสิมาขึ้นมา
0: อย่าครับท่านอาอย่าครับ
2: นี่อะไรกันน่ะถึงจะฝึกวิชาให้กับเขาก็ไม่น่าตีเขาหนีนา

0: สงสารจังเลยอ่ะนี่จะดูสิไหลไปทั้งตัวเลย
1: วิ่งขึ้นวิ่งลงสองรอบเลือดขังจะได้หายไปไปเร็วน้ำอ้อย

0: ก็ตายน้อยตายจริงก็ได้รับบาดเจ็บมางั้นหรอบอกแล้วว่าอย่าวิ่งเพ่นพ่านไปที่ไหนไงในหุบเขาเนี่ยมีคนร้ายมากมายเลยนะมามาเขาจะทำแผลให้เจ้าก่อนจะตายน้อยเจ้าโชคร้ายเหมือนกับข้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีใครเอาใจใส่เราทั้งคู่เลยเวลาเจ้าบาดเจ็บเลือดไหลมีข้าช่วยเหลือคอยทำแผลเยียวยาให้เจ้าแต่ว่าข้าไม่มีใครเลย
1: เจ้าหนูน้อยเจ้าร้องไห้ทำไมกันยายไม่ใช่คนเลวนะจ๊ะโอ้ยตายจริงกระต่ายของเจ้าบาดเจ็บงั้นเหรอเจ้าทำแผลให้เขาหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: โอ้เจ้าช่างมีเมตตาเหลือเกินได้เวลาที่จะทานอาหารเที่ยงแล้วอะทำไมเจ้ายังไม่กลับไปที่บ้านล่ะรีบกลับไปเถอะป่านี้แม่เจ้าเป็นห่วงแล้ว
0: ก็ไม่มีแม่หรอก
1: โอ้กำพร้าแม่ตั้งแต่ตัวแค่นี้น่าสงสารจริง
0: ๆโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: เป็นอะไรไปเล่าให้ยายฟังสิดูสิอยากจะช่วยเจ้าได้ไหม
0: ตายยาย
1: เจ้าคงจะหิวแล้วนะนะยายจะเอาซาวปิ่งให้กินอย่าร้องนะอย่าร้องอ่ะกินซะสิ
0: ท่านยายทำไมจังไหนครับทำไมเขาไม่เคยเห็นหน้าทุนเลยอ่ะ
1: เจ้าต้องเคยเห็นหน้าค่ะสิเสี่ยวฮื่อยี่คราวนี้เรียนบทเรียนอะไรบ้าง
0: อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน
1: โดยเฉพาะผู้หญิงยิ่งมีแววตาที่เมตตายิ่งทำร้ายคนหนักนักละเข้าใจไหม
0: เข้าใจครับ
1: นั่นมานี่สิดื่มนี่ซะอาโถเกียวเกียวไม่ทำร้ายเจ้าหรอกดื่มให้หมดนี่หากเจ้าไม่ดื่มปวดท้องจนตายข้าไม่รู้ด้วยนะหากเจ้าดื่มมันอาจจะช่วยให้หายเจ็บคิดเอาเองก็แล้วกันอยากจะเป็นยังไงล่ะข้าไม่บังคับเจ้านะ
0: โอ้ยน้ำล้างเท้าไอ้หญิงเหม็นฮะ
1: ไอ้โถๆไม่ได้ทำอะไรจะสักหน่อยอ่ะปวดท้องเดี๋ยวๆก็จะหายเองนะหน้าอยู่ยาไม่ต้องไปกินมันหรอก
0: ไม่เอา
2: เข้าไป
0: เข้าไป
2: เข้าไป
0: ไม
2: ่ทำขึ้น
0: ไม่ไม่ทำขึ้น
2: นั่งให้ใช
0: ่ทำอะไรอ่ะ
2: ทำอะไรอ่ะ
0: ยานะยายอ่ะ
2: เอาเธอเอาไว
0: ้ทำไม่ไรเหรอครับ
2: อีกสักครู่เจ้าก็จะรู้เอง
0: ถ่ายน้อยถ่ายน้อย

0: ไอ้น้อยกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยกระต่ายน้อย
1: ฟังให้ดีนะข้าอยากจะฆ่ามัน
0: ไม่ครับไม่เอาไม
1: ่ฆ่ามันฆ่ามันเดี๋ยวนี
0: ้ก็ไม่ทำอ่ะ
1: ไม่ทำเจ้าไม่ทำก็อย่าตีเจ้าเดี๋ยวนี้
0: ไม่
1: เนื้อเจ้าคงจะอร่อย
0: เนื้อก็ไม่อร่อยหรอก
1: งั้นจะต้องฆ่ามันสิฆ่ามันฆ่ามัน
0: ไม่เอาอ่ะ
1: จะทำหรือไม่ทำ
0: ไอ้ยาดำก็เลยไอ้ยาดำก็เลย
1: ข้าไม่กินเจ้าก็ได้แต่เจ้าต้องฆ่ามันให้ตายฆ่ามันซะ
0: ไม่เอาไม่กล้า
1: บอกให้ฆ่า
0: ก็ถ่ายน้อยก็ไม่ได้ตั้งใจค่ะเจ้านะ
2: เฮ้ร้องไห้ทำไมข้ากระต่ายมีเนื้อกินน่าจะหัวเราะดีใจยิ้มดิยิ้มสมัยสมัย
1: นี่ไอ้เจ้าไม่มีปัญญาหรอกมันยิ้มไม่ออก
2: ยิ้มไม่ออก
1: ใช่
2: ยิ้มจุ๊จี้จุ๊จี้ไหนบอกไม่ยิ้มไงหัวเราะลั่นเลย
3: ไม่ดูของต่ำไม่ดูของต่ำไม่ดูไม่ดูไม่ดูไม่ดูไม่ดู
4: ไม่พูดของต่ำไม่พูดหยาบคายไม่ตั้งใจเล่าเรียนซะเลยโง่ยิ่งกว่าพ่อเจ้าหากไม่เห็นว่าองค์หญิงรักเจ้าข้าจะตีเจ้าให้ดูแต่ข้าเป็นครูข้ามีสิทธิ์จะตีนะองหญิงไม่เที่ยงธรรมเห็นเจ้าเป็นแก้ววิเศษเห็นข้าเป็นอะไรวันนี้ต้องลงโทษซะบ้างแล้วเจ็บใจมานานเหลือเกินแล้วมานี่ข้าทำทุกอย่างก็เพื่อเจ้าเพียงคนเดียวที่ผ่านมาเจ้าไม่เคยสนใจข้าสักครั้งเดียวพอจะพบกังห่วงหัวใจเจ้าก็บอยบินไปหาเขาหมดแล้วแล้วเขาทำไงกับเจ้าล่ะเขาไม่ใช้ตามองเจ้าเลย

0: ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห 4-in-1 เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเ
1: ร
0: ามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตเลตขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: คนสนับสนุนโดย MV มอร์ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
2: ้แล้วก็สิคุกเขาคุกเขาต้องตีเจ้าจะได้ตั้งใจเรียนหนังสือหน่อย
3: จะทำอะไรอุ้ยบอกแง
2: องหญิง
3: ลุกขึ้นไม่ต้องไปมองเขาลุกขึ้นสิ
2: องหญิง
3: จำไม่ได้หรือไงเขาเคยกำชับไว้ไม่ว่าใครห้ามแต่ต้องบอกขวกไงล่ะ
2: แต่เมื่อกี้เขา
3: ไม่ต้องแก้ตัวคุกเข่าข้าสั่งให้เจ้าคุกเข่าตบปากตัวเองไม่ได้ยินหรือยังไงเห็นเจ้ามีความชอบกับวังบุปผามากมายคราวนี้เขาลงโทษสถานเบาเจ้าคุกเข่าอยู่เนี่ยให้ครบ10ชั่วยามจำไว้อย่าให้เหตุเป็นครั้งที่2บอกครัวไปกันเถอะจ้ะ

0: คุณพี่ต้องกดขวาเข้าไปไม่ได้
1: เรียกไ
0: ปเดี๋ยวอย่าเข้าไป
2: ยังไม่เรียบร้อยเข้าไปไม่ได้นะ
1: โอ้หญิงทำไมตั้งใจ
2: โอ้หญิง
3: จะสองคนออกไปก่อนข้าจะฆ่าเขาด้วยมือของข้าเอง
2: ค่ะ

0: คัมภีร์บุปผา
1: อย่าขยับข้าลงมือจริงนะ
2: องค์หญิงองค์หญิง
1: ออกไป
0: องค์หญิงออกไปเถอะ
1: ออกไปปิดประตูด้วย
0: ค่ะจะฝึกบุพพาสวรรค์ได้ยังไง
1: เจ้าอยากรู้เหรอได้ข้าจะบอกให้ข้าอุ้ยบองแงเดิมทีบ้าวรยุทธ์อายุไม่ถึง30ก็มีชื่อเสียงมีคนเคารพนอบน้อมมีแต่องค์หญิงเอียงงัวที่เป็นกบในกะลาของวังบุพพานี่ไม่สนใจเรื่องของยุทธภพเห็นข้าเป็นแค่สุนัขเลี้ยงตัวหนึ่งเป็นทาสในวังบุพพาของเจ้า
0: อุ้ยบอกไงจะสำเร็จบุพผาสวรรค์แล้วล่ะสิ
1: ถูกต้องไม่เพียงจะรู้กำลังศึกษาวิชาแก้มันด้วย
0: แล้วจะอยู่ต่อทำไมอ่ะต้องการอะไรอีก
1: ข้าต้องการอะไรอ่ะเจ้าอยากรู้เหรอฮึแล้วเจ้าเป็นต้นเหตุข้าอยากอยู่ใกล้เจ้าเป็นบริวารของเจ้าแม้ถูกเจ้าเหยียดหยามข้าก็เต็มใจอยู่เจ้ามีอิทธิพลกับข้าเจ้าสั่งให้ข้าทำข้าไม่กล้าไม่ทำข้าทำทุกอย่างก็เพื่อเจ้าเพียงคนเดียวที่ผ่านมาเจ้าไม่เคยสนใจข้าสักครั้งเดียวพอจะพบกังห่วงหัวใจเจ้าก็บอยบินไปหาเขาหมดแล้วแล้วเขาทำไงกับเจ้าล่ะเขาไม่ใช้ตามองเจ้าเลย

0: นึกว่ากังวงตายไปแล้วเจ้าจะหันหน้ามามองข้าบ้างแต่เจ้าเปล่าเลยเจ้าเหยียดหยามข้ายิ่งไปกว่าเดิมหลายปีมาเนี่ยต่อหน้าเจ้าเด็กถอยนั่นเจ้าก็ดูถูกข้าง
1: ั้นจะเอายังไงกับข้าล่ะข้าถามเจ้าแล้วไงเจ้าไม่กล้าพูดหรือยังไงอย่าเห็นข้าเป็นคนใจหินไร้ความรู้สึกนักสิข้าไม่ใช่ท่อนไม้นะอดีตข้าหลงรักกังห่วงเช่นนั้นแสดงว่าข้าก็มีหัวใจใช่ไหมสิบกว่าปีมาเนี่ยจะดีต่อข้าเพียงไหนมีหรือว่าข้าจะไม่รู้แต่ด้วยฐานะของข้าแล้วข้าแสดงออกกับเจ้าไม่ได้ต่อหน้าสาวกทั้งหลายข้าต้องทำเป็นคนปั้นปึ่งเย็นชาแต่ว่าหากเจ้ากล้าที่จะสารภาพกับข้าแต่แรกนะข้าอาจจะไม่ปฏิเสธก็ได้นะ
0: จริงเหรอจริงเหรอOh.

0: จะคิดจะเด็ดดอกฟ้ามีแต่กังหวงที่มีศักดิ์ศรีคู่ควรกับข้าคนเดียวเจ้านั่นเหรอแม้แต่จะล้างเท้าข้าก็ยังไม่ได้เด็ก
1: ๆองหญิงองหญิงจะจัดการยังไงกับเขา
0: เดิมทีข้าอยากจะฆ่ามันซะแต่ปล่อยให้มันตายง่ายๆมันก็สบายเกินไปข้าจะต้องทรมานมันอย่างแสนสาหัสลากตัวมันออกไปตัดเอ็นเท้ามันโยนที่ลงไปในหุบเขา
1: ข้าองหญิง
2: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

0: อีกหน่อยนะนี
1: ่
0: จริงเลย
1: ฮะมูไง
0: เอ๊ะจริงสิไอ้ตัวแสบก็ไปทางนานจะไม่เงียบกริบจ้ะฮะ
1: โอ้จริงเลยเหรอเฮ้ยเซียวเฮ่ยเรียบร้อยไหม
2: เรียบร้อยแล้ว
0: โอ้โหเป็นอะไร
1: เละมาเชียว
0: ทำไมเสื้อขาดริ่งอย่าง
1: น
0: ี
1: ้นั่นสิ
2: ข้าไม่เห็นเจ็บตรงไหนเลย
0: เฮ้ยรอยพวกนี้เขาเรียกว่าบาดเจ็บนี่เจ้ารู้หรือเปล่าเขาไปที่ไรถ้าไม่กลับออกมาช้า
2: ไม่ครับ
0: เฮ้ยพระเจ้าลืมหัวเราะไงแล้ว
2: หัวเราะ
0: ก็แน่ละแม้มันจะเป็นหมาพูดภาษาคนไม่ได้แต่มันรู้นิสัยของคนดีนะเมื่อเจ้ามีเข้าไปข้างในเจ้าคงไม่มาดีแน่ๆดังนั้นเจ้าจึงไม่สามารถข้ามาได้จริงไห
1: ม
0: คราวหน้าเข้าไปข้างในไม่ว่าข้างในจะเป็นยังไงเจ้าจะต้องหัวเราะรอยเขาประมาทเจ้าก่อนเจ้าก็ฆ่าก็ได้เลยจริงไหม
2: ท่านยิ้มเป็นคนดีจริงๆท่านไม่รู้จะขับคุณท่านยังไงอ่ะท่านไม่ลืมพระคุณของท่านเลยล่ะจริง
0: ๆน่าสอนจริงๆว่ะน่าสอนจริงๆ
1: อ่ะมันอ่อนดูนะดูท่านนั่งตาทำเรื่องไก
2: ่ยิ้มทำแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่แล้วใช
1: ่
0: ฮับนี่ฝึกยิ่งลงพุงไม่ต้องขำไม่ต้องขำโอ้ยครับนี่ธนูมายครุฑ
2: เก่งมากเก่งมากยี่เก่งมากเลยยี่ครับ

0: บนถ้ามันจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เหมือนมากมันสุนัขจิ้งจอกเยอะถ้าเสียงพูดยีได้เต็มใจเรียนวิชานี้เลยล่ะรับรองได้เลยล่ะ
1: จะว่าอะไรนะเมื่อกี้
0: คือไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่าฮ่าฮ่ายี่เกอโอยังงี้เสียวฮุยยี่จะไปว่าอาได้ยังไงกันแล้วจริงหรือเปล่า
1: จะรู้ก็ดีละ
0: เออคือรู้แล้วครับต่อไปก็จะมีดื้อแล้วอ่ะนี่อาสามาตั้งนานคงเหนื่อยค่ะเช็ดเหงื่อให้ฮันนะ
2: ยุ่ง
0: ตายซะเถอะ
1: หน่อยแน่ทำข้าเลยเอาดิเอาดิมามามาสู้กันหน่อยไปไงสู้กันหน่อย
0: ไปเลยมาเลย
1: นี่แน
0: ่มาสิมามามาม
3: าให้ๆๆๆทำอะไรกันหยุดกันดิวางลงวางก่อนวางก่อนวาง
0: เ
3: ดี๋ยวเอาวิทย์จะเดินกับวัวกับควายล้มก็ได้แสบไปแล้วรู้หรือเปล่าเนี่ยเจ้าอ่ะ
1: เสียวเฮียอ่ะ

0: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
1: ทิพรส
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
6: เอาขนมอะไรไหม
7: ทวิสโก้ทวิสโก้
8: ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
9: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
5: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
10: เล่นหัวเล่นหาง
11: เอาไว้ช่วยพัดที่ดีกว่าเย็นกว่าไหมเย็นไหมอายิครับเมื่อกี้ก็พูดจากใจจริงเลยนะรู้เปล่า
10: อ
11: าฮายายิบรรยุกับท่านอานะเหนือชั้นมากเลยหาจะเลือกคนที่เก่งขึ้นมาปกครองคนที่หุบเขาคนโฉดเนี่ยนะเพราะว่านะข้าขอเลือกอาฮายิเป็นอันดับหนึ่งเลย
10: แม่รู้สึกปลาบปลื้มยินดีให้จะเอาอะไรใส่แล้วมาเนี่ยเอาอะไรมาลอยใส่ข้าจะเอาอะไรมาใส่เนี่ย
11: หมามุ้ยสิ
10: ไอ้เด็กแว่นข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้ใครน้อง
11: มาเลย
10: จะมีโอ้ยคัน
11: มาที่
10: หมามุ้ย
11: มาตอนนี้อ้าวฮายิ
10: นี่แน่เสร็จ
11: ค่ะไปกันสิไปนะพี่อา
10: ต้องรักต้องรัก
11: เป็นคนบ้าแท้นี่นะมีคนก็เสี่ยงสอนค่ะ
10: ใครล่ะใคร
11: ใครก็ก่อนเน
10: ี่ยบอกมาก่อนใครสอนจะทำอย่างงี้
11: อ้าวเกี่ยวๆเลยบอกว่าอานงอที่สุดเลยอ่ะอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะข้าจะต้องหลอกอาหายีได้ท่านอาโง่จริงๆด้วยแหละที่เขาว่าเหมือน
10: เขาเกี่ยวเกี่ยวพวกอะไรอีก
11: ก็อาเขาก็บอกว่าท่านอาเนี่ยโง่มีสมองเหมือนหมูไงแล้วก็ยังจะ
10: ยังอะไร
11: เด็ดดอกฟ้า
10: วายเขาพูดอย่างนี้จริงเหรอ
11: จริง
10: เท่าเกี่ยวเกี่ยวนี่ไม่ต้องแต่งแล้วแต่งงานก็ไม่สวย

0: หนอยจะพูดอะไรอ่ะฮะ
1: พูดเรื่องจริงนะสิในตัวของเจ้ามีชิ้นไหนเป็นของจริงมั่งจมูกของเจ้าก็เสริมฮะตาสองชั้นนี่ก็ไปทำมาแม้แต่ฟอร์โมสนี่ก็เสริมมาเสียเวลาแต่งหน้าตั้งสองสามชั่วยามแต่งไปคนเขาก็ช็อกอยู่ดี

0: เฮ้ยทำอะไรกันจุดนี้วางลงวางก่อนวางก่อนวางจุดจุดเอาวิทย์เจ้ากับวัวกับควายล้มก็ได้แสบแล้วรู้หรือเปล่าเนี่ยเจ้าอ่ะ
1: เสียวเฮียอ่ะ

เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ

0: ท่านอ๋อครับข้าไม่คิดจะทำร้ายท่านจริงๆนะค่อยๆพูดกันเถอะปล่อยข้าเอาข้าออกไปทีก็กลัวพวกท่านแล้วอย่าทำอะไรกันเลยอย่าทำอะไรกันนะ
1: เฮ้ยเรื่อง
2: จริงเหรอเนี่ย
1: เรื่องสุดท้ายเฮ้ยเซียวเฮยี่เป็นไงบ้างฮะ
2: เซียวเฮยี่
1: เจ้าข้ามันหรือยัง
2: เซียวเฮยี
3: ่แก่แล้วทำไมถึงเงียบหายไปต้องเกิดเรื่องแน่ๆเลย
2: พวกหัวเน่าๆของเจ้านั่นแหละตัวแค่นี้จะฆ่าหมีควายได้ยังไงกันเล่า
3: จริงด้วย
2: ยืนสั่นจะทำไมรีบไปดูเขาสิ
1: เร็ว
2: ส
1: ิเร็วไปดู
2: เซียวเฮยี
3: ่เซียวเฮยี
1: ่
2: เซียวเฮยี่
3: เซียวเฮยี่
1: เซียวเฮยี่เซียวเฮยี่เจ้าอยู่ไหนเซียวเฮยี
2: ่ฮะดูสิ
1: เฮ้ยเหลือแต่ซาก
2: พระเจ้าคนเดียวแท้
3: ๆน่าสงสารเฮ้ยเวรกรรม
2: เซียวเฮยี่ต้องตายแน่ๆเลย
1: อ๋อไม่แน่ไอเด็กคนนี้มันเจ้าเล่ห์แสนกลนะจำได้ตอนเอาเข้ามาในเนี่ยมันไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้นี
3: ่จริงด้วย
1: เห็นมาฮะ
3: เจ้าเฮีย
1: เจ้าเฮีย
2: เจ้าเฮีย
3: เจ้าเฮีย
1: เจ้าอยู่ไหนอ่ะฮะ
3: ย้ายไป
1: เฮ้ยเอาเฮ้ยเวรสิ
4: กินแก่กินแก
1: ่
4: ก่อน
1: เวร
4: ตบตบกัน
1: แม่ไปเอาไปนั่นแหละมันปวดกว่า
4: เฮ้ย
1: นั่นแหละมันจะมาเลยนั่นแหละเอาหัวมาเลยกัดหัวมันไม่อยู่
3: ไม่ใช่แ
1: ม
3: วไหน
1: มันแฝงไปด้วย
0: ท่านอาลีท่านอาฮาฮายิท่านอาโตเกียวเกียวพวกท่านกล้าหาญชาญชัยมากนะวันนี้ก็ได้เห็นเต็มตาของข้าแล้วพวกท่านเก่งกันจริงๆด้วยล่ะ
2: เสียวคุยไอตัวแสบ
0: แล้วพวกท่านสามคนเก่งกาจชะมัดยอดเลยข้ามีตายได้ด้วย
1: อย่าลอยจับได้สักก่อนเถอะเจ้าจะรู้สึกเองหนู
0: จะไปดีมาก
1: จับจะไปไหน
2: เร็วข้าว
3: มานี่อ
2: ย่านี้นะอย่านี้นะ
1: ไหนทำลายของเลยไปไหนนะ
2: หยุดไปเลย
1: หยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุด

0: ไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหน
1: ไป
2: แหววายหูว้า
0: วไอ้เหี้ยนี่นะหยุดนะไอ้หยุดอย่าหนีไปไหน
2: ไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหน
1: ไปไหนไปไหนไปไหนไปไหน
0: ไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนไ
1: ปไหนไปไหนไปไหน
0: ไ
1: ปไหนไปไหนไปไหนไอ้ตัวแสบอุ้ยโอ้ยโถนี่ว้ายอะไรตายแหมนี่เ
2: ฮ้ยตัวแสบไอ้จับได้แล้วก็หลังลายแน่เลยใครดู
0: มันอาบยามาแล้วตียังไงมันก็ไม่เจ็บหรอกนอกจากกินมันซะเลย
1: พูดอยู่ได้ตาไปส
0: ิไปเลยจับให้ได้
1: ไหนอ่ะ
0: โอ้ยมันหายไปไหนอีกแล้ว
2: จริงด้วยเพิ่งเห็นก้นมันไวๆเมื่อกี้นี่เอง
1: จะเสียวคือยี้นะหนีไม่พ้นมือข้าหรอกให้ดู
3: หยุดเอียงแม่จะเป็นผู้เยี่ยมหยุดแต่ว่าเขาก็มีข้อดีอยู่ข้อหนึ่งและนั่นเองก็เป็นจุดอ่อนของเขาตอนนั้นเขาเห็นหลานชายของเขาตกอยู่ในที่อันตรายเขาก็มุ่งมั่นช่วยเหลือทั้งที่รู้ว่านั่นมันคืออันตราย

0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: จากวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมสู่ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์จีนยอดนิยมเรื่องราวเข้มข้นเล่าถึงตำนานทหารเสือตระกูลซีแห่งราชวงศ์ถังจากรุ่นพ่อสู่ภาคต่อรุ่นลูกซีติงซานแม่ทัพผู้กลายเป็นวีรบุรุษกับการต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองอย่างห้าวหาญพบกับการประชันบทบาทกับทัพนักแสดงดังมากมายในซีรีส์ซีติงซานทายาทขุนศึกสถานแผ่นดินเสาร์และอาทิตย์เวลา 5:00 น.ทางช่อง 9 กด 30เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 6:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
2: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิลนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
3: Many people think that Bill has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
2: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
4: ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาคงจำกันได้ใช่ไหมครับว่ามีสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่ถือเป็นพระเอกเลยนั่นก็คือฟ้าทลายโจรมีรายงานการใช้พืชสมุนไพรในประเทศไทยประมาณ 2,187 ชนิด
5: พืชทุกชนิดที่เป็นพืชสมุนไพรก็กินได้ไหมครับ
6: ไม่มีพืชใดไม่เป็นยาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพืชทุกชนิดจะใช้กินได้นะคะ
7: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
8: หานมารอบเนี่ยไม่เหมือนมารอบที่แล้วเลยข้ารู้สึกแปลก
9: แม่ทำอะไรอ่ะแม่ตั้งตัวตั้งตัว
10: กัลปพฤกษ์และมูกุมวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 น.ทางช่อง9กด30
11: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ 7:00 น.เป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30
12: อัปเดตกระแสโลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ด

0: พบกันจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง9โมงตรงช่อง9กด30
1: เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
2: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได
3: ้ถามข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไปเนี่ย
2: พบเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงบ่าย3โมง
3: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลิ่นหอมมาตั้งแต่ยังไม่ทันกัดเลยค่ะกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะกรอกนอกฉ่ำในแกล้มกับขิงดองและพริกสดที่มาในเซตค่ะอร่อยจนหยุดไม่อยู่ค่ะ
2: คู่เคล้าวัตถุดิบสดใหม่นะครับหมักตามเวลาอย่างเหมาะสมมีทั้งสูตรไม่เปรี้ยวและแบบเปรี้ยวแบบผู้ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับชอบมาเนียค่ะวันนี้เรามาเอาใจสายแซ่บใครที่ชอบกินนี่ไส้กรอกอีสาน
2: ครับผม
1: วันนี้ค่ะมาแล้วกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณว่าน้ำค่ะสว
2: ัสดีค่ะ
1: น่ากินมากค่ะมาพูดถึงว่าวันนี้เนี่ยความพิเศษของไส้กรอกอีสานของเราเป็นยังไงบ้างคะ
3: โอ้ยไส้กรอกอีสานของว่านะคะจะเป็นสูตรแบบเปรี้ยวแบบผู้ดีค่ะ
2: ยังไงอ่ะเปรี้ยวผู้ดี
3: เปรี้ยวผู้ดีก็คือว่าปกติไส้กรอกอีสานเราเป็นอาหารอีสานใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: เราก็จะใช้เอาข้าวเหนียวมาหมักกับเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยปรุงรสใช่ไหมแต่ว่าในคอนเซ็ปต์ของเรารู้สึกว่าทำยังไงให้เรามีความเป็นผู้ดีเราก็ต้องใช้ข้าวหอมมะลิแท้ลองหมักลองทำดูวิ
2: ค่ะ
3: อร่อยมันจะ
2: อร่อยเหมือนกันใช่ไหม
3: เปรี้ยวแบบแตะไปลิ้นเปรี้ยวแบบมีจริตจักรานิดนึงกำลังงามก็รู้สึกว่าเอาอันนี้แหละมาเป็นคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เราน
2: ี่ก็บอกว่าเรื่องของข้าวสดคือผมเองผมเป็นอีสานนะทุกคนแล้วต้องบอกว่าบางทีบางอันเนี่ยกินแล้วมันเปรี้ยวนำจนเกินไปรสชาติความเป็นหมูอ่ะมันค่อนข้างแบบ
1: หมูน้อยข้าวเหนียวนำนะ
2: น้ำมันเยอะยิ่งมันรู้สึกว่ากินปั๊บเดียวได
1: ้
2: มันเลี่ยนนะครับอันนี้สามารถกินได้เรื่อยๆเลยเพราะเขาใช้ข้าวสวยเนาะเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนทานได้ง่ายมากๆแล้ววันนี้เรื่องของโปรโมชั่นนะครับวันนี้ชอบมาเนียของเรานะฮะหลายๆคนดูอยู่นะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค
2: ่
1: ะ
2: วันนี้นะฮะไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะของเราโปรนี้ชอบมาเนียของเราจัดให้นะครับวันนี้มาแบบเป็นสูตรเปรี้ยวเนาะให้

0: ทางด้านของ3ถุงและแบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงขนาด500กรัมทั้งหมดนี้6ถุงนะครับที่คุณจะได้ไปในราคา 1,200 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียวนะ899นะครับ899บาทครับโทรด่วนที่024-3330นะครับหรือออนไลน์เข้ามาที่อาซายช็อปมาเนีย
1: คุณว่าน้ำขามาพูดถึงวัตถุดิบที่เรานำมาใช้กันหน่อยค่ะ
0: ครับ
1: นอกเหนือจากที่ใช้ข้าวหอมมะลิแล้วด้านในเราเป็นอะไรอีกนะคะ
2: ก็จะเป็นเนื้อหมูแบบแน่นๆค่ะที่สำคัญเราจะมีแบบกระเทียมเป็นกรีบกรีบ
0: ขอดูหน่อยได้ไหม
2: คะ
0: แ
2: บบขอย่างนะคะอย่าให้ใช้มือ
1: คุณว่าน้ำบีบนะคะ
0: กระเทียมกันเองเลยนะ
2: คนเห็นก็คือปกติเราจกข้าวเหนียวเราก็ปั้นก้อนกินอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้ว
0: จกจกกินโลด
2: อุ้ยดูดีดูดีดูดี
1: เนื้อหมูเยอะมาก
2: อย่างนี้เลย
0: เพราะปกติอ่ะเคยกินแบบที่ไม่ได้อันนั้นตรงเราเปิดมาแหละเราเจอแต่พวกข้าวเจอแต่พวกมันแต่อันนี้เนื้อหมูนำนะคะ
1: เนื้อหมูเยอะมาก
0: ใช
2: ่หนังกรอบแบบกรอบถูกแบบหนังลูกป
1: ั
2: ้นเราใช้ไส้หนังแท้
0: ครับผม
1: ใช่เพราะว่าโดยปกติเนี่ยทุกคนขาณปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเราจะมักเจอเป็นไส้เทียมเอามาใช้ทำเป็นไส้กรอกอีสานแต่ว่าสำหรับแบรนด์นี้นะกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะเขาใช้ไส้หมูแท้ในการมาทำตัวที่เป็นไส้กรอกด้านนอก
0: แล้วผมชอบตรงที่ใช้ข้าวหอมมะลิจริงๆแล้วนี่คือผมยังไม่เคยกินนะเดี๋ยวอาจจะต้องลองแล้วว่ามันแตกต่างจากข้าวเหนียวยังไงเพราะอย่างที่บอกว่าเราเป็นไส้กรอกอีสานแบบผู้ดีนะครับกินแบบง่ายๆเป็นเปรี้ยวแบบผู้ดีอันนี้ขอลองหน่อยได้ไหมฮะ
1: เดี๋ยวนะเรามีกี่รสชาติยังไงนะคะ
2: มีสูตรเปรี้ยวไม่เปรี้ยว
0: ไม่เปรี้ยวขอลองแบบ
2: ไหน
0: ขอลองแบบเปรี้ยวได้ไหมครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเลยแล้วกันนะใช้มือเลยนะทุกคนนะนี่นะนะครับนี่ฮะนี่นะครับไส้นะครับดูนะครับดูนะครับขออนุญาตเลยนะครับ
1: แล้วย้ำนะทุกคนค่ะว่าความอร่อยนี้นะไม่ใช้วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นน่ะใครที่บอกว่าเฮ้ยอยากจะได้แบบของอร่อยตัวนี้นะคะไม่ใส่วัตถุกันเสียเนาะแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ในช่องฟีดได้นานถึง1ปีเต็มนะคะนี่แบบนี้เลยนะมาเป็นแพ็คแบบนี้สูญญากาศมาอย่างดีนะคะย้ำนะสำหรับใครที่บอกว่าหุยเป็นแบบสายชอบรสเปรี้ยวแต่ว่าอย่างที่คุณว่าน้ำบอกค่ะว่าสูตรของเราอ่ะเปรี้ยวผู้ดีแต่ว่าถ้าอยากให้เปรี้ยวมากกว่านั้นนำกว่านั้นต้องเอาไว้นอกตู้เย็นนานขนาดไหนคะ
2: อีกเพิ่มอีกสักหนึ่งคืน
0: อันนี้คือทริคในการทำให้เปรี้ยวขึ้น
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: กับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะวันนี้จัดไปนะคะกับสูตรเปรี้ยว3ถุงแล้วก็แบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงรวมแล้วเป็น6ถุงค่ะในราคาเพียงแค่899บาทเท่านั้นนะคะ

0: ย MV มอร์ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: ท่านหมอภรรยาข้าป่วยเป็นโรคอะไร
3: เรียนท่านจอมทัพผู้หญิงน้อยถูกความเย็นแทรกซึมร่างแต่ทว่ามีบางอย่างที่ยากเข้าใจ
2: ทำไมล่ะ
3: ความเย็นแทรกซึมร่างสมควรกำเริบบ่อยแต่เมื่อก่อนนี้ผู้หญิงไม่เคยกำเริบเลยทำไมตอนนี้ถึงได้กำเริบได
2: ้หมายความว่าไง
3: อธิบายได้อย่างเดียวนั่นก็คือเมื่อก่อนหูหยินน้อยควบคุมอาการได้แต่ตอนนี้ไม่มีสิ่งที่ควบคุมมันแล้ว
2: นี่เป็นเพราะอะไร
3: อันนี้ต้องถามตัวหูหยินน้อยเองมีแต่นางที่รู้ตัวเองดีที่สุด
4: ข้าไม่เป็นไรแล้วท่านหมอท่านกลับไปเถอะ
3: ครับ
5: จินเหลียนจ้ะรีบตามท่านหมอไปเจียดยาไปค่ะ
2: เซนถงนี่เกิดอะไรขึ้น
4: ข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน
5: เซียนถงนี่จะพูดเถอะนะพูดออกมาจะได้รักษาเจ้าได้ไง
4: แม่รองข้าไม่รู้จริง
2: ๆแม่รองดึกมากแล้วถ้ารีบกลับไปพักผ่อนเถอะเอาจริงสิถ้าแม่ข้าล่ะ
5: แม่เจ้าบอกข้าว่านางไม่สบายข้าก็เลยไม่ได้คุยกับนาง
2: นางไม่เป็นไรนะ
5: ดูเจ้าเขาสิไม่เป็นไรนะวางใจเถอะ

0: พี่พี่ข้าน้องชายพี่ชินอิงไง
1: ชินอิงโอ้โหนี่จะโตขนาดนี้เลยเนี่ย
0: ใช่แล้วตอนพี่ขึ้นเขาข้ายังเล็กอยู่เลยแจ๋วเลยฝีมือเนี่ยไร้กาดมากเมื่อครู่นี้ข้าเห็นไฟที่บริสุทธิ
1: ์จะขึ้นมาทำไม
0: พี่ข้ามีเรื่องอยากจะพูดกับพี
1: ่เรื่องอะไร
0: พันธุ์สองอาจารย์ขอเชิญ
1: เข้าใจแล้วจะกลับไปก่อนเดี๋ยวข้าตามไป
0: ทำไมอาจารย์พี่รู้ว่าข้ามา
1: อาจารย์ข้าคำนวณดุจเทพนะไปมาสิทธิ์คำนับอาจารย์อาจารย์นี่คือ
2: ไม่ต้องพูดแล้วคนนี้ก็คือน้องชายเจ้าฉินอิงใช่ไหม
0: ผู้ยาวฉินอิงคำนับเหล่าจู
2: ข้ารู้แต่แรกแล้วพวกเจ้าคิดร่วมกันไปช่วยสิทธิ์พี่เจ้าโต้อี้ฮู
0: เหล่าจูคำนวณได้ดุจเทพ
2: สิทธิ์ข้าสิทธิ์พี่เจ้าโต้อี้ฮูกำลังมีภัยจากฉาบบินอาจารย์จะให้เจ้าลงเขาเจ้ารีบไปช่วยสิทธิ์พี่เจ้าจากนั้นไปอยู่กับจอมทัพสิเจ้าจะได้บุกตะวันตกปราบกบฏและพบกับคู่วิวาของเจ้ายังไงล่ะ
1: ขอบคุณอาจารย
2: ์เด็กๆ
0: อยู่ดีครับ
2: สิทธิ์ข้ากระบองเขี้ยวจิ้งจอกคู่นี้อาจารย์จะมอบให้เจ้าเอาไว้ใช
1: ้ขอบคุณอาจารย
2: ์ช่วยคนต้องรีบพวกเจ้ารีบพากันลงเขาไปเถอะ
1: อาจารย์ขลาละ
0: ขอลาอาจารย
2: ์ไปเถอะไปเถอะ
3: ติงซานเจ้ามาที่นี่ทำไม
4: ท่านปู่สือติงซานมีเรื่องขอคำชี้แนะ
3: นั่งลงดื่มน้ำชา
4: ท่านปู่สือรักษาการป่วยของพ่อข้าต้องใช้มุกเทพ9อย่างเป็นกระสายาจริงเหรอ
3: ถูกต้อง
4: งั้นท่านทำไมถึงหาของสิ่งนั้นได้เร็วขนาดนี้ล่ะ
3: ทำไมจู่ๆเจ้าถามเรื่องนี้ขึ้นมา
4: บอกอย่างไม่ปิดเส้นถงถูกความเย็นคุกคามตอนกำเริบนั้นร่างกายจะเจ็บปวดทรมานเดิมทีอาการนางไม่เคยกำเริบเลยหมอบอกว่าเมื่อก่อนนี้นางอาจมีวัตถุที่ควบคุมมันได้ตอนนี้ไม่มีสิ่งควบคุมมันถึงเป็นเช่นนี้
3: ทำไมเจ้ามีความคิดเช่นนี้
4: เมื่อก่อนเซียนถงแขวนสร้อยคอเส้นหนึ่งบนอกแต่ว่าตอนนี้หายไปแล้ว

0: ข้าคิดว่านั่นเป็นมุกเทพ9อย่างหรือไม่ท่านปู่สือไม่ต้องคิดมากหรอกหากเป็นจริงอย่างที่ว่านั่นก็เป็นเรื่องดีในเมื่อใช้ไปรักษาโรคของท่านพ่อข้าหายเพียงแต่ข้าเป็นสามีของเซียนถงจำเป็นต้องรู้เรื่องให้กระจ่างถึงจะสามารถรักษาโรคของนางได้ถูก
1: จริงสารเมื่อพูดเช่นนี้ข้าคงได้แต่หักหลังสัญญาที่ให้ไว้กับเซียนถงแล้ว
0: ฮะเป็นเช่นนั้นจริงๆเหรอ
1: ตอนที่เซียนถงรู้ว่ามุกเทพ9อย่างสามารถรักษาโรคให้พ่อของเจ้าได้นั้นนางได้มาทินนี่ต่อหน้าข้ากับพระพันปีเฉินยืนยันต้องการสลักของวิเศษนี้มีหรือพวกเราจะไม่รู้ผลของการเสียสละของนางดังนั้นพวกเราปฏิเสธไม่รับปากแต่นางร้องไห้หลั่งน้ำตาคุกเข่าไม่ยอมลุก
0: กตัญญูเช่นนี้น่าปลาบปลื้มจริง
1: ๆแม้เป็นเช่นนั้นพวกเราก็ยังไม่ยอมรับปากนางแต่นางพูดว่าหากไม่รักษาโรคของพ่อเจ้าพวกเราทั้งครอบครัวจะต้องถูกฟ้าดินลงโทษแน
2: ่วันใดที่ท่านพ่อไม่หายวันนั้นก็ไม่อาจออกแรงเพื่อชาติครอบครัวของเราก็ต้องทนทุกข์ไปหนึ่งวันทำไมถึงไม่ปล่อยให้ข้าทนทุกข์เพียงคนเดียวแลกมาซึ่งความสุขของทุกคนล่ะหรือไม่งั้นมุกเทพ9อย่างสวมอยู่บนตัวข้าร่างของข้าแม้ไม่ปวดแต่ใจของข้าต้องปวดไปชั่วชีวิต
1: ก็เพราะคำพูดนี้เองบีบให้เราต้องยอมนาง
0: ที่แท้นางก็คือผู้มีพระคุณของเราทั้งครอบครัว
1: นางไม่ต้องการสิ่งตอบแทนต้องการให้เราปิดปากให้สนิทโดยเฉพาะกับพ่อของเจ้าที่ดูหมิ่นนางนางก็ไม่เคยเสียใจเห็นได้ว่าเป็นคนใจกว้างยิ่งใหญ่ดุจทะเลต่อให้เป็นชายอย่างเราน่ากลัวคงได้แต่ตามหลังนางข้าคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นละติงสานจะต้องดูแลนางให้ดีนะ
0: ท่านปู่สือโปรดวางใจข้ากับนางจะครองคู่กันตราบชั่วฟ้าดินสลาย
1: เจ้าต้องหาทางรักษาโรคของนางให้ได้ถึงจะถูก
0: ข้าจะพยายามทุกวิถีทางต้องรักษานางให้ได้

0: จิงหูในหน่วยนี้มีกี่คนที่มีวิชาตัวเบา
1: เรียนท่านจอมทัพมีวิชาตัวเบาทุกคนมี15คนที่จัดไว้เหนือชั้นในนั้นมี3คนที่เหนือกว่าคนอื่นท่านจอมทัพต้องการทดสอบหรือไม
0: ่งั้นก็ให้3คนนั้นออกมาทดสอบ
1: ทราบหลี่เฉินหวังเฟยเย็นเหงียวออกมาทดสอบดูแยกย้าย

0: เจียงหูได้ยินว่าวิชาตัวเบาของเจ้าสูงส่งมาแสดงให้พวกเราดูหน่อยได้ไหม
1: ได้ครับงั้นขอแสดงความทุเรศต่อหน้าท่านจอมทัพดีต่อไป
0: เสือซื่อลองการขี่ม้ายิงธนูของเจ้าดูทราบ
1: กลัวว่าเจ้าจะไม่มีโอกาสแบบนั้นไม่จำไปเลยโจรชั่วปากจะไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมข้ารู้ว่าเจ้าฝีมือสูงส่งถ้าเพราะอาจารย์ฉาบปิ้นถูกเจ้าทำลายไปแต่วันนี้เจ้าได้ยากจะหนีความตายพ้นนะเอาละจะมองดูที่รอบอยู่นี่เป็นอะไร

0: สบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
1: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช้อป
2: ที่ช็อปมาเนีย
4: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
5: ้
1: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห 4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
5: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
1: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
5: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
6: 3,230
5: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
7: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ย MV มอร์ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: หยุดไม่เลวท่านจอมทัพได้ยินว่าการขี่ม้ายิงทุนหลวงท่านสูงส่งยิ่งนักพี่น้องข้าเสือบินอยากเห็นสักครั้งเฮ้ยข้าว่าไม่ต้องแล้ว
2: ท่านจอมทัพท่านก็สาธิตหน่อยเถอะอย่าน้อยพี่น้องของเราจะได้มีเป้าหมายอยากก้าวหน้าบ้าง
1: ท่านจอมทัพยังหูพูดถูกแล้วท่านก็แสดงหน่อยเถอะจริงด้วยในเมื่อพูดเช่นนี้ข้าคงต้องทดสอบหน่อยแล้วตกลงเตรียมมา

0: ดีดีดีท่านจอมทัพหยุดท่านจอมทัพท่านเป็นถึงเทพธนูที่แท้จริงขอเพียงตั้งใจทุกเจ้าก็สามารถทำได้วางใจข้าเสือบินจะไม่ทำท่านจอมทัพผิดหวังเจียงหู
1: แม่ทัพ
0: คืนนี้อาจมีภารกิจเจ้ากับเสี่ยวซื่อพาคนในทีมที่มีวิชาตัวเบา2 คนเตรียมรอคอยคำสั่ง
1: ทราบแล้ว

0: ้องพี่จะกลับเข้าเมืองก่อน
1: ให้ข้าไปกับพี่เถอะนะ
0: ไม่ต้องหรอก
1: งั้นข้าจะกลับไปรายงานท่านจอมทัพเอง
0: ก็ได้ไป
1: พี่ถนอมตัวด้วย
0: ไม่เป็นไรนะไปครับ

0: จ้าหนูนี่เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งนะเท่าที่รู
1: ้ฮะปกติเป็นเสือร้ายตอนนี้ตกอยู่ในมือของพวกเราหรือไม่งั้นพวกเราทั้งหมดในคืนนี้อาจมาสักตั้งแก้คันมือ
0: นะแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นแมวป่วยตัวนึงกลัวอะไรถือไว้ดูข้าข้าจะโชว์ให้ดู
1: แน่
0: นี่นี่จะมาทำอะไรข้าได
2: ้พอแล้วเลิกได้แล้ว
1: ถ้าไม่ห้ามโดนดีแน่
0: ผู้ก้าอย่าฆ่าเขาเลย
2: เฮ้ยเขาไม่ฆ่าก็ได้แต่ฉันต้องบอกข้ากระโจมอาจารย์ฉาบินยุนไหน
0: ได้ด้านนั้นกระโจมหลังที่สี่เป็นของเขา
2: ตีถอดเสื้อผ้ามา
0: ได้จะถอดให้
3: ชินฮั่นเข้าค่ายซูแล้วเหรอ
4: ใช่ได้เข้าไปแล้วอ่ะ
3: ดีสั่งลงไปให้เจียงหัวกับพวกทั้งสี่มาที่นี
0: ่ทราบแล้ว

0: สิพี่เขามาช่วยแล้วไม่ต้องห่วง
1: ชินฮันเจ้ามาได้ยังไง
0: สิพี่ไม่เป็นไรนะ
1: ไม่เป็นไร
0: เดินไหวไหม
1: ยังเดินไหว
2: คิดหนีไม่ง่ายอย่างนั้นหรอก
0: เจ้าคือเจ้าล้นฉาบบินนั่นใช่ไหม
2: ใช่ข้าเองแล้วจะเป็นใครจรนจำเอาไว้นะข้าเป็นศิษย์น้องอีหูชื่อว่าชินฮั่นในเมื่อเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องพวกเราก็ตายพร้อมกันซะเลย
0: ศิษย์พี่ที่จริงเราไปเลยก็ได้นะแต่ว่ามันสะดวกเกินไปตอนนี้มันส่งตัวมาให้เราเองไม่จัดการได้ไงแล้วศิษย์พี่รอที่นี่นะปล่อยข้าเอง
2: น่าดูว่าใครจัดการใครไ
3: นั่นพี่น้องทั้งหลายเจ้าหมอนี่ก็คือทหารทัพถังที่ถูกอาจารย์ข้าจับแขวนไว้ส่วนคนนี้คงคิดมาช่วยเหลือเขาพี่น้องทั้งหลายบุกทางที่นี่จับเป็นไม่ได้ก็ฆ่าพวกมัน
4: ไม่จางข้าเป็นทหารโคจรทัพสูเขาตั้งหาจะเป็นศัตรู
3: เหลวไหลจอมทัพสูมีทหารแบบเจ้าเหรอ
4: เฮ้ยหัวจางเสื้อผ้าของข้าเนี่ยถูกคนนั้นแย่งเอาไปจริงๆนะถ้าเชื่อข้าเถอะ
3: จะให้เชื่อเจ้าต้องฆ่ามันได้ดาบเดียวอ่ะ
4: เฮ้ย
3: พี่น้องทุกคนฆ่ามัน

0: 饶恕他！大侠，
1: 要不他你
2: สิพี่ไม่เป็นไรนะ
3: มันต้องหัวข้าจะหนีไปก่อน
2: สิพี่ร้อนเล่นอะไรแล้วเขามาช่วยพี่นะไปคนเดียวได้ไงเล่ามาเร็วไป

เจ้าคือชินฮั่นสินะ

0: ใช่แล้วข้าเองจะเป็นใคร
1: ข้าคือจอมทัพใหญ่แห่งซีเหลียนซูเป่าถงชินหวยอี้เป็นอะไรกับเจ้า
0: เป็นพ่อ
1: เจ้าหนูรู้ไหมว่าพ่อจะตายยังไง
0: ถูกไอ้โจรชั่วอย่างแกฆ่าทิ้งแค่ได้ฆ่าพ่อข้าเขาต้องแก้แค้นแน
1: ่กลัวว่าเจ้าจะไม่มีโอกาสแบบนั้น
0: ไม่จำไปเลยโจรชั่ว
1: ป่าจะไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมข้ารู้ว่าเจ้าฝีมือสูงส่งถ้าเพราะอาจารย์ฉาบบินถูกเจ้าทำลายไปแต่วันนี้เจ้าได้ยากจะหนีความตายพ้นนะเอาละจะมองดูที่ล้อมอยู่นี่เป็นอะไร
0: สิพี่ไม่เป็นไรนะดีแล้วไม่เป็นไรไม่จำเป็นหรอกมือธนูผูกของเจ้าพวกนี้จะสกัดข้าได้เหรอ
1: ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำยิงธนู

ผู้ที่มาใหม่นี่เป็นใครกล้าวิ่งมารับความตายถึงที่นี่จอมทัพชั่วรู้ว่าเจ้าจำข้าไม่ได้แล้วฮะหมากเล็กไร้ชื่อข้าไม่สนใจจำดีงั้นข้าจะเตือนสติเจ้ายังจำสมัยที่อยู่เมืองสวยหยางใช้คนไปเป็นทดลองอาวุธลับหรือไม่ตอนนั้นน่ะมีคนคนหนึ่งซึ่งหนีรอดมาได้ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อที่แท้เจ้าคือคนที่หนีรอดมาได้คนนั้นเองถูกต้องคนนั้นคือข้าครั้งก่อนนี้เจ้าไม่ตายนับว่าข้าเมตตาเจ้าแล้วแต่ครั้งนี้เจ้าจะไม่โทษดีแบบนั้นครั้งก่อนเนี่ยเจ้าใช้เราทดลองอาวุธลับครั้งนี้พวกเราจะใช้เจ้าทดสอบธนูเช่นเดียวกันฮะงั้นเข้ามาเลยแต่เจ้าวางใจได้ธนูของเราไม่มีพิษครั้งก่อนเจ้าไปข้ายืนห่าง10ฟุตครั้งนี้ข้าให้เจ้า20ฟุตเป็นการต่อให้ไม่ต้องพูดมากวันนี้จะให้เจ้าตายอย่างไร้ที่กลบฝัง

0: จรสุนัขวันนี้ไว้ชีวิตเจ้าสักครั้ง
1: พี่น้องครับ
2: ขินอิงขินฮั่นลูกพ่อเห็นจดหมายดุจเห็นหน้าในการรบหากพ่อมีอันเป็นไปจะต้องช่วยรับใช้ชาติต่อไปเชื่อชูเกียรติบรรพชนขินของเรา
0: ไม่เคยทำอะไรให้เจ้าเลยข้ารับปากเจ้าข้าจะดูแลเจ้าให้เป็นอย่างดีเซียนถงเจ้าจะต้องฟื้นนะ

0: ากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
2: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
3: ฝนตกก็ดูได
1: ้ดูยังไง
3: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
4: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนัง

การ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31 ธันวาคม 2,569

0: ย MV มอห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ทะลุงสิงห์ยิดกุ้ยมีการคบหากับพ่อมานานปีวันหน้าหากทะลุงสิงห์ต้องการพวกเจ้าต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่อย่าทำให้พ่อผิดหวังทำตามนี้พ่อฉินหวยอี้เซียน
2: คำพูดของพ่อผู้เจ้านั้นคิดเห็นแก่ประเทศชาติขอเพียงหลานทั้งสองมีใจทำเพื่อชาติเพื่อประชาก็นับว่าสามารถปลอบประโลมวิญญาณบนสวนสวรรค์ของพ่อเจ้าแล้ว
1: หลานจะจำคำสอนทะลุงสิงห์เอาไว
3: ้หลานจะทำตามคำสั่งเสียของท่านพ่อจะติดตามทะลุงสิงห์ไปช่วยชีวิตเลย
2: ตอนนี้ศัตรูอยู่เบื้องหน้าหลานทั้งสองก็ติดตามติงซานเถอะทำงานเพื่อชาติเพื่ออะไรกับสำนักเข็นฆ่าศัตรูจำไว้ให้ดี
1: ทะลุงสิงห์วางใจเถอะเพื่อชาติเพื่อราชสำนักเราพี่น้องยินดีจะตามพี่ติงซานบุกน้ำลุยไฟโดยไม่ย่อท้อ
4: เราทั้งสองรีบลุกขึ้นเถอะมีสองท่านอยู่ร่วมกับข้านับเป็นวาสนายิ่งใหญ่ในชีวิตหลวงจีนฉาบบินข้าไปทับข้าไปหลายคนพี่ฉินท่านลงข่าวครั้งแรกก็ทำลายอาวุธลับกับมือขวาของมันสร้างผลงานยิ่งใหญ่ให้กับราชสำนัก

0: เรียนท่านจอมทัพเข้ามารายงานตัวแล้ว
1: ดีฟื้นฟูถึงขั้นไหนแล้ว
0: หายดีแล้วเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ได้ดื่มซุปไก่ทุกวันแข็งแรงยิ่งกว่าเดิม
1: ดีงั้นข้าก็วางใจแล้ว
0: เฮ้ท่านบอกว่ามีหน้าที่จะมอบให้ข้าทำใช่ไหมหน้าที่อะไร
1: อย่าใจร้อนเรื่องที่ข้าคิดทำนี้ข้าไม่คิดทวงต่อไปอีกแล้ว
0: รีบบอกมาเถอะ
1: เรื่องนี้เกี่ยวกับน้องสาวของเจ้า
0: น้องข้าเซียนถงเหรออ
1: ืมเจ้าฟังข้าพูดนะเรื่องนี้นั้นมัน
2: อ๋ออาซอคะข้าอุ่นซุปไก่มาให้น่ะฮะอาซออาซออาซอพี่คะแย่แล้วพี่รีบมาเร็ว
1: น้องสาวของเจ้าเป็นคนดีในหมู่สตรีพวกเราต้องรีบคิดหาวิธีไม่อาจให้นางรับความเจ็บปวดเช่นนี้แต่ว่าจะช่วยนางได้ยังไงอ่ะวิธีนั้นพอมีเจ้าไปเขาจิ๋วหลงสักเที่ยวหาหงหัวฉีหมู่นางต้องมีวิธีแน
0: ่ได
1: ้เพื่อน้องสาวข้าคนนี้ข้าไปหานางแต่ได้ยินว่าจะโจมตีกลับแล้วตอนนี้กำลังต้องการใช้คนข้าคงปลีกตัวไม่ได้เวลาโจมตีกลับยังไม่ได้กำหนดต่อให้มีการโจมตีจริงก็คงเป็นเรื่องอีกหลายวันส่วนเจ้าไปหาหงหัวฉีหมู่ก่อนทำเรื่องราวให้เสร็จค่อยกลับมาแต่ถ้ากลับมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรกำลังของพวกเราก็มีเพียงพอแล้ว
0: ได้งั้นข้าไปคืนนี้เลย
1: เดินทางระวังด้วยหงหัวฉีหมู่ไม่แน่ว่าจะรับปากแต่เจ้าต้องพยายามขอร้องนางถ้าไม่ได้จริงๆแล้วก็ไม่เป็นไรพวกเราค่อยหาวิธีอื่น
0: เข้าใจแล้ว

เซียนถงเพื่อพ่อข้าแล้วเจ้าเอาชีวิตเข้าช่วยเจ้าเป็นผู้มีพระคุณของพวกเราทั้งครอบครัวสามารถแต่งคนอย่างเจ้าเป็นภรรยานับเป็นวาสนาที่ข้าได้สั่งสมมาเจ้าต้องอดทนไว้นะข้าได้ให้อีหูไปเขาจิวหลงหาอาจารย์ของเจ้าเพื่อหาวิธีแล้วเจ้าต้องอดทนไว้นะเซียนถงทำไมเจ้าถึงโง่แบบนี้นะหรือเจ้าไม่รู้ว่ามุกเทพเก้าอย่างเป็นสิ่งช่วยชีวิตเจ้าถ้าหากเจ้าจากข้าไปจริงแล้วก็

ตั้งแต่เจ้าติดตามข้ามาข้าพูดแต่เรื่องราชสำนักเรื่องของแผ่นดินไม่เคยทำอะไรให้เจ้าเลยข้ารับปากเจ้าข้าจะดูแลเจ้าให้เป็นอย่างดีเซียนถงเจ้าจะต้องฟื้นนะ

0: หยุดผู้ยาวโต้อีหูคำนับฉีหมูผู้ยาวโต้อีหูคำนับฉีหมูผู้ยาวโต้อีหูคำนับฉีหมู
1: ลุกขึ้นเถอะเจ้าเป็นใคร
0: ข้าเป็นพี่ชายสิทธิ์ของฉีหมูโต้เซินถงมีเรื่องมาขอร้อง
1: เมื่อเป็นเช่นนี้สิทธิ์ข้าทำไมไม่มาน
0: างถูกความเย็นคุกคามไม่อาจมาได
1: ้ข้าได้ให้มุกเทพก้าวหยางแก่นางผู้คุ้มครองร่างกายทำไมถึงว่าถูกความเย็นคุกคามล่ะ
0: ท่านผู้ใดไม่ผิดเดิมทีนางไม่เป็นไรแต่ช่วงก่อนทำศึกข้าศัตรูทำของวิเศษฉีหมูหายไปดังนั้นตอนนี้ถึงป่วยทุกวันทรมานยิ่งนักผู้เยาว์ขอร้องฉีหมูช่วยน้องสาวข้าด้วยเถอะ
1: อาจารย์เจ้าเป็นใคร
0: หวังฉานเหล่าจู
1: หวังฉานเหล่าจูทำไมสอนสิทธิ์พูดโกหก
0: พูดโกหกเหรอข้าเปล่านี
1: ่ยังเจ้าที่ใจไม่ซื่อแบบนี้จะช่วยน้องสาวเจ้าได้ยังไงเจ้ากลับไปเถอะ
0: ชีหมูชีหมูชีหมูชีหมู
2: ตาอ๋องตาอ๋อง
3: พระสนม
2: ตาอ๋องมีข่าวดีจะรายงานต่อท่านตาอ๋อง
3: พระสนมมีข่าวดีอะไรเหรอ
2: มีข่าวจากเมืองสุยางทัพของเรารบได้ชัยชนะทุกครั้งตอนนี้ข้าแม่ทัพศัตรูไปหลายคนแม้แต่คุณพลข้างกาย8คนของฮ่องเต้ก็ล้วนแต่บาดเจ็บสาหัสล้มหมอนโดนเสือด้วยกันทั้งนั้น
3: เลยเป็นข่าวนั่งเป็นข่าวดีจริง
2: ๆกองทัพเราฮึกเหิมไม่นานคงจะตีเมืองสุยางได้และเมื่อถึงตอนนั้นตาถังก็กลายเป็นของตาอ่องไปแล้ว
3: เป็นเรื่องที่วิเศษมากเมื่อถึงวันนั้นเจ้าก็เป็นฮองเฮากลายเป็นมันดาแผ่นดินนับว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงๆงานนี้
2: ตาอ่องคะถ้าเราเสียเลือดทำศึกอยู่แนวหน้าต้องลำบากหนักอยากจะเชิญตาอ่องเสด็จเป็นขวัญกำลังใจให้เหล่าทหารหันหม่อมฉันจะตามเสด็จพร้อมตาอ่องด้วยเพคะ
3: พระสนมพูดมาก็ถูกแต่ข้ามีงานราชกิจยุ่งมากไม่อาจจะปลีกตัวได้เอาอย่างนี้สิพระสนมเจ้าอะไปแทนข้า
2: โอ้ยหม่อมฉันยินดีเสด็จแทนพระองค์เพคะ
3: ดีพระสนมข้าใช้ทหาร 5,000 ติดตามเจ้าไปแนวหน้าพระสนมเดินทางเมื่อไรบอกมาเลย
2: ต้องเตรียมตัวก่อน 2-3 วันให้หลังค่อยเดินทางเพคะ
3: ดี
4: อาจารย์ข้าสั่งว่าไม่ต้องการพบท่านให้ท่านกลับไปได
0: ้รบกวนเจ้าเรียนต่อชีหมูข้าแค่อยากขอเข้ามาต่อหน้านาง
4: เมื่ออาจารย์สั่งแล้วคงจะพูดยากขอให้ท่านกลับไปเถอะ
0: นี่ชีหมูจะบอกนางว่าหากนางไม่ออกมาข้าจะคุกเข่าอยู่ที่นี่ไม่ไปชีหมูขอร้องท่านช่วยน้องสาวข้าด้วยช่วยลูกศิษย์ของท่านด้วยชีหมูชีหมู

0: ันแย่แล้วคุณชายที่ด้านนอกเป็นลมไปแล้ว
1: โตอีหูคนนี้แม้จะพูดโกหกเล็กน้อยแต่ก็นับว่าเป็นคนที่มีเมตตาสิทธิ์น้อยให้เขาเข้ามาเถอะ
0: เจ้าค่ะ
1: เลิกคุกเข่าซะเถอะมุกเทพก้าวอย่างช่วยจอมทัพซิฟื้นจากความตายนี่เป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งแล้วทำไมต้องปกปิดข้าด้วยล่ะ
2: คิดไม่ถึงว่าฉีหมูจะมีจิตใจเหมือนพระโพธิสัตว์ล้วนเป็นผู้ยาวผิดเองขอฉีหมูโปรดอภัย
1: เรื่องการช่วยคนน่ะต้องอาศัยความจริงใจจะโกหกพกลมได้ยังไง

0: ดสั้นแอโรไลน์ช็อตแพลนค่ะผลิตมาจากแคทตอน 100% สวมใส่สบายนะคะไม่อึดอัดด้วยค่ะทรงสวยสามารถมิกแอนด์แมทช์กับเสื้อผ้าได้ทุกสไตล์ค่ะ
1: และทางแอโรไลน์นะครับออกแบบมาอย่างใส่ใจให้กับคุณครับไม่ว่าจะเป็นเชือกเก็บไว้ด้านในกางเกงไม่เกะกะครับยึดเชือกกับขอบกางเกงทำให้เชือกเนี่ยไม่หลุดหายครับบริเวณขอบเอวยางยืดหนาใส่แล้วขอบไม่พับนะครับรวมไปถึงกระเป๋ากางเกงลึกใส่ของได้จริงครับ
0: ไซส์ M ค่ะขนาด L นะคะเริ่มต้นที่30จนถึง33นิ้วค่ะไซส์ L ค่ะขนาด L เริ่มต้นที่32จนถึง35นิ้วค่ะไซส์ XL นะคะขนาด L เริ่มต้นที่34จนถึง37นิ้วค่ะใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้ทุกกิจกรรม
1: โปรโมชั่นวันนี้ Aero Line Short Pant พิเศษซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวจากราคาปกติ 3,450 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shopmania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: Stick, แค่เสียบก็สนุก
2: ผู้ชายผู้ชายคะผู้ชายคุณชายผู้ชายลุกขึ้นเถอะคุณชายลุกขึ้นสิคุณชายคุณชาย

0: เต้าอีหูมุกเทพ9อย่างมอบให้คนไปเจ้าก็บอกมาตามตรงทำไมถึงต้องโกหก
1: พี่ยาวกลัวว่าฉีหมู่จะโกรธดังนั้นจึงโกหกว่าหายไปไม่คิดว่าฉีหมู่คำนวณดุจเทวดา

0: เรื่องการช่วยคนน่ะต้องอาศัยความจริงใจจะโกหกพกลมได้ยังไงไม่รู้หวังฉานสอนสิบแบบนี้ออกมาได้ยังไงสินะข้าน่ะหนักใจ
1: ชีมูโปรดอย่าเข้าใจผิดเรื่องการโกหกนี้อาจารย์ไม่เคยสอนเป็นผู้เยาว์เรียนรู้ภายหลัง
0: ก็
1: ไปไม่กล้าอีกแล้ว
0: ข้ารู้ว่าเจ้ามาเพื่อขอมุกเทพ9อย่างมุกเทพนี่เป็นของวิเศษประจำเขาเราจะว่าข้ามีเพียงเม็ดเดียวจะให้เจ้าได้ยังไง
1: เรื่องนี้มันก็น่าเสียดายอยู
0: ่ข้าว่าเจ้าน่ะนะเรียนรู้การโกหกกับไม่เรียนรู้การพูดจา
1: ชีมูถ้ามีความเอื้ออารี
0: เจ้าน่ะนะเพื่อช่วยน้องสาวเจ้าและเห็นแก่กองทัพราชสำนักไม่ห่วงความลำบากไม่ห่วงความปลอดภัยเห็นแค่ตรงส่วนนี้ข้าก็จะไม่ต่อว่าเจ้าอีก
1: ขอบคุณชีหมูขอบคุณชีหมู
0: ดีที่หลายปีนี้ข้าฝึกมุกเทพ9อย่างได้มาอีกเม็ดหนึ่งที่จริงข้ารู้แต่แรกแล้ววันนางใช้มุกเทพ9อย่างช่วยชีวิตคนตัวเองต้องทนทุกข์ทรมานใจข้าเองก็ไม่สงบ
1: ชีหมูท่านเหมือนเทวดามาจุติรู้หมดทุกอย่างผู้เยาว์นับถือยิ่งนัก
0: สิทธิ์น้อยไปนำมุกเทพ9อย่างมันนี่

0: จ้านำไปเถอะต่อไปอย่ามอบมุกเม็ดนี้ให้ใครอีกละ
1: ขอบคุณชีหมูขอบคุณชีหมูที่ช่วยชีวิตหวงหัวชีหมูบอกว่ามุกเทพ9อย่างเมื่อให้คนไปแล้วก็บอกว่าให้คนไปทำไมต้องโกหกด้วยอีกอย่างนะที่จะมอบให้คือจอมทัพซิช่วยเขาฟื้นจากความตายนั่นเป็นเรื่องดีไม่จำเป็นต้องปกปิดทำข้าตกใจทับแย่ขณะต้องคุกเข่าก้มหัวอยู่ตรงนั้นตอนนี้ยังเวียนหัวอยู่เลย
2: คุณธรรมก็เสียนถงไม่เพียงช่วยเหลือข้าไว้ยิ่งจิตใจกุนางแล้วยิ่งทำให้ผู้คนนับถือสะพายที่หาได้ยากในร้อยรีเช่นนี้ข้ากลับผักสายนางใช้คำพูดทำร้ายนางนับว่าข้าน่ะน่าละอายจริง
0: ๆท่านพี่อย่าโทษตัวเองเลยหนทางไกลพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์น้ำใจคนท่านน่ะไม่คุ้นกับนางเข้าใจผิดไปบ้างก็เป็นธรรมดาอยู่แล้ว
2: ข้าน่ะก็ได้แต่คิดเช่นนี้เพื่อปลอบใจตัวเองเหมือนกัน
3: ท่านพี่ทำไมไม่รู้จักสะใภ้ใหม่ล่ะแบบนี้วันหน้าทุกคนจะได้สนิทกัน
2: เออวุ้ยหญิงนี่ก็เป็นความคิดที่ดีไม่รู้สะใภ้จะว่ายังไง
0: ถ้าท่านพูดเช่นนี้แต่แรกก็คงไม่ต้องรอถึงวันนี้หรอก
2: พูดไปก็ใช่
1: เซินถง
3: นายท่าน
1: พวกเจ้าออกไปก่อนไปเซินถง

0: เซียนถง
1: ท่านพี
0: ่เซียนถงจะฟื้นแล้ว
1: ท่านพี่ทำไมเป็นแบบนี้มุกเทพเก้าอย่าง
0: ข้าให้อีหูไปเขาจิ๋วหลงหาอาจารย์ของเจ้า
1: อาจารย์ข้าเป็นอาจารย์ช่วยเหลือข้าอาจารย์พระคุณอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อศิษย์ศิษย์ไม่รู้ว่าสมควรตอบแทนอย่างไร

0: ท่านพี่ทำไมท่านถึงรู้ล่ะ
1: จะถามเลยเซินถงเจ้าเป็นผู้มีพระคุณของสกุลซิเราข้าสาบานไม่ว่าด้วยวิธีอะไรจะต้องรักษาเจ้าให้หายถ้าไม่งั้นแล้วก็เจ้าปวดกายช่วยชีวิตข้าก็จะปวดใจช่วยชีวิต
0: ท่านพี่

0: สะใภ้โตเซียนถงคำนับท่านพ
1: ่อสะใภ้รีบลุกขึ้นเถอะ
0: ขอบพระคุณท่านพ
2: ่อค่อยลุกนะ
1: เสียนถงเอ้ยตอนแรกข้าเข้าใจเจ้าผิดไปไม่เคยใช้คำพูดที่ดีกับเจ้าเลยเจ้าก็อย่าได้จดจำใส่ใจเลยนะ
0: ผู้ใหญ่สอนลูกหลานเป็นเรื่องปกติถ้าไม่เชื่อฟังถือว่าอกตัญญูสะใภ้ยังไม่รู้ความวันหน้าขอท่านพ่อโปรดสั่งสอนให้มาก
1: เอ้ยใครว่าจะไม่รู้ความเจ้ารู้เรื่องราวยิ่งกว่าใครสะใภ้ที่ดีแบบเนี้ยจากนี้ไปพวกเราจะไม่ให้เจ้าต้องลำบากอีกแล้ว
3: โจรสูชั่วช้าสามัญกล้าล้อมเมืองสู่หยางครั้งแล้วครั้งเล่าแถมทำร้ายแม่ทัพของข้าไม่ฆ่าโจรสูอยากสงบสุขแม่ทัพทุกท่านฟังไว้เตรียมตัวให้พร้อมพรุ่งนี้โจมตีกลับ
4: ทราบ
5: ทราบ
3: ท่านจอมทัพยังมีข้าด้วยบุกตีโจรสูต้องไม่ขาดข้าดีตุ้ยหูนั่งลงรอฟังคำสั่งทราบหลอจางฉินอิงฟังคำสั่ง
5: ผู้ใดอยู่นี่
3: ให้เจ้าทั้งสองนำกำลัง 50,000 บุกข้าทางประตูเหนือ
5: รับบัญชา
3: เฉินเทียนิ้วฟังคำสั่ง
6: ข้าน้อยอยู่นี่
3: ให้เจ้านำทหาร 5,000 คุ้มกันประตูเหนือ
6: รับบัญชา
3: ต้อยหูเฉินท่านฟังคำสั่งผู้ใดอยู่นี่
6: ผู้น้อยอยู่นี่
3: ให้เจ้าทั้งสองคนนำทหาร 50,000 บุกข้าทางประตูใต้รับบัญชาเฉินจินเหลียนฟังคำสั่ง
7: ผู้น้อยอยู่นี่
3: ให้เจ้านำทหาร 5,000 คุ้มกันประตูใต้
7: รับบัญชา
3: วิชื่อห้าหวยฟังคำสั่งผู้น้อยอยู่นี่ให้เจ้านำทหาร 5,000 คุ้มกันประตูตะวันออกรับบัญชาเจียงโหเสี่ยวซื่อฟังคำสั่ง
5: ผู้น้อยอยู่นี่
3: ให้เจ้าสองคนนำสมาชิกค่ายเสือบิน50นายรวมกันเป็นทีมสังหารตอนเปิดศึกให้รอฟังคำสั่งทางประตูตะวันออกเมื่อผู้นำทัพศัตรูถูกฆ่าหรือหลบหนีพวกเจ้านำทีมฆ่าออกไปเพราะเป็นศัตรูฆ่าได้ไม่เว้นผู้สวามิภักดิ์ไม่ฆ่าร
5: ับบัญชา
3: เฉินเฉียนจงฟังคำสั่งผู้น้อยอยู่นี่ให้เจ้านำทัพ 30,000 รอฟังคำสั่งในเมืองเพราะเป็นศัตรูปราชัยบุกออกนอกเมืองชิงเสบียงศัตรูมา
8: หยุดมา
3: หยุดยังไงเฮ้ย
8: จิงซอดมาบ้าบ้าอ๋อ

0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 6 โมงเย็นทางช่อง 9 กด 30
2: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิลนักกรีฑาไทย

0: ไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
1: Many people think that you has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
0: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
2: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ7นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30
3: โลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ดกับ9 World News พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ตรงช่อง9กด30
4: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์เกินร้อยสมชื่อสุดม้วนบองลางเมืองร้อยเอ็ดเสิร์งหาคู่เกี้ยวสาวลาวเวียงสุพรรณบุรีแปลงร่างขยะริมหาดเป็นแฟชั่นหลักหมื่นและเทวีสี่ทิศพลังสตรีล้อมแผ่นดินสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา10นาฬิกา30นาทีทางช่อง9กด30
5: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น. ทางช่อง9กด30

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักพุทธเอาผิดสถานบันเทิงลำปางปล่อยนักร้องแต่งกายเลียนแบบสงฆ์ห้อยอุปกรณ์ยักษ์ล้อเลียนพี่โชติขวัญอุษามณีแจ้งความโดนชายปริศนาข่มขู่ขณะวิ่งออกกำลังกายเชื่อโยงคดีแตงโม
1: รถต่างคนต่างอยู
0: ่ตัดนิ้วเด็ก1เดือนขาดได้ไปต่อญาติโร่ร้องสายไหมต้องรอดให้สาธารณสุขตรวจสอบมาตรฐานโรงพยาบาลขณะที่มือตัดนิ้วเด็กโดนสั่งพักงานแล้วติดตามได้ใน9ข่าวค่ำ19 นาฬิกา

ประเทศจีนประเทศขนาดเท่าทวีปยุโรปมีภูมิประเทศทุกรูปแบบมีที่อยู่อาศัยทุกรูปแบบสภาพอากาศทุกรูปแบบและสรรพสัตว์หลากชนิดที่หายากงดงามและใกล้สูญพันธุ์อาศัยในระบบนิเวศที่ไม่เหมือนใครหน้าที่ห่างไกลโดดเดี่ยวและอยู่ร่วมกับผู้คนแต่ทุกวันนี้ทั้งถิ่นฐานและสัตว์ชนิดพันธุ์พิเศษที่เป็นผู้อาศัยต่างต้องเผชิญความท้าทายมากขึ้น

พื้นที่ชุ่มน้ำอันกว้างใหญ่ของจีนพบได้ทุกซอกมุมในประเทศมีทุกภูมิประเทศตั้งแต่ที่ราบจนถึงที่ราบสูงภูมิภาคริมชายฝั่งและพื้นที่ห่างจากชายฝั่งบริเวณเขตอบอุ่นและเขตร้อนใกล้ยอดเขาหรือกระทั่งในถ้ำที่เป็นโพรงใต้พื้นโลกน้ำในแต่ละที่มีลักษณะตามธรรมชาติต่างกันบางแห่งเป็นแหล่งถาวรบางแห่งเกิดตามฤดูกาลบางที่อยู่ไกลชายฝั่งขณะที่อื่นอยู่ตามชายฝั่งและถูกกระแสน้ำซัดปะทะแต่พื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆเหล่านี้รวมกันเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเราเต็มไปด้วยสัตว์ชนิดสายพันธุ์พิเศษทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บกทั้งพืชพันธุ์ที่ปรับตัวจนเข้ากับดินที่ไม่เหมือนที่ไหนและกับระดับน้ำที่ผันผวนพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นแหล่งดำรงชีวิตของชาวจีนหลายล้านคนที่อาศัยอยู่ตามตลิ่งและชายฝั่งทะเลทั้งยังป้องกันเราจากภัยธรรมชาติด้วยที่ราบน้ำท่วมถึงและลดผลกระทบจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยดินพุที่ดูดซับและเก็บคาร์บอนไว้ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำจึงมีคุณค่าเหลือขนานับต่อสัตว์ในธรรมชาติและต่อประชากรมนุษย์ของจีนแม่น้ำยางซีที่ยิ่งใหญ่ที่ยาวที่สุดในทวีปเอเชียไหลตัดผ่านประเทศจีนเท่านั้นตั้งแต่ที่ราบสูงทิเบตจนถึงเมืองเซี่ยงไฮ้และตามชายฝั่งอุดมสมบูรณ์บนพื้นที่ชุ่มน้ำและที่ราบน้ำท่วมถึงตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของจีนอาณาจักรเมืองและวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของอารยธรรมแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองปัจจุบันทางตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำยางซีคือบริเวณที่เศรษฐกิจของจีนพัฒนามากที่สุดแต่ในขณะที่มนุษย์เจริญรุ่งเรือง

บางสายพันธุ์ที่มีเฉพาะภูมิภาคนี้กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เมื่อไม่นานแถบลุ่มน้ำแยงซีได้รับสถานะพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมโดยให้ใช้มาตรฐานการป้องกันระดับสูงแต่ยังอาจสายเกินไปสำหรับบางชนิดพันธุ์โลมาแม่น้ำยังซีตัวนี้ก็เหมือนญาติโลมาและวานของมันที่กินสัตว์เป็นอาหารมันเป็นโลมาหัวบาดหลังเรียบมันไม่มีครีบหลังและพบในธรรมชาติได้แค่ที่แม่น้ำยังซีหรือที่รู้จักกันในนามนางเงือกแห่งยังซีและได้มีฉายาว่าเทพยดาแห่งรอยยิ้มแต่มันกับสายพันธุ์ของมันยิ้มไม่ออกแล้วเพราะในธรรมชาติพวกมันเหลือกันอยู่ไม่ถึง 1,000 ตัวหากไม่มีการช่วยเหลือพวกมันจะสูญพันธุ์ภายใน 10-15 ปีนักวิทยาศาสตร์ต้องรีบเร่งมือเพื่อปกป้องสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางน้ำเก่าแก่ชนิดนี้ด้วยการศึกษาจากตัวอย่างที่มีจำกัดพวกเขาหวังว่าจะได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับโลมาชนิดนี้และวงของมันรวมทั้งวิธีที่จะปกป้องมันยิ่งรู้มากแค่ไหนก็จะยิ่งหาทางคุ้มครองมันได้ดีและป้องกันไม่ให้มันสูญพันธุ์ไปโลมาน้ำจืดทั่วโลกลดจำนวนลงเร็วกว่าชนิดพันธุ์ในทะเลที่คล้ายกันและจำนวนของมันที่ลดลงถึง80%เกิดขึ้นภายใน50ปีที่ผ่านมาการอยู่รอดของสัตว์ชนิดพันธุ์นี้ขึ้นอยู่กับการศึกษาอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับโลมาและผองเพื่อนทุกสิ่งที่พวกมันทำถูกบันทึกและประเมินผู้เชี่ยวชาญที่นี่กำลังสร้างภาพรวมว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนี้มีพฤติกรรมและตอบสนองอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆพวกมันมีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมผสมพันธุ์และให้ลูกที่สุขภาพดีโลมาฝูงนี้ประกอบด้วยทั้งตัวผู้และตัวเมียโลมาหัวบาดหลังเรียบตัวเมียก็เหมือนโลมาชนิดอื่นที่จะตัวใหญ่กว่าตัวผู้และท้องลูกได้ครั้งละ1ตัวในทุก2ปีระดับสติปัญญาของพวกมันเทียบได้กับลิงกอริลลาพวกมันคือสัตว์ที่ฉลาดที่สุดชนิดหนึ่งพวกมันให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นอยากสื่อสารกับผู้ดูแลเหมือนอยากช่วยเหลือในงานวิจัย

ยังมีความคิดริเริ่มอื่นที่ทำไปพร้อมกันด้วยเพื่อเพิ่มจำนวนโลมาในธรรมชาติที่นี่คือทะเลสาบรูปแอบเทียนเอ้อโจในมณฑลหูเป่ยก่อตัวเมื่อ40ปีก่อนเมื่อส่วนโค้งตวัดออกจากแม่น้ำยางซีเส้นหลักถูกตัดขาดโดยธรรมชาติจึงเกิดเป็นแหล่งน้ำอิสระและตอนนี้มันเป็นที่อาศัยของโลมาบางตัวที่คัดมาจากสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ชนิดนี้มันไม่ได้อยู่ที่นี่ตามธรรมชาติเมื่อครั้งทะเลสาบก่อตัวขึ้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายพันธุ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากทุกอย่างเริ่มขึ้นเมื่อ30ปีก่อนตอนมีผู้พบโลมาบาดเจ็บ5ตัวในแม่น้ำยางซีทุกตัวได้รับการรักษาจนกลับมาแข็งแรงแต่แทนที่จะส่งกลับแม่น้ำและต้องเผชิญอันตรายมากมายพวกมันได้มายังบ้านใหม่คือทะเลสาบแห่งนี้และทุกวันนี้สมาชิกโลมา5ตัวแรกได้เพิ่มจำนวนเป็นฝูงใหญ่ถึง60ตัวลูกโลมาราว10ตัวเกิดที่นี่ทุกปีโลมาเติบโตออกลูกหลานที่นี่แต่ชีวิตโลมาในแม่น้ำยางซีไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่หลายตัวไม่มีโอกาสได้โตถึงอายุ5ปีจนเข้าวัยสืบพันธุ์ทำให้จำนวนลดลงอย่าง

รวดเร็วแต่ละปีช่วงฤดูฝนทะเลสาบรูปแอกแห่งนี้เคยกลับไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำแยงซีแต่เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมตามฤดูกาลจึงมีการสร้างเขื่อนกั้นน้ำขึ้นซึ่งส่งผลดีเพราะช่วยกักตัวโลมาในแม่น้ำแยงซีให้อยู่อย่างปลอดภัยในทะเลสาบที่นักชีววิทยาทางทะเลจะคุ้มครองมันได้จากอันตรายและอนาคตที่ไม่แน่นอนเป้าหมายสูงสุดของการย้ายที่อยู่โลมาก็เพื่อส่งมันกลับสู่แม่น้ำของมันแต่ต้องคอยจนกว่าสภาพตลอดลำแม่น้ำไกลเลยทะเลสาบออกไปและกระทั่งในท้องทุ่งของเกษตรกรส่งผลดีกว่านี้ต่อการดำรงอยู่ของมันปัจจุบันระยะทาง20กิโลเมตรของแม่น้ำแห่งนี้ถูกกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติปิดให้บริการเพื่อปกป้องสายพันธุ์สัตว์และเพื่อเพิ่มจำนวนปลาที่เป็นอาหารในบริเวณทั่วไปในแม่น้ำแยงซีโลมาเหล่านี้ต้องดิ้นรนหาอาหารเป็นเพราะการทำประมงเกินขีดจำกัดในพื้นที่แต่เรือลำเดียวที่จะเห็นในหน้าน้ำนี้คือเรือที่คอยดูแลปลาไม่มีเรือลากอวน

ที่ทะเลสาบและที่ศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติมีปลาเป็นอาหารเหลือเฟือในทุกปีมีการปล่อยลูกปลาลงในแม่น้ำแห่งนี้เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของปลาไว้วิธีการอนุรักษ์แบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนเป็นครั้งแรกในโลกแต่เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ชนิดพันธุ์นี้สูญพันธุ์การเปลี่ยนผ่านของโลมาเหล่านี้เป็นไปอย่างราบรื่นพวกมันชอบอยู่ที่นี่แต่คนในพื้นที่ก็ต้องปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่ติงซี่เหลียงเคยเป็นชาวประมงแต่ปัจจุบันเขาไม่ย่างปลากับโลมาแล้วแต่เอาปลาไปส่งให้พวกมันแทนเขาเลิกจับปลาหลังมีการออกกฎจำกัดปริมาณขึ้นในพื้นที่และหันมาใช้ความรู้ที่เขามีเกี่ยวกับปลาและแม่น้ำแห่งนี้เพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาดูแลโลมาที่เพิ่งเกิดในทะเลสาบแห่งนี้อย่างอ่อนโยนช่วยแม่โลมากับลูกๆใช้ชีวิตในช่วงแรกเขาป้อนอาหารโลมาตัวเมียและลูกทุก4ชั่วโมงด้วยปลาที่หาได้แบบนี้ตลอดไปในทะเลสาบรูปแอบเทียนเอ้อโจงานเขายุ่งมากเพราะพวกมันกินปลาได้ถึง5กิโลกรัมต่อตัวใน1วันราวร้อยละ10ของน้ำหนักตัวพวกมันโลมาดำน้ำได้ลึกแต่เช่นเดียวกับพวกมันชอบกินอาหารบนผิวน้ำช่วงต้นฤดูหนาวแบบนี้กับลูกน้อยพลุโผล่บนผิวน้ำเพื่อรับอาหารอย่างมีความสุขนี่คือลูกตัวแรกของมันและเพิ่งหย่านมแม่ได้ไม่นานลูกโลมายังหาอาหารเองไม่เป็นมันจะเริ่มหาอาหารในไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยใช้การสะท้อนเสียงซึ่งเป็นวิธีทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมผ่านเสียงและการสะท้อนเป็นทักษะที่มันมีเวลาเต็มที่ในการฝึกฝนเพราะชีวิตที่ทะเลสาบแห่งนี้สุขสบายและปลอดภัยและด้วยบริการส่งอาหารถึงที่เป็นประจำแบบนี้พวกมันไม่จำเป็นต้องรีบดูแลตัวเอง

ไกลออกไปตามแม่น้ำทางตอนล่างของแม่น้ำยางซีสัตว์ชนิดพันธุ์หนึ่งในพื้นที่ชุ่มน้ำฟื้นคืนจากการเกือบสูญพันธุ์กวางหมีลู่ปลายศตวรรษที่19ฝูงสัตว์สง่างามชนิดนี้ฝูงเดียวในโลกเป็นของจักรพรรดิถงจื้อแห่งราชวงศ์ชิงแต่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหลายครั้งทั้งน้ำท่วมและสงครามทำให้กวางหมีลู่ที่เป็นสัตว์พื้นถิ่นของจีนตายจนหมดจากนั้นในปี1985อังกฤษมอบกวางหมีลู่22ตัวที่อาศัยในสวนสัตว์ของอังกฤษให้กับเขตอนุรักษ์ธรรมชาติของจีนกวางหมีลู่จึงได้กลับมายังบ้านเกิดและถูกนำมาไว้ยังเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและศูนย์ขยายพันธุ์รอบพื้นที่ชุ่มน้ำแต่เรื่องราวน่าทึ่งของกวางหมีลู่ไม่ได้จบตรงนั้นในปี1998เกิดน้ำท่วมที่ศูนย์ขยายพันธุ์ทำให้กวาง30ตัวต้องหนีเอาชีวิตรอดและพากันมาตั้งรกรากในพื้นที่ชุ่มน้ำทางตอนล่างของแม่น้ำแยงซีที่ซึ่งพวกมันเติบโตและออกลูกออกหลานประมาณการว่าอาจมีกวางหมีลู่ถึง 1,000 ตัวในธรรมชาติแห่งนี้ผลก็คือกวางฝูงนี้พาตัวเองกลับคืนสู่ธรรมชาติเดือนธันวาคมเดือนที่กลางวันสั้นที่สุดของปีดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือพื้นที่คุ้มครองกวางหมีลู่ที่ชายป่าหลิวกวางฝูงนี้เดินท่องไปเงียบๆข้ามหาดโคลนปกติจะแบ่งกลุ่มตามเพศกลุ่มตัวผู้เดินนำหน้าและบรรดาตัวเมียเดินตามกีบเท้ากว้างของมันเหมาะกับภูมิประเทศที่เป็นโคลนขนของมันเป็นสีน้ำตาลแดงในฤดูร้อนแต่เปลี่ยนเป็นสีเทาหม่นเมื่อฤดูหนาวมาถึงขนที่เปลี่ยนสีมีประโยชน์มันช่วยพรางตัวกวางเมื่อหมอกลงตามฤดูกาลกวางชนิดนี้ว่ายน้ำเก่งมันยืนอยู่ในน้ำลึกถึงไหล่ได้เป็นเวลานานทากทะเลตัวนี้หมายตาพืชผักบางอย่างไว้ปูก้ามดาบตัวผู้กับตัวเมียคู่นี้คว้าทรายเข้าปากเป็นจังหวะชวนง่วงนอนและด้วยท่าทางคล้ายกับนักดนตรีที่กำลังสีไวโอลินแต่สองตัวนี้ไม่ได้กินทรายมันกำลังกินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและจุลินทรีย์ที่ปนอยู่ในเม็ดทรายพวกมันคายทรายส่วนเกินออกมาแล้วกลิ้งเป็นลูกกลม

0: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
1: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่
2: ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งขาตั๋งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
3: ถึงรสหมูเต็มๆ
2: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
9: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
10: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิวนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
11: Many people think that Bill has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
10: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
12: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
13: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
14: ลองชิมดูครับ
15: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
16: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
15: ผมเลิฟเลย
17: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ไพสารแบทไทรีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคลนจะหลดปลายลองเลย
18: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
19: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
20: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
19: ผิวดูใสฉ่ำ
20: ต้องโดน
19: ใหม่ซิตรา

0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่พวกมันเล็มกินหญ้าเป็นหลักแต่บางครั้งกินเสริมด้วยพืชน้ำในฤดูร้อนใบไม้ร่วงคือฤดูกำหนัดหรือฤดูผสมพันธุ์เมื่อตัวผู้ต่อสู้กันเพื่อชิงครอบครองตัวเมียทั้งฝูงฝูงกวางหมีลู่ตัวผู้พากันท่องไปในพื้นที่เอาต้นเฟิร์นและหญ้ามาประดับประดาตัวเองมันอยากดูตัวใหญ่ขึ้นและดูน่ากลัวกว่าคู่แข่งของมัน

วกมันออกลีลาร่าเริงสะดุดตาที่เรียกว่าเรียกร้องสะบัดหัวไปข้างหลังเพื่อคำรามและอวดคอหนามันละเลงโคลนบนหน้าอกและขาทำให้ขนเป็นสีดำจากนั้นพวกมันก็ส่งเสียงหวีดแหลมสูงเพื่อเตือนกวางคู่แข่งให้อยู่ห่างๆเขาของมันงอกใหญ่ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อสร้างแรงดึงดูดทางเพศและเพื่อใช้เป็นอาวุธต่อสู้แย่งชิงตัวเมียที่มันสนใจและใช้กระทั่งควบคุมกลุ่มสัตว์ตัวเมียฤดูหนาวมาถึงแล้วกวางหมีลู่ตัวเมียส่วนใหญ่ตั้งท้องเมื่อหมดหน้าที่ของเขากวางมันจึงหักหลุดออกอีกไม่นานเขาจะงอกขึ้นมาใหม่และโตเร็วกว่ากระดูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดไหนปิดท้ายด้วยชั้นกำมะหยี่บางพื้นโคลนเต็มไปด้วยเขากวางตัวผู้ช่วงนี้เจ้าหน้าที่ที่นี่จะยุ่งกับการเก็บเขากวางให้หมดแต่พวกเขามีแค่รองเท้าบูทไม่มีกีบเท้าทำให้การเดินในพื้นที่ค่อนข้างท้าทายพวกเขาอยากรู้ขนาดและอายุของประชากรกวางที่ดูแลอยู่และจะเรียนรู้ได้มากจากเขากวางเหล่านี้เพราะกวางอายุเยอะเขาจะมีกิ่งมากกว่ามากได้ถึง16จุดห่างไปกว่า 1,600 กิโลเมตรที่มณฑลไหหนานของจีนมีพื้นที่ชุ่มน้ำริมชายฝั่งและป่าโกงกางขนาดใหญ่ตงไจ้กังที่นี่ทุกชีวิตได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำขึ้นลงน้ำทะเลจะขึ้นและลงเป็นประจำทุกวันสลับเข้าท่วมพื้นที่จากนั้นก็ไหลกลับน้ำทะเลมีเกลือมากแต่ต้นโกงกางต่างชนิดที่เติบโตตามชายฝั่งซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมารับมือกับเรื่องท้าทายนี้ในแบบของตัวเองอย่างน่าแปลกใจนี่คือพังกาหัวสุมดอกแดงหรือโกงกางหัวสุมรากหน้าตาประหลาดของมันยื่นโผล่พ้นพื้นในโคลนไม่มีออกซิเจนรากของมันจึงงอกเหนือพื้นดินและหายใจผ่านรูหายใจเอาออกซิเจนในอากาศจากนั้นส่งผ่านลงไป

ใต้ผิวดินไปยังรากที่อยู่ลึกกว่าทากทะเลตัวนี้หมายตาพืชผักบางอย่างไว้ปูก้ามดาบตัวผู้กับตัวเมียคู่นี้คว้าทรายเข้าปากเป็นจังหวะชวนง่วงนอนและด้วยท่าทางคล้ายกับนักดนตรีที่กำลังสีไวโอลินแต่สองตัวนี้ไม่ได้กินทรายมันกำลังกินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและจุลินทรีย์ที่ปนอยู่ในเม็ดทรายพวกมันคายทรายส่วนเกินออกมาแล้วกลิ้งเป็นลูกกลมผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่านิสัยการกินของปูก้ามดาบช่วยอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างมากเพราะพวกมันช่วยร่อนทรายทำให้มีอากาศผ่านทรายโคลนที่อัดตัวแน่นปูสองตัวนี้อยู่ในรูเดียวกันและตัวเมียมีหน้าที่ทำความสะอาดบ้านมันกลิ้งทรายส่วนเกินที่ถูกคายออกมาไปให้ห่างจากบ้านใต้ดินของพวกมันปูพวกนี้สื่อสารด้วยท่าโบกต่อเนื่องการออกท่าทางและการถลันตัวแล้วไม่มีท่าไหนสื่อสารได้ดีกว่าท่าโบกไม้โบกมือของตัวผู้ที่โบกด้วยก้ามใหญ่ข้างเดียวของมันมันหาคู่ด้วยการโบกก้ามขนาดใหญ่เป็นการบอกว่ามันจะสร้างรังเป็นโพรงอย่างดีให้ปูตัวเมียวางไข่มันใช้ก้ามข้างนี้ปกป้องตัวเมียและรังของพวกมันด้วย

และที่เหลือเชื่อคือถ้ามันต้องเสียก้ามไปในการต่อสู้ก้ามใหม่จะงอกขึ้นมาแทนที่อีกข้างกระดองปูเปลี่ยนรูปไปได้อย่างงดงามหลายแบบตอนกลางวันจะเป็นสีเข้มพอใกล้ช่วงค่ำสีมันจะสดขึ้นนี่คือสัตว์น้ำเก่าแก่ที่สุดในโลกมีประวัติยาวนานถึง300ล้านปีแมงดาจีนหรือที่รู้จักกันในนามฟอสซิลที่ยังมีชีวิต2ตัวนี้กำลังผสมพันธุ์กันอยู่ตัวเมียแบกตัวผู้ไว้บนหลังตอนขึ้นฝั่งเมื่อจบกระบวนการตัวเมียจะวางไข่ไว้ในทรายมันวางไข่ได้ถึง 100,000 ฟองโดยวางเป็นชุดชุดละ 2-3,000 ฟองไข่ฟักตัวใช้เวลา2สัปดาห์จึงต้องซ่อนไข่ไว้จากนกกินซากที่อยู่ในป่าโกงกางกระดองลูกแมงดาแรกๆจะยังอ่อนนุ่มเวลาผ่านไปถึงจะแข็งขึ้นมันจึงเลือกวางไข่ที่นี่เพราะโคลนตามชายหาดจะปกป้องลูกมันตอนยังเล็ก

เมื่อน้ำขึ้นสูงพวกปูก็ปลอดภัยจากการถูกโจมตีทางอากาศโดยนกกระยางแต่ตอนนี้พวกมันต้องระวังสัตว์ผู้ล่าจากเบื้องล่างปลาบูดำจีนมันอาศัยอยู่ในน้ำตื้นรอบรากต้นโกงกางปลาล่าเหยื่อที่พบได้ทั้งในน้ำทะเลและน้ำจืด

เริ่มวันใหม่อีกวันหนึ่งในป่าโกงกางและสัตว์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารกับสัตว์ที่อยู่ล่างสุดต่างกำลังสุขใจที่ได้พักจากเรื่องวุ่นวายประจำวันหมดเวลาหาอาหารแล้วสำหรับนกจนกว่าน้ำจะลดครั้งต่อไปเมื่อโลกที่ซ่อนอยู่เผยตัวอีกครั้งสัตว์ในป่าโกงกางผูกพันกับวงจรของชีวิตและความตายที่ควบคุมด้วยจังหวะของดวงจันทร์และคลื่นภูมิประเทศหินปูนคาสที่งามประทับใจและกว้างใหญ่ของจีนที่ซึ่งภูมิอากาศชื้นและฝนที่ตกชุกได้กัดซอกภูเขาหินปูนสูงชันมานานหลายล้านปีน้ำซึมผ่านรอยแยกของหินค่อยๆไหลลึกลงไปตามภูเขาทำให้เกิดถ้ำหินปูนโลกหน้าพิศวงของโพรงใต้ดินที่เชื่อมต่อถึงกันแหล่งน้ำที่อยู่ใต้พื้นโลกและแหล่งอาศัยใต้พิภพอันเหลือเชื่อของสรรพสัตว์แทบไม่มีใครเข้าถึงถ้ำหินปูนมันมืดมิดแต่เป็นที่หลบภัยให้สัตว์บางชนิดสัตว์โบราณที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมาตลอดหลายล้านปีสัตว์ที่ประหลาดทั้งรูปลักษณ์และพฤติกรรมและที่นี่ในสภาพแวดล้อมมืดมิดและชื้นแฉะพวกมันวิวัฒนาการต่อไปใกล้ทางเข้าถ้ำสลาแมนเดอร์ยักษ์ซุ่มอยู่ที่พื้นน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมันคือสิ่งสืบทอดจากยุคไดโนเสาร์และอาจโตได้ยาวถึง2เมตรมันเป็นสัตว์กินเนื้อกินแมลงกิ้งกือและกระทั่งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำบางชนิดมันเป็นนักล่าจอมขี้เกียจนอนนิ่งไม่ขยับตัวพรางตัวให้ดูเหมือนก้อนหินจนกระทั่งมีสัตว์ที่ผ่านมาหลงกลมันแม้ดวงตาที่ไม่กระพริบและไร้เปลือกตาดูจะมองเห็นทุกอย่างแต่ที่จริงสายตาของมันแย่มากมันจึงต้องอาศัยแถบปุ่มรับสัมผัสพิเศษที่ยาวจากหัวไปจรดหางของมันซึ่งรับสัมผัสไวมากจนมันตอบสนองแม้ความเคลื่อนไหวที่เล็กน้อยตอนนั้นเองที่มันจะลงมือโจมตีอย่างรวดเร็วหลังกินมื้อหนึ่งอย่างอิ่มหนำสลาแมนเดอร์ยักษ์จะไม่ต้องกินอะไรเลยไปได้อีก 2-3 ปี

0: คล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Fancy Be Care พร้อมเซรามายและไดน็อกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
1: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: พราะแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

เส้นใยสีขาวนี้คือสารคัดหลั่งข้นเหนียวมันผลิตได้ตามใจสั่งเพื่อขับไล่ศัตรูมันลอกคราบทุก10ถึง15วันเพื่อให้แข็งแรงไม่มีสัตว์ตัวไหนอีกแล้วที่เหมาะใช้ชีวิตในความสงบเงียบของถ้ำแบบนี้ซึ่งมอบความสันโดษให้สัตว์ขี้อายและชอบอยู่ตามลำพังตัวนี้

ประชากรซาลาแมนเดอร์ลดจำนวนลงตั้งแต่ช่วงปี1970เพราะขาดแหล่งอาศัยและมลพิษในแม่น้ำแต่น้ำใสสงบไร้มลทินของถ้ำหินปูนได้กลายเป็นบ้านอันปลอดภัยของซาลาแมนเดอร์ยักษ์

เฉาไห่ทะเลสาบน้ำจืดทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลกุ้ยโจวซึ่งเป็นมณฑลห่างไกลในหุบเขาซึ่งเฉาไห่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ราบสูงอยู่บนภูเขาเวยหนิงที่นี่เป็นจุดหมายยอดนิยมของนกอพยพมีนก184ชนิดพันธุ์ที่อาศัยอยู่หรือแวะเวียนมาที่ทะเลสาบแห่งนี้เฉาไห่แปลว่าทะเลหญ้าชื่อนี้บอกเป็นในว่าทะเลสาบแห่งนี้มีพืชน้ำมากขนาดไหนบวกกับอากาศที่เย็นสบายจึงไม่แปลกที่ฤดูใบไม้ผลิและปลายฤดูใบไม้ร่วงจะมีนกนับแสนตัวอพยพมาที่นี่

มันคือนกลุยน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่และเป็นหนึ่งในสัตว์ผู้ล่าตัวเก่งของทะเลสาบวิธีการล่าเหยื่อของมันน่าทึ่งเหมือนมันกำลังแสดงระบำในพิธีกรรมมันกระพือปีกย่ำเท้าบนพื้นดินแต่ที่จริงมันกำลังประสานการเคลื่อนไหวการล่าเหยื่อเป็นฝูงพยายามไล่เหยื่อออกมาจากที่ซ่อนในหญ้าสูง

ลายฤดูใบไม้ร่วงทะเลหญ้าต้อนรับแขกชุดแรกจากที่ราบสูงทิเบตฝูงห่านหัวไหลนี่คือนกที่บินได้สูงที่สุดในโลกเคยมีคนเห็นพวกมันบินอยู่เหนือยอดเขาเอเวอเรสต์เมื่อมันบินลงที่ทะเลสาบจะเห็นแถบสีดำสองแถบบนหัวมันอย่างชัดเจนซึ่งเป็นที่มาของชื่อมัน

ฝูงนกกระเรียนคอดำมาร่วมวงกับนกหลายพันตัวที่รออยู่ที่ทะเลสาบเฉาไห่พวกมันเป็นกระเรียนชนิดเดียวที่อาศัยอยู่บนที่ราบสูงและจะอยู่ที่นี่ถึงคราวละ6เดือนหลังอพยพไปนานพวกนกทำความคุ้นเคยกับพื้นที่เชิดแฉะของพื้นที่ชุ่มน้ำนกกระเรียนคอดำชอบพื้นที่ชุ่มน้ำแต่ที่มาที่นี่ก็เพราะพื้นที่ฟาร์มที่อยู่รอบทะเลสาบเช่นกันนกกระสาไม่สะทกสะท้านที่เห็นมนุษย์แต่กลับกลายเป็นคนละเรื่องเมื่อมันเจอห่านคู่หนึ่งที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ทั้งที่มันสูงกว่าและตัวใหญ่กว่านกกระสาก็ยังสับสนกับความดุร้ายก้าวร้าวของห่านในฟาร์มและไม่รู้ว่าต้องตอบโต้อย่างไร

ถึงฤดูผสมพันธุ์ชาวนาและห่านที่อยู่ในพื้นที่ต่างยินดีนกกระสาและนกอพยพชนิดอื่นต่างมุ่งหน้าทิศตะวันตกเพื่อไปยังแหล่งผสมพันธุ์บนที่ราบสูงทิเบตที่ความสูง 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลทะเลสาบชิงไห่ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดของจีนยังคงเป็นน้ำแข็ง

ถานที่นี้เป็นจุดตัดของทุกเส้นทางที่นกอพยพใช้นกบางชนิดหยุดแวะชั่วคราวแต่หลายชนิดอยู่ที่นี่เพื่อผสมพันธุ์แม่น้ำและสายน้ำกว่า100สายไหลลงสู่ทะเลสาบแห่งนี้น้ำที่ผันผวนขึ้นลงทำให้เกิดเนินเกาะใหม่ๆหลายแห่งให้นกน้ำได้อาศัย

กระเรียนคอดำคู่นี้เป็นสัตว์หวงอาณาเขตมันเลือกสร้างรังของมันให้ไกลจากกระเรียนตัวอื่นมันสร้างรังจากก้อนหญ้าและสาหร่ายที่เก็บมาจากชายฝั่ง

นกกาน้ำตั้งอาณานิคมระหว่างฤดูผสมพันธุ์พวกมันกลับมาที่เดิมปีแล้วปีเล่าหินที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบเป็นของนกกาน้ำมาแต่ไหนแต่ไรนกกาน้ำที่วางไข่ในที่เปิดโล่งต้องรับมือกับความสูงลมแรงและอุณหภูมิที่ลดลงแต่ทุกวันนี้เมื่อนกกาน้ำร่อนบินอย่างสงบเหนือทะเลสาบสีฟ้าชิงไห่ดูเหมือนสถานที่ที่สงบสุขแห่งหนึ่งบนโลกแม้จะได้รับผลกระทบร้ายแรงจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุ่มน้ำก็ยังมีส่วนสำคัญในการป้องกันผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงที่สุดพื้นที่ชุ่มน้ำทำหน้าที่เป็นแนวปะทะทางท

และปรับการไหลของน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมรุนแรงพื้นที่ชุ่มน้ำคือพรมแดนที่จำเป็นสำหรับสองโลกโดยมีระบบนิเวศเป็นของตัวเองตั้งแต่ที่ลุ่มน้ำขังทางตะวันออกของจีนไปจนถึงทุ่งนาข้าวทางตอนใต้และตะวันตกเป็นทั้งที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์น้ำเปลือกแข็งและนกมันช่วยให้สัตว์ในธรรมชาติมีน้ำสะอาดดื่มกินมีอาหารที่มีคุณค่าและที่พักหลังอพยพมาไกลเมื่อศตวรรษที่ผ่านมาครึ่งหนึ่งของพื้นที่ชุ่มน้ำหายไปและจากสิ่งที่มนุษยชาติได้จากพื้นที่ชุ่มน้ำก็ถึงเวลาที่เราต้องคืนกลับและสร้างมันขึ้นใหม่สัตว์ทุกตัวบนโลกต้องอาศัยน้ำเพื่อดำรงชีวิตและในที่ที่ผืนดินจรดผืนน้ำจะมีสิ่งมีชีวิตมากมายกว่าแห่งหนไหนบนโลก

0: ุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิลนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
2: Many people think that Bill has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
1: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
3: ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาคงจำกันได้ใช่ไหมครับว่ามีสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่ถือเป็นพระเอกเลยนั่นก็คือฟ้าทลายโจรมีรายงานการใช้พืชสมุนไพรในประเทศไทยประมาณ 2,187 ชนิด
4: พืชทุกชนิดที่เป็นพืชสมุนไพรก็กินได้ไหมครับ
5: ไม่มีพืชใดไม่เป็นยาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพืชทุกชนิดจะใช้กินได้นะคะ
6: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นาทีทางช่อง9กด30
7: ผ่านมารอบเนี่ยไม่เหมือนมารอบที่แล้วเลยข้ารู้สึกแปลก
8: ๆข้าทำอะไรอ่ะแม่ตังโดตังโดตังโดตังโด
9: กัลปพฤกษ์และหมู่กุมวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นาทีทางช่อง9กด30
10: เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
11: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้ถามข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไปหมด
11: พบเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงไป3โมง
12: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30

สสจยโสธรสั่งพักงานผู้ช่วยพยาบาลสอบปมตัดนิ้วเด็ก1ขวบขาดครอบครัวร้องเพจจี้สาธารณสุขตรวจสอบมาตรฐานโรงพยาบาลขวัญอุสามณีผวาชายปริศนาตามประกบคมขู่อ้างชื่ออดีตรัฐมนตรีนายตำรวจระดับสูงเจ้าตัวเชื่อมีคนสั่งการโยงปมเปิดข้อมูลคดีแตงโมสำนักพุทธเอาผิดสถานบันเทิงปล่อยนักร้องล้อเลียนสมีโชติเหยียดหยามพระพุทธศาสนา

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับก้าวข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะครับค่ำนี้นะครับอยู่กับคุณกุลธิดาพงษ์แจ่มนะครับและผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับวันนี้เราก็ติดตามข่าวสารกันหลากหลายเรื่องราวมากๆนะครับเป็นวันเกิดท่านนายกรัฐมนตรีครบ60ปีด้วยบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในแวดวงการเมืองอดีตนักการเมืองหรือรัฐมนตรีหลายท่านก็อวยพรวันเกิดบางท่านก็ส่งกระเช้าดอกไม้การ์ดอวยพรไป
0: ค่ะหนึ่งในนั้นคือองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะที่ส่งมาแล้วท่านนายกบอกว่าให้เก็บกลับบ้านเลยค่ะรวมถึงวันนี้มีประเด็นทางการเมืองด้วยนะคะ
1: ใช่ฮะใช่
0: เพราะว่าพรุ่งนี้มีเรื่องของหัวสว
1: ครับ
0: สว229คนตกลงแล้วกกต.จะยังไงเพราะว่าตอนนี้หลายฝ่ายจับตาอยู่นะคะว่ากกต.เอาจริงไหม
1: ครับ
0: จะมีการฟันความผิดหรือว่าจะยกทั้งหมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรอติดตามกันแต่ที่แน่ๆสื่อไม่สามารถเข้าได้ต้องเข้าได้แต่คนที่ลงทะเบียนเท่านั้น
1: ใช่แล้วครับก็คุณผู้ชมติดตามเราอีกหนึ่งช่องทางทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยเพราะว่ายังมีคดีน้องยูฟ่าเรื่องของน้องยูฟ่าที่ถูกตัดนิ้วจากการรักษาพยาบาลเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ยังมาเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเรื่องของคลิปที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งนำมาปล่อยโอ้โหถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเป็นลักษณะของการล้อเลียนสมีโทษ
0: เพราะว่าเพิ่งจะมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของไปยุ่งเกี่ยวสีกา
1: ใช่
0: แล้วนักร้องก็เลยแต่งกายเรียนแบบสงฆ์ไปร้องเพลงบนเวที
1: นะครับล่าสุดนี้ทางผอ.สำนักพุทธแจ้งความสถานบันเทิงนะครับเพราะว่าเป็นข้อหาเหยียดหยามพระพุทธศาสนาหลังจากที่ปล่อยให้นักเรียนนักร้องเนี่ยแต่งกายคล้ายกับพระสงฆ์นะครับแถมมีอุปกรณ์ขนาดใหญ่ร้องเพลงล้อเลียนนะครับฝ่ายปกครองจ่อฟันถึงอีก3ข้อหาด้วยคุณผู้ชมฮะ
0: ค่ะ
1: เป็นคลิปที่ออกไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลและถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะฮ
0: ะ
1: เพราะว่าจากกรณีของสมิโชตเนี่ยฮะดูคลิปสักหนึ่งนะฮะแต่ต้องเซ็นเซอร์เลยฮะไม่ไหวจริงๆฮะอันนี้เชื่อว่าคนที่ติดตามข่าวก็คงจะพอจะเดาท่าทางได้นะฮะ
0: เอาง่ายๆก่อนคนก็มองว่าเอ๊ะสรุปแล้วแต่งกายมาเนี่ยมีอะไรหรือเปล่ามาร้องเพลงอมพระมาพูดก็ไม่เชื่ออีกสวมใส่ชุดที่คล้ายกับจีวรอีกและยังมีการทำท่าที่เรียนแบบคลิปของสมีโชติที่หลุดออกมา
1: ใช่อันนี้
0: เป็นคลิปอนาจาร
1: เป็นสิ่งที่เข้าข่ายเรื่องของกฎหมายอาญาด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่กรณีนี้เนี่ยก็เพราะว่าทางข่าวเช้าจากวงการสงฆ์ล่าสุดนั่นเองสมีโชตินะฮะซึ่งก็มีไม่ใช่แค่เฉพาะสถานบันเทิงนี้เท่านั้นแต่ตอนนี้ในโลกออนไลน์คุณกฤษดาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะคือมีคนทำคอนเทนต์เนี่ยล้อเลียนเยอะมากเลยจนเมื่อคืนนี้ล่าสุดก็เป็นสถานบันเทิงแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดลำปางนะฮะก็อย่างที่คุณผู้ชมได้พอจะดูคลิปที่เซ็นเซอร์เอาไว้เนี่ยนะครับนักร้องแต่งกายเห็นไหมสีออกเหลืองๆ เหมือนจีวรมีอุปกรณ์จำลองขนาดใหญ่ก็คงไม่ต้องบอกนะว่าคืออะไรนะฮ
0: ะ
1: ร้องเพลงอมพระมาพูดนะฮะทั้งท่าทางลีลาเพลงต่างๆโอ้โหมีคนที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงส่งเสียงโห่ร้องกันดังครึกโครมมากนะฮะแล้วไม่ได้จบเพียงแค่ในสถานบันเทิงเท่านั้นเพราะว่าทางเพจของสถานบันเทิงแห่งนี้เนี่ยนำคลิปนี้ฮะมาโพสต์เผยแพร่แล้วก็มีแคปชั่นว่าอาตมามาแล้วสีกามีไหมอมพระใครไม่ยิ้มมดยิ้มแม่

0: จะต้องแปลกันสักนิดนึงนะฮะว่าทำไมมดถึงยิ้มนะฮะแล้วเวลาต่อมาเนี่ยก็ช่วงสายๆของวันนี้นี่เองสถานบันเทิงก็ลบโพสต์อันนี้ออกไปนะฮะ
1: อาจจะเพราะว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะทัวลงด้วยหรือเปล่านะคะ
0: ครับ
1: คือจริงๆแล้วเขาใช้คำว่าสีกามีไหนถ
0: ้
1: าเกิดว่าเป็นภาษาเหนือเนี่ยเขาจะเหมือนถามหาค่ะสีกาอยู่ไหนอะไรประมาณน
0: ี้
1: ค่
0: ะ
1: สีกามีไหนนะคะแล้วต่อมาในช่วงเที่ยงนายคนึงกิจพรมนุชานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางค่ะได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานสอบสวนสภ.เมืองลำปางเพื่อดำเนินคดีอาญากับบุคคลและสถานประกอบการที่กระทำการเหยียดหยามพระพุทธศาสนาโดยผอ.สำนักพุทธนะคะบอกว่าการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำความผิดตามมาตราหลายมาตราด้วยกันนะคะ มีอาญา2ข้อหานั่นก็คือความผิดฐานเหยียดหยามศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา206และความผิดฐานแต่งกายเลียนแบบสงฆ์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา208และยังฝากถึงพุทธศาสนิกชนด้วยนะคะว่าคือเข้าใจแหละข่าวที่ออกมาเนี่ยคนก็เสื่อมศรัทธากับพระพุทธศาสนากันอยู่แล้วทำให้พุทธศาสนิกชนคือเขาก็ไม่กล้าจะเข้าวัดกันแล้วอะค่ะตอนนี้วิงวอนว่าอย่าไปซ้ำเติมให้ช่วยกันหันมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอย่าไปยึดติดกับตัวบุคคลควรจะยึดมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าการแสดงต่างๆที่ออกมาในเชิงลบหลู่แบบนี้ไม่บังควรกระทำอย่างยิ่งค่ะไปฟังท่านผอ.ให้สัมภาษณ์กันหน่อยนะคะ
2: วิงวอนว่าอย่าไปซ้ำเติมเลยนะครับช่วยกันทนุบำรุงศาสนาให้ดีขึ้นก็คืออย่าไปยึดติดในตัวบุคคลนะครับพระพุทธเจ้ามอบพระธรรมเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะครับเรายึดมั่นตามหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะดีกว่าการแสดงอะไรต่างๆที่จะมาในเชิงลบหลู่อย่างเงี้ยมันไม่บังควรนะครับไม่ควรทำอย่าง
1: นอกจากนี้นะคะทางฝ่ายปกครองได้จ่อเข้าแจ้งความสถานบันเทิงดังกล่าวเพิ่มอีก3ข้อหาเกี่ยวกับเรื่องสถานประกอบการการแสดงลามกอนาจารและพรบ.คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการนำสื่อลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะ
0: ครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังตรวจพบว่ามีสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งอยู่ในอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเนี่ยมีการนำคลิปการแสดงสดบนเวทีมาโพสต์หน้าเพจของวงดนตรีแล้วก็มีแคปชั่นว่าใครห้อยรุ่นไหนกูไม่รู้รุ่นของพวกกูขย่มบนเวทีหลวงตาบอกวันอังคารกูจะขย่มอีกวันฮะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหอ
1: าจจะมีการแสดงอีกรอบไหมคะตอนแรกตอนแรก
0: สิฮะอาจจะเป็นก่อนหน้านี้ที่วางแผนเอาไว้หรือเปล่าว่าจะมีการแสดงซึ่งหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปปั๊บก็มีคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงความไม่สมควรนะครับแล้วก็มีบางคอมเมนต์ก็บอกเดี๋ยวโดนฟ้องนะฮะส่วนนักร้องเนี่ยออกมาตอบคอมเมนต์ฮะว่าผมบอกแล้วนะครับว่าผมแต่งเป็นอะไรและผ้าเหลืองที่ใช้แต่งก็เป็นผ้าคลุมโต๊ะอันนี้เขาให้เหตุผลนั้นนะฮะสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางตอนนี้กำลังตรวจสอบเพื่อจะพิจารณาแจ้งก็กล่าวหาต่อไปนะฮะว่าจะเข้าข่ายลักษณะไหนได้บ้างซึ่งล่าสุดนะครับทางสำนักพุทธลำปางก็ออกมาแถลงการเนี่ยฮะขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการสถานบันเทิงศิลปินนักแสดงแล้วก็รวมถึงประชาชนด้วยหลีกเลี่ยงการนำสัญลักษณ์ทางศาสนามาใช้เพื่อความบันเทิงลักษณะลบหลู่หรือว่าย่ำยีศรัทธาของชาวพุทธแล้วก็เชิญชวนให้ร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนในสังคมไทยเราจะต้องอ่านข่าวลักษณะแบบนี้กันเป็นระยะระยะว่าเป็นการกระทำส่วนบุคคลของบางรูปไม่ได้ใช่เรื่องของตัวศาสนาองค์รวม
1: ใช่แต่เบื้องต้นที่นักร้องออกมาบอกนะคะว่าเขาก็เอาผ้าคลุมโต๊ะมาคลุมไงแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะต้องมีการดำเนินคดีจริงๆคงต้องมองกันที่เจตนาล่ะค่ะคุณผู้ชมว่าเจตนาจริงๆแล้วคือเป็นยังไงแล้วก็ภาพลักษณ์ออกมายังไงบ้างเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที
0: ่นะ
1: ใช่เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ดูคดีนี้ก่อนนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยจะไปในแนวทางไหนกันแน่นะคะ
0: ครับ
1: มาดูทางคุณขวัญอุษามณีค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้ไหมเป็นข่าวเป็นคราวว่าเธอไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีของคุณแตงโม
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งหลังจากนั้นนะคะเธอก็ใช้ชีวิตปกติเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อเช้าวันนี้นะคะเธอไปวิ่งที่สวนเบญจกิติก่อนจะเจอผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาพูดจาในลักษณะข่มขู่ค่ะแล้วก็มีการไปอ้างถึงนักการเมืองใหญ่โตเลยแล้วบอกคุณขวัญด้วยว่าอีก3เดือนขวัญจะต้องเปลี่ยนคำพูดทำให้เธอเชื่อว่าผู้ชายคนนี้ต้องมีเจตนาคุกคามเธอแน่ๆนะคะไปดูความคืบหน้าทางคุณขวัญอุษามณีซึ่งเป็นนักแสดงสาวชื่อดัง

0: ไปแจ้งความกับตำรวจสน.ลุมพินีหลังจากที่ถูกชายแปลกหน้าตามประกบและเข้าประชิดตัวพูดจาลักษณะข่มขู่ขณะที่ทำกิจกรรมกับสมาชิกวิ่งออกกำลังกายช่วงเช้าในสวนเบญจกิติและพูดจาลักษณะข่มขู่เพื่อให้ตำรวจไปตรวจสอบดูซิว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครนะคะจะได้ดำเนินการนำตัวมาสอบสวนและดำเนินคดีเพราะคุณขวัญก็กังวลความปลอดภัยของตัวเองด้วยคุณขวัญเนี่ยเล่าย้อนให้ฟังนะคะว่าเมื่อเวลาประมาณ7 โมงเช้าค่ะได้นัดหมายทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกแฟนยูซี่คลับทั้งทำการถ่ายคลิปทำคอนเทนต์และทำกิจกรรมเกี่ยวกับสินค้าจากนั้นในเวลาประมาณ9 โมงระหว่างที่กำลังวิ่งอยู่จู่ๆมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะพุ่งเข้ามาประชิดตัวเนี่ยชายที่เราเบลอหน้าเอาไว
1: ้ครับ
0: ก่อนจะชี้หน้าแล้วก็ตะโกนว่าอีก3 เดือนจะต้องเปลี่ยนคำพูดเนี่ยค่ะพูดประโยคนี้โดยชายคนนี้พูดขึ้นมาซ้ำๆกันประมาณ 6-7 รอบ3 เดือนคืออะไรอะคะ
1: นั่นสิฮะ
0: ก็ไม่เก็ตจู่ๆมาพูดแบบนี้นะคะก่อนจะพูดถึงชื่อนักการเมืองที่เคยดำรงตำแหน่งอดีตรองนายกรัฐมนตรีหรือเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยเลยถ้าพูดชื่อน่าจะรู้จักค่ะแล้วก็อ้างให้ตัวเธอเนี่ยไปหาท้าไปแจ้งความโทรไปหานักการเมืองคนนี้ด้วยว่ามันจริงหรือไม่จริงแล้วไปแจ้งความได้เลยไม่กลัวนะคะขณะนั้นไม่เข้าใจว่าผู้ชายคนนี้ต้องการจะสื่อสารอะไรเพราะว่ายังพยายามยืนแล้วก็ทำทีเป็นเหมือนแฟนคลับคุณขวัญแต่คือมันไม่ใช่อ่ะค่ะคุณผู้ชมคะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆเนี่ยตัวเธอต้องรู้จักแล้วก็มาพูดแบบนี้มันก็แปลกๆเหมือนกันทีนี้พอคนรอบข้างเริ่มสงสัยพยายามเข้าไปสอบถามชายคนนี้ก็วิ่งหนีไปเลยค่ะ
2: พ
3: ี่หยังพี่หยัง
2: เจออะไร
3: เรื่องของหูถามมันจะรู้จัก
2: ก็ต่างคนต่างอยู่อะค่ะ
3: ต่อขาต่อคำนั่ง
2: ขาอะไร
0: ขาเพื่อนผู้ชมคะฟังก็รู้ว่าเป็นสำเนียงภาคเหนืออ
1: ่าครับ
0: ต่อปากต่อกรรมนะมึงเนี่ยเนี่ยค่ะเหมือนกับมาเถียงคำไม่ตกฟากอ่ะ
1: คือเขาพูดซ้ำประโยคเดิมๆอ่ะ 6-7 รอบนะฮะจนต้องมีการเหมือนกับพูดโต้ตอบไปแต่ว่าจังหวะที่คุณผู้ชมเห็นก่อนหน้านี้จากคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยคือเขายืนอยู่ในกลุ่มแฟนคลับแต่งตัวก็เหมือนมาออกกำลังกายอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เลยฮะเนี่ยครับภาพเนี้ยมาทำให้คุณขวัญเนี่ยรู้สึกว่าหวาดกลัวมากเพราะพฤติกรรมเนี่ยมันดูไม่ปกติแล้วเนี่ยคือตามมาถึงจุดที่คุณขวัญทำกิจกรรมอยู
0: ่
1: เหมือนต้องแกะรอยเหมือนจะต้องรู้เรื่องว่าจะต้องไปทำกิจกรรมเมื่อไหร่อะไรแบบไหนแล้วเข้ามาถึงขนาดประชิดตัวได้ในแบบนี้เลยเนี่ยนะฮะแล้วในขณะเดียวกันก็ยังกล่าวอ้างถึงบุคคลระดับสูงที่บอกว่าเป็นอดีตนักการเมืองก็เลยเริ่มตั้งข้อสงสัยครับว่ามันจะมีการเตรียมการหรือมีการวางแผนกันมาก่อนหรือว่าอาจจะไม่ได้ทำแค่คนเดียวหรือเปล่าใช่และขณะนี้ก็มีเจ้าหน้าที่วิ่งตาม2 คนแต่ว่ากลับจับตัวไม่ได้ด้วย คือเขาก็ไปแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะส่วนการก่อเหตุครั้งนี้ก็เชื่อว่าอาจจะไปเชื่อมโยงกับการที่ออกมาเปิดภาพรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับคดีของคุณแตงโมค่ะแล้วยังย้ำด้วยว่าการเข้ามาข่มขู่ครั้งนี้ทำให้ตัวเธอหวาดกลัวการกระทำแบบนี้ถือเป็นการล้ำเส้นแต่แม้จะรู้สึกกลัวเธอก็จะไม่หยุดทำในสิ่งที่เชื่อว่าถูกต้องโดยยืนยันว่าการออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแตงโมเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและต้องการให้สังคมได้รับรู้และยังฝากให้ประชาชนช่วยกันติดตามข้อเท็จจริงเรื่องนี้ด้วยนะคะรวมทั้งช่วยกันดูแลความปลอดภัยของกันและกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบว่าเมื่อวันที่9 กันยายนที่ผ่านมาคนร้ายรายนี้ได้ส่งข้อความมาหาเธอบอกคิดถึงคิดถึงแบบนี้ค่ะและยังมีข้อมูลว่าพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้บ้านของคุณขวัญด้วยห่างออกไปแค่ไม่กี่ซอยยิ่งทำให้เกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยดังนั้นจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความให้ตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานไปดูกล้องวงจรปิดหน่อยซิว่ามีการติดตามแบบนี้มานานไหมแล้วตามตัวชายที่ก่อเหตุมาสอบสวนถึงเจตนาว่าต้องการอะไรกันแน่ค่ะ
4: มันไม่ใช่เจตนาดีที่เข้ามาแล้วแบบน้องขวัญสวยจังขอถ่ายรูปหน่อยคือคุณเข้ามาชี้หน้าเราแบบเนี้ยว่าบังคับบีบบังคับข่มขู่ข่มเหงเราให้เรากระทำในสิ่งที่เราไม่อยากกระทำอันนี้มันเรียกว่าอะไรอ่ะถูกป่ะทุกคนลองคิดกันและอย่างที่สองไม่ได้มีการเชิญชวนแต่บังคับพ่อหนูเป็นนายดาบถูกป่ะแล้วอยู่ดีๆมาบอกว่าให้หนูโทรหาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในตำรวจเท่านี้หนูไม่รู้จักหนูรู้จักแต่นายดาบนายสิบนายจ่าเรื่องวันเนี้ยที่ขวัญเกิดขึ้นอ่ะขวัญเชื่อว่าคนที่เขา ที่เขามากับเราอะที่เขามาข่มขู่เราอะเหมือนเชื่อว่ามันไม่ใช่มาจากการวิเคราะห์ของเขาเพราะอย่างเขาอะเขาไม่สามารถวิเคราะห์ได้อะเขาไม่สามารถวางแผนได้ขนาดเนี้ยมันต้องมีคนที่แบบคอยสั่งคอยแนะนำคอยบอกเขาไม่อย่างนั้นสหสองคนบวกกับแฟนคลับอีกหนึ่งคนแล้วสหบริเวณนั้นจะตามผู้ชายคนเดียวไม่ได้เลยหรอใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณต้องมีการวางแผนไว้ก่อนแล้ว
1: เดี๋ยวตามเรื่องนี้กันต่อไปคุณผู้ชมแต่ว่ามีรายงานด่วนเข้ามานะครับเพราะว่ามีเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะคุณผู้ชมเหตุเกิดช่วงประมาณ6โมงที่ผ่านมา6โมงเย็นเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยมีการเร่งอพยพผู้ป่วยในอาคารแล้วเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับหรือว่าอาคารผู้ป่วยนอกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั้นจีนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้มีรายงานว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าอย่างไรแต่กำลังเร่งอพยพผู้ป่วยออกจากอาคารดังกล่าวนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกเส้นทางเข้าออกของโรงพยาบาลเนี่ยฮะเป็นจุดที่เกิดเหตุอยู่ชั้นล่างเลย
0: ค่ะประมาณ6โมงเย็นนะคะ
1: ใช่นะฮะ
0: เดี๋ยวความคืบหน้ารวมถึงสาเหตุของเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้จะรายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายแล้วตัวอาคารด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพลิงไหม้เนี่ยอาจจะต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะสามารถเข้าไปได้หรือไม่หูควันนี่ปกคลุมไปทั่วบริเวณตึกเลยนะคะ
1: ใช่นี่อาจจะส่งผลในเรื่องของการรับผู้ป่วยในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะมาตามกันต่อเรื่องของน้องยูฟ่าเด็กชายผู้เคราะห์ร้ายที่น้องเนี่ยหายป่วยแล้วแต่ดันถอดสายน้ำเกลือผู้ช่วยพยาบาลมาถอดให้ใช้กรรไกรตัดนิ้วน้องขาดเลยนะคะคือความคืบหน้าล่าสุดนะคะญาติๆได้ออกมาร้องกับสายไหมต้องรอดบอกให้ตรวจสอบเรื่องนี้และถามหาความรับผิดชอบด้วยไปดูคลิปที่พยาบาลเนี่ยทำการปฐมพยาบาลให้น้องกันหน่อยหลังจากที่น้องโดนตัดนิ้วไปแล้วคุณผู้ชมลองไปฟังเสียงร้องโหยหวนของเด็กอายุ1ขวบกันนะคะ
5: ใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกครับใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นเลือดเยอะแล้วคุณหมอใจเย็นนะลูกนะใจเย็นนะใจเย็นครับลูกใจเย็นลูกครับลูกใจเย็นลูกโอ้โอ
0: คุณผู้ชมคะเราเป็นพ่อเป็นแม่คนน่ะแค่ลูกโดนยุงกัดยังรู้สึกสงสารลูกเลยลูกเป็นแผล
1: ครับ
0: นี่โดนตัดนิ้วสดๆนะคะคุณผู้ชม
1: แล้วฟังเสียงร้องของเด็กแบบนี้มันแหมใจเต้นใจสั่นบอกไม่ถูก
0: บีบหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเราจริงๆนะคะ
1: ใช่
0: นี่เป็นภาพหลังจากที่กรณีที่เรานำเสนอไปเมื่อวานที่มีคุณแม่ท่านหนึ่งออกมาโพสต์เรื่องราวที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นหลังจากลูกชายวัย1ขวบรักษาตัวด้วยการเป็นโรคไข้หวัดรักษาจนหายค่ะแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้วตอนนั้นผู้ช่วยพยาบาลชายนะคะเดินเข้ามาจะถอดสายน้ำเกลือให้น้องคือพยายามตัดอยู่หลายรอบแต่คือมันไม่ขาด
1: ครับ
0: ทีนี้ก็ตัดไปตัดมาปรากฏว่าไม่ใช่ตัดแค่เทปพันสายน้ำเกลือแต่ตัดไปโดนนิ้วของน้องขาดเลยนะคะโรงพยาบาลมอบเงินเยียวยามา 4,000 บาทโดยหลังจากที่คุณแม่โพสต์ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาคนที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ก็แน่นอนล่ะค่ะไม่พ้นการทำหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาลคนนี้
1: ใช่ครับ
0: รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยของโรงพยาบาลด้วยนะคะโดยล่าสุดทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาได้ออกหนังสือชี้แจงยอมรับผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวยืนยันว่าโรงพยาบาลดูแลส่งตัวน้องยูฟ่าไปผ่าตัดต่อนิ้วกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมมือที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลที่เกิดเรื่อง100กิโลเมตรค่ะโดยการผ่าตัดรอบ2ผ่านพ้นไปด้วยดีส่วนมาตรการเยียวยาสสจ.ยโสธรย้ำว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดรวมทั้งค่าชดเชยเยียวยาตามสิทธิขั้นสูงสุดอย่างเป็นธรรมและสั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดให้ไปทบทวนความปลอดภัยและวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ทันทีไม่ให้เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจเช่นนี้ซ้ำรอยอีกโดยทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรมีคำสั่งด่วนให้พักงานผู้ช่วยพยาบาลชายรายนี้ทันทีนะคะและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนหากพบว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอาจมีโทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออกหรือให้ออกจากราชการค่ะ
1: ครับ

0: ล่าสุดวันนี้นะครับช่วงสายๆประมาณสัก10โมงครึ่งนะครับน้าชายกับญาติของน้องยูฟ่าเนี่ยก็ไปร้องเรียนกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับน้าชายบอกแบบนี้ครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นคือคุณแม่ของน้องยูฟ่าเนี่ยคืออยู่ดูแลน้องเพียงลำพังเพราะว่าจังหวะนั้นคุณพ่อเนี่ยกำลังเอาของไปเก็บไว้ที่รถพอดีเลย
1: จะกลับบ้านแล้ว
0: ใช่นะฮะกำลังจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วกำลังจะตัดสายน้ำเกลือออกแล้วเนี่ยนะฮะในขณะที่ผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยก็ใช้กรรไกรพยายามที่จะตัดผ้าก๊อซหลายครั้งแต่ไม่ขาดเพราะว่าเด็กเนี่ยเวลาพันมันจะต้องพันหนาถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตัดก็คือตัดไม่ขาดกลายเป็นว่าดันพยายามจะตัดไปตัดโดนนิ้วของเด็กแล้วไม่ใช่แบบมันแค่บาดบาดอ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่คือนิ้วมัน
1: ตัดขาด
0: ขาดออกไปเลยอะนะฮะ
1: ไม่มียาชาด้วย
0: โอ้โห
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชมลองคิดดูสิน
0: ะฮะเด็กหนึ่งขวบใช่แล้วทีนี้
1: โดนประตูหนีบก็เจ็บแล้วอะ
0: อย่าว่าแต่เด็กเลยฮะ
1: ใช่ผู้ใหญ่ก็เจ็บ
0: ใช่แล้วหลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ก็ได้แยกตัวผู้ช่วยพยาบาลชายคนดังกล่าวออกไปแล้วนำน้องยูฟ่าไปเอ็กซเรย์ห้ามเลือดถึง2รอบนะฮะโดยที่ผ่านมาน้าชายบอกว่าโรงพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลคนดังกล่าวยังไม่เคยเอ่ยคำขอโทษเลยแม้แต่ครั้งเดียว
1: ค่ะ
0: ส่วนการรักษาเนี่ยคุณหมอได้ทำการผ่าตัดต่อนิ้วให้2รอบรอบแรกไม่สำเร็จนะฮะแต่ว่ามารอบ2นิ้วก็ติดได้แต่ทีนี้ถึงแม้จะติดได้แพทย์ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่าเพราะว่านิ้วที่ติดไปเนี่ยคือติดได้แค่เพียงประมาณ 20-30% เท่านั้นแล้วเด็กก็คือ1ขวบนะฮะตัวเล็กเส้นเลือดก็ยังไม่สมานกันดีด้วยตอนนี้น้องยูฟ่าต้องรักษาตัวอยู่แล้วก็มีอาการอย่างอื่นร่วมก็คือเจ็บคอจากการผ่าตัดจนรับประทานอาหารไม่ได้ด้วยนะฮะครอบครัวเนี่ยโอ้โหแน่นอนว่าสะเทือนใจมากๆคนฟังข่าวคนเป็นพ่อเป็นแม่สะเทือนใจตามกันไปหมดเลยเมื่อวานนี้ก็มีตัวแทนของโรงพยาบาลของต้นเหตุเนี่ยมาเยี่ยมเอากระเช้ากับเงิน 4,000 บาทที่ว่าโดยอ้างว่าเป็นค่าน้ำมันกับค่าเช่าโรงแรมของญาติแต่ว่าครอบครัวปฏิเสธไม่ขอรับเงินดังกล่าวก็เลยเอาวางทิ้งเอาไว้ที่ข้างเตียงผู้ป่วย
1: ค่ะโดยเบื้องต้นนะคะครอบครัวได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.เริงนกทาแล้วแต่ตำรวจแนะนำให้ลองเจรจากับทางโรงพยาบาลก่อนค่ะครอบครัวตั้งใจว่าจะรอให้อาการของลูกดีขึ้นและจะเข้าติดตามเรื่องราวนี้รวมทั้งเรียกร้องสิทธิ์การเยียวยาอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ญาติยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่ารู้ข้อมูลมาพูดว่าเป็นวงในละกันว่ามีผู้ป่วยรายอื่นเคยได้รับผลกระทบจากการรักษาผิดพลาดของโรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยเป็นการกล่าวอ้างของญาตินะคะบอกว่าบางรายถึงขั้นเสียชีวิตเลยแต่ได้รับเงินเยียวยาเพียงแค่ 10,000 บาทเห็นว่าโรงพยาบาลควรมีมาตรการดูแลและความรับผิดชอบที่ดีกว่านี้ไปฟังเสียงญาติของน้องยูฟ่ากันหน่อยค่ะ
2: ในขณะที่ตัดมันตัดแค่กึ๊กเดียวแล้วค่ะเลยหรือว่าแบบพยายามที่จะตัด
3: จากที่คุณแม่เขาเล่าก็คือเหมือนพยายามจะตัดแล้วก็เหมือนทำไมมันตัดไม่เข้าอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเหมือนจะง้างสุดแรงมาค่ะแล้วก็เลย
2: น้องเลย
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วทางโรงพยาบาลตอนนี้เขาเยียวยาอะไรคุยยังไงขอโทษบ้างไหมคะได้มีโอกาสเจอกับผู้ช่วยพยาบาลคนนั้นบ้างไหมคะ
3: คือถามคุณพ่อน้องแล้วเขาบอกว่ายังไม่เจอเลยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้รับคำขอโทษเลย
1: ยังไม่ได้รับคำขอโทษแล้วสิ่งที่โซเชียลแชร์ออกมาคือกรรไกรค่ะคุณผู้ชม
0: ลักษณะ
1: กรรไกรด้ามสีส้มไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์
0: ใช้ตัดกระดาษหาซื้อจากร้านเครื่องเขียนทั่วไป
1: ใช่ค่ะ
0: ทางญาติถามหาเรื่องมาตรการมาตรฐานในการดูแลนะครับในเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆแล้วก็อาจจะทั้งแพ่งและอาญาด้วยเดี๋ยวดูติดตามกันต่อในกรณีนี้นะครับไปอีกเรื่องนึงที่ตอนนี้มีความเป็นห่วงเป็นอย่างมากคุณผู้ชมช้างป่าเขาใหญ่เริ่มขยายพื้นที่ออกมาหากินเข้าใกล้ชุมชนมากขึ้นแน่นอนว่าเหตุนี้ก็จะกลัวเรื่องของการจะเผชิญหน้ากับคนนะฮะหลังจากที่พบว่าโขลงของช้างพี่อ้วนเนี่ยออกมาหากินอยู่ริมป่าเลย
1: ค่ะ
0: นะครับคุณผู้ชมเป็นภาพที่หลายๆคนเนี่ยนะครับก็นำมาเผยแพร
1: ่
0: เพราะว่าเป็นต้นจากคลิปของคุณธีรพงษ์นะครับเห็นไหมฮะมากันเป็น
1: มาเป็นโขลง
0: อ่ะแล้วดูพี่อ้วนเนี่ยตัวอ้วนจริงอ่ะ
1: อ้วนมากอ้วนตุ๊บเลย
0: ครับ
1: ตัวใหญ่มากนะคะ
0: เนี่ยดูสิฮะแล้วรถก็จอดกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าโขลงช้างป่านี้นะครับหลายตัวเลยเดินข้ามถนนภายในอุทยานนะครับผู้ใช้ก็ต้องชะลอรถนะครับแล้วก็หยุดรถปล่อยให้โขลงนี้เขาเดินผ่านไปก่อนแม้แต่ว่าอันนี้ต้องเตือนนิดนึงนะฮะเพราะว่าลงมาถ่ายรูปในระยะขนาดนี้ประมาณไม่เกิน50เมตร
1: ค่ะ
0: อันตรายมากนะฮะ
1: แล้วรันหางเขาชี้นะคะน่ะคุณผู้ชมคือมีความโกรธเกรี้ยวอยู่พอสมควรตื่นกลัวนะคะนี่ค่ะหางชี้เลย
0: เนี่ยแล้วดูเขาเดินเห็นไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้
1: อันตรายอาจจะต้องฝากเตือนคุณผู้ชมด้วยอยู่บนรถดีกว่า
0: แต่ว่าคนที่ไปเขาใหญ่บ่อยๆเนี่ยผมเป็นหนึ่งในนั้นบรรยากาศแบบนี้เห็นอยู่เรื่อยๆนะฮ
1: ะ
0: ว่าโขลงช้างเนี่ยจะออกมาหากินเนี่ยเราจะเห็นอยู่บริเวณโป่งหรือไม่ก็ทุ่งหญ้าริมถนนแบบนี้อยู่บ่อยครั้งมากๆบางครั้งนี่อยู่ติดริมถนนแล้วรถต้องจอดต่อกันเพื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยได้กันไม่ให้ทางช้างป่ากับมนุษย์เนี่ยนะฮะเผชิญหน้ากันแล้วคลิปนี้ก็จะมีอีกผู้ใช้ Facebook หนึ่งคือคุณอัศดานะครับออกมาเผยแพร่ช้างพี่อ้วนเนี่ยนะครับออกมาตามแนวป่าแล้วก็มากินอ้อยบริเวณพื้นที่ริมป่าใกล้กับบ้านโป่งตาลองนะครับอยู่ในอำเภอปากช่องนครราชสีมาเขาใหญ่อะฮะสะท้อนถึงการเคลื่อนที่ในการหากินของช้างป่าอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างพื้นป่ากับชุมชนนั่นเองนะ
1: คะซึ่งทางเจ้าอาวาสวัดหมูสีพระอธิการกัมปนาสุเขทิโตในฐานะประธานชมรมอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเขาใหญ่ได้แสดงความห่วงใยเรื่องนี้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าณปัจจุบันการเฝ้าระวังและผลักดันช้างในพื้นที่ต้องยอมรับค่ะว่ามีกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงดังนั้นจึงยังต้องพึ่งพากำลังอาสาสมัครเป็นหลักโดยเฉพาะหลังเที่ยงคืนค่ะอาสาสมัครเหลือเพียง 2-3 คนถ้าเกิดว่ามีช้างตรงไหนเนี่ยกว่าจะไปถึงใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วจำนวนคนก็น้อยด้วยทำให้เกิดช่องว่างในการเฝ้าระวังสำหรับสาเหตุที่ช้างขยายพื้นที่ออกมาหากินมากขึ้นเป็นเพราะในช่วงฤดูพืชไร่ค่ะทำให้พื้นที่การเกษตรมีแหล่งอาหารช้างที่สามารถเข้าถึงได้ดังนั้นช้างก็เลยปรับพฤติกรรมและขยายพื้นที่หากินออกจากแนวป่าเคยฟังนักวิชาการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันให้สัมภาษณ์ช้างเนี่ยปกติมันจะกินพวกต้นไม้ใบหญ้าในป่าแต่พอมันได้ลิ้มลองรสชาติของผลไม้อ่ะคุณผู้ชมคะหวานช้างติดหวานค่ะ
0: มันรู้คนปลูก
1: ใช่อ้อยอร่อยกล้วยอร่อยแบบนี้ค่ะมันก็เลยเปลี่ยนพฤติกรรมไปกินของอร่อยดีกว่าสิออกมาหากินใกล้กับพื้นที่ชุมชนมากขึ้นนะคะ
0: ใช่แล้วโดยเฉพาะช่วงพลบค่ำช่วงกลางคืนแบบนี้เนี่ยคือเขาก็จะเริ่มออกมาหากินกันนะฮะแต่อาสาสมัครก็ทำหน้าที่การเจ้าหน้าที่ก็ไม่เพียงพอแบบนี้นะฮะเพราะโดยปกติแล้วในเขตวิทยาเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะวิทยุรายงานความเคลื่อนไหวของช้างโดยเขาจะมีตามเหมือนด่านต่างๆที่จะคอยเช็คระยะของช้างเอาไว้แต่พอมีเจ้าหน้าที่ไม่พอแบบนี้นะฮะเลยทำให้เกิดความเสี่ยงแต่ว่าก็จะต้องมีส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยมาอำนวยความสะดวกการจราจรเพราะจะต้องให้ช้างเนี่ยเดินข้ามถนนหรือบอกล่วงหน้าว่าให้รถของนักท่องเที่ยวหรือคนที่ผ่านไปผ่านมาหยุดก่อนเลยแล้วกันระยะระหว่างช้างกับแนวรถการจราจรเนี่ยเป็นระยะทางพอสมควร
1: ค่ะ
0: นะฮะ
4: เที่ยงคืนไปแล้วจะเป็นจุดอ่อนมากเลยจะเป็นช่องว่างระหว่างเวลามากที่ไม่มีอาสาเข้าไปดูแลได้เพียงพออันนี้นะแล้วกำลังเจ้าหน้าที่ของอุทยานแค่เขาใหญ่เนี่ยก็มีน้อยมาช่วยเราได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองแต่เราก็เข้าใจในเรื่องของบุคลากรแล้วก็สภาพกำลังที่เขาจะมีงบประมาณมาเนาะ
1: อยากให้เกิดการปะทะกันระหว่างช้างกับคนคนกับช้างเพราะว่าถ้าเถียงกันเรื่องของการรุกล้ำพื้นที่ใครมาก่อนใครอยู่อาศัยมาก่อนเนี่ยมันไม่จบสักทีอาจจะต้องวางแนวทางในการอยู่ร่วมกันให้ได้
0: ใช
1: ่ค่ะคุณผู้ชมคะดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นนะคะมีผู้ชาย2คนเป็นเพื่อนร่วมงานกันทำงานเหมือนกับเก็บรถเข็นในห้างอะค่ะปรากฏว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่พอใจไปต่อว่าผู้บาดเจ็บบอกอย่าอู้งานสิช่วยงานกันหน่อยแล้วเกิดการแทงกันเกิดขึ้นหลังจากนั้นวิ่งหนีลุกลี้ลุกลนนะคะจนกระทั่งตำรวจตามไปจับกุมตัวได้ให้คุณผู้ชมไปดูภาพวงจรปิดกันหน่อยที่ตัวของผู้ต้องหาเนี่ยวิ่งหนีหน้าตั้งเลยค่ะนี่เป็นนาทีที่วงจรปิดบันทึกภาพนายโอมนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนี่แหละอายุ19ปีกำลังเดินเดินวิ่งวิ่งอยู่ริมฟุตบาทสี่แยกไฟแดงถนนมิตรภาพค่ะตัดกับถนนบ้านกอกตอนช่วงเวลาประมาณ 4:13 นาทีคืนที่ผ่านมาในท่าทางลุกลี้ลุกลนคุณผู้ชมคะวิ่งไปเหลียวมองหลังไปเสียวสันหลังอะค่ะ
0: อันนี้มีหลายมุม
1: หลายมุมค่ะก่อนจะข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามเตรียมวิ่งเข้าซอยหอพักแล้วยังมีวงจรปิดอีกมุมนึงนะคะที่ติดหน้าซอยหอพักได้บันทึกภาพนายโอมวิ่งหน้าตั้งอยู่ริมถนนเตรียมเข้าซอยอีกมุมนึงก็คือท้ายซอยค่ะ บันทึกภาพนายโอมวิ่งเข้าไปในซอยหอพักแล้วก็เข้าหอพักไปจ จนกระทั่งเวลา 5:42 นาทีนะคะมีรถกระบะสีดำของตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นนี่เข้ามาตัวของนายโอมก็ยกมือขึ้นนะคะบอกว่าไม่มีอาวุธคือเข้ามาควบคุมตัวนายโอมที่หอพักทันทีนายโอมก็ไม่ได้ขัดขืนก่อนจะไปค้นหามีดที่นายโอมใช้ในการก่อเหตุโดยโยนทิ้งบริเวณระเบียงหลังห้องรวมทั้งถุงเท้าที่เช็ดเลือดด้วยก่อนยึดเอาไว้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีค่ะ
0: ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่านายโอมคนนี้แหละฮะใช้มีดยาวถึงฟุตหนึ่งเลยนะฮะมีดปลายแหลม30เซนไปแทงนายฉัตรเพชรซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานกันเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ครับก่อเหตุอยู่ริมถนนมิตรภาพอยู่ตรงหน้าห้างสรรพสินค้าที่2คนนี้เขาทำงานอยู่ด้วยกันอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเลยครับคุณผู้ชมฮะนายฉัตรเพชรคนถูกแทงเนี่ยโอ้โหบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับแล้วถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นตอนนี้รักษาตัวอยู่ในห้อง ICU เลยเรื่องของเรื่องคือเขาทำหน้าที่เป็นพนักงานเก็บรถเข็นในห้างนี้นะครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายโอมคนที่เขาเป็นคนก่อเหตุน
1: ะ
0: เข้าไปตักเตือนนายฉัตรเพชรคนบาดเจ็บว่าให้ช่วยทำงานกันหน่อยนะครับแต่พอตักเตือนเสร็จรอบแรกเนี่ยแยกย้ายกันไปก่อนแล้วทีนี้ตอนเลิกงานมาเจอกันอีกรอบนึงตรงทางออกห้างมีปากเสียงกันอีกครั้งหนึ่งรอบนี้บานปลายครับแล้วก็เลยเกิดการแทงกันขึ้นหลังจากนั้นนายโอมก็วิ่งหนีออกมาจากภาพวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นตอนแรกเนี่ย 3-4 มุมที่ว่าเนี่ยสุดท้ายตำรวจตามไปรวบตัวได้ที่หอพักเลยนะฮะ
1: ค่ะซึ่งทางผู้ดูแลหอพักที่นายโอมเช่าอยู่บอกว่าช่วงประมาณ 5:00 ญาตินายโอมซึ่งเป็นเจ้าของห้องนะคะนายโอมมาพักอาศัยอยู่ด้วยตอนนั้นมาปรึกษาเจ้าของหอบอกว่าหลานไปก่อเรื่องมาไปแทงคนมาทางเจ้าของหอก็เลยแนะนำให้รีบพาไปมอบตัวค่ะระหว่างนั้นไม่นานตำรวจก็มาเลยนะคะมารวบตัวนายโอมถึงหอพักโดยนายโอมเนี่ยเพิ่งย้ายมาพักกับญาติได้ประมาณ2เดือนที่ผ่านมาไม่เคยเห็นนายโอมมีพฤติกรรมรุนแรงนะไม่เคยเห็นดื่มสุราหรือว่าโวยวายอะไรเขาก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปที่ทำงานพอรู้เรื่องตัวเองก็ตกใจเหมือนกันไปฟังเสียงคนดูแลหอหน่อยค่ะ
5: ว่าหลานไปแทงเขาก็เลยแนะนำว่าให้ไปมอบตัวที่สถานีตำรวจจังหวะนั้นก็เขาก็คุยกันผมแนะนำเสร็จผมก็ขึ้นไปนอนพอขึ้นไปนอนปุ๊บไม่กี่นาทีตำรวจก็มาก็ขึ้นไปที่ชั้นสองไปรับตัวเด็กผมก็เลยเดินลงจากบ้านแล้วก็ขึ้นเดินตามไปครับเขาก็ทำงานไปประมาณก่อนเที่ยงหรือประมาณเที่ยงกลับก
6: ็
5: ประมาณจะ5:00ทุกวันเป็นอย่างนี้ทุกวัน
6: ก็ไม่ได้ดูเหมือนแบบมีพฤติกรรมรุนแรงกินเหล้าโวยวาย
5: ก็ไม่มี
1: โดยตำรวจนะคะได้ดำเนินคดีกับนายโอมหลายข้อหาเลยหนักๆทั้งนั้นนะคะพยายามฆ่าผู้อื่นและเสพยาค่ะเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเมทแอมเฟตามีนโดยฝ่าฝืนกฎหมายก่อนจะส่งตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะส่วนอาการคนเจ็บตอนนี้โล่งใจค่ะทราบว่าอาการดีขึ้นแล้วแต่ยังคงต้องรักษาตัวในห้อง ICU และไม่สะดวกให้ข้อมูลในตอนนี้ค่ะ
0: เหตุการณ์เมื่อกี้เพื่อนร่วมงานแทงเพื่อนร่วมงานเจ็บสาหัสแต่เหตุการณ์นี้ครับสะเทือนใจเพราะว่าลูกแท้ๆทุบหัวพ่อแท้ๆเพราะพ่อไม่ยอมให้เงินตัวเองไปซื้อเหล้าฮะ
1: ค่ะ
0: จนพ่อเสียชีวิตเลยคุณผู้ชมแล้วมีชาวบ้านใกล้เคียงเนี่ยแอบถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วไปแจ้งความกับตำรวจคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจมากๆนะครับนายพลคนนี้คนก่อเหตุลูกโอ้โห
1: ชาวบ้านแอบถ่าย
0: บ้านข่าวอยู่ใกล้ๆเคียงเห็นโอ้โหนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่กล้าจะมองเลยฮะอายุ40แล้วนะครับนายพลคนนี้นะฮะทำร้ายนายจรัญคุณพ่อของเขาแท้ๆพ่อจรัญเนี่ยอายุ70ปีแล้วด้วยการทุบศีรษะแล้วก็ทำร้ายร่างกายเตะอย่างแรงนายจรัญพ่อผู้บังเกิดเกล้าจนแน่นิ่งไปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้ครับประมาณ2:00อยู่ในพื้นที่ตำบลสะขวัญอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วนะครับและภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็อย่างที่บอกว่าชาวบ้านใกล้เคียงเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองสระแก้วไม่นานหลังจากนั้นนะฮะตำรวจเข้ามาและจับกุมนายพลได้คุณผู้ชมฮะเนี่ยเห็นเปิดมุ้งไหม
1: ค่ะ
0: พอก่อเหตุทำร้ายจนพ่อตัวเองเสียชีวิตก็นอนอยู่ในมุ้งอะฮะ
1: เอาเงินพ่อไปซื้อเหล้าก่อนดื่มเหล้าจนเมาแล้วก็กลับเข้าไปนอนในมุ้งปล่อยให้พ่อนอนตายอยู่แบบนั้นนะคะ
0: นี่คืออะไรครับ
1: ค่ะ
0: ทำร้ายจนพ่อเสียชีวิตเอาเงินพ่อไปซื้อเหล้าแล้วก็กลับมานอนคุณพ่อก็อยู่ข้างๆตรงนั้น
1: ค่ะ
0: นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่แม่สะเทือนใจมากๆแล้วตำรวจเนี่ยเบื้องต้นก็คือยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าถูกอาวุธชนิดใดทำร้ายจนนายจรัญเสียชีวิตเดี๋ยวรอผลชันสูตรอีกครั้งหนึ่งอย่างละเอียด

0: ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแบบนี้ฮะว่าจริงๆแล้วปกติเนี่ยพ่อลูกคู่นี้เขาดื่มสุรากันมีประจำอยู่แล้วนะฮ
1: ะ
0: แต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเมื่อวานนี้หัวค่ำมีปัญหาอะไรกันแปลกจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้หรือเปล่าจนทะเลาะวิวาทแล้วนำไปสู่แทงทุบหัวจนเสียชีวิตแบบนี้แล้วก็คนที่เป็นลูกคนนี้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่าเดี๋ยวตำรวจนำตัวไปสอบสวนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดำเนินคดีเพราะว่าตอนไปจับเนี่ยยังเมายังนอนหลับอยู่ในมุ้งอยู่เลย
1: แล้วอายุ40ยังคิดไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมคะยังมาก่อเหตุแบบนี้สังคมเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่ามีการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจริงๆก็คือเราต้องอาจจะมามองแล้วนะว่าปัญหายาเสพติดตอนนี้มันรุนแรงเกินกว่าที่หลายคนจะคิดนะอาจจะต้องเร่งแก้ไขในเรื่องนี้ด้วยนะคะเวรกรรมมีจริงค่ะคุณผู้ชมเคสเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวก็โดนเวรกรร
0: ม
1: แต่ว่าเคสนี้เวรกรรมตามทันนะคะมีชายชาวจีนคนนึงหลบหนีคดีฆ่าคนตายจากจีนตั้งแต่ปี2533มากบดานอยู่ในประเทศไทยแล้วไปสวมสัญชาติกะเหรี่ยงนะคะโดยการทุจริตของเจ้าพนักงานในประเทศไทยนี่แหละ
0: เอาอีกแล้ว
1: เอาอีกแล้วกลายเป็นว่าทำธุรกิจอู้ฟู่ร่ำรวยมีทรัพย์สินกว่า90ล้านบาทในประเทศไทยนะคะล่าสุดโดนตำรวจจับกุมตัวได้ไปดูภาพบรรยากาศเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะซึ่งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรได้นำกำลังเข้าจับกุมนายสุชาติสุรชัยหรือว่าซูซานอายุ67ปีผู้ต้องหาชาวจีนที่แอบสวมสิทธิ์ทำบัตรประชาชนไทยมาประกอบธุรกิจทัวร์ครบวงจรในประเทศไทยนานกว่า25ปีนะคะคุณผู้ชมอยู่มายาวนานไม่มีใครสงสัยเลยโดยจับกุมได้ที่บ้านเลขที่แห่งหนึ่งของหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะโดยจากการสอบสวนข้อมูลเชิงลึกนะคะพบว่านายสุชาติสุรชัยหรือว่าชื่อเดิมจริงๆก็คือนายซูนามสกุลซาน
0: ครับ
1: อายุ67ปีชาวจีนมีประวัติฆ่าผู้อื่นค่ะก่อเหตุที่เมืองไทโจมณฑลเจ้อเจียงก่อนจะถูกทางการจีนออกหมายจับเมื่อวันที่9มกราคมปี2533ก็คือพูดง่ายๆ36ปีที่แล้วแล้วต่อมานายซูซานหลบหนีออกจากจีนมายังเมียนมาข้ามแดนมายังประเทศไทยจนกระทั่งในปี2544ตัวเขามีการไปสวมสิทธิ์เป็นชาวกะเหรี่ยงนะคะแล้วได้บัตรประชาชนคนไทยมาด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากจ่ายค่าดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ไป 50,000 บาทจนมีบัตรประชาชนไทยที่ชื่อว่านายสุชาตินามสกุลสุรชัยค่ะทีนี้พอได้บัตรมาก็มาประกอบธุรกิจในพื้นที่เมืองพัทยานะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็มีข้อมูลว่าเป็นเจ้าของมีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยทั้งหมด5บริษัทนะฮะทำธุรกิจประเภทแบบทัวร์ครบวงจรเริ่มตั้งแต่โรงแรมมาร้านอาหารมาร้านกาแฟแล้วก็ที่สารพัดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวฮะทุนจดทะเบียนบริษัทรวมกว่า89ล้านบาทระยะเวลาในการประกอบธุรกิจที่พัทยาเนี่ยทั้งสิ้น25ปีนะฮ
1: ะ
0: เด็กคนหนึ่งเกิดจนเบญจเพสนะฮะเพิ่งจะจับตัวได้นะฮะแล้วเดี๋ยวดูว่าเพราะอะไรถึงจับตัวได้ผ่านมา25ปีแล้วก็ยังพบว่าตอนที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยในซูคนนี้จดทะเบียนสมรสด้วยนะครับกับทางหยุนหัวเหรินนะฮะคุณผู้ชมดูวันที่จดทะเบียน12พฤศจิกายน2533ก็คือช่วงประมาณปลายปีของปีที่ทางการจีนออกหมายจับเมื่อ36ปีที่แล้วเข้ามาปั๊บปลายปีจดทะเบียนสมรสเลยแต่งงานเลยที่อำเภอบางละมุงมีลูกแฝดด้วยนะฮะเป็นแฝดชายหญิงปัจจุบันก็อายุเด็กๆเนี่ย12ปีนะครับแล้วลูกได้สัญชาติไทยทั้ง2คน
1: เพราะว่าเกิดในไทย
0: เพราะว่าเกิดในไทยใช่ตัวพ่อได้สัญชาติไทยไปก่อนหน้านี้จากการที่จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่
1: สวมสิทธิ์เป็นชาวกะเหรี่ยง
0: ฮะ
1: การจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากนายซูซานได้ทำวีซ่าเดินทางไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดค่ะเขาน่าจะชะล่าใจไหมคะคิดว่าไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: การจับตัวได้แน่นอน
0: เพราะผ่านมาขนาดนี
1: ้25ปีไม่ใช่สิ36
0: ป
1: ีคุณผู้ชมคะ
0: ใช่
1: คิดว่ามันคงจบไปแล้วแหละคงไม่มีใครจับได้จนกระทั่งทางการจีนพบเอกสารมันแปลกๆนะคะมันมีความผิดปกติเนื่องจากนายซูซานเป็นประชาชนพลเมืองของจีนมาก่อนแต่ทำไมมีสัญชาติไทยได้สัญชาติไทยแบบมีนัยสำคัญ
0: ครับ
1: ทางการจีนก็เลยเอะนะคะไปสืบสวนจนพบว่า นายสุชาติเอ้าแท้ที่จริงก็คือนายซูซานมีประวัติฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสถานทูตจีนจึงประสานการมาทางกระทรวงมหาดไทยให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนค่ะ
0: ใช่ครับกรมการปกครองก็มีคำสั่งนายอำเภอบางละมุงนะครับเดินทางไปแจ้งความตำรวจสภ.บางละมุงจนสุดท้ายมีการออกหมายจับนายชูชาติหรือว่านาย

0: สู่คนนี้ในความผิดแรกก็คือแจ้งข้อความหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ในการขอมีบัตรแล้วก็แจ้งหรือแสดงหลักฐานเท็จในการขอมีบัตรคุณผู้ชมฮะย้อนกลับไปนิดเดียวว่าความผิดปกตินี้36ปีที่เกิดขึ้นเพราะว่าทางการจีนนะฮะ
1: ค่ะใช่
0: ถ้าเขาไม่ได้กลับบ้านจีนไม่พบความผิดปกติเขาก็คงจะ
1: ลอย
0: น
1: วลต่อ
0: ไปแบบนั้นแต่เรื่องของเรื่องคือตั้งข้อสังเกตมันไม่ใช่แค่เรื่องเขาไปฆ่าใครเมื่อ30กว่าปีก่อนแต่เขาได้สัญชาติไทยประกอบธุรกิจอู้ฟู่แบบนี้ในพัทยาเพราะมีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยล่าสุดตอนนี้นะฮะก็ไปจับกุมนายซูคนนี้ในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะฮะวันที่12กันยายนที่บ้านพักนะฮะ
1: ค่ะ
0: นอกจากนี้เนี่ยในระหว่างนี้ก็ทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.นะครับก็นำกำลังตรวจสอบบ้านพักของผู้ต้องหาด้วยมีพื้นที่เกือบ1งานก็คือ90ตารางวายึดวัตถุโบราณพระเครื่องจำนวนมากมีโฉนดที่ดินอีก11แปลงรวม10ไร่มีรถยนต์อีก6คันรวมมูลค่าทั้งหมด90ล้านบาทนะฮะ
1: ค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาท่านนำทีมเองเลยนะเนี่ยค่ะไม่ผิดหวังนะคะโดยทางนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้เปิดเผยว่าเตรียมบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569ค่ะที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วเราเนรเทศไปกี่รายแล้วนะคะ2ราย
0: 2ราย
1: ก็คือเป็นชายชาวอิสราเอลกับชายชาวฝรั่งเศสนะคะโดยหลังจากนี้จะอาจจะเอามาใช้ต่อนะเพิ่มมาตรการเด็ดขาดในการจัดการกับชาวต่างชาติที่เข้ามากระทำความผิดในไทยและเตรียมขยายผลเรื่องนี้ค่ะโดยจะมีคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากย้อนกลับไปสิคะ36ปีที่แล้วเนี่ยใครเป็นนายอำเภอใครมีอำนาจเซ็นนะคะทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะท่านบอกว่าจะดำเนินการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีอย่างจริงจังนำผลประโยชน์และทรัพย์สินกลับคืนสู่แผ่นดินไทยค่ะ
2: พอพี่น้องสื่อมวลชนนำเรียนเป็นข่าวไปประชาชนคนไทยก็มีการตื่นตัวมากขึ้นนะครับตื่นตัวมากขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้ตื่นตัวอยู่กับที่เขาเริ่มแจ้งเบาะแสนะเริ่มแจ้งเบาะแสเริ่มมีการตรวจค้นนะครับนายจ้างของเขาเองทุกด้วยซ้ำนะครับว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะครับในหลายพื้นที่ที่ก็กำลังติดตามดำเนินการอยู่นะครับก็เรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าทุกผืนแผ่นดินทุกตารางนิ้วนะครับพี่น้องบรรพบุรุษหามานะครับเราก็จะร่วมกันรักษานะโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านมอบหมายแล้วนะครับปกครองกับตำรวจก็เราจะไปคู่กันนะครับอันไหนเป็นกฎหมายของฝ่ายไหนนะครับพอเราเริ่มมาอย่างนี้นะการประสานงานอะไรเราคล่องขึ้นนะครับสะดวกขึ้นแล้วก็สามารถดำเนินการได้ไวขึ้น
1: เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ไม่ปล่อยผ่านแต่คุณธีรวัตรตั้งข้อสงสัยไหมมันจะมีเคสแบบนี้อีกไหมในประเทศไทย
0: นี่เราเริ่มเห็นเคสว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตเรื่องของสัญชาติเนี่ยมาหลากหลายกรณีต่อเนื่องในช่วงรอบ2เดือนที่ผ่านมา
1: บัตรชมพูก็มีใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: บัตรเลข0
1: ค่ะ
0: ทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้าเป็นเรื่องของคดีสำคัญในวันพรุ่งนี้พิจารณาคดีหัวสว229คนนะฮะเดี๋ยวจะมีการแถลงผลการลงมติในช่วงบ่าย3ของวันพรุ่งนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะฮะในช่วงหน้าครับ
3: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
4: เอาแล้ว
5: ค่าเข็มขัดได้ด้วย
6: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
7: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
6: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
8: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
13: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
14: ปากสะอาด
15: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
16: ดีต่อเหงือกและฟัน
17: รสดีใช้ง่าย
18: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
19: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
21: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรช

0: มิ้น
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
5: ้หอมฟิน
4: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อม
6: ลงตัว
4: โรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีอินวัน
7: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น

0: พรุ่งนี้จะมีคดีสำคัญคดีหัวสว229คนนะครับที่ทางกกต.เตรียมที่จะแถลงช่วงบ่าย3แล้วก็คุมเข้มเรื่องของคนเข้าฟังด้วยจำกัดสิทธิ์ของสื่อมวลชนด้วยนะว่าจะต้องกี่คนยังไงนะฮ
1: ะ
0: ผู้สื่อข่าวเนี่ยมีรายงานเข้ามานะครับว่าหลังการประชุมของกกต.ในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการพิจารณาลงมติคดีหัวเลือกสว229คนเนี่ยนะครับสำนักงานกกต.หลังจากนั้นก็จะแถลงผลการลงมติเวลา15นาฬิกานะครับแล้วก็สงวนสิทธิ์เฉพาะสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นแต่ละสำนักข่าวจะส่งผู้แทนเข้ามาร่วมได้ไม่เกิน3คนนะครับนอกจากนั้นผู้สังเกตการบุคคลภายนอกจะไม่สามารถร่วมในการแถลงข่าวภายในห้องประชุมได้แต่ก็จะมีโทรทัศน์วงจรปิดเอาไว้ให้ติดตามรับฟังอยู่ด้านนอกของสำนักงานกกต.ประตู1ทิศตะวันออกนะครับอันนี้คือวันพรุ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าในวันนี้เนี่ยมีการชุมนุมและมีการเดินขบวนนะครับจากทางสำนักงานไอลอไปจนถึงหอศิลป์กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อแสดงพลังเรียกร้องให้ทางกกต.ส่งฟ้องคดีโกงเลือกสว229คนซึ่งวันนี้นะฮะก็มีหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับมาร่วมในเหตุการณ์ในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยซึ่งคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับได้กล่าวถึงการที่ทางกกต.อาจจะส่งคำร้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.ไปยังศาลฎีกามีการเปิดเผยเฉพาะจำนวนผู้ที่สั่งฟ้องแต่ไม่เปิดเผยรายชื่อว่าสิ่งเรื่องนี้สิ่งสำคัญที่ทำให้ประชาชนออกมาแสดงจุดยืนและส.ส.ทุกคนก็มาในนามของประชาชนในวันนี้ต้องการเรียกร้องประการแรกก็คือต้องการให้องค์กรอิสระอย่างกกต.ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาเหตุผลที่2คือสร้างความเชื่อมั่นว่าองค์กรอิสระทำหน้าที่ตรงไปตรงมาโดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสดังนั้นคำตัดสินของกกต.จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับก็คิดว่าความโปร่งใสนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอันนี้คือความคิดจากทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิความคิดเห็นนะฮะ
1: ค่ะพรุ่งนี้บ่าย3โมงคุณผู้ชมรอติดตามกันเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของการหัวสวนะคะแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะมีบุคคลสำคัญทางการเมืองหลายท่านส่งดอกไม้รวมถึงแจกันดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิดด้วยบรรยากาศที่บ้านพักส่วนตัวของนายอนุทินค่ะมีการจัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดปีที่60เป็นการภายในกับครอบครัวมีบรรดารัฐมนตรีเดินทางมาร่วมอวยพรวันเกิดอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะคะสำหรับบุคคลสำคัญทางการเมืองได้ส่งกระเช้าดอกไม้พร้อมการ์ดอวยพรมาให้กับท่านนายกรัฐมนตรีอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีโดยท่านนายกนี่ค่ะได้เปิดอ่านคำอวยพรของพลเอกประยุทธ์แล้วก็บอกให้ลูกน้องเนี่ยนำแจกันดอกไม้เข้าไปไว้ในบ้านนะคะ อีกทั้งยังมีช่อดอกไม้จากคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการอว.ค่ะที่ส่งดอกไม้มามอบให้กำลังใจในวันคล้ายวันเกิดด้วยนะคะ
0: เห็นเรื่องของการเมืองนะฮะไปที่อาคารรัฐสภากันหน่อยเอาอีกแล้วฮะมีเหตุการณ์ระทึกฝ้าเพดานฟู้ดคอร์ทร่วงลงมาโอ้โหนี่ดีนะว่าเป็นวันหยุดไม่มีคนไปทำงานโอ้โหไม่งั้นอุบัติเหตุเรื่องนี้อาจจะใหญ่เลยนะคุณผู้ชมฮะแต่มีการสั่งปิดพื้นที่ชั่วคราวตรวจสอบความปลอดภัยนะครับอาคารรัฐสภาเอาอีกแล้วฮะฝ้าเพดานคุณผู้ชมดูสภาพสิฮะ
1: แผ่นเบ้อเร้อเลยนะ
0: อันนี้คือในห้องอาหารอยู่ชั้น B2 แล้วพังถล่มลงมาแบบนี้จนโต๊ะเก้าอี้ของโรงอาหารเนี่ยพังเสียหายยับเยินเลยแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นวันหยุดข้าราชการเจ้าหน้าที่บุคคลภายนอกก็ไม่ได้เข้ามาใช้พื้นที่เพราะว่าไม่อย่างนั้นไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นวันธรรมดาปกติห้องอาหารชั้น B2 คุณผู้ชมฮะเป็นจุดที่หนาแน่นมากข้าราชการพนักงานบุคลากรนักการเมืองส.ส.ว.เนี่ยเขามาประชุมกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเขาก็จะต้องมาพักกินข้าวมานั่งพักผ่อนกันอยู่ในอาคารห้องอาหารชั้น B2 นี่แหละฮะล่าสุดก็คือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับทีมวิศวกรของรัฐสภาสำรวจความเสียหายในพื้นที่เกิดเหตุนะครับตรวจสอบสาเหตุว่ามันถล่มลงมามันเป็นเพราะว่า

0: ภัยนะฮะไม่แน่ใจว่าวันพรุ่งนี้วันจันทร์เนี่ยจะใช้งานได้หรือเปล่าสภาพขนาดนี้นะฮะ
1: ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีหลายเรื่องใช่ไหมดราม่าอาคารรัฐสภาน้ำท
0: ่วมน้ำขัง
1: มีน้ำตกไหลลงมาจากฟ้าก็มี
0: ครับน้ำซึมผ่านโอ
1: ้เยอะแหละเยอะแยะเลยเดี๋ยวรอการตรวจสอบนะคะดูเรื่องสภาพอากาศบ้านเรากันบ้างนะคะตอนนี้หย่อมความกดอากาศส่วนจะมีผลกระทบกับประเทศไทยอย่างไรบ้างรวมถึงช่วงนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ไหนเราไปติดตามจากคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ในลมฟ้าอากาศกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึง18กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมค่ะจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางและภาคอีสานเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์นะคะดังนั้นก็จะส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะตั้งแต่วันที่15ไปจนถึง18กันยายนค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางแนวโน้มค่ะจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่13และ14กันยายนค่ะจากนั้นค่ะก็จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะเคลื่อนเข้าแนวร่องมรสุมต่อไปค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะตรวจสอบกันต่อนะคะกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด37องศาค่ะภาคอีสานค่ะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด33องศาค่ะต่อกันที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด36องศาค่ะลงไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันค่ะพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด33องศาค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด32องศาค่ะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลกันค่ะพรุ่งนี้ยังเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด34องศาค่ะคุณผู้ชมคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคาดการพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นในช่วง3วันข้างหน้านะคะภาคเหนือค่ะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานหลายจังหวัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางค่ะเตือนกันที่กาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยค่ะภาคตะวันออกค่ะที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะส่วนภาคใต้ค่ะเฝ้าระวังกันต่อค่ะที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่นะคะขอให้คุณผู้ชมในพื้นที่เหล่านี้ติดตามข่าวสารจากทางการกันเอาไว้ด้วยและพรุ่งนี้วันจันทร์วางแผนการเดินทางกันด้วยนะคะเพราะสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวันนี้กับคณิษฐาลมฟ้าอากาศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: การไฟฟ้าส่วน

0: จริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเรามาติดตามคอนเสิร์ตแห่งประวัติศาสตร์ในรอบ6ปีแบบเต็มรูปแบบของราชินีท่านนี้ซีลีนดิออนโอ้โหสร้างความประทับใจกับแฟนๆอย่างมหาศาลมากๆ
2: ก่อนหน้านี้เธอป่วยด้วยไม่สามารถร้องเพลงได้แต่การกลับมาทำให้ทุกคนอึ้งมากนะคะ
1: หลังน้ำตาบนเวทีบอกว่านี่คือน้ำตาแห่งความสุขยินดีมากๆที่ได้เจอกับแฟน
2: ๆค่ะ
1: นะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับ
3: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
4: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
5: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
3: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมก่อติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MQHD หมายเลข30สนับสนุนโดย
7: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
9: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
10: อร่อย
11: ฟินเวอร
12: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
13: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
14: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าฝ่าพระบาทในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสานและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้

ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่2

กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเศรษฐกิจของกรุงฮานอยมีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักโดยมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานอิทธิพลตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งอาหารเวียดนามที่มีชื่อเสียงในปี2568จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังกรุงฮานอยมากกว่า 33.7 ล้านคนกรุงฮานอยยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกที่สำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นจุดเชื่อมต่อของระเบียงเศรษฐกิจ3เส้นทางที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ประกอบการไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนในกรุงฮานอยตั้งแต่ปี2531ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวรวมถึงภาคการธนาคารในปี2569กรุงฮานอยประกาศแผนแม่บทการพัฒนาเมืองระยะ100ปีซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงฮานอยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับทั่วโลกพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการค้าองค์ความรู้และนวัตกรรมของภูมิภาคโดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรืองควบคู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปีประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศโดยเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยนายโตเลิมได้ทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบรับไมตรีจิตและจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยจะทรงพบกับบุคคลสำคัญและจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา7 นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8 รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประโคมย่ำยามกำหนด100 วันเวลา11 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามรวม8 รูปสำหรับเสียงสวดพระอภิธรรมเป็นเสียงแห่งพระธรรมที่เตือนใจให้ผู้มีชีวิตอยู่ได้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงและความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเวลา17 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่วัดสะเกดและวัดอนงคารามรวม8 รูปพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นผู้สืบทอดเสียงแห่งราชประเพณีทั้งบทสวดทำนองการสวดวิธีปฏิบัติและระเบียบแบบแผนตามโบราณราชประเพณีซึ่งมีส่วนสำคัญช่วยรักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวม8 รูปท่านี้หลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100 วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพต่อไปและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทางนี้วันที่18 และ 19 กันยายน 2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18 กันยายน 2569ได้ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาวันที่19 กันยายน 2569เข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา13 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา13 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกา 30 นาทีหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

0: กิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกษวัดทุ่งเศรษฐีวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดนายาบุรีรัมย์วัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุและวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดทรัพย์ดินดำจังหวัดสระบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.นางวนิดาน้อมเกตและคณะบริษัทไทยโซฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดนางนราวรรณศรีสุวรรณกุลพร้อมคณะและบริษัทอาวีคอนเน็กซ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดพระแท่นดงรังวัดเคราะห์พนันวัดใหม่เจริญผลวัดเขา30หาบวัดแสนต่อวัดเขาสูงแจ่มฟ้าวัดหนองไม้เก่นและวัดนาพระยาจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.นางวรุณีจิตตะยโสธรพร้อมคณะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์บริษัทโทมัสบูติกจำกัดและโฮเทลโทมัสแบงคอกและสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดนางชีโชติการามวัดอ่างแก้ววัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดทุ่งซ่านวัดทุ่งกว่าววัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีวัดอัมพวันจังหวัดยโสธรและวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิกรรุ่น18นางนุชรีเลิศดำริการพร้อมคณะบริษัทเจริญทรัพย์โปรดักต์จำกัดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชมจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์สุภาพสตรีสวมกระโปรงผ้าหรือผ้านุ่งทางนี้บริเวณอุโมงค์หน้าพระลานจะมีจุดบริการยืมคืนเครื่องแต่งกายจุดบริการทางการแพทย์และวีลแชร์สำหรับผู้สูงอายุรวมถึงจุดพักคอยไว้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเมื่อปี2536นะฮะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริขึ้นมานะครับเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยบนท้องถนนซึ่งตลอด33ปีที่ผ่านมาตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริปฏิบัติหน้าที่ต่างๆมากมายนะครับเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านจนเป็นที่ประทับใจของคนไทยทั้งประเทศและก็กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกเลยนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะภารกิจที่ส่งต่ออวัยวะหัวใจให้กับผู้ป่วยที่รอปลูกถ่ายผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะนะครับติดตามจากรายงานของคุณทัศนีดำมุนีครับ

วิดีโอขบวนรถจักรยานยนต์ตำรวจวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดนำรถตู้ออกจากสนามบินดอนเมืองผ่านถนนวิภาวดีรังสิตขึ้นดอนเมืองโทรเวย์เชื่อมต่อด่วนดินแดงก่อนลงด่วนยมราชและตัดเข้าถนนพระราม6พุ่งตรงเข้าที่หมายโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งใช้เวลาเพียง13นาทีกับระยะทางกว่า22กิโลเมตรคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่คลิปแรกที่คนไทยทั้งประเทศเห็นเพราะภารกิจนี้พวกเขาทำต่อเนื่องกันมาถึง189ครั้งแต่ทุกครั้งที่เห็นยังคงประทับใจทำคนไทยน้ำตาแตกเพราะนี่คือภารกิจนำส่งหัวใจต่อลมหายใจให้อีกหนึ่งชีวิตของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่

0: หลายๆเคสนะครับได้ไปเจอกับประชาชนที่เป็นญาติของผู้บริจาครวมถึงเป็นญาติของผู้รับบริจาคนะครับเราก็จะได้เห็นความรู้สึกนะครับที่เขามีณช่วงเวลานั้นๆ นะครับอย่างเช่นคนที่บริจาคเนี่ยนอกจากเขาจะมีความเสียใจแล้วจากการสูญเสียบุคคลที่สำคัญของครอบครัวเขาไปเขาก็ยังมีอีกมุมนึงที่เขารู้สึกว่าเขาภูมิใจนะครับที่เขาได้มอบโอกาสให้กับอีกหนึ่งชีวิตได้มีชีวิตต่อนะครับส่วนสำหรับผู้ที่ญาติของผู้รับนะครับเขาก็จะมีความคาดหวังรอคอยนะครับว่าขบวนนำส่งอวัยวะหัวใจของพวกเราเนี่ยจะไปถึงโรงพยาบาลปลายทางได้ทันเวลานะครับการผ่าตัดจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไหมแล้วญาติของเขาเนี่ยจะมีชีวิตต่อยังไงนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับหลังจากเสร็จภารกิจทุกคนก็มีความอิ่มเอมใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการนำส่งอวัยวะนะครับช่วยชีวิตผู้ป่วยหรือว่าต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับอีกคนหนึ่งครับ
1: อีกหนึ่งภาพความประทับใจที่กลายเป็นไวรัลและโด่งดังขึ้นหน้าหนึ่งแทบทุกครั้งคือภาพตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริทำคลอดเด็กทารกกลางถนนก่อนส่งแม่และเด็กไปโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยจนหลายคนไม่รู้จะใช้สรรพนามเรียกขานพวกเขาเหล่านี้ว่าอย่างไรจะเรียกคุณตำรวจหรือคุณหมอดีกว่ากันตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2536เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วหรือที่เรียกกันว่าสายตรวจจราจรทำหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วยเหลือผู้ป่วยหรือหญิงใกล้คลอดเร่งด่วนบนท้องถนนที่รู้จักกันในนามหมอถนนหมอคนและหมอรถรวมถึงให้ความรู้ด้านการจราจรแก่เด็กและเยาวชนตลอด33ปีตำรวจเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่พึ่งของประชาชนฝนตกรถติดน้ำท่วมขังพื้นผิวการจราจรรถเมล์เบรกค้างยางแตกอุบัติเหตุรถชนผู้คนบาดเจ็บคนหมดสติข้างทางหรือกลางสี่แยกไฟแดงแค่ได้รับแจ้งไม่เกิน30นาทีพวกเขาเหล่านี้ถึงที่หมายลมหายใจสุดท้ายที่กำลังริบหรี่ความหวังกลับมาในทันที
2: รู้สึกภูมิใจครับที่ได้รับฉายานี้มาจริงๆก็ทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมที่จะเป็นอัศวินแบบพวกเราได้เหมือนกันโดยการหลีกทางหรือเปิดทางให้กับรถฉุกเฉินนะครับหรือเจอเหตุให้แจ้งโดยการแจ้งสายด่วนถ้าเป็นของบกจ.เราก็จะเป็นสายด่วน1197หรือถ้าเป็นของกู้ชีพอย่างเงี้ยก็จะเป็น1669ก็คือติดต่อช่วยเหลือเปิดทางก็สามารถช่วยชีวิตได้เหมือนกันก็จะเป็นฮีโร่ได้เหมือนกันครับ
1: ภาพภารกิจตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริตลอด33ปีที่ผ่านมาทำให้ประชาชนมองตำรวจกลุ่มนี้เป็นฮีโร่สื่อมวลชนบางสำนักให้ฉายาพวกเขาคืออัศวินสองล้อที่ช่วยต่อลมหายใจให้ผู้คนบนท้องถนนแต่ตำรวจเหล่านี้กลับมองว่าฮีโร่หรืออัศวินตัวจริงไม่ใช่พวกเขาแต่เป็นประชาชนผู้แจ้งเหตุและผู้ใช้ถนนทุกคนที่คอยแหวกทางให้ขบวนรถฉุกเฉินรถส่งต่อได้เคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วและคอยช่วยเหลือตำรวจยามเข้ากู้ชีพทัศนีดำมุนีสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน
3: เห็นไหมคะว่าพี่ๆตำรวจจิตใจดีแล้วก็ใจดีมากด้วยนะคะแต่ต้องยอมรับนะคะว่าเด็กๆเนี่ยจากที่เคยมองตำรวจอุ้ยตำรวจน่ากลัวไม่กล้าเข้าใกล้ตำรวจค่ะสู่การเปิดใจเรียนรู้ว่าตำรวจคือผู้ที่พร้อมปกป้องและช่วยเหลือผ่านกิจกรรมนักสืบรุ่นจิ๋วที่ไม่ได้สอนแค่ทักษะการสังเกตและคิดวิเคราะห์นะคะแต่ยังสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กๆรู้เท่าทันภัยรอบตัวและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างตำรวจกับประชาชนตั้งแต่วัยเยาว์ติดตามจากคอลัมน์ภูมิต้านภัยค่ะ

ได้ป่ะใครคิดว่าที่หน้าตาเขียวคือ

0: จากภาพตำรวจที่เคยดูน่าเกรงขามในสายตาของเด็กๆวันนี้กลับกลายเป็นพี่ตำรวจที่พวกเขากล้าเข้าไปพูดคุยและขอคำปรึกษาเมื่อกิจกรรมนักสืบรุ่นจิ๋วพาเด็กๆมาฝึกฝนทักษะการสังเกตคิดวิเคราะห์และรู้เท่าทันภัยใกล้ตัวพร้อมเปิดมุมมองใหม่ว่าตำรวจไม่ได้มีหน้าที่เพียงจับคนร้ายแต่ยังเป็นผู้ปกป้องและคนที่เด็กๆสามารถไว้วางใจได้กิจกรรมนักสืบรุ่นจิ๋วนำทีมโดยนักสืบรุ่นใหญ่พลตำรวจตรีธีรเดช ธรรมสุธีหรือรองจ๋อรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและสารวัตรแจ๊พร้อมทีมงานนักสืบรุ่นใหม่ไฟแรงออกออนทัวร์ตามสถานศึกษาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์งานสืบสวนให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะการสังเกตจดจำตั้งคำถามและวิเคราะห์สถานการณ์ผ่านกิจกรรมจำลองที่สนุกแต่แฝงความรู้ภัยใกล้ตัวยาเสพติดอาชญากรรมและภัยไซเบอร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กสามารถรู้เท่าทันกลโกงและสิ่งผิดปกติรอบตัว
1: เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยมันเหมือนการเพาะเมล็ดพันธุ์อย่างหนึ่งในจิตใจเขาไม่ใช่แค่ป้องกันตัวเองแต่ให้เขาดำรงชีวิตด้วยการเป็นคนดีด้วยวันนี้พอได้มันเรียนกับพี่จอกับพี่แจ้แล้วทำให้รู้เลยว่าแม่เลี้ยงเขามาเหนื่อยแค่ไหนแล้วเขาสำคัญแค่ไหนกว่าที่จะโตมาได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าการสอนเราจะเป็นภาพปริศนาแบบนักสืบเลยให้เขาค้นหาว่าสิ่งที่เราสอนคืออะไรเมื่อเขาเจอแล้วเอามาต่อจิ๊กซอว์เขาจะรู้เลยว่ายิ่งนานวันพ่อแม่ยิ่งแก่ชราเงินทองที่สะสมของพ่อแม่ล่อยหลอไปกับภารกิจของเขาก
0: ิจกรรมนักสืบรุ่นจิ๋วไม่ใช่แค่เด็กจะได้รับความสนุกกลับบ้านไปแต่ยังเป็นทักษะสำคัญที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการรู้จักคิดก่อนเชื่อและรู้ว่าควรทำอย่างไรเมื่อพบสิ่งผิดปกติหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยหัวใจสำคัญของนักสืบรุ่นจิ๋วอาจไม่ใช่การสร้างนักสืบตัวน้อยแต่คือการสร้างเด็กที่สังเกตเป็นคิดเป็นรู้เท่าทันและกล้าที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อเจอภัยสิ่งสำคัญเปลี่ยนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับประชาชนซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กก่อนเติบโตไปเป็นความเชื่อมั่นที่มีต่อกันในวันข้างหน้า
1: พอเลิกแล้วนักเรียนไม่กลับนักเรียนต่อคิวกันขอลายเซ็นขอลายเซ็นนะครับขอแต่ภาพนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยขอลายเซ็นซึ่งตั้งแต่ผมรับราชการมาในสมัยหนุ่มๆไม่มีนักเรียนนักศึกษามาต่อคิวขอลายเซ็นตำรวจนะไม่มีมีแต่ไม่อยากมองแต่ครั้งนี้ก็ต่อขอลายเซ็นแล้วก็ขอไปเผื่อพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วยมันคือปรากฏการณ์ที่ทำให้เห็นว่าวันนี้เราใกล้ชิดกับประชาชนเราก็พยายามที่จะเป็นตัวอย่างเพื่อให้เยาวชนแล้วก็ลูกหลานของเราเนี่ยเป็นคนดีเอาตัวอย่างดีๆไม่อยากให้ไปเอาตัวอย่างที่เป็นพวกคนที่ไม่ดีแล้วข้อสำคัญก็คือผมว่าเขาจะเริ่มรักตำรวจเพิ่มขึ้นอาชีพตำรวจ
0: จากนักสืบรุ่นจิ๋วในวันนี้สู่เด็กที่รู้จักสังเกตคิดเป็นและรู้เท่าทันภัยรอบตัวพร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งในวันข้างหน้าและที่สำคัญเติบโตไปพร้อมกับความเชื่อมั่นว่าตำรวจคือคนที่พร้อมปกป้องและอยู่เคียงข้างประชาชนสมศักดิ์ยุวพัฒน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
2: ข้ามไปที่ฝั่งฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าซีลีนดิออนศิลปินระดับตำนานชาวแคนาดาสร้างประวัติศาสตร์และปาฏิหาริย์แห่งความมุ่งมั่นด้วยการกลับมาเปิดคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งของเธอในรอบ6ปีนะครับที่สนามกีฬาในกรุงปารีสช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโอ้โหแฟนๆนะครับตื้นตันมากๆเพราะว่าศิลปินท่านนี้ระดับตำนานวัย58ปีนะครับกลับมาเปิดคอนเสิร์ตครั้งแรกในรอบ6ปีสนามกีฬาที่ย่านนองแตชานกรุงปารีสนะครับคืนวันเสาร์อันนี้เป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกของเธอนับตั้งแต่ปี2020เลยนะครับเพราะว่าเธอต้องต่อสู้กับโรคทางระบบประสาทที่เรียกว่าเป็นโรคที่หายากมากเขาใช้ชื่อว่าโรคคนแข็งโรคนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อการควบคุมกล้ามเนื้อแล้วก็การเปล่งเสียงร้องเพลงของเธอในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเลยนะครับเปิดฉากของเธอในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยบทเพลงภาษาฝรั่งเศสยอดฮิตในยุค90ก็คือ Ong Ne Che Pa นะฮะแปลว่าเราไม่เปลี่ยนไปแล้วก็ตามด้วยเพลง Destang ท่ามกลางแฟนๆถึง 30,000 คน เธอถึงกับหลั่งน้ำตาบนเวทีเป็นน้ำตาแห่งความสุขนะฮะและกล่าวกับทางแฟนๆผู้ชมบอกว่านี่คือน้ำตาแห่งความสุขฉันยินดีมากๆที่ได้เจอพวกคุณ
3: ค่ะขณะที่แฟนเพลงต่างร่วมร้องแล้วก็ปาดน้ำตาด้วยความตื้นตันหลายคนนิยามการกลับมาในครั้งนี้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาค่ะแล้วยังชื่นชมว่าเสียงของเธอในวัยนี้ดูสดแท้เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเข้าถึงจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นโดยคอนเสิร์ตนี้เป็นโชว์แรกจากแผนการแสดงของเซลีนดีออนทั้งหมด26รอบการแสดงตลอดช่วง8เดือนข้างหน้าโดยจะแบ่งเป็น16โชว์แรกในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมปีนี้ก่อนจะกลับมาแสดงอีก10รอบในเดือนพฤษภาคมปีหน้าค่ะ
2: ครับการกลับมาในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่ทางเซลีนดีออนเนี่ยสร้างความประทับใจด้วยการร้องเพลงสั้นๆ นะฮะบนหอเอลเฟลในพิธีเปิดโอลิมปิกปารีสปี2024แต่คอนเสิร์ตในครั้งนี้อันนี้เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวแบบเต็มรูปแบบที่ทุกคนรอคอยมาอย่างยาวนานนะครับในขณะที่โรคคนแข็งที่เธอเนี่ยกำลังเผชิญอยู่จริงๆมันไม่ได้มีวิธีการรักษาให้หายขาดนะฮ
3: ะ
2: แต่เธอต้องผ่านการบำบัดฟื้นฟูด้วยโปรแกรมอย่างเข้มข้นทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์แล้วก็ใช้การฝึกเสียงจนเนี่ยฮะมาเปิดคอนเสิร์ตแล้วใช้เสียงแบบเต็มรูปแบบของคอนเสิร์ตเดียวแบบนี้ได้อีกครั้งนึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแฟนๆถึง 30,000 กว่าคนตื้นตันแบบน
3: ั้
2: น
3: ใช่ต้องใช้ทั้งพลังกายและพลังใจที่จะต่อสู้กับโรคที่ตัวเองเป็นและสุดท้ายก็กลับมาขึ้นเวทีได้อย่างงดงามสง่างามจริงๆนะคะ
2: แล้วจะต่อไปอีก8เดือนข้างหน้า
3: ใช่ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาดูเหตุการณ์โจรชิงทองเกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีได้ทองมูลค่ารวมไปกว่า 3,500,000 บาทช่วงหน้าติดตามรายละเอียดกันค่ะ
4: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
4: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
5: ผิวดูใสฉ่ำ
4: ต้องโดน
5: ใหม่ซิตรา
6: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
7: จมกับหนี้นอกระบบ
8: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
9: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
10: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
11: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
12: พี่ล้าน
13: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาเนี่ยเป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
14: อะไรนะที่ร้าน
13: ขายังเข้าไม่ได้เลย
14: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
13: ้อุ๊ยได้แล้ว
14: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มคอร์ดเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
13: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
14: เฮ้ย
13: ว้าว
15: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
16: อร่อย
15: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
18: ฟินเวอร
19: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
20: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
21: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่เหตุการณ์ชิงทองเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะครั้งนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อช่วงเกือบ6โมงเย็นที่ผ่านมามีคนร้ายบุกเดี่ยวใช้อาวุธปืนค่ะไปจี้ชิงทองที่ร้านทองบางกอกโกถนนปทุมสามโคกค่ะเป็นภาพวงจรปิดบริเวณที่อยู่ในร้านนะคะนี่เดินเข้ามาคุณผู้ชมจะเห็นว่าสวมฮู้ดเข้ามาสีดำเลยนะคะแล้วก็ใช้อาวุธปืนจ่อไปที่พนักงานซึ่งกำลังนั่งหลบอยู่ใต้เคาน์เตอร์คือเธอกลัวนะคะ
2: ครับ
3: เสียงกรี๊ดกราดดังโวยวายแล้วเขาก็บังคับบอกว่าส่งทองมาแล้วเลือกทองเส้นที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะคะเนี่ยค่ะได้ยินเสียงขู่ไหมคะตะคอกด้วยหย
2: ิ
3: บนี่ค่ะหยิบขึ้นมาแล้วพนักงานก็ต้องจำใจที่จะหยิบให้เพราะว่าเนี่ยปืนจ่อขนาดนี
2: ้ครับ
3: น่ากลัวมากเลยค่ะหยิบให้ไปแล้ว นี่นะคะอ่ะ2เส้นไปแล้วค่ะคือทองช่วงนี้ก็แพงด้วยหยิบให้คนร้ายไปนะคะเป็นทอง52บาทสร้อย10บาท2เส้นสร้อยน้ำหนัก5บาท4เส้นสร้อยน้ำหนัก4บาท

0: 3เส้นรวม52บาทมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 3,500,000 บาทและนี่ค่ะได้ทองไปแล้วใช่ไหมคะเดินออกจากนอกร้านไปด้วยความสบายอกสบายใจไม่ได้รีบร้อนอะไรเลย
1: ค่ะนี่เห็นอีกมุมนึงที่ถ่ายเข้าไปยังเคาน์เตอร
0: ์ค่ะทุกคนหลบแบบพร้อมเพรียงมากนะคะ
1: ครับ
0: หลบเข้าไปใต้เคาน์เตอร์แล้วก็จะเห็นว่าเขาใช้ปืนขู
1: ่
0: แล้วก็มองว่าจะเอาถาดไหน
1: โอ้โห
0: เนี่ยค่ะเลือกด้วยนะ
1: ใจเย็นมากคือตอนที่เดินเข้ามาวงจรปิดมุมแรกเนี่ยก็เห็นเข้ามาก็เดินมานิ่งๆเลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะเดิน
1: แล้วก็เดินออกไปก็นิ่งๆด้วย
0: ค่ะ
1: ตามคำของคุณตาที่เป็นพนักงานในร้านเนี่ยตอนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยยังตกใจอยู่เลยบอกว่าคนร้ายเดินมาแบบนิ่งๆแล้วก็ชักปืนพกสั้นออกมาพนักงานคุณผู้ชมเห็นแล้วมุมเนี้ยก้มหลบหมอบลงไปที่เคาน์เตอร์แล้วคนร้ายก็เล็งปืนบอกให้ลุกขึ้นมาแล้วบังคับเนี่ยฮะให้หยิบทองใช้ปืนใช้มือนะชี้ไปที่ทองเส้นใหญ่นะครับแล้วคนร้ายพอได้ทองไปเสร็จปุ๊บเก็บอาวุธปืนแล้วก็เดินออกจากร้านไปแบบนิ่งๆดูนะฮะหันหลังนิ่งๆอีกหนึ่งรอบไม่วิ่งไม่อะไรเลยฮะ
0: ใช้เวลาก่อเหตุ2นาทีค่ะ
1: ดูเหมือนช้าๆแต่ทั้งหมด2นาทีเท่านั้นเอง
0: 2นาทีเท่านั้นเองนะคะตำรวจได้มีการตรวจสอบเส้นทางและดูกล้องวงจรปิดก็พบว่าคนร้ายได้เดินทางมาจากทางหมู่บ้านกฤษณาหลังก่อเหตุได้เดินย้อนกลับไปทางเดิมค่ะตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าคนร้ายใช้รถชนิดไหนเจ้าหน้าที่ตำรวจสามโคกรวมถึงทีมชุดสืบสวนกำลังไล่กล้องอยู่รวมทั้งสอบถามพยานหลักฐานต่างๆติดตามตัวคนร้ายอย่างเร่งด่วนเนี่ยตอนที่ออกจากร้านทองมา
1: แล้วก็เดิน
0: ก็เดินชิวๆนะคะใครเจอผู้ชายลักษณะรูปพรรณสันฐานแบบนี้ก็ให้ข้อมูลกับตำรวจไปได้นะคะ
1: พนักงานในร้านตั้งข้อสังเกตว่าสำเนียงการพูดเป็นแบบเหมือนคนภาคกลางด้วยให้ข้อสังเกตไว้นะครับมาดูเรื่องของข่าวกีฬากันดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เป็นการทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นัดแรกของฤดูกาลนะครับเราไปติดตามความพร้อมของทั้งสองทีมกันครับ
2: ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเปิดโอลด์ทราฟฟอร์ดรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้คืนนี้เวลา 22:30 น.โดยหากซิตี้ชนะจะทิ้งห่างแมนยูไนเต็ดเป็น8คะแนนตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลสำหรับไมเคิลแคลิกกุนซือแมนยูไนเต็ดเคยประเดิมคุมทีมด้วยการเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2-0เมื่อฤดูกาลก่อนแต่ยืนยันว่าจะยึดเกมนั้นเป็นแบบแผนไม่ได้เพราะแต่ละนัดมีเงื่อนไขแตกต่างกันแม้ทีมจะมีความมั่นใจมากขึ้นแต่ต้องเล่นให้ดีมากพอจึงจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการนอกจากนี้คาริกยังกล่าวชมมาคัสแรชฟอร์ดว่าสามารถปรับตัวกับทีมได้อย่างรวดเร็วและสร้างอันตรายในเกมรุกได้อีกครั้งความพร้อมของทีมปีศาจแดงมีปัญหาในแนวรับเมื่อมาไทยเดลิกยังไม่พร้อมลงสนามส่วนลูกชอต้องรอประเมินความฟิตขณะที่อามาเดียโลและมาเนลอุกาเต้ยังบาดเจ็บด้านแนวรุกอย่างเบนจามินเชสโกกำลังลุ้นลงตัวจริงหลังยิงประตูได้2นัดติดต่อกันโดยมีบรูโน่เฟรนันเป็นกำลังหลักในการสร้างสรรค์เกมด้านเอนโซมาเรสกากุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งจากคุมทีมลงเล่นดาร์บี้แมตช์เป็นครั้งแรกย้ำว่าเกมนี้มีความหมายต่อสโมสรและแฟนบอลแต่สิ่งที่สำคัญคือให้นักเตะเล่นในแนวทางของตัวเองพร้อมกล่าวชมไมเคิลคาริกว่าทำผลงานได้ดีนับตั้งแต่เข้ามาคุมยูไนเต็ดความพร้อมของฝั่งซิตี้มีข่าวดีเมื่อนิโก้โอไรลี่หายจากอาการบาดเจ็บหลังและมาเรสกายืนยันว่าฟิตพร้อมเป็นตัวเลือกแล้วหลังพลาดเกมกับโคเวนทรีและปอร์โตอย่างไรก็ตามเชอร์มี่โดกูปีทีมชาติเบลเยียมยังลงสนามไม่ได้เพราะอาการบาดเจ็บน่องและต้องใช้เวลาพักฟื้นส่วนแดนกลางมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นทั้งเอนโซ เฟร์นันเดสและเอเลียตแอนเดอร์สันที่ได้เล่นร่วมกันในเกมก่อนหน้านี้ขณะที่แนวรุกฟิลโฟเดนมีลุ้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงหลังลงมาแทนอิลิมานเอดีไอในเกมกับปอร์โตขณะที่แดนหน้ายังคงฝากความหวังไว้ที่เออร์ลิงฮาลันเป็นตัวหลักในการจบสกอร์ไปดูไฮไลท์ฟุตบอลบูเดสลีกาเยอรมนีนัดที่3ของฤดูกาลบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เปิดบ้านพบกับพาเดอร์บอนโดยเกมนี้เจ้าถิ่นครองเกมและสร้างโอกาสประตูได้มากกว่าเริ่มเกมได้เพียง5นาทีเจ้าถิ่นออกนำ 1-0 จากจังหวะสวนกลับเร็วก่อนที่ฟาบิโอซิวาจะยิงเข้าไปและแม้ดอร์ทมุนด์จะสร้างโอกาสได้หลายครั้งแต่ต้องรอจนถึงนาทีที่80มาได้ประตูที่2จากเฟลิกซ์เอ็นเมชาช่วงท้ายเกมดอร์ทมุนด์มีโอกาสขึ้นนำแต่ยิงไปชนคานก่อนที่ในนาทีที่89เอ็นเมชาคนเดิมจะตีลังกายิงอย่างสวยงามเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ช่วยให้ดอร์ทมุนด์เอาชนะพาเดอร์บอน3-0เก็บ3คะแนนมีเพิ่ม9คะแนนพร้อมขยับขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงอีกคู่ออสบวร์กเปิดบ้านพบกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนโดยทีมเยือนออกนำก่อนในนาทีที่18จากคริสเตียนโคฟาเน่และรักษาสกอร์ 1-0 เอาไว้จนจบครึ่งแรกครึ่งหลังออสบวร์กกลับมาทำประ

0: ตูติสเสมอได้นาทีที่50จากมิเชลเกโกริชก่อนที่อีกเพียง5นาทีต่อมาเกโกริชคนเดิมจะยิงประตูที่2ของตัวเองพลิกให้เจ้าถิ่นแซงนำ2ประตูต่อ1แต่ขณะที่อัลสบวร์กกำลังจะเก็บ3คะแนนแพทริกชิกมายิงประตูที่เสมอให้เลเวอร์คูเซ่นในนาทีที่89จบเกมเสมอกัน2ประตูต่อ2อัลสบวร์กยังรักษาสถิติไม่แพ้ใครพร้อมขยับขึ้นไปรั้งอันดับ3ของตารางบุนเดสลีกาเทนนิส US Open รายการการแสลมสุดท้ายของปีที่ Flushing Meadows ในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอารีนาซาบาเลนกาจากเบลารุสซึ่งเป็นแชมป์เก่า2สมัยติดต่อกันพบกับเอเลนารีบาคิน่ามือ2ของโลกจากคาซัคสถานโดยเกมนี้รีบาคิน่าเอาชนะไปได้2ต่อ1เซต6ต่อ4 5ต่อ7และ6ต่อ2คว้าแชมป์ US Open เป็นครั้งแรกและเป็นแชมป์ Grand Slam รายการที่3ในอาชีพหลังเคยคว้าแชมป์วิลด้านเมื่อปี2022และแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นปีล่าสุดชัยชนะดังกล่าวยังหยุดสถิติชนะรวด19เกมของซาบาลินกาใน US Open ขณะที่รีบาคิน่าจะขยับขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกในการประกาศอันดับในสัปดาห์หน้ากอล์ฟ DP World Tour รายการ Irish Open ที่เมืองดูนเบกประเทศไอร์แลนด์หลังจบรอบ3เชนลาวรีนักกอล์ฟเจ้าถิ่นขึ้นนำเดี่ยวโดยมีสกอร์ทิ้งห่างเจคอบส์คอฟโอเลเซนจากเดนมาร์ก4สโตรกก่อนเข้าสู่รอบสุดท้ายลาวรีเก็บเบอร์ดี้ตั้งแต่หลุมแรกและทำเพิ่มอีกหลุมที่8ขณะที่โอเลเซนมีโอกาสพัดอีเกิลที่หลุม8แต่ดันไปเสียโบกี้ที่หลุมสุดท้ายทำให้ช่องว่างระหว่างทั้งคู่เพิ่มขึ้นด้านรอรี่แมคอีรอยอีกหนึ่งนักกอล์ฟขวัญใจเจ้าถิ่นมีจังหวะชิปลูกเข้าไปใกล้ธงที่หลุม10ท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนกอล์ฟชาวไอร์แลนด์แต่จบรอบ3ตีเกินไป4โอพาสกอร์รวม2โอพารั้งอันดับ50ภัทรพลวีระสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: บนสังคมออนไลน์มีการแชร์ข้อมูลนะคะว่าสตรอเบอรี่เป็นยาวิเศษของคนชราผลวิจัยชี้ว่าสตรอเบอรี่ดีต่อสุขภาพสมองและหัวใจค่ะเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณพีรพลอนุตรโสจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะ
2: บนโซเชียลมีการแชร์เรื่องยาวิเศษของคนชราผลวิจัยกินสตรอเบอรี่ดีต่อสุขภาพสมองและหัวใจของคนสูงวัยตั้งแต่อายุ65หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์สาขาอาหารโภชนาการและการกำหนดอาหารภาควิชาคหกรรมศาสตร์คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับที่เขาแชร์ว่ายาวิเศษของคนชรากินสตรอเบอรี่ดีต่อสุขภาพสมองและหัวใจนี่จริงไหมครับ
3: จริงแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดสตรอเบอรี่เนี่ยก็เป็นผลไม้ที่เป็นอาหารถึงแม้ว่าเราจะชอบพูดว่ากินอาหารเป็นยาแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยอาหารก็ไม่ใช่ยานะไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อรักษาโรค
2: เขาบอกว่ามีงานวิจัยว่าสตรอเบอรี่ดีต่อสุขภาพสมองและหัวใจจริงเหรอครับ
3: เดิมอ่ะมันเริ่มมาจากการที่เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจหาความสัมพันธ์หรือระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นพวกที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเช่นการกินการออกกำลังกายในส่วนของการกินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพบว่าการบริโภคผักผลไม้2ส่วนต่อวันอะไรคะหรือ2ถ้วยต่อวันเนี่ยก็จะพบว่าช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทีนี้ก็มีนักวิจัยที่ดูลึกลงไปอีกพบว่าพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยก็ดูจะมีความสามารถในการลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆเขาก็เลยเริ่มให้ความสนใจกับสตรอเบอรี่มากขึ้นค่ะหลังจากที่เขาเรียนรู้จากการวิจัยเชิงสำรวจแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมีการวิจัยแบบแทรกแซงก็คือนำสตรอเบอรี่เนี่ยมาให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยบริโภคเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็ติดตามดูผลทางสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นผลเลือดต่างๆค่าไขมันน้ำตาลในเลือดแล้วก็ดูพวกความดันโลหิตซึ่งเป็นค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะ
2: แบบนี้เราจะกินสตรอเบอรี่เพื่อหวังป้องกันโรคได้เลยไหมครับ
3: ตัวสตรอเบอรี่เองก็มีประโยชน์แต่ว่าจะมีส่วนที่ให้พลังงานและไม่ให้พลังงานอาจจะมีน้ำตาลแย่อาหารแล้วก็มีวิตามินซีแล้วก็แร่ธาตุต่างๆจริงๆแล้วการที่จะเสริมสร้างร่างกายให้ช่วยในการป้องกันโรคหรือว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยเราก็ต้องรับประทานอาหารอื่นๆให้เหมาะสมแล้วก็ครบถ้วนมันก็จะทำให้ร่างกายทำงานได้ตามปกตินะคะไม่ใช่เพียงแค่การสนใจเพียงอย่างเดียวค่ะ
2: แล้วจริงๆผู้สูงวัยควรจะไปหาสตรอเบอรี่มากินเลยไหมครับ
3: ถ้าสามารถเข้าถึงสตรอเบอรี่ได้ก็เป็นแหล่งของแย่อาหารแล้วก็วิตามินซีแล้วก็แร่ธาตุที่ดีค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสตรอเบอรี่เท่านั้นค่ะส ึ่งถ้าหากว่าเราสนใจที่ตัวของสารอาหารนะเราก็อาจจะมองเป็นผักผลไม้ที่เราสามารถเข้าถึงได้ถ้าหากว่าอยากจะยังคงรับประทานอาหารในกลุ่มที่เป็นตระกูลเบอร์รี่นะพืชตระกูลเบอร์รี่ที่เป็นของไทยเช่นพวกลูกหม่อนหรือมัลเบอรี่พวกมะเขียงหรือว่าลูกทงเทงฝรั่งหรือว่าสนใจเป็นตัวสารอาหารเช่นตัววิตามินซีหรือว่าตัวใยอาหารเนี่ยผลไม้ส่วนใหญ่แทบทุกชนิดก็จะมีทั้งสองอย่างนี้นะคะ
2: มีข้อควรระวังในการกินผลไม้ในผู้สูงอายุไหมครับ
3: รับประทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะเพราะว่าผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีปริมาณที่แนะนำให้รับประทานเนี่ยไม่เท่ากันในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยขณะที่เท่ากันเนี่ยอาจจะมีปริมาณน้ำตาลที่ไม่เท่ากันนะคะ
2: แล้วเราจะต้องล้างผลไม้ยังไงให้ปลอดภัยจากสารเคมีล่ะครับ
3: ถ้าหากว่าเรารับประทานสดนะคะก็อาจจะต้องมีการล้างผ่านน้ำหลายๆรอบแต่ว่าถ้าหากว่ามีการขัดถูเนี่ยมันก็จะทำให้ของสตรอเบอรี่เนี่ยช้ำก็มีงานวิจัยนะคะที่เขาแช่น้ำส้มสายชูหรือว่าอาจจะแช่น้ำเกลือนะคะก็อาจจะช่วยลดปริมาณของสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงได้บางส่วนนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ากังวลเรื่องยาฆ่าแมลงนะคะจริงๆเขาบอกว่าการต้มหรือว่าการลวกเนี่ยจะทำให้ยาฆ่าแมลงเนี่ยหายไปได้ค่อนข้างมากนะคะ
2: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่ายาวิเศษของคนชราคือการกินสตรอเบอรี่ดีต่อสุขภาพสมองและหัวใจนี่เป็นยังไงครับ
3: เรื่องนี้จริงบางส่วนนะคะสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ใช่ยานะก็ควรพิจารณารับประทานเป็นผลไม้แล้วก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการบริโภคอาหารที่ครบท้วนแล้วก็หลากหลายไม่แนะนำให้เชื่อต่อเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
2: สตรอเบอรี่มีประโยชน์แต่ไม่ใช่ยาวิเศษกินให้หลากหลายดูแลสุขภาพให้รอบด้านนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
4: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
5: คำนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราจะลากันด้วยภาพของการแสดงโดรน 1,956 ลำในการแปลอักษรแสงสีนะครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันคล้ายวันเกิด70ปีของเลสลีย์จางซูเปอร์สตาร์ผู้ล่วงลับชาวฮ่องกงระดับตำนานนะครับเหนือเกาะเหนือเกาลูนฝั่งตะวันตกของฮ่องกงนั่นเองลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้นำเสนอให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือในหลายภาคส่วนทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสก

0: ครและบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ในการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนค่ะและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนที่มีความสำคัญอย่างมากของโครงการนี้ก็คือบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดที่ได้มอบลูกพันธุ์ปลานิลมาเข้าร่วมในโครงการพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทลงพื้นที่จริงถ่ายทอดความรู้พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรด้วยค่ะเริ่มต้นนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดกันก่อนค่ะว่ามาเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างไรไปติดตามกันค่ะ
1: ทางโครงการวิจัยเนี่ยก็ได้มีความร่วมมือกับทางบริษัทมานิจฟาร์มก็บริษัทมานิจฟาร์มเป็นบริษัทผลิตลูกพันธุ์ปลานะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะผู้บริหารของบริษัทมานิจฟาร์มแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับบริหารหลายท่านก็จบจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันดีนะครับเผอิญว่าบริษัทมานิจฟาร์มได้มีโครงการวิจัยร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของปลาวัคซีนเราก็เห็นเป็นโอกาสอันดีประกอบกับเกษตรกรหลังจากเราลงพื้นที่สอบถามปัญหาก็ค้นพบว่าเขาเคยใช้ปลาวัคซีนแล้วได้ผลดีแต่มันไม่มีความต่อเนื่องประกอบกันพอดีเป๊ะเลยก็คือเกษตรกรก็มีความต้องการปลาวัคซีนบริษัทมานิจฟาร์มก็มีปลาวัคซีนทางผมในฐานะผู้ดำเนินโครงการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พยายามจับคู่ซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบริษัทมานิจฟาร์มเกษตรแล้วก็เกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดครบองค์ประกอบนะครับของผู้ผลิตเทคโนโลยีผู้จะใช้เทคโนโลยีและส่วนกลางหรือตัวกลางประสานก็คือผมในการจะนำเทคโนโลยีที่มีอยู่กระจายให้กับเกษตรกรนะครับและเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทมานิจฟาร์มจึงมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะเป็น เหมือนกับผู้ถ่ายทอดคิดค้นผลิตเทคโนโลยีปลาวัคซีนในโครงการนี้ทางบริษัทมานิจฟาร์มเองเนี่ยก็ให้ความอนุเคราะห์ในการส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีผู้บริหารมาให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของการลงปลาวัคซีนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนกระทั่งถึงขนาดว่าจัดส่งปลามาหาเกษตรกรจากเพชรบุรีมาถึงนครพนมนะครับก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโครงการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับซึ่งผลที่ได้ในโครงการก็ได้รับการแชร์กันนะครับทางบริษัทมานิจฟาร์มก็ได้รับผลจากที่เรามาทดลองส่วนเราก็ได้เห็นผลประสิทธิภาพของปลาวัคซีนนะครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเกษตรกรกับบริษัทมานิจฟาร์มกับมอเกษตรยังทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองบริษัทมานิจฟาร์มทำในเรื่องของการผลิตลูกพันธุ์คุณภาพสูงมีคุณภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงเกษตรกรทำหน้าที่ในการผลิตอาหารหรือสัตว์น้ำคุณภาพสูงส่วนมอเกษตรทำหน้าที่เป็นคนรับโจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นและเอามาปรับปรุงทำในเรื่องของงานวิจัยและเป็นคนออกติดตามเก็บข้อมูลในพื้นที่แล้วเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงให้กับบริษัทมานิจให้กับเกษตรกรรวมถึงนิสิตของเราเองด้วยเมื่อโครงการสิ้นสุดต้องยอมรับว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดงบประมาณหมดลงเนี่ยความร่วมมือมันจะเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการค้าขายมันก็ต้องพูดให้ยั่งยืนอย่างนั้นมันก็ต้องมีการค้าขายเกิดขึ้นมีผลกำไรเกิดขึ้นทั้งเกษตรกรและก็ทางบริษัทส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้แสวงหาผลกำไรเราแสวงหาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผอิญว่าโชคดีว่าอยู่ใกล้ด้วยเราก็สามารถเก็บข้อมูลได้เรื่อยๆแต่ในอนาคตบริษัทมานิจฟาร์มกับเกษตรกรเขาก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันโดยตรงในเรื่องของการซื้อลูกพันธุ์วัคซีนไม่วัคซีนแต่เราก็มีความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายในเรื่องของการติดตามข้อมูลการค้นหาโจทย์วิจัยการออกแบบการทดลองให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการฝึกนิสิตคณะประมงรุ่นใหม่ไปในตัวในการทำงานจริงระหว่างเกษตรกรบริษัทเอกชนและหน่วยงานบริการการศึกษา

ก็บริษัทมานิดเจเนติกส์เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในหนึ่งในกลุ่มบริษัทของมานิดกรุ๊ปนะครับซึ่งมานิดกรุ๊ปเนี่ยก็เป็นบริษัทธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมามากกว่า50ปีนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราในบริษัทกำลังโฟกัสอยู่เนี่ยก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับทั้งกุ้งนะครับทั้งปลานิลโดยเฉพาะปลานิลเนี่ยเราทำตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็เรามีเกษตรกรที่เป็น

นะครับเพื่อมีการพัฒนาทางวิชาการนะครับใช้เราสามารถที่จะเข้ามาขอความรู้นะครับขอการฝึกฝนพิเศษเนี่ยจากทางมหาวิทยาลัยได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยได้เข้าไปร่วมทำงานวิจัยกับที่บริษัทได้นะครับซึ่งเราเพิ่งรีนิวนะครับต่อสัญญา MOU เนี่ยเมื่อปี2564นั้นสุกิจเนี่ยท่านก็มีความสนใจที่เรียกว่าถ้าเรามีการยกระดับของการพัฒนานะครับการเลี้ยงปลานิลโดยที่ใช้วัคซีนจะเป็นยังไงบ้างประสิทธิภาพดีขึ้นยังไงก็เป็นที่มาที่ไปว่าทางบริษัทเรามีวัคซีนที่นําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากประเทศฝรั่งเศสเราก็ยินดีที่อาจารย์ไปทดสอบทดลองว่าลองเปรียบเทียบดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับได้ผลอย่างไรในฤดูกาลที่แตกต่างกันตลอดทั้งปีด้วยนะครับจริงๆปลานิลเนี่ยเป็นสัตว์น้ําที่มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่มีมูลค่าแล้วก็มีปริมาณสูงที่สุดในน้ําจืดนะครับสูงที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันอธิบายโดยตรงก็คือว่ามีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับปลานิลเป็นจำนวนมากมากที่สุดแล้วนะครับทีนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เรื่องโรคระบาดต่างๆนะครับคุณภาพน้ำที่มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเกษตรกรที่ทำยังไงให้เกษตรกรยังสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำเนี้ยผ่านฤดูกาลต่างๆนะครับรวมไปถึงได้ผลผลิตที่ดีกว่าเดิมหรือว่าดีอย่างน้อยดีเหมือนเดิมได้ยังไงนะครับเพราะนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาที่ทำให้สัตว์น้ำเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนี่ยเหมือนเดิมนะครับจะทำอย่างไรเพราะนั้นวัคซีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางออกนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราในฐานะคนเลี้ยงปลาและผมคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือผมอยากเห็นภาพของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปใช้นะครับและยกระดับนะครับผลลัพธ์ของการเลี้ยงเกษตรกรให้ดีขึ้น

็เริ่มแรกก็ทำปลานิลอยู่แล้วครับเลี้ยงปลานิลเลี้ยงปลาปลานิ้วครับผมก็เลี้ยงมาก่อนโควิดช่วงที่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็รายได้โอเคครับพอได้พอเลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรได้นะครับโควิดนี้จะการปลายทางด้านการตลาดก็จะออกไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามีการปิดช่องทางการตลาดไม่มีการเดินตลาดในแต่ละพื้นที่ตลาดปิดเงี้ยครับผมก็ทำให้สินค้าล้นตลาดและทำให้ปลาราคาตกถึงกับเราต้องออกไปจำหน่ายเองในราคาที่แข่งขันกันนะครับแข่งขันกันถูกมากมาวิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตที่มีการสู้รบกันระหว่างผู้ที่ผลิตนำเข้าผลิตถั่วเหลืองนะครับกากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบที่ใช้มาผสมอาหารนะในการทำอาหารในให้พวกสัตว์น้ำสัตว์บกราคาทำให้เกิดผันผวนขึ้นมาครับผมจากปกติกิโลละ14บาทเนี่ยมาขึ้นเป็นกิโลละ26บาททำให้แหล่งอาหารผลิตออกมาเนี่ยต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับจากปกติหัวอาหารกิโลกระสอบละ460เนี่ยถือว่าดีแล้วแต่ว่ามาปัจจุบันเนี่ย460เลี้ยงแล้วไม่ค่อยโตปลาป่วยครับผมแล้วก็ปลายทางด้านการตลาดราคาก็เท่าเดิมครับไม่มีอะไรปรับขึ้นนะครับและคราวนี้ทำให้เกษตรกรก็เกิดการหยุดชะงักในการเลี้ยงเมื่อปลาไม่โตทำให้กินอาหารที่ไม่สมบูรณ์ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่เต็มสูตรการถอดสูตรเนี่ยทำให้ปลาไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาก็เลยผมก็เลยอยากจะหาในจุดที่ว่าจะไปต่อได้ยังไงของเกษตรกรนะครับว่าก็เลยมีโครงการของมอเกษตรมาเสนอในการที่จะนำปลาวัคซีนนะครับกับปลาที่ไม่ฉีดวัคซีนนะครับมาเลี้ยงในแม่น้ำในแหล่งเดียวกันแล้วมีการวิจัยเก็บงานวิจัยตลอดแต่ละเดือนทำวิจัยตลอดแต่ละเดือนว่าต่างกันยังไงครับการอัตรารอดของปลาที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ฉีดวัคซีนครับตัวนี้

0: ผมก็สนใจทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าจะจบแล้วเลิกเนี่ยมันก็เกิดการที่เราไปสู้ต่อเราจะต้องสู้เพื่อที่จะหาวิธีก็ยอมรับในการไปเข้าอบรมแล้วก็ฟังดูเพื่อศึกษาความรู้เนาะเราก็ไม่ได้ศึกษามาในทางสายประมงโดยตรงนะพูดถึงมานี้เนี่ยทางผมเลี้ยงแรกๆเนี่ยเริ่มแรกๆเนี่ยก็คือสั่งตรงจากทางบริษัทเลยนะครับเพราะว่าลูกพันธุ์ปลาเขาจะได้มาตรฐานขนาดนะครับและก็อัตรารอดสูงนะครับถ้าเราซื้อตามท้องถิ่นลูกปลาพันธุ์ที่ตามในท้องถิ่นเนี่ยแล้วถ้ามาลงเนี่ยอัตรารอดหรือการแตกไซส์เนี่ยสูงครับผมเราต้องพัฒนาในจุดที่นี้เพื่อที่จะทางผู้พ่อค้าที่เอาไปขายแล้วจะตัดสินใจง่ายขึ้นในการซื้อครับผมตามสเต็ปในการลงปลาในครั้งแรกครับแต่ละเดือนมีการสุ่มของมอเกษตรจะเข้ามาเก็บตัวอย่างก็ตามขนาดปลานะครับกี่เดือนแล้วได้ขนาดความน้ำหนักเท่าไหร่ต่อตัวนะครับแล้วก็ช่างความยาวแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ตลอดก็ผ่านนะครับ
1: อยากจะน้อมนำแนวคิดที่ในหลวงพระองค์ท่านนะครับเคยให้กับคนไทยไว้เรื่องการทำเศรษฐกิจพอเพียงหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นเรื่องการปลูกผักปลูกพืชทำนาหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรกับการเลี้ยงปลานะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวมันเป็นปรัชญาในการที่เราจะมองสิ่งที่เราทำตรงหน้าอย่างไรนะครับอย่างเรื่องนี้ผมบอกว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจสัตว์น้ำให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวอันดับแรกคือเราต้องรู้จักตัวเองประมาณตนก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเรามีความถนัดอย่างไรเรามีความสามารถมีกำลังขนาดไหนที่จะลงทุนทำได้แค่ไหนทำเท่าที่กำลังตัวเองทำได้นะครับมองถึงความเสี่ยงหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงตัวเองนะครับต่อสิ่งที่อาจจะเข้ามากระทบกับการเลี้ยงปลากับธุรกิจการเลี้ยงปลาของตัวเองตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลนะครับในการที่จะเลือกใช้อะไรก็แล้วแต่เราลงทุน1บาทเราควรจะได้บางอย่างมากกว่า1บาทนะครับแล้วก็เรียนหาความรู้นะครับเพิ่มเติมให้กับตัวเองแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความมั่นเพียรด้วยความภาคเพียรผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราในฐานะที่เราเป็นคนเลี้ยงปลาเราอยู่ในประเทศไทยเราควรจะน้อมนำสิ่งนี้มาใช้
0: โครงการดีๆของทางมอเกษตรที่ได้มาให้ทางกลุ่มเลี้ยงปลานินกระชังน้ำโขงนะครับที่มาทดสอบเพื่อที่จะช่วยผลักดันในการเลี้ยงปลาให้เกิดประสบความสำเร็จนะครับก็เราเป็นเกษตรกรเนาะก็เลี้ยงด้วยระบบชาวบ้านโดยไม่มีสัตวบาลนะครับโดยไม่มีแพทย์สัตว์ที่จะมาตรวจเช็ควัดน้ำอะไรให้นะครับแต่ว่าโครงการนี้เขาจะมาให้ความรู้ในการตรวจเช็คคุณภาพน้ำนะครับว่าถ้าปลาอายุขนาดนี้กินเท่าไหร่จำนวนอาหารกี่กิโลต่อตัวอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากนะครับถ้าโครงการนี้มีต่ออีกผมก็จะช่วยส่งเสริมโครงการนะครับในการที่จะให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องขอบคุณแหล่งทุนนะครับทางสวกนะครับที่ให้เงินสนับสนุนในการทำโครงการวิจัยในการบูรณาการโครงการวิจัยต่างๆทางด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ตรงตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรจริงๆโครงการวิจัยหลายๆโครงการนะครับมีความจำเป็นนะครับในชุดในการช่วยแก้ปัญหานะครับหน้างานจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณทางสวกนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือนะครับในการทำงานร่วมกันนะครับท่านคณะบดีของคณะของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับท่านอาจารย์นรุณก็ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการทำงานร่วมกันจริงๆแล้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีคณะจำนวนมากนะครับงานที่เกี่ยวข้องกันก็มีงานที่คาบเกี่ยวกันจำนวนมากเพราะนั้นการบูรณาการทำงานร่วมกันไม่ว่าเราจะอยู่จากบางเขนจากกำแพงแสนจากศรีราชาจากสกลนครเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้เราตามความเชี่ยวชาญของพื้นที่ตามความจำเพาะเจาะจงอันนี้ก็เป็นการทำงานบูรณาการตามนโยบายท่านอธิการบดีนะครับอันนี้ก็ผมต้องขอบคุณแล้วก็ในส่วนของทางภาคีเครือข่ายที่

0: ให้ความนุเคราะห์โดยผมอย่างยิ่งก็คือทางกรมประมงนะครับต้องขอบคุณกรมประมงพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านเข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นเกษตรกรพี่น้องที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะครับมีกระบวนการทำงานร่วมกันนะครับกรมประมงก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องหลายๆท่านที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันทุกภาคีเครือข่ายตั้งแต่หน่วยงานฟังก์ชันนะครับภาคการศึกษานะครับแหล่งทุนเนี่ยถ้าได้ทำงานร่วมกันแล้วก็มีการพูดคุยนะครับหาโจทย์ที่แท้จริงในการพัฒนางานวิจัยเนี่ยผมว่ามันจะตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องได้จริงๆและมันจะเกิดความยั่งยืนครับ
1: ผมต้องขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ทุนของเราในการทำโครงการนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงในโครงการทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อให้เราปรับปรุงโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเกษตรกรแล้วสังคมมากขึ้นต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดให้คุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้จัดสรรให้เรามาขอบคุณครับ
2: จากประณีพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน50ตัวในปีพุทธศักราช2508แหล่งโปรตีนอาหารที่สำคัญที่ช่วยยกระดับภาวะโภชนาการของประชาชนมาสู่การยกระดับการประมงไทยโดยงานวิจัยและพัฒนายังโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในครั้งนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้ประเทศเรามีทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเพียงพอและสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: MUX The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตสิงห์เลมอนโซดาความสดชื่นที่แตกต่าง
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายแลดูจางลง
3: หนึ่งในกีฬาที่เก่าแก่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนานและทุกคนก็ทำเป็นนั่นก็คือเรื่องของการวิ่งหรือถ้าจะเรียกเป็นกีฬาก็คือกรีธานั่นเองซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการในสมัยโอลิมปิกที่เกิดขึ้นที่กรีซกีฬาประเภทนี้ทุกคนชื่นชอบกันเป็นอย่างมากในยุคสมัยปัจจุบันนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นหลายๆคนก็ออกไปวิ่งเพื่อสุขภาพนั่นเองนะครับแต่ถ้าจะพูดถึงคนที่สามารถวิ่งได้เร็วที่สุดในประเทศไทยแล้วสร้างประวัติศาสตร์ทำลายทุกสถิติที่เคยมีในประเทศวิ่งในระยะทาง100เมตรได้ต่ำกว่า10วินาทีจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเทพบิลภูริพลบุญสอนนั่นเองมาดูกันละกันครับว่ากว่าคนไทยคนหนึ่งจะสามารถวิ่งได้เร็ว 9.94 วินาทีเขาฝึกฝนตัวเองอย่างไรและเขาใช้ชีวิตอย่างไรติดตามให้ดีใน Perspective คืนนี้ไปพร้อมๆกันครับ

0: พี่บิวสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่แหละครับพี่บิวภูริพลบุญสอนโอ้โหตัวจริงตัวใหญ่มาก
1: คร
0: ับ ตอนนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับเพราะว่าที่นี่มีสมาคมกรีธาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่ซึ่งเป็นที่เก็บตัวของพี่บิว
1: ใช่ครับผม
0: ปีนี้พี่บิวอายุเท่าไหร่นะครับ
1: 20ครับผม
0: 20เองเหรอ
1: ใช่20ผ่านมาเมื่อกุมภาพันธ์เองครับ
0: นักกีฬากรีธานี่เขาพีคตอนอายุเท่าไหร
1: ่ถ้าเอาจริงก็ประมาณสักเนี่ยครับช่วง20ต้นๆถึง26 27ประมาณนี้ครับ
0: คือมันมีระยะเวลาจำกัดมากเลยใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าร่างกายเรามันจะมีช่วงพีคอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: นักกีฬาทุกประเภทอ่ะแต่เหมือนกรีธานี่เหมือนจะพีคนี่แบบมีอยู่แค่ช่วงสั้นกว่าเพราะว่ามันใช้ร่างกายหนักมากใช่ไหม
1: ใช่ครับผมเพราะว่าเห็นคนที่3ขึ้น3เลข3เนี่ยคือแบบว่าก็เริ่มวิ่งกันไม่ได้แล้ว
0: อย่างยูเซนโบล
1: ยูเซนโบล
0: อายุเท่าไหร่ฮะ
1: ตอนนี้เขาน่าจะ40นะครับแต่ว่าช่วง30ผมก็เห็นบางทีเขาแข่งบ้างนะ
0: แล้วยังแข่งได้อยู่ป่ะ
1: เขาไม่น่าแข่งแล้วครับผมเห็นแข่งแล้วใช
0: ่
1: ครับ
0: แล้วอย่างพี่บิวนี่เก็บตัวอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับ
1: ก็เริ่มเข้ามาอยู่ที่นี่ประมาณ16ครับตอนนี้ก็4ปีแล้วครับผม
0: แสดงว่าคุณเป็นนักกีฬาทีมชาติตั้งแต่อายุ16
1: ใช่ครับเริ่มติดทีมชาติตอน15ย่างก็16แล้วครับตอนนั้น
0: ที่ไปแข่ง4เกมป่ะครับที่เวียดนาม
1: ใช่ครับที่เวียดนามคือที่แรกใช
0: ่
1: ครับ
0: จริงๆแล้วเรื่องราวของพี่บิวนี่สนุกมากนะถ้าผมว่าในประเทศไทยวิ่ง100เมตรนะไม่มีใครวิ่งเร็วกว่าเขาแล้ว วิ่งเร็วที่สุดสถิติล่าสุดของคุณคือเท่าไหร่ครับ
1: ทำไว้ที่ 9.94 ครับ
0: 9.94
1: ใช่ครับ
2: ครับออกตัวมาแล้วครับควบมาตรงนี้ลุงที่4จากมาเลเซียแต่ว่าแรงปลายต้องภูริพลครับเอาครับสปีดแล้วฉีกเลยครับเอาที1ครับ
0: นี่คุณกําลังจะพาผมไปไหนเนี่ย
1: ไปห้องเวทครับผมเวทเทรนนิ่ง
0: อ๋อคือตารางซ้อมคุณซ้อมอยู่ที่นี
1: ่ใช่ครับผมช่วงเช้าทุกวันก็จะซ้อมเวทก่อนที่นี่ครับผม
0: เวทอะไรครับเวทขา
1: ส่วนใหญ่นักวิ่งจะใช้ฟูลบอดี้เลยครับทั้งแขนอกร่างกายขาหมดเลยครับ
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับเพราะว่าวิ่งก็ต้องดึงแขนด้วยมีแขนมีส่วนประกอบที่ทำให้เราแบบวิ่งเร็วดึงแขนเร็วอะไรเงี้ยครับใช่ครับใช่ครับ
0: เราวิ่งแข่งไปห้องเวทกันไหมล่ะเอาอะไรมาขาที่มีนักกีฬากี่ประเภทเก็บตัวอยู่ที่ครับ
1: ก็เยอะมากเลยครับทั้งประเภทลานประเภทลู่
0: กีฬาทั้งหมด
1: กีฬาทั้งหมดเลยครับก็นับเป็นร้อยชีวิตได้เลยครับ
0: โอ้
1: ใช่ครับ
0: หัวแล้วเครื่องมันดูโบราณโบราณ
1: โอ้ก็ตรงนี้คือแบบจุดสร้างของนักกีฬาหลายคนเลยตั้งแต่ยุคตำนานมาเลย
0: เหรอแล้วเขาไม่ใช้เครื่องใหม่กันหรอ
1: น่าจะในห้องนี้ครับที่แบบว่าเขาทำมาดีบ้างนะครับนะครับ
0: อ๋อโอเคโอเคเฮ้ยใครเอ่ย
1: อันนี้จะเป็นโค้ชทั้งสองคนครับ
0: แนะนำหน่อยได้ไหมฮะ
1: อันนี้คือโค้ชเจนทรีแบลลี่ครับมาจากอเมริกา
0: เป็นมาจากอเมริกาเลยมิสเตอร์เจนทรีแบลลี
3: ่ Yes sir
0: โอ้ my name is Per nice to meet you พี่อะไรครับ
4: ชื่อมอสครับผม
0: พี่มอสโอเคซึ่งเป็นโค้ชของคุณ
1: ใช่ครับ
4: เป็น
1: ผู้ช่วย
4: ของโค้ชจี
1: ใช่ครับ
4: เป็นโค้ชชาวไทย
0: เป็นทหารเป็นตำรวจป่ะครับ
4: เป็นทหารอากาศ
0: เป็นทหารอากาศ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วคุณได้ข่าวว่าติดยศเป็นตำรวจไปแล้ว
1: ครับผม
0: มิสเตอร์จิง how long have you been trained Bill
3: I officially started last year the end of September before SEA Games yeah
0: อ๋อก็นี่จะครบปีพอดีเน
1: ี่
0: ยคือแสดงว่าทางนายกสมาคมบิ๊กแปะใช่ไหมพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาไปหาโค้ชมาให้เพื่อเตรียมตัวจะไปเอเชียนเกม
4: ใช่ครับ
0: When you see him what is the program that you want to put it to him to develop him or to build him after you've seen him
3: My main objective is to teach him a complete race pattern

0: You know, I think he didn't quite understand how to put together a full race. I think before he normally would just get out there, try to run fast and hope for the best. But there's a method to it, there's a system to it. So my objective was to try to teach him the concepts of how to get fast.
1: พอมีโค้ชต่างชาติมาวิธีการของเขามันแปลกจากที่เราเคยฝึกซ้อมมาก่อนเลยป่ะ
2: เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันครับก็ตั้งแต่การวอร์มหรือเวทเทรนนิ่งต่างๆก็แปลกใหม่ดีครับไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเหมือนกันครับ
1: อย่างเช่น
3: คือพอเขามาเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนรูปแบบของวิธีการวอร์มอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นแรกๆเหมือนเดิมเราอาจจะใช้เวลาในการวิ่งยกตัวอย่างง่ายๆเราอาจจะวิ่งจ็อกกิ้งก่อนรอบสนามสักรอบ2รอบ3รอบแต่พอเขาเปลี่ยนมาไม่จ็อกกิ้งอาจจะมาแค่ยืดเหยียดเพื่อให้กล้ามเนื้อพร้อมสักนิดนึงทำไดนามิกวอร์มอัพก็คืออาจจะมาหมุนข้อแล้วก็อาจจะมีวิ่งบิลอัพแค่30เมตรไปกลับอยู่แค่นั้น
1: ตอนแรกๆตอนที่เขาพยายามใส่โปรแกรมนี้ให้กับคุณเนี่ยคุณมีแบบสอนอะไรวะอะไรเพื่ออะไรเนี่ยเสียเวลามันจะมาหมุนข้อทำไมจะมายืดทำไมอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
2: ก็ช่วงแรกมีแน่นอนนะ 100% เพราะว่าเหมือนแบบรู้สึกว่าแบบมันเบาๆไปหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยส่วนวอร์มมันไม่ถึงอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเราก็ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเขามากเท่าไหร
1: ่แล้วพอหลังจากทำตามเขาแล้วมันผลลัพธ์ดีขึ้นจริงไหมครับ
2: ดีขึ้นจริงๆครับทั้งช่วงซ้อมเวลาก็จะดีขึ้นเวทเทรนนิ่งก็แข็งแรงมากขึ้นยกได้แบบน้ำหนักมากขึ้น
1: จากเดิมเคยยกได้เท่าไหร่ตอนนี้ยก
2: จากเดิมแบบว่าแบบถ้าแบบเบนช์เพสอะไรเงี้ยครับแบบนอนดันแค่60นี่ผมแบบแขนสั่นแล้วแต่ตอนนี้เขาให้ยก80 85ได้เลยครับ
1: เพราะอะไรอ่ะ
2: มันแบบแข็งแรงมากขึ้นครับ
1: ถ้าหลักความเข้าใจผมนะแบบคนทั่วไปอ่ะวันนี้ผมยก2โลไป10ทีพรุ่งนี้ก็ลองสัก15ทีพรุ่งนี้ก็สัก20ทีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเป็น5โลอ่ะก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นไปมันก็น่าจะแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือเราก็เพิ่มของเราเองก็ได้นี่ใช่ไหมแต่มันต้องมีอะไรสักอย่างนึงคือมันแม็กแล้วอ่ะยังไงก็ไม่ไปแล้วแล้วเขาเพิ่มขึ้นไปได้เลย
3: คือจริงๆเท่าที่ผมสัมผัสทำงานร่วมกับเขามาเกือบปีจริงๆแล้วสิ่งที่เขาพยายามเปลี่ยนให้นักกีฬาทั้งหมดเลยก็คือ mindsetในเรื่องของ mindset ในเรื่องของความคิดและวิธีการคิดหลายๆอย่างแม้กระทั่งยกตัวอย่างเช่นเหมือนการเล่นเวทบางครั้งถ้าไม่ใช่เขาถ้าเป็นตัวนักกีฬาเองเหมือนที่พี่เปิร์กบอกว่าเฮ้ยนักกีฬาเอ้ยบางทีมันก็สามารถยกได้ใช่แต่บางครั้งอ่ะเขาเชื่อในตัวนักกีฬาว่านักกีฬาสามารถยกได้มากกว่านี้เขาพยายามใส่ mindset ว่าไม่ยูต้องอีกเอาอีกเขาก็พยายามพุชนักกีฬาเข้าไปว่าอยู่ทำได้
1: ครับผมถามต่อแล้วสมัยตอนพี่มอสยังไม่มีเขาพี่มอสไม่พุชหรอ
3: ถามว่าพุชไหมพุชแต่เขาก็จะมีเขาเรียกอะไรวิธีการพูดหรือจิตวิทยาการกีฬาเข้ามาพูดกับตัวนักกีฬาอีกวิธีนึงอย่างเช่นแบบไม่อยู่ต้องทำอยู่ไม่ทำไม่ได้ต้องทำ
1: พูดง่ายคือเขาดุกว่าพี
3: ่ก็อาจจะดุกว่าใช่เขาค่อนข้างคือเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดในเรื่องของคุณภาพของการฝึกซ้อมคือปริมาณไม่ได้เยอะมากหรอกแต่คุณภาพเขาอยากได้ให้คุณภาพ 100% แล้วเขาก็พยายามอธิบายให้นักกีฬาฟังว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณภาพถ้ามันได้ 100% เนี่ยมันจะทำให้คุณพัฒนาในเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะ
1: แต่มันต้องมีความพอดีไหมคือหมายความว่าเนี่ยเดี๋ยวคนดูอยู่อ้าวนี่ยก80ผมยก90ไม่เห็นเป็นไรเลยผมยก100คือบางทีมันอุ้ยอ้ายไปว่าใหญ่ไปก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันมีความพอดีอะไรตรงนั้นอยู่ด้วยเพื่อที่จะสร้างสปีดที่เร็วที่สุดอะไรครับ
3: ใช่ครับต้องมีความพอดีอยู่ในนั้นด้วยเพราะว่าตั้งแต่แรกที่เขามาเข้ามาเขาก็บอกกับผมว่าบิวเป็นนักวิ่งที่วิ่งเร็วอยู่แล้วในเรื่องของสปีดเขาไม่ห่วงบิวแต่เขาพยายามที่จะแก้ไขในเรื่องของสิ่งที่บิวขาดอยู่ในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของสเต็งเรื่องเวทเทรนนิ่งต่างๆเนี่ยซึ่งเขามองว่าบิวยังขาดตรงนั้น

0: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
1: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
0: สบาย
1: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
0: สบาย
1: ถ้าต้องลุยป่า
0: สบาย
1: ลุยคุ้มเท่ครบเลยอ่ะ
2: Isuzu D-Maxคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
3: ้น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
7: หยุดเช็ดเท้าเช็ดเท้า
8: Naftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99% แค่เช็ดซื้อพร้อมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
9: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
10: ปากสะอาด
11: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
12: ดีต่อเหงือกและฟัน
10: รสดีใช้ง่าย
11: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
12: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
15: ต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากๆนะคะแต่ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ความแตกต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เหมือนจับต้องไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้เราก็จะยื่นอาณาจักรล้านนา
16: ผมเคยได้ยินว่ามีเมืองมรดกโลกหลายเมืองในโลกนี้นะครับแต่อาณาจักรเป็นมรดกโลกผมยังนึกไม่ออกอาณาจักรล้านนาครอบคลุมกี่จังหวัด
17: Perspective สัปดาห์นี้พบกับทายาทรุ่นที่4ผู้บริหาร1ในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยกับการพัฒนากิจการแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เป็นมากกว่าเรือขนส่ง
18: คือหัวใจทางธุรกิจของเราก็คือริมน้ำแล้วคนที่ขึ้นเรือเราอะทั้งปีอะ17ล้านคนอะตรงเนี้ยผู้ประกอบการเฟอร์รี่ทั่วโลกเขาก็เลยทึ่งไทยแลนด์ทำได้ยังไงแล้วอยู่ไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรจากภาครัฐแล้วอยู่มาได้ขนาดนี้ได้ยังไง
17: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
2: มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCHD หมายเลข30สนับสนุนโดย
19: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
1: หนึ่งสองสามสี่ไม่มีเชื้อโรคมาฝังน้ำแน
8: ่ Naftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99%
7: เอาแล้วของนี้แม่ฝากซื
1: ้อ
8: ซื้อพร้อมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
14: สนับสนุนโดย Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตสิงห์เลมอนโซดาความสดชื่นที่แตกต่างสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ

0: as a trainer, when you see an athlete, a runner like Bill, if I say that he like a car and you have to train him to become number one in the world or number one in Asia, do you believe that this car have a possibility to achieve that?
1: Absolutely. Yeah. But you have to take the car and first find out, okay, what's working, what's good. Once we have that, now we have to see what's bad. Where are we not being efficient at? Where are we losing most of our power at, you know? For example, many people think that Bill has a slow start. It's not so much a slow start, it's just an inefficient start. That's the problem. So when you make the start more efficient, you can have a better outcome.
0: How to make Bill faster at the beginning?
1: Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
0: Huh?
1: Because what happens is he's trying to go too fast without thinking about what he needs to do. Okay? Get him to slow down his thought process so he understands what he needs to achieve in the first step and then what he needs to achieve in the second step and so on and so forth. He's already fast. So speed is not the problem. The problem is now adding the technical components to it. So being fast is different than sprinting. He's already fast, now we have to teach him how to sprint.
0: Oh.
1: So we put him in the correct position, and then we let his natural speed.
0: ลองอธิบายให้หน่อยได้ไหมว่าตอนนั้นเขาเปลี่ยนเรายังไง
2: ก็ถ้าช่วงแรกใช่ไหมครับเขาก็พยายามพูดกับเราว่าแบบก้าวแรกเราต้องคิดว่าก้าวให้ยาวตามที่เขาเคยบอกก้าวให้ยาวอะไรเงี้ยครับ
0: step longer
2: yes
1: can be longer more open you are in the beginning the more open you can be at the finish so easy example is an athlete may think the first step fast it may be fast but it's short so if you open up you cover more distance
0: โอ้ฟิสิกส์นี่คือฟิสิกส์เลย
3: ใช่ใช
0: ่โอ้ฉลาดมากเขาบอกว่าไวก็จริงagility ดีมากแต่สั้น
3: สั้นใช่ครับ
0: เปรียบเทียบกับไม่ไวเท่าแต่ก้าวยาวกว่า
3: ใช่
0: ไอ้ก้าวยาวกว่าเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเท่ากับสั้น2ก้าว
3: ใช่ครับ
0: สั้น2ก้าวยังไงต่อให้เร็วมากเท่าไหร่ควบ2ก้าวก็ไม่เท่ากับไอ้ก้าวที่ช้ากว่าแต่ยาวกว่า
3: ใช่ๆ
0: อ๋ออ่าๆๆ and then and anything else
1: that's enough secret for the day
0: โอเคเป็นความลับเก็บเป็นความลับโอ้ it's a secret huh? ฮัลโหลพี
1: ่ oh the big boss เ
0: ฮ้โ
4: อดีเลยครับ what are you doing
0: ได้ได้คุยได้คุยได้นี่ท่านนายกสมาคม
3: ครับ
0: นะครับกรีฑาแห่งประเทศไทยโทรมาให้กำลังใจให้ท่านนายกสมาคมพูดสักนิดนึงครับท่านนายกคาดหวังแค่ไหนกับเอเชียนเกมในกันยาที่จะถึงนี้ครับกับนักกีฬาทีมชาติของเราครับ
4: ก็ขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่เราได้ลงทุนลงแรงเรามีโค้ชที่ดีนะครับมีนักกีฬาที่มีวินัยผมเชื่อว่าความสำเร็จเราจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆก็ขอให้นักกีฬาทุกคนนะทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขนะครับ
0: ก็ขอบพระคุณมากเพราะว่านี่เป็นในรอบกี่ปีก็ไม่รู้นะที่มีนักกีฬากรีธาสามารถสร้างสถิติและกลับมาฮือฮาได้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับ
4: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ
0: สวัสดีครับAnatomy of the genetic that's different in every part in the world
1: right.
0: like Asian, European, African and American and something like that I'm asking thatIs the Asian can strong and compete with the African, with the American or European that bigger, stronger or something like that?
1: When you start with that thought, you're already putting yourself at a disadvantage. You don't want to do that. You have to think, okay, I'm a good athlete. I want to be a good athlete. How can I be better? And I think it's just what one of the primary differences is the systems that are developed.In these places, I've been in many countries. I've seen different systems, and I think the system also is what helps develop, or rather, in some cases, underdevelop many athletes. So you have to step out of what you know and start understanding what you don't know, what you don't understand, and see what works. When I got into coaching full time, I said, okay, I know this kind of plan, but in order for me to be successful, I need to change. So all the things I do now with Bu is nothing that I've done before. Totally, completely different training.
3: Oh.
1: So you have to grow. You have to get better. And that's why also in my time as an athlete, in the late 90s, there were only maybe, I can't remember offhand, but let's say maybe 20 athletes in the world, in the history, to go under 10 seconds. You know, now we have 200 maybe. So, and that's because of the growing strategy.
0: ขนลุกเลยอ่ะขนลุกอะไรรู้ป่ะผมขนลุกว่าอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองคือวินาทีที่บิลทำสิ่งนี้ให้เด็กเยาวชนคนไทยคนอื่นรู้ว่าไอ้คนไทยก็แข่งได้อ่ะติดท็อปโลกได้เดี๋ยวจะมีรุ่นน้องบิลอ่ะอาจจะทำลายสถิติบิลได้อีกเยอะแยะเลยอ่ะในอนาคตข้างหน้านะเพราะว่าพี่บิลทำไม่เห็นว่าเฮ้ยคนไทยมันทำได้

0: know that all the sport player they must have a good basic. Could you explain a little basic to the audience that if they want to train themselves to become faster, to develop themselves, what is the basic that they should have?
1: Well, the basics can go back to what I said earlier. Again, like I said with Bu, slow yourself down in the beginning. You have to be patient. Patience is the number one thing in sprinting. So be patient, understand the movement that you're trying to do, and then just get stronger and better in the movement. And then let your talent be added to the movement.
0: ให้บิวโชว์หน่อยได้ไหมครับว่าปกติแล้วโค้ชจีโค้ชมอสสอนอะไรบ้างยกตัวอย่างอะไรก็ได้
2: เป็นบัลแกเรียนไหมบัลแกเรียนสควอทท่านเองบัลแกเรียนสควอทแล้วก็ย่อลง
1: โอเค
2: มาข้างหลังนิดนึง
1: เชสต์แล้ว
2: โอเค
0: อันนี้ได้ส่วนไหนครับ
2: คือท่านี้จะได้ทั้งสะโพกแล้วก็หน้าขาซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อมัดสำคัญที่ใช้สำหรับการวิ่งเลยใช่ครับทำทีละข้างแล้วทำไมต้องทำทีละข้างด้วยเหตุผลคือว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยเราก้าวขาเนี่ยตำหนักที่ลงเท้าเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยมันจะลงทีละข้างใช่แล้วความแข็งแรงทำทีละข้างความแข็งแรงจะได้บาลานซ์กันทั้งสองข้างน้ำหนักแต่ถ้าเรายืน2ขาเหมือนยกตัวอย่างเช่นสควอทอย่างเงี้ยครับถ้าสควอทเนี่ยมันอาจจะมีข้างใดข้างนึงที่ลงน้ำหนักโดยที่เราไม่รู้ตัวเราอาจจะลงไปทางซ้ายมากไปนิดนึงขวามากไปนิดนึงอย่างเงี้ยมันทำให้กล้ามเนื้อมันอิมบาลานซ์ได้เพราะนั้นแล้วนักวิ่งจึงจำเป็นที่จะต้องเล่นทีละขา

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ต่อไปเราจะมีรถยนต์ไร้คนขับคอมพิวเตอร์ที่สั่งการด้วยสมองโทรศัพท์มือถือแบบไม่ต้องพกพาทุกคนกำลังพัฒนาเทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตแต่เราพัฒนาผ้าที่ช่วยให้ชีวิตปลอดภัยขึ้นด้วย Navtex Textile Innovation 5.0 ให้ผ้าเป็นเกราะช่วยป้องกันเชื้อโรคให้คุณไปเจอคนที่รักได้สนิทใจช่วยให้ชีวิตปลอดภัยกับนวัตกรรมผ้า 5.0 Small แบรนด์เล็กๆกับเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนไทย
2: ไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เทพไทย
4: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
5: เสร็จแล้วครับ
4: เร็วจังไม่แพงด้วย
6: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซูอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
7: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
8: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
9: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
10: สะดวกช้อป
9: ที่ช็อปมาเนีย
11: ต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากๆนะคะแต่ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ความแตกต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เหมือนจับต้องไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้เราก็จะยื่นอาณาจักรล้านนา
12: ผมเคยได้ยินว่ามีเมืองมรดกโลกหลายเมืองในโลกนี้นะครับแต่อาณาจักรเป็นมรดกโลกผมยังนึกไม่ออกอาณาจักรล้านนาครอบคลุมกี่จังหวัด
13: Perspective สัปดาห์นี้พบกับทายาทรุ่นที่4ผู้บริหารหนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยกับการพัฒนากิจการแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้

0: เป็นมากกว่าเรือขนส่ง
1: คือหัวใจทางธุรกิจของเราก็คือริมน้ำแล้วคนที่ขึ้นเรือเราอะทั้งปีอะ17ล้านคนอะตรงเนี้ยผู้ประกอบการเฟอร์รี่ทั่วโลกเขาก็เลยทึ่งไทยแลนด์ทำได้ยังไงแล้วอยู่ไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรจากภาครัฐแล้วอยู่ๆมาได้ขนาดนี้ได้ยังไง
0: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กับ30
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
4: สนับสนุนโดย Small พรมยับยั้งเชื้อโรคสั่งซื้อได้ที่ LINE ID @small_that_matters
5: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ทำอะไรนี่ทำอะไรฮะนี่ทำอะไร
1: ฮิปมอบิลิตี้ครับแบบว่าจะทำก่อนที่จะแบบลงคอร์ด
0: วิ่ง100เมตรมันไม่ได้มีอันนี้นี่
2: ใช่มันเหมือนเป็นการทำโมบิลิตี้ของข้อต่อเพื่อเตรียมความพร้อมว่าเอ้ยเราจะใช้งานคุณประมาณนี้นะอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์จะเน้นไปที่ข้อต่อสะโพกเป็นหลักเพราะเวลาการวิ่งนักวิ่งส่วนใหญ่แล้วข้อต่อสะโพกสำคัญ
0: ทำวันละกี่ครั้งครับ
2: โดยปกติเขาจะให้สัปดาห์ละหนึ่งครับ
3: ใช่ครับ
4: คือจะฟิลเลอร์ there you go
2: ประมาณนี้
0: เหมือนดูง่ายนะ
2: ใช่
0: มันดูง่ายแล้วผมทำได้ไหมเนี่ย
4: keep it up
2: ลองดูไหมครับ
0: ทำไงนะ
2: โอ้ใช่
4: easy yep control your top body don't try to move justWith the legs, there you go. Yep. There you go. Get that back leg up and over. There you go. Now the back foot. Bring your back foot up more. Bring it up more to clear it. There you go. There you go. That completes it. Complete the back. There you go.
0: ผมรู้แล้วมันเหมือนการยืดเพราะว่ามันต้องก้าว
2: ใช
0: ่จริงๆแล้วถ้าเกิดผมซ้อมอยู่บ้านไม่มีอันนี้ผมก็อะไรอย่างนี้ได้ตอนเช้าๆอย่างเงี้ย
2: ได้ครับเราก็เขาเรียกอะไรจินตนาการเอาว่าเราข้ามอย่างนี้ก็ได้ครับ

0: ในฐานะโค้ชแล้วก็เจอนักวิ่งมาเยอะแยะนะครับแล้วก็พี่ก็เป็นนักวิ่งด้วย
1: ครับ
0: เขาแตกต่างจากนักกีฬาที่เราเคยมีในประเทศสำหรับนักกีฬากีฬาอย่างไร
1: สิ่งที่ทำให้บิลเก่งก็คือพรสวรรค์ที่ติดตัวเขามาแต่สิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จอ่ะคือพรแสวงโดยปกติแล้วสิ่งสองสิ่งนี้มันจะมีอยู่ในตัวนักกีฬาคนที่เป็นระดับสเปเชียล
0: พี่ก็น่าจะมีพรสวรรค์คือถ้าเป็นนักกีฬาได้ถ้าหมายความผมรุ่นเดียวอ่ะพี่ต้องวิ่งเร็วกว่าผมอยู่ในห้องเรียนอ่ะพี่ก็ต้องมีพรสวรรค์ถูกป่ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพรสวรรค์ของพี่กับพรสวรรค์ของเขามันต่างกันยังไง
1: ความต่างของมันคือเวลาเราฝึกเขาหรือว่าสอนเขาเนี่ยเขาสามารถทำสิ่งนั้นได้ค่อนข้างเร็วกว่าคนอื่นอย่างเช่นเราบอกเขาวิ่งให้ยกเข่าประมาณนี้เขาทำได้และเขาสามารถทำได้มันเขาเรียกอะไรทำได้ถูกต้องตาม
0: สิ่งที่เราอยากให้ได
1: ้ที
0: ่เราอยากพี่ทำไม่ถูกเหรอ
1: มันใช้เวลาพอสมควรใช่มันต้องใช้เวลาแต่เหมือนกับบิวเขารู้และเขาสามารถทำสิ่งนั้นได้เลยอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งนึงที่มันต่างจากคนอื่นแล้วมันทำให้เขาพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมาก
0: มันเป็นเพราะซ้อมหรือเป็นเพราะอยู่ดีคนแบบเกิดมาพร้อมกับสิ่งนี้
2: อาจจะมีพอซ้อมด้วยครับแล้วก็อาจจะมีพอสวรรค์ด้วยแต่ผมคิดว่าที่ทําได้อาจจะคิดว่าแบบความคิดตัวเองเลยว่าแบบถ้าเราจะทําไม่ได้ว่าแค่นี้เองอะไรเงี้ยครับคิดในแนวนั้นแบบมันไม่ยากหรอกใช่ครับเราทําได้แป๊บเดียวอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วความขยันล่ะ
1: ความขยันโดยปกติคือนักกีฬาระดับทีมชาติเนี่ยเค้าถือว่าเป็นนักกีฬาระดับอาชีพทุกคนจะมี

0: พอๆกันวินัยอ่ะทุกคนมีเหมือนกันหมดทุกคนพยายามที่จะประสบความสําเร็จเหมือนกันหมดแต่ก็ไม่แน่นะครับกลับไปที่ห้องบิวเขาอาจจะแอบซิทอัพเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: เราไม่รู้ไง
0: ซึ่งเราไม่รู้
1: เดี๋ยวผมหาคำตอบจากเขาเอง
0: ใช
2: ่ what do you think that he is different from other athletics that you have been trained
3: he has a will to win he wants to win I've come across many athletes that are just too happy being on the team but he wants to win he wants to be the best you know soand this type of drive motivates the coach to try to do better. Say, okay, this guy wants to win. How can I help him run faster? One good thing about him is he will give me what I ask him to do. But he will also tell me, okay, coach, my body, I can't. So, and as a coach, I also have to listen to that as well. So, but sometimes I think,Okay, we stop. We don't need to do one more, two more. He said, "No, coach, I'm good. Let's go. I'm ready." I say, "Okay, let's go." So I have to listen to him sometimes, as well. And when he does that last one or those last two reps, he's fired. He's fired. He's fired. He's good. That shows me mentally, he's hungry and he's ready.
4: Mm.
3: Yeah. So he's very good with listening to his body, knowing when he can push more and knowing when he needs to.Stop. So, so that's the great thing about him.
2: Okay, I will find another more details from him when he were not with you guys.
3: Okay,
2: he's were training with you, but when he go back, sleep home, he play phone, he watch cartoon, or he watch movie.
3: I wish he do something else.
2: Okay, thank you
3: okay,
2: so much.
3: Thank you.
2: ถึงเวลาแล้วที่ผมจะมาหาคำตอบจากบิวต่อเพราะว่าโค้ชเขาก็วิเคราะห์เอาจากช่วงเวลาที่เขาเห็นพี่บิวเนาะ
0: ครับ
2: พี่บิวเล่าให้ฟังหน่อยเท่าที่ผมทราบข้อมูลเป็นคนสุรินทร์แล้วยังไงนะครับมาอยู่ที่สมุทรปราการได้ไงนะครับ
0: พ่อแม่ทำงานที่สมุทรปราการครับก็เลยมาอยู่สมุทรปราการแต่ตอนเด็กเลย
2: คุณเกิดในครอบครัวนักกีฬาไหม
0: ใช่ครับแม่เป็นนักวอลเลย์ครับแล้วพ่อเป็นนักวิ่งระยะกลาง800-1500ประมาณนี้ครับ
2: ทั้งสองท่านเคยเป็นนักกีฬาทั้งคู
0: ่ใช่ครับ
2: ขนาดไหนเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยไหมหรือเขตหรือจังหวัด
0: ถ้าเป็นของพ่อน่าจะเป็นแค่จังหวัดครับ
2: โอเค
0: ส่วนแม่เหมือนเคยเกือบจะติดทีมชาติเคยแบบไปคัดครับแต่ว่าไม่ติดอะไรเงี้ย
2: โอ้แสดงว่าคุณมาในยีนพันธุกรรมที่ค่อนข้างจะเป็นนักกีฬา
0: ใช่
2: ดีมากเลย
0: ใช่ครับ
2: เด็กๆ เล่นกีฬาอะไรครับ
0: ตอนชอบแฮนด์บอลครับ
2: แฮนด์บอลนี่คือที่เลี้ยงแล้วก็ยิงโกใช่ป่ะครับ
0: ใช่ครับผมใช้มืออ
2: ันนี้คือแฮนด์บอลเป็นกีฬาสีป่ะ
0: ตอนนั้นเป็นกีฬาโรงเรียนครับเล่นเป็นของโรงเรียนเลยครับ
2: ของโรงเรียนแข่งกับโรงเรียนอื่น
0: ใช่คร
2: ับ อ๋อโอเค
0: ใช่ครับตอนนั้นรู้สึกว่าเราทำเต้ไม่ค่อยได้รู้สึกว่าเราไม่เก่งครับรู้สึกว่าเราโดนโค้ชพูดถึงบ่อยๆได้บ่อยเลยครับรู้สึกว่าเราเข้ากับทีมไม่ได้อะไรเงี
2: ้ยแล้วตอนนั้นคุณวิ่งเร็วยัง
0: เร็วแล้วครับมันก็มีเหมือนโค้ชของวิ่งเขาสนใจแต่ของแฮนด์บอลเหมือนเราเล่นแฮนด์บอลอยู่เขาก็ทำแฮนด์บอลไปเรื่อยแต่พอหลังจากนั้นเหมือนเราเล่นเริ่มไม่ดีเราตัดสินใจแบบไม่เล่นแฮนด์บอลแล้วตอนนั้นโค้ชเขาเลยชักชวนมาวิ่งครับ
2: คุณเล่นแฮนด์บอลแต่ว่าคุณวิ่งเร็วมาก
0: ใช่ครับ
2: โค้ชวิ่งเห็น
0: ใช่
2: เอ้ยอย่าไปเล่นแฮนด์บอลเลยมาวิ่งดีกว่า
0: ใช่ครับ
2: คุณไป
0: ครับลองดูครับอยากรู้เหมือนกัน
2: แล้วมันสนุกไหมวิ่ง
0: ก็เหมือนได้วิ่งแข่งกันอะไรเงี้ยที่มันสนุกครับตอนนั้นก็ลองเล่นมาเรื่อยๆครับจนมาถึงช่วงประมาณ10ขวบครับโค้ชเขาเลยลองพาไปแข่งกีฬานักเรียนกีฬานักเรียนนี่คือเป็นกีฬากรมพละที่ใหญ่สุดของนักเรียนช่วงนั้นก็เลยลองไปแข่งดูครับแล้วก็ลงทั้งหมดน่าจะ5รายการครับแล้วก็ได้เหรียญทองมาหมดเลย
2: ชนะทุกคนในประเทศในรุ่นเดียวกัน
0: ใช่ครับตอนนั้น
2: รุ่นอายุเท่าไหร
0: ่ตอนนั้นน่าจะไม่เกิน10ขวบครับ
2: แปลว่าไม่เกิน10ขวบคุณชนะหมด
0: ชนะหมดเลยครับเหมือนเราชนะมาโดยตลอดแล้วเราไม่รู้จักคำว่าแพ้เลยตอนนั้นหลังจากนั้นก็เราก็เลยแข่งข้ามรุ่นรอบนึงครับช่วงผมอายุ11แล้วเขา12ไม่เกิน12ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ลองไปแข่งดูก็แพ้ครับ
2: แพ้ใช่ป่ะ
0: ได้ที่2
2: เพราะว่าขาเขายาวกว่านะ
0: ใช่ครับแพ้ครับแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นรายการที่เสียใจมากครับตอนเด็กด้วยอาจจะคิดไม่ได้ด้วยครับที่ว่าแบบว่าเราชนะมาตลอดเราจะแพ้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเลยเสียใจครับตอนนั้น
2: ไล่ฮิวตัวเองยังไง
0: ก็ด้วยความที่แพ้นะครับเลยมันสอนเราทุกอย่างว่าแบบเราไม่ได้เป็นตัวคนเดียวที่เก่งที่สุดณตอนนั้นใช่ครับ
2: แล้วเมื่อรู้ว่าจากเดิมที่มองซ้ายมองขวานี่มันง่ายไปหมดเลย ทำไมมันวิ่งเงินช้าวะ

0: เราวิ่งเร็วกว่าหมดเลยสรีระพรสวรรค์เลยเรามันมาแบบนั้นแบบที่โค้ดบอกกันใช่ไหมครับแต่พอถึงจุดที่แบบไปเจอคนที่เขาเป็นนักกีฬาเหมือนกันหรืออาจจะรุ่นโตกว่าอย่างเงี้ยเฮ้ยเราไม่ใช่คนเดียวในประเทศแล้วนะที่วิ่งได้ขนาดนี้คนอื่นเขาก็ทำได้
1: ใช
0: ่แล้วทำให้คุณฝึกฝนหนักขึ้นกว่าเดิมไหม
1: ก็แน่นอนครับว่าฝึกมากกว่าเดิมเพราะเราสึกว่าเราอาจจะตอนเด็กแบบว่าอยากชนะชอบชนะชอบการชนะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราต้องฝึกให้มากขึ้นเพื่อปีหน้าเราจะมาเอาชนะคนนี้

0: Mil X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: หยุดเช็ดเท้าเช็ดเท้า
4: Naftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99% แค่เช็ดซื้อพรอมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ ShopeePerspective
5: สัปดาห์นี้พบกับทายาทรุ่นที่4ผู้บริหาร1ในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยกับการพัฒนากิจการแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เป็นมากกว่าเรือขนส่ง
6: คือหัวใจทางธุรกิจของเราก็คือริมน้ำแล้วคนที่ขึ้นเรือเราอะทั้งปีอะ17ล้านคนอะตรงเนี้ยผู้ประกอบการเฟอร์รี่ทั่วโลกเขาก็เลยทึ่งไทยแลนด์ทำได้ยังไงแล้วอยู่ไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรจากภาครัฐแล้วอยู่มาได้ขนาดนี้ได้ยังไง
5: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
7: ต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากๆนะคะแต่ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ความแตกต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เหมือนจับต้องไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้เราก็จะยื่นอาณาจักรล้านนา
8: ผมเคยได้ยินว่ามีเมืองมรดกโลกหลายเมืองในโลกนี้นะครับแต่อาณาจักรเป็นมรดกโลกผมยังนึกไม่ออกอาณาจักรล้านนาครอบคลุมกี่จังหวัด
3: หยุดเอาของมาฝากอีกแล้วที่เท้า
4: Naftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99% แค่เช็ดเพียง4ครั้งซื้อพร้อมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
0: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: สนับสนุนโดย Small พรมยับยั้งเชื้อโรคสั่งซื้อได้ที่ LINE ID @small_that_matters
1: พี่บิวซ้อมเยอะกว่าเพื่อนรุ่นพี่บิวไหมครับ
2: ก็ระหว่างซ้อมผมก็ซ้อมเท่าเทียมกับทุกคนครับแต่ระหว่างนอกเวลาผมอาจจะเก็บตกมากกว่าทุกคนก็ได้ครับแบบพวกบอดี้แบบกล้ามท้องหรือวิดพื้นอะไรเงี้ยครับมันต้องเก็บส่วนนอนผมก็อาจจะมีแบบกล้ามท้องบ้างแล้วแต่คอร์ดแต่ละวันด้วยอะไร
1: กลับไปตอนโค้ชไม่เห็นพี่บิวก็ซ้อม
2: ถ้าคอร์ดวันนั้นเราหนักมากพอแล้วเราต้องรู้ร่างกายของตัวเองว่ามันพอหรือเปล่าถ้าวันนั้นเราสู้ว่ามันแบบซ้อมยังไม่ถึงอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำให้มันถึง
1: ที่เรื่องราวของคุณมันดำเนินไปยังไงต่อว่าจากเริ่มแพ้ตอนอายุ11แต่อีก4ปีให้หลังคุณติดทีมชาติแล้วนะ
2: ใช่ครับ
1: เล่าให้ฟังหน่อยสิว่าจากการแพ้ครั้งนั้นและอีก4ปีให้หลังคุณมาติดทีมชาติได้ยังไง
2: ช่วงนั้นผมเป็นเด็กเรียนอยู่ใช่ไหมคร
1: ับ
2: ก็เหมือนโค้ชเขาให้ผมนั่งมาดูรุ่นพี่แข่งด้วยเฉยเหมือนแบบมาคัดไอ้ชิงแชมป์ประเทศไทยครับแล้วโค้ชมาเดินมาบอกว่าแบบมันมีชื่อผมในการคัดด้วยอะไรเงี้ยครับอยากลองลงไหมแบบว่าตอนนั้นเราแค่อายุ15-16ไปแข่งกับรุ่นพี่ที่ติดทีมชาติกันแล้วอะไรเงี้ย
1: เออแล้วมันมีชื่อคุณได้ไง
2: ไม่รู้เหมือนกันเหมือนโค้ชเขาส่งชื่อไปแล้วลืมชื่อผมอะไรเงี้ย
1: ลืมว่ามีคนชื่อ
2: มีชื่อผมด้วยเขาแค่พารุ่นพี่ไปแข่งเฉยเขาว่าอยากลองลงไหมบอกว่าได้ครับลองลงก็ได้อะไรเงี้ยเราไม่ได้เอาอุปกรณ์รองเท้าเลยเสื้อผ้ามาสักอย่างก็ยืมรุ่นพี่ในทีมหมดเลยจากนั้นเราก็ลองวิ่งดูครับก็มาลงแข่งด้วยจากนั้นก็เราได้ที่3ครับตอนนั้นอยู่ดีก็แข่งปุ๊บก็ได้ที่3แล้วชนะทีมชาติบางคนอะไรเงี้ยครับ
1: เออ
2: ใช่ครับจากนั้นเหมือนสมาคมเขาก็จับตามองแล้วก็
1: อันนี้มันมาจากไหนวะ
2: ใช่ครับมาจากไหนอะไรเงี้ยครับจากนั้นผ่านไปก็เหมือนอาจจะติดช่วงโควิดแล้วเหมือนผมไม่มีที่ซ้อมโค้ชเขาก็เลยมาพามาฝากที่สมาคมครับว่าแบบขอมาซ้อมกับทีมชาติด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับผมจากนั้นก็เหมือนโควิดเริ่มหายลงเขาก็จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่ศรีสะเกษใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: จากนั้นก็ลงไปแข่งในนามของจังหวัดสมุทรปราการนี่แหละครับก็แข่ง100 200แล้วก็วิ่งผัด10 100เมตรชายครับแต่พอเราไปแข่งใน100เมตรเขาก็ตอนนั้นอาจจะเป็นเด็กคนนึงที่แบบว่าก็เก่งคนนึงครับแต่ว่าก็ยังแบบมีพี่ทีมชาติทุกคนที่แบบเป็นตัวเต็งอยู่ที่จะคว้าเหรียญทองได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ผมถามนิดนึงการแข่งขันมันต่างไงกับการซ้อมคือมันก็น่าจะรู้ว่าคนนี้ซ้อมได้เท่าไหร่ไปแอบสืบมันก็ได้เอ้ยตอนซ้อมได้แค่นี้เองเนี่ยซ้อมได้แค่นี้เราก็แค่ซ้อมให้ได้เวลามากกว่าเขาเดี๋ยวแข่งเราก็ชนะอะไรอย่างเงี้ยมันยังไงอธิบายให้ฟังสักนิดนึง
2: ต่างกันมากครับเพราะตอนแข่งนี่คือมันจะมีหลายๆปัจจัยทั้งความตื่นเต้นของเราทั้งผู้คนที่มาชมเราแล้วความกดดันของเรามันแตกต่างเพราะว่าเวลาซ้อมคือมันแค่จับเวลาแบบมือมันไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ตอนแข่งที่เขาใช้เวลาไฟฟ้าแล้วบ็อกซ์สตาร์ก็ไฟฟ้ามีทั้งรีแอคชั่นไทม์ให้ดูว่าเราออกเท่าไหร่ออกช้าอะไรเงี้ยมันแตกต่างกันมากครับ
1: อันนั้นอันที่1อันที่2คือส่วนใหญ่แล้วเวลาแข่งกับซ้อมวิ่งระยะเวลาเท่ากันมั้ย
2: ไม่เท่ากัน
1: ไหนดีกว่ากัน
2: ช่วงซ้อมมันจะดีกว่า
1: เสมอ
2: และ
1: เป็นอย่างนี้กับทุกคนมั้ย
2: ก็เกือบทุกคนครับผมเพราะว่าเวลาซ้อมมันด้วยเวลามือจับมันไม่เหมือนเวลาที่มาตรฐานที่ใช้ไฟฟ้าจับอะไรเงี้ยครับมันต่างกันครับผมใช่ครับ
1: ซึ่งเวลาของคุณเองตอนของจริงก็วิ่งช้ากว่าตอนคุณซ้อม
2: ใช่ครับผม
1: งั้นกลับไปที่ศรีสะเกษนะแล้วไงแล้วไปแข่งปรากฏว่า
2: ก็ได้เหรียญทองมาครับ
1: เ
2: หรียญทองแบบว่าเราวิ่งแบบเราก็ตกใจตัวเองว่าแบบเราวิ่งในขนาดนี้ได้ยังไงทั้งทำลายสถิติประเทศไทยที่แบบอยู่มานานมากๆเป็น20ปีอะไรเงี้ยครับ
1: แปลว่าคุณวิ่งได้เร็วกว่าที่คุณเคยซ้อมมาทั้งหมด
2: ใช่ครับ
1: เพราะเธอคุณตกใจแปลว่าคุณไม่เคยซ้อมแล้ววิ่งได้เร็วขนาด
2: นี้ใช่
1: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณวิ่งได้เร็วขนาดนั้น
2: อาจจะร่างกายเราเหมือนกำลังจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เหมือนเราไปเก็บตัวกับรุ่นพี่ทีมชาติทุกคนรู้สึกว่าเราได้คำแนะนำมาจากรุ่นพี่หลายๆคนอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะตรงนั้นด้วยแล้วก็
1: เช่นเขาบอกอะไรคุณเขาบอกเทคนิคอะไรคุณ
2: บอกเทคนิคการออกตัวแล้วก็การวิ่งว่าเราควรวิ่งยังไงหรือการเล่นเวทเนี่ยทั้งที่แบบก่อนหน้านี้คือผมไม่เคยแต่ต้องเวทเลยสักครั้งเพิ่งมาเล่นเวทที่การเก็บตัวครั้งแรกคร
1: ับ
2: ใช่
1: คุณห่างจากที่2กี่วิ
2: ตอนนั้นผมวิ่ง 10.19 ครับที่2 10.48

0: พระพรสวรรค์ง่ายๆแต่จะไปอย่างเงี้ยมันต้องยังไงอะไรเงี้ยในวิธีการวางแผนของคุณคุณคิดยังไง
1: ก็มีช่วงปีก่อนใช่ไหมครับที่ผมแบบเจ็บมาแล้วก็พยายามมาวิ่งคือผมพยายามวิ่งทุกแมตช์ประมาณหลายแมตช์มากเลยที่แบบว่าแบบจะอยากจะลงก้าวมันก็ไม่ลงทีตอนนั้นคิดว่าแบบพรสวรรค์เราแบบอาจจะแบบ
0: ได้แค่นี้

0: ศักยภาพเราออกมาได้มากที่สุดนะครับก็หลังจากที่ลงเก้ามาใช่ไหมตอนนี้คือผมเชื่อมั่นในตัวโค้ชมากๆผมก็ตั้งใจในสิ่งที่โค้ชพูดออกมาทั้งหมดครับผมแล้วก็แบบตั้งใจฝึกซ้อมทุกอย่าง
1: เมื่อกี้โค้ชก็พูดอันนี้นะเขาบอกว่าตอนที่โค้ชสอนคุณคุณคงยังไม่ค่อยเชื่อเขาจนวันที่คุณทำต่ำก้าวแล้วคุณเอาชนะตัว
0: ให้เราเห็นว่าแบบเขาทำเด็กคนนี้วิ่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วส่วนตัวเขาวิ่งก็ช้ากว่าเราแต่วิ่งช้ากว่าเรารู้สึกมันจะทำเราได้จริงเหรอครับอะไรเงี้ยตอนนั้นนะคิดตอนนั้น
1: แต่เขาทำได้ตอนนี้เชื่อเขา 100% ละ
0: 100% ละใช่ครับ
1: ซีเกมล่าสุดได้เหรียญทอง
0: เหรียญทอง
1: แล้วก็ทำลายสถิติ
0: ทำลายสถิติของอาเซียนด้วยแล้วก็ของประเทศไทยด้วยครับ
1: แล้วก็เหมือนกับว่าผมได้ยินว่าคุณเป็นหนึ่งในคนเอเชียไม่กี่คนที่ทำสถิตินี้ได้ใช่ป่ะ
0: ใช่ครับที่แบบลงเก้าเอเชียน่าจะมีประมาณ5คนเองครับ
1: คุณเป็น1ใน5
0: 1ใน5ครับเหมือนตอนนี้เวลาอยู่ที่3ครับของเวลารวมเอเชียทั้งหมดครับ
1: ฉะนั้นตอนนี้คุณก็แพ้คนไม่กี่คนในโลกแล้วดิ
0: ก็อาจจะงั้นครับผมก็ตอนนี้เหมือนที่1ที่2เอเชียเขาก็แก่ตัวไปแล้วเขาไม่ได้วิ่งแล้วใช่ครับ
1: คืออันนั้นมันคือสถิติที่ถูกเรคคอร์ดไว้อย่างเป็นทางการเพราะมันมีการแข่งขันบนลง 9.94 อ่ะและไอ้วิ่งเล่นของคุณเวลาซ้อมอ่ะมีต่ำกว่า 9.94 ไปจนถึงจุดไหนละ
0: ถ้าวัดเร็วที่สุดจริงๆมือนั้นก็น่าจะประมาณ 9.8 80หร
1: ือโอ้ต่ำกว่าเยอะเลยนะ
0: ต่ำกว่าเยอะครับตอน
1: 9.7 ด้วย
0: เหรอใช่มีถ้าจำไม่ผิดมันมี 9.7 ด้วยครับที่แบบว่าจับเวลามือนะครับ
1: เหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่แล้วเขาทำเวลาเท่าไหร
0: ่997ครับ
1: ก็แปลว่าถ้าตอนคุณได้ 9.94 คุณไปแข่งเอเชียนเกมในปีนั้นน่ะคุณได้ทองเลยฮะ
0: ใช่ครับ
1: เอาแล้วเอาแล้วคุณกำลังสร้างความหวังให้พวกเราแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณกดดันป่ะ
0: ก็ความกดดันผมไม่ค่อยมากครับส่วนใหญ่จะตื่นเต้นมากกว่าแล้วส่วนใหญ่จะชอบว่าแบบอยากจะแข่งครับถ้าเป้าหมายที่แบบมองไกลๆที่ว่าตัวเองต้องไปให้ได้จริงๆครับคือแชมป์โลกครับแล้วก็แชมป์โอลิมปิกที่ตัวเองมองไว้ว่าต้องมีสักวันนึงที่แบบเราคนไทยคนนึงที่แบบไปอยู่บนโพเดียมนั้นได้ครับใช่

0: ือถ้าพูดจริงๆแล้ววิ่งทุกคนวิ่งเป็นหมดมันอยู่เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาโดยตลอดนะครับแต่ว่าในแง่มุมของการเป็นนักกีฬาวันนี้เราจะเห็นได้แล้วว่าถ้าขึ้นชื่อว่าจะทำสิ่งนั้นเป็นอาชีพการวิ่งของเขามันไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปแต่เพียงเดียวครับทุกครั้งในเรื่องของการวิ่งจะวิ่งได้แรงขึ้นไกลขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมสิ่งแรกเลยที่วันนี้ถ้าได้เรียนรู้จากนักกีฬาก็คือ mindset ก่อน mindset หรือความเชื่อที่เราเชื่อได้ว่าตัวเราเองนั้นจะสามารถทำสิ่งนั้นได้มากไปกว่านั้นทุกอย่างจะกลายเป็นเพียงแค่ความฝันถ้าคุณตั้งเป้าไว้เฉยๆแล้วไม่หาวิธีการที่จะไปสู่ความฝันของคุณสิ่งที่จะพาคุณไปสู่สิ่งนั้นได้คือการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยบวกกับการสนับสนุนที่ดีของทางสมาคมนี่แหละครับแล้วก็การที่มีโค้ชที่มีองค์ความรู้จริงๆแล้วสามารถฝึกซ้อมให้นักกีฬาได้ถูกวิธีจึงทำให้นักกีฬาไปไกลได้ถึงจุดนั้นจริงๆวันนี้เรามีนักกีฬาที่เป็นความหวังที่จะคว้าเหรียญในเอเชียนเกมที่จะถึงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้เอาเหรียญอะไรดิทองนะ
1: ต้องทองนะครับ
0: นี่หมดเวลาของ Perspective แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้ครับผ่านทาง Facebook Instagram และ TikTok ของ Perspective TV นะครับหรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทาง LINE ID @perspectivetv รับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube ของช่อง Black Dot นะครับและเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอาทิตย์เวลา 3:00 น.ทางช่อง 9 MCOT HD เจอเราได้เป็นประจำทุกสัปดาห์สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามที่คุณได้จาก Perspective ของน้องบิวภูริพลบุญสอนขวัญใจนักวิ่งชาวไทยของเราจะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสำคัญคือคุณต้องนำมันไปปรับใช้แล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี
1: ้จะเปลี่ยนไป
0: ไปแล้วครับสวัสดีครับการเป็นนักกีฬานี่มีไอดอลไหมครับ

0: นี่ครับผมคือผมชอบยูเซนโบครับ
1: ทำไมคุณชอบยูเซนโบ
0: รู้สึกว่าเขาเป็นนักกีฬาที่ดีมากๆเลยครับเคยเห็นการซ้อมที่เขาแบบลง YouTube อะไรเงี้ยครับรู้สึกเขาซ้อมหนักมากๆ
1: และคุณมี mindset อะไรที่ได้จากเขาไหม
0: กว่าเขาจะลง9ครับเขาใช้เวลาประมาณ4ปีครับกว่าเขาจะลง9ก็เอามาจากเขานะครับว่าแบบกว่าเขาจะลง9มันไม่ง่ายเหมือนกัน
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้าจำหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: พบกันด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะผู้ชมขาใครที่มีบ้านแบบว่าพื้นที่จำกัดแต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆอยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ลำบากเคลื่อนย้ายก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
0: ้
1: พับเก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
0: ครับและนี่คือคาร์ดครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง1,890บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายๆบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโด อยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะ มีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกคเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
0: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวางในพื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวนี้รองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆและด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการวางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วน
0: ะ
1: ตัวนี้อย่างที่ทิวบอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะ
0: ครับ
1: เขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปอ่ะเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
0: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่ 3-5 นาทีใช้งานง่ายมากๆแล้ววันนี้โปรดีจริงๆครับหลายคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอน
0: นี่คือคาครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับมาพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วก็มีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึงพันครับ800

จ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียช่วยเหลือผู้โดยสารจากเหตุเรือเฟอร์รี่อับปางในทะเลชวาในวันนี้เพิ่มเป็น107คนแล้วยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่6รายจากผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด243คนโดยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายที่เหลืออีกอย่างน้อย140คนท่ามกลางอุปสรรคจากสภาพอากาศแปรปรวนคลื่นที่สูงชันเป็นอันตรายต่อเรือกู้ภัยเรือลำนี้ออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและมีกำหนดถึงเมืองบัญจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้ในช่วงบ่ายวันนี้แต่เรือขาดการติดต่อและส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังเผชิญคลื่นลมแรงจัดส่วนความคืบหน้าเหตุเรือเฟอร์รี่ไฟไหม้นอกชายฝั่งเมืองโครอนบนเกาะปาลาวานของฟิลิปปินส์ตั้งแต่วันพุธที่แล้วล่าสุดพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย76รายหลังจากกู้ร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาได้อีก41รายและยังมีผู้สูญหายที่ยังไม่ทราบชะตากรรมอีก13คนเจ้าหน้าที่ยอมรับว่ากระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของเหยื่อผู้เสียชีวิตอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนเนื่องจากเจ้าหน้าที่นิติเวศจำเป็นต้องเก็บและเปรียบเทียบตัวอย่าง DNA จากร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่คาดด้วยว่าอาจพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเนื่องจากยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบในห้องผู้โดยสารและส่วนที่ถูกน้ำท่วมขังด้านล่างของตัวเรือได้อย่างทั่วถึงกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่มีอิหร่านหนุนหลังส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีภูมิภาคจาซานทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ2คนมัสยิดอาคารบ้านเรือนในพื้นที่เสียหายหนักเจ้าหน้าที่ป้องกันพลเรือนของซาอุดีอาระเบียเข้าควบคุมสถานการณ์และดำเนินมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ทันทีพร้อมประณามการพุ่งเป้าโจมตีสิ่งปลูกสร้างของพลเรือนระบุเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตรในภูมิภาคอาทิอียิปต์บาเรนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการประณามการกระทำของกลุ่มฮูตีและแสดงจุดยืนสนับสนุนซาอุดีอาระเบียในการปกป้องความมั่นคงของดินแดนอย่างเต็มที่เกิดเหตุเรือพาณิชย์ของอิหร่านถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ3คนด้านกองทัพสหรัฐยังไม่มีการแถลงการใดๆต่อเหตุการณ์นี้หลังจากเคยปฏิบัติการโจมตีเรือที่ติดธงอิหร่านมาก่อนหน้านี้อันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านขณะที่กองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ออกคำเตือนเรือรบสหรัฐไม่ให้เข้ามาใกล้ช่องแคบฮอร์มุซในระยะ100กิโลเมตรพร้อมทั้งมีการข่มขู่เพิ่มเติมจากแกนนำรัฐสภาอิหร่านเกี่ยวกับการถอนตัวจากสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และทบทวนหลักการทางนิวเคลียร์ของประเทศเพื่อเป็นการตอบโต้

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: สนับสนุนโดยนีเฮาอีซิมซิมจีนเข้าได้ทุกแอปพลิเคชันตอนเราเข้าสู่ทริปพักชิลช็อปในเกาหลีไปกับเดอะบักเก็ตลิสต์ครับผมขอเอาใจสายคาเฟ่ฮอปปิ้งและสายช็อปเป็นพิเศษครับเริ่มด้วยการพาไปลิ้มลองขนมเบเกอร์เจ้าดังสไตล์อังกฤษในย่านสุดชิคในกรุงโซลครับจากนั้นพาคุณไปรู้ที่มาที่ไปของแบรนด์ Human Made แบรนด์สตรีทแวร์สัญชาติญี่ปุ่นที่โด่งดังมากๆในตอนนี้ครับและตอนนี้เข้ามาตีตลาดในกรุงโซลและเรียบร้อยมีถึง3สาขาด้วยกันเราจะพาคุณไปครบทั้ง3สาขาเลยล่ะครับถามว่าทำไมต้องไป3สาขาเพราะแต่ละสาขาจะมีไอเทมพิเศษนะครับที่มีเฉพาะสาขานั้นๆด้วยนะครับจะมีตัวที่คุณเล็งไว้อยู่หรือเปล่าติดตามได้ใน The Bucket List วันนี้ครับ

ตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่ย่านอัพพุจงนะครับร้านนี้ผมจะพาคุณมากินอาหารเช้านะครับนี่คือเบเกิลนะครับกับ London Bagel Museum รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่ฮิตมากนะครับไปดูกันครับ

0: มันจะมีเบเกิลเยอะมากเลยนะครับมีแกลิกนะครับมีลูกฟิกนะฮะแล้วก็มีชีสฮันนี่นะครับก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 4,000 นะครับจนถึงประมาณ 8,500 วอนนะครับเราต้องต่อคิวนะครับมีสปริงออนเนียนด้วยนะครับใครชอบสปริงออนเนียนก็จัดไปนะฮะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับเบเกิลของเรา2ชิ้นนะฮะนี่คือดาร์กช็อกโกนะครับแล้วก็นี่เป็นเพลนนะครับคือที่เหตุผลที่สั่งเพลนเพราะว่าอยากจะรู้ว่าแป้งของเขาจริงๆมันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะครับเหมือนตอนผมไปอังกฤษไม่มีผิดเลยนะฮะก็จะเห็นสัญลักษณ์ต่างๆที่เป็นอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปราชวงศ์ต่างๆนะครับแล้วก็มีพวกรูปม้านะครับพอกม้าต่างๆนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขามีเขาเรียกว่ามาสคอตนะครับเป็นม้าด้วยนะครับแล้วก็จะมีอาร์ตช็อปนะครับให้คุณได้ไปเลือกช็อปได้นะครับมีแก้วมีโพสการ์ดครับมีม้านะฮะตุ๊กตาม้านั่นเองนะอ่ะชิมกันแล้วว่าเป็นไงเนื้อที่เจอกำลังดีนะครับสัมผัสได้ถึงความเป็นเบเกิลอังกฤษของแท้เลยนะครับเดี๋ยวไปกินที่อังกฤษนะเนี่ยคนเกาหลีเนี่ยเขานิยมทานอาหารเช้ากันแบบนี้ครับเป็นพวกเบเกอร์พวกโดนัทพวกขนมปังอะไรเงี้ยนะครับก็มีความเป็นฝรั่งอยู่ในตัวนิดนึงนะครับโอเคอีกหนึ่งรสที่ผมเลือกมานะครับนี่คือดาร์กช็อกโกนะครับมีการแทรกนะครับตัวช็อกโกแลตนะครับไปอยู่ในเนื้อของเบเกอร์แบบนี้อันนี้อร่อยครับในความมีเท็กเจอร์นะครับอบอร่อยนุ่มกว่าตัวนี้ถ้าใครชอบช็อกโกแลตแนะนำให้สั่งตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายชนิดเลยนะครับที่ให้คุณได้เลือกกันนะครับกับที่นี่ครับลอนดอนเบเกอร์มิวเซียมนะครับเดี๋ยวขอเอนจอยกันก่อนแล้วกันนะครับที่ต่อไปจะพาไปไหนต้องติดตามนะ
1: ช่วง The Bucket List Happening โดยบัตรเครดิต KTC

ทศกาลขนมไหว้พระจันทร์นะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ KDC นะครับเขาจัดโปรโมชั่นนะครับร่วมกับโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารกว่า36แห่งนะครับชั้นนำเลยนะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหเยอะแยะมากมายหน้าผมนะฮะอันันตราคอนลาดครับบายันทรีดับเบิลยูครับแมนดารินออเรนทัลนะครับเฮมปินสกี้ก็มีนะฮะก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับแล้วถ้าคุณมีบัตรเครดิต KTC นะครับลดสูงสุดไปเลย 25% ครับโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้นะตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง30กันยายนนี้นะครับอย่าลืมไปจัดกันเลยนะครับให้กับคนที่คุณรักนะครับไปไหว้พระจันทร์กันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับจัดไปเลยครับโปรดีๆกับ KTC ครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้คิดถึงเมืองจีนคุณคิดถึงอะไร
2: กำแพงหมื่นลี้บ้านเมืองสุดยิ่งใหญ่อัศจรรย์ธรรมชาติวัฒนธรรมหลากหลายนับพันปีรสชาติอาหารไม่เหมือนใครมาเที่ยวเมืองจีนกับคนรู้จริง
1: คิดถึงเมืองจีนคิดถึงเราหนีเห่าไชน่า
2: ท่องเที่ยวไร้ขีดจำกัดในรูปแบบที่คุณเองเป็นผู้กำหนดบนเส้นทางแปลกใหม่แบบเจาะลึกทั่วโลก Explore Wonder of the Planet มาเปิดโลกสุดอัศจรรย์ไปกับเรา Planet Blue โทร02-001-6089
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักแบรนด์ Human Made แบรนด์สตรีทชื่อดังณพ.ศ.นี้ครับในปี2011ในขณะที่สตรีทแวร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นกำลังจะหลุดมือชายคนหนึ่งไปตลอดกาลเขากับใช้ช่วงเวลานั้นในการนั่งจับเสื้อยืดเก่าๆอายุ60ปีทีละตัวโดยไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังสร้างอะไรบางอย่างที่สำคัญกว่าธุรกิจพันล้านอยู่โทโมอากินาอาโกเป็นที่รู้จักในชื่อนิโก้เขาไม่ได้เริ่มจากการเป็นดีไซเนอร์แต่เริ่มจากการเป็นเด็กหนุ่มที่หมกมุ่นอยู่กับร้านแผ่นสีในโตเกียวและหลงใหลในดนตรีสไตล์ฮิปฮอปจากฝั่งอเมริกาจนวันหนึ่งในปี1993เขาได้ก่อตั้งแบรนด์ Abati F หรือ Babe ขึ้นมาและเปลี่ยนให้มันกลายเป็นศาสนาของวงการสตรีทแวร์ทั่วโลกแต่สิ่งที่คนภายนอกไม่เห็นก็คือเบื้องหลังความรุ่งเรืองนั้น Babe ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักจนปี2011นิโก้ต้องขายหุ้นกว่า 90% ของแบรนด์ที่เขาสร้างมากับมือไม่ใช่แค่การขายธุรกิจแต่คือการสูญเสียตัวตนของเขาที่ใช้เวลาเกือบ20ปีในการสร้างมันขึ้นมาระหว่างที่ทุกคนจับตาดูดราม่าของ Babeนิโก้กับเงียบเริ่มทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาไม่ได้พยายามสร้างแบรนด์ใหม่ให้ดังกว่าเดิมแต่กลับหันไปหาของเก่าที่สุดนั่นคือคอลเลกชันเสื้อผ้าวินเทจอเมริกันส่วนตัวของเขาที่สะสมมามากกว่า15ปีนั่นเองเขาร่วมมือกับ Warehouse โรงงานเล็กๆในโอซาก้าที่เชี่ยวชาญด้านการรื้อสร้างเสื้อผ้าและเทคนิคการเย็บแบบโบราณที่ปัจจุบันแทบไม่มีเครื่องจักรแบบไหนทำได้อีกแล้วเขาไปทำงานจากภาพถ่ายแต่หยิบเสื้อผ้าจริงจากตู้ตัวเองมาให้ช่างแกะดูทุกตะเข็บและนี่คือกุญแจสำคัญที่ไม่มีใครพูดถึง Human Made ไม่ได้เกิดจากไอเดียทางธุรกิจแต่เกิดจากช่วงเวลาที่นิโก้กำลังจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขากลับถอยไปหาสิ่งเดียวที่ไม่มีใครเอาไปจากเขาได้นั่นคือรสนิยมและความทรงจำของเขานั่นเองเขาเคยพูดสั้นๆนะครับว่าเขาแค่อยากทำสิ่งที่เบฟทำไม่ได้เสื้อผ้าที่เขาอยากใส่เองไม่ใช่ขายเพื่อกระแสความฝันของแบรนด์ก็คือ The future is in the past ไม่ใช่แค่เป็นสโลแกนทางการตลาดแต่คือคำสารภาพของชายคนหนึ่งที่เพิ่งเรียนรู้ว่าเมื่ออนาคตพังทลายบางครั้งทางออกเดียวที่จะไปต่อก็คือการเดินย้อนกลับไปหารากที่แท้จริงของตัวเองในวันนี้ Human Made เติบโตจนกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกร่วมงานกับ Pharrell Williams Kors และ Louis Vuitton แต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากแบรนด์อื่นก็คือมันไม่เคยลืมจุดเริ่มต้นมันไม่ได้เกิดจากแผนธุรกิจที่สมบูรณ์แต่เกิดจากช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของผู้ก่อตั้งและบางทีอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงรู้สึกจริงกว่าแบรนด์ไหนๆและนี่ก็คือ Human Made และเป็นเหตุผลที่เราจะต้องมาตามหาทุกสาขาแบบนี้ครับ
4: เราก็มาอยู่ใน Human Made นะครับสาขาอัพกุจองแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายครับที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านเลยนะครับนี่เป็นรูปเสือดาวนะครับมีเสือดาวพาดอยู่หน้าร้านด้วยนะครับก็สามารถมาซื้อกันได้นะครับสาขานี้เท่านั้นนะครับรวมถึงนี่นะฮะหัวใจม่วงครับหาที่ไหนไม่ได้นะครับที่นี่เท่านั้นนะครับนี่ฮะคือที่เกาหลีเนี่ย Human Made ก็จะมีประมาณ3สาขานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้ครบทุกสาขาเลยครับสาขานี้เขาแต่งสวยนะมีอิฐบล็อกนะครับแล้วก็มี2ชั้นด้วยนะแล้วก็มีการตกแต่งร้านที่สวยมากๆนะครับแล้วผมชอบมากกับห้องนั่งรอครับเป็นโซฟาสีแดงครับแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นตัวแรคคูนนะ2ตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าที่นี่เขามีสินค้าอะไรบ้างครับHuman Made สาขาอากุจงนะฮะก็สวยดีครับสวยดีเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวให้ทุกสาขาเลยนะกำลังฮิตครับกำลังฮิตนะฮะดูซิว่าผมจะโดนสักตัวไหมนะครับ
2: ไม่ไกลกันนะครับก็จะเป็นที่ตั้งของแบรนด์แว่นตาชื่อดังของเกาหลีครับนั่นก็คือ Gentle Monster นั่นเองครับที่นี่แต่งร้านสวยมากเลยล่ะครับ
4: Gentle Monster ที่โดซานะฮะก็จะแต่งเป็นคอนเซ็ปต์สวนผักนะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะอันนี้เราก็พาแวะมาดูนะครับก็ที่นี่เนี่ยนอกจากของแฟชั่นเยอะแล้วนะครับยังดิสเพลย์สวยมากครับที่นี่นะฮะ

0: ตึกเดียวกันนะครับยังมีน้ำหอมอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับที่กำลังมาแรงมากๆครับนี่คือ Tambourine ครับไปดูกันว่าน่าใช้ขนาดไหนครับ
1: ก็ถือว่ามาอัปเดตกันนะครับของที่เป็น Bucket List ของสาวๆในยุคนี้นะครับ2026ครับอันนี้เป็นโต๊ะเทสนะครับเทสเพอร์ฟูมนะฮะดูน้ำหอมไปก็จะมีงานศิลปะแบบนี้นะฮะให้ดูด้วยผมว่าจะไม่ซื้อเลยนะโดนจะได้ครับแฮนด์ครีมฮะเนื้อเขานุ่มมากเลยนะอันนี้เป็นกลิ่นวานิลานะครับนี่ฮะสวยงามมากๆเลยนะครับแทมโบรีนะฮะถ้ามาที่เกาหลีห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเอาไปทามือนุ่มกว่าได้
0: จากย่านอากุโจนะครับเรานั่งรถกันต่อมาที่ย่านแจมซิลครับเป็นที่ตั้งของ Human Made อีกหนึ่งสาขาครับที่ตั้งอยู่ใน Lotte World นะครับมาดูกันว่าจะมีไอเทมโดนใจคุณหรือเปล่าครับ
1: ครับตอนนี้นะครับเรามาอีกหนึ่งสาขานะครับของ Human Made นะฮะที่นี่คือแจมซิลครับแล้วก็ตรงนี้นี่อยู่ในห้าง Lotte World Mall นั่นเองนะครับห้างลอตเต้เนี่ยมันมี2ฝั่งนะครับคือห้างลอตเต้ที่เป็นห้างลอตเต้เอเวอร์นิวนะครับกับห้างลอตเต้เวิลด์มอลล์นะครับซึ่งถ้าใครอยากจะดูสินค้าวัยรุ่นเนี่ยต้องมาให้มาฝั่งนี้ครับลอตเต้เวิลด์นะครับก็จะมีทั้งอควาเรียมนะครับมีทั้งสวนสนุกลอตเต้เวิลด์นะครับก็สามารถมาดูกันได้มีแบรนด์เจ๋งๆเพียบเลยนะฮะก็ใครที่จะชอบช็อปนะครับก็แวะมาย่านนี้ได้ครับย่านแจ่มสิวครับนะมีหมวกนะครับลายพิเศษนะครับของสาขานี้ครับแจ่มสิวเท่านั้นนะ
0: สำหรับใครที่อยากได้สินค้าจาก Human Made นะครับไม่ใช่ว่าคุณจะซื้อได้แบบเยอะๆนะฮะมีการจำกัดการซื้อด้วยครับว่า1แบบเนี่ยต่อ1คนนะฮะใครอยากได้หลายๆตัวนะครับแนะนำให้ไปหลายๆวันครับรับรองว่าได้ทุกตัวแน่นอนครับเราพาคุณข้ามแม่น้ำฮันมาอีกหนึ่งย่านครับนี่คือย่านซองซูครับซึ่งเป็นย่านยอดฮิตในตอนนี้นะครับที่นี่เต็มไปด้วยแบรนด์ต่างๆมากมายครับทั้งแบรนด์เกาหลีแล้วก็แบรนด์นานาชาตินะฮะและที่สำคัญครับก็คือเป็นที่ตั้งของ Human Made สาขาสุดท้ายครับนี่คือ Human Made ซองซูครับ

ผมว่านะผมจะไม่ซื้อเลยนะคุณผู้ชมนะโดนอีกแล้วครับนี่ Human Made นะฮะอันนี้สาขาซองซูนะครับก็เป็นสาขาที่3ที่ผมพามาที่เกาหลีนะครับก็มีทั้งหมด3สาขาด้วยกันนะฮะสาขาแรกอากูจงครับก็จะเป็นรูปเสือดาวนะครับสาขาที่2แจมซิลครับเป็นรูปแดกคูนแล้วก็สาขาที่3นะครับเป็นรูปหมาไซบีเรียนนะฮะก็จะเป็น3สาขานะครับในโซแล้วก็ของไม่เหมือนกันเลยนะคุณผู้ชมนะก็ถ้าใครชอบนะครับอยากจะเป็น futuristic teenagers นะครับก็ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดครับกับ Human Made นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะฮะที่กำลังมาแรงมากๆเลยนะครับกับตอนนี้นะฮะเก็บไว้ในบัคเก็ตลิสต์ได้เลยนะ

เราอยู่กันที่ถนนซองซูนะครับถนนนี้ก็จะเป็นย่านใหม่ที่วัยรุ่นเขาฮิตกันนะฮะแล้วก็จะมีแบรนด์เกาหลีนะครับเยอะแยะมากมายครับแบรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลก็มีนะครับโลเว่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีแบรนด์ที่แบบลดราคาเยอะๆนะฮะก็มาดูกันได้

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ท่องเที่ยวไร้ขีดจำกัดในรูปแบบที่คุณเองเป็นผู้กำหนดบนเส้นทางแปลกใหม่แบบเจาะลึกทั่วโลก Explore Wonder of the Planet มาเปิดโลกสุดอัศจรรย์ไปกับเรา Planet Blue โทร02-001-6089
2: คิดถึงเมืองจีนคุณคิดถึงอะไร
1: กำแพงหมื่นหลีบ้านเมืองสุดยิ่งใหญ่อัศจรรย์ธรรมชาติวัฒนธรรมหลากหลายนับพันปีรสชาติอาหารไม่เหมือนใครมาเที่ยวเมืองจีนกับคนรู้จริง
2: คิดถึงเมืองจีนคิดถึงเราหนีเห่าไชน่า

จกรรมนะครับของคนกรุงโซนะครับในยามเย็นนะครับเพราะว่าจะมาเดินเล่นนะครับมาปิกนิกริมแม่น้ำฮานี่แหละครับเดี๋ยวผมพามาดูกันนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งสวนนะฮะที่น่าสนใจมากๆนะครับอยู่ตรงข้ามกับลอตเต้เวิลด์พอดีๆเลยนะฮะอันนี้อยู่ฝั่งทางบกนะฮะมาดูไวท์ไลฟ์สไตล์ของคนเกาหลีกันครับว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะไปดูบรรยากาศริมแม่น้ำฮันกันนะครับนี่สวยงามมากๆเลยนะครับตอนนี้อาทิตย์กำลังจะตกนะครับโพรเพนะครับคนก็จะซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมานั่งกินนะฮะชิลๆริมแม่น้ำฮันกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของซัมเมอร์นะครับก็จะเห็นใบไม้สีเขียวนะฮะโอ้น่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าใครอยากจะมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้นะครับสวนแบบนี้นะมีหลายแห่งนะครับในกรุงโซลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนโนดูมนะครับหรือว่าจะเป็นสวนของยออิโดนะครับยออิโดคงวอนนะครับก็จะมีไลฟ์สไตล์แบบนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูความงดงามครับริมแม่น้ำฮันกันนะผมมาโซบ่อยมากนะครับมาประมาณเป็น10รอบเลย30กว่ารอบนะฮะแล้วก็ชอบมานั่งสวนแบบนี้ผมก็ไปประมาณ 2-3 สวนแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสวนที่มีขนาดกว้างมากๆเลยนะครับและปกติในเวลาคุณใช้จ่ายเนี่ยเวลาขึ้นรถเมล์นะครับขึ้นรถแท็กซี่หรือว่าขึ้นรถไฟใต้ดินเนี่ยเขาจะใช้บัตรแบบนี้ครับเขาเรียกว่าบัตรทีมันนี่แต่อันนี้เป็นบัตรทีมันนี่แบบใหม่นะครับกับห้างลอตเต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรรถในห้างลอตเต้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ไปขอได้ฟรีเลยนะครับแล้วคุณก็เอาเงินไปเติมนะครับก็กลายเป็นบัตรทีมันนี่ได้เลยนะครับกับบัตรตัวนี้นะผมไม่ได้มาปีนึงเขามีบัตรใบใหม่ครับคุณผู้ชมครับอันนี้เขาเรียกว่าบัตร Climate Card นะฮะเป็นแบบนี้นะครับสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะครับคุณจะสามารถนะครับราคาค่าตัวเขาเนี่ยอยู่ที่ 3,000 วอนนะครับแล้วก็คุณก็เติมเงินเข้าไปนะก็คือเริ่มตั้งแต่1วันจนถึง7วันครับ1วันก็ 5,000 วอนจนถึง7วันนี่ก็คือ 20,000 วอนนะครับคุณจะสามารถขึ้นรถเมย์นะครับขึ้นรถไฟฟ้ารถใต้ดินเนี่ยได้ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวเลยนะฮะแล้วก็สามารถขึ้นรถไฟฟ้านะครับจากตัวเมืองโซครับกับสนามบินอินชอนได้อีก1เที่ยวด้วยนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับอันนี้นะครับบัตรไคลเมทนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่จะมาโซนะครับลองซื้อบัตรใบนี้ดูครับสามารถซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะครับต่างๆนะฮะหรือว่าจะเป็นสถานีรถไฟใต้ดินเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะครับเวลาคุณมาถึงที่อินชอนแล้วเนี่ยจะซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าอินชอนเนี่ยมันอยู่นอกเขตโซนนั่นเองนะก็แนะนำให้คุณดูแล้วกันนะครับกับบัตรใบนี้ครับนี่คือ Climate Card นะฮะบัตรที่ควรจะมีพกติดตัวเลยครับถ้ามาโซนะครับ

0: รรยากาศดีมากฮะในช่วงของวานิลาสกายนะครับช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับก็มีเรือเป็ดให้ปั่นกันด้วยนะครับแบบนี้นะครับผมก็มานั่งกินไก่ทอด นะครับแบบเกาหลีนะฮะกับสไตล์คนเกาหลีนะฮะที่ริมแม่น้ำฮันครับที่สวนทุกซอมนะครับก็เป็นสวนนะฮะที่อยู่ริมแม่น้ำฮันหนึ่งในหลายๆสวนนะครับที่วิวสวยงามมากๆนะครับเห็นสะพานนะครับมีทั้งรถนะครับผ่านไปผ่านมานะครับบางจังหวะก็จะมีรถไฟนะครับข้ามสะพานด้วยนะด้านนู้นก็จะเห็นเป็นตึกลอตเต้เวิลด์นะครับแล้วก็เป็นลอตเต้ทาวเวอร์นะครับตึกที่สูงที่สุดในโซลด้วยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยคนก็จะมาปั่นเรือถีบกันนะฮะอันนี้เราก็มานั่งกินไก่นะฮะริมแม่น้ำนะครับลมพัดเย็นมากๆนะครับดีมากบรรยากาศชิลมากๆนะครับใครที่มาโซนะครับในหน้าร้อนแบบนี้นะครับอยากจะหาที่บรรยากาศดีๆนะครับผมก็แนะนำให้ไปตามสวนที่อยู่ริมแม่น้ำฮันนะครับหรือว่าอยู่กลางแม่น้ำก็มีเหมือนกันนะครับมีหลายสวนเลยครับลองดูนะครับคุณจะได้เห็นไลฟ์สไตล์ของคนเกาหลีนะครับแล้วเราได้มาใช้ชีวิตแบบคนเกาหลีแท้ๆนะฮะโอเคเดี๋ยวขอเอนจอยกับไก่ตรงหน้ากันหน่อยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าตรงนู้นเนี่ยเขาชอบมานั่งทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันนะครับเดี๋ยวถ้าเราไม่อิ่มตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันตรงนู้นนะครับอันนี้แบบรวมมิตรแล้วนะแบบว่ามีทั้งไม่มีกระดูกแล้วมีกระดูกอร่อยมากครับพี่ฮอนนี่มาดูไลฟ์สไตล์ของคนเกาหลีนะครับที่เขามานั่งทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับที่สวนสาธารณะกันนะครับก็จะมีเครื่องต้มแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีอุณหภูมิน้ำที่84องศาแบบนี้นะครับวิธีการนะครับไม่ใช่ว่าเขาเอาน้ำร้อนแล้วกดออกมานะครับเขาเอาน้ำนะครับใส่ตรงนี้แล้วมันตั้งไฟอย่างนี้เลยนะแล้วเขาก็จะมาคนๆอย่างนี้นะครับแล้วก็กินกันนะครับก็มีหลายเครื่องเลยนะฮะนี่น่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับที่ขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้ดีที่สุดแล้วนะครับร้านนี้นะครับเนี่ยฮะเขาจะเอาแบบซองมาใช่ไหมแล้วมาใส่ถ้วยแบบนี้ครับนี่มาใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเขาก็ไปกินกันตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นรสเดียวกันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันรสอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เอามาใส่แล้วก็ไปนั่งกินแบบชิลๆตรงนู้นนะฮะและนี่ก็คือไลฟ์สไตล์ของคนเกาหลีนะครับที่อยากคุณมาลองกันนะครับวันนี้ผมกินไก่แล้วไม่ไหวนะครับเดี๋ยววันหลังจะมากินให้ดูนะครับว่าการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับริมแม่น้ำฮันมันจะชิลขนาดไหนครับ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ The Bucket List ในวันนี้ครับที่เรานำมาฝากกันนะครับสัปดาห์หน้ายังอยู่กันที่เกาหลีครับว่าแต่จะพาไปทำอะไรและพาไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับขอขอบคุณหมีเห่าอีซิมและกระเป๋าเดินทางจากซีดีซิกที่ไปกับเราในทริปนี้ด้วยครับแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์4ทุ่มทางช่อง9 Mcord HD กด30นะครับถ้าคุณชอบเที่ยวเราคือพวกเดียวกันนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับ

0: ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ไปเที่ยวน้องกูอ่ะสนุกมากปะ
2: 2เต็ม10ไม่ค่อยอินเท่าไหร่
3: น้องเพื่อนเหรอ
2: น้องเพื่อนอะไรวะคิดกันแค่พี่น้องแล้วจะบอกว่าอยากอยู่ด้วยกันทำไม
4: ผมคิดว่าเราจะจัดมินิคอนเสิร์ตใจกลางสยามครับจะขอวงฟันไวท์วงดนตรีของเรียนมาช่วยด้วย
3: คือเราน่าจะอยู่ให้สตาร์ได้ไม่จบงานแน่ๆ
4: แล้วเปิดออดิชั่นเลยดีปะ
5: จัดเลยครับ
6: ว้าว
5: ว้าว
4: เรารู้แล้วว่าใครจะช่วยเราได
7: ้เดี๋ยวเย็นนี้กูจะไปหาน้องเขาที่โรงเรียน
8: แล้วมึงไม่กลัวมีมันจะเสียใจบ้างหรอวะ
2: ชิบหายละ
9: 3 2 1 go กับสายตาที่เธอได้มองตรง
2: แล้วรอบหน้าถ้าอยากขอบคุณพี่จริงๆก็เลี้ยงข้าวพี่สักมื้อสิ
1: กูขอโทษ
10: แต่คราวหลังอย่าทำอีกแล้วกันกูไม่ชอบโดนทิ้ง
1: โดยเฉพาะมึงอ่ะทำไมถึงเป็นชื่อสตาร์กูอยากให้มันเป็นเรื่องระหว่างเรา2คน
11: มันจำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไหม
1: กูเสียใจมึงมองว่าความรู้สึกกูเป็นเรื่องเล็กๆในสายตามึงอ่ะ

0: ปืนยังไม่ไปโรงเรียนอีกเหรอลูก7:30สายแล้วให้แม่ไปส่งไหม
1: งั้นวันนี้ฟืนไปกับแม่นะครับ
0: โอเคลูกป่ะเดี๋ยวแม่ไปส่ง

0: ับพี่ฟืนมาดิ
1: แล้วไงไม่คืนดีเหรอ
0: คืนแต่ไม่ใช่ตอนเนี้ย
2: เดี๋ยวนี้เฮียเล่นตัว
0: ไม่ได้เล่นแค่ยังไม่หายเสียใจน้องอ่ะก็เลิกถามเฮียได้แล้วที่น้องแอบไปเข้าชมรมฟุตบอลเฮียยังไม่ยุ่งเลยนะ
1: เฮียรู้แล้ว
0: เหรอเอาว่าเฮียรู้แล้วกัน
1: แล้วโกรธไหม
0: ไม่โกรธจะก็อย่าหาเรื่องใส่ตัวแล้วกันระวังจะเป็นนักร้องสนใจ
2: ไอเฮีย
3: สวัสดีนะครับผมนะครับผมชื่อต้นน้ำครับเป็นตัวแทนจากโรงเรียนทัพฟ้าวิทยาสอนนะครับ
4: เฮ้ยอีต้นมึงปล่อยคลิปอวดแล้วเหรอวะ
5: ไม่อยากอวดเลยวะ
4: นี่มึงอวดอยู
3: ่และผมนะครับ

0: อยากจะให้ทุกคนดูนะครับการฝึกซ้อมของพวกเรานะครับซึ่งพวกเราตั้งใจนะครับและทุ่มเทกันมากๆเลยนะครับเพราะพวกเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตใจกลางสยามนะครับซึ่งวงดนตรีฟันไวท์นะครับผมที่เพิ่งเป็นไวรัลเนี่ยก็มาในงานนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆเราเนี่ยจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อหารายได้ในการดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนนะครับเราอยากจะชวนทุกคนมาให้สนุกนะครับผมเพราะพวกเราจะสนุกกันแน่ๆให้พวกเรามาเจอกันได้ที่สยามคืนนี้2ทุ่มถึง4ทุ่มเรามาเจอกันเยอะครับไม่มีเงินไม่เป็นไรขอแค่มีใจมาหากันก็พอ
1: ปวดหัวเลย
2: ทีนี้ก็เหลือแค่ที่น้องต้องจัดการเองละแล้วสรุปรู้ยังว่าน้องเขาเอาใครมาช่วยร้องอ่ะ
1: กูรู้อยู่แล้วแต่มึงไปดูเองดีกว่า
2: ทำไมวะ
3: เซอร์ไพรส์สัสๆกูบอกเลยแค่น
4: ี้ยังไงล่ะมึงเมื่อคืนโดนฟีฟ่าควย3เม็ดเมื่อวานไม่ยังรักกันยังกะจะคืนกินแล้วนี่เป็นอะไรกันวะกูเห็นพร้อมมึงเนี่ยแต่มันสองคนไม่เคยทะเลาะกันมาก่อนเนี่ยดิ
5: เออดิก็ปกตินะไม่งั้นแต่ทะเลาะกับกูนึกแล้วแม่งก็เสียใจ
3: กูว่าเรื่องใหญ่
5: ก็เล่นแบบที่ซ้อมนี่แหละว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรละเต็มที่นะไม่ต้องห่วงนะสตาร์

0: ตาพี่มีเรื่องจะคุยด้วยสตาทำไมถึงเอาคนนอกมาช่วยงานโรงเรียนเราอ่ะ
1: ก็ตอนนั้นผมหาแล้วแต่มันไม่มีอ่ะและอีกอย่างผมคิดว่ามันเป็นการทำเพื่อการศึกษาก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
0: มีไม่กิจกรรมโรงเรียนเราที่คุณเอาคนนอกเข้ามาวุ่นวาย
1: วุ่นวายอะไรอ่ะพี่ดีน
0: สตาร์เปลี่ยนตัวนักร้องพี่ขอ
1: ไม่อ่ะครับ
0: อันก็แล้วแต่น้องเถอะถ้าน้องคิดว่ามันจะไม่ทิ้งน้องอ่ะแล้วมันจะเต็มที่ถึงที่สุดอ่ะก้าวเลยแต่สำหรับพี่มันคือคนที่พร้อมจะสร้าง

0: ให้พี่ถอนตัวไหมสตาร
1: ์ไม่เป็นไรครับพี่เล
0: งั้นก่อนเจอกันเย็นนี้พี่ขอทวงสัญญาที่สตาร์จะเลี้ยงข้าวพี่ก่อนได้ไหม
2: คงไม่ได้ครับคือสตาร์มันยุ่งมากๆครับมันต้องไปคุยทั้งเรื่องย้ายของคุยทั้งเรื่องสถานที่พี่ย่าสื่อครับคงไม่ได้จริงขอโทษจริงนะครับ
0: งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่กลับโรงเรียนก่อน
1: เห็นให้ผมไปส่งไหมครับ
2: สตาร์งานเยอะไม่เป็นไรพี่เลครับเชิญอันนี้ครับ

0: ทำไมมันไปทางนั้นวะเมื่อกี้กูก็ว่ากูเตะตรงๆกูมองลูกปุ้ง
1: ก็ตอนเตะตามึงไม่มองลูกไง
0: เอ้ากูจะยิงเข้าโกกูต้องมองโกอ่ะ
2: มันเป็นเทคนิคเว้ยสมมติขอรู้หน่อย
3: สมมติว่ามึงจะยิงบอลเข้าประตูใช่ไหมตามึงต้องมองลูกด้วยแล้วก็ต้องมองประตูด้วยแล้วก็แต่

0: ดูนะเป็นไง
1: นี่เวลามึงเตะบอลกันก็ต้องใช้สมาธิมากเลยดิ
2: ถูกต้องเลยเพื่อนพูดถึงได้เข้าใจพี่ออฟไงจังหวะนั้นอะถ้าเขาเล่นเองอะแม่คงดีกว่าส่งให้คนอื่นวะ
0: แต่ไม่ส่งเลยแบบนั้นมันได้เหรอวะ
3: จริงๆมันก็ไม่ได้
2: วะเอาเป็นว่านะเว้ยสมมติมึงเข้าไปอยู่ในเกมแล้วอะถ้าจังหวะนั้นมึงต้องตัดสินใจเองแล้วว่าต้องทำอะไรอะ
0: แล้ว
2: อุ้ย
4: ทำไมมึงถึงอยากเล่นบอลวะ
1: คือ
0: มึงด้วยเหรอเนี่ย
1: ก็กูอยากเข้าใจพี่ออฟมากขึ้นน่ะกูไม่รู้เลยว่าเขาคิดยังไงกูพยายามทำความเข้าใจนะแต่ว่าก
0: ูไม่เข้าใจเขาอยู่ดีว่ะ
2: ตรงเนี้ยไม่น่าหมายถึงบอล
1: ก็เฟยกับเฟลลี่มันใกล้กันเกินไปปุ๊วะ
0: ใครมันจะไปแยกออก
1: ทั้งใจดีมึงตามใจแต่บอกกูแค่พี่น้องอะนะ
2: ใจกูจะไปรับไหวได้ยังไงวะ
0: อันนี้แล้วกัน
2: โอ้ยเฉยเก็บเอาไป
5: ฝันทุกคืนแต่ทำไม่เป็นอะไรกูว่าทำไมมึงไม่ส่งวะมึงไม่อยากอยู่กับกูมากใช่ปะ
2: ชี้อะไรชี้อะไรมึงเนี่ยมึงแก้วเหร
6: อสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมันเนี่ยพัดลมสากรรมขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
7: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
6: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
7: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Adside Shopmania
6: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: เออวันนี้ซ้อมตอนเย็นพรุ่งอย่าสายนะ
1: ทันอยู่แล้ว
0: กูยิงไม่ให้ตะข่ายขาดเลยวันเนี้ยหลอมีว่าไงแล้วมีจะเอาไงต่อ
2: เรารู้ว่าออฟอยากให้เราเลิกกับเลแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้จริงๆอ่ะ
0: มีสติหน่อยดิมี่มี่รู้ไหมว่าตอนนี้ไอ้เลมันจีบใครบ้างอ่ะมันจีบคนไม่ทั่วเลยนะมี่ไม่เลิกใช่โอเคงั้นมี่รอนี่นะ
2: เอาจะไปไหนเดียว

0: น้ำกิจกรรมปี70ปีนี้เดี๋ยวเราส่งต่อให้รุ่นน้องนะอาฝากใจให้หน่อยฝากใจหน่อย
1: โอเคโอเคโอเค
0: ก็จะมีขยะแลกแต้มการจราจรโครงการพี่ช่วยน้องแล้วก็กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ก็อย่าลืมนี่นะปวดดาวเดือนแล้วก็นี่ด้วยเขตประชาสัมพันธ์อ่ะ
2: ไอเดนงานคืนนี้ยังจะไม่รอดมึงคิดงานใหม่แล้วเหรอวะ
0: งานวันนี้ไม่เกี่ยวเลยกูนี
2: ่มึงจะน้อยใจอะไรวะน้องมึงก็ทำดีสุดในตอนนั้นแล้วไง
1: เออกูก็คิดเหมือนโชคนะ
0: แล้วขอให้กูช่วยไม่ง่ายกว่าไง
2: ก็มึงบอกให้น้องรับผิดชอบเอง
0: นี่กูผิดหรอ
1: ไม่มึงไม่ผิดเลยเว้ย
2: แต่มึงแอคเกินครับพี่ดิน
3: วันนี้รู้ใช่ไหมว่ามีแข่งอะ
4: หือไม่รู้พร้อมไหม
3: โอ้โหไม่เงียบอย่างเงี้ยใจพร้อมไหมเนี่ยร่างกายพร้อมหรือยัง
5: พร้อมครับ
3: เออเรียนพละใจพร้อมกายพร้อมเราทำได้เว้ยเดี๋ยววันนี้มีการแข่งขันนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้แบ่งทีมกัน
6: แข่งกันแบบ3คูณ3แข่งทีมกันไหนใครยังไม่มีคู่บ้างแล้วก็วันนี้จะมีคนมาช่วยดูแลนะครับเป็นครูพี่เนทครูผู้ช่วยอาจารย์เองอ่ะวันเดียครูพี่เนทหน่อยอ่ะ
7: จะฝากพี่เนทดูแลน้องๆด้วยเดี๋ยวอาจารย์มาดูกระทรวงแป๊บนึง
8: ครับทุกคนกระทรวง
9: ได้ครับอาจารย
8: ์เต็มที่เต็มที
9: ่อ้าวนักเรียนแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วก็ลุกได้เลยครับ

สมัครว่าง

0: 你给我说说。
1: 没事。กูว่างไว้มึงไม่ส่งวะมึงไม่อยากอยู่กับกูมากใช่ปะ
0: มึงเอาเรื่องอื่นมาปนดิมึงก็เห็นอยู่กูส่งไม่ได้มันบล็อกทางกูทั้งสองคน
1: ใช่เหรอกูวิ่งหาช่องให้มึงมึงไม่มองกูด้วยซ้ำได้กูเชื่อมึงยังไงวะเฮียอะไร
2: เฮียอะไรมึงเนี่ยมึงแก้วเหรอโคตรวะไม่ชอบเล่นนอกสนาม
3: กูไม่ได้อยากยุ่งกับมึงหรอกแต่สิ่งที่มึงทำกับเพื่อนกูแม่งเฮียไง
2: ใครไอ้ดินเหรอตลกชิบหายข้าจะฟ้องเลยเหรอวะ
3: นี่มึงมีเรื่องไอ้ดินด้วยเหรอ
2: ดีเลยกูได้รวบยอดไอ้ยอยซักโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย
3: มึงเอาไว้วะเหี้ยอะไรจับเลยจับ
0: ก็กลัวมึงอย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้เลย
1: ไม่คุยตอนนี้จะคุยตอนไหนต้องรอให้เลิกเป็นเพื่อนกันก่อนปะหรือค่อยบังเอิญวนกลับมาเจอกันนี
0: ้ไอ้เฟิร์นมึงอย่าพูดมั่วซั่วดิกูไม่เคยพูดนะว่ากูอยากเลิกเป็นเพื่อนกับมึงอะไอ้ช่วงนี
3: ้เฮ้ยเป็นเหี้ยอะไรมากปะมึงโกรธกูมึงก็ต่อยกูดิมีอะไรก็ลงที่กูดิ
0: เฮ้ย
4: ปืน
0: พอ

0: กูผิดเหี้ยอะไรนักหนาวะ
1: คืนหยุด
0: กูไม่หยุดกระดาษชิบหายแม่งมีอะไรไม่ยอมพูดมึงโกรธกูไม่ใช่หรอมึงลงที่กูดิไปลงที่คนอื่นทำไมอ่ะ
1: เฮ้ย
0: เฮ้ย
2: หยุดหยุดเฮ้ยหยุดอ่ะ

0: หยุดเลย
1: แม่งเริ่มก่อนอ่ะ

0: ี่เลแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะครับ
1: พี่ว่าพี่คงไปร้องเพลงให้สตาร์เย็นนี้ไม่ได้แล้วอ่ะพอดีพี่เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยอ่ะพี่ขอโทษนะ
0: โอ้ย
2: เกิดอะไรขึ้นวะ
0: เราทำไงดีอ่ะพี่เลเข้าโรงพยาบาลเกิดอุบัติเหตุแล้วจะหาใครมารองแทนพี่เลดีอ่ะ
2: เชี่ยตกตอนปากว่ะตกตอนปากเลยไม่ใช่เวลาดีใจไหมช่วยสตาร์ก่อนให้พี่ดินช่วย
0: แล้วเขาจะช่วยเราไหม
3: นี่คือบ้านไปดีกว่า
2: เชี่ยระดับทิปเป็นเอสว่ะ
3: อยากพักแล้วเ
2: คมีหยุดนะ
0: เฮ้ยมีหัวใจช่วยพี่ก่อน
2: หยุดเลยนะ

ไอ้สิกคุยหน่อยงั้นก็นั่งอยู่ก็ได้กูขอโทษ

0: ผู้ขอโทษที่กูจะต่อยมึงกัน
1: กูสมควรโดนละทำมึงเสียใจมึงจะไปหาเรื่องมึงอีก
0: มึงจะสมควรโดนได้ไงวะมึงอย่าคิดแบบนั้นนะเว้ยไอ้เฟิร์นมึงตั้งใจฟังกูให้ดีนะ
1: กูชอบมึงกูชอบมึงกูชอบมึงกูชอบมึงกูชอบมึง
0: ไม่ใช่ในฐานะเพื่อนด้วยกูอยากเป็นมากกว่านั้น

0: ตาชมึง
1: ฮะ
0: ตาชอบมึงจริงแล้วกูก็สัญญาบน้องไว้ด้วยก็จะช่วยน้องจีบมึงกูถึงชอบมึงไม่ได้

มมติว่าไม่มีสตาร์สมมติว่าเราสองคนไม่เป็นเพื่อนกันสมมติว่าที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นโลกทั้งใบของเราแค่มีแค่หนึ่งและกูยังจะชอบกูไหมซึ่ง

กูให้เวลามันคิดเท่าไหร่เลยก็ได้เว้ยแล้วมึงก็ไม่ต้องกลัวด้วยว่ากูจะทิ้งมึงไปอ่ะกูสัญญานะว่ายังไงกูก็จะอยู่กับมึงในฐานะเพื่อนให้ได้

0: ้านผมนี่แล้วไม่เอา
1: ของกูหัวนะ
0: ผมไม่รับ
1: เคมีเนี่ยช่วยด้วยมีอะไรกันเหรอ
2: คือผมอยากชวนเคมีไปร้องเพลงงานคืนนี้ครับ
3: ตามีนักร้องอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
2: ก็ใช่ครับแต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยก็เลยต้องเป็นตัวนักร้องกระทันหันนะครับ
1: อยากลองดูป่ะ
4: จะไหวได้ไงอ่ะตายได้แล้วเนี่ยเฮียคนเยอะขนาดนั้นน้องไม่ไหวอ่ะ
1: นี่แล้วจะปล่อยสิ่งที่น้องรักเป็นเพียงแค่ความฝันเหรอ

ับคนประเภทนั้นน่ะเราไม่จำเป็นต้องให้ค่าหรอกนะเคมีอย่าให้คำพูดของคนคนเดียวมาตัดสินทางชีวิตของเรานะลองดูไหม

0: งั้นผมลองดูก็ได้ครับ
1: เย้ yeah.
0: แล้วขอให้เฮียลองด้วยได้ไหมครับฮะ
2: ได้เลยครับไม่มีปัญหา

0: ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาคงจำกันได้ใช่ไหมครับว่ามีสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่ถือเป็นพระเอกเลยนั่นก็คือฟ้าทลายโจรมีรายงานการใช้พืชสมุนไพรในประเทศไทยประมาณ 2,187 ชนิด
1: พืชทุกชนิดที่เป็นพืชสมุนไพรก็กินได้ไหมครับ
2: ไม่มีพืชใดไม่เป็นยาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพืชทุกชนิดจะใช้กินได้นะคะ
3: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
4: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังพื้นที่แห่งโอกาสที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรสถาบันที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะงานช่างเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างอนาคตให้กับตนเองร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
5: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
6: ผ่านมารอบเนี่ยไม่เหมือนมารอบที่แล้วเลยข้าดูสิแปลก
7: แม่ทำอะไรอ่ะแม่ตั้งตัวต
8: ั้
7: งต
8: ั
7: ว
8: ต
7: ั้งตัวตั้งตัว
9: กัลปพฤกษ์และมูกุมวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
10: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
11: รัสเซียส่งโดรนโจมตีเมืองโอเดซ่าทางตอนใต้ของยูเครนในวันนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย5คนพื้นที่อยู่อาศัยในหลายเขตของเมืองได้รับความเสียหายก่อนหน้านี้เมื่อเช้าวันเสาร์โดรนของรัสเซียเพิ่งจะพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองโอเดซ่าเช่นกันมีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ26คนโอเดซ่าซึ่งเป็นเมืองท่าหลักของยูเครนตกเป็นเป้าโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการปิดท่าเรือขนส่งสินค้าซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและการส่งออกของยูเครนนอกเหนือจากเมืองโอเดซ่าแล้วรัสเซียยังโจมตีพื้นที่อื่นๆทางตะวันตกของยูเครนตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าวันอาทิตย์แต่ยังไม่มีการรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวสวีเดนออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปตามหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศในวันนี้เป็นการเลือกที่หลายฝ่ายจับตามองเนื่องจากอาจส่งผลให้พรรคสวีเดน

เดโมแครตซึ่งเป็นพรรคขวาจัดที่มีแนวคิดชาตินิยมและต่อต้านผู้อพยพได้ก้าวเข้ามาร่วมเป็นรัฐบาลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากรัฐบาลปัจจุบันของนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตอร์ซอนจากพรรคสายกลางประกาศพร้อมจะดึงพรรคขวาจัดเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการหากสามารถชนะการเลือกตั้งโดยฝ่ายขวาชูนโยบายหลักเรื่องลดจำนวนผู้อพยพมาตรการควบคุมความรุนแรงและห้ามสวมผ้าคลุมหน้าในที่สาธารณะการแข่งขันราลี่ชิงแชมป์โลกรายการราลี่ชิลีไบโอบิโอที่ประเทศชิลีโอลิเวอร์โซเบิร์กนักขับทีมโตโยต้ายังรักษาตำแหน่งผู้นำเวลารวมก่อนเข้าสู่การแข่งขันวันสุดท้ายโดยโซเบิร์กเริ่มต้นวันด้วยเวลานำเอลฟินอีแวนส์เพื่อนร่วมทีม 10.1 วินาทีขณะที่เซบาสเตียงโอชิเยจากโตโยต้าเช่นกันไล่กดดันอย่างหนักด้วยการทำเวลาดีที่สุดถึง4จาก6ช่วงทางพิเศษอย่างไรก็ตามในช่วงทางพิเศษสุดท้ายของวันโซเบิร์กกลับมาทำเวลาได้เร็วกว่าอีแวนส์ 3.7 วินาทีและเร็วกว่าโอชิเย 4.7 วินาทีทำให้ขยับเวลานำในตารางรวมเป็น 19.1 วินาทีสำหรับโซเบิร์กเหลือการแข่งขันอีก4ช่วงทางพิเศษหากรักษาตำแหน่งไว้ได้จะคว้าชัยชนะในศึกราลี่ชิงแชมป์โลกเป็นครั้งที่3ในอาชีพ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ไหวกันปะ

0: นี่พี่ดินจะมาว่าอะไรผมหรือเปล่าครับพวกผมก็กำลังแก้ปัญหาให้มันดีที่สุดอยู
1: ่ตา
0: ผมก็รีบอยู่ด้วยนะครับ
1: พี่พี่ไม่ได้มาว่าพี่มาช่วยพี่เรียกรถมาให้แล้วโอ้พี่เข้าใจพี่และเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวผ่านมาก่อน
2: มาทุกคนช่วยขนของดีกว่าเดี๋ยวของที่เหลืออ
0: ๋อของที่เหลืออยู่บนห้องดนตรีครับเดี๋ยวพี่ๆช่วยกันแบกขึ้นรถผมก็ได้ครับ
1: น้ำโชคพี่ตังฝากด้วยนะ
3: เดินทางดีนะครับแต่ว่าใจมันร้อน
4: ไปดีครับไป

0: วย
1: ขอบคุณครับ
0: นี่แล้วได้ตามวงพันไว้ยัง
2: อ๋องั้นเดี๋ยวผมทักหาเขาเลยก็ได้ครับ
3: โอเคครับทุกคนกำลังรีบไปเลยครับ

0: เฮียตาคนเริ่มเยอะแล้วอ่ะ
1: ก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าต้องหาวิธีแก้แล้วแหละ

ันไว้ไม่ได้มีผมเป็นนักร้องเพียงคนเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับขอเสียงให้ฟิสิกส์เคมีจากทัพฟ้าวิทยานุสรณ์นะครับผม

0: ตื่นเต้นเหรอครับ
1: ชอบแล้วชอบไปโดนอะไรมา
0: พี่ไม่เป็นไรมากวันนี้เคมีสู้ๆนะพี่จะรออยู่ตรงนู้นนะมองพี่แล้วก็ร้องให้พี่ฟังนะครับเคมีสู้ๆนะ

0: แล้วทำไมคุณถึงหนุ่มอ่ะ
1: ผมแกะกุ้งไม่เป็นครับ
0: ที่หลังก็บอกเลยให้แกะให้
1: ขอบคุณครับ
2: ตาวางแผนค่ายเสร็จแล้วหรอ
1: ยังเลยครับผมกลัวว่าทุกคนจะไม่สนุกอ่ะ
3: เอาท้องพ่อไป
1: เดี๋ยวเว้อ
4: เฮียออกสายรถติดนะเว้ย
5: ไอ้กูมึงถ้ามึงอุ้มกูเท้ากูก็เลยขอบดีวะมึงไม่ได้งงนะเว้ย
4: กูรู้นะว่ามึงชอบคำสัญญาที่พี่เคยให้ผมไว้ตอนเด็กเชียงจำมันได้อยู่ไหมครับ
6: เฮ้ยทุกคนช่วยด้วยสตาร์ตกน้ำ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่หมู่เกาะภูเขาไฟตามแนวเส้นศูนย์สูตรที่เกิดจากการบรรจบกันของผืนน้ำและเปลวเพลิงนี่คือหมู่เกาะกาลาปากอสซึ่งประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว100เกาะหน้าท้องทะเลที่เกิดกาลาปากอสคือจุดบรรจบกันของกระแสน้ำสี่สายการปะทะของกระแสน้ำเย็นและน้ำอุ่นเปลี่ยนที่นี่เป็นสวรรค์ของสัตว์พันธุ์หายากแม้บรรพบุรุษพวกมันเคยอยู่ต่างกันคนละซีกโลก

ขว่าผ่านไปหลายล้านปีบัดนี้มาอยู่ร่วมกันได้ที่กาลาปากอสโลกใหม่ที่อุดมสมบูรณ์นี้เสมือนมหาสมุทรในยุคกำเนิดโลกทั้งลึกลับและทรงพลังชีวิตบนบกเองก็ผูกพันกับท้องทะเลเช่นกัน

างชนิดจำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานเพราะกระแสน้ำในมหาสมุทรเพนกวินกาลาปากอสเป็นสายพันธุ์เดียวที่สามารถอาศัยอยู่ในเขตร้อนแต่ทว่าท้องทะเลก็ไม่ได้ใจกว้างเสมอไปหมู่เกาะกำลังเผชิญภัยคุกคามร้ายแรงทุกชีวิตทั้งบนบกและในน้ำต่างต้องโกลาหลมันนำไปสู่ภัยพิบัติที่อาจกวาดล้างสิ่งมีชีวิตให้สูญสิ้นสายพันธุ์และนี่คือ2โฉมหน้าของทะเลกาลาปากอสหน้าสุดขอบมหาสมุทรแปซิฟิก

่วงเดือนมิถุนายนที่ร้อนชื้นเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูแล้งท้องทะเลปั่นป่วนเมื่อกระแสน้ำเชี่ยวไหลมาปะทะกันในทะเลน้ำสั่นกระเพื่อมเหมือนไอแดดปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกระแสน้ำอุ่นไหลมาผสมกับน้ำเย็นช่วงเวลานี้ฝูงปลาหลากชนิดต่างพากันแหวกว่ายมาที่กาลาปากอสที่นี่กลายเป็นแหล่งชุมนุมของสัตว์สายพันธุ์หายากราว500ชนิดเหตุใดทะเลของกาลาปากอสถึงอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้คำตอบคือกระแสน้ำที่ไหลมาบรรจบกันเดือนกรกฎาคมกระแสน้ำอุ่นปานามาอ่อนกำลังลงในขณะที่กระแสน้ำเย็นฮัมโบลจากแอนตาร์กติกาเคลื่อนตัวขึ้นมาในช่วงเวลานี้มวลน้ำทะเลลึกจะซัดเข้าสู่เกาะและดันตัวสูงขึ้นน้ำทะเลลึกได้พัดพาสารอาหารลอยขึ้นมาเมื่อได้สัมผัสกับแสงแดดส่งผลให้แพลงก์ตอนและพืชเพิ่มจำนวนอย่างมหาศาลต้องขอบคุณมวลน้ำจากทะเลลึกที่ทำให้ท้องทะเลแห่งนี้เหมาะเป็นบ้านของสัตว์ทะเลและสิ่งมีชีวิตจากขั้วโลก

เหล่าปลาต่างงัดกลยุทธ์การเอาตัวรอดมาใช้เพื่อหลบหลีกนักล่าตัวอย่างเช่นการว่ายรวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่ด้วยอิทธิพลของกระแสน้ำเย็นโขดหินจึงเต็มไปด้วยสาหร่ายปลาหลากหลายชนิดแห่มาที่โขดหินเพื่อตามหาของโปรดด้วยโหนกปูดๆบนหัวของมันเลยโชคร้ายที่ถูกตั้งฉายาว่าอสุรกายใต้ทะเล

ทูน่ารับออกซิเจนโดยผ่านการว่ายน้ำตลอดเวลาจึงมักทิ้งร่องรอยให้นักล่าได้เห็นอยู่เสมอฝูงปลาตัวน้อยกระโดดหนีตายขึ้นมาบนผิวน้ำดึงดูดใจบรรดาพวกนกชาวประมงได้โอกาสกอบโกยจากฤดูกาลนี้ฝูงนกบินวนชี้ตำแหน่งทำให้จับทูน่าได้ง่ายขึ้นพวกเขาดูตำแหน่งของฝูงนกแล้วไปดักหน้าเส้นทางของปลาทูน่าไม่นานก็มีตัวอะไรมากินเบ็ดมันคือปลาทูน่านั่นเองความเครียดของปลาจะพุ่งสูงขึ้นเมื่อถูกจับได้รสชาติก็จะแย่ลงด้วยเหตุนี้จึงต้องปลิดชีพพวกมันทันทีเพื่อคงคุณภาพรสชาติของเนื้อปลาไว้

0: วงที่กระแสน้ำฮัมโบมีอิทธิพลสูงสุดปลาจะฮุบเหยื่อทันทีที่หย่อนเบ็ดลงน้ำตัวนี้ท่าทางแรงเยอะน่าดูมันดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อไม่ให้ถูกจับตัวได้สุดท้ายชาวประมงก็เป็นผู้ชนะ
1: วายไยเปวายไยเปวายไยเป
0: มีเพียงไม่กี่เดือนนี้เท่านั้นที่ได้ปลาติดมือทุกครั้งเมื่อหย่อนเบ็ดลงไปเพราะเมื่อกระแสน้ำไหลเปลี่ยนทิศทางปลาก็จะไม่ชุกชุมแล้วตัวนี้แรงเยอะมากแปลกใจอยู่เหมือนกันที่สายเบ็ดไม่ขาดไปซะก่อนสิ่งเดียวที่ทำได้คือรอให้ปลาหมดแรงเองมีปลาหลายชนิดหลายขนาดที่จับได้เพื่อป้องกันการทำประมงเกินขนาดจึงอนุญาตให้ชาวประมงที่มีใบอนุญาตจับปลาได้เท่านั้นเพราะปลาที่จับได้มีขนาดใหญ่มากชักช้าสายเบ็ดอาจจะขาดเอาได้มัวแต่ห่วงเรื่องกินพวกปลาจึงถูกล่อด้วยเหยื่อปลอมที่ไว้ปลิดชีพพวกมันว้าวเอาไปก่อนเมื่อชาวประมงหยุดพักแขกที่ไม่ได้รับเชิญก็รีบโผล่มาร่วมวงทันทีมันคือนกโจรสลัดใหญ่จอมวายร้ายพวกมันขึ้นชื่อเรื่องการโฉบแย่งเหยื่อจากสัตว์ตัวอื่นแต่วันนี้พวกมันมาที่นี่เพื่อรอสวาฟาร์มไส้ปลาที่ถูกโยนทิ้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฉกตัวจริงเพราะขนของพวกมันไม่กันน้ำจึงลอยตัวบนผิวน้ำไม่ได้วิถีโจรสลัดจึงเป็นหนทางรอดเหนือคลื่นที่บ้าคลั่งและแล้วปลาที่ตั้งตารอก็มาถึงปลาทูน่าเป็นปลาที่ราคาแพงที่สุดแต่ถึงอย่างไรช่วงมีปลาอุดมสมบูรณ์

ูน่า3กิโลกรัมก็ขายได้แค่20ดอลลาร์เท่านั้นเองปลาที่จับมาได้ยังทำการขายไม่ได้นะไม่ว่าจะตัวเล็กแค่ไหนต้องให้เจ้าหน้าที่อุทยานตรวจสอบก่อน

0: อาหารแมวคุณภาพ
1: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free
2: ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เสื้อยืดโควีกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวค่ะกับโปรโมชั่น8ตัวนี้จ่ายราคาเดียวค่ะเพียงแค่990บาทเท่านั้นเฉลี่ยมานะเหลือเพียงแค่ตัวละ124บาทค่ะ
1: แบรนด์ชั้นนำอย่าง Aero Light นะครับที่การันตีเรื่องของคุณภาพให้คุณใส่สบายไม่อึดอัดครับแล้วก็ไม่มีตะเข็บด้านข้างด้วยระบายอากาศได้ดีและแห้งไวด้วยครับ
0: มีหลายไซส์ให้คุณเลือกนะคะไซส์ M ค่ะรอบอก36นิ้วไซส์ L รอบอก40นิ้วไซส์ XL ค่ะรอบอกอยู่ที่44นิ้วค่ะใส่ได้ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสค่ะใส่ได้กับทุกกิจกรรมกับโปรโมชั่นของเราวันนี้ค่ะ Aero Light เซ็ตเสื้อโควีแขนสั้นผ้าทีคัตตอนนะคะวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวในราคาเพียงแค่990บาทรวมแล้วได้ทั้งหมด8ตัวในราคา990บาทเท่านั้นค่ะจากราคาปกตินะคะ 2,800 บาทวันนี้ค่ะคุณรับไปในราคาเพียง990บาทค่ะเฉลี่ยมาเหลือเพียงแค่ตัวละ124บาทนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อกับเราได้เลยค่ะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @sishopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

เมื่อเรือแล่นกลับเข้าฝั่งเหล่านกทะเลก็มารวมตัวกันที่ท่าเรือสัตว์บางตัวก็มาตั้งตารออยู่ก่อนแล้วส่วนนกกระทุงขยันกว่าเพื่อนมาปักหลักรออยู่ที่ตลาดปลาก่อนใครและแล้วปลาที่ตั้งตารอก็มาถึงปลาทูน่าเป็นปลาที่ราคาแพงที่สุดแต่ถึงอย่างไรช่วงมีปลาอุดมสมบูรณ์ทูน่า3กิโลกรัมก็ขายได้แค่20ดอลลาร์เท่านั้นเองปลาที่จับมาได้ยังทำการขายไม่ได้นะปลาทุกตัวไม่ว่าจะตัวเล็กแค่ไหนต้องให้เจ้าหน้าที่อุทยานตรวจสอบก่อนเราจะชั่งน้ำหนักและวัดขนาดปลาสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งครับเราตรวจสอบปลาที่จับมาได้ทุกตัวเลยนี่เป็นวิธีการเก็บข้อมูลจากเรือประมงและใช้คำนวณปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ในแต่ละปีเมื่อการชั่งน้ำหนักเสร็จสิ้นการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นไม่มีใครรู้หรอกว่าตรงไหนคือทำเลทองที่ดีที่สุดถ้ายังไม่ได้กลืนลงท้องเกมก็ยังไม่จบหรอกนะเพื่อปกป้องอาหารจากเหล่าคู่แข่งคุณก็ต้องดุดันเข้าไว้การแอบสวาปามอาหารเงียบๆตอนพ่อค้าแม่ค้าเผลอถือเป็นทักษะที่ใช้ได้เสมอ

และถ้าโดนจับได้การหนีก็คือทางที่ดีที่สุดตลาดปลาแห่งนี้มีลูกค้าจอมตื้อกินแล้วชักดาบมากกว่าคนที่จ่ายเงินซื้อซะอีกพวกนี้ลูกค้าขาประจำเลยล่ะกว่างานเตรียมปลาจะเสร็จสิ้นลงพวกนักกินฟรีก็พากันสลายตัวไปหมดแล้วแต่ยังไม่หมดหรอกนะยังมีอ้อยอิงอยู่อีกตัวการรอให้คู่แข่งถอยไปหมดก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะมันรีบจ้ำลงน้ำทันทีไม่ให้ใครมาแย่งปลาไปได้เมื่อกินจนอิ่มแปร่แล้วก็ได้เวลาพักผ่อนสักทีหลังออกล่าเหยื่อมาทั้งวันเหล่านกโจรสลัดใหญ่จะบินไปทางตะวันออกสู่เกาะซานคริสโตเบลเป้าหมายคือทะเลสาบเอลจุนโกซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล100เมตรเป็นทะเลสาบน้ำจืดแห่งเดียวของกาลาปากอสนกโจรสลัดใหญ่ด้วยขนที่ปราศจากน้ำมันและไม่กันน้ำมาที่นี่เพื่อล้างคราบเกลือน้ำบาดาลที่ไหลมาจากเอลจุนโกเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตทั่วทั้งเกาะเมื่อกระแสน้ำเย็นฮัมโบเข้ามามีอิทธิพลทัศนียภาพของกาลาปากอสก็จะเปลี่ยนไปเดือนสิงหาคมคือช่วงที่กระแสน้ำฮัมโบทรงพลังที่สุดมันคือฤดูการัวเป็นช่วงที่อากาศเย็นดันอากาศร้อนให้ลอยตัวสูงขึ้นจนเกิดละอองฝนและสายหมอกส่วนในท้องทะเลกระแสน้ำเย็นที่มีสารอาหารได้ช่วยให้สาหร่ายเจริญงอกงามดี

ฝูงปลาช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้ผืนน้ำส่วนสาหร่ายช่วยเพิ่มสีสันบนผืนทรายใต้น้ำเต่าตะหนุกสัตว์กินพืชในทะเลที่โดดเด่นกำลังแหวกว่ายสบายใจไปในท้องทะเลสีมรกตเพื่อหาทำเลเหมาะ

อุดมสมบูรณ์นำมาซึ่งความสบายใจสาหร่ายที่นี่เติบโตรวดเร็วภายใต้แสงแดดอันร้อนแรงงอกใหม่ได้ไม่เกิน2สัปดาห์ที่นี่เสมือนป่าดิบชื้นใต้น้ำเลยทีเดียวอีกัวน่าทะเลก็มาเพื่อร่วมวงงานเลี้ยงนี้ด้วย

โตทะเลกินทั้งพืชและสัตว์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตในทะเลเช่นปลาหมึกและปลาซาดีนที่นี่สารอาหารอุดมสมบูรณ์ปลาจึงอวบอ้วนและหลากหลายสายพันธุ์ว่าเต็มไปด้วยชีวิตชีวาภาพใต้น้ำตระการตาราวกับมีคณะจัดแสดงเรื่องระบำมันกำลังล่าเหยื่อหรือล้อเล่นกับฝูงปลากันแน่เป้าหมายของสิงโตทะเลตัวนี้ดูคลุมเครือจริงๆ

0: วกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
2: ตรงไหนมืดบ้างที่บ้าน
3: โรงรถมืด
2: โรงรถบ้านมืด
4: รอบสวนใช่ไหม
2: รอบสวนติดได้ทุกที
4: ่
2: หน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านรั้วบ้านชานบ้านสนามหญ้าหน้าบ้านสนามว่ายน้ำหรือบางคนเนี่ยมีแบบว่ามีรั้วไก่ล้าวไก่
3: ใช่
0: คอกตำรา
2: คอกวัวคอกหมูอย่างเงี้ยมันต้องสว่างไว้ก่อนหรือพื้นที่ทางการเกษตรมูลค่าสูงนะมีสวนทุเรียนสวนลำไยม
4: ื
2: ดปุ๊บนี่โจรเข้านะ
0: โจรเข้าแล้วมาสอยไปอ่ะ
2: ใช่ไม่ได้แต่ติดตั้งไว้ก่อนตรงนี้สามารถติดตั้งได้ทุกที
0: ่
2: และย้ำเลยนะคะว่าสว่างจ้าสว่างไกลค่าไฟเป็นศูนย์
0: นี่คุณแม่หลายๆบ้านคือเขามีกันหมดค่ะเขามีติดกันทุกครัวเรือนบ้านเราไม่มีได้หรอคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะอยากจะให้ดูให้ดีเพราะว่าคือนอกจากว่าที่จะแบบค่าไฟสูงก
2: ็
0: คือเขาสว่างนาน
2: สว่างนาน
0: ใช่
2: ใช่แล้วที่สำคัญก็คือสามารถเซตอัตโนมัติได
4: ้
2: น้องทิวตรงนี้เอาง่ายๆนะแอมเวลาแบบว่าเราเซตอัตโนมัติปุ๊
4: บ
2: ฟ้ามืดม
4: ัน
2: จะสว่างอัตโนมัติยังไง
4: ทำให้ดูเลยสมมติถ้าอย่างนี้นะถ้าเห็นแสงในสตูดิโอมันจะเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นอยู
2: ่
4: แต่เมื่อพระอาทิตย์ตกครับสมมตินี่เลยครับตอนกลางคืนปุ๊บไฟของเรานะฮะก็ติดปลั๊กแบบนี้เลยนะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเซตอัตโนมัติก่อนในนี้จะมีรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็เพียงแค่กดปุ่มออโต
4: ้
2: นะพอฟ้ามืดปุ๊บการวางอย่างเงี้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องไปวางเองนะเวลาติดตั้งตัวนี
0: ้
2: ใช่สาธิตใช่ตัวเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์สามารถที่จะไปติดบนหลังคาบ้านอะไรก็ได้เห็นไหมพอแบบว่าฟ้าสว่างเนี่ยเจอแสงเจอไฟเขาจะมืดอัตโนมัติแต่เวลาฟ้ามืดปุ๊บเราไม่ต้องแบบไปกดอะไรเลยไม่ต้องคอนโทรลอะไรเลยค่ะฟ
4: ้
2: ามืดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะสว่างเองอัตโนมัติเลยทันที
4: เห็นบอกคนบอกว่า IP นะ67ตัวนี้ในเวลาพวกฟ้าฝนอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะพายุเกิดมาถ้าโดนน้ำมันจะช็อตจริงๆไหม
2: ไม่ช็อตตัวนี้
4: ดูนะเดี๋ยวดูนะอย่าผมไม่ดูสมมติถ้าฝนตกเฮ้ยพี่เอามือไว้อย่างนั้นเลยเหรอ
2: มือไว้อย่าง
4: น
2: ี้แล้วเอาสายไฟด้วยเขาบอกสายไฟกับน้ำเนี่ยไม่ตรงกันนะคะ
4: สายไฟ
2: ก็ไม่ตรงกลัวไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตตัวนี้ไฟไม่รั่วไฟไม่ดูดไฟไม่ช็อตและก็มีความยาวเพราะจ๋าแม่จ๋า
4: สายยาวมากนะ
2: ยาวมาก5เมตรอ่ะ
0: เกือบเส้นยาวเลยไม่ต้องจ้างช่างมาติดตั
2: ้
0: ง
2: ใช่ๆๆ
0: ไม่ติดตั้งเองบนหลังคาบ้านของเราแล้วก็ยืนไฟมาได้เลย
2: สะดวกมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพายุเข้าฝนจะตกแดดจะออกไม่ต้องกังวลใจและเรื่องของความแข็งแรง
4: นี่ต้องบอกเลยนะในตัวกระจกของเขานะด้วยความที่มันเป็นเทมเพอร์กลาสตรงนี้นะครับมันแข็งแรงมาก

0: ทดสอบให้ดู
1: นี่
0: ครับหลักๆเลยคุณเห็นอะไรไหมฮะ
1: อุ้ย
0: ไม่ได้เอามาปอกให้กินนะเอามาทดสอบความแข็งแรงครับเดี๋ยวผมทำให้ดูว่า1 2 1ไปฮะ2ไปครับ3ครับอีกทีนึงแรงมั้ย
1: แรงมั้ยแรงมั้ย
0: เจ๋งงานปุ๊บก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิม
2: ขวนไม่มีว่ากระจก
1: เพื่อนเลย
2: ใช่ใช
0: ่สุดยอด
1: เราถึงบอกว่ามันแข็งแรงและเราถึงไปพร้อมกับการรับประกันให้พ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมนะได้รู้สึกสบายใจให้รู้สึกมั่นใจไปพร้อมกับการรับประกันโคมไฟที่ใหญ่ๆแบบนี้ถึง1ปีเต็มๆโอเคไม่จ๋าแอมจ๋า
0: โอเคมากมากเลยโอ้แล้วบอกเลยนะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะใครที่อยากจะสว่างนานสว่างไกลแล้วค่าไฟ0บาทตอนนี้ลังเลจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกับเรากับทางด้านของช็อปมาเนียนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: วันนี้นะฮะแม็กกับสปอตไลท์นะฮะโซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์วันนี้ใน1เซตของเขานะครับมีทางด้านของสปอตไลท์นะครับมีทั้งแผงไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็มีโหมดนี่คือ1เซตนะวันนี้สั่งกับเราซื้อ1ให้ไปอีก1
2: ใช่แล้ว
0: และยังไม่พอนะครับยังมีโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นนะครับรวมไปถึงมีแว่นตาให้ดูแบบพระแบบอีกด้วยนะครับวันนี้ราคาทั้งหมดจาก 9,910 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรับประกันตัวเครื่อง1ปีนะครับเลยรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยทุกคน

0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ7นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30
2: ธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 2:00 น.ทางช่อง 9 กด 30

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเดินทางกลับกรุงปักกิ่งและกรุงมอสโกในวันนี้หลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศบริกส์ครั้งที่18ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา2วันโดยมีอินเดียเป็นเจ้าภาพโดยทางผู้นำรัสเซียและจีนต่างได้พบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการกลาโหมพลังงานอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนทั้งนี้ปูตินเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์แบบพบหน้าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนขณะที่สีจิ้นผิงก็เดินทางเยือนอินเดียนับเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีเจคอบคอกซอนอดีตนักวิจัยที่เพิ่งลาออกจากบริษัท Anthropic และ OpenAI ออกโรงเตือนผ่านสื่อว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดจนอาจหลุดพ้นจากการควบคุมของมนุษย์พร้อมกับกล่าวหาทั้ง Anthropic และ OpenAI รวมถึงบริษัทอื่นๆในซิลิคอนวัลเลย์ว่ากำลังเล่นพนันกับชีวิตมนุษย์โดยมุ่งเน้นไปที่การแข่งขันเพื่อเอาชนะกันในการสร้างโมเดลที่ก้าวหน้าที่สุดมากกว่าที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยกระแสความกังวลนี้ส่งผลกระทบในวงกว้างเนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ Anthropic กำลังเตรียมตัวระดมทุนสาธารณะด้วยมูลค่าบริษัทที่คาดการไว้สูงถึง2ล้านล้านดอลลาร์บริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนและรันริโอไทยแลนด์จัดงานคอปรันแบงคอก2026 Presented by กรุงไทยแอคซ่าไลฟ์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมีนักวิ่งแฟนคลับครอบครัวรวมกว่า 10,000 คนรวมสัมผัสประสบการณ์หลังคอปรันห่างหายจากประเทศไทยถึง7ปีไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ระยะ5กิโลเมตร2อดีตนักเตะตำนานของลิเวอร์พูลนำโดยซามีฮูเปียอดีตกัปตันทีมพร้อมด้วยทัชดาวีอดีตซูน่าทีมหญิงของสโมสรลงวิ่งเคียงข้างสาวกโหงเมืองไทยกลายเป็นหนึ่งในโมเมนต์สำคัญของงานที่แฟนบอลได้ใกล้ชิดกับบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสโมสรขณะที่ระยะ10กิโลเมตรOverall ซึ่งโค้ชทัศน์สุทัศน์กัลยาณกิติอดีตปอดเหล็กทีมชาติไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา36นาที27วินาทีคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ

0: นเสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนางไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดเสวตวันวนารามนะฮะซึ่งอยู่ที่ตำบลเหนืออำเภอเมืองกาฬสินธุ์ครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่ครับมีปราสาทหลวงข้าวเป็นปราสาทที่สร้างมาจากหลวงข้าวทั้งหมดเลยนะฮะนี่ครับตอนนี้อยู่ด้านหลังของผมแล้วนะครับและปราสาทหลวงข้าวแห่งนี้นะครับเป็นที่แรกที่เดียวในประเทศไทยนะครับที่มีปราสาทแบบนี้โอ้โหเห็นตรงนี้ยังสวยงามขนาดนี้ถ้าเข้าไปดูใกล้ๆจะสวยงามขนาดไหนตามผมมาเลยฮะเลย

0: และตอนนี้นะครับหมูก็อยู่กับท่านนายกภัสกรมูลศรีนะฮะนายกเทศมนตรีตำบลเหนืออำเภอเมืองกาฬสินธุ์ครับสวัสดีครับท่านนายก
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีฮะท่านนายกครับข้างหลังของเรานี่คือปราสาทหลวงข้าว
1: คือปราสาทหลวงข้าวครับ
0: ที่ผมมาที่นี่รายการแปลกแต่จริงมาถึงนี่เพื่อที่จะมาดูปราสาทหลวงข้าวเลย
1: ใช่ครับ
0: เขาบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับท่านนายก
1: ครับผม
0: อันนี้ความเป็นมาเป็นยังไงฮะ
1: สำหรับความเป็นมาของปราสาทหลวงข้าวนะครับ
0: ครับ
1: ในอดีตเนี่ยเกษตรกรทั่วประเทศไทยเนี่ยหลังจากการทำนาเขาจะมีพิธีหนึ่งที่สำคัญก็คือพิธีใบสีสู่ขวัญข้าวนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะแยกกันทำที่นาใครที่นาเรานะครับแต่ว่าในของพื้นที่ตำบลเหนือเนี่ยเราจะมาทำรวมกันนะครับวัดแห่งนี้เป็นวัดของศูนย์รวมของตำบลนะครับ
2: โอ้โหอลังการมากครับคุณผู้ชมครับปราสาทรวงข้าวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้สร้างจากรวงข้าวทั้งปราสาทเลยครับเป็นรูปทรงปราสาทจตุรมุขที่มีซุ้มกำแพงเข้าทั้ง4ด้านมีความกว้าง20เมตร

0: าว20เมตรมีความสูงจากฐานถึงปลายปราสาทก็25เมตรครับช่างสวยงามอลังการตามแม่หมูเราไปชมด้านในครับว่าจะสวยเลิศเลยขนาดไหนครับ
1: ประเพณีบุญคูลานสู่ขวัญข้าว
2: ครับ
1: อันนี้คือยังไงฮะท่านนายก
2: ตัวนี้ก็คือส่วนพิธีบุญคูลานสู่ขวัญข้าว
1: ครับ
2: ก็จะเป็นพิธีหลักนะครับส่วนตัวปราสาทรวงข้าวเนี่ยที่น้องหมูเห็นอยู่สวยงามตรงนี้นะครับเป็นส่วนเสริมนะครับโดยทำไมเราถึงต้องใช้ปราสาทรวงข้าว
1: ครับ
2: เพราะปราสาทรวงข้าวเนี่ยในบรรพกาลหรือในตำราต่างๆนะครับที่เรารู้จักกันมาเนี่ยปราสาทเนี่ยจะเป็นที่ประทับนะครับของเทพของกษัตริย
1: ์
2: นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่น่าจะเอามาผสมผสานกันได้กับพิธีบุญคูลานสุขวันข้าว
1: คือประเพณีบุญคูลานเนี่ย คือแถบภาคอีสานจะ
2: มี
1: ทุกจังหวัด
2: ทุกพื้นที่ครับ
1: ทุกพื้นที่ในประเทศไทยจะทำแบบนี้กันแต่ว่าอันนี้พิเศษนิดนึงสร้างเป็นปราสาทเสริมเข้าไปโดยใช้รวงข้าว
2: ใช
1: ่นี่คือกุศโลบายอย่างนึงนะ
2: ใช่ครับ
1: สวยงามมากครับท่านนายกดูเสาสิฮะขออนุญาตดูใกล้ๆนะครับ
2: ได้ครับ
1: นี่คือทำมาจากรวงข้าวทั้งต้นเลยเหรอฮะ
2: ต้นครับต้นเสาจริงๆจะเล็กนิดเดียวครับประมาณ 4-5 นิ้ว
1: ครับ
2: นอกจากนั้นก็จะเป็นรวงข้าวที่โอบแล้วก็ใช้ตอกขนาดเม็ดกว่า
1: ครับ
2: ประมาณเม็ด50รอบแล้วก็มัดให้แน่น
1: สวยมากเลยนะฮะ

0: ากจะเห็นบรรยากาศในช่วงของตอนกลางคืนบ้างแล้วล่ะครับท่านนายก
1: ครับ
0: ต้องรอตอนเย็นใช่ไหม
1: ต้องรอตอนเย็น
0: ก็จะสวยงามอีกแบบนึง
1: สวยไปอีกแบบนึง Amazing กว่านี้อีกครับ
0: Amazing กว่านี้ใช่ไหมโอ้โห
1: ถ้าใครมาดูกลางวันไม่มาดูกลางคืนเท่ากับมาไม่ถึงงาน
0: อ่า

0: แล้ววันนี้ผมก็ยังอยู่กับท่านนายกนะฮะท่านนายกครับโอ้โหวันนี้แต่งชุดหล่อเลยนะฮะอันนี้คือชุดอะไรครับ
1: เป็นชุดผ้าพื้นเมืองของกาฬสินธุ์ครับ
0: เป็นชุดพื้นเมืองของจังหวัดกาฬสินธุ์เราในบรรยากาศกลางคืนของงานมหรสพที่นี
1: ่
0: มีอะไรบ้างครับท่านนายก
1: ช่วงภาคกลางคืนเราก็จะเป็นกิจกรรมของการร่วมทำบุญของบรรดานักท่องเที่ยว
0: ตอนเช้าเราได้เห็นถึงความสวยงามของปราสาทโรงข้าวกันไปแล้วแบบแสงธรรมชาติก็สวยไปอีกแบบนึง
1: ใช่
0: แต่วันนี้เราจะมาเห็นถึงแสงกลางคืนจากแสงไฟด้วย
1: จะสวยเป็นอีกแบบนึง
0: อีกแบบนึงเลยใช่ไหมฮะโอ้โหอยากเห็นใกล้ๆแล้วล่ะครับนี่ฮะอยู่ด้านหลังเราเองเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับท่านนายก
1: ครับ
0: เชิญนำนะฮะ
1: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ

0: ใช่ไหมครับ
1: สวยมากครับท่านนายก
0: ไม่มีใครคิดว่ารวงข้าวจะทำเป็นศิลปะได้สวยงามขนาด
1: ผิดกับเมื่อเช้าเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: คุณผู้ชมลองดูสิฮะ
0: น้องหมูรู้ไหมครับว่า
1: ครับผม
0: ปราสาทข้าวหลังนี้เขาใช้รวงข้าวประมาณกี่รวง
1: คิดว่าน่าจะประมาณ500,000 รวง
0: 500,000 รวงตอนนี้นะครับที่ผมคะเนไว้เนี่ยไม่น้อยกว่า1,500,000 รวง
1: 1,500,000 รวง
0: ครับผม
1: โอ้โหเราจะทำบุญกับตุ้มแม่ครับ
0: ตรงนู้นก็ได้ครับตรงน
1: ู้นเอาปักบนลานข้าว
0: ครับผม
1: โอเคครับเดี๋ยวเราไปปักเงินกันก่อนนะฮะ

0: ูกาขอย้อนน้องทั้งคนสมัยที่ผู้ประธานเข้านำลุงได้ทั่วแผ่นดินพระเทพองค์ที่นั่งนั้นละเจ้าเครื่องแม่พระทรณีรักษาป่าตะพี
1: ตรงไหนฮะตรงนี้จะเป็นพิธีการในการเทข้าวคูหลานเมื่อสักครู่เราทำบุญด้วยปัจจ
2: ั
1: ยแต่ตอนนี้เราจะทำบุญด้วยการเทข้าวคูหลานนะครับตรงนี้เราจะ
2: นำข้าวไปทำอะไรนะฮะนำไปเทรวมกับ
1: ไปเทรวมกับกองข้าวที่มีอยู่ทั้ง4ทิศ
2: เพื่ออะไร
1: เพื่อให้เป็นเขาเรียกว่าเป็น1เป็นสิริมงคล2ก็คือเป็นการเพิ่มพูนในการที่จะทำนาข้าวปีต่อไปนะครับ
2: เดี๋ยวเราไปทำบุญคูณลานกันนะฮะ

0: แล้ววันนี้นะครับผมได้เห็นถึงความสวยงามของปราสาทหลวงข้าวนะฮะทั้งในพาร์ทของกลางวันแล้วก็พาร์ทของกลางคืนด้วยสวยงามคนละแบบเลยครับท่านนายกอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากมากเลยนะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวอยากมาชมปราสาทหลวงข้าวแบบนี
1: ้
0: สามารถมาได้ที่ไหนครับบอก
1: มาได้ที่ตำบลเหนือนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
0: ครับ
1: งานเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่12กุมภาพันธ์ของทุกปี
0: ของทุกปีวันนี้นะฮะต้องขอบคุณท่านนายกพัศกรมูลศรีนะครับนายกเทศมนตรีตำบลเหนืออำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณ
0: มากนะฮะและนี่แหละครับคุณผู้ชมเราได้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมมือของคนกาฬสินธุ์เองที่ช่วยกันสร้างปราสาทหลวงข้าวแห่งนี้ขึ้นมานะฮะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นที่แรกในประเทศไทยและอาจจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมแปลกแต่จริงฮะ

0: แปลกแต่จริงวันนี้นะครับมายังเมืองย่าโมโคราชและเดินทางมาที่วัดแห่งหนึ่งใจกลางป่าเขาลำเนาไพรครับนั่นก็คือวัดสิมาลัยทรงธรรมครับซึ่งดูบริเวณรอบวัดแล้วโอ้โหค่อนข้างจะแปลกตาครับเหมือนจะเป็นวัดร้างหรือว่าเราหลงทางมาอ่ะยังไงกันแน่ตามน้องป๊อปไปชมด้านในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรแปลกๆหรือเปล่า
1: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ป๊อกก็อยู่กับพี่หน่งนะครับเลขาเจ้าอาวาสครับสวัสดีครับพี่หน่ง
2: สวัสดีค่ะ
1: บรรยากาศที่ผมเข้ามาเนี่ยเหมือนวัดร้างเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือความตั้งใจของ
2: ใช่เป็นความตั้งใจของทางท่านเจ้าวาดเรานะคะที่จะให้คนเขามองวัดในรูปลักษณ์ที่ท่านต้องการ
1: จุดแรกที่เราจะเข้าไปดูด้านหลังนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับ
2: เป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้ก็จะมีพุทธศิลป์หลากหลายนะคะ
1: ครับจุดเริ่มต้นตั้งแต่ตอนสร้างวัดทุกอย่างก็จะเป็นตั้งใจให้เป็นแบบนี้อยู่แล้วเลยหรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: วันนี้อายุประมาณกี่ปีแล้วครับ
2: ตั้งแต่2400กว่า
1: ตอนนี้เข้าไปดูข้างในกัน
2: เชิญค่ะเชิญค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเราดูด้านนอกเนี่ยว่าสวยงามแล้วแต่ถ้าเกิดเราลองมาดูใกล้ๆเนี่ยรายละเอียดเยอะมากนะครับพี่โหน่ง
2: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้
2: เป็นผ้าดินเผาอะค่ะ
1: ค
2: เป็นผ้าดินเผาเป็นผ้าผงนะคะ
1: แล้วผสมผสานไปที่ผมเห็นด้านหลังเนี่ยคือไม่ได้ว่าเอาปูนมาแล้วก็คอยมาปั้นใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: นำพระ
2: พระเป็นองค์
1: เป็นองค์
2: เป็นชิ้นมาแปะ
1: ใครเป็นคนออกแบบครับทั้งหมดตรงนี
2: ้พระอาจารย์ทั้งหมดเลย
1: โอ้สวยมาก
2: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้ด้านขวา
2: ค่ะเป็นจุดเริ่มแรกจุดเริ่มต้นในการไหว้พระของวัดสิมาลัยนะคะ
1: พอมาห้องนี้ก็สวยมากนะครับมองขึ้นไปเนี่ยนี่ก็เป็นพระสยามเทวาธิราชแกะสลักมาจากไม้ทั้งองค์
2: ใช่

0: เกตตั้งแต่ด้านในแล้วว่ามีห้อยอยู่เต็มเลยครับอันนี้เป็นไข่มุกเนี้ยแหละครับ
1: ใช่ค่ะไข่มุกที่มาจากจีน
0: ครับแล้วดูสวยงามนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นเดินมาเนี่ยลัดเลาะมามีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นถ้ำเลยนะ
1: ใช่ค่ะตัวนี้เรียกว่าถ้ำจำลองนะคะถ้ำเรียนแบบออกมาจากถ้ำจริงข้างบน
0: อ๋อจริงๆแล้วมีถ้ำจริงอยู่ด้านในแต่ตรงนี้เราต่อออกมา
1: ต่อออกมาใช่ค่ะ
0: ครับงั้นเราเข้าไปดูถ้ำกันเลยดีกว่าโอ้ตรงนี้สวยงามมากครับดูอลังการมาก
1: เป็นบัลลังก์ที่หลวงปู
0: ่
1: ท่านเจ้าวาดนะคะท่านจะมานั่งสมาธินั่งรับแขกบริเวณนี
0: ้พี่หลวงครับบริเวณนี้ไว้ใช้ทำอะไรครับเป็นพื้นที
1: ่อันนี้เป็นลานสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมเขาได้มาพักเป็นคอร์สสั้นๆนะคะ
0: เพราะที่ผมเดินขึ้นมาชั้นนี้ผมสังเกตเห็นมีสร้อยเยอะมากแล้วพอมาดูใกล้ๆผมรู้สึกว่าสร้อยไม่ได้เป็นลูกปัดทั้งหมดนี่ครับใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นพระดินเผาอะค่ะ
0: ครับเป็นพระดินเผา
1: ค่ะ
0: นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเป็นพระสมเด็จค่ะเป็นพระสมเด็จม้วน
0: ครับผม
1: ค่ะม้วนมาแล้วก็เอามาร้อยเป็นสร้อย
0: แล้วตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาถึงปากถ้ำที่เป็นถ้ำจริงๆแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ด้านล่างเป็นถ้ำจำลอง
1: อันนี้เป็นถ้ำจริงๆค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าด้านในก็ยังจะมีการประดับตกแต่งเป็นพุทธศิลป์ใช่ไหมครับ
1: เป็นพุทธศิลป์เหมือนเดิม
0: ถ้ำนี้มีชื่อถ้ำไหมครับ
1: เป็นทางเดินพญานาคที่เราเรียกใช่ค่ะ
0: แสดงว่าข้างในก็จะต้องมีโคดเคี้ยวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมีโคดเคี้ยวนิดนึง
0: ดูกันเลย

0: ตรงนี้เป็นส่วนไหนของถ้ำล่ะครับ
1: ตรงนี้เป็นจุดสิ้นสุดของถ้ำ
0: จ
1: ุ
0: ดสิ้นสุดของถ้ำ
1: ค่ะคือจริงๆก็มีทางต่อนะคะแต่ทีนี้มันแคบมากเราก็เลยให้จุดให้สุดเฉพาะตรงนี
0: ้ครับจริงๆยังสามารถต่อไปได้แต่ว่าทางแคบก็เลยปิดไว
1: ้ตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญสำหรับในการเดินลงมาเที่ยวในถ้ำทางเดินพญานาคนะคะตรงนี้ทุกคนก็จะมาขอโชคลาภ
0: ตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะขอพร
0: ครับ
1: ขอให้มีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน
0: พี่นงครับด้านหลังเห็นทีมงานเขาบอกว่าเหมือนจะมีเป็นช่องๆเป็นรูๆอยู
1: ่เป็นทางเดินของท่าน
0: ทางเดินของ
1: พญานาคเป็นความเชื่อนะคะเป็นทางเดินยังมีช่องไปอีกนะคะ
0: เคยมีคนเข้าไปไหมครับ
1: ยังไม่มีใครกล้าเข้าไป
0: เคยมีเรื่องราว
1: เคยมีเรื่องราวเกิดขึ้นก็คือมีบางคนที่เป็นความเชื่อนะคะเขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกหลานพญานาคเวลาเขามากราบไหว้ที่นี่ก็จะแสดงปฏิกิริยาขึ้นมาก็เหมือนมีปาฏิหาริย์มีอะไรก็เลื้อยเหมือนงูเหมือนอะไร
0: ค่
1: ะเลื้อยออกไปอย่างเงี้ยค่ะแทนที่จะเดินเขาก็เลื้อยกลายเป็นเลื้อยไป
0: ครับแต่ผมสามารถลองไปดู
1: ได้
0: ดูใกล้ๆ
1: ส่องดูได้เลยค่ะ
0: ด้านหลังใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: มืดตึ๊บ
0: ด้านในที่เห็นอยู่ก็เหมือนมีช่องเข้าไปครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเข้าไปข้างในแล้วเป็นยังไงเพราะว่ามืดแต่ว่ามีช่องอยู่พี่นงบอกว่าตรงนี้ไหว้แล้วจะได้ตามสมหวังใช่ไหมครับขออนุญาตครับที่วัดแห่งนี้ยังมีบริเวณอื่นอีกไหมครับ
1: มีค่ะที่ไฮไลท์จริงๆหลังจากจุดนี้ก็คือบนเขา

0: บนเขา
1: ใช่บนเขาก็จะมีประติมากรรมแปะเหรียญ
0: เราไปดูครับแปลกแต่จริงเราจะพาคุณชมไปชมความสวยงามของวัดแห่งนี้กัน
2: โอ้โหถึงขั้นเอามือทาบอกและอุทานคำว่าคุณพระกันเลยทีเดียวครับแม่สถานที่ที่พี่หนงพาเรามาโอ้โหประดับประดาไปด้วยงานพุทธศิลป์ที่สวยงามและแปลกตามากๆบางจุดถึงขั้นหลอนขนหัวลุกกันเลยทีเดียวครับแม่

0: ับอาจารย์ครับผมขึ้นมาด้านบนแล้วผมรู้สึกว่าบรรยากาศด้านบนแตกต่างจากด้านล่างบริเวณวัดเยอะมากเพราะว่าตอนแรกผมดูแล้วบรรยากาศเหมือนวัดล้างเลยครับ
1: ก็เป็นอย่างนั้นมิติเขาเป็นอย่างนั้น
0: และด้านบนที่ผมอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
1: ตรงนี้เป็นวิหารใต้พระบรมธาตุเจดีย์ข้างบน
0: ครับผมพระอาจารย์ครับแนวคิดของพระอาจารย์ในการสร้างพื้นที่บริเวณนี้ครับมาจากไหนเพราะผมรู้สึกว่าสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ
1: เราก็ได้มาจากพุทธทั่วโลก
0: ครับ
1: อย่างนี้ก็เป็นเขาเรียกมหายานมหายานจะมีในทิเบตในจีนเขามีความเชื่อว่าโพธิสัตว์เนี่ยเหมือนนั่งอยู่ที่ดวงจันทร์เราคงเคยเห็นกระต่ายนั่งดวงจันทร์คนโบราณเขาพูดถึงนี่พระโพธิสัตว์ที่เขามีความเมตตาเขาก็จะมองแสงดวงจันทร์มั่งดวงอาทิตย์มั่งเป็นความเมตตาของเทพเจ้าของเขาก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งแล้วก็สร้างตัวนี้ไว้มาจากทั่วโลก
0: และอีกจุดเด่นหนึ่งที่ผมเห็นตั้งแต่ทำด้านล่างแล้วก็คือมีการนำพระมาติดไว้ที่เป็นพระผงต่างๆนะครับรวมไปถึงแต่ว่าพอมันมาด้านบนเนี่ยก็จะมีเหรียญแหละนี่เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นทำไมพระอาจารย์ถึงนำเหรียญมาติดตามรูปต่างๆ
1: จริงๆเหรียญนี่นะมีตั้งแต่ข้างล่างกำแพงวัดเลย
2: ครับผม
1: แล้วมาทุกชั้นเพียงแต่ว่าเราจะสอดแทรกอยู่ตรงไหนบางครั้งเรามีจำนวนน้อยมีเหรียญโบราณแล้วก็ไว้ที่เพดานก็ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นแต่ถ้าอย่างเหรียญเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะถวายรัชกาลที่9ว่าเขาทำมาประมาณ46ก็ประมาณ10กว่าปีแล้ว
2: ครับ
1: ก็เป็นเหรียญรัชกาลที่9ที่เราเก็บรวบรวมสะสมมาที่มีคนเขาเห็นดีด้วยแล้วก็เอามาบริจาคเราถวายว่าจะเป็นรัชกาลที่9กะเรากะว่าให้เป็นมรดกฝังไว้ในแผ่นดินแต่จริงๆแล้วที่เราสะสมเหรียญจริงๆก็ได้จากคนที่เข้ามาเที่ยวท่องเที่ยวเขาก็จะนําเหรียญมาเหมือนคณะเราอะนําเหรียญมาแล้วก็เอามาติดผลงานโดยมากก็จะเป็นผลงานของนักท่องเที่ยว
0: มาช่วยกัน
1: มาช่วยกัน
0: เหมือนเป็นการสร้างวัดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับ

0: ้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9
1: เป็นรัชกาลที่9รัชกรณียกิจของท่านตั้งแต่ท่านทรงผนวดกับสมเด็จพระญาณสังวรพระสังฆราชที่วัดบวรท่านก็เป็นพระพี่เลี้ยงหรือเป็นคู่บารมีที่เราเข้าใจและ
0: คร
1: ับรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของท่านตอนทรงผนวดตอนที่โปรดพระมารดา
0: แล้วนี่ก็เป็นประดับด้วยเหรียญ50สตางค์อ
1: ันนี้25สตางค์
0: 25สต
1: าง
0: ค์
1: ใช่อันนี้เป็น1บาทถ้าเหรียญใหญ่หน่อยก็จะเป็น50สตางค์อันนี้ก็เน้น25เพราะว่าจีวรจะมีความผิว
0: ใช่ด้านบนเนี่ยมีความผิวไหวสวยงามมากเลยนะครับ

ทำการติดเหรียญกันคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมแปลกแต่จริงของเรานะครับก็มีโอกาสนะครับได้นำเหรียญ1บาทเหรียญ50สตางค์25สตางค์นะครับมาร่วมทำบุญกับทางวัดด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาปิดเหรียญด้วยกันนะครับตอนนี้มีทีมงานคัดแยกเหรียญช่วยเราอยู่เพราะว่ารวมกันมาหมดเลยแต่นี่เป็น1บาทนะครับ

0: จริงนะครับได้มีโอกาสนะครับมาร่วมปิดเหรียญนะครับเงินทั้งหมดที่เรานำมาเนี่ยประมาณ200บาทแต่ว่าได้แค่ประมาณนี้เองนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากจะมาร่วมทำบุญกันหรือว่าต่อบุญกันเนี่ยก็สามารถมาไปจากได้มาร่วมกันช่วยกันต่อเหรียญนะครับผมว่าอีกอย่างนึงเนี่ยที่เราได้จากการทำบุญหรือว่าการต่อเหรียญหรือว่าความสวยงามเนี่ยสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเจริญภาวนาสติ
1: ใช่ระลึกถึงคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0: กร
1: มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชราชินีกิจของท่านแล้วก็การฝึกสติสมาธิการรู้จักเสียสละเอาทรัพย์ที่เราเก็บสะสมมาให้เกิดประโยชน์และเป็นการที่ฝากไว้ในแผ่นดินตามที่หลวงพ่อคูณพุทธโธท่านได้แนะนำกุศโลบายไว
0: ้ครับผม
1: แล้วก็เราก็ได้เป็นหนึ่งศิลปินคือฝากไว้ในที่นี
0: ้ครับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่มองเห็นความสวยงามนะครับอยากจะมาเยี่ยมชมนะครับหรือว่ามาร่วมทำบุญกันมาสร้างวัดกันนะครับก็มากันได้นะครับที่วัดสีมาลัยทรงธรรมครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับพระอาจารย์ชัดชัยครับเจ้าวัดด้วยครับกราบนมัสการลาครับ
1: ขออนุโมทนา

0: พูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟัง
1: ข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้ถามข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายเป็น
1: พบเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงบ่าย3โมง
2: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30
3: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
4: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง9กด 30

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซ็ตยางพารายืดเหยียดค่ะยาง

0: แท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมพวงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะตัววันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmaniaสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ผู้ชมมาเนียค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก
1: ับ
0: พี่ปิงนั่นเองสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีพี่ปิง
3: ว
2: ัน
3: น
2: ี้
3: ค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับสวัสดีคร
0: ับ แล้ววันนี้พี่ปิงจะมาชวนทุกคน
1: ค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมาออกกำลังกายการเพราะวันนี้เราอยู่กับเซ็ตยืดดีนะคะเป
1: ็
0: นเซ็ตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
1: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัย
0: นี้คือยืดอก
2: เพราะว่าเล่นยืดดีมา
1: ใช่
2: แกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่
1: ยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
0: ่
1: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
2: ่
1: เรียกว่ากลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะ
0: ใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
1: ั
0: วนี้ช่วยได้
1: ผู้ใหญ่ดีมากเลย
0: ค่ะ
1: อาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
0: ครับ
1: ครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะ
0: จริงเหรอ
1: เพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่
2: ว
1: ่นเฉย
2: ๆครับพี่
1: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ย
2: บ
1: ีบเรามีบีบดีด้วยนะ
2: ครับผม
1: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายตัวทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราเน้นเรื่องความสำคัญของการออกกำลังกายและสำหรับคนในวัยนี
2: ้
1: สำคัญมากๆน้องๆหลายคนทำงานออฟฟิศซินโดรมปวดคอปวดไหล่ปวดบ่าปวดมือที่ฉันไม่ได้ไปทำอะไรมาทำไมฉันถึงเป็นการนั่งเฉยๆใช
0: ้
1: ความคิดแล้วก็เพ่งอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของกล้ามเนื้อนะ
0: ใช่ค่ะหรือว่าแม้แต่นั่งเล่นโทรศัพท์แม้แต่ตัวดีเลย
2: นิ้วล็อกนิ้วล็อก
0: ใช่ทั้งนิ้วทั้งไหนจะเรื่องภาวะคอยืดด้วยคอยืดออกมาข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อพร้อมกับมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องด้วย
1: หลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
0: ่
1: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหมฮะก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดนะผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะผมก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆว่าจะเป็นท่าเหยียดนะ
2: คร
1: ับหรือว่าท่าดึงท่าดึงข้อต่างๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
0: ซึ่งอันนี้แอมชอบมากกว่าพวกดัมเบลนะเพราะว่าอย่างดัมเบลอ่
1: ะ
0: คือแบบว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่นเองที่บ้านเนี่ยค่ะบางทีมันหนักหร
2: ือ
0: ว่าอยู่ๆเขาอาจจะอ่อนแรงขึ้นมาแล้วมันอาจจะพลาดพลั้งเสี่ยงเกิดอันตรายต่างๆได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่เส้นยางพารา
2: ผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
1: ่
2: วันนี้มาเจอตกใจพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
1: เดินหน้าจะวิ่ง
2: เดินแล้วมันจะวิ่งพี่ปิงใช่พี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
1: ทุกวัน
2: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
1: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวัน
2: ครับ
1: บีบให้กล้ามเนื้อข้างเนี้ยนิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมเป็นนักดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
2: ครับ
1: นิ่งนะ
2: ตอนนี
1: ้กระดิกที่อื่นกระดิกแทน
2: หูกระดิก
1: นิ้วนี้ไปกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
2: ครับแล้วตอนนี้แหละ
1: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้วต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได
0: ้
1: ทั้งการนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่าง
2: ๆ
1: การยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
0: ใช่ซึ่งต้องบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซ็ตใหญ่เลยนะไม่ว
2: ่า
0: เป็นยางยืดเหยียดนะคะซึ่งยางนี้นะได้รับไปเลย1เส้นพร้อมกับมีเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นห่วงเปลี่ยนนะคะให้อีก1เซ็ตเอาไป

0: ้งานได้เลยเนาะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีนี่บีบดีใช่ไหมคะ
1: บ
0: ี
1: บดี
2: เรียกบีบดี
0: ใช่ตัวนี้ค่ะเป็นที่นวดยางพารานะคะแบบพกพาด้วยหรือว่าแม้แต่ตัวที่พื้นเลยค่ะ
1: เหยียบดี
0: ตัวนี้เป็นยางพารานะคะที่ใช้ในการเหยียบนวดเท้านั่นเองนะ
3: มา
0: พร้อมกับหมอนหนุนด้วยนะคะในการที่จะช่วยเสริมความสูงนะเพื่อที่จะให้เท้าของเราเข้ากับอุ้งเท้าได้อย่างดีอ
2: ันนี้เสียหรือเปล่าฮะ
0: ขา
2: เสียไหมอันเนี้ย
0: ไม่เสีย
1: ไม่เสีย
2: ทำไมผมเหยียบแล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลย
1: พี่ใส่รองเท้าอยู
2: ่ใส่รองเท้าอยู่ขอโทษที
0: อ่ะเซ็ตนี้คุณผู้ชมขาพกพาง่ายเก็บง่ายนะคะสะดวกออกกำลังกายเองได้ที่บ้านง่ายๆทุกวันเลยนะจองราคาเต็มนะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้จ่ายเบาๆเลยเพียงแค่990บาทเท่านั้น
3: สงสัยครับแล้ววิธีการเล่นพี่ปิงเขาเล่นท่าอะไรบ้าง
2: โอ้ผมเนี่ยเจ้าแห่งท่าเลย
0: ท
2: ่าเดียว
1: กำลังกาย
2: ออกกำลังกาย
1: ทุกท่อ
2: มีหลายท่าฮะกัน
3: ครับผม
2: ในแพ็กเกจของเรานะฮะคราวนี้เราจะมีท่าเบสิกเอาไว้ให้ออกกำลังกายอยู่แล้ว
3: ครับ
2: คุณผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะสั่งไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสามารถดูท่าตามนั้นได
0: ้
2: หรือวันนี้เราจะให้น้องสุดหล่อของเราม
0: าพี่ทิว
3: เด
0: ี๋
3: ยวผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมจะสาธิตดูจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเชื่อไหมว่านะครับยางหนึ่งเส้นตัวนี้นะครับยางพารามันสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเลยคราวนี้เราจะออกกำลังกายเรื่องของหน้าอกนี่หน้าอกตรงนี้เราสามารถจับนะครับตัวยางพาราแล้วยืดอย่างนี้ครับน
0: ี่
3: คร
0: ับ
3: เบาๆเลยครับ
2: นุ่มมือไหม
3: นุ่มมือ
2: เห็นไหมไม่มีการป้องกันการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้น
3: คราวนี้หน้าอกเสร็จแล้วคราวนี้ด้านหลังบ้างดีกว่านะครับเราจะยืดนะครับกล้ามเนื้อสะบักด้านหลัง
2: ด้านหลังสวยนะ
3: ยืดได้อย่างนี้ครับเราสามารถยืดได้อย่างนี้ได้เลยเราสามารถยืดอย่างนี้ได้เลย
2: ทางแนวดิ่งได้ไหม
3: แนวดิ่งก็ได้ครับสมมติไหลติดไหมฮะบางคนเป็นไหลติดครับออฟฟิศซินโดรมนี่ครับเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งหมดนี้ได้เลยจริงๆแล้วมันเป็นท่าวอร์มก่อนเล่นออกกำลังกายทุกท่าแบบนี้ก็สามารถทำได้คราวนี
0: ้
3: มีในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าแขนแบบนี้ครับเราสามารถทำได้ใช่ไหม
0: ครับ
3: เราทำให้ดูครับ
2: ท่ายืน
3: เราต้องเหยียบอย่างนี้นะฮะเหยียบไปแล้วก็ดึงขึ้นมาครับแล้วเราก็สามารถ
0: นี่
3: คร
0: ับ
3: ยกได้เลยอันนี้คือจะเป็นท่าหน้าแขนตัวนี้เป็นหน้าแขนนะโอ้นี่สบายมากแล้วก็ข้อดีของเขาคือมันเป็นแรงจากตัวร่างกายของเรา
0: ใช่อย่างที่บอกไงไม่ต้องมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเสี่ยงอันตรายกับตัวของดัมเบลหรือว่าลูกยกต่างๆที่มันแบบมันหนักมันอาจที่จะพลาดพลั้งตกลงมาใส่เท้าได้
3: ถูกต้องครับ
2: เห็นอย่างนี้นะเห็นเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้เนี่ยน้องทิวใช่ไหม
3: ครับผม
2: น้องทิวเล่นท่า
3: เป็นเขาเรียกว่าไบเซ็ปเคิล
2: ครับผม
3: นี่
2: กล้ามเนื้อกระดิกเลยนะแสดงว่ามันมีผลจริงนะ
3: ถูกต้อง
2: ส่วนผมจะเล่นท่านี้ประจำ
3: เล่นท่าไหน
2: ปรึกษาคุณหมอกายภาพบำบัดที่บ้านก็บอกคุณปิงเล่นท่าหัวไหล่ดีกว่าเพราะว่าเอาแรงเรื่องหัวไหล่เราอาจจะใช้เมียที่บ้านสมมติเป็นเมียพี่นะ
3: คู่กันได้ใช่ไหม
2: สวัสดีครับที่รัก
0: สมมติ
3: สมมติ
2: ให้เขาจับที่เฉยเฉยงี้แล้วก็ดึงแล้วถ้าหากว่ามันนิ่มไปทำไงครับ
0: ทำยังไงคะ
2: นิ่มไปเนี่ยเรามีห่วงตรงกลางนี่เห็นไหมเราสามารถเอาออกได้นะ
0: ใช่
3: แล้วก็จอดออกได้
2: เอายางออกไปสักอันนึง
3: ใช่ครับ
2: สองอัน
3: เพิ่มความหนืดแรงต้าน
2: ถูกต้องมันก็จะเพิ่มแรงต้านที่มันทำให้แบบว่ายางเนี่ยแข็งขึ้น
3: ครับ
2: เพราะว่าห่วงมันน้อยลง
3: คือสมมติว่าอย่างตอนแรกเนี่ยอันนี้อาจจะหนักไปแต่พอเล่นทุกวันเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมันก็ต้องการความท้าทายของกล้ามเนื้อมาเพื่อให้มันแข็งแรงก็คือปรับความหนืดนี่เอง
2: ในแพ็กเกจเรามีแถมไปด้วยใช่ไหม
0: ใช่
2: แถมนี่เพื่ออะไรฮะเพื่อเราไว้เป่าหนังกระติกเล่น
0: ไม่ใช่
3: ไม่ใช่
0: เพ
3: ื่
0: อที่จะเอาไปเพิ่มความยา
2: วอันไหนมันดำอันไหนมันเสียไม่สวยแล้วถอดออกไปเอาอันนี้มาใส
3: ่
2: หรือว่าบางทีต้องการความยาวเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะฝึกได้นะฮะโอ้ดีมากเลย
3: คร
2: ับ
3: ผมโ
2: หแล้วผมเห็นสาวออฟฟิศหลายคนนะ
0: ทำไมคะ
2: มีอุปกรณ์เนี่ยในกระเป๋
0: า
2: จะดีมากเลยครับเพราะอะไรไหมเวลาทานข้าวเสร็จกลางวันเสร็จขึ้นมาทำงานก็ยืดกันซะหน่อยหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าได้เลยกระเป๋าใบแพงๆของเราเนี่ย129บาทแล้ว
0: ใช่แต่ซึ่งต้องบอกนะทุกคนค่ะว่าทั้งเซตนี้นะจาก 2,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่าย
2: หรือเท่าไหร่ครับ
0: 2,000 กว่าบาท

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมพวงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmania
0: จริงๆเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะผู้สูงอายุเนี่ยยังสามารถออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อได้โดยที่แบบบางทีเนี่ยบางคนลูกๆกังวลเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่พอพยายามแก่เฒ่าเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงมั้ยนะครับซื้อตัวนี้ครับไปให้พวกเขาได้ออกกำลังกายสามารถนั่งเล่นที่บ้านได้แบบสบายๆครับ
1: ถูกต้องเลย
2: ครับผมลองสังเกตอุปกรณ์วันที่เรานำมาเสนอนะฮะ990บาทของเราเนี่ยสามารถบริหารได้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลย
0: ถูกต้องครับ
2: ซื้อแพ็คเกจนี้ครบทุกอย่างนะฮะ
1: แล้วซื้อจ่ายเบามากนะ990บาทรับประกัน2ปี
2: เอาตั้งแต่หัวก่อนเลย
1: มาค่ะ
2: จะเห็นนี่นะฮะ
0: อันนี้คืออะไรฮะ
2: คล้ายๆโดนัทนะฮะ
1: ไม่ใช่
2: รับประทานบ่ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยกด
1: เนี่ยชอบมากเลยอ่ะ
2: กดเวลาเราปวดหัวหรือว่าทำงานเครียดๆมานะฮะตึงไหล่คอบ่าไหล
0: ่ตรงช่วงตรงหัวตรงหูตรงนี้จะทำให้ช่วยเรื่องเรือ
1: ป่ะ
2: ครับผมอันนี้ไม่ยืนยันนะผมกดที่ไหนผมหลับตลอดแล้วมันเพลิน
0: มันสบาย
1: บางคนก็ขมับได้หรือว่าบางทีนอนหรือว่าแบบตื่นมาอาจจะรู้สึกอาการแบบว่าตกหมอนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะนวดบริเวณท้ายทอยได
0: ้
1: เพราะว่าเขามีปุ่มค่ะในการช่วยกดตามจุดต่างๆซึ่งมันจะไม่เจ็บเหมือนเวลาที่เราใช้แบบเป็นปุ่มไม
0: ้นิ้วก็เจ็บนะแต่อันนี้มันเป็นแบบ
1: อาจจะเป็นแบบซิลิโคนยางพาราแบบนี้
2: นิ้วเนี่ยเราทำมาห่วงคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะคิดดูนะทำเล็บทีนึงกี่ตังค
1: ์
2: ถ้าเอานิ้วกลางมันจะไม่หายปุ่มมันจะเป็นแผล
1: เ
2: ล็บมากเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: บอกให้ว่าอันเนี้ยถ้าหากว่าเราปวดสมักนะเราสามารถที่จะให้คนที่บ้านมาช่วยสมักได้
2: ใช่สามี
1: ใช่ค่ะ
2: ไหนลองดู
0: สามีเหรอ
1: ไม่ใช่สามีหนูละค่ะ
2: ผม
1: เล
2: ิกผม
1: เ
2: ลิกอย่าง
0: นี้ไม่ใช่สบายไหม
1: สบาย
2: สังเกตดูนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราบีบดีเนี่ยจะมีปุ่มคล้ายๆนิ้วคอยทำงานทดแทนนิ้วและอย่างนิ้วไม่เมื่อยด้วย
1: ใช่แต่ว่าที่พี่ปิงชอบก็คือสามารถที่จะบีบได
2: ้มันบีบบริหารมือได้
1: ลองนิ้วมือเลยนะสำหรับแบบว่าแม้แต่พวกเราเองวัยทำงานที่ใช้มือกดคีย์บอร์ด
0: เล่นโทรศัพท์เยอะ
1: เล่นโทรศัพท์จับเมาส์อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราก็สามารถจะบริหารมือนวดมือได้อ
0: ันนี้ดีนะเวลาขับรถไปรถติดก็สามารถบีบนวดได้ใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วสบายมากนะแล้วแบบพอเนี่ยเข้าตรงบอกว่าร่องกล้ามเนื้อโอ้โหโดนมาก
2: มันมีเส้นประสาทใหญ
0: ่ครับผม
2: ชื่นชอบแล้วยกย่องคนออกแบบมากน
1: ะ
2: ดีมากเลยทีเดียว
0: นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีดีแค่นี้นะในเซตนี
2: ้
0: น
2: ี่
0: คร
2: ับ
0: นี่เลยครับ
2: ลงมาที่
0: เท
2: ้
0: าเลยครับ
2: จากหัวลงมาที่เท้าเลย
1: จะบอกว่าอันเนี้ยแอมชอบมาก
0: เพราะว่า
1: ใส่ส้นสูงทุกวันถ้าหากว่าเรามีที่นวดเท้าดีๆแบบไม่ต้องเจ็บเหมือนพวกไม้อ่ะเคยเห็นไหมคะไม้ที่เป็นหมอนเอาไว้นวดเท้าเจ็บมาก
0: นะครับแต่
2: บางคนไม่ไหวไง
0: ด้วยตัวเนื้อเป็นยางพาราแท้นะครับที่บอกไปว่าถ้าเราวางไว้เนี่ยที่พื้นปกติก็จะได้อีกฟิลมือนึงแต่เขามีหมอนรองมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มเคิร์ฟในเรื่องของบางทีเท้าเราจะมีอุ้งเท้าจะม
1: ี
0: อุ้งเท้าคนเท้าแบนบางคนมีเท้าที่เป็นอุ้งเท้าสูงหน่อยอย่างนี้นะครับเวลาเราเหยียบหนึ่งทีครับนี่ครับทำให้ในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของเราในร่างกายเนี่ยโฟลว์ขึ้นมาทันทีเลย
2: เราอย่าลืมว่าฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะหัวใจตับเติบไส้อุ้ยไตสารพัด
0: ดูจากตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ปลายเท้าเราเนี่ยมันเป็นจุดประสาทสำหรับสัมผัสได
1: ้
2: ทำให้มันเหมือนนวดทุกจุดเลยทำให้เลือดไหลเวียนดี
1: ครับ
2: นะฮะแล้วยิ่งมีหมอนเนี่ยนะบางคนเอาไปนอน
1: อ
2: ย่าไปนอน
1: เขา
2: ให้นอนแล้วเหยียบนะฮะเราก็สามารถเหยียบให้เพราะเรามีอุ้งเท้าไงมนุษย์ตีนแบนเนี่ยจะน้
1: อ
2: ย
0: ครับผม
2: เป็นอุ้งเท้าก็สามารถเดินสบาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ออกกำลังกายมาหรือว่านั่งขับรถนานๆอ่ะจริงๆนวดตรงสลักเพชรได้นะ
0: แก้สลักเพชรจม
1: ใช่กลายจากท่ายืนอ่ะให้ลงมาเป็นท่าน
0: ั่งนะท่านั่งดู

0: ผมนั่ง
1: นี่เห็นไหมดูมันมาก
2: แล้วให้ภรรยาที่บ้านนวดให้
0: ครับผมต้องให้ภรรยาที่บ้านนวดอย่างเดียวแต่ฮะ
2: สมมติเชิญภรรยาพยาบาล
0: ภรรยา
1: เป็นท่านั่งแบบนี้แล้วเราใช้ตัวบีบดีอ่ะในการนวดสะบักนวดคอบ่าไหล่ไปด้วยก็ได้
0: นี่ตรงนี้นะสะโพกตรงนี้
2: ประโยชน์เยอะมาก
1: นี่คือครบมากเลยนะ
2: เส้นนี้ครบมาก
1: นอกเหนือจากตัวของยางพาราเหยียบนวดเท้าอ
0: ี
1: กหนึ่งไฮไลท์ก็คือที่มือพี่ทิวเลย
0: โอ้นี่เลยนะครับ
3: ยืดดี
0: นี่ยิ่งยืดยิ่งสุขภาพดี
3: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามาเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
0: ครับผม
3: ไม่มีแรงกระแทกใช้ได้ตั้งแต่ผู้สูงอายุ
0: ถูกต้อง
3: ถ
0: ึ
3: งวัยรุ่นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสามารถพกพาได้เก็บไปได้สะดวก
1: ค
0: ือ
1: ไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายเพราะบางทีอ่ะเราซื้อแบบว่าเครื่องกำลังเครื่องใหญ่หรือว่าเป็นเวทเป็นดัมเบลอย่างเงี้ยอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุได
0: ้ถูกต้องแต่เนี้ยสมมติถ้าเราดึงแล้วท่านรู้สึกไม่ไหวถ้าปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแรงต้านดีดกับกระแทกเราอันเนี้ยค่อนข้างเซฟตี้ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายได้หลากหลายจริงๆครับ
1: มี
0: หล
1: าย ช่อง
0: เมื่อกี้นี้เนี่ยฮะหลายๆคนที่ยังสงสัยว่าเส้นยางแบบนี้มันจะออกกำลังกายยังไงสมมติเอาง่ายๆเลยครับนะครับผู้สูงอายุหลายๆคนไหล่ติดครับนี่ครับคุณสามารถที่จะนี่ครับจับเขาคอร์สไปที่บนหัวของคุณอย่างเงี้ยไหล่ของเราก็จะไม่ติดนะดูจากด้านข้างนะ
1: คือจากที่ปกติอ่ะเรามักจะได้ยินว่าทำง่ายๆที่บ้านใช้ผ้าขนหนูแต่ผ้าขนหนูมันไม่ค่อยยืด
0: มันไม่ยืดหยุ่น
1: ใช่
3: ย
1: ัง
3: ใช้กันอีกแล้วผ้าขนหนูอ้
1: าวอ
3: ัน
1: นี้แบบเชื่อว่าคุณพ่อแม่หลายบ้านใช้
0: ออกกำลังกายหน้าแขนอีกทีนึงอ่ะให้ดูนะ
3: โอ้ยสั่นสั่นสั่นสั่น
0: นี่นะ
3: นี่ดึงสองนี่ดูนะ
0: นี่นะแต่ถ้าสมมติว่ามันรู้สึกแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะในตัวของ
3: เพิ่มความตึง
0: ตึงความหนืดได้อันนี้หน้าแขนมีหลังแขนอีกถ้าหลังแขนเราต้องก้มไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงแบบนี้
3: ท่านี้ก็ดีนะ
0: หลังแขนวิ่งไหมเนี่ยอย่างเงี้ยออกกำลังกายแบบนี้
1: แต่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะคิดว่ามันดูยากมันดูเหนื่อยมันดูหนักหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบว่านั่งเก้าอี
0: ้
1: สำหรับผู้สูงอายุหร
0: ือ
1: ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านที่อยากจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นมาน
0: ั่
1: งเก้าอี้เล่นได้
2: ผมรับประกันเลยว่าเล่นได้สบายสำหรับคนสูงอายุน
1: ะ
2: อย่างผมเนี่ยปีนี้อายุ65แล้ว
0: ไม่ถึงนะ
2: ปีแล้วเนี่ย
0: ผมก็บอกไม่ถึงแน่ๆ
2: จริงๆอ่ะ65จริงๆผมยังเล่นได้สบายเลยแล
0: ้
2: วคุณแม่ผมนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณแม่ผม92
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาคุณแม่ก็เล่นใช่ไหม
2: ให้มาม่าเนี่ยให้ลองเป็นแม่ซิเป็นแม
0: ่มา
1: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลยค่ะ
2: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลยจ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้คู่
2: ให้มาม่าถือเงี้ยเราก็ดึงแล้วผมลองถือบ้างให้แม่ดึงซิแม่เก่งจังเลย
1: ใช่ไหมก็จะสนุกนะ
2: กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นกิจกรรมประจำบ้าน
1: นี่ไง
2: สร้างความสุขให้กับในบ้าน
0: ดี
2: แม่ก็อายุยืน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับยิงแล้วก็รู้สึกอุ่นใจสุขภาพดีทั้งคนในครอบครัวเลยนะครับก็บอกเลยว่าเซตนี้คุ้มจริงๆไม่ได้มาแค่อย่างเดียวนะดีตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับในเซตนี้กับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดนะครับตัวนี้ที่ได้ให้มาเนี่ยเป็นยางพารายืดเหยียดนะหนึ่งเส้นนะพร้อมห่วงเปลี่ยนนะครับ

0: นะฮะ2ปีเต็มรีบโทรด่วนฮะ02-114-3330หรือแอดไลน์ก็มาที่ @shopmedia สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
1: จบ
2: คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าอย่าพลาดนะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยมีติดบ้านไว้นะคะเราสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกช่วงเวลา
0: ถูกต้องครับ
2: หลายๆคนมักจะมีคำว่าไม่ว่
0: าง
2: ไม่ได้วันนี้ขับรถออกไปไม่ไหวที่เหนียดเหนื่อยแต่ถ้ามีเซตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดเหยียดเส้นต่างๆในร่างกายให้กล้ามเนื้อของเรามีความยืดหยุ่นดีเมื่อไหร่ที่เรามีความยืดหยุ่นดีอาการปวดเมื่อยต่างๆก็จะลดน้อยลง
0: ขนาดพี่ปิงเห็นไหมถ้าพูดตรงๆว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวแล้วตัวผมเองเนี่ยได้ไปเจอพี่ปิงเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับคนละแบบเลยวันนี้มาแบบโอ้โหลุคที่ดูแข็งแรงดูสดชื่นดูสดใสเพราะว่าเล่นในทุกๆวันแล้วเล่นแบบประจำวันอะเล่นเบาๆเล่นไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อมันก็เริ่มพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นนะครับ
2: ใช่เราไม่ได้จำเป็นจะต้องหักโหมหรือว่าเล่นหนักๆเยอะๆนะเอาเพียงแค่แบบไปยืดวันละนิดวันละหน่อยทำทุกๆวันเป็นประจำ
0: ครับผม
3: จุดเด่นของเขามากๆที่พี่ปิงชอบมากๆนะ
0: คือ
3: มันพกพาสะดวก
2: ใช่ไหมคะ
3: ใส่ไว้ในกระเป๋าหรือใส่นี่ใส่ได้หมดเลยนะอันนี้ก็ได้ยืดดีก็ได้หรือว่าเหยียบดีก็ได
2: ้
3: แต่ผมแนะนำหนึ่งการเหยียบดีเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งเหยียบด้วยเท้าเปล่
2: า
3: ให้ใส่ถุงเท้าเหยียบก่อนเพราะมันอาจจะมีอาการเจ็บมันจะกระตุ้นจิ๊ดๆๆๆมากแต่ถ้าเกิดว่าพอเหยียบไปสัก 3-4 วัน
0: ครับ
3: ลองถอดถุงเท้าแล้วเหยียบใหม่รับรองเห็นชิน เลยเพล
2: ิน
3: เลยฮะสบายเหยียบไปสัก100ครั้ง
0: ไปเรื่อยๆก็ได้ครับนั่งดูทีวีดูข่าวไปเหยียบไปเพลินๆแบบนี้เลย
3: อันนี้เสียป่ะเนี่ย
2: ไม่เสีย
0: พี่ใส่รองเท้า
3: เล่นไป3ครั้งแล้ว

0: มันสวนทางอะนะ
1: ครับ
0: อายุเยอะไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงขึ้นมันกลับอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะฮะยิ่งผมผ่านประสบการณ์ที่โอ้โหเรียกว่าหนักหน่วงมากในชีวิตมาแล้วเนี่ยเห็นความสำคัญของชีวิตเห็นความสำคัญของร่างกายมากๆเลยทีเดียวแล้วหลังจากที่ผมไม่สบายผมมาเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยผมอุ๊ยของชีวิตเราที่ทำงานที่บ้านหรือในรถหรือใดๆก็ตามเพราะว่าชีวิตมนุษย์ทุกวันเนี่ยอยู่กับเรื่องพวกนี้เนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โห
2: ตลอดเวลา
0: ต้องทำงานหาเงินต้องแบบว่าบีซี่มากเวลาจะไปฟิตเนสอะไรบางทีก็
2: เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาด้วย
0: เพราะฉะนั้นการมีผลิตภัณฑ์ยืดดีอยู่ในตัวคุณใกล้ๆตัวคุณนะมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากฝากไว้ด้วยครับดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นรีบๆไขว่คว้าหากันมา
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
1: นี่โทรด่วนเลยนะฮะในราคาพิเศษนะ990บาทเท่านั้นครับ02-14-3330นะฮะแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีสูงตรงถึงหน้าบ้านเดอะเอ็มคอร์ทครับ
2: จะมีทั่วประเทศด้วยคุณผู้ชมค่ะบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพร้อมกับการรับประกันถึง2ปีเต็มนะแต่ว่าวันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากๆเลยค่ะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณครับ
0: ขอบคุณมากครับมาครับหอมจังเลยอ่ะหอมหอมมาก
2: ใช่ยางพาราเขาไม่มีกลิ่นด้วยนะใครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามานะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับสามเนี่ยนะคะเรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: ทั้ง1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @ @sai shop mania

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีทขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีทนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีทกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330หรือว่าแอด LINE Shop Mania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมาแล้วนะคะกับ Shop Mania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้

0: นี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
1: ่
0: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
1: แต่ว่าแม่อีทค่ะก็บอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีด้าทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีทบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่ๆคุณพ่อๆที่รับชมเราหน่อยค่ะ
0: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีทเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
1: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
2: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำนำเข้าที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันลำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนอย่าเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวมาเสริมได
1: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมาก
0: ๆน้ำมันงาดำลำข้าวของสุภาพโอสถนี่1กระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ย่อยสลายคาบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
4: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
5: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP BioClean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: มากราบไหว้ค่ะกับ Shopmania ค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัวหรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้านหรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP BioClean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะ
7: สวัสดีค่ะเดมาเลยครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงฮะเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
6: เออทุกคนลุกแล้วอ่ะ
7: ขับไขมันด้วยขับไขมันด้วย
6: ครับ
7: ขับไขมันฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
8: ครับ
7: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP BioClean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
8: ครับ
7: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับ นะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ GSP Bioclean นะครับ

0: ย่อยสลายครับไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
1: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทานเพราะหลายๆคนซื้อไป
2: ไม่ใช่แน่นอนค
1: ่
2: ะ
1: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6แกลลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มคอร์ดครับ
2: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
1: า
2: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบ
1: ไม่
2: ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
0: คือจริงๆแล้วเรียกง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
1: เกิดที่
0: ระบบบำบัดระบบบำบัดอย่างนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกิดมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมากเขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่นมันกลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
1: ่ครับ
2: เรื่องใหญ่มาก
0: เรื่องใหญ่นะ
2: มันทุบบ้านทุบพื้น
0: ครับพี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
2: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
0: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
2: ์
0: ลงไปกำจัดย่อยสลายจุลินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกินแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย์และที่สำคัญเหมือนเดิมจุลินทรีย์ GSP Bioclean เนี่ยทำมาจากกากเจลาติน
2: เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
0: กากเจลาตินอุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมากเอนไซม์เราเปรียบเสมือนกันไกชีวภาพลงไปตัดลงไปย่อยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารเนี่ย
1: ครับ
0: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
2: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
0: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
1: ผมเคยใช้แบบผง
0: แบบผงมันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
1: ครับ
0: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงานอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
2: ้ของ GSP เป็นเชื้อเป็น
0: ถูกแบบผงลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างนี้
1: ครับผม
0: ซึ่งมันอาจคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
2: อยากให้กลิ่นมันหาย
0: ได้ไหม
1: ใช่เรารู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
0: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไงครับผมเขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราขอรอเจสพีเบลกินเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกลไกชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
1: ใช้เยอะมากเลย
0: ถังดักไขมัน
2: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่ที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้เอาแล้วอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
0: ใช่เลยครับเอาเจพีเบลคีนผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
1: โอ้โหเอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับ JSP Bioclean นะครับซื้อไป
2: ได้ใช่แน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6แกลลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้ถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
2: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศได้แหละที
1: ่
2: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ
0: ่คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือเราแนะนำใช้500 ซีซี
1: 500 ซีซีแล้วบ่อเกลือ
0: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500 ซีซีกดใส่จักเทใส่จักโคกและกดน้ำตามได้เลย
2: คือเทเข้มเข้มอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
0: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมันร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
2: ี้
0: ยผสมน้ำเพิ่มได้250ซีซีเทรวมกับน้ำ10ลิตร20ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
2: เยอะมากเลยนะ
0: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
1: ์ครับ
0: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อ ต่อสัตว์นะปลอดภัย
1: ต่อสัตว์ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
2: ใช้
1: มันจะเยอะ
0: ถูก
2: แต่พวกคอกสัตว์เขาก็ใช้กัน
0: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
1: ใช่ครับ
0: ร้องเรียน
2: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
0: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
1: อ๋อเหรออ
2: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่น
1: ครับ
2: เนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพื่อนบ้านนั่นแหละ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Maniaสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วย Mcard ครับ
2: สุดท้ายค่ะอยากให้ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
0: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
1: ์
0: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
2: แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณครับเอาละครับเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา JSP BioClean มาแนะนำพี่พงทำครัวเพื่อฆ่าไขมัน JSP BioClean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
4: เราผัดหมูกระทะถูกไหม
3: ใช่ใช่
4: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันแต่ไขมันมันเยอะมาก
3: ฆ่าไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
5: ยก
3: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
4: ถูกต้อง
3: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
4: 13/2ครับ
3: 13/2นะฝากด้วยครับ
2: หนึ่งชี
3: วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เราวางกำจัดกลิ่นไว้ด้วย JSP BioClean วันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
6: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
3: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะ
6: ใช่ใช่ต้องรีบบอก
3: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
6: คร
3: ับ สวัสดีครับ
7: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
8: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
7: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP BioClean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard

0: ืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ช็อปมาเนียค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก
2: ับ
1: พี่ปิงนั่นเองสวัสด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีพี่ปิง
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
1: แล้วว
3: ัน
1: น
3: ี้
1: พี่ปิงจะมาชวนทุกคน
2: ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมาออกกำลังกายกันเพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป
2: ็
1: นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
2: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัย
1: นี้คือยืดอก
3: เพราะว่าเล่นยืดดีมาเนี่ยเขาเรียกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่
2: ยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
2: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
3: ่
2: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะ
1: ใช้ได้ตั้งแต่

0: แต่ว่ารุ่นพวกเราแหละน
1: ้
0: องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
2: ั
0: วนี้ช่วยได้
2: ผู้ใหญ่ดีมากเลย
0: ค่ะ
2: อาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
0: ครับ
2: เพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
0: ครับ
2: ครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะ
0: จริงเหรอ
2: เพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่วนเฉยๆ
1: ครับพี่
2: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ย
1: บี
2: บเรามีบีบดีด้วยนะ
1: ครับผม
2: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายคนทีเดียวหลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
0: ่
2: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหมฮะก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดน
0: ะ
2: ผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะผมก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าเหยียดนะ
1: คร
2: ับหร
1: ือ
2: ว่าท่าดึงท
1: ่
2: าดึงข้อต่างๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
1: ผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
2: ่
1: ว
2: ัน
1: นี้มาเจอตกใจพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
2: เดือนหน้าจะวิ่ง
1: เนาะเดือนหน้ามันจะวิ่งเลยครั้งแรกโอ้โหพี่ปิง
0: ครับ
1: พ
0: ี่
1: ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
2: ทุก
1: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
2: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวัน
1: ครับ
2: บีบให้กล้ามเนื้อข้างนี้นิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมเป็นนักดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดกดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
1: ครับ
2: นิ่งนะ
1: ตอนนี
2: ้กระดิกกระดิกที่อื่นกระดิกแทน
1: หูหูกระดิก
2: นิ้วนี้ไปกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
1: ครับแล้วตอนนี้แหละ
2: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้วต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได
0: ้
2: ทั้งการนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่างๆการยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยม
1: ัน
2: ช่วยเราได้หมด
0: ใช่ซึ่งจะบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะ
1: พ
0: าพกพาง่า

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
1: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
3: แผ่นเสียงขนาดนี้นะคะโหทำไมเนี่ยเสียงดีขนาดนี้เสียงคมชัดใสขนาดนี้ยิ่งฟังผลงานเพลงต้นฉบับด้วยนะเสียงดีจริงๆเลยชัดจริงๆเลย

0: ันคือเสียงที่ดังมาจากวิทยุเด็ดยอดเพลงดังเครื่องนี้น้องเป็นคนเปิดเองจ้า
1: สายแชงว่าดังมาจากเครื่องนี้นั่นเอง
0: ถูกต้องนะคะน้องเป็นคนเปิดนะคะเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนี่คือวิทยุเด็ดยอดเพลงดังที่เราทั้งสองคนจะนำเสนอให้กับแฟนรายการที่อยู่หน้าจอวันนี้ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมที่รับชมรายการแม่ไม้เพลงไทยก่อนค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแม่ไม้เพลงไทยพบกับเราทั้งสองคนเช่นเคยดิฉันมนฤดีมุทุจิตค่ะ
1: ดิฉันกมลวันกิ่งชะเอมค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่กมลวันนึกว่าได้ยินจากแผ่นเสียงที่ไหนได้นี่เครื่องนี้เลยนะคะเด็ดยอดเพลงดังเพลงเพราะที่คุณพ่อคุณแม่นั้นจะมีความสุขทั้งวัน800เพลงฟังต่อเนื่องยาวๆเสียงใสคมชัดเลยค่ะ
1: แสดงว่าผลงานเพลงนะคะที่พี่ได้ยินเข้าใจผิดว่ามาจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: ท
0: ่
1: านผู้ชมเนี่ยเคยได้ฟังจากแผ่นเสียงเมื่อสมัยก่อนนะหรือว่าเป็นม้วนเทปก็ดีซีดีก็ดีนะคะวันนี้เลยนะคะผลงานเพลงเหล่านั้นอยู่ในเครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอยากให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ตาจ๋ายายจ๋านะคะมีติดบ้านไว้หรือลูกๆหลานๆนะเห็นแล้วอยากให้ตาจ๋ายายจ๋าคุณพ่อคุณแม่มีความสุขซื้อติดไว้สักเครื่องนึง2เครื่องนะเอาไว้ฟังที่บ้านเชื่อเลยนะคะว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขมากๆเลย
0: ใช่แล้วนะคะแค่เปิดปุ๊บได้ฟังเพลงต่อเนื่องยาวๆใช้งานง่ายมากๆนะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้วันนี้นำโปรโมชั่นดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอลดราคาพิเศษแต่ต้องกดให้ทันวันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆทั้งลดทั้งแถมพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้แม่ไม้เพลงไทยจัดให้เทปนี้เทปเดียวบอกเลยวันนี้ลดนะคะเยอะมากๆแล้วก็แถมให้ด้วยแถมไม่ใช่แถมอย่างเดียวแถม2อย่างอ่ะนะคะเรียกว่าวันนี้แถมไปเลยแว่นขยายนะคะให้คุณนั้นไปดูตัวหนังสืออ่านฉลากยาใดๆแว่นขยายมีประโยชน์สำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าค่ะ
1: แว่นขยายเท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลง50ผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วย
0: ค่ะ
1: จากปกติทั้งหมดนี้ราคา 3,490 บาทวันนี้พิเศษแบบสุดๆเลยเหลือเพียง 2,090 บาทเท่าน
0: ั้
1: น
0: นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุณต้องโทรให้ทันนะ20สายเท่านั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้ 2,090 บาท20สายโทรให้ทันจ้าซื้อ1แถม2

0: พลงต้นฉบับแบบนี้หามานานแล้วครับพอลูกซื้อมาฝากผมรู้สึกชอบมากเลยเปิดฟังเป็นเพื่อนฟังได้ตลอดเวลาฟังแล้วก็มีความสุขทำให้นึกถึงสมัยก่อนเลยครับ
1: กล่องม่วงเมมะปางสีสวยเปิดกล่องออกมาแล้วคือว้าวมากสวยถูกใจสุดๆเลยค่ะเพลงดีเสียงเพราะถูกใจคุณพ่อมากคนซื้อให้ก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ค่ะ
2: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นใหม่กล่องม่วงสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับ
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
4: โอ้โหนะคะแฟนรายการของเราโทรเข้ามานะคะกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้เทปนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าแม่ไม้เพลงไทยจัดให้เลยนะคะเป็นโปรทั้งลดทั้งแถมเทปนี้พิเศษ

0: ทมากๆโดยเฉพาะท่านไหนที่บอกว่าดีมากๆเลยจะนำไปเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ในช่วงวันแม่ที่จะมาถึงนี
1: ้
0: นะคะวิทยุเด็ดยอดเพลงดังรวมเพลงเพราะนะคะสไตล์มินิมอลพกพาสะดวกนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวนะคะนี่เลยฟังวิทยุ FM ก็ได้รองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งนั้นค่ะ
1: แบตเตอรี่ในตัวนะคะเรียกว่าชาร์จแบบเต็มๆพกไปไหนมาไหนก็ได้ฟังตอนไหนก็ได้เพียงชาร์จแบตให้เต็มๆฟังได้ยาวๆถึง 6-7 ชั่วโมงเพียงท่านผู้ชมนั้นกดปุ่มนี้ท่านผู้ชมเจ้าขากดปุ่มนี้เพียง3วินาทีเท่านั้นผลงานเพลงก็จะขึ้นมาทันทีเลยหรือว่านะคะจะเลือกผลงานเพลงหาผลงานเพลงที่ท่านผู้ชมชื่นชอบลูกทุ่งแล้วก็ลูกกรุงหยิบรีโมทนะคะกดหาผลงานเพลงผลงานเพลงเหล่านั้นก็จะขึ้นมาทันทีบอกเลยนะคะว่าใช้งานง่ายสะดวกสบาย
0: ใช่แล้วนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบใช้งานง่ายพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลใจนะคะหรือว่าลูกๆที่ดูรายการอยู่นะคะวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันเกษียณอายุวันแม่วันพ่อหรือว่าวันที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งไม่อยากจะให้ท่านอยู่บ้านเหงาๆนะคะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าดูอยู่จะให้รางวัลตัวเองวันนี้โปรนี้คุ้มมากๆแต่ต้องโทรให้ทัน20สายแรกนะคะทั้งลดทั้งแถมเราแถม2อย่างแว่นขยายนะคะ1เซตแบบนี้มี2ชิ้นแล้วก็ USB
1: ผลงานเพลง USB มี50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยจากทั้งหมดนี้นะคะปกติเนี่ยราคา 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแต่ท่านผู้ชมนั้นจะต้องโทรให้ไวโทรตั้งแต่ตอนนี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนะคะเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาบอกว่ามีชื่อเพลงอะไรกันบ้างช่วงนี้โทรให้ทันนะจ๊ะ2,090 บาทเท่านั้นค่ะโทร

0: คุณผู้ชมคะถ้าคิดถึงเพลงเก่าเหล่านี้เราจะต้องช่วยกันต่อลมหายใจให้เพลงเก่านะคะ
1: ไม่ผิดหวังเลยครับแม่ผมยิ้มน่ะหน้าบานเลยครับเพลงต้นฉบับแบบนี้แม่ผมอยากได้มานานแล้ววันนี้ถึงโอกาสวันเกิดแม่ผมพอดีผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ครับทุกวันนี้แม่ฟังอ่ะยิ้มมีความสุขทุกวันเลยครับ
2: แม่ถูกใจของขวัญที่เนี่ยเป็นที่สุดเลยเพราะว่ามีแต่เพลงที่แม่ชอบเวลาลูกไม่อยู่บ้านนะก็เปิดเพลงเนี่ยคลายเหงาค่ะ
3: คุณภาพเสียงดีมากใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันมีรีโมทเหมาะสำหรับผู้สูงอายุแบตก็ชาร์จได้ไวทนทานและที่สำคัญพกพาสะดวกครับ
4: เสียงไพเราะดีมีเพลงให้ฟังเยอะด้วยค่ะซื้อมาให้คุณพ่อฟังคุณพ่อชอบมากเลยฟังแล้วไม่มีโฆษณาคั่นให้รำคาญใจค่ะ
5: คุณกำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษอยู่หรือเปล่าวิทยุแม่ไม้เพลงไทยคัดมาเฉพาะบทเพลงไพเราะ800เพลงที่ตรงใจผู้ใหญ่ทุกท่านใช้งานง่ายมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนรีโมทขนาดใหญ่กดเลือกเพลงได้สบาย
6: โอ้เวียงพิงดังเวียงสวรรค์สวยกว่าถ้อยคำ
5: ลำโพงคุณภาพสูงเสียงดีใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ใหญ่มอบเป็นของขวัญของฝากในวันสำคัญเช่นวันเกิดวันพ่อวันแม่วันปีใหม่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายทั้งบลูทูธ FM USB รองรับการสั่งงานระยะไกลด้วยรีโมทคอน

0: ครูฟังเพลงยาวๆได้8ชั่วโมงสุขใจด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุนทองใจ
1: คนรักนางสิงกลางแอ่งใจที่เฝ้ากลาง
0: สุรพลสมบัติเจริญห้องสีวรนุชเทพวงกำแหง
2: เอิ้นเจ้าเ
0: อ่ยลืมชรินนันทนาคอนสวลีภกาพันธ์และนักร้องคุณภาพระดับตำนานอีกหลายท่านโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
3: ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะคะที่โทรกันเข้ามานะคะแล้วก็อุดหนุนบทเพลงเพราะจากแม่ไม้เพลงไทยนะคะหลายท่านบอกว่าเอาไปฟังเองเพราะว่าอยู่บ้านเหงาๆบางท่านบอกว่านำไปเป็นของขวัญของฝากไม่ได้มีเฉพาะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ซื้อนะคะมีน้องๆวัยรุ่นวัยกำลังทำงานนะคะก็อุดหนุนเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะวันนี้เทปนี้โปรพิเศษนะคะสั่งวันนี้คุ้มอย่างแน่นอนแต่ต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมคะเพลงเพราะเพลงดังต้นฉบับแท้อยู่ในนี้800เพลง156ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของคุณทุนทองใจนิราศเวียงพิงอย่างนี้เวลาฟังเป็นไงคะ
4: แหมคิดถึงบรรยากาศทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางแบบนี้อากาศดีแบบนี้ต้องคิดถึงทางเหนือค
3: ่
4: ะ
3: ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมคะนะคะเรียกได้ว่าบทเพลงนั้นนะคะจากปลายปากกาของครูเพลงกลั่นมาจากหัวใจนะคะเป็นบทเพลงที่โด่งดังเป็นอมตะนะคะนอกจากบทเพลงของครูทูลทองใจแล้วยังมีบทเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญสนุกสนานก็มีเพลงเศร้าก็มานะคะแม่ผ่องศรีวรนุชนี่ดวลพิศวาสนะคะคุณแม่วงจันทร์คุณสุเทพคุณชรินทร์คุณธานินทร์ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงนะคะพี่ปูขาช่วงนี้ฮะหลายท่านน้องๆเยาวชนของเราเนี่ยเล่นโซเชียลคุณเล่นไหมคุณเล่นไหม
4: เล่นสิคะเฟซบุ๊กก็ดีทิกตอกก็ดี
3: ไปงับเพลงไปคัฟเวอร์เพลงนะคะก็หลายเพลงนะคะจะมีการนำไปรีมิกซ์นะคะต้นฉบับแท้ๆอยู่ที่นี่นะคะลูกหลานถามเข้ามาเอ๊ะแม่เพลงนี้ทำไมเพราะจังมันเป็นเพลงต้นฉบับจริงหรือเปล่านะคะอยู่ที่นี่ละค่ะของจริงต้นฉบับจากแม่ไม้เพลงไทยค่ะ
4: วันนี้ท่านผู้ชมเปิดมานะคะนี่คือรายการแม่ไม้เพลงไทยนะวันนี้เปิดมาวันแรกเลยสำหรับท่านผู้ชมบางท่านนะคะต้องย้ำว่านะคะช่องนี้เป็นช่องที่อนุรักษ์ผลงานเพลงเก่ายิ่งเป็นผลงานเพลงในวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยแล้วต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกเวลามาถูกช่องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีซื้อให้ตัวเองก็ดีแนะนำเลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังมาพร้อมกับโปรพิเศษแบบสุดๆเลยนะจากปกติเนี่ย 3,490 ค่ะวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆแว่นขยายเอาไว้ท่านชมนั้นใส่อ่านหนังสือนะคะหรือว่านี่เลยอีก1ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยค่ะ
3: ใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเทปนี้เป็นเทปพิเศษทั้งลดทั้งแถม2อย่างด้วยนะคะราคาปกติ 3,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง 2,000 กับ90บาทแถมทั้งแว่นแล้วก็ USB คุณผู้ชมคะอยากจะให้ทุกท่านโทรให้ทันเพราะว่าวันนี้จำกัดจำนวนด้วยให้20

0: มกล่องม่วงเนี่ยมีหูหิ้วค่ะเวลาออกนอกบ้านเนี่ยใส่กล่องหิ้วไปสะดวกไม่ต้องหอบพลุงพลังค่ะออกแบบมาได้ถูกใจคุณพ่อมากเราคนซื้อให้เองเนี่ยก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากเลยค่ะไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ให้คุณพ่อค่ะ
1: เครื่องเล็กพกพาสะดวกที่สำคัญนะครับเสียงดีมากดนตรีต้นฉบับแบบนี้คุณแม่ผมชอบมากเลยครับ
2: ตั้งแต่มีวิทยุเครื่องนี้ดิฉันไม่เคยเหงาอีกเลยค่ะถูกใจจริงๆค่ะเพราะว่ามีเพลงที่ชอบมีเพลงที่ใช่คุ้มค่าจริงๆค่ะ
3: ก็ที่สำคัญคุณภาพเสียงทุกเครื่องดีมากๆลำโพงกระหึ่มฟังแล้วอิ่มเทียบเท่ากับเครื่องเสียงราคาแพงๆได้เลยครับ
4: ยี่ห้อเมไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีแต่เพลงต้นฉบับแท้ๆเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ

0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งนี้เลยนะคะโปรนี้เรียกว่ากระแสตอบรับดีมากๆนะคะเพราะว่าเป็นเทปที่แม่ไม้เพลงไทยมอบความคุ้มค่ามอบของขวัญให้กับแฟนรายการทั้งลดทั้งแถมจ้านี่เลยโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าลดราคายังไม่พอแถม2อย่างแล้วแม่ไม้เพลงไทยเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากคุณผู้ชมเห็นเทปนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆนะคะส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่ไม้เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2ปีเต็มจ้า
2: แล้วอย่าลืมนะคะว่าแม่ไม้เพลงไทยนั้นมีแต่ผลงานเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกช่องแล้วนะคะต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมถึง800ผลงานเพลงมีแต่ผลงานเพลงที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะแล้ววันนี้นะรีบสั่งจองเป็นเจ้าของด่วนเลยแม้ว่ารายการจบไปนะคะแต่น้องๆ call center ยังรอรับสายท่านผู้ชมอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วนะคะเครื่องเล็กกระทัดรัดสไตล์มินิมอลใช้งานง่ายแค่กดปุ่มเปิด3วินะคะเพลงก็จะดังขึ้นมาแบบนี้เสียงใสคมชัดจ้าโยกโยกเบาๆช่วงสุดท้ายอดใจไม่ไหว
2: เ
1: ป็นไงคะเป็นไงเสียง
2: โอ้โหนะคะเสียงคมชัดดังกังวานยิ่งเป็นวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยด้วยแล้วนะคะโอ้โหต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมแล้วหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากรายการแม่ไม้เพลงไทยเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ชมคะซื้อฟังเองเป็นของขวัญของฝากเทปนี้เทปเดียวที่แม่ไม้เพลงไทยลดราคาพิเศษนะคะยังไม่พอแถมฟรีแว่นขยายนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าชอบมากบอกเลยนะคะเอาแว่นขยายมาให้หน่อยเพราะว่ามีประโยชน์เหลือเกินนะคะไม่ว่าจะทานยาอ่านฉลากยามองตัวหนังสือนี่นะแว่นขยายแม่ไม้เพลงไทยจัดให้แถมฟรีจ้า
2: เท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลงอยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องนะคะจากปกติราคา 3,490 บาทพิเศษสุดๆสำหรับช่องนี้ช่องเดียวเหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมคะโทรให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเทปนี้เท่านั้น20สายนะจ๊ะก็ 2,090 บาทโทรด่วนๆค่ะส่วนจะพบกับรายการแม่ไม้เพลงไทยโปรดีๆโปรอะไรนั้นให้ติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่มีความสุขย้อนวันหวานไปกับเสียงเพลงที่เป็นมรดกของคนไทยคนไทยต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณผู้ชมแค่สั่งซื้อ1เครื่องเหมือนกับได้สนับสนุนความเป็นไทยอนุรักษ์ไทยนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะ

0: ทยาฟังเพลงของใจมังสิงสมัยยังหนุ่มแน่นอยู่หาฟังได้ในต้นฉบับเดิมอยู่ในเครื่องนี้แล้วครับ
1: ถ้าขึ้นชื่อว่าแม่ไม้เพลงไทยรับรองได้ค่ะว่าเต็มไปด้วยคุณภาพ
2: เตรียมเรือทนแล้วนั้นควันของเรียม
3: สำหรับผมนี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมากที่สุด
4: ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบมากเลย
5: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะนอกจากมีเพลงต้นฉบับที่ผู้ใหญ่ชอบแล้วในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานก็ยังตอบโจทย์มากๆอีกด้วยครับ
6: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานง่ายค่ะเรียงเพลงตามลำดับชื่อของนักร้องทำให้ค้นหาเพลงได้สะดวกค่ะ
3: อันดับ1ยกให้เลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทย
7: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
8: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
9: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมนะคะกับสับมเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะคุณผู้ชมขาใครที่มีบ้านแบบว่าพื้นที่จำกัดแต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆอยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ลำบากเคลื่อนย้ายก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
1: ้
0: พ
1: ับ
0: เก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับและนี่คือคาร์ทครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง 1,890 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
0: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายๆบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโดอยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะมีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกใน

0: มีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกคเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
1: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวางในพื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวนี้รองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆแล้วด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการวางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วนะตัวนี้อย่างที่พี่บอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะ
1: ครับ
0: เขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
1: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่สามถึงห้านาทีใช้งานง่ายมากๆเราวันนี้โปรดีจริงๆครับหลายคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอน
1: นี่คือคาครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับมาพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วก็มีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึงพันครับ890บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่อันไซช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้าจำหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ Shop Mania
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570
1: คุณผู้ชมคะใครยังไม่โทรรีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดค่ะใครที่บอกว่าอยากจะมีโซฟาคู่ใจเอาไว้ที่บ้านโซฟาที่สามารถพับเก็บได้หรือว่าเป่าลมออกมาต้อนรับแขกได้พร้อมกับเคลื่อนย้ายออกไปทำแอคทิวิตี้นอกบ้านได้นะคะต้องตัวนี้เลยนะเป็นโซฟาเป่าลมจากคลาสนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นี่คือเคลื่อนย้ายสะดวกพับเก็บง่ายเป่าลมเพียงแค่ 3-5 นาทีก็พร้อมใช้งานแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมพนักพิงค่ะที่รองรับสรีระของเราได้อย่างดีรับรองเลยนะว่านั่งเนี่ยต้องสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาช่วยรองรับสรีระและกระจายน้ำหนักของเราได้ค่ะยังไม่พอนะตัวนี้เนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นไวนิลที่มีความหนาและแข็งแรงค่ะเขาสามารถที่จะรองรับน้ำหนักได้มากถึง100กิโลกรัมเลยนะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของรอยขีดข่วนบางคนเนี่ยเอาออกไปแคมปิ้งนอกบ้านแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกังวลจังเลยเอาไปวางทับบนหญ้าบนหินบนกรวดบนทรายเนี่ยเขาจะเกิดรอยขีดข่วนหรือว่าจะรั่วหรือไม่นะคะตัวนี้

0: ว่าไม่เกิดรอยขีดข่วนแน่นอนค่ะยังไม่พอด้านบนนี่ค่ะ
1: ครับ
0: นี่เลยเขาเป็นผ้ากำมะหยี่ทุกคนค่ะผ้ากำมะหยี่ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการป้องกันละอองน้ำได้อย่างดีแล้วก็ป้องกันละอองฝุ่นด้วยแล้วก็มาพร้อมกับช่องใส่ขวดน้ำแก้วน้ำนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมายกพิสูจน์กันว่าน้ำหนักเบาไหมเคลื่อนย้ายสะดวกไหมทุกคนคะขออนุญาตยืนก่อนเลยนะสำหรับในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมายกกันนะว่าตัวนี้น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกไหมเห็นไหมเป็นผู้หญิงนี่คือยกง่ายๆเคลื่อนย้ายง่ายๆเลยนะคะ
1: มาดูนะเรื่องความเบาสบายคราวนี้มาเรื่องของการนั่งแล้วสบายบ้างดีกว่าในเซตเขาอย่างตัวโซฟายังมีเก้าอี้สตูลมาให้อีกด้วยนะฮะหนึ่งอันเวลาเราจะนั่งเนี่ยบริเวณทั้งนอกบ้านในบ้านก็สามารถนั่งได้สบายๆตัวผมสูงอยู่184เซนติเมตรนะครับค่อนข้างสูงเลยจริงๆเราทิ้งตัวลงไปแบบเนี้ย
0: นี่เห็นไหม
1: มันสบายเพราะว่าอย่างที่บอกที่ผมบอกนะมันมีที่รองหลังอ่ะเวลาเรานั่งไปแบบเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันซับพอร์ตและความรู้สึกว่าตัวหนังกำมะหยี่มันให้ความรู้สึกเย็นพอความรู้สึกเย็นแล้วมันรู้สึกสบายครับแล้วเวลาเราเคลื่อนตัวจะพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เคลื่อนตัวไปไหนอย่างที่บอกไปว่าไวนิลนะครับที่มีความหนาเป็นพิเศษมันค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็ที่ทำการผมการันตีเลยครับรองรับน้ำหนักได้นะฮะคนที่100กิโลก็สามารถนั่งโซฟาตัวนี้ได้แบบสบายๆครับ
0: คือจะบอกว่าพอด้วยที่ด้านหลังเขาค่ะเป็นระบบสุญญากาศนะไม่ว่าเราจะนั่งตรงปลายของโซฟาแบบที่แอบนั่งหรือว่าแม้แต่แบบที่ทิวนั่งค่ะแล้วก็โยกไปโยกมานะเห็นไหมว่าเขามั่นคงมากเลยทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นกังวลว่าน้ำหนักตัวเยอะกลัวว่านั่งแล้วมันจะหงายเอนไปเลยหรือว่านั่งแล้วมันจะเคลื่อนไปเลื่อนมานะคะไม่ต้องกังวลอันนี้เราสามารถจะพกพาออกไปแคมปิ้งก็ได
1: ้
0: หรือว่าบางบ้านเนี่ยไปแอคทิวิตี้กับลูกๆเนาะลูกลงไปเล่นน้ำสระว่ายน้ำคุณพ่อคุณแม่นั่งเป่าลมมาแล้วก็นั่งเฝ้าลูกๆค่ะข้างสระว่ายน้ำหรือว่าริมทะเลได้เลยค่ะ
1: เอาล่ะอันเนกประสงค์แบบนี้นะครับใครที่กำลังเล็งอยู่ต้องรีบโทรด่วนนะครับเพราะว่าซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: คลาสแรกกับโซฟาเป่าลมพร้อมกับที่สูนะครับมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอนเป่าลมแบบนี้ให้ไป2ใบและยังมีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกด้วยนะครับทั้งเซตนี้ 2,078 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว890บาทโทรด่วนที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adsai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเรมคอร์ดครับ
0: คุณผู้ชมค่ะย้ำนะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะแอคทิวิตี้ของเรานะไม่ว่าเราจะออกนอกบ้านในบ้านนะคะ
1: ครับ
0: โซฟาตัวนี้เอาอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเราทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนอนจ้า

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: มาแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
3: ครับ
2: คุณผู้ชมคะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบ้างคะดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเราชอบที่จะลุกมาเข้าห้องน้ำทั้งคืน
3: จ้ะ
2: หลายหลายบ้านมีเป็นกระโถนเอาไว
3: ้
2: หรือว่าบางบ้านผู้สูงอายุไม่ชอบใช้กระโถนเพราะว่ามันหกเลอะเทอะง่ายทำความสะอาดยากเนาะ
3: ครับ
2: ก็สู้เดินไปเข้าห้องน้ำทุกคืนห้องน้ำไกลบ้างล่ะห้องน้ำอยู่ชั้นล่างบ้างล่ะบางบ้านเป็นบ้านยกสูงห้องน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
3: ถูกต้อง
2: ไม่สะดวกเลยค่ะแถมอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายดายเลยนะคะเราเปลี่ยนค่ะยกสุขภัณฑ์เอาไว้มาไว้ข้างๆเตียงจะได้สะดวกต่อการขับถ่ายเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนหรือว่าในช่วงที่อยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองเนาะ
3: ครับผมและนี่คือคอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับมาพร้อมกับถังเก็บของเสียขนาด4.2 ลิตรขนาด1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับแล้วมีถุงพลาสติกให้ทั้งเซตนี้990บาททั้งนั้นเมื่อกี้นี่ขอย้อนกลับไปหน่
2: อ
3: ยมีภาพจำเดิมๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับคุณยายของผมเนี่ยนะฮะเวลาจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันอยู่ชั้นหนึ่งแต่เวลานอนมันอยู่ชั้นสองเขาก็ใช้กระโถนนี่มันเป็นมังกร
2: อ
3: ะแล้วก็นั่งลงไปว่าตอนคืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำบ่อยมีแบบนี้ไว้อุ่นใจกว่านะ
2: ใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับตัวโถสุขภัณฑ์ตัวนี้นะคะรับน้ำหนักได้เยอะนะ150กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านบอกว่าโอ้คุณตาตัวใหญ่คุณยายตัวใหญ่จะนั่งได้ไหมตัวนี้นั่งได้นะคะมาพร้อมกับตัวฝารองที่แข็งแรงทนทานเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะมีถังเก็บมูลนะจุถึง 4.2 ลิตร

0: จากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเก็บกลิ่นถึง2ชั้นเนี่ยก็คือเปิดตัวนี้ก่อน
1: ปิด
0: ฝาชั้นแรกไปนะคะจากนั้นปิดตัวนั่งแล้วก็ปิดฝาอีก1ชั้นรวมแล้วเป็นการเก็บกลิ่นถึง2ชั้นด้วยกันค่ะ
1: แล้วเวลาเราทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้มั่นคงขึ้นนะครับรวมไปถึงเขามีตัวจับแขนที่ถนัดมากๆเวลาจะนั่งอ่ะนั่งลงไปตัวผมเองหนักอยู่ประมาณ85กิโลครับผมนั่งแบบนี้ผมรู้สึกสบายเพราะมันเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ปกติที่เราเข้ากันอยู่ในห้องน้ำเลยและยังมีที่วางทิชชู่ให้อยู่ข้างๆอีกด้วยนะครับเคลื่อนย้ายก็สะดวกเพราะว่าเขามีน้ำหนักค่อนข้างเบามากนะครับเวลาหลายๆคนเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังสามารถขนขึ้นรถเอาไปใช้งานได้ด้วยครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโอ้ยยังมีกระโถน เป็นอันเล็กๆวางเอาไว้ข้างเตียงนะคะหรือว่ายังคงปล่อยให้ผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเดินเหินยากลำบากในช่วงกลางคืน บางทีสะดุดล้มการล้มของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเรามีสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี
1: ้
0: ติดเอาไว้อยู่ในห้องนอนอยู่ไว้ข้างๆเตียงดีกว่านะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะรับประกันโครงสร้างนะคะถึง1ปีเต็มเลยค่ะ
1: เอาล่ะบ้านไหนนะครับมีผู้สูงอายุนะครับซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: คอนโทรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับวันนี้ในเซ็ตก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรนะครับ1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์คระสีนะครับและยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งเซ็ตนี้ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้าง1พี่เต็มโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะทั้งทุกทั้งหนักทั้งเบาได้หมดเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
3: ใครยังไม่โทรรีบโทรนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกบ้านไหนมีผู้สูงอายุนะคะสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยเนี่ยคือการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่บ้านของเราค่ะยิ่งกลางคืนนะอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุของเราต้องลุกเดินเหินเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำไกลๆค่ะบอกเลยว่าบางบ้านห้องน้ำอยู่ไกลมากหรือห้องน้ำอยู่ด้านนอกบ้านด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามีนี่เลยสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี้ติดเอาไว้ข้างๆเตียงหรือแม้แต่คนท้องท้องแก่นะยิ่งท้องแก่มากๆใกล้คลอดโอ้โหลุกขึ้นเข้าห้องน้ำทั้งคืนมีแบบนี้สะดวกกว่าค่ะ
4: จริงๆแล้วหลายๆคนกังวลนะว่าสุขภัณฑ์เคลื่อนที่เนี่ยมันจะเล็กไหมมันจะใหญ่เกินไปไหมจริงๆแล้วเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ที่เราเข้าแบบปกติเลยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าอย่างที่ผมนั่งอยู่เนี่ยตัวผมก็ถือว่าเป็นผู้ชายค่อนข้างตัวใหญ่ผมยังรู้สึกว่านั่งแล้วสบายมากๆเพราะว่ามันรองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวฐานเขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมเวลาเราจะเคลื่อนเวลาเราจะลุกเหินอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่กับที่นะครับรวมไปถึงนะฮะในตัวของช่องที่เอาไว้เก็บพวกทิชชู่หรือบางทีอาจจะนั่งทำธุระนะครับหยิบวางโทรศัพท์มือถือก็ยังวางตรงนี้ได้สะดวกสบายจริงๆครับ
3: ใช่แล้วค่ะทีนี้นะเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับตัวถังที่เอาไว้ใช้ในการใส่ของเสียค่ะใหญ่ถึง 4

0: 2ลิตรเพราะฉะนั้นน่ะทั้งคืนเอาอยู่นะคะแต่ทีนี้เรามาดูว่าสมมุติว่าผู้สูงอายุที่บ้านของเราทำธุระส่วนตัว อย่างที่บอกนะว่าตัวเนี้ยนะคะสามารถที่จะเก็บกลิ่นได้ถึง2ชั้นด้วยกันนะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลในการที่เขาจะมีกลิ่นระหว่างคืนสมมุติว่าเปิดฝาแบบนี
1: ้
0: ปิดใช่ไหมชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่2ปิดแบบนี้แต่พอตอนเช้าค่ะเราผู้เป็นลูกหลานเราก็เปิดฝานะคะจากนั้นก็คือเก็บถุงค่ะ
1: ครับ
0: นี่นะเดี๋ยวจะทำให้ดูทุกคนค่ะ
1: ม
0: ัน
1: เก็บง่ายมากเลยนะ
0: เก็บง่ายเลยรวบถุงออกมานะคะจากฝานะแล้วก็รวบพันแบบนี
1: ้
0: ยกไปทิ้งมือไม่ต้องเลอะสิ่งสกปรกใดๆเลยค่ะ
1: คในตัวเส้นนี้เขามีถุงพลาสติกให้ด้วยนะครับอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ใครที่กำลังวนใจอยู่ว่าอยากจะได้สุขภัณฑ์เคลื่อนที่จริงๆ มีไว้ดีกว่านะครับคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือจะเป็นคนท้องนะครับคุณพ่อมือใหม่อาจจะมีไว้ให้คุณภรรยาได้นะครับตอนนี้ยังไงก็ถือว่าเป็นของสำคัญเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจนะครับยังไงซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: คอนโทรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับของเราในเซตนี้มีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรใหญ่แบบนี้เลยนะครับมีแปลงอเนกประสงค์คราสีให้แล้วยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1มวนนะครับทั้งหมดนะฮะ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับ 1,000 บาทมีทอนเหลือแค่990บาทเน้นย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับเอาละครับหมดเวลาแล้วกับชอมมาเนียนะครับเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: เฮ้ยภูเขาไอ้น้ำลอตโต้
1: เขาเรียกว่าภูเขาไฟน้องเอ้ย
0: อ้าวเหรอก็เรื่องไอ้น้ำเนี่ยไม่ใช
1: ่คือมันร้อนมันยังไม่ดับนี่คือภูเขาไฟโชวะชินซังนะในเมืองโทยะที่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องมาดูอยากเข้าไปดูไหม
0: อยากอยาก
1: ป
0: ี
1: น
0: เขา
1: ไม่ใช่เข้าไปดูอันนี้นี่ฮะภูเขานี้ขึ้นไม่ได้แต่ตรงนี้เข้าไปดูได้โดยคนที่เป็นคนในท้องที่พื้นถิ่นเลยนะฮะผมบอกก่อนเจ้าของที่นี่เนี่ยเป็นคุณปู่ของคุณโคสุเกะที่อยู่ในนี้รออยู
0: ่
1: คุณปู่ของเขาครับไปเจอหมีสีน้ำตาลในพื้นที่ของฮอกไกโดแล้วอยากรวบรวมมาให้คนทั่วไปได้เห็นก็เลยทำเป็นฟาร์มหมีขึ้นมา
0: อุ้ยน่าจะใหญ่
1: อันนี้เข้าได้เข้าไหม
0: เข้า
1: ไปหาคุณโคสุเกะกันดีกว่า

0: นี่อาหารเช้าครับผม
1: อาหารเช้าอะไรไม่ใช่ของเราของหมีให้หมีกิน
0: อ๋อเหรอแหมก็ตกใจทำไมมีเยอะทุกคนครับตอนนี้ก็ต่อเพียงครับอยู่ที่เมืองโทยะนี่ขึ้นชื่อหลายที่ท่องเที่ยวเลยนะแต่หนึ่งจุดขึ้นนี่แหล่งพ่อพันธุ์มีสีน้ำตาลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคฮอกไกโดนะฮะและเราจะลองให้อาหารน้องหมีดูเทียนเราจะไปครับลูกนะพอเรายกปุ๊บเขาจะ
1: โบกมือ
0: ให้เยอะนี่

0: น้ำตาลพวกนี้ปกติหน้าหนาวอ่ะมันจะจำสิวเคยได้ยินใช่ไหมแต่นี่คือตื่นอยู่ฮะไม่หลับเพราะอะไรฮะ
1: เออใช่
0: เพราะว
1: ่
0: ามีคนรับป้อนอาหารทุกวันเลยก็เลยตื่น
1: อ๋อฉลาดฉลาด
0: เลี้ยงแล้วอย่างถาวรนั่นเอง
1: มีดูเรา
0: สวัสดีครับพี่
1: สวัสดีแล้วก็อุ้ยน่าจะหิวน่าจะหิว
0: คือกรุงนี้นะฮะกินหมี่ที่เขาเขียนป้ายเมื่อกี้คือไม่ใช่ว่าเรามาดูหมี่แต่ดูนะ
1: ครับหมี่มาดูเรา
0: อยู่นะครับแล้วใกล้ชิดมาก

0: เฮ้ยเฮ้ย
1: เรียกว่าเป็นการมาชมหมีสีน้ำตาลที่ใกล้ชิดที่สุดแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะฮะไอเดียของคุณปู่ของโคซูเกะซายนี่ดีมากเลยนะครับ

0: มันตึบเลยอ่ะ
1: หิมะบังเหรอ
0: ไม่ได้หยอดตังค์ไม่ได้หยอดตังค์
2: ไม่ได้หยอดตังค์

0: เอาละครับผมจะพาทุกคนนะครับมาเล่นสไลเดอร์ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น
1: เป็นสไลเดอร์น้ำแข็งด้วยนะ
0: มีแค่2วันนะคร
1: ับ ใช่แล้วถ้าเกิดอยากจะมาเล่นนะครับต้องมาฮอกไกโดก่อนแล้วมาที่เมืองยาคุโมะนะครับและ2วันที่ว่าเนี่ยคือยาคุโมะยูกิมัตสึริเทศกาลหิมะที่นี
0: ่
1: ถ้าจะมานะเมนไว้เลยนะคุณผู้ชมครับต้นเดือนกุมภาพันธ์2วันเท่านั้น
0: อ่ะ
1: เราจะเป็น2คนแรกที่ได้เล่นครับทุกคนตามผมมาเลยดีกว่าด้วยอันนี้อันนี้ไว้ด้านหน้านะครับพร้อมนะตามมา
0: เฮ้ย
1: สนุกชิบัดเลย
0: สนุกอ่ะ
1: สนุกมากอ่ะ
0: ใช่
1: เป็นไงบ้าง
0: สนุกมาก

0: ได้เวลาทำประเด็นที่ผมชอบแล้วครับ
1: โอ้โหเสียงเขาแข็งขันมากจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่เมืองยาคุโมะเนี่ยเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำพวกครีมไอติมเพราะว่าผลิตภัณฑ์นมเนี่ยอร่อยมากก็คือวัวในยาคุโมะเยอะมากผลิตนมผลิตชีสได้เยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วจะลองทำด้วยมือของเราเอง
0: โอเค
1: เอาเลยมาทำยังไงเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือทำให้มันกลายเป็นไอติม
0: ครับ
1: วิธีการก็ไม่ยากครับ
0: โอเคเป็นแล้วออกเลย
1: ยังดูฮะ

0: ่ะทีเทียนโชว์เขาหน่อยเราจะเสกให้นมครีมน้ำตาลข้างในกลายเป็นไอติมครับ
1: ได
0: ้พี่ว่าเทียนนั้นจะได้กี่ติมแล้วครับผม
1: จริงเหรอ
0: เทียนกลับมาเทียนกลับมาโอเคนะฮึบฮึบฮึบพี่ว่าน่าจะไหวแล้วล่ะโอเคนะ
1: โอเค
0: โอ้ยพลังมาก
1: กินแล้ว
0: มาดูนะวิธีการที่อาจารย์สอนเราทำเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับมา

0: เป็นที่แรกนะเมืองยาคุโมะที
1: ่
0: มาริเริ่มทำฟาร์มวัวเพื่อเอาผลิตภัณฑ์นมมาทำเป็นชีสมาทำเป็นของกินอะไรอย่างเงี้ยยาคุโมะที่แรกเขาไปโดนอาคารแห่งนี้ชื่อว่าเซ็นโตฮะที่นี่เขาเอาอาคารที่เป็นโรงอาบน้ำเก่าแก่ร้อยปีเทียนมาทำเป็น
1: ที่พัก
0: แล้วก็เป็นนี่ฮะที่นั่งใช่ใช่ใช่จะเรียกว่านี่เป็นอ่างทวดของทวดของทวดอ่างก็ได้นะ

0: มาดูพิพิธภัณฑ์หมีแกะสลักที่เมืองยาคุโมะตีจากไม้เดี๋ยวให้ต้นที่เราพาชมดีกว่าเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นป่าเขาหมดเลยมีแค่ชาวไอนุชนเผ่านั่งเดิมอยู่เฉยๆใช่ไหมแล้วก็คนจากจังหวัดไอจิก็ย้ายถิ่นฐานมาทำนาทำไร่ที่นี่เริ่มสร้างบ้านอยู่กันคุณผู้ชมจริงๆมุมนี้เนี่ยเขาจะไม่ให้เก็บภาพเองได้นะแต่ว่าเรามาถ่ายรายการเขาก็เลยให้เห็นของจริงเพราะว่ามันเป็นของจริงที่มีเจ้าของที่อนุญาตให้มาโชว์ได
1: ้โอ้ยพี่วัตโต
0: ครับผม
1: ถ้ามันแพงไปอ่ะผมทำเองก็ได
0: ้อ้าวมาเราจะลองเวิร์กช็อปกันแกะสลักหมีจากไม้กันนะครับผม

0: อันนี้ต้นตำรับต้นฉบับนะครับเริ่มเหมือนก้นหมีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับแต่ของผมมันดูเหมือนเตี้ยเหมือนจะเป็นกบไงไม่รู้เจ้าหมีของผมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหมีแกะสลักครับเด็กกิมาชิตา
1: เจอแล้วครับฝีมือพวกผม

0: แล้วครับ
1: เราเดินทางลงมาเรื่อยๆนะในเรื่องของโดนันหรือว่าฮอกไกโดตอนใต้ตอนนี้ถ้าตัวเทียนเทียมมาอยู่ที่โคนุมะนะครับเป็นอีกที่ที่แบบคนมาเที่ยวเยอะมากทำอะไรวันนี้
0: เราจะมาตกปลากันเราจะเจาะน้ำแข็งลงไปแล้วก็ตกขึ้นมา
1: แล้วเราก็จะเอาปลานั้นมากินด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดตกไม่ได้ก็ไม่ได้กินตกไม่ได้ก็ไม่ได้กิน
0: เอา
1: ไม่เอาสู้ๆนะ
0: ครับต้องตกให้ได้

0: แข็งหนาประมาณ1ฟุตนะฮะ
1: ใช่
0: เจาะรูแล้วก็หย่อนลงไปแบบนี้เฮ้ย
1: โอ้ไม่มีอะไรเลย

0: หูยผมอ่ะ
1: อะไรอ่ะเอ้า
2: อะไรวะดูไม่ออกเลยฮะมันกระตุกนิดเดียวดึงเลย
0: นั่นแหละ
1: เฮ้ยสองตัวเลย
2: สองตัวสองตัวมาป่ะทีลองดึงลองดึง
0: เย้ยอดมากไอ้เสือเฮ้ยตลกเลยลองมาดิลองมาดิ
2: ยัง
0: เราต้องทำอะไรแหละ
2: ต้อง
0: ทำอะไรแหละ
2: มันเหมือนยั่วยวนอ่ะ

0: นี่นะครับความภาคภูมิใจของเราตกปลาแล้วก็นำมาทอดโดยคุณป้าและนี่ครับ
1: แพ้โอ้โห
2: น่ากินมากเลย
0: น่าจะกินไปสักประมาณ3มื้อได้

0: สนุกสนุกเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มาอยู่ในหิมะแบบนี้ไม่เล่นไม่ได้นะฮะ
1: ต้องลอง
0: ลองฮะสกีโมบิลครับผม
2: กินน้ำมูกไหลหายเลยอ่ะ

ตอนนี้พัดตกกับเทียนเทียนมาอยู่ที่ฮาโกดาเตะแล้วนะครับคนไทยรู้จักกันดีและที่อยู่ด้านหลังนี้ครับโกเรียวคาโคหรือว่าเอกลักษณ์สำคัญของที่นี่และที่สำคัญฮะไม่ว่าคุณจะมาฤดูกาลไหนผมว่าฤดูกาลนี้หน้าหนาวเนี่ยสวยแปลกตาที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันขาวโพลนไปด้วยหิมะ

0: ครับ
1: และนี่ก็คือแลนด์มาร์คของที่นี่ครับผมป้อมปราการ5แชร
0: ์พูดอย่างนี้หลายคนอาจจะนึกที่ไหนไหนคุ้นไหมฮากุระเตะครับหน
1: ึ่
0: งในที่ที่คนไทยรู้จักเยอะที่สุดนะแต่อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องราวมากกว่านี้ก็ได้เพราะว่าวันนี้ครับเราได้คนที่อยู่ที่นี่ครับมาเล่าให้ฟังอย่างแรกเลยคือที่นี่เนี่ยนอกจากจะเคยเป็นป้อมปราการแล้วอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เป็นส่วนสาธารณะให้ทุกคนมาเที่ยวได
1: ้ใช่ใช
0: ่และถ้าเกิดว่ามาในแต่ละฤดู4ฤดูนะความสวยงามแตกต่างกันหมดตอนนี้เราอยู่ฤดูอะไรฮะ
1: หน้าหนาวครับ
0: เป็นไง
1: จะเป็นแบบหิมะสีขาวโพลนแบบสวยมากรอบยืนแบบ
0: เป็นดาว5แฉกสีขาว
1: ใช่ครับ

0: เฮ้ยพี่ลูกโตครับ
1: ครับ
0: ที่ภาษาทำไมเล็กจังอ่ะเอ้ยหรือว่าไม่ใช่
1: หลายคนจะเข้าใจผิดนะแต่จริงๆแล้ว
0: เล็กจัง
1: เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเรือนในการติดต่อราชการในการรับมือกับชาวต่างชาติคือตรงนี้มันคือป้อมปราการในยุคที่เปิดประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่รับเป็นภาษาเพียงแต่ว่าโครงสร้างของพื้นที่ที่เป็น5แฉก
0: เป็นเหมือนภาษา
1: เป็นเหมือนภาษาเพื่อรับมือกับคู่ต่อสู้

0: โอ้ยทุกคนครับเรามาทันพูด้วย
1: ใช่ครับคือเราต้องรีบขึ้นมาที่สวนโอโตมาจินะครับเพราะว่าสวนนี้เนี่ยเป็นจุดรวมของทุกๆคนทั้งคนในเมืองเองแล้วก็นักท่องเที่ยวเองเพื่อมาดูพลุให้เห็นทั้งเมืองแบบนี้นะครับเป็นไงเห็นวิวก็สวยแล้ว
0: สวยมากพลุสวยกว่าอีก
1: ใช่
0: เฮ้ยหัวใจ
1: ตรงเวลามากจริงเหรอพี่เหรอ
0: ใช
1: ่เฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มเล่นลีลาแล้วคุณผู้ชม
0: ใช่ใช่
1: เริ่มพลุที่นี่จุดต่อเนื่องกัน20 นาที
0: จริงเหรอ
1: สองปีมันต้องไปซึ่งเราทันเวลาเป๊ะเลยนะฮะสำคัญก็คือว่าในหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่จะที่สวน
0: ผู้โชคดีมาก
1: โชคดีดิเราตั้งใจเราตั้งใจเพื่อเก็บภาพให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตรงนี้ด้วยนะแต่ตอนนี้ดูต่อกันดีกว่าเจ๋งมาก

0: ผู้ชมครับบรรยากาศคุ้นๆไหมฮะคุ้นมากครับเพราะว่าที่นี่คือสุสานครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุสานสว่างอริยธรรมมัสถานนะฮะอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับอาชีพนึงที่แปลกมากๆโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหไม่เคยพบเจออาชีพนี้มาก่อนเลยนะครับนั่นก็คืออาชีพนักย่อยสลายศพครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำการรู้จักกับอาชีพนี้ว่าเขาทำกันยังไงและอาชีพนี้มีความเป็นมาอย่างไรแล้วมันคืออะไรฮะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ท่านหนึ่งซึ่งเขาทำอาชีพนี้มานานแล้วไปพูดคุยกับเขากันเลยครับ
1: สวัสดีครับพี่โบ๊ท
2: สวัสดีครับ
1: พูดตรงๆแล้วผมไม่เคยได้ยินอาชีพนี้มาก่อนเลยครับพี่โบ๊ทนักย่อยสลายศพต้องทำอะไรบ้างครับพี่มันคืออะไรครับอย่างนี้ดีกว่า
2: คือการย่อยสลายเนื้อเยื่อให้เหลือแต่กระดูกเพื่อผลคดีทางนิติวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
2: บางเคสเราไม่สามารถจะชนะสูตรได้ว่าคือใครอะไรยังไงจากศพเน่าลอยน้ำอุบัติเหตุฆาตกรร
1: ม
2: เราจะทำเกี่ยวกับพวกนี
1: ้สมมุติว่ามีหนึ่งศพเนี่ยครับที่ต้องส่งมาทางที่นี่ครับพี่เริ่มแรกเลยเราต้องทำอะไรก่อนนะครับ
2: เราจะรับศพมาจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ห้องศพโรงพยาบาลธรรมศาสตร
1: ์ครับ
2: เราจะมาเก็บไว้ในตู้1วันอีก1วันเราจะมาทำการถ่ายรูปการวางสเกลหาร่องรอยว่ามีร่องรอยอะไรไหมมีการแตกหักอะไรมาหรือเปล่าแล้วก็วางรูปกระบวนการตามระบบงานที่เราได้รับมอบหมายได้รับอบรมมา
1: ผมขออนุญาตเข้าไปดูด้านในนะครับเห็นมีเครื่องมือด้วย
2: นะครับ

0: ี้คือกระดูกมนุษย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอันนี้คือเป็นกระดูกหลุมเต็มแล้วทางมูลนิธิครับต้องเสนอทางสถาบันขอขุดขึ้นเพื่อเอามาล้างทำความสะอาดแล้วเก็บไว้ในกล่องเพื่อดูแลรักษาต่อไปครับเพราะว่าหลุมมีจำนวนจำกัดอันนี้จะเป็นหม้อต้มครับ
0: หม้อต้มศพ
1: กรณีเราสลายเสร็จแล้วถ่ายภาพอะไรเสร็จนับจำนวนกระดูกเสร็จเราก็จะมาต้มในหม้อนี
0: ้เราจะใช้เวลาและอุณหภูมิยังไงในการที่จะต้มศพเนี่ยครับ
1: 0ถึง100ครับ
0: 0ถึง100
1: ใช้เวลาครึ่งชั่วโมง
0: ต่อ1ศพครึ่งชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ออกมาก็คือเป็นกระดูกแบบนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ออกมาก็จะมีชิ้นเนื้อติดมาครับเอาออกมาแช่น้ำสับปะรด1เคสต่อสับปะรด50โล
0: ให้เกิดการกัดเอาเนื้อเยื่อออกไปเหลือแต่กระดูกใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ภาพรวมของหม้อเนี่ยก็จะเป็นหม้อเปล่าๆนะฮะที่ด้านล่างเนี่ยเป็นตะแกรงเราไว้ทำอะไรครับ
1: ป้องกันกระดูกตกลงไปในหม้อเราก็จะใส่ถุงผ้าก่อนต้มอยู่แล้วแต่คืออันนี้เราป้องกันไม่ให้กระดูกตกลงไป
0: แล้วเราจะนำไปล้างตรงไหนคร
1: ับถ้าล้างจริงๆเราจะล้างด้านหน้าแต่จะเป็นซิงค์เหมือนกันครับ
0: เป็นเหมือนที่ซิงค์ล้างโครงกระดูกนะครับสำหรับหลังจากที่ต้มด้วยหม้อแรงดันแล้วก็จะมาไว้ตรงนี้นะฮะเอาเนื้อเยื่อออกให้เหลือแต่กระดูกนะครับใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: 1ศพในทุกกระบวนการเลยครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ
1: 2อาทิตย์ครับ
0: 2อาทิตย์เลยเหรอพี่
1: ใช่ครับเพราะว่าการย่อยสลายต้องเน้นไม่ให้โดนกระดูก
0: ครับ
1: เอาแต่เนื้อเยื่อออก
0: ครับ
1: ตอนเราสลายเราจะใช้เวลานาน

0: อันนี้คือเตียงอะไรครับ
1: เตียงชำแหละศพนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสเกลวางการถ่ายภาพก่อนสลายเสร็จแล้วเราต้องวางสเกลในการทำ
0: แล้วทางด้านหลังของหมูแล้วครับอันนี
1: ้ศพมีชื่อที่เราต้องขุดขึ้นมาล้างทำความสะอาดทุกปี
0: เราที่เป็นเหมือนตู้เย็นด้านหลังเนี่ย
1: แช่เนื้อเยื่อกรณีที่ศพมารอสลายเนื้อเยื่อ
0: ในทุกกระบวนการเลยครับพี่ขั้นตอนไหนยากที่สุด
1: ขั้นตอนการเลาะกระดูกสันหลังคนเราจะมี24ชิ้นการเราจะเลาะออกมาแต่ละชิ้นด้วยสรีระของกระดูกส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดเพราะว่าเราต้องระวังหนึ่งไม่ให้มีดโดนกระดูก
2: เป็นรอย
1: ไม่ให้กระดูกแตกหักพอล้างเสร็จเราจะไปเก็บใส่กล่องกระดูกครับจะนำไปเก็บรักษาในตู้คอนเทนเนอร์
0: เราจะไม่ฝังแล้ว
1: ไม่ฝังแล้วครับถ้าญาติติดต่อรับมาเราก็จะมีกระดูกให้อยู
0: ่รอญาติมาติดต่อ
1: ใช่
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องขึ้นไปถ่ายคุณผู้ชมดูนะครับว่าหม้อแรงดันที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เอาไว้ใช้ด้านในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะ

0: และนี่แหละครับคืออาชีพของนักย่อยสลายศพนะครับว่ากระบวนการมีอะไรบ้างไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเลยนะฮะอันนี้ถือว่าซับซ้อนมากๆเลยครับพี่โบ๊ทแต่ว่าที่สุสานนี้เห็นพี่บอกว่ายังมีอีกหนึ่งหน้าที
1: ่ฝังศพไร้ญาติแล้วก็ฝังชิ้นเนื้อ
0: วันนี้ต้องขอบคุณพี่โบ๊ท

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะ
1: มิตาอินจริตาค่ะ
0: แฮลโสพลครับ
1: เราสองคนมาพร้อมกับรายการ
0: รีดีไซน์
1: มันง่ายมาก
0: รายการที่จะชวนคุณผู้ชมนะครับมาในระมิดของเหลือใช้ให้กลับมาใช้ได้ใหม่นะครับที่สำคัญเนี่ยของชิ้นนี้เป็นของที่สวยงามแล้วก็ตกแต่งบ้านได้อีกด้วยครับ
1: รวมไปถึงเราจะใช้สองมือของเราในรายการในการที่จะเนรมิตอาหารจานเก่าของเราให้ออกมาเป็นอาหารจานใหม่ที่มีความสร้างสรรค์และรสชาติดีจนคุณต้องร้อง
0: ว้าว
1: เมื่อกี้ตอนพี่ทำท่าของรายการ
0: ครับ
1: พาดหน้านอน
0: ขอโทษวันนี้พี่มันแคบนิดนึง
1: คือเห็นน้องสวยไม่ได้
0: เห็นน้องสวย
1: สัตว์เอาเมื่อกี้น้องก็เกือบแล้วจะต้องแบบพูดคอนเซ็ปต์รายการให้จบก่อนเผื่อว่ามีท่านผู้ชมคนไหนเพิ่งเปิดรายการของเราจะได้รู้ว่ารายการนี้เขาจะทำอะไรต่อไปในอนาคต
0: นอกจากเราจะชวนคุณผู้ชมมารีดีไซน์กันแล้วนะครับยังมีสาระรอบบ้านมาฝากคุณผู้ชมด้วยครับ
2: ทริคท็อปหากคุณเป็นคนที่รักการจัดสวนชอบความร่มรื่นและธรรมชาตินอกจากต้นไม้และดอกไม้ในสวนแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่จะเพิ่มความสมดุลให้กับสวนของคุณนั่นก็คือน้ำพุนั่นเองค่ะเพราะว่าน้ำพุเนี่ยจะช่วยสร้างบรรยากาศให้สวนนั้นดูสดชื่นมากยิ่งขึ้นน้ำพุมีอยู่2ประเภทค่ะคือน้ำพุที่เกิดจากธรรมชาติซึ่งเกิดจากแรงดันของน้ำที่อยู่ใต้ดินพุ่งผ่านรอยแยกของพื้นดินขึ้นมาและอย่างที่สองก็คือน้ำพุประดิษฐ์โดยน้ำพุประดิษฐ์เนี่ยนะคะก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายน้ำพุแบบติดผนังจะมีความสวยงามจากประติมากรรมแบบต่างๆน้ำพุแบบลอยตัวคือสามารถมองน้ำพุได้รอบข้างและมีอ่างน้ำรองรับลักษณะน้ำพุจะเป็นแบบยุโรปนิยมนั่นเองสิ่งที่ทำให้น้ำพุมีความแตกต่างกันก็คือหัวของน้ำพุค่ะซึ่งหัวของน้ำพุเนี่ยอาจจะทำให้น้ำพุ่งขึ้นได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะพุ่งขึ้นเป็นลำพุ่งกระจายเป็นฝอยพุ่งเป็นช่อเป็นชั้นลดหลั่นกันลงไปหรือว่าพุ่งจากรอบบ่อมายังจุดศูนย์กลางตำแหน่งการจัดวางน้ำพุขึ้นอยู่กับรูปแบบของอาคารค่ะการจัดตำแหน่งน้ำพุในสวนเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศธรรมชาติหรือว่าสร้างความงดงามให้กับอาคารไม่ควรติดตั้งใกล้กับต้นไม้ที่มีใบไม้ร่วงบ่อยเพราะว่าจะทำให้ระบบหมุนเวียนของน้ำเกิดการอุดตันและก็ไม่ควรวางในทิศที่ลมพัดแรงด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้น้ำพุเนี่ยพุ่งออกมาแบบผิดทิศทางไม่สวยงามอีกด้วยในส่วนของการดูแลและทำความสะอาดเนี่ยควรจะทำให้น้ำหมุนเวียนและสะอาดใสอยู่เสมอค่ะหากมีการอุดตันเพราะว่าหินปูนในน้ำก็ควรถอดออกมาทำความสะอาดทันทีหลังจากที่เราทำความรู้จักกับน้ำพุในวันนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมที่ติดตั้งน้ำพุอยู่แล้วอย่าลืมดูแลรักษาความสะอาดกันด้วยนะคะส่วนใครอยากจะติดตั้งก็นำข้อมูลนี้เนี่ยไปเป็นแนวทางในการเลือกติดตั้งน้ำพุสวยๆกันได้เลยค่ะ
1: สาระรอบบ้านดีๆเกี่ยวกับเรื่องของน้ำพุนั่นเองค่ะผิดที่ฉันเอาอีกพระจันทร์ผิดที่ฉันได้แล้วพอแล้วลืมได้แค่ลืมได้แค่ลืมบอกสิว่าคนละน้ำพุ
0: อะไรนะ
1: มันคนละน้ำพุกัน
0: มันคนละน้ำพุกันนี่น้ำพุแบบว่าอยู่ในสวน
1: น้ำพุนี่น้องร้องคืออะไร
0: น้ำพุพระจันทร์สีน้ำเงินนั่นไหม
1: น้ำพุพระจันทร์สีน้ำเงินอันนั้นมันเรื่องแบบมันเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงละคร
0: อ่ะ
1: เข้าสู่เรื่องของเรากันนะคะแน่นอนว่าในช่วงต่อไปเราจะมีการรีดีไซน์แบบกรุบกริบแต่ไม่เกี่ยวกับน้ำพุใช่ไหม
0: ไม่เกี่ยว
1: แต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นมีไม้แขวนเสื้อมาเป็นส่วนประกอบด้วยตายวายกรี๊ดอยากรู้จังเลยว่าเป็นอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงรีดีไซน์กันแล้วครับลิตาครับ
1: ค่ะวันนี้เห็นบอกว่ามันง่ายมาก
0: วันนี้มันง่ายมากง่ายจริง
1: ๆอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะ
0: อุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ครับ
1: ตื่นเต้นทำไมอ่ะพี
0: ่ไม้แขวนเสื้อที่เป็นไม้
1: อ๋อใช้แบบเป็นเหล็กเป็นลวดเนี่ยไม่ได้
0: ไม่ได้วันนี้ต้องใช้ไม้เสื้อที่เป็นไม้ใช่พลาสติกก็ไม่ได้
1: เอาแต่ใจจังเลย
0: อืมแล้วก็มีค้อนครับตะปูครับน็อตตะขอครับและครีมครับ5อย่างเท่านั้น
1: สิ่งที่เราจะทำกันในวันนี้เนี่ยคืออะไร
0: คือที่แขวนอเนกประสงค์
1: Redesign แขวนอเนกประสงค
0: ์ใช่จริงๆไหมแขวนเสื้อเนี่ยคุณสมบัติเขาก็คือแขวนอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่เราเอาเสน่ห์ของการแขวนของเขาเนี่ยมาแขวนอีกทีนึงจริงๆถ้าหากลิตานี่มีพวงกุญแจเยอะมีสร้อยเยอะมีอิเล็กทรอนิกส์อะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็สามารถแขวนตรงนี้ได้
1: ช่วงนี้สร้อยลิตาเยอะไปวิ่งชิงราว วิ่งของสร้อย
0: กันจริงๆถ้าไปวิ่งเนี่ยวิ่งมาราธอนเนี่ยไอ้เหรียญเงินเหรียญทองอะไรพวกนี้เราก็แขวนได้น่าภูมิใจนะฮะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่อันนี้เห็นด้วย
0: อ่ะวิธีทำง่ายๆมากวันนี้ต้องขอแรงลิตานิดนึงแล้วครับ
1: ได้ค่ะ
0: เรื่องการเย็บปักถักร้อยเนี่ยพี่บอกได้เลยพี่ถนัดแต่เรื่องการตอกตะปูอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องหยิบยืมแรงลิตานิดนึง
1: นี่ไงเป็นผู้หญิงบอบบางเย็บผ้าไม่ได้ตอกตะปูแทน
0: เวลาเราจะตอกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเราสามารถเลือกได้ทั้งสองด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่เห็นเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าท้องของไม้แขวนเสื้ออ
1: ุ้ยชอบคำว่าท้องไม้แขวนเสื
0: ้อช่วงนี้ที่มันเป็นหน้าตัดตรงนี้ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะอยากจะมีตัวแขวนยังไงก็คือหน้าที่การใช้งานของเขาเนี่ยคือเราจะใช้เนี่ยครับขอรัดตะขอตรงนี้นะครับติดเข้าไปตามจุดต่างๆนะครับ
1: แต่ก่อนอื่นคือเราต้องนำร่องด้วยตะปูก่อน
0: ใช่อ่ะลิตาเริ่มเลยครับ
1: ตรงนี้ใช่ไหม
0: พอแล้วบอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับผู้หญิงคนนี้นะครับ
1: ตรงนี้ปะ
0: ได้ครับ
1: พี่ต้องบอกน้อง
0: ถอนออกมาได้1 2 3 4 5 6 5ได้เรียบร้อยคำถาม
1: มีอีกเหรอ
0: มีถ้าเจาะ2ข้างไม่เท่ากันระยะผิดทำยังไงไม่เป็นปัญหา
1: เปลี่ยนไม้แขวนใหม่
0: ใช่มันอยู่ที่ว่าของที่เราจะแขวนน่ะคืออะไรบางทีเราอาจจะเจาะข้างเนี่ยรูน้อยกว่าแต่ว่าของพี่แขวนอยู่หนักกว่ามันก็สามารถรักษาสมดุลได้คุณผู้ชมไม่ต้องคิดมากครับผม
1: ค่ะ
0: ต่อไปพอเราเจาะแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็ใช้เนี่ยนะครับตะขอที่เป็นน็อตนี่นะครับใส่ลงไปเลยจากเริ่มจากด้านในก่อนดีกว่านะครับและถ้าหากว่ารูที่เราเจาะไปเนี่ยมันใหญ่ได้พอสมควรแล้วเนี่ยเราก็ใช้มือหมุนเข้าไปเลยเนี่ยแค่นี้มันง่ายมากคุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับ
1: เห็นไหมวันนี้เนี่ยบรรยากาศการถ่ายทำของเราเนี่ยจะแปลกตา
0: ทำไมครับ
1: เรามีแบบโคมไฟ
0: ใช่
1: สรุปคือทั้งตอนที่ถ่ายตอนเนี้ยโคมไฟนะแล้วเป็นเสียงวอยมาข้างหลังเสียงสั่น
0: เนี่ยสองอันแล้ววันนั้น
1: ทำไม
0: ครอบครัวพี่คุณผู้ชมวันนี้เล่าให้ฟังขำๆไม่มีอะไรนะครับระหว่างที่เราทำไปนะครับคือลิตาเคยออกโอน้อยออกใช่ป่ะเวลาเล่นตอนเด็กๆใช่ป่ะ
1: เคย
0: แล้วครอบครัวพี่เวลาจะกินอาหารกันเนี่ยแต่ละมื้อถ้าสมมติว่าเราไปกินอาหารนอกบ้านเนี่ยเราก็จะแบบเกิดปัญหาว่าเฮ้ยวันนี้จะกินอะไรดีครอบครัวก็จะแบบเธอเป็นคนเลือกทีนี้ก็คิดว่าให้แต่ละคนเนี่ยคิดไว้ในใจเลยว่าจะกินอะไรทีนี้เราก็มาโอน้อยออกกันแล้วคนแพ้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะต้องเป็นคนคิดว่าจะไปกินอะไร
1: มันอย่างนั้นเลยเหรอ
0: มันอย่างนั้นเลยจริงๆลิตาแต่ว่าวิธีเนี่ยมันวิธีที่แบบ
1: แต่มันเป็นปัญหาระดับโลกเหมือนกันนะของที่บ้านเวลาแบบคนเริ่มเยอะอะไรอย่างนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับแล้วแบบบางทีอ่ะมันจำเจมากเกินไปเราทำกับข้าวกินเองอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบจำเจอ่ะอยากไปซื้อกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปที่ห้างไปที่ร้านอาหารบ้างอะไรเงี้ยก็โอน้อยออกกันมีพี่มีน้องชายพี่มีคุณแม่
1: พี่ตาติดตรงนี้ได้ไหมตรงนี้มันใกล้เกิน
0: ติดได้ครับ
1: โอเคต่อค่ะ
0: โอน้อยออกกันเวลาโอน้อยออกต้องมีความกังหายถูกป่ะแม่พี่ออกเป็นไก่
1: หนูเห็นพี่ประจานแม่พี่ลงเฟซบุ๊กแล้วแหละแต่หนูก็ไม่อยากจะส่งเสริมการกระทำของพี่ไงพี่ต้องเข้าใจว่า
0: แม่ไม่เคยเล่นมาก่อนเหรอไม่ใช่นะ
1: ก็ทำกันเป็นประจำไม่ใช่หรอหรือยังไง
0: แม่ออกกันไกลแล้วมึงก็กดโทรศัพท์อยู่แล้วตัวเองก็ออกกันไกล
1: แม่มีไลน์ลิตาได้ค้นพบแล้วว่าการที่เราจะหมุนทีมเนี่ยเราหมุนไม้แขวนเสื้อง่ายกว่าเฮ้ยเสร็จแล้ว
0: เสร็จเรียบร้อยวิธีการใช้
1: ถ้าผู้ชมถามว่าอันนี้เอามาทำไม
0: เอามาแขวนให้ดูเป็นตัวอย่างครับ
1: มันเป็นแบบผนังจำลอง
0: ผนังจำลองครับทีนี้เราอยากจะแขวนอะไรแขวนน็อต
1: คิดแล้วใช่ไหม
0: เดี๋ยวจะลองแขวนให้คุณผู้ชมดูนะครับแต่เนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับสามารถทำได
1: ้โอ้สวยงามสวยงามเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากจะทำที่แขวนแต่ว่าไม่อยากจะเจาะผนังเพราะว่าบ้านของตัวเองนั้นเป็นบ้านเช่าบ้างห้องเช่าบ้างที่ถ้าเจาะแล้วผนังเป็นรูปุ๊บจะถูกปรับหลายคนก็คือถ้าเจาะปุ๊บตอนย้ายออกก็เอาปูนขาวมาปิด
0: หรือแม้กระทั่งเป็นบ้านของตัวเองบางคนเสียดายกำแพงไง
1: เสียดายกำแพง
0: ใช่กำแพงอุตสาห์ทาสีมาปูวอลเปเปอร์
1: ม
0: ากระเบื้องมาแบบวิธีนี้นะครับเราเคลื่อนย้ายได้
1: ใช้อย่างนี้ง่ายมากที่สุดค่ะ
0: ครับผม
1: สวยด้วยอ่ะ
0: สวยด้วยเห็นไหมแม้แต่เสื้อเนี่ยเราสามารถแขวนเสื้อก็ได้หรือว่าแขวนอุปกรณ์ที่คุณผู้ชมต้องการก็ได้
1: ใช่แขวนเสื้อก็ได้
0: แขวนเสื้อแขวนยังไง
1: ไม่ตังหูก็ได
0: ้เลยพี
1: ่ฉันบอกเลยแง่ไหมกล้าปะล่ะ
0: กล้า
1: ไม่กล้าไงเขาออกสิรออะไรและในช่วงหน้าค่ะเรายังมีการรีดีไซน์อาหารรอท่านผู้ชมอยู่นะคะแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรนั้นเราไม่มีไม้แขวนเสื้อเป็นส่วนประกอบแน่นอนช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง Mill Ideas กับลิตาครับ
1: ใช่ค่ะวันนี้ลิตารู้สึกยินดีมากที่ลิตาอยู่กับพี่เบิร์ด
2: ใครเดิมกันเติมแบบนี้วันนี้เรามาในแนวแบบทีมแบบเด็กฮิปสเตอร์
0: กระชับกระเฉงมากวันนี้
2: โถกแขนขึ้นนิดนึงแขนยาวเหลือเกินคุณ
0: เป็นคนแขนสั้นแต่เสื้อแขนยาวว
2: ันนี้เราจะมาทำเมนูทอดง่ายๆเป็น
0: คลุยไส้กรอกชีสครับ
2: จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของเรากันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะนั่นก็คืออย่างแรกนะคะส่วนประกอบของเราอันนี้ค่ะแป้งทาโก้หรือว่าจะใช้แป้งเปียกก็ได้นะคะในการห่อนั่นเองไส้กรอกชีสค่ะซึ่งเราจะหั่นตามยาวชีสค่ะซึ่งเป็นมอสซาเรลล่าชีสนะคะเราก็จะหั่นตามยาวอีกเช่นเดียวกัน

0: ในส่วนของน้ำจิ้มของเราเนี่ยก็จะมีมายองเนสค่ะรวมไปถึงซอสถั่วเหลืองในการผสมนิดนึงเป็นการจิ้มนั่นเองและท้ายที่สุดค่ะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะผสมกับน้ำค่ะในการที่จะใช้เขาที่ทำหน้าที่เหมือนกับกาว
1: ทาไว
0: ้ในการทาเดี๋ยวเรามาเริ่มห่อกันเลยดีกว่าค่ะ
1: มอสซาเรลล่าชีส
0: มอสซาเรลล่าชีสด้วยความที่คือตัวแป้งเนี้ยเขามีความหนาแล้วก็ความแข็งมากกว่าตัวแป้งปอเปี๊ยะปกติก็เลยแบบไม่อยากให้เขาแตก
1: ที่บอกว่าเป็นขลุ่ยเนี่ยก็คือว่าเราใช้การทานเป็นม้วนโรนั่นเองนะครับ
0: ค่ะเพื่อความสะใจของเรา
1: ก็จะใส่ทุกชั้น
0: ใส่ชีสเข้าไปอีก
1: ชั้นของการม้วน
0: คือเราอยากให้เขาแบบมีความเยิ้มนะ
1: บางคนก็กลัวนะกินชีสเยอะๆกลัวอ้วนจังเลยเนี่ย
0: คุณแต่อย่างที่บอกว่าชีสมีความดีเยอะอยู่นะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยชีสเขาก็ออกมาหลากหลายแบบคูณไข่มันต่ำนี่ก็มี
1: ดีหน้าตาดี
0: ถามว่าข้างๆทำยังไงได้แล้วอันนุ่งค่ะมีไฟแดง
1: ก็ปิดหัวท้ายไว้
0: ปิดหัวท้ายคือกดลงไปเลยค่ะท่านผู้ชม
1: ทาแป้งแล้วก็กดลงไปเลย
0: ฉันทำสวยนะสิบอกแล้วเรื่องแบบนี้นะคะท่านผู้ชมไม่ได้อยู่ที่ฝีมืออ
1: ยู่ที่
0: หน้าตาพูดไปได้ยังไงกัดลิ้นเดี๋ยวนี
1: ้ปราณีตเป็นงานปราณีตงานเครื่องดนตรีก็ต้องปราณีตขนาดนี
0: ้เลยๆๆๆพูดอย่างน้องได้ป่ะล่ะไม่ได้ใช่ไหมล่ะคาราลุย
1: คาราลุย
0: ลิ้นไม่ดีเนี่ยพูดใหม่
1: เตะตีได้ตะหลิวเลย
0: ทำไมเดี๋ยวนี้รุนแรงเนี่ยฮะเสร็จแล้วทำสามอันเดี๋ยวลิต้าจะเริ่มทอดขอลิต้าเลยแล้วกันนะคะแต่บอกเลยขอลิต้าสุดแม่ขุยของฉันไหนขุยของแห้วแห้วทำไมมันเยอะอย่างนั้นล่ะ
1: ทาแป้งเยอะไปหน่อย
0: แห้วกลัวไม่ติดใช่ไหมนี่ได้แล้วของลิต้า
1: เฮ้ยสวยนะ
0: เดี๋ยวของแห้วทอดเองนะลิต้าทอดแต่ของลิต้า
1: อ้าวแล้วทำไมพี่ทำอีกอันนึงดีกว่าเนาะอุ้ยเหมือนหือกล้วยเลยอ่ะ
0: โอ้บ้านพี่เรียกหือกล้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: บ้านหนูเรียกหือกล้วย
1: อ่ะเหมือนกันได้แล้วแต่สำเนียงคน
0: พี่จีนอะไร
1: กล้วยครับ
0: พี่จีนอะไร
1: ไม่คือจีนแต้จิ๋วแหละคำนี
0: ้อ๋อพี่จีนแต้จิ๋วเหรอ
1: ใช่ครับ
0: อ๋องั้นหนูก็ต้องเชื่อพี่ดิแม่หนูจีนแคะพ่อหนูจีนไหหลัง
1: เขาก็เตาเอามันเป็นเดี๋ยวก่อนนะแล้วเขาเรียกหือกล้วยเหมือนกันใช่ป่ะ
0: เขาเรียกหือกล้วย
1: หือกล้วย
0: แต่พี่เรียกหือกล้วยตกลงอะไรถูก
1: หือกล้วยก็ถูกก็ได้พ่อแม่พี่ก็เรียกหือกล้วยเหมือนกัน
0: อ่ะแล้วพี่เรียกหือกล้วยได้ไง
1: เพราะว่าได้ยินคนอื่นพูดมาอีกทีนึง
0: อ้าวทำไมไม่ฟังที่แม่พูดอ่ะพี่แห้วเลิกห่อได้แล้ว
1: รอทำไมอ่ะ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวมันปิดรายการไม่ได้
1: ได้
0: เท่าเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณฮาวี่เปิดขายนะคะชิ้นละ40บาทหัวร้อนอะไรอ่ะเดี๋ยวลิต้าเลือกชิ้นนี้ดีกว่าหั่นกันเลยดีกว่าค่ะดูข้างในสภาพจะเป็นยังไงปึ๊บนี่คุณผู้ชมอุ้ยชีสแล้วเราก็จะจัดจาน
1: เซ
0: ่ยากดดันเน
1: า
0: ะ
1: สวยงามมากน่ากินมากเริ่มทนไม่ไหวนะครับ
0: เดี๋ยวให้เวลาน้องในการจัดนิดนึง
1: ได้แต่น้องมือสั่นนะ
0: น้องไม่ได้สั่นน้องร้อนและนี่นะคะก็คือน้ำจิ้มของเราซอสถั่วเหลืองและมายองเนสเดี๋ยวเราจะนำซอสถั่วเหลืองเนี่ยนะคะเข้าไปผสมกับมายองเนสค่ะมันให้รสชาติแบบ
1: อุ้ยอันนี้ไม่เคยกิน
0: นิดนึงเดี๋ยวให้ชิมแล้ว
1: อย่างนี้เลยเหรอ
0: แต่สำหรับตอนนี้นั้น
1: สวยงามครับ
0: อินเสิร์ตค่ะ

0: เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับขลุ่ยไส้กรอกชีสครับ
1: ฮูล่าเราฮูล่า
0: ฮูล่า
1: แต่ดูเป็นชนเผ่าชุดฉันตอนนี้เป็นอะไรก็ได้อยู่เป็นมนุษย์มันผิดที่ฉันเองคือด้วยความที่ชิ้นใหญ่นะคะเดลิตาจะแบ่งกับพี่แฮว
2: คนจนได้ที่จิ้มเลยนี่คุณผู้ชมครับ
1: อืม

0: กลมกลืนกลมกล่อมจะบอกกลมกลืนกลมกล่อมกรอบมากแป้งกรอบมากแล้วก็ไส้กรอกชีสลงตัวอยู่แล้วไม่ต้องพูดอะไรมากตอนนี้ก็แค่อยากจะยืนกินไปเรื่อย
1: ๆหลายท่านกำลังคิดว่าทำไมเราถึงใช้แป้งทาโก
0: ้ครับผม
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยพอทานปุ๊บความเป็นแป้งทาโก้คือเขามีเนื้อที่หนากว่า มันจะมีความนุ่มความหอมที่มากกว่าคือถ้าเราใช้แป้งปอเปี๊ยะธรรมดาเนี่ยเขาจะมีความบางเราจะได้คนละรสชาติกันค่ะแต่อันนี้เนี่ยก็กรอบด้วยกรอบนอกนุ่มในรวมไปถึงมายองเนสทำไมจะต้องใส่ซอสถั่วเหลืองคือทานแล้วเนี่ยมายองเนสอย่างเดียวอาจจะเลี่ยนเป็นการตัดรสกันนะคะคือมีความเค็มนิดนึงหอมซอสถั่วเหลืองด้วยแล้วก็มายองเนสเนี่ยคือเข้าไส้กรอกชีสอยู่แล้วไง
0: ใช่
1: จึงเป็นอะไรที่ลงตัวประมือระวังอบมือหนักมากวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เรากำลังจะไปอีกที่หมายหนึ่งที่เราจะถ่ายทำกันนะครับผมเห็นพี่คนขับน่าจะเพลียนะครับเพราะว่าขับรถมาสักระยะหนึ่งแล้วเมื่อเช้าก็ตื่นเช้ากันด้วยพี่โอฮะเราแวะทานกาแฟกันไหม
1: พี่ครับขอเข้มๆหน่อยนะฮะเหมือนหน้าตาพี่นะครับ
0: กาแฟพี่แก้วหนึ่งครับ
2: เฮ้ยมาคนเดียวเหรอพี่สั่งแก้วเดียวเนี่ย
0: อ้าวพี่เอาคนด้วยเหรอ
2: ใช่ครับส
0: ี่เอา3แก้วนะครับ Spicy Coffee เด็ดแน่ๆ
3: โอ้สวัสดีครับ
0: โอ้สวัสดีครับ
4: อ้าวที่นัดกันไว้หรือเปล่า
0: พี่บ๊อบบี้ใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับ
0: โอ
4: ้
0: โหผม
4: โอ้โห
0: ยินดีมากครับวันนี้โอ้โหได้เห็นว่ามีกาแฟพริก
4: มาที่นี่อำเภอแม่พริก
0: ใช่ฮะ
4: จะต้องมากินกาแฟพริกครับไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึง
0: คือไม่เคยเห็นว่ากาแฟมันจะอยู่ในพริกได้นะพี
4: ่ไหนๆมาแล้วเนี่ย
0: ครับผม
4: จะพาไปดูทุกๆอย่างเลยในขั้นตอนกระบวนการผลิต
0: เอาวันนี้จะมีกระบวนการผลิตด้วย
4: ใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า
0: โอเคครับ
2: ก่อนดูวิธีการทำดูหัวพี่เขาก่อน
4: พริกสายพันธุ์นี้เนี่ยนี่นะฮะเป็นสายพันธุ์เฉพาะที่มันใช้คอนโทรลความเผ็ดได้
0: อันนี้มันคือพริกขี้หนูป่ะครับไม่ใช่
4: อ
0: ัน
4: นี้เป็นพริกที่นําเข้าฮะเราจะต้องลองฮะลองชิมดู
0: อย่าบอกนะว่า
4: ลองดูเลยฮะ
0: ว่าแล้วว่าแล้วฝากไว้ก่อนนะครับ
2: ไปครึ่งเม็ดไปอีกไม่สั่นไม่สั่น
0: ความเผ็ดมันไม่เท่ากับพริกที่อยู่ในกับข้าว
4: ใช่นี่คือสายพันธุ์ที่เราคัดมาเฉพาะที่คอนโทรล
0: เอาน้ำไหม
2: ไม่ได้ซื้อมาไงเมื่อกี้กินไหมเอาพริกป่วย
4: ในพริกมันมีสารที่ทำให้เรา
0: ใช่ให้หายป่วย
4: หายป่วยใช่ไหม
2: พักโฆษณาก่อนครับแค่นี้ครับพักก่อน
0: เร็วพี่บอยเราได้ถ่ายต่อไง
4: ทุ่มทุนสร้างรายการนี้นะไม่ธรรมดาม
5: ันเป็นไงเขียวเขียว
4: ไม่เผ็ด
6: ไม่เผ็ดเลยจริง
4: ไม่เผ็ดเลยจริง
6: เป็นพริกที่แบบ
0: ใช่ไหมโอ้โหเห็นสองสาวกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
4: นี่เลยฮะอันนี้คุณแม่ผมเองจะพามาดูขั้นตอนบางส่วนที่เป็นความลับของกาแฟพริก
0: โอ้โหนี่เรียกว่าเปิดเผยความลับกันตรงนี้เลยนะ
4: ใช่
0: แล้วทำไมเราใช้หม้อไม่นาดงี้เลยเหรอฮะ
4: กลิ่นของหม้อดินเนี่ยเวลาเมื่อนำไปคั่วกับกาแฟเนี่ยมันจะเกิดกลิ่นเฉพาะขึ้นมาอีกตัวนึง
0: นี่เป็นเหตุผล
4: นี่เป็นเหตุผลที่เราเลือกใช้หม้อดินเลยนะฮะลองคั่วดูไหมฮะ
0: นี
4: ่กลิ่นก็จะปกติ
0: อันนี้กลิ่นปกติ
4: เหมือนกับกาแฟแต่พอเราใส่กับพริกเข้าไปมันจะมีความหอม
0: มีความหอมของไอ้เจ้าพริกเนี่ยฮะกินแบบว่ายังไม่ได้คั่วธรรมดา
4: ธรรมดาก่อนฮะนะฮะเป็นไงบ้างครับ
0: ผมอะ
4: ต่อไปเป็นคิวของกาแฟพริกครับ
6: นั่นแหละนี่แหละที่นี่แหละ

0: ราจะต้องนำกาแฟตรงนี้ไปบดแล้วเอาไปชงทีนี้เราก็จะให้น้องแหละเป็นคนชงเอง
1: มันจะดื่มได้เหรอพี่
0: วันนี้นะฮะเราจะมาสอนน้องหมู
1: ครับผม
0: นะชงกาแฟพริกในเมื่อมาตรงนี้แล้วก็ต้องชงเองกินเอง
1: ชงเองกินเอง
0: โอเค
1: เสร็จแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเมนูอะไรนะฮะ
0: ตัวนี้เรียกว่าเป็นเอ็กเซโซสไปซ
1: ี่เป็น
0: เมนูเด็ดของร้านเลยนะฮะตัวนี้นะขั้นตอนในการเสพกาแฟของเราม
1: ีขั้นตอนด้วย
0: ดูดไปครั้งแรกให้อมไว้ในปากก่อนประมาณ3วินาทีแล้วค่อยๆกลืนลงลำคอสเต็ปแรกเชิญเลยครับ
1: มีความวอร์มอยู่ในคอตรงนี้เลยฮะ
0: พูดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่ชัดดูดครั้งที่2ต่อไปดูดแล้วกลืนเข้าไปเลยฮะไม่ต้องอม
1: โอ้โห
0: ทีนี้
1: อันนี้ชัดมากมันเป็นเผ็ดที่ละมุนเผ็ดที่นุ่ม
0: ไฮไลท์สูงสุดของเขานะฮะ
1: อ๋อยังนี่ยังไม่สุดเหรอครับ
0: ดูดปกติไปเลยครับดูดแล้วกลืนปกติเลยแล้วทีนี้หายใจเข้าทางปากแล้วก็ออกทางจมูก
1: คือคุณผู้ชมครับอยากให้ลองมากจริงเฮ้ยมัน Amazing อ่ะพี่คุณผู้ชมครับพี่บ๊อบบี้บอกกับเราว่ามาถึงที่ร้านกาแฟพริกทั้งทีอยากให้ชิมแบบเมนูเลเวลสูงสุด
0: Special Menu
1: Special Menu
0: ความเผ็ดจับสูงสุดน้ำหมูเราไปชมกันเลยดีกว่า
1: ครับผม
0: โอเคนี่ฮะดูดีๆความหนาของครีมากลิ่นที่เราได้สัมผัส
1: กลิ่นชัดเจน
0: มากทีนี
1: ้รู้เลยว่าเผ็ดแน่ๆเผ็ดแน่ๆ
0: รสชาติเป็นยังไงเราต้องให้ลองหมูทดสอบครับผม
1: โอเคครับอันนี้คืออเมริกาโน่แบบเลเวลสูงสุดนะครับเป็นเมนูกาแฟพริก
0: ครับผม
1: ที่ความเผ็ดสูงสุดแล้ว
0: ขอให้โชคดีฮะขอให้โชคดีฮะ
1: สั่นทำไมแล้วมือเนี่ยไอ้ชุบมันดูแล้วเธอแล้วอ่ะเอาอีกละ
2: คำโตโตอ่ะคือคำโตโตอ่ะ
1: โอ้โห
0: น้องหมูได้กินคนแรกกันนะงานนี้พูดตรงๆไม่สารภาพเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเผ็ดตรงนี้พี่ยังไม่เคยชินด้วยซ้ำ
1: เอาเอา
0: ก็มองให้น้องหมูเป็นไงบ้างครับจะถามดูว่าเป็นยังไง
1: ผมรู้สึกแรกขมครับบวกกับความเผ็ดร้อนตอนนี้ทางปากผมแทบจะพ่นไฟแล้วล่ะ
0: เฮ้ยกินได้ไม่ตาย
1: เออ
0: ขอบคุณน้องหมูมากที่กล้าลองนะปกติตัวนี้ก็ยังไม่เคยให้ใครกิน
1: ผมว่าผม
0: พี่กินมาเขาน้ำลาย
1: ผมคนเดียวไม่พอพี
2: ่ไม่เรากินแล้วหมูแต่กินจำได้ไหม
1: Cheers!

0: โหสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับอันนี้เรียกว่าอะไรนะฮะตรงนี
1: ้คือตรงนี้เป็นด่านตรวจสภ.แม่พริกนะครับเจอด่านเจอเราเลย
0: เจอด่านเจอร้านพี่บ๊อบบี้เลยนะครับ
1: สังเกตเม็ดพริกยักษ์ที่หน้าร้านนะ
0: จะเห็นพริกเลยละฮะคือใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็สามารถแวะได้ชิมแบบออริจินอลเลย
1: เปิดทุกวันฮะ
0: เปิดทุกวันนะครับ
1: ค
0: ือเรียกได้ว่านี่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย
1: ครับ
0: และเป็นหนึ่งเดียวของโลกนะครับที่มีกาแฟพริกนะฮะวันนี้มันแปลกแต่จริงครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: เซ็งเนื้อคู่อยู่ไหนไม่รู้เมื่อไรจะได้เจอกันตึงหนึ่งตึงดึงตึงดึงเงาหัวใจหนักมา
1: คุณไข่คุณไข่คะคุณไข่อ้าวคุณไข่ล่ะ
0: อ้าวคุณผู้หญิงไปเก็บดอกเบี้ยมาเหรอคะ
2: ใช่สิจ๊ะไปเก็บดอกเบี้ยก่อนครบแล้วจบด้วยข่าวดี
0: ข่าวดีข่าวดีอะไรยังไงเหรอคะ
2: จะบอกให้นะว่ามีข่าวดีว่าเขามีการประกวดแอโรบิกระดับชุมชน
0: แล้วทำไมคะ
2: ทำไมต้องเต้นด้วยเนี่ยฮะไปปิดเพลง
0: นั่นสิคะคุณผู้หญิงก็ประหลาดคนนะคะยืนเต้นอยู่ได
2: ้นี่เพราะว่าฉันอีกแล้วเหรอไม่ประหลาดหรือไงแย้พูดไปเต้นไปเนี่ย
0: ว่าแต่แข่งเต้นนิดได้ของรางวัลอะไรยังไงบ้างไหมคะ
2: เอาได้แน่นอนสิจ๊ะเขาบอกว่าทีมที่ชนะเลิศด้วยนะจะได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักไปกลับกระบี่3วัน2คืน
0: กระบี่3วัน2คืนก็ดีนะคะ
2: ไม่ใช่แค่ก็ดีนะคะเพราะมีเงินรางวัลให้อีก 100,000 บาท
0: 100,000 บาทได้ไปเดินชายหาดกระบี่นอนพักอีก3วัน2คืนจิบกาแฟเครื่องดื่มเย็นๆที่ริมสระว่ายน้ำของโรงแรมแถมยังมีเงินใช้อีก 100,000 บาทนี่ไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเนี่ย
3: ฝันไกลซะด้วย
0: ทำไมอะคะคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้หญิงจะมาให้ยูร่วมทีมด้วยคะ
3: ให้ร่วมทีมด้วยแต่ว่าไอ้เงินรางวัลเนี่ยไม่ใช่ของหล่อนนะยะหล่อนได้แค่ที่พักที่กระบี่เพราะว่า 100,000 บาทต้องเป็นของฉันแต่เพียงผู้เดียว
0: ก็ยังดีกว่าเหนื่อยฟรี
4: กันการ
2: คุณไข
4: ่
2: คุณไข่ใกล้มาพอดีเลยก
4: ัน
2: การมีบิ๊กเซอร์ไพรส์
4: ผมก็มีเซอร์ไพรส์ให้คุณเหมือนกันละกันการ
2: แล้วค่ะดูบิ๊กเซอร์ไพรส์ก่อนค่ะ
4: นี่ไอ้ยุ้ยถือดิ
0: เห็นไหมคะ
4: กิจกรรมดีๆเต้นแอโรบิกชิงเงิน 100,000 บาท
2: เออฮะเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะเราจะได้ไปเต้นรำคู่กันวาดลวดลายกันอีกครั้งนึงไอ้คุณชาย
4: คือผมก็มีเซอร์ไพรส์เหมือนกันคือผมเกาขึ้นน่ะ
2: อย่าบอกนะว่าเกาล้อเล่น
4: ไม่ใช่ก็โรคประจำตัวผมต้องเกาอ่ะหมอให้ผมพักผ่อนให้เต็มที่อ่ะ
2: คำสั่งหมอหรือจะเด็ดขาดถ้าคำสั่งเมียคะ
4: อันนั้นผมรู้แต่นี่มันกำเริบจริงๆนะจังกันการ
2: โหคุณชายตู้บวมจริงๆด้วย
4: หมอไปเจาะน้ำออก
0: หรอสงสารจังเลย
2: เคก็คงเต้นไม่ไหวเนาะ
4: เดี๋ยวแต่ทุกอย่างมีทางออกถึงผมจะลงแข่งขันกับคุณไม่ได้ผมก็จะส่งเจ้าอาร์ตลงแข่งกับคุณแทนไง
5: ลงแข่งอะไร
0: ทีมเต้นแอโรบิก7คนค่ะตอนนี้มีคุณผู้หญิงมียุ้ยแล้วก็คุณอาร
5: ์
0: ต
5: เดี๋ยวก่อนใจเย็นครับแข่งเต้นไม่เอาฮะผมไม่ลงแข่งฮะแข่งเต้นไม่เอาด้วย
4: แกกล้าปฏิเสธแม่แกละ
2: ใช่ถ้าลูกปฏิเสธแม่หักเงินค่าขนม
5: โอ้โหแม่แค่นี้ก็ไม่เหลือแล้วนะ
2: แต่ถ้าหากว่าร่วมมือกับแม่นะเราไปหาคนมาให้ครบ7คนนะแม่จะให้หัวละ 1,000
5: โอ้โห
2: แถมเพิ่มเงินค่าขนมด้วยแล้วแต่ลูกแล้วกันนะเอาไงคิดเอาเองคิด
5: ผมทำแ

0: อีกแค่4คนใช่ไหมได้เลยถ้างั้นผมชวนข้างบ้านก่อนเลย
1: ไม่ได้บ้านนั้นน่ะเชยจะตายมันนอกเขามันนอกเต้นเป็นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแถมเผลอๆจะต้องไปแบ่งเงินรางวัลให้มันอีกนะตั้งแสนนึงเนี่ยแล้วยังต้องไปแบ่งที่พักให้มันนอนด้วยอ่ะ
2: เอางี้ละอาร์ตทำให้เต็มที่แล้วกันเพื่อศักดิ์ศรีของบ้านเรา
1: เดี๋ยวๆๆทำไมลูกจะไปชวนบ้านโดนทำไมไม่ชวนเธอ
0: ชวนเธอก็ได้ครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมลองชวนดูแล้วกัน
1: เออไม่ได้ผมปิดรับสมัครวันนี้แล้วนี่ๆๆวันนี้แล้ววันสุดท้ายเพราะฉะนั้นต้องชวนเดี๋ยวนี
0: ้วันนี้เดี๋ยวนี
1: ้ใช
3: ่โอ๊ยแม่จ๋าจะเรียกบัวกับพอดจ๋าออกมาทำไมจ๊ะเนี่ยโอ๊ย
4: ในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงเจ้าแม่ขาแดนผู้นำการเต้นแอโรบิกแห่งดอนเจดีจะโชว์ศักยภาพให้พวกคนกรุงมันเห็น
3: โอ้โหแต่ว่าเขาแข่งกันเป็นทีมไม่ใช่เหรอจ๊ะแม
1: ่จะใช่สิอ่ะมาเซ็นเลยมาทั้งคู่มา
5: ไม่เด็ดขาดเลยฮะฉันจะยอมให้ไปเต้นเป็ดเต้นไก่อย่างนั้นไม่ได้หรอกไม่เอา
3: เขามีแต่เต้นแรงเต้นการนะพ่อจ๋าแต่ว่าพ่อจ๋าก็พูดถูกจ้ะอยู่ๆจะให้หนูไปเต้นอะไรแบบนั้นหนูไม่มีทางเต้นเด็ดขาด
5: ใช่
1: ไม่เป็นไรแต่ถ้าร่วมทีมได้ก็ค่าขนมเพิ่ม
3: โอ้โหเซ็นตรงไหนจ้ะ
5: ไอ้นกสองหัว
3: เข้าใครออกใครนี่พ่อจ๋ามันเซ
5: ็นอย่างนั้นไม่เอาด้วยไม่เอาด้วย
3: ก่อ
5: ไม่เอาไม่แต่โอ้โหอุ้ยอุ้ยขาพ่อจ๋าแย่แล้ว
1: เล่นละครเก่งมากแต่ไม่เนียน
5: เนี่ยไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ขาพ่อจ๋าไปโรงพยาบาลก่อนเถอะ
3: หนูช่วยมันไหน
5: เห็นไหม
3: แม่จ๋าแม่จ๋าล้มเนียนนะจ๊ะมีรอยช้ำตรงขาด้วยเดี๋ยวปุ๊บเดิน
5: จ๋ายังไง
1: ก้าวสี่มาทาสิไม่เนียนไม่เชื่อ
5: ไม่เป็นไรไม่เชื่อไม่เป็นไรฉันพาตัวเองไปโรงพยาบาลเองก็ได
1: ้โอ้ยอ้าวหยุดน้าเกียดจริงมาลุกไหวไหมล่ะมาเดี๋ยวฉันพาไปเองอ่ะลุกโอ้ยนี่นางหนู
3: จ๋า
1: ระหว่างนี้นะเองไปหาคนร่วมทีมให้ครบเลยเข้าใจไหม
3: โอ้ยแม่จ๋าไม่ทันหรอกจ้าจะไปทันได้ยังไงจ้าเข่าปิดรับสลับวันนี้แล้วจ้าไม่มีทาง
1: ทันให้หัวละ5,000นะทันไหมล่ะไปเอากระเป๋าตรงกระเป๋าตังก่อนโอ้ยจริงๆเลยแก่แล้วแก่เลยนะเนี่ยแก่แล้วแก่เลย
4: หัวละ5,000สบาย
6: คนสวยเขาจะมีเวลาว่างคุยสักนิดไหมจ๊ะบัวคะแอบมาคุยกันแบบเนี้ยมันไม่งามเลยนะคะวงนี้มีแค่เราเพียง2คนจะกลัวอะไรล่ะจ๊ะงั้นรีบๆเถอะค่ะเดี๋ยวมีคนมาเห็นเข้าอะช่วงนี้เนี่ยยุ้ยร้อนเงินไหมจ๊ะ
7: ร้อนค่ะ
6: ร้อนค่ะว่าแต่คุณบัวมีอะไรให้มีรักใช้แหละคะ
7: คือฉันแค่อยากได้ยุ้ยมาร่วมทีมนะจ๊ะเพียงแค่ยุ้ยเซ็นตรงนี้เงิน2,000จะเป็นของยุ้ยทันที
3: ขอบคุณมากนะจ๊ะคนสวย
6: เงินละคะ
7: เดี๋ยวเอาไว้เสร็จภารกิจฉันจะอดให้ทันทีเลยว่าแต่ยุ้ยพอจะรู้จักคนที่ร้อนเงินอีกสัก 2-3 คนไหม
6: ไม่อะคะ
7: คือคนในทีมมันยังไม่ครบน่ะ
3: แต่จริงๆแล้วฉันก็หาเองได้นะ
7: แต่ฉันอยากจะให้เงินยุ้ยไว้ใช้ไงดีไหมแต่ว่าฉันไม่ได้ให้ยุ้ยทำฟรีๆนะฉันมีน้ำใจให้ยุ้ยหัวละ200ไปเลยยิ่งหาได้มากยิ่งน้ำใจมาก
6: ได้เลยค่ะเดี๋ยวยุ้ยจะไปหาคนมาอยู่ทีมคุณบัวเพิ่มนะคะจะได้น้ำใจเยอะๆเนาะ

0: ณยุ้ยด้วยนะเป็นธุระให้หน่อยนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: ดูเลยยุ้ยขวัญสั่งร้ายใช่ไหม
1: อ้าวน้ำใจ
0: ได้เลยค
1: ่ะ3คนมันต้องมารวม4สิคะไม่ใช่4ไปรวม3เอาแต่ฉันมีตั้ง3นะเอาฉันก็มีตั้ง4นะเอาปะโต้ไอ้4ขาด3มันจะเป็นทีมได้ไหมแล้วอ้าวแล้ว3ขาด4เป็นทีมตรงไหนอ่ะ
2: เรื่องราวของสาธรกับดอนเจดีเรื่องราวของสาธรกับดอนเจดีเมื่อพบ
3: ตรงปุ๊บเดียวบอกแล้วไง 2,000 เจ๋งแน่นอนค่ะพี่ยำไม่ต้องห่วงเลยรอรอแป๊บนึงนะคะคุณบัวค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ
4: เห็นคุณบัวบอกว่าจะให้เงินผมเหรอครับค่าอะไรครับ
3: โอ้ยก็บอกแล้วไงคะค่าร่วมทีมกับคุณบัวค่ะเซ็นชื่อจิ๊กจิ๊กจิ๊ก 2,000
1: นั่นเลยค่ะพี่ยำ
4: ง่ายขนาดนี้เลยโอ้โหไปสมัครประกวดทีมอะไรวะเนี่ย
1: เอาไว้ก่อนค่ะเซ็นชื่อก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยอ่านกันทีหลังเนาะ
3: ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้
4: ก็เอาว่าเซ็นก็เซ็นคนบ้านเดียวกันเนาะ
3: ดีค่ะดีค่ะ
4: ได้ตังค์แน่นะครับ
1: แน่นอนค่ะ2,000,000%เลยค่ะแต่ละค่ะ
4: เอาไม่เอาไปเลยนะ
1: ไม่
3: ทำไม่ใช่แตกด้วย
5: ว่าไงครับ
6: พี่อยากได้ตังค์ไหม
5: อยากได้สิครับมีใครไม่อยากได้ตังค์มั่ง
1: เดี๋ยวนายทำอะไรของนายอ่ะไร้มารยาทที่สุดเลยไม่เห็นหรอว่าฉันยืนคุยกับพี่ยามเขาอยู่
7: เธอน่ะสิที่ไร้มารยาทเห็นไหมว่าพี่อาร์ตอ่ะเขากำลังท้องอยู่กับ security อยู่เหมือนกัน
5: อ
7: ่ะ
5: อ่ะนี่พี่ยามเซ็นตรงนี้ปุ๊บได้500ปุ๊บอ้าวจะรออะไรเหรอครับก็เซ็นเลยสิครับโอ้โหจัดไปงามๆเลยฮะ
1: ทำอะไรเนี่ยเอาเรื่องของพี่อาร์ตนะ
5: ท่านอย่าเพิ่งทะเลาะกันครับผมว่ามันเป็นเรื่องเล็กครับจ่ายตังค์ก่อนครับ
1: แท
5: นไปค่อยเอา
1: แทนอะไร
5: เดี๋ยวเรามีเวลาว่างๆแล้วค่อยไปเรียนฝึกพูดพร้อมกันเนาะ
1: หยุดเลยนะไอ้ฝึกพูดเอาไว้ก่อนได้ไหมเมื่อกี้นายว่าอะไรนะนี่สรุปคือบ้านนายก็ลงแข่งเต้นแอโรบิกเหมือนกันเนาะ
5: อือ
1: ไม่มีทางเพราะว่าพี่อย่างคนนี้เนี่ยเขาอยู่ทีมฉันอย่าแล้วเขาก็เซ็นชื่อเขาไปเรียบร้อยแล้วด้วย
5: นี่อะไรรายเซ็นพี่ยามอยู่ตรงนี้แปลว่าพี่ยามอยู่ทีมฉันแล้วไง
1: ไม่แต่พี่ยามเขาเซ็นทีมฉันก่อน
5: เซ็นทีมไหนก่อนมันก็อยู่เหมือนกันนั่นแหละอยู่ทีมฉัน
1: เขาอยู่ทีมฉัน
5: เขาอยู่ทีมฉันจบเลยโอ้ยเดี๋ยวใครยังไงโอ้ยเดี๋ยวมาแล้วแขนจะหลุดแล้วครับผมว่าแทนที่จะทะเลาะกันเนี่ยเรามาตัดสินโดยสันติวิธีดีกว่าไหมครับ
1: สันติวิธีเหรอพี่อะไรคะ
5: เอาละครับผมการประมูลตัวผมเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นนะครับผมราคาเริ่มต้นที่50บาทประมูลเพิ่มได้ครั้งละ10บาทเท่านั้นนะครับผมแต่มีข้อแม้นะครับจ่ายสดเท่านั้นนะครับเดือดร้อนเงินครับ เริ่มต้นที่50บาทมีใครมากกว่านี้ไหมครับ
1: 60บาท
5: 60บาทครับโอ้โห60บาทครับ
6: 70
5: บาทครับมาแล้วครับ70บาทครับราคาพุ่งขึ้นมาแล้วครับมีใครให้มากกว่า70บาทมั้ย
1: 80บาท
5: 80บาทครับโอ้โห80บาท80บาทครั้งที่1ครั้งที่2
6: 90
5: 90บาทครับโอ้โห90บาทครับมีใครให้มากกว่านี้มั้ยครับ
1: 100บาท
5: ปรบมือให้100นะครับโอ้โหเป็นคนแรกครับขึ้นหลัก100เลยนะครับ100บาทครั้งที่1ครับ
1: ไปเลยค่ะพี่อ่ะ
5: 100บาทครั้งที่2110บาทครับโอ้110บาท110บาทครั้งที่1ครับ110บาทครั้งที่2
1: 120
5: 120ครับโอ้โห
1: 120แล้วค่ะ
5: 120บาทแล้วครับตอนนี้ราคาขึ้นที่120นะครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับ130 130บาทครับผมมือหน่อยครับโอ้โห130บาทครั้งที่1 130บาทครั้งที่2
1: 200
5: 200บาทผมมือหน่อยครับผมโอ้มีใครจะให้มากกว่า200มั้ยครับ200บาทครั้งที่1 200บาทครั้งที่2และ200บาทครั้งที่3
1: เย้
5: เป็นอันว่าปิดการประมูลครับและผู้ที่ชนะจะได้ตัวผมไปร่วมทีมคือคุณนงเยาครับผม
8: ขอบคุณครับ
9: ยินดีจ้ะแล้วถ้าเกิดได้คุณพี่ยามเข้ามาเนี่ยทีมเรากี่คนแล้ววะ

0: ก็ตอนนี้มีแม่จ๋ามีหนูมีพี่ยามแล้วก็มียุ้ยด้วยจ๋าขาดไป3คนว่าแต่ยุ้ยนี่ยุ้ยยังอยู่ทีมฉันอยู่ใช่ไหม
1: อยู่อยู่ค่ะ
0: คนจ๋าแม่จ๋าย
2: ุ้ยแน่ใจนะว่าจะไปอยู่ทีมบ้านนู้นถ้าแม่รู้ขึ้นมาเนี่ยโดนไล่ออกเลยนะ
1: ลาก่อนนะคะคุณบัวขาเราคงทำบุญร่วมชาติกันมาเพียงเท่านี
3: ้อ้าวนี่ป้าอาร์ตอยู่นี่เองเหรอ
1: ถ้าเป็นไงหาคนเข้าทีมครบหรือยังแม่เดินผ่านตรงที่เขาเลือกสมัครนะเขาจะปิดอยู่แล้วนะลูก
2: ได้4คนค่ะแม่ขาดไป3ว่าไม่ทันแล้วมั้งแม่
4: จะไปยากอะไรแล้วก็ทางนั้นมีสิทางเราทีมเราก็มี3ก็รวมมาอยู่กับทีมเราสิ
3: อ้าวคุณนงเยาคะ3คนมันต้องมารวม4สิคะไม่ใช่4ไปรวม3
4: เอาแต่ฉันมีตั้ง3นะ
3: เอาฉันก็มีตั้ง4นะ
4: เอาปะโทษถ้าไอ้4ขาด3มันจะเป็นทีมได้ไหมแล้ว
3: อ
4: ้
3: าวถ้า3ขาด4เป็นทีมตรงไหนอ
4: ่
3: ะ
4: อ้าวก็เหมือนกันแล้วถ้าจะไอ้4ขาด3
3: มันจะไม่ได้
5: ได้ได้ได้ฟังครับใจเย็นๆครับผมว่ารวมๆไปเถอะครับนะเดี๋ยวมันไม่ทันเวลา
2: ใช่ไหมแม่ไปครับ
3: โอ้ใช้จ้ะแม่จ๋า
0: จะหมดเวลาแล้วจ้ะหนูว่าแม่จ๋าเซ็นเลยดีกว่า
4: เซ็นเฮ้ยเดี๋ยวถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาได้รางวัลอะไรต้องหันครึ่งเท่ากันนะ
3: เออตลกแล้วฉันมี4คนเธอมี3คนแล้วมาหารครึ่งตรงไหน
4: อ้าวก็ฉันก็ทีมฉันจะมา3ใช่มั้ยเธอก็มี4ถ้าเธอจะเป็น4ขาด3แล้วเป็นทีมได้ไงเรา
3: ก็มันเป็นทีมได้แต
4: ่โอ๊ยแต่มันไม่ใช่
3: 4คนก็4คน
4: ไอ้ที่เอา4
3: คนก็
4: 4ไปยืนที่4ไปยืน
3: แล
4: ้วหมักได้แล้ว
3: ช่างเนี่ยมัน
4: ต้องไปยืนครบทีมใหม่แล้ว
3: ถ้าขาด3ของฉันนะ
0: เฮ้ยนี่หยุดขอดูใบสมัครหน่อยโอ้ God ทำไมเป็นคนไม่มีมารยาทแบบเนี้ย
2: ใช่เดี๋ยวก็ไปส่งใบสมัครไม่ทันหรอก
1: นี่ทำไมชื่อทีมชื่อว่าการ and the gang ฮะแถมแม่นายยังเป็นหัวหน้าทีมอีก
2: แปลกตรงไหนไม่ทราบแม่ฉันเป็นหัวหน้าทีมผิดตรงไหน
1: ไม่ได้นะเปลี่ยนชื่อทีมเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนตัวหัวหน้าด้วย
2: ทำไมแม่ฉันเป็นหัวหน้าไม่ได้ใครจะเหมาะสมกับแม่ฉันอีก
1: ใครก็ได้ที่ไม่ใช่แม่นายอ่ะ
0: อันนี้จบแฮปปี้เอนดิ้ง
1: ไม่ดิ่งไม่ดิ่งเลยแบบนี้ฉันไม่ดิ่ง
2: อะไรไม่ดิ่งทำไมเพื่อจะเป็นหัวหน้าเลยเหรอคะ
0: ทำไมอะคะพี่อาร์ตพี่อาร์ตทำไมพับแบมมีปัญหาคะ
2: พับแบมจ้ะที่ไม่เป็นปัญหากับเราอยู่แล้วจ้ะ
1: ใครจะเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยนะแถมยังเปลี่ยนชื่อทีมเป็น whole generation อีก
0: ทำไมอ่ะโตคิวจะตาย
1: คิวบ้าคิวบัวอะไรล่ะ
0: ถ้าไม่คิวก็งานนี้เดียวฉันขอลาออก
6: ไม่ได้แล้วเจ้าเพลลาออกไม่ได้นะ
1: ใช่เธอจะลาออกไม่ได้นะเย้ไข่มุกถ้าเธอลาออกเนี่ยฉันก็อดนะดิ
2: อดอดอะไร
0: งั้นเอาตามนี้แล้วกันนะคะ
6: ได้เลยจ้ะเพื่อว่าไงพี่อาร์ก็ตามนั้นเลยค่ะ
1: เย้ใครบุกมาดูหน้าทีมงานนี้ฉันปวดหัวแน่เลย
0: นี่แม่ฉันเนี่ยสรุปแนวเพลงได้แล้วนะแม่จ๋าของฉันจะเอาแนวเพลง3ช่า
2: แม่ฉันก็สรุปได้แล้วเหมือนกันแม่ฉันจะเอาแนวป๊อปแจ๊ส
1: อะไรเนี่ยนี่แค่นี้ยังมีความเห็นไม่ตรงกันเลยคิดหรอว่าจะไปรอดถึงวันแข่งมั้ยเนี่ย
2: รอดไม่รอดไม่รู้ยังไงก็ต้องแข่งให้เสร็จเพราะถ้าไม่เสร็จเนี่ยฉันไม่ได้เงิน
1: นายอาร์ตนายได้รับค่าจ้างมาเหรอเนี่ยแหมทำเป็นคลี่คลายเรื่องนู้นเรื่องนี
2: ้โถเด้อบัวเธอก็ได้ค่าจ้างเหมือนกันละสิท่าไม่งั้นเธอคงไม่ยอมเพลง่ายๆแบบนี้หรอก
1: เออยอมรับก็ได
2: ้นั่นน่ะงั้นแปลว่าเราสองคนมีเป้าหมายเดียวกัน
1: จะว่าอย่างนั้นก็ได้อะนะเพราะฉะนั้นหน้าที่นายกับฉันหลังจากนี้เนี่ยก็คือการประคับประคองทีมของเราให้ไปถึงวันแข่งขันให้ได้
2: งั้นแปลว่าเราสองคนเนี่ยต้องร่วมมือกัน

0: นี่ไหนบอกว่าจะไม่มีทางร่วมงานกับคนอย่างนายอีกตรงนี้อะไร
1: ไปไกลๆเลยนะไปไกลๆเลยนะ
0: ไม่ได้เลยนะ
2: ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได
3: ้แล้วทำไมถึงไม่ได้
0: เสียงแม่ก็
1: เ
0: นี่ย
1: เสียงแม่ซะด้วย
0: เฮ้ย
3: สามแช่มันเฉยที่ไหนล่ะโอ้จังหวะทั้งสนุกทั้งโจ๊กนะโอ้ใครได้ยินต้องเป็นดิ้นตาม
1: วัยรุ่นที่ไหนเขาฟังสามแช่กันก็ต้องป๊อปแจ๊สมันเป็นแบบจังหวะมันเลิศมันปังปังอ่ะรู้จักไม่ปังอ
3: ่
1: ะ
3: แล้วตัวอีปอบแดนเต้นไงเต้นท่าปอบล่ะมาเร็วเ
1: ด็กคุณน้องยาว
3: คะ
1: ฉันพูดได้ดีๆทำไมต้องมากวนประสาทฉันด้วย
4: ผมว่าแนวสามช่าก็เวิร์กนะครับมันเต้นเข้าจังหวะง่ายดีครับ
3: เ
4: ต้นฟังง่ายดี
5: ป๊อปแดนซ์ดีกว่าค่ะสามช่ามันเชยแล้วค่ะ
1: ใช่ป๊อปแดน
3: ซ์สามช่า
1: ป๊อปแดนซ์สามช่า
2: ป๊อปแดนซ์สามช่า
1: ป๊อปแดนซ์สามช่า
2: ป๊อปแดนซ์สามช่า
0: เดี๋ยวก่อนครับ
1: ใจเย็นๆก่อนครับทุกคนนี่จะทะเลาะกันทำไมคะเนี่ย
0: ใช่ครับในเมื่อความเห็นทุกคนไม่ตรงกันโหวตไหมครับ
3: ไม่โหวต
1: เอ้าเอ้าทำไมแม่จ๋าไม่โหวตล่ะจ๊ะ
3: ทำไมล่ะนางหนูไอ้ฝั่งนั้นมันมีตั้ง4ฝั่งเรามี3โหวตก็แพ้สิโว้ย
1: จริงจ้ะฝั่งนั้นมียายไข่มุกนี่นะ
3: ไข่แ
1: ฉฮัลโหลเอ็นบอดี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะ
6: จ้านี่เดี๋ยวเพอมาก็ดีแล้วช่วยตัดสินเนี่ยสิว่าจะเป็นเพลงอะไรดีเนี่ยระหว่าง3ชาติกับป๊อปแดนซ์จ้ะปองปองเชียร์ค่ะปองเชียร์ว้ายไม่ต้องปอมปอมละจ
0: ๊ะแม่ก็ไม่น่าถามเลยดูชุดสิครับเต็มขนาดนี
1: ้เธออยากเต้นปอมปอมเชียร์นี่คะถ้าไม่ได้เนี่ยเธอขอลาออกค่ะ
6: เออไม่ลานะแม่ไม่ลานะจ๊ะปอมปอมก็ปอมปอมนะคะคุณมังยาค่ะเอาปอมปอมนะคะ
3: พูดเฉพาะอะไรดีดีกับปอมเชียร์อ่ะ
1: เต้นก
3: ัน
1: นะ
7: ปอมปอมจ้ะแม่จ้ะ
3: ช่างมันเถอะถ้าเรายังอยากได้แต้มต่อแล้วก็ต้องเอาใจอีนางหนูเพลินเข้าไว้หายมาอยู่
6: สนุกจะตายเนี่ย
4: ผมเลยต้องหัดเต้นกับปอมใช่ไหมครับ
7: ปอมปอมจัดที่จ้า

0: เพลจ้ะนี่ป้าคันน้ำส้มสดๆมันเลยชื่นใจจ้ะ
1: พอดีว่าเพลอยากได้สตรอเบอรี่สมูทตี้ค่ะ
0: เกรดน้ำส้มจะกินสตรอเบอรี
1: ่คุณป้าว่าไงนะคะ
0: ป้าบอกว่านี่จะรีบไปคั้นสตอให้ด่วนเลยจ้ะนะจ๊ะรอเดี๋ยวนะจ๊ะหนูเพล
2: อย่าลืมที่พูด
3: ทอนเล็บทางนี้อ่ะเล็บก็เล็บเล็บทำไร
4: จะเล็บจะอะไรก็เอาเถอะ
3: สนุกสนุกเลยสิทำเล็บทำเล็บทำไรอะไรโอ้โหพี่ดอนคือที่เพลออกแบบให้เนี่ยสวยใช่ไหมล่ะคะ
5: สวยจ้ะสวยจนอยากตายเลย
3: นี่ขับอะไรคะดาวชุดที่เธอออกแบบเนี่ยสวยดี
6: ผมขอประกาศตรงนี้เลยนะครับว่าผมจะไม่ลงแข่งแล้วครับ
3: อ้าวทำไมอะคะพี่ยาม
6: โหเนี่ยนี่ไงดูดิขนาดคุณบัวเองยังขำชุดผมเลยดูสิครับให้ผมมาแต่งชุดอะไรเนี่ยมันเสียชื่อรปภ.รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเราหมดแล้วครับเนี่ย
3: มันเสียตรงไหนอะคะตัวจะตายไปใช่ไหมคะพี่อาร์ต
5: เอาตรงๆเลยนะไม่อ้อมค้อมพี่เข้าข้างพี่ยาม
6: พูดถูกใจมาก
3: สุดยอด What ทำไมอะคะ
6: โอ้โหดูสิครับชุดที่เอามาให้พวกผมใส่มันไม่มีความแมนเหลือเลยอะครับแล้วผมอยากได้ชุดที่มันแมนๆหน่อยครับมันจะได้แบบว่าเหมาะสมกับฐานะหน่อย
7: ถูกต้องขอเลยขอชุดแมน
3: ๆอยากได้แมนๆใช่ไหมคะ
6: ครับ
3: ได้เลยค่ะนี่ไงคะ
6: โอเคครับผ่านครับ
3: โอเคนะคะ
7: เฮ้ยไหนงั้นนะพี่ยาม
6: ก็เขาสกรีนไว้ข้างหลังว่าแมนเขาไม่

0: เสกิงว่าเกิลนี่ถือว่าแมนแล้วครับ
1: โอ้โหแต่ทั้งตัวนี่หนักเลยนะ
0: โอ้ยไม่เป็นไรครับข้างหลังไม่ทีมาแล้วครับ
2: โอเคค่ะมาเต้นต่อไปเถอะค่ะ
0: เต้นต่อเลยครับเพื่อกระบี่ครับ
2: เต้นนะคะชันเล็บค่ะชันร้อยค่ะอารมณ์ล่างค่ะลงล่างขวาค่ะหมุนตัวค่ะเทอร์นาวค่ะ
1: เออพี่ยามครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ยามจะไปไหนล่ะครับซ้อมเสร็จแล้วเหรอ
3: ยังครับ
1: อ้าวยังจะไปไหนพี
3: ่กับป้อมครับผมไม่ขออยู่ทีมนะครับขอลาออก
1: เดี๋ยวก่อนพี่ยามทำไมล่ะครับทำไมมีความคิดแบบนั้นเลยครับพี่ยามพี่ยามเป็นอะไรพี
3: ่บอกผมบอกผม
2: เป็นอะไรพี่พี่ยามคะพี่ยามเป็นอะไรหรือเปล่าคะอยู่ดีๆเดินออกมาแบบนี้ทำไมอะคะ
3: ผมไม่ใช่คนสำคัญหรอกครับไม่ต้องมีผมอยู่ในทีมก็ได้ครับ
2: สำคัญสิครับพี่พี่ยามไปเอาความคิดแบบนี้มาจากไหนคะเนี่ย
3: ผมไม่ได้แค่ชนชั้นแรงงานไร้ค่าจะมีใครเข้ามาเหลียวแลผมครับ
2: ไม่จริงเลยนะคะ
3: จริงสิครับขนาดแข่งชนะเนี่ยเขายังไม่อยากให้ไปกระบี่ด้วยเลย
2: ไม่จริงจริงๆค่ะเพราะว่าพี่ยามเนี่ยโคตรจะมีความสำคัญกับทีมของเราเลยค่ะ
4: ใช่สำคัญมากอ่ะนี่ฮะสำคัญที่สุดเลยผมเนี่ยซื้อน้ำมาเพื่อพี่ยามเลยกลัวพี่ยามเหนื่อย
5: เลือกได้เลยครับอยากกินรสชาติอันไหนเลือกเลยครับพี่ของพี่เลยฮะเลือกได้เลย
3: จริง
5: ฮะใช่ฮะ
2: พี่ยามค่ะ
5: เลือกได้เลยฮะ
2: รู้ไหมเขาโทรหาตั้งนานอ่ะโทรหิวน้ำมากๆเลยอ่ะโทรแองกี้แองกี
4: ้หิวน้ำเหรอจ๊ะนี่พี่ซื้อมาให้เพลเลยนะจ๊ะเลือกได้เลยว่าเอาขวดไหน
3: เห็นไหมครับผมไม่สำคัญหรอกครับผมลาออกดีกว่าครับ
2: โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะมาออกไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่ยามเนี่ยเป็นรองหัวหน้าทีมของเราค่ะ
3: ผมเนี่ยครับเป็นรองหัวหน้าทีม
2: ใช่ครับ
4: ท่านรองหัวหน้าครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับ
1: จริงเหรอครับ
2: ค่ะ
1: รองหัวหน้า
4: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวนะคะรองหัวหน้าทีมมันมีด้วยเหรอคะทำไมพอไม่เห็น
4: เลยเออมีจ้ารองหัวหน้าเนี่ยเขียนชื่อพี่ยามชัดเจนเลยฮะว่าพี่ยามเป็นท่านรองหัวหน้าครับ
1: ผมเป็นรองหัวหน้าครับ
3: แล้วมันสำคัญตรงไหนครับ
2: สำคัญสิคะเพราะว่าถ้าไม่มีรองหัวหน้าเนี่ยก็จะไม่มีคนทำหน้าที่ต่อจากหัวหน้านะคะพ่อแค่ท่านรองเนี่ยดูเท่กว่าที่หัวหน้าตั้งเยอะค่ะหมดอะไรกันเนี่ยจะไปซ้อมได้หรือยังคะสุดบูยมากๆเลยอ
4: ่
2: ะ
4: ได้สิครับไปเลยค่ะหัวหน้าไปก่อนเลยไปไป
2: ตามสิเชิญท่านรองหัวหน้าเลยค่ะ
3: รองเลงอะไรกันเรียกท่านรองก็พอแล้วครับ
2: ค่ะ
3: ไม่เอาเป็นว่าท่านรองอยากซ้อมแล้วครับไปดีกว่าครับ
2: ค่ะเชิญท่านรองเลยค่ะวู้แค่นี้ก็ระบมแล้วอ่ะถ้าไม่ต่อตัวก็ไม่เรียกว่าปอมๆสิคะ
3: โอ้ยช่างปอมๆเถอะครับเปลี่ยนทันไหมครับเนี่ยผมเอวเคล็ดหมดแล้วเนี่ย
6: นั่นน่ะสิคะคุณผู้หญิงคุยว่าสามชาก็ดีเหมือนกันนะคะ
2: นี่นางยุ้ยไม่เอา
6: คุณยุ้ยหมายถึงป๊อปแดนซ์ค่ะ
2: ป๊อปแดนซ์เขาเปลี่ยนให้ก็ได้ค่ะแต่ว่าแค่เชงก็พอนะคะ
7: โอ้เปลี่ยนจ้าดีจ้าดีจ้า
2: ดีเปลี่ยนเป็น T25 แทนค่ะ
4: อ
2: ้
4: าวจีบ้า
6: อะไรคะ25 ที
4: จะบ้าเหรอที25ที25คือแอโรบิกแดนหนักกว่านี้เหนื่อยกว่านี้หลายเท่าเลย
7: หนักกว่านี้ก
2: ็หนักกว่านี้ที่จะแม่จ๋าไอ้ที่เราซ้อมกันอยู่เนี่ยมันหนักแค่ท่าต่อตัวจ้ะแต่ที่เขาบอกมาเนี่ยหนักทุกท่าเลยจ้ะแม่เออจริงๆเปลี่ยนก็ดีนะก็ไม่ต้องต่อตัวแล้วไงอ่ะ
7: ไม่เปลี่ยนจะบ้าเหรอไปเอาทำไมไอ้หนักอ่ะสามชาตินั่นแหละเลย
2: ป๊อปแดนดีกว่า
7: ป๊อปแดน
2: ไม่ได้ค่ะถ้าไม่ได้ทีทูดีฟาสเนี่ยผมขอลาออก
7: ออกไปสิวะทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันอ่ะ
2: พี่ยามคะพี่ยามต้องจัดการให้ผมนะคะ
3: โอ้โหถ้ามันวุ่นวายขนาดนี้ผมขอไปก่อนดีกว่าครับไม่เอาแล้วไม่
2: เอาอะไรไม่ได้รายชื่อส่งหมดแล้วมันซ้อมไม่ทันแล้วเอาเป็นว่าเราจะเปลี่ยนเป็นป๊อปแดน
7: เฮ้ยสามชาติ
2: ไ
7: ว
2: ้ไม่ได้ค่ะ
7: แดนทีละ
2: ไม่ต้อง
3: ไ
2: ปต่อ
1: ร้องไห้ทำไมอ่ะเดี๋ยวเราเคลียร์ทุกคนให้เองก็ได
6: ้อย่าเข้ามานะ
1: โอเคโอเคไม่เข้าไปก็ได
6: ้ฉันไม่ไหวแล้วอ่ะ
1: เฮ้ยเอานะอีกแค่2วันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วอะไรอ่ะ
6: ยาดม
1: ยาดมทำไมยาดมมันเหมือนยาหยอดตาเลยเมื่อกี
6: ้ฉันบอกว่ายาดมก็คือยาดมดิอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะออกไปเลยนะออกไปห่างๆฉันเลยนะ
1: กลัวอะไรเนี่ยไหนดูดิ
6: ฉันบอกว่าออกไป
1: มาดูหน่อย
6: ฉันออกไปห่างๆฉันบอกว่าออก
1: ยาดมยาดม
8: ฉันขอโทษนะที่ฉันมองเธอเป็นแบดเกิลมาตลอดเลยอ่ะ
6: สะอาดลูกแม่โถลูกโถคุณเถิดนั้นลูกนะแม่ขอโทษแม่สัญญาจากนี้ไปแม่จะไม่ทะเลาะวิวาสกับใครแล้วโดยเฉพาะคุณหนงยาวแม่จะไม่ทะเลาะอีกแล้วใช่ไหมคะ
7: คะคุณนายกันกลางคะไม่ทะเลาะแล้วคะ
6: ขอขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่เข้าใจผิดมาตลอดเลยอ่ะพี่อาร์ตตื่นสิคะ
7: หัวกระทบกระเทือนหรือเปล่าแต่คงไม่น่าเป็น
9: สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิ
6: บไม่มีความพร้อมอีกแล้วนะคะ
7: แล้วใครแล้วที่มันไม่พร้อมน่ะ
6: นี่สายสายตาไปทางนี้ก็

0: กิดเรื่องขึ้น
1: โธ่อะไรคะ
2: โอ้คุณอาฟื้นแล้วค่ะคุณอาฟื้นแล้วค่ะคุณอาพี่อาเรียกข้าตั้งใจนะคะต่อไปนี้พอจะไม่งงแงพอจะไม่อ่อนใจแล้วค่ะนะคะ
1: เดี๋ยวพี่จะฆ่าตัวตายเลยเหรอ
3: โอ้ลูกอาร์ตหัวลูกคงจะกระแทกกระทบกระเทือนจนจำอะไรไม่ได้ใช่ไหมลูกอีฝั่งแม่นะแม่จะเล่าให้ฟังคือลูกอะนะเสียใจมากเลยที่พวกเราไม่สามารถขี่กันอะลูกก็เลยตัดสินใจลาโลกด้วยการเอาหัวพุ่งชนกระแพงอะลูก
1: ผมจำไม่ได้นะว่าผมทำอะไรแบบนั้นใช่ไหมพบงานแบบนั้นเหรอแม่
4: แต่ว่าเป็นเพราะความรักของเราไงคะพี่อาร์ตเลยคงมีชีวิตอยู่
1: อ๋อใช่เลยครับแม่เล่าให้ฟังนะแม่ตอนนั้นที่ผมสลบลงไปเนี่ยมันมืดมากมันมืดแบบผมไม่เคยเจอมาก่อนมันไม่มีแสงอะไรแม่แม้แต่ดาวยังไม่มีมันมืดสนิทผมร้อยทุกคนมาช่วยผมแต่ไม่มีผมได้ยินแต่เสียงเศร้ามากแม่โอ้โหพัดผ่านหน้าผม
3: โอ้โหลูกพอแล้วแม่ทุกข์สั่นไม่ไหวแล้วโอ้ลูกแม่
5: ทุกคนเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วเรามาร่วมมือกันดีไหมคะสามัคคีกันค่ะเดี๋ยวอาร์ตเข้าหนาวอีกค่ะ
6: เพื่อชัยชนะของพวกเรา
7: เพื่อกระบี
6: ่สู้ไม่สู้
8: สู
9: ้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด
6: น้องไม่มีความพร้อมอีกแล้วนะคะนี่ขนาดไม่ต่อตัวแล้วนะ
10: คุณหนูแล้วใครแล้วที่มันไม่พร้อมน่ะ
6: นี่สายสายตามาทางนี้ก็ชัดเจนเลยว่าฉันไม่พร้อมเหรอฮะ
7: ไม่เห็นเป็นไรเลยเนอะพร้อมไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะคุณดวงยาว
10: ใช่ถึงนายกัดกันถ้าไม่พร้อมก็ซ้อมกันใหม
11: ่แต่เราจะซ้อมกันต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเป๊ะนะครับผม
6: แล้วเราก็จะได้ไปกระบี่ด้วยกัน
12: เ

0: ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเลยเหรอ
1: ใครตื่นเต้นระดับพี่อาร์ตสักอย่างไม่มีตื่นเต้นอยู่แล้วระดับนี้แล้วมายืดเส้นยืดสายเฉย
2: หรอ
1: นี่ถ้าเราชนะขึ้นมาจริงได้ทั้งเงินรางวัลแถมเราสองคนได้ไปเที่ยวกระบี่ด้วยกันด้วยนะ
0: ไปเที่ยวด้วยกันใครเขาอยากจะไปเที่ยวกับนายไม่ทราบ
1: หรอโทษทีนะพอดีรางวัลมันมาแบบนั้นช่วยไม่ได้หรือว่าเธอไม่ไป
0: ไปดินี่มันก็รางวัลของฉันเหมือนกันอย่าน
1: ี่ฉันมีเคล็ดลับจะสอนอยากรู้เคล็ดลับบนเวทีไหม
0: อะไร
1: ง่ายๆนิดเดียวเวลาเธออยู่บนเวทีให้นึกไว้เสมอว่าเธอสวยที่สุดหล่อที่สุด
0: วิธีนี้เนี่ยใครๆเขาก็รู้กันยา
1: หรอ
0: เ
1: ออนี่เมื่อวานเราจูบกันใช่ปะ
0: คุณฟังในเดี๋ยวคุณเขาไม่ยินหรอก
1: อะไรนะเมื่อวานจูบกันจริงๆเหรอ
0: นี่บอกให้พูดฟังไง
1: ฝันดีนะ

0: ขันร่วมกันอะเดี๋ยวโอ้คุณไหนกันการเมื่อกี้เนี่ยสเต็ปไม่เบาชิ
1: คนเอกก็จัดหนักเลยนะ
2: เอาละฮะผมว่าทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วได้แค่นี้ก็ดีแล้วครับ
3: ครับผมว่าถ้าเกิดเรามีเวลาซ้อมเยอะกว่านี้เนี่ยผมเชื่อเลยนะครับทีมเราได้แชมป์แน่นอนครับผม
1: แต่จะว่าไปก็น่าเสียดายนะคะอดไปเที่ยวกระบี่กันเลยอ่ะกรรมการเนี่ยตาไม่ถึงนะคะอย่างเพิร์ลเนี่ยต้องนับวันเท่านั้นค่ะหนูเพิร์ลพูดถูกจ้ะที่จริงแล้วนะถ้าหากว่าคนหนึ่งในทีมเนี่ยถ้าเต้นพร้อมกับคนอื่นเขาเนี่ยคงชนะไปแล้ว
4: พูดนี่หมายความว่าไงวะ
1: เอ้าไม่ได้เอ่ยชื่อใครสักหน่อยหรือจ๊ะมันร้อนตัว
4: อ้าพูดนี้มีสวยเลยมีสวย
1: ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ้ะแม่จ๋าใจเย็นๆนะจ๊ะแม่จ๋าอู้หูว่าแต่เงินที่แม่จ๋าบอกว่าแม่จ๋าจะให้พัวละจ๊ะว่าไง
4: ไม่ชนะไม่ให้
1: ใช่เป็นงั้นแล้วจ้ะแม่จ๋าแล้วเงินที่คุณบัวสัญญาว่าจะให้อยู่ยังคะ
3: ใช่ครับของผมด้วยครับคุณบัว
4: ไม่ได้ยินหรอกแม่จ๋าบอกว่าไม่ให้เงินฉันก็ไม่มีเงินให้หรอก
1: อ้าว
5: เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแม่ครับแล้วเงินค่าขนมที่แม่บอกจะอัพเพิ่มขึ้นให้ผมนี่ยังไงครับแม
4: ่แพ้ก็ไม่อัพก็นี่ไงนมปี๊บกินเข้าไปสิจะไปกินคนเดียวได้ไงวะก็แข่งด้วยกันมันก็ต้องแบ่งกันกินสิวะมันต้องแบ่งกันเว้ยต้องแบ่งลอย
3: พุ่งถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ค่าตัวเนี่ยผมขอนมปี๊บก็ยังดีครับ
4: เอาไปได้ไม่ได้ต้องแบ่งเ
0: อาหมดกัน
4: ฉันขอประกาศเดี๋ยวนี้เลยประกาศตั้งวันนี้ตรงนี้เลยว่าจากนี้ไปฉันจะไม่ยุ่งกับบ้านนี้เป็นขาด
0: ฉันก็ขอประกาศนะวันนี้ตรงนี้เลยจากนี้ไปฉันไม่ยุ่งกับบ้านเธอเด็ดขาด
1: เธอก็เหมือนกันนะต่อไปนี้อย่ามายุ่งกับพี่อาร์ตของฉันอีก
4: ใครอยากจะไปยุ่งกับไอ้นาเจิดนี่

0: านใส่ตา
1: ว่าลูกฉันน่าเกิดชิยืนอยู่ทำไมกลับบ้าน
2: เอาไปไป
3: เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งไปครับอย่าเพิ่งทิ้งกันเอาผมไม่รองหัวหน้านะครับทิ้งกันเลย
4: มองอะไรอยากตายไง
5: ปากหวานแต่เช้าใช่นะ
4: ไปไกลๆเลยนะคนยิ่งหงุดหงิดหงุดหงิดอยู
5: ่หงุดหงิดหงุดหงิดเหรอหงุดหงิดเป็นคนเดียวหรือไงไม่ใช่เพราะว่าบ้านเธอมันห่วยแตกเหรอเต้นห่วยแตกทำทีมแพ้ฉันเลยอดได้ค่าขนมเพิ่มค่าจ้างด้วย
4: โอ้โหพูดแมวๆแบบนี้ก็สวยดินี่คิดว่านายชวนคนเดียวหรือไงฮะท่านก็ชวนเหมือนกันเว้ย
1: แล้วมันเป็นเพราะอะไรรู้ไหม
4: เป็นเพราะว่านายนั่นแหละไปพายายไข่มุกบ้านนั้นเข้าทีม
5: อ้าวอ้าวทำไมต้องลากเขาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
4: เอ้าก็แฟนนายเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมก็ต้องรับผิดชอบดิส่วนนายก็เป็นแฟนหัวหน้าทีมไงนายก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกัน
5: ทำไมเธอชอบว่าเพลเขานักหนาเขาไปทำอะไรให้เธอ
4: ก็คือพูดความจริงนี่

0: ผู้ชมครับเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันคือควายน่ารักมากครับที่นี่เขามีควายอยู่2ตัวนะครับตัวที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี่ๆเซลฟี่คู่กันเลยตัวนี้ชื่อว่ากะลาใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคโอเคโอเคกะลาเป็นตัวผู้ส่วนอีกตัวนึงจะเป็นแบบว่าควายสีเผือกนะครับตัวนั้นชื่อว่ากะทิที่นี่เขาจะมี2ตัวนะครับตัวผู้กับตัวเมียเป็นควายแคระนะครับจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าสามารถเข้ามาเล่นได้แต่ว่ากะทิเนี่ยเป็นผู้หญิงถ้าเกิดเพศหญิงเนี่ยมาเล่นเขาบอกว่าอาจจะมีอาการนิดหน่อยแต่ว่าผมไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูดีกว่าละมุนมานี่มาเฮ้ยละมุนป่ะไปคุยกันนี่ไงคุยได้กลับบ้านแล้วเหรอกลับบ้านแล้วเหรอเคยโดนอะไรกัดนะโดนอะไรนะม้าแต่นี่ควายไม่เหมือนกันเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเหตุการณ
1: ์ก็คือโปรดิวครับเขาให้ผมเข้าไป
0: โปรดิว
1: ตัวเขาเองเขาไม่กล้าเข้าเขาจะให้ผมอะฮะ
0: แต่เขาบอกว่าพี่กุ้งก็คือชินเคยเลี้ยงควายไหมครับพี่
1: เลี้ยงมาผมก็กลายเป็นว่าคิดแบบว่าเอาเทคนิคเมื่อก่อนมาใช้
0: เทคนิคนี่คือไง
1: คือวิ่งครับ
0: นะครับนี่ก็คือความน่ารักนะครับของที่นี่นะครับผมได้เดินดูแล้วเนี่ยที่นี่มีควายเยอะมากก็คือมีควายแท้2ตัวแล้วมีควายเทียมอีกหลากหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูควายเทียมกันดีกว่าครับเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับความสวยงามนะครับของสถานที่แห่งนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าที่นี่นอกจากจะมีควายแท้แล้วก็มีควายเทียมนะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะครับควายเทียมที่นี่ทำจากไม้ไผ่ทั้งนั้นนะครับโรงแรมนี้เขาใช้การตกแต่งด้วยไม้ไผ่หลายๆคนอาจจะแปลกใจนะครับว่าไม้ไผ่นำมาตกแต่งโรงแรมยังไงเพราะว่าอาจจะเคยเห็นการนำกระบอกไม้ไผ่มาเรียงต่อๆกันเป็นกำแพงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูดีกว่าว่าไม้ไผ่เนี่ยทำอะไรได้สวยมากกว่าที่คุณคิดเยอะเลยครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับพี่กรกฎ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือพี่กรกฎนะครับเป็นอินทีเรียเรียกอย่างนี้ถูกต้องไหมคร
2: ับ ก็เป็นลักษณะของมัณฑนากร
0: มัณฑนากรที่ดูแลการตกแต่ง
2: ใช่ครับ
0: ครับผมก่อนอื่นผมถามก่อนเลยตั้งแต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยมีควายจริง2ตัวแล้วก็มีควายเทียมเยอะแยะมากมายทำไมโรงแรมแห่งนี้ถึงนำควายมาเป็นซิมโบลิกของโรงแรมครับ
2: ครับด้วยทางของทีมของเจ้าของเนี่ยเขาชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วและในทีนี้ก็อยากจะได้เขาชอบเลี้ยงควายด้วยก
0: ็
2: เลยเอาควายเนี่ยเป็นลักษณะของมัสคอตของตัวโรงแรมแล้วก็ใช้เป็นชื่อซะเลย
0: อ๋อก็ถือว่ามีความแปลกแล้วก็น่ารักด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่าแปลกมากคือการเดคอเรทโรงแรมตรงนี้ขึ้นในส่วนของล็อบบี้นะครับ
2: ใช่ครับ
0: ทำไมพี่กรกฎถึงนำไม้ไผ่มาทำเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเห็นนะไม้ไผ่อาจจะทำมาเป็นกำแพงรั้วบ้านหรือว่าเป็นเก้าอี้ธรรมดา
2: ผมตั้งแต่ตอนเรียนที่ศิลปากรแล้วเนี่ยลักษณะของการทำงานที่เป็นวิทยานิพนธ์เนี่ยผมได้ใช้เทคนิคของการมัดการผูกว่าวจุฬาปักเป้าเนี่ยในการที่จะทำประติมากรรม
0: ครับ
2: ทีนี้ก็เลยนำเสนอตรงนี้ในการที่จะทำให้เป็นวิทยานิพนธ์ของตัวเองพอจบการศึกษาก็ทำงานตรงนี้ต่อโดยการเข้าไปประกวดกับกรมส่งออกของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ได้ไปต่างประเทศทีนี้พอได้ไปประเทศเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยไปโชว
0: ์
2: พอไปโชว์แล้วได้ออเดอร์กลับมาเนี่ยก็เอาโปรดักต์เหล่านั้นน่ะกลับมาแล้วสอนคนในชุมชนให้เขาเกิดเป็นทักษะที่เป็นพื้นฐานของชาวประมงอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นทางอาชีพทางเลือกใหม่ของชุมชนของผมที่จังหวัดเพชรบุรีที่อำเภอบ้านแหลม
0: อ๋อก็คือเหมือนสร้างความสวยงามแล้วก็สร้างอาชีพด้วยพูดอย่างนี้แล้วผมอยากดูใกล้ๆมากเลยครับเทคนิคการทำอย่างอันนี้คือวิธีการมัดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเป็นการมัด
0: ที่กำลังบอก
2: วิธีการมัดแบบนี้มันเป็นลักษณะของการมัดผูกแบบการทำว่าว
0: ครับ
2: ปกติแต่ว่าเงื่อนที่ใช้เป็นเงื่อนกระตุกเบ็ดที่ใช้ทำประมงใช้ทำว่าวจุฬาปักเป้า
0: อ คือเป็นส่วนของห้องอาหาร
2: ครับหลังจากที่เราเดินผ่านทางฟรอนต์มาแล้วเนี่ย
0: ครับ
2: เราก็จะอยู่ในล็อบบี้ที่เป็นลักษณะของเป็นร้านอาหารด้วยเพราะว่าจะเบ
0: ร
2: คฟาสต์เช้าที่นี
0: ่ครับ
2: แล้วก็ลายประดับที่มันไหลลื่นเข้ามาเป็นต่อเนื่องเป็นภาพเด
0: ีย
2: วก
0: ันอ๋อคอนเซ็ปต์ก็คือต่อเนื่องมาจากข้างหน้าเลยนี่ก็คือในส่วนของห้องประชุมใช่ไหมครับพี่กรกฎ
2: ครับสำหรับรับรองคนที่มาสัมมนานะครับ
0: โหขนาดนี้เลยอะครับพี
2: ่ครับก็ตกแต่งให้กลายเป็นเหมือนท้องร่องท้องสวน
0: ก็คือตรงสีเขียวเนี่ยคือเหมือนท้องร่อง
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็คือมีปลา
2: ใช่ครับ
0: แล้วโรงแรมนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับที่เสร็
2: จ
0: ไปอัน
2: นี้ตอนนี้เสร็จประมาณ 80%
0: แล้ว
2: 90% เนี่ยตอนนี้กำลังนิดหน่อย
0: ครับ
2: ตอนนี้เหลือแค่ร้านอาหารเท่านั้นที่เราจะต้องไปดู
0: ครับขอไปดูเลย
2: ใช่ครับเพราะว่าแค่นี้เหลือแค่ร้านอาหารที่ผมต้องทำให้เสร็จ
0: พี่กรกฎเองใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: งั้นผมขออนุญาตขอเป็นรายการแรกที ่ไปดูไซต์งานในส่วนร้านอาหารได้เลยไหมคร
2: ับ ได้ครับ
0: ไปเลยคร
2: ับ
0: อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของไซต์งานก่อสร้าง
2: ใช่ครับ
0: ในอนาคตตรงนี้จะเป็นอะไรครับ
2: ตรงนี้จะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เราก็ประดับร้านอาหารทั้งหมดให้กลายเป็นลักษณะของคอนเซ็ปต์ที่เป็นรูปทรงของดอกกุหลาบเป็นสีสนิมสีน้ำตาลโรสลัสติกโรสนะฮะ
0: โอ้โหคือถ้าเกิดจะให้ผมเข้ามาอยู่ในนี้เลยโดยที่ไม่เดินจากข้างนอกมาก่อนผมไม่คิดว่าที่นี่คือเมืองไทยนะครับคือไม่เหมือนเราอาจจะเคยเห็นประติมากรรมของต่างประเทศที่เขามีการสร้างอะไรแนวนี้ยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่าอันนี้คือเกิดขึ้นที่เมืองไทยและเกิดขึ้นที่อัมพวาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ตุ่นครับพี่เป้เป็นเจ้าของ
0: พี่เป้เป็นเจ้าของ
2: แล้วก็พี่ตุ่นเป็นอินทีเรียนะฮะ
0: ใน
2: งานช่วยกัน
0: วันนี้ผมเหมือนมาถูกเวลายังไงก็ไม่รู้นะครับเจอเจ้าของเจออินทีเรียเจอคนที่ทำไม้ไผ่มาอยู่รวมกันอันนี้คือส่วนชั้นล่างมีชั้นบนด้วยนะครับ
2: มีชั้นบนครับ
0: ขออนุญาตเดินขึ้นไปชมข้างบนนะครับพี่เป้พี่ตุ่นนะครับ
2: ครับข้างบนก็จะเป็นลักษณะของการเดคอเรทแบบการมัดการผูกแล้วก็ใช้ลักษณะของฝ้าเพดานเนี่ย
0: ครับ
2: ให้เป็นลักษณะเหมือนการทำว่าว
0: อื ตรงพื้นนี่คือเป็นชิ้นงานที่กำลังจะต่อเติมหรือว่า
2: อันนี้เป็นชิ้นงานที่เราเอาไว้เดคอเรทตัวโคมไฟที่เป็นตรงกลางนะฮะก็คือเชนเดเลียตรงนี
0: ้
2: เราทำขนาดใหญ่แล้วประมาณ5 เมตรแล้วเนี่ยมันยังไม่ใหญ่

0: พอแล้วมันดูแบบนั่งหน่อยเราก็เลยทำให้มันกว้างอีกนิดนึง
1: 5เมตรยังไม่ใหญ่พออีกครับ
0: ครับพอขึ้นไปแล้วสเปซมัน16เมตรในพื้นที่ตรงนี้มันเล็กไปอยากให้คนที่เขาเป็นมาท่องเที่ยวอ่ะ
1: ครับ
0: ได้เสพกับสิ่งที่เป็นศิลปะ
2: ผมคิดว่าเรื่องราวที่เราเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยมันมีความน่าสนใจแปลกนะครับแล้วก็อยากจะให้แฟนๆเนี่ยติดตามนะครับเมื่อถึงเวลาที่เปิดบริการเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนเข้ามานะครับไม่ใช้บริการเนี่ยเข้ามาเที่ยวชมนะครับมาศึกษาดูงานก็ได้นะครับทางเรายินดีครับ
1: โอ้โหรับรองว่ามาที่นี่แล้วนะครับนอกจากจะได้พักผ่อนแล้วยังได้อะไรมากกว่าการพักผ่อนด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กรกฎผมขอเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อไม้ไผ่แล้วกันนะครับขอขอบคุณครับขอบคุณพี่เป้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ตุลด้วยนะครับที่ให้โอกาสทางรายการเนี่ยมาถ่ายทำสถานที่แห่งนี้นะครับหลังจากที่ได้เดินชมโรงแรมแห่งนี้นะครับแล้วก็พูดคุยนะครับกับพี่กรกฎพี่เป้แล้วก็พี่ตุลนะครับทำให้ได้อะไรหลากหลายมากมายเลยนะครับแล้วก็ได้ชมสิ่งสวยๆงามๆนะครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกทุกๆคนว่าเรื่องนี้แปลกแต่ว่าจริงครับ

0: ไอ้เจ้ครับตอนนี้เราอยู่แถวๆไหนครับ
1: แถวนาเวียงคำอยู่กลางเมืองของเมืองหลวงพระบาง
0: ตรงนี้คือกลางเมืองของเมืองหลวงพระบางเลย
1: แล้วมาตรงนี้เราจะมาทำกันที่สปาหู
0: สปาหู
1: ครับมีที่ในลาวเท่านั้นนะที่สปาหูที่คนลาวจะชอบทำกัน
0: คือได้รับความนิยมในลาวเลยครับ
1: ความนิยม
0: สปาหูความหมายก็คือการแคะหูแบบนี้แหละฮะคุณผู้ชมต้องบอกว่าตรงนี้เป็นโซนร้านเสริมสวยแบบเยอะมากแล้วเราก็คุยกับไอเซ่มาครับเขาบอกว่าคนพื้นที่ของสปป.ลาวเองเนี่ยเขาเหมือนชอบแคะหู คืออยู่เฉยๆเขาก็นั่งปั่นหูไปเรื่อยๆจนธุรกิจนี้เนี่ยถือว่าได้รับความนิยมแล้วก็มีทั่วนะไม่ใช่แค่หลวงพระบางมีที่ไหนอีกเวียงจันทน์ก็มีเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าสปาหูที่นี่นะครับจะแตกต่างจากที่เราเคยเห็นยังไงบ้างเข้าไปดูกันเลยครับสบายดี
2: สบายดี
0: ครับนี่จะมาทำสปาหูใช่ไหมที่นี่เรียกว่าสปาหูป่ะครับ
2: ใช่
0: ทำมานานหรือยังเปิดมานานหรือยัง
2: เดือนแรกปีแล้วเดือน5 6ปีแล้ว
0: คนที่นี่ชอบมาทำกันไหมครับสปาหูเนี่ย
2: ไม่แหละมาต
0: ั
2: ดผมแล้วมีแกนที่กับนวดหน้าน
0: วดหน้าด้วยแค่หู
2: สาหัว
0: ด้วยโอ้ก็คือเรียกว่าครบวงจรเลย
1: มีใบหน้าครบวงจร
0: อุปกรณ์ใช้อะไรบ้างครับนี่มีไฟฉายด้วย
2: นี่แหละ
0: เหมือนเอาไว้ส่องกบเนี่ยไว้ส่องหูเราอ๋อโอเค

0: ครื่องมือเยอะมากแปลกตาตั้งแต่มีดโกนแล้วอ่ะเราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็มีปั่นให้คันด้วยไอ้เช่เคยทำบ่อยเคยทำไหม
1: ประจำครับ
0: จริงเหรอ
1: เวลาผมมาตัดผมโกนหนวดแล้วก
0: ็คือต้องเบ็ดเสร็จเลยทุกอย่างปกติเขาคิดราคากันยังไง
2: รวมทั้งหมดท่านประมาณ560,000
1: จริงๆก็ประมาณ200 บาท
0: โอ้ก็ไม่แพงนะเพราะว่าเบ็ดเสร็จทุกอย่างเลยมาถึงเวลาแล้วแหละถึงเวลาแล้วแหละ
1: คราวนี้ว่ามันเป็นยังไงพี่คนละ
0: จริงเหรอเดี๋ยวผมจะมาทดลองทำสปาหูนะครับที่หลวงพระบางกันว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมาบอกคุณผู้ชมครับขอเวลาแป๊บหนึ่งพร้อมเนี่ยใส่ไฟฉายส่องกบแล้ว
3: บอกได้ไหมเจออะไรมัน
4: อันนี้เฮ็ดอะไรอยู่ครับ
2: แค่ขน
0: แ
2: ค่แค่ขนแค่ขน
0: แผลขนคือโกนขนอยู
4: ่แค่แรกท่านนี้เห็นบอก
0: ที่หูเยอะไหม
1: ม
0: ี
1: หลาย
0: โอ้หลายด้วยอันนี้เหมือนเขาจะเอาเข้าไปเคลียร์ให้มันแตกแล้วเขาก็จะคีบมันออกมาโอ้โหไม่ต้องอินเสิร์ตเรื่องนี้อายจังเลย

0: ไม่ได้แคะรูดออกเหมือนของเรา
1: ฟังด้วย
0: เสร็จแล้วเหรอนี่นะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็สปาหูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสบายมากโล่งมากครับนี่เห็นโล่งจริง
1: หลายบ
2: ่หลาย
0: หลายเลยเหรอ
2: โ
0: อ้อายเลยผมขอดูอุปกรณ์อีกทีนึงได้ไหมอ่ะขั้นตอนแรกเราใช้อันไหนก็อันที่เป็นมีดโกนอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไว้โกนขนเราก็รู้สึกเหมือนเวลาเราโกนหนวดเลยอ่ะพอโกนขนเสร็จแล้วใช้อันไหนเอ่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
2: เกา
0: เกาคือเกาเพื่อให้ขี้หูมันแตกกันใช่ไหม
2: ใช
0: ่พอแตกเสร็จแล้วเราก็หนีบออก
2: ตัวนี้เคลีย
0: ร์อ๋อเคลียร์ก่อนด้วย
2: แม
0: ่พอเคลียร์เสร็จได้ที่เราก็ค่อยหนีบออกใช่ไหมอ๋อแล้วเนี่ยแต่ว่าที่แปลกกว่าที่เราเคยเห็นปกติอ่ะเราจะแคะแล้วก็ลากออกมาตักออกมาแต่วันนี้เขาใช้ตัวนี้คีบนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการปั่นหูเป็นการทำความสะอาดพวกฝุ่
2: น
0: เล็กๆให้ออกมาใช่ไหม
1: แล้วทำไมต้องดีด
0: ทำไมถึงต้องด
2: ีดอันนี้ให้มันบ่อึ้งหู
0: จะไม่อื้อใช่ไหมอ๋อใช่เพราะว่าตอนแรกพอหลังจากปั่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตึงๆนิดหน่อยแต่พอแบบดีดแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นมันไว้ทำอะไรตัวนี
2: ้ส่วนแรกบริษัทคำว่าขี้หูเขาได้หลายแม่เราเอาตัวนี้เนาะเอาตัวนี้คำว่าอันนี้มันขี้หูเราเห็นแบบนี้นี่แล้วเขาก็ดึงออกมานี่
1: ว่าคนที
2: ่
1: ม
2: ี
1: ขี้หู
0: เยอะๆโชคดีเราไม่ได้ใช้อันนี้นะถึงท่านต้องบิดเลยนะเคล็ดลับในการดูแลหูถ้าไม่อยากให้มีขี้หูเยอะต้องทำยังไง
2: ธรรมดาท่านผู้ใดก็ต้องมีมืดประมาณท่านเดือนนึงเขาฝัดตรงซ่องเถื่อ
0: นี่คือสปาหูนะครับที่เกิดขึ้นที่หลวงพระบางนะครับมีหลายที่เลยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยได้รับความนิยมนะครับแต่คือผมเองเนี่ยใช้งานหูอยู่บ้างพอสมควรในการฟังเพลงในการคุยโทรศัพท์แต่ว่ามีบางอาชีพที่เขาใช้หูเยอะๆเนี่ยตอนนี้เขาก็ฟังผมอยู่เดี๋ยวลองทำสปาหูเขาดูเลยแล้วกันนะครับพี่โอครับเดี๋ยวลองทำสปาหูคนนี้หน่อย
1: ใช่เพราะว่าเขาเนี่ยคนนี้ใช้อันนี้
0: เนี่ยใช้เนี่ยเขาใส่หูฟังอยู่เนี่ยอยากรู้ลองดูล็อกไปเลย
3: อันนี้คือมันแ
1: ผล
3: ล
1: ู
3: กห
1: ู
0: ไปอย่าง
1: เฉย
0: ลองดูพี่โอ้ไม่ใช่
1: น
0: ี่
1: ม
0: ัน หา
1: ให้เกียรติเราให้เกียรติเรานิดเดียว
3: เต้นเหมือนเกียรติมีปัญหาเรื่องหูนิดเดียวมันมีปัญหาเรื่องหูนิดเดียวมันมีปัญหาเรื่องหูนิดเดียวไปหาหมอมาเอาจมูกไปได้มาเดียวได
4: ้ไปรับรองแพทย์ไปรับรองแ
3: พทย์เดี๋ยวคุณแพทย์คุณแพทย์ไว้อยู่เดี๋ยวคนมาดู
0: พี่ต้อง
3: โอ้ยอันนี้มันสบายสบายเลย
0: มาเอาโปรดิวผมดีกว่ามาเอาโปรดิวผมพี่โอ้นี่ผมอยากรู้ว่าพี่บอยติดต่องานเยอะ
3: ไม่
5: อ่ะอ่ะพี่โอ้ยทำพี่โอ้ยจับ
0: โอเคอ่ะล็อกไว
3: ้คุณล็อกทำหน้าที่ใครอยู
6: ่ถ้าทำแล้วต้องทำต่อ
3: ไม่ได้ไม่ได้คุณมีปัญหาหู
4: คุณไปรับรองแ
3: ค่คุณไปรับรองแค่
1: แล้วอยู่กองนี้ใครเป็นอะไรเอาไปรับรองแค่ไม่ได้ค
3: ุณนึกไม่ทัน
0: คุณผู้ชมครับผมได้ลองทำสปาหูไปแล้วแล้วผมรู้สึกว่าดีนะครับเราได้เคลียร์แบบสิ่งสกปรกออกครับและเนื่องจากโปรดิวเซอร์รายการแปลกแต่จริงของเราครับติดต่อคุยงานผมเห็นแบบคุยเยอะมากใช้โทรศัพท์ทั้งวันคุยจนสายไหมครับมาที่สปลาวซื้อเน็ต5กิกวันเดียวหมดนะครับผมก็เลยให้ท่านโปรดิวเซอร์ครับมาลองทำสปาหูดูครับว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นยังไงครับ
1: หลายบอ
0: หลายบอผมไม่ได้อะไรนะของผมอ่ะเขาวางสำลีให้แค่แผ่นเดียวพี่บอย2แผ่น
1: เหรอ
0: จริงครับตอนนี้ขี้หูของเขาเป็นยังไงบ้างแห้งใช่ไหม
2: แห
0: ้
2: ง
1: เป็นก้อนบอกเป็นก้อนไหม
2: ใช้ตัวถ่าน
0: โอ้โหโอ้โ
3: หโอเคเราปิดรายการที่นี่นะครับถือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าดู
0: เยอะกับโก้เยอะกับผม3ก้อนปั้นอีก
7: ต้องร้องซีสกันเลยครับคุณผู้ชมครับแม่ใครว่าการทำความสะอาดหูใช้แค่คัตเติ้ลบัดปั่นๆอย่างเดียวนะครับไม่หายนะจ๊ะต้องมีอุปกรณ์

0: ทั้งปันเคลียร์แค่ดึงปัดที่ทางคุณน้องช่างคนนี้เขาใช้กันแบบแปลกตามากเลยไม่เหมือนกับที่ไทยบ้านเรานะครับคุณผู้ชมครับใครคันหูบ่อยๆเนี่ยวิธีการนี้ถือว่าเลิศมากครับดูได้จากน้องป๊อปและทีมงานโดนแค่หูไปโอ้คงฟินน่าดูเลยครับ
1: นี่เลยครับเราก็ได้มาลองทำสปาหูนะครับพอทำแล้วรู้สึกสบายมากนะครับแค่ทำสปาหูอย่างเดียวเนี่ย 10,000 กีบเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่มีโอกาสมาท่องเที่ยวนะครับที่หลวงพระบางนะครับหรือว่าที่สปป.ลาวนะครับแวะมาทำสปาหูกันได้ครับแทบจะทุกร้านที่เป็นร้านเสริมสวยเนี่ยเขารับทำกันหมดเลยนะครับรับรองว่าจะสบายหูอย่างแน่นอนนะครับนี่คือแปลกแต่จริงหลวงพระบางนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สุภาพกาแฟกาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดร์คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพกาแฟกาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพคอฟฟี่นะคะวันนี้อยู่กับคุณปอเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดี
4: ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค
4: ุ
1: ณปอคะ ว
4: ัน
1: นี้ความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างคะ
4: วันนี้กาแฟมาฝากนะครับเป็นกาแฟของสุภาพโอสถชื่อสุภาพคอฟฟี่เป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
3: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอน
3: วันนี้นะครับกับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซตเนี้ย3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ
1: คุณปอค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
4: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างบางทีทานตอนเย็นด้วยซึ่งผลิตการทานกาแฟนะครับเราจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัมวันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายครับบางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานว่าผสมนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะครับซึ่งกาแฟของสุภาพโอสถ1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นที่สำคัญคือไม่มีคอเลสเตอรอล
1: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพคอฟฟี่
4: สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพคอฟฟี่เราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายและความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มเพื่อความนุ่มละมุนทานง่ายและสมุนไพรเราใส่อยู่3ตัวนะครับเป็นสารสกัดจากเจียวกุหลาบมีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากงาดำและสารสกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วยนะครับคนที่ใส่ใจตัวเอง

0: และวิตามินรวมครับมีวิตามิน A B
1: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
2: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จนะครับ3กล่องใหญ่วันนี้ฟรีอีก3กล่องใหญ่เป็น6กล่องแบบนี้ทั้งหมดคุณจะได้ไป60ซองเน้นย้ำนะ60ซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
5: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคุณปอคะอย่างนี้ต้องรับประทานวันหนึ่งได้กี่ซองยังไงบ้างคะ
6: วันหนึ่งถ้าปกติทานกาแฟอยู่ 2-3 แก้ว 3-5 ตัวนี้ไปทานได้เลยนะครับแต่ผมอยากจะย้ำโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวันเพราะว่าร่างกายจะเซ็ตสแตนดาร์ดของความหวานแต่ถ้าเรากินกาแฟของสุภาพบัฟฟี่ที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะครับตัวเนี้ยพอเรากินได้แต่มื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไหนก็คิดถึงกาแฟสุภาพคอฟฟี่ครับ
5: ค่ะแล้วต้องบอกนะว่ากลิ่นคือหอมคือเนี่ยเราชงอยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมขานี
6: ่
5: คือกลิ่นนะหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเห็นว่าใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปเยอะ
7: ครับ
5: กลิ่นมันจะแบบ
7: สมุนไพรไหม
5: สม
7: ุ
5: นไพรตีขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดื่มยากไหม
7: ครับ
5: อันนี้คือกลิ่นหอมสมุนไพรไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มง่ายละมุนลิ้นค่ะคนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในทั้งวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
6: ้ครับ
5: ค่ะ
6: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้าการลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดและการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพครับ
7: โอ้นี่ก็มั่นใจได้เลยนะครับในตัวของคุณภาพของกาแฟรวมไปถึงมาตรฐานโรงงานที่ก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านสมุนไพรหลายคนรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสุภาพคอฟฟี่หลายคนมั่นใจแน่นอนนะครับ
5: ใช่แล้ว
6: ก็แบรนด์สุภาพโอสถอยู่คนไทยมาปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพบริสุทธิ์ได้เลยครับ
7: อันนั้นบอกครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพคอฟฟี่ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
6: สุภาพคอฟฟี่จากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
7: ครับเอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จวันนี้3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ได้ทั้งหมด6กล่องใหญ่แบบนี้60ซองครับจาก 3,540 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว 1,090 บาทเท่านั้นที่02114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
5: คุณปอคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆเลยขอบพระคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ

0: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดร์คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟาร์มเดลี่มาบอกเลยว่าสเปเชียลแน่นอนสเปเชียลจากที่ผมถืออยู่ตรงนี้ก่อนวันนี้ยกมาทั้งฟาร์มให้เลย
3: ใช
2: ่สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ใหญ่มาก
2: ว้าวเฮ้ยรู้แล้วเขารู้ทำไมต้องมาขนาดนี
3: ้ค่ะ
2: พี่แอนครับตอนนี้ลูกค้าเราคือยอดขาย100ล้านบาทแล้วนะครับ
3: โอ้โห
2: จริงฮะนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยทั้งหมดเขาเพราะพี่แอนเลยจริง
3: ไม่เกี่ยวเลยค่ะเพราะทุกคนแบบรักสุขภาพแล้วมากคือนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะ
2: ใช่
3: จริงนะพี่แอนเป็นทั้งพรีเซนเตอร์และพี่แอนเป็นผู้ใช้จริงลูกค้าเราจริงๆคือเราอยากถามว่าตั้งแต่พี่แอนทานมาพี่แอนรู้สึกยังไงบ้างคะเอาจริงๆเลยนะคือมีความรู้สึกว่ามันดีต่อใจแล้วก็ดี
2: เพราะว่าใน
3: แต่ละวันแอนไม่มีสิทธิ์รู้เลยเพราะว่าเราก็ทานอาหารตามกองถ่ายบ้างที่นู่นที่นี่บ้างตั้งแต่แอนพบกับฟาร์มเดลี่เวจิคลาสนะคะก็คือแอนแค่พก1ซองไว้ในกระเป๋าแอนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยใน1วันแอนจะต้องทาน1ซองแน่นอนละฉีกปุ๊บชงดื่มปุ๊บโอ้โหงี้แอนก็มั่นใจละต่อไปแอนจะทานอะไรแล้วแอนก็
1: เสิร์ฟได้
3: เต็มที่
2: แต่ว่ายังใช้ชีวิตแล้วก็กินอย่างมีความสุขอยู่
3: มีความสุขรสชาติก็ดีหอมแบบไม่เหม็นเขียว
2: ฉะนั้นหลายคนที่บอกว่าใช้ชีวิตดีมีความสุขแล้วเนี่ยเลยกลายทำให้ยอดขายตอนนี้ร้อยล้านแล้ว
3: ใช่ขอบคุณลูกค้าทั่วไทยมากๆนะคะทะลุ 5.5 ล้านแก้วเลยนะคะคุณผู้ชมขาฉะนั้นวันนี้โปรที่พี่แอนมาฉลองร้อยล้านวันนี้ต้องเป็นราคาที่พิเศษที่สุดเพราะว่าวันนี้ปกติ1กล่องเนี่ยได้12ปกติกล่องละ990นะวันนี้4แถม3 7กล่อง72เลย
2: คุณผู้ชมครับโปรโมชั่นที่จัดให้วันนี้นะฮะถ้าเกิดเห็นหน้าพี่แอนอยู่วันนี้จ่ายราคาเดียว
3: แค่ 1,000 เท่านั้น
2: จำกัด150เซตนะฮะ
3: ใช่
2: ถ้าวันนี้ดูอยู่ 1,000 เท่านั้นนะครับผมโทรมาก่อนเลยเดี๋ยวเราจัดทั้งเซต7กล่องแบบนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ

0: Daily Veggie Plus ของเรานะฉีกชงดื่มเท่านั้นง่ายมากๆ1ซองพกไปได้ทุกที่ขอแค่มีน้ำเปล่า
1: อันนี้ผมชงไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเสิร์ฟพี่คนสวยของผมก่อนนะครับชงจริงๆ
2: รู้สึกว่าให้เกียรติมากเลยค่ะได้เป็นพี่คนสวยนะคะแต่เนี่ยเราพกแค่1ซองแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่นะฮะ
2: เน
1: ี่
2: ย1ซองแบบน
0: ี้เลยตอนนี้เหลือ83เซนแล้วค่ะ
1: เร็วมากอุ๊ยเหม็นเกี่ยวไหมครับ
2: หอมกลมกล่อมสดชื่นมากเลยค่ะ
0: เนี่ยนี่คือข้อดีของเราค่ะแต่ถ้าทานได้ก็ดีนะถ้าไม่สะดวกทานแบบนี้ทานไม่ถึงก็ฉีกชงดื่มได
1: ้ได้แล้วครับ
2: มั่นใจได้เลย
1: รสชาติมันเป็นยังไงครับพี่แอนคร
2: ับ รสชาติจะหอมนะคะแล้วก็กลมกล่อมดื่มง่ายคือจริงๆแล้วจะชงดื่มแบบนี้ก็ได้หรือคนไม่ชอบเย็นๆก็ไม่ต้องใส่น้ำแข็ง
1: โอ้จริง
2: หรือจะแบบใส่กับโซดาเครื่องดื
1: ่
2: ม
1: จริงผมชอบถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเหมือนแบบทำให้เหมือน
2: ความที่
1: มันสดชื่นขึ้นหวานขึ้นจริงๆมันไม่รู้ยังไงคุณผู้ชมลองดูนะฮะแต่ตอนนี้ย้ำนะมันมีจำนวนจำกัดคุณผู้ชมครับตอนนี้ทีมงานเหลือกี่เซตนะฮะ6ติดเท่าไหร่นะ
0: 56เซต
1: แล้วนะนี่ไง
0: เพราะว่าในนี้มีไฟเบอร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะย้ำค่ะวันนี้1กล่องเนี่ย10ซองวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70ซองแบบนี้พันเดียวพันเดียว
2: พัน
0: ใช่เลย
2: แล้วต้องรีบซื้อกักตุนเอาไว
1: ้ค่ะโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนรอของไปส่งถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะฮะหลายคนบอกว่าฉันต้องมานั่งถือเป็นแก้วหรือเปล่าต้องมาชงแบบนี้หรือเปล่าจริงๆไม่ต้องยุ่งยากนะพี่แอนเวลาเราแบบออกไปข้างนอกอ่ะเราใช้ขวดน้ำอย่างนี้จบเลยนะพี่แอนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ขวดน้ำแบบนี้ก็ได้นะคะหรือแบบว่าที่แบบเป็นแบบ
1: เป็นแก้วเช็คอะไรเงี้ยนะ
2: อะไรอย่างนี้ก็ได้นี่ค่ะแล้วก็แบบเช็คปั่นแล้วก็ทานเลย
1: นี่อย่างผมก็จะเป็นเทแบบนี้เลย
0: ง่ายมาก
1: ใช่แล้วก็ปิดฝาปุ๊บเขย่าเน
2: า
1: ะ
2: แป๊บเดียว
1: ละลายเลยฮะ
2: แล้วก็ดื่ม
1: ตึ๊บๆๆแค่นี้ก็ดื่มได้เลย
2: เนี่ย
1: ขออนุญาตนะฮะ
0: คุณผู้ชม
2: ตายแล้วเหมือนมีแค่เราสองคนเน
0: า
2: ะ
0: ตายแล้ว
1: เราว้าย
0: เธอไ
1: ม่ได้ยินเลย
0: พันเดียวพันเดียวโทรไปด้วย
2: มากเลยโอ้
0: เนี่ยคุณผู้ชม
2: เช็คหนึ่ง
1: คุณผู้ชมครับโปรโมชั่นที่จัดให้วันนี้นะฮะถ้าเกิดเห็นหน้าพี่แอนอยู
2: ่ราคาแค่ 1,000 เท่านั้น
0: ย้ำค่ะวันนี้1กล่องเนี่ย10ซองวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70ซองแบบนี้พันเดียวพันเดียว
2: 1,000 ใช่เลยแล้วต้องรีบซื้อกักตุนเอาไว
1: ้โทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อน
2: ใช่
1: ถ
2: ้
1: าวันนี้ดูอยู่ 1,000 เท่านั้นนะครับผมจัดทั้งเซต7กล่องแบบนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ
0: ว่าโปรที่พี่แอนมาฉลองร้อยล้านวันนี้ต้องเป็นราคาที่พิเศษที่สุด
1: บอกเลยว่าตอนนี้ร้อยล้านบาทของเราเนี่ยคือทั่วประเทศแล้วจริงๆคุณพี่ท่านนี้คืออายุเป็นเพียงตัวเลข
2: 78แล้วหรอ
1: ใช่แต่ว่าสดใสมากฮะ
0: แล้วทานฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราทั้งครอบครัวค่ะพี่แอนแล้วก็ตุนไว้แบบนี้เลยแล้วก็เขาจะมีแบบเหมือนฟิลจิบชายามบ่ายเขาเปลี่ยนเป็นจิบน้ำผักยามบ่าย
2: โอ้ยดีเลยมีประโยชน์ด้วย
1: ถูกต้องครับผมหลายคนนี่อันนี้ผมไปเยี่ยมกันมาใช่ผมไปเยี่ยมมาเลยแล้วก็คือย้ำนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่มียอดซื้อเยอะเนี่ยมีโอกาสที่เดี๋ยวจ๊อบกับมะเหมี่ยวจะไปตามหานะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเราอยากจะเอาของขวัญไปฝากนะครับอันนี้เขาทานกันทั้งครอบครัวฮะพี่สาวน้องสาวอะไรเงี้ยก็คือทุกคนทานหมดเลย
2: ใช่แอนก็เคยเจอนะเขาเวลาแบบว่าแอนไปถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอแล้วก็แบบก็มาถามแอนบอกว่าคุณซิเลียมทานจริงหรือเปล่าแอนบอกว่าทานจริงค่ะวันละซองเท่านั้นค่ะสำหรับแอนคือการพลาดไม่ให้ลืม
0: ซึ่งวันนี้คุณผู้ชมโปรที่พี่แอนมาวันนี้เหลือน้อยกว่าเท่าไหร่นะเมื่อกี้36เซตใช่ไหมน้อยมากคุณผู้ชมวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70ซองชงแจกทั้งบ้านเลยพันเดียวตอนนี้เท่านั้นจ้า
1: ราคานี้จองสิทธิ์ไว้ก่อนขอไปส่งถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะฮะ
0: ย้ำค่ะวันนี้1กล่องเนี่ย10ซองวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70ซองแบบนี้พันเดียวพันเดียว
2: พัน
0: ใช่เลย
2: แล้วต้องรีบซื้อกักตุนเอาไว
0: ้ใช่
1: เอาวันนี้ดูอยู่1,000เท่านั้นนะครับผมจัดทั้งเซต7กล่องแบบนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ

0: สุดๆเลย7กล่องแบบนี้ใช่ไหมคะ 1,000 บาทเท่านั้น
1: ใช่เท่านั้นเองและที่สำคัญคือ
0: ทานได้นานไหมเนี่ยกี่วันเนี่ยกี่วัน
1: จริงๆเราทานแค่วันละ2กล่องนะฮะ
0: ก็2เดือนกว่าเนาะ
1: ใช่ไง70แก้วอะฮะวันละแก้วเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับฉะนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะฮะถามพี่แอนนิดนึงเวลาพี่แอนที่ผ่านมาพี่แอนมีเคล็ดลับในการดูแลยังไงบ้างครับในดูแลตัวเองเนี่ยพี่แอน
0: จริงๆแล้วสำหรับแอนใช่ไหมคะแอนก็เรียกว่าแอนก็ชอบออกกำลังกายเน
1: า
0: ะ
1: ใช่พี่เห็นภาพ
2: นี่มีพกไปด้วย
0: ใช่ไปทุกที่เลยแล้วก็จริงๆแล้วจริงๆไม่อยากจะบอกว่าไม่ได้พกแค่ซองเดียวหรอกจริงๆก็พกสองสามซองเพราะว่าพอคนเห็นเราทานใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เฮ้ยทานอะไรอ่ะเราก็อ่ะลองสิอย่างเงี้ยเราก็ลอง
2: ช่วงไปอ่ะไปอ
0: ่ะไม่ก็อยากให้ลองไงเพราะจริงๆแบบต้องเปิดใจอ่ะแอนมองว่า
1: ตอนนี้เหลือ45วินาทีสุดท้ายนะฮะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: เพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าสายแน่นมากแล้วลูกค้ารออยู่เยอะมาก
1: เหลือ4เซตสุดท้ายครับเดี๋ยวผมดีลกับทีมงานก่อนเอาไงฮะ
2: ทีมงานขอต่อได้ไหมขอจ
1: ั
2: ดสปอนเซอร์ได้ไหม
1: โอเค
2: ได
1: ้พี่แอนมาที
2: สุดใส่ชุดนี้ด้วยนะต้องให้แล้วล่ะ
1: โอเคหลังจบรายการอีก5นาทีนะครับผมเดี๋ยวใครที่โทรมาได้โปร7กล่อง 1,000 บาทไปทุกคนเลยภายใน5นาทีหลังจบรายการนะฮะ
0: ค่ะ
1: เอาเป็นว่าถ้าเกิดรู้สึกว่ามันไม่สะดวกจริงๆโทรมาจากโปรนี้ให้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แอนด้วยนะครับ
2: ไปแล้ว
1: ครับหมดเวลาแล้วจริงๆครับโทรไปครับบ๊ายบาย
2: ย้ำค่ะวันนี้1กล่องเนี่ย10ซองวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70ซองแบบนี้พันเดียวพันเดียว
0: พัน
2: ใช่เลย
0: แล้วต้องรีบซื้อการ์ตูนเอาไว
1: ้โทรมาจองสิไว้ก่อนรอขอไปส่งถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะฮะ

0: ทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะผ
1: ู้
0: ชมคะรองเท้าแตะที่ต้องบอกว่าเป็นรองเท้าแตะที่เราใส่วันสบายๆเนี่ยหลายคนมองข้ามว่าเออจะใส่แบบไหนก็ได้ยังไงก็ได้แต่จริงๆแล้วมองข้ามแบบนั้นไม่ได้นะเราต้องมีรองเท้าแตะสบายๆที่ใส่แล้วนอกเหนือจากความสบายแล้วยังต้องกันลื่นด้วยค่ะ
1: ผู้ชายผู้หญิงครับมาเลยครับวันนี้นะฮะรองเท้าสัญชาติเกาหลีนะฮะอย่างเอ็กซอนนะครับเป็นตัวรุ่นยูนิเซ็กนะครับรุ่นโซนี่เองที่สามารถใส่ได้สบายมากนะครับวันนี้มาทั้งหมด2สีมีทั้งสีขาวและสีดำแล้ววันนี้มาแถมด้วยนะฮะซื้อ2แถม1ตัวแถมจะเป็นสีดำใส่กันไปแบบสบายๆทุกพื้นผิวได้เลยคร
0: ับใช่แล้วค่ะบอกเลยนะว่าเราสวมใส่ทุกวันนะมันก็ต้องมีความสบายเราก็ใส่ได้นะคะทั้งคุณผู้หญิงแบบนี
1: ้
0: แล้วก็คุณผู้ชายด้วย
1: นี่ให้ดูนะทุกคนตรงๆการลองชุดแต่ละคนเนาะออกไปตลาดไปกินข้าวไปเที่ยวหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยนะครับแต่งตัวไปทำงานใส่เป็นทั้งรองเท้าบูทแล้วรองเท้าผ้าใบเนี่ยเวลาขึ้นรถเปลี่ยนครับเพื่อจะขับรถแบบนี้ใส่สบายมากนะฮะกระชับแล้วมันมีน้ำหนักเบาจริงครับ
0: นะคะทีนี้ค่ะเรามาดูถึงเรื่องของพื้นรองเท้ากันค่ะตัวพื้นรองเท้านะคะเป็นวัสดุ EVA ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เรื่องของความยืดหยุ่นได้อย่างดีเลยทีเดียวนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะสวมใส่สบายน้ำหนักเบาค่ะแล้วก็มีความกระชับรูปเท้าพร้อมกับมีความนุ่มนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาที่เราใส่เนี่ยเราก็จะรู้สึกธรรมทะแมงเข้ากับรูปเท้าเราได้อย่างดียังไม่พอนะอยากจะให้ดูนะคะที่ตัวพื้นรองเท้าค่ะพื้นรองเท้าเนี่ยเขาก็ทำออกมานะคะมีรูปลักษณะของการกันลื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่กังวลว่าพอเวลาที่เราใส่รองเท้าแตะลำลองแล้วเราไปเดินพื้นกระเบื้องอาจจะเจอพื้นเปียกน้ำบ้างล่ะหรือว่าทางเนินทางลาดค่ะแล้วกลัวว่ามันจะลื่นมันจะไหลบอกเลยว่าตัวเนี้ยเอาอยู่ค่ะ
1: แล้วมาดูนะฮะในการทดสอบในเรื่องของการลื่นเนาะจริงเนี่ยเราเลือกไซส์รองเท้าต้องเลือกให้เหมาะกับรูปเท้าก่อนพอเราไปเจอพื้นเอียงแบบนี้นะครับตัวผมเองเนี่ยน้ำหนักอยู่ประมาณเกือบ80แล้วนะตอนนี
0: ้
1: นะครับเนี่ยเราใส่ไปผมยื่นขาเดียวเลยมันค่อนข้างติดกระชับกับตรงพื้นผิวนะไม่ว่าจะเป็นแบบเนินขึ้นเนินลงอย่างเงี้ยเราก็สามารถใส่ได้แบบสบายๆเลยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้ค่ะมาดูที่ตัวของคาดหน้าเท้ากันบ้างนะคะตัวนี้นะด้านหน้านะคะเขาทำมาจากวัสดุ PU ค่ะเพราะฉะนั้นจะให้ความลักชัวรี่เรายิ่งพอปั๊มตัวของโลโก้เข้าไปนะยิ่งดูสวยค่ะยังไม่พอด้านในค่ะเขาเป็นวัสดุที่เป็นโฟมค่ะเพราะฉะนั้นตัวที่เขาจะใส่แล้วก็ติดอยู่กับเนื้อเท้าหน้าเท้าของเราเนี่ยต
1: ั
0: วนี้พอมันเป็นโฟมทุกคนขาเราใส่แล้วเราจะรู้สึกว่ามันสบายมันนุ่
1: ม
0: แล้วมันกระชับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันไม่กัดเท้าค่ะแล้วก็ตัวนี้นะเขาออกแบบมานะคะเป็นเรียกว่าไซส์ต่อไซส์กันเลย
1: ถูกต้องอะไซส์ต่อไซส์จริงๆนะครับเราผลิตมาได้ง่ายมากๆนะ

0: แล้วก็รวมถึงตัวโลโก้ปั๊มนูนอย่างนี้ไม่ใช่สกรีนนะครับตัวนี้เราปั๊มนูนออกมาพรีเมียมมากๆแล้วก็เนี่ยแบรนด์เอ็กซอนเป็นภาษาเกาหลีนะครับผมดูตรงพื้นนะอันนี้บางคนเท้าแบนรูปเท้าเป็นเนเชอรัลสามารถใส่ได้เพราะมันรับกับทางด้านของรูปเท้าได้เป็นอย่างดีเลยครับ
1: ใครที่กำลังตามหารองเท้าแตะลำลองนะคะเป็นคู่ที่เราชื่นชอบนะแล้วก็เป็นคู่ที่ใส่ไปได้ทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะใส่เที่ยวหรือว่าใส่อยู่บ้านใส่ในกิจกรรมต่างๆค่ะบอกเลยว่าตัวนี้รุ่นนี้เอาอยู
0: ่ดูในเรื่องของไซส์บ้างดีกว่านะค่อนข้างครอบคลุมนะฮะกับทุกๆเท้าเลยนะครับมีตั้งแต่ตัว37จนถึง43นะครับในตัวของไซส์ EU นะฮะถ้าพูดง่ายๆวัดเป็นเซนติเมตรตั้งแต่ 23.5 จนถึง 29.5 วัดไซส์ง่ายๆครับใครไม่รู้เรื่องของไซส์เท้าตัวเองนะครับก็ใช้กระดาษ A4 วางเท้าลงไปนะครับวางตั้งแต่ตรงช่วงของส้นเท้าจนถึงนิ้วเท้าที่ยาวที่สุดแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดนะครับแล้วก็สอบถามกับทางแอดมินในการเลือกไซส์ที่ตรงไซส์ที่ใส่ได้แบบง่ายๆเลยตอนนี้นะครับซื้อไป
1: แน่นอนค่ะ
0: เอ็กซอนครับรองเท้าแตะยูนิเซ็กรุ่นโซนะครับวันนี้มาพร้อมกับ2สีสีดำ1สีขาว1นะครับวันนี้ซื้อ2แถม1ตัวแถมเนี่ยเป็นสีดำนะครับสามารถคลาสไซส์ได้นะครับวันนี้จ่ายราคาปกติครับ 2,070 บาทวันนี้จ่ายราคาเบาๆ 1,390 บาทโทรด่วนครับที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ

0: นนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณจินนั่นเองค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองอันเซโย
2: อันยองอันเซโย
0: ก่อนอื่นเลยค่ะให้คุณจินแนะนำตัวหน่อยค่ะ
3: อันยองอาชิมิกะสวัสดีครับฉันเป็นฮังกูเกสเซอร์ออนเอ็กซอนแบรนด์โอเนอร์ซีเคจิน
0: น
3: ี่ดัง
0: นี่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะอยากให้คุณจินค่ะอธิบายถึงความพิเศษของรุ่นโซหน่อยค่ะ
1: ครับผม
3: อีโมเดลน์많은분들이좋아하는세련된디자인의신발입니다하지만엑손만의차별점이있습니다엑손 EVA 폼은가울리의우수한원자재를수입해서당사에서자체직접개발한특수한자재입니다특징은신발이매우가볍고소울이이렇게부드러우며폭신해서발을감싸는부분이편안하게설계되어있습니다오래걸어도발의피로를줄여주는신발입니다
1: โอเคครับสำหรับทางด้านของตัวรองเท้าที่ได้รับความนิยมมากๆกับรุ่นโซตัวนี้กับเทคโนโลยีนะครับกับทางด้านของ Exxon EVA Foam ตัวนี้ทำให้เกิดความยืดหยุ่นการใส่สบายและตัวเรื่องของหน้าผ้าที่เป็นทางด้านของ PU เนาะตัวนี้ทำให้ใครที่ใส่รองเท้าเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกอึดอัดหรือเสียดสีเลยตัวนี้ค่อนข้างใส่สบายแล้วก็สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะก็สามารถใส่รองเท้าคู่นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่ากระจายน้ำหนักได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าอยากได้รองเท้าแตะลำลองสักคู่นึงที่ใส่แล้วเนี่ยสบายทันสมัยแล้วก็เป็นรูปทรงที่ได้รับความนิยมสูงมากนะไม่ว่าจะเป็นในประเทศเกาหลีใต้เองหรือว่าในประเทศไทยเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะซื้อเป็นคุณผู้หญิงใส่ก็ดีคุณผู้ชายใส่ก็ได้นะคะรุ่นนี้เป็นยูนิเซ็กค่ะใส่ได้ทั้งครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าเออแล้วใส่แล้วเนี่ยเราจะเลือกไซส์รองเท้าได้ไหมบอกเลยว่า3คู
1: ่
0: สั่งแบบคละไซส์ได้หมดเลยค่ะ
1: แล้วมาดูในเรื่องของตารางไซส์กันบ้างดีกว่านะครับบางคนยังไม่รู้ว่าเราจะเลือกไซส์ยังไงในส่วนของตารางไซส์ของเราที่ขึ้นให้แบบนี้นะครับมีตั้งแต่ไซส์ที่เป็น37นะครับถึง43 EU แต่วัดง่ายๆครับเราวัดเป็นเซนติเมตรตั้งแต่ 23.5 นะครับจนถึง 29.5 นะครับใครวัดไซส์ไม่เป็นง่ายๆเลยครับหยิบในเรื่องของกระดาษ A4 มาวางไว้แล้ววางเท้าลงไปนะครับใช้ปากกาครับขีดตั้งแต่ส้นเท้านะครับไปจนถึงนิ้วเท้าที่เรียกว่าอยู่บนสูงสุดนะครับแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดครับเป็นเซนติเมตรแค่นี้เราจะรู้เลยว่าเท้าของคุณกี่เซนติเมตรและสอบถามแอดมินและแอดมินจะแนะนำให้ว่าไซส์ไหนเหมาะกับคุณกับตารางไซส์นี้เลยครับ
0: บอกเลยนะคะว่าใครที่ตามหารองเท้าแตะลำลองคู่ใจคู่ใหม่ค่ะรุ่นนี้ตอบโจทย์กับรุ่นโซนะคะซึ่งมันเป็นนวัตกรรมที่สามารถกระจายน้ำหนักได้อย่างดีใส่แล้วสบาย
1: ใช่แล้ว
0: ใส่ได้กับทุกกิจกรรมเลยนะคะแล้วก็กระชับกับรูปเท้าหน้าเท้าได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: เอาล่ะในช่วงท้ายอยากให้คุณจินได้ฝากอะไรเกี่ยวกับแบรนด์นี้เนี่ยครับ

0: 이번 신발은 가볍고 부드러운 쿠션으로 발의 피로를 줄여주는 편안한 신발입니다. 한국 기술로 만든 엑손 신발을 직접 신어보시고 편안함을 경험해 보시기 바랍니다.
1: เอาละครับก็ฝาก
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับก็ฝากถึงนะครับคุณภาพดีๆนะครับกับ Exxon ของเราด้วยในรุ่นที่เป็นรุ่นโซตัวนี้นะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงใส่ได้ทุกๆกิจกรรมวันนี้โปรดีด้วยหลายๆคนซื้อไป
2: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
1: Exxon นะครับรองเท้าแตะยูนิเซ็กนะครับรุ่นโซครับวันนี้นะฮะมาพร้อมกับ2สีเลยมีสีดำและสีขาวนะครับวันนี้ซื้อ2แถม1ตัวแถมเนี่ยจะเป็นสีดำแสดงว่าคุณจะได้ไป3คู่ในราคา 1,390 บาทนะครับยังไงรีบโทรด่วนนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Aside Shop Mania
2: หมดเวลาแล้วนะคะกับเราทั้ง3คนค่ะขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

รายการโลกมุสลิมสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองน้ำพริกอริยาเอสคูดอสบายอริยาสปาโปรดักต์เฮิร์บแอนด์เนเชอรัลไทยแลนด์มูลนิธิดำรงผลสถาบันการแพทย์วิถีอิสลามโรงเรียนสามติวิทยาน้ำมันพืชเอมอ

0: ช่วงธรรมนูญชีวิต
1: สนับสนุนโดยสถาบันการแพทย์วิถีอิสลาม Escudos by Area Spa Product Herb and Natural Thailand มูลนิธิมิตรภาพไทยมุสลิมซูเราะห์ฟาติฮะห์คลังมหาสมบัติที่ถูกซ่อนไว
2: ้ซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เป็นบทมักกียะห์มี7อายะห
3: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออ
4: ัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน
2: การสรรเสริญทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลก
4: อัรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ
4: มาลิกยอมมิดดีน
2: ผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งวันตอบแทน
4: อิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนัสตะอีน
2: เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์เคารพอิบาดะห์และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์ขอความช่วยเหลื
4: ออิห์ดินัสศิรอตัลมุสตะกีม
2: ขอพระองค์ทรงแนะนำพวกข้าพระองค์ซึ่งทางอันเที่ยงตรง
4: صراط الذين أنعمت عليهم
2: คือทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเขามิใช่ทางของพวกที่ถูกกริ้วและมิใช่ทางของพวกที่หลงผิด
1: ซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นบทเปิดของอัลกุรอานประกอบด้วยองค์การ7องค์การที่ถูกกล่าวซ้ำบ่อยครั้งถือเป็นศูนย์รวมแห่งแนวทางที่สมบูรณ์แบบและเป็นเสมือนกรอบแนวคิดทั้งหมดของชะรีอะห์ซูเราะห์ฟาติฮะห์ครอบคลุมแก่นแท้ของศรัทธาการเคารพภักดีหลักจริยธรรมการยอมรับสิ่งเร้นลับและการพึ่งพาพระเจ้าเพียงผู้เดียวซูเราะห์ฟาติฮะห์ถูกเรียกว่าแก่นแท้ของอัลกุรอานเพราะได้รวบรวมแก่นแท้สำคัญที่เนื้อหาส่วนที่เหลือของคัมภีร์ได้อธิบายอย่างละเอียดไว้เพียงไม่กี่บรรทัดองค์การต่างๆในซูเราะห์นี้ชี้แนะผู้ศรัทธาให้มีความกตัญญูเคารพและพึ่งพาความเมตตาและแนวทางของอัลเลาะห์อย่างสูงสุดเป็นแนวทางพื้นฐานที่ปรากฏในพันธกรณีและคำสอนอื่นๆของศาสนาอิสลามซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นั้นเป็นการบำบัดทางจิตวิญญาณและเยียวยาจิตใจอย่างไม่ต้องสงสัยอิบนุอัลกอยยิมเขียนไว้ว่าเมื่อพูดถึงสุขภาวะทางใจแล้วย่อมได้ผลอย่างแท้จริงสาเหตุของการเจ็บป่วยและเจ็บป่วยของหัวใจนั้นขึ้นอยู่กับสองสิ่งคือความเสื่อมทรามของความรู้และความเสื่อมทรามของเจตนาจากสองสิ่งนี้นำไปสู่โรคร้ายแรงสองโรคคือความหลงผิดและความโกรธความหลงผิดเกิดจากการขาดความรู้ที่ถูกต้องและความโกรธเกิดจากการขาดความตั้งใจที่ถูกต้องโรคทั้งสองนี้เป็นสาเหตุหลักของการบ่อนทำลายสุขภาวะทางจิตวิญญาณการชี้นำสู่หนทางอันเที่ยงตรงรับประกันการรักษาจากโรคแห่งความหลงผิดดังนั้นการขอการชี้นำจึงเป็นคำวิงวอนที่สำคัญที่สุดและจำเป็นที่สุดที่ทุกคนต้องวิงวอนทุกวันทุกคืนในทุกการละหมาดเพราะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งและเนื่องจากความต้องการคำแนะนำที่บุคคลแสวงหานั้นยิ่งใหญ่ไม่มีสิ่งใดทดแทนคำวิงวอนนี้ได้การงานของหัวใจทุกๆอย่างการป่วยไข้และความทุกข์ต่างๆสามารถใช้ฟาติฮะห์เพื่อเป็นกุญแจเปิดประตูแห่งการรักษาได้ขอสาบานด้วยพระผู้เป็นเจ้าแท้จริงฟาติฮะห์ของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เหนือกว่าสิ่งเหล่านั้นหากผู้ศรัทธาได้รู้ซึ้งและจับมันไว้ให้มั่นใช้สติปัญญาก่อนจะอ่านก็จะทำให้หายป่วยอย่างสมบูรณ์ยิ่งฟาติฮะห์เป็นเกราะป้องกันที่ยิ่งใหญ่เป็นแสงสว่างที่ชัดแจ้งต้องเข้าใจและเข้าใจข้อบังคับอย่างชัดเจนอย่าได้เอาไปทำในสิ่งที่อุตริหรือสิ่งที่เป็นการตั้งภาคีเพื่อจะได้ไม่ประสบโรคต่างๆทั้งร่างกายและจิตใจซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นกุญแจที่ยิ่งใหญ่ที่จะ

0: ปึกคลังแห่งมหาสมบัติในโลกนี้เช่นเดียวกับคลังมหาสมบัติในโลกหน้าอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถใช้กุญแจนี้เปิดคลังมหาสมบัติได้หากผู้ที่ต้องการเปิดคลังนี้เข้าใจถึงเคล็ดลับของซูเราะห์ฟาติฮะห์รู้ซึ้งถึงความหมายอย่างชัดเจนและใช้เปิดอย่างมีสัมมาคารวะเขาก็จะได้พบหนทางที่จะเปิดคลังมหาสมบัติตามที่ต้องการอย่างแน่นอนและเราไม่ได้กล่าวเรื่องนี้แบบคาดคะเนเอาเองหรือพูดเกินไปแต่มันคือความจริงแท้ด้วยวิทยาปัญญาที่สูงส่งของพระองค์พระองค์จึงได้ปกปิดความลับของมันไว้จากจิตใจของคนส่วนมากในโลกนี้เช่นเดียวกับที่ได้ปกปิดความลับเกี่ยวกับคลังมหาสมบัติในโลกนี้จากคนดูทั่วไปคลังมหาสมบัติในโลกนี้ถูกซ่อนไว้ไม่ให้มนุษย์รู้ล้อมรอบไปด้วยมารร้ายที่พำนักอยู่ระหว่างมนุษยชาติและคลังมหาสมบัติที่กล่าวถึงหัวใจที่ดีและบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะสามารถทำให้มารร้ายเหล่านี้พ่ายแพ้ได้ด้วยอาวุธคือความเชื่อถือศรัทธาอันบริสุทธิ์ใจซึ่งมารร้ายใดๆไม่อาจต้านทานได้อย่างไรก็ตามจิตวิญญาณของคนทั่วๆไปในโลกไม่ได้บริสุทธิ์ถึงขั้นนั้นดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถจะต่อสู้หรือทำลายมารร้ายให้พ่ายแพ้ไปได้พวกเขาจึงไม่ได้ครอบครองมหาสมบัตินี้
1: Subhanak ถ้าต้องเลือกระหว่าง
2: อาหารอร่อย
1: กับ
3: อาหารที่มีประโยชน์
1: จะเลือกอะไร
3: อร่อยมีประโยชน
1: ์เลือกยากครับเราจึงนำทั้งสองอย่างมารวมกันเอมเมอรัลด์น้ำมันผสมที่ลงตัวให้ทั้งความอร่อยและคุณประโยชน์ผัดก็อร่อยทอดก็ได้ประโยชน์น้ำมันผสมตราเอมเมอรัลด์รวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียว

0: อกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
1: ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลาดทอง
2: มอ

0: ถ้าต้องเลือกระหว่าง
1: อาหารอร่อย
0: กับ
2: อาหารที่มีประโยชน์
0: จะเลือกอะไร
1: อร่อย
3: มีประโยชน
0: ์เลือกยากครับเราจึงนำทั้งสองอย่างมารวมกันเอมเมอรัลด์น้ำมันผสมที่ลงตัวให้ทั้งความอร่อยและคุณประโยชน์ผัดก็อร่อยทอดก็ได้ประโยชน์น้ำมันผสมตราเอมเมอรัลด์รวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียว
4: โอ้เยี่ยม
5: กินจัง
6: แน่นอนจ้า
7: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
8: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมในช่วงของสารคดีกินดีมีคุณค่าค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านศาสนทูตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เราทราบว่ามนุษย์นั้นสามารถที่จะทานอาหารไม่กี่คำก็เพียงพอที่จะทำให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ทำให้ร่างกายอ่อนแอด้วยนะคะหากต้องการมากกว่านั้นก็ให้รับประทานแค่1ใน3ของกระเพาะอาหารส่วนที่เว้นไว้สำหรับ1ใน3นั่นก็คือน้ำและอีก1ส่วนที่เหลือก็คือลมหายใจวิธีนี้ก็จะได้ประโยชน์สูงสุดกับร่างกายค่ะกินดีมีคุณค่า

0: และพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและพึงยำเกรงอัลเลาะห์ผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาต่อพระองค์เถิด
1: ดื่มอย่างไรให้ได้ทั้งสุขภาพและผลบุญด้วยน้ำส้มสายชูการดูแลสุขภาพในทางอิสลามไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการรักษาโรคแต่คืออิบาดะห์หรือการทำความดีอย่างหนึ่งเพราะเดือนร่างคือของขวัญและสิ่งไว้วางใจจากพระผู้เป็นเจ้าเช้านี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในสุดยอดเครื่องปรุงและยารักษาโรคตามสุนนะของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัดนั่นคือเครื่องดื่มแห่งความบารอกัตอย่างน้ำส้มสายชูหลายคนนัดมองว่าน้ำส้มสายชูเป็นแค่เครื่องปรุงรสเปรี้ยวติดครัวแต่ในประวัติศาสตร์อิสลามท่านศาสนทูตมูฮัมหมัดได้เคยยกย่องน้ำส้มสายชูไว้อย่างน่าทึ่งมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องในคัมภีร์ฮะดีษสำคัญบทแรกจากซอฮีฮ์มุสลิมเลขที่2051ท่านศาสนทูตมูฮัมหมัดได้กล่าวไว้ความว่าเครื่องปรุงอาหารที่ดีเยี่ยมที่สุดก็คือน้ำส้มสายชูและยังมีบันทึกอยู่ในซุนันอบีดาวูดเลขที่3820และซุนันอันนะสะฮีเลขที่3794มีอีกบทหนึ่งจากซุนันอิบนุมายะเลขที่3318ท่านศาสนทูตได้กล่าวไว้ความว่าบ้านใดที่มีน้ำส้มสายชูบ้านนั้นจะไม่ยากจนเครื่องปรุงการระบุถึงน้ำส้มสายชูในรายงานฮะดีษเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าน้ำส้มสายชูไม่ได้เป็นเพียงอาหารธรรมดาแต่เป็นอาหารที่มีคุณค่าสูงและเป็นที่ยอมรับมานานกว่า 1,400 ปีมาแล้วคำสอนในฮะดีษวันนี้งานวิจัยทางการแพทย์สมัยใหม่ได้ยืนยันแล้วว่าน้ำส้มสายชูหมักธรรมชาติโดยเฉพาะจากแอปเปิ้ลอินทผลัมหรืออินทผลัมสดมีประโยชน์ต่อร่างกายมหาศาลช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดกรดอะซิติกจะช่วยชะลอการย่อยแป้งทำให้ระดับน้ำตาลหลังอาหารไม่พุ่งสูงช่วยระบบย่อยอาหารเพิ่มกรดที่ดีในกระเพาะลดอาการท้องอืดและปรับสมดุลลำไส้ลดไขมันในเลือดงานวิจัยพบว่าการทานเป็นประจำจะช่วยลดไขมันเลวและไตรกลีเซอไรด์แล้วเราจะทานอย่างไรให้ได้ทั้งสุขภาพดีและได้ผลบุญไปด้วยมีขั้นตอนง่ายๆคือเลือกประเภทที่ถูกต้องหมายถึงต้องเป็นน้ำส้มสายชูหมักธรรมชาติที่มีตะกอนจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ไม่ใช่น้ำส้มสายชูกลั่นสังเคราะห์ห้ามดื่มเพียวๆหมายถึงให้ผสมน้ำส้มสายชู 1-2 ช้อนชาลงในน้ำอุ่น1แก้วผสมน้ำผึ้งแท้1ช้อนชาเพื่อปรับรสชาติซึ่งน้ำผึ้งก็เป็นสมุนไพรที่อัลกุรอานระบุไว้เช่นกันเวลาที่เหมาะสมในการดื่มน้ำส้มสายชูคือให้ดื่มก่อนอาหารเช้าหรือก่อนมื้อหลัก 15-20 นาทีแม้ว่าน้ำส้มสายชูจะมีประโยชน์มากแต่หลักการอิสลามเน้นย้ำเรื่องทานสายกลางไม่ตึงและไม่หยอดจนเกินไปมีข้อควรระวังคือผู้ที่เป็นโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนรุนแรงให้เจือจางน้ำมากขึ้นหรือเปลี่ยนมาทานหลังอาหารทันทีการปกป้องสารเคลือบฟันหลังดื่มเสร็จควรบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดทุกครั้งหรือใช้หลอดดูดปริมาณที่เหมาะสมไม่ควรกินเกินวันละ 1-2 ช้อนโต๊ะเพราะความพอดีคือหัวใจของสุขภาพดีการดูแลสุขภาพตามหลักกายสลามแค่เรานำสิ่งดีๆอย่างน้ำส้มสายชูหมักมาใช้พร้อมตั้งเจตนาว่าทำเพื่อดูแลร่างกายในการทำอิบาดะห์เพียงเท่านี้การกินของเราก็จะกลายเป็นผลบุญแล้ว
2: ท่านผู้ชมคะท่านศาสนทูตมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้สั่งให้ประชาชาติของท่านรับประทานอาหารค่ำแม้เพียงเล็กน้อยมีหะดีษที่กล่าวถึงเรื่องของการละทิ้งอาหารมื้อค่ำว่าเป็นสิ่งต้องห้ามรายงานโดยติสมิเซียในหนังสืออัญญะมิและหนังสือสุนันของอิมิมายะห์

0: แล้วก็มีคำกล่าวจากท่านอบูนาอิมว่าท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่ให้นอนทันทีหลังรับประทานอาหารและยังบอกอีกว่าเป็นอันตรายต่อหัวใจทำให้หัวใจทำงานหนักด้วยเหตุนี้นะคะท่านผู้ชมแพทย์ปัจจุบันจึงมักจะให้เดินเล็กน้อยหลังรับประทานอาหารค่ำสัก109ก็ยังดีส่วนแพทย์มุสลิมก็แนะนำให้ละหมาดหลังจากทานอาหารค่ำเพื่อให้อาหารเข้าไปส่วนที่ลึกที่สุดของกระเพาะแล้วก็ทำให้ย่อยง่ายขึ้นแถมยังส่งผลดีต่อสุขภาพอีกด้วยนะคะสัปดาห์หน้านะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจกับช่วงกินดีมีคุณค่าอย่าลืมติดตามชมกันนะคะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งวันนี้ช่วงครัวฮาลาลนะคะมีร้านอาหารอร่อยๆมาฝากค่ะซุบฮานะก
1: โอ้เยี่ยมน่ากินจัง
2: แน่นอนจ้า
3: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
1: ใส่ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพ

0: ถ้าต้องเลือกระหว่าง
1: อาหารอร่อย
0: กับ
2: อาหารที่มีประโยชน์
0: จะเลือกอะไร
2: อร่อยมีประโยชน
0: ์เลือกยากครับเราจึงนำทั้งสองอย่างมารวมกัน Emerald น้ำมันผสมที่ลงตัวให้ทั้งความอร่อยและคุณประโยชน์ผัดก็อร่อยทอดก็ได้ประโยชน์น้ำมันผสมตรา Emerald รวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียว

0: าต้องเลือกระหว่าง
1: อาหารอร่อย
0: กับ
2: อาหารที่มีประโยชน์
0: จะเลือกอะไร
1: อร่อย
3: มีประโยชน
0: ์เลือกยากครับเราจึงนำทั้งสองอย่างมารวมกันเอมเมอรัลด์น้ำมันผสมที่ลงตัวให้ทั้งความอร่อยและคุณประโยชน์ผัดก็อร่อยทอดก็ได้ประโยชน์น้ำมันผสมตราเอมเมอรัลด์รวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียว

0: ช่วงครัวฮาลาลสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองน้ำพริกอริยาน้ำมันพืชเอมอรัลด์มัลติเบลน
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงครัวฮาลาลค่ะเมนูวันนี้บอกเลยว่าเป็นการฟิวชั่นที่ลงตัวสุดๆเลยค่ะระหว่างความเหนียวนุ่มสไตล์อิตาเลียนกับความจัดจ้านร้อนแรงแบบไทยๆค่ะสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งเนื้อค่ะที่มาจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมอาหารตะวันตกเข้ากับรสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทยนะคะที่ชอบความเผ็ดร้อนจากพริกแห้งและกระเทียมเจียวหอมๆผัดข้าวกับเนื้อวัวนุ่มๆบอกเลยว่าจานนี้ทำง่ายแต่อร่อยล้ำจนต้องขอเบิ้ลแน่นอนค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะเส้นสปาเกตตี้100กรัมให้ต้มสุกนะคะเนื้อวัวสไลด์หรือเนื้อสันฮาลาล80กรัมซีอิ๊วขาว1ช้อนชาพริกไทยกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะพริกแห้งหั่นท่อน 5-8 เม็ดใบโหระพา1กำมือน้ำมันพืชเอเมอรัลด์นิวทริเบลสำหรับผัด2ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนชาน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะวิธีทำเริ่มจากลวกเส้นก่อนเลยนะคะให้ตั้งหม้อต้มน้ำใส่เกลือเล็กน้อย

ากนั้นนำเส้นสปาเกตตี้ลงไปต้มจนสุกกำลังดีค่ะแล้วจึงยกขึ้นเสด็จน้ำจากนั้นให้คลุกน้ำมันเล็กน้อยกันเส้นติดกันค่ะต่อมานะคะ

พอกระเทียมเริ่มเหลืองสวยแล้วนะคะก็จะเร่งไฟขึ้นเล็กน้อยจากนั้นให้ใส่เนื้อวัวที่หมักไว้ลงไปผัดพอสุกต่อมาให้ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวเอาแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปในกระทะแล้วจึงคลุกเคล้า

แล้วจึงปิดท้ายความอร่อยด้วยใบโหระพาคลุกเคล้าให้เข้ากันพอให้ใบสลบแล้วก็ส่งกลิ่นหอม

0: แล้วจึงปิดไฟจากนั้นให้ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะเป็นไงคะท่านผู้ชมคะเคล็ดลับความอร่อยนะคะสำหรับอาหารจานนี้ก็คืออย่าใช้ไฟแรงเกินไปตอนเจียวกระเทียมกับพริกแห้งเพราะว่าพริกแห้งจะไหม้แล้วก็มีรสขมทำให้เสียรสชาติของจานนี้ไปเลยค่ะในส่วนของโภชนาการนะคะพลังงานรวมต่อ1จานก็ประมาณ420ถึง450กิโลแคลอรี่ท่านผู้ชมดูแล้วลองทำตามแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาอวดกันได้ทางแฟนเพจรายการโลกมุสลิมนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: วันละหะดีษ
2: ให้เลือกบริโภคอาหารที่ฮาลาลและที่ดีมีคุณภาพเท่านั้นอัลเลาะห์ทรงตรัสไว้ว่ามนุษย์เอ๋ยจงบริโภคอันเป็นสิ่งที่อนุมัติและสิ่งที่ดีจากที่มีณแผ่นดินเถิดศาสนาเริ่มต้นให้เลือกบริโภคจากสิ่งที่ฮาลาลหมายถึงสิ่งที่อนุมัติตามบทบัญญัติเสียก่อนจากนั้นพิจารณาดูว่าสิ่งฮาลาลนั้นดีมีประโยชน์ต่อร่างกายหรือไม่หากดีมีประโยชน์ต่อร่างกายก็ให้รับประทานหากอาหารนั้นไม่มีประโยชน์เช่นนี้ให้เลือกละทิ้งจะดีกว่าแม้ว่าสิ่งนั้นจะฮาลาลหรืออนุมัติให้รับประทานตามบทบัญญัติก็ตาม
0: หากมหาสมุทรทั่วโลกกลายเป็นน้ำหมึกก็ยังไม่พอที่จะจดบันทึกความรู้และพจนานุกรมของอัลเลาะห์พบกับสารคดีพิเศษที่จะพาคุณไปสัมผัสความยิ่งใหญ่อันไร้ขีดจำกัดในอัลกุรอานบทเรียนแห่งปัญญาที่ทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาติดตามชมได้ในวันจันทร์หน้าค่ะคิดว่าการกินแบบ 1,400 ปีก่อนล้าสมัยไปแล้วหรือร่วมเจาะลึกวิถีการกินแบบซุนนะห์ความลับระดับรางวัลโนเบลที่เปลี่ยนมื้ออาหารให้เป็นยารักษาชีวิตทั้งกายและจิตวิญญาณพบบทสรุปสุขภาพแห่งการเวลาในซุนนะห์บนจานอาหารวิถีแห่งนบีชีวิตทันสมัยอร่อยถูกหลักสบายใจพบกับช่วงครัวฮาลาลที่พาคุณไปรังสรรค์เมนูฮาลาลันตอยยีบันสะอาดบริสุทธิ์และอุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการกับเมนูข้าวหมกไก่สมุนไพรสดหอมเครื่องเทศแคลอรี่ต่ำกินดีได้สุขภาพติดตามชมวันจันทร์หน้าค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: ิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
1: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
3: แ
0: ผ่นเสียงขนาดนี้นะคะโอ้โหทำไมเนี่ยเสียงดีขนาดนี้เสียงคมชัดใสขนาดนี้ยิ่งฟังผลงานเพลงต้นฉบับด้วยนะเสียงดีจริงๆเลยชัดจริงๆเลย
4: คุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะหันมาหาน้องนิดนึงค่ะเสียงที่คุณพี่ได้ยินนะคะมันคือเสียงที่ดังมาจากวิทยุเด็ดยอดเพลงดังเครื่องนี้น้องเป็นคนเปิดเองจ้า
0: สายแชงว่าดังมาจากเครื่องนี้นั่นเอง
4: ถูกต้องนะคะน้องเป็นคนเปิดนะคะเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนี่คือวิทยุเด็ดยอดเพลงดังที่เราทั้งสองคนจะนำเสนอให้กับแฟนรายการที่อยู่หน้าจอวันนี้ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมที่รับชมรายการแม่ไม้เพลงไทยก่อนค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแม่ไม้เพลงไทยพบกับเราทั้งสองคนเช่นเคยดิฉันมนฤดีมุทุจิตค่ะ
6: ดิฉันกมลวันกิ่งชะเอมค่ะ
4: คุณผู้ชมค่ะนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่กมลวันนึกว่าได้ยินจากแผ่นเสียงที่ไหนได้ที่ไหนได้นี่เครื่องนี้เลยนะคะเด็ดยอดเพลงดังเพลงเพราะที่คุณพ่อคุณแม่นั้นจะมีความสุขทั้งวัน800เพลงฟังต่อเนื่องยาวๆเสียงใสคมชัดเลยค่ะ
6: แสดงว่าผลงานเพลงนะคะที่พี่ได้ยินเข้าใจผิดว่ามาจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่นี
4: ้ค่ะ
6: คุณผู้ชมเนี่ยเคยได้ฟังจากแผ่นเสียงเมื่อสมัยก่อนนะหรือว่าเป็นม้วนเทปก็ดีซีดีก็ดีนะวันนี้เลยนะคะผลงานเพลงเหล่านั้นอยู่ในเครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอยากให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ตาจ๋ายายจ๋านะคะมีติดบ้านไว้หรือลูกๆหลานๆนะเห็นแล้วอยากให้ตาจ๋ายายจ๋าคุณพ่อคุณแม่มีความสุขซื้อติดไว้สักเครื่องนึง2เครื่องนะเอาไว้ฟังที่บ้าน

0: ความเชื่อเลยเถอะนะคะว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขมากๆเลย
1: ใช่แล้วนะคะแค่เปิดปุ๊บได้ฟังเพลงต่อเนื่องยาวๆใช้งานง่ายมากๆนะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้วันนี้นำโปรโมชั่นดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอลดราคาพิเศษแต่ต้องกดให้ทันวันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆทั้งลดทั้งแถมพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้แม่ไม้เพลงไทยจัดให้เทปนี้เทปเดียวบอกเลยวันนี้ลดนะคะเยอะมากๆแล้วก็แถมให้ด้วยแถมไม่ใช่แถมอย่างเดียวแถม2อย่างอ่ะนะคะเรียกว่าวันนี้แถมไปเลยแว่นขยายนะคะให้คุณนั้นไปดูตัวหนังสืออ่านฉลากยาใดๆแว่นขยายมีประโยชน์สำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าค่ะ
0: แว่นขยายเท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลง50ผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วย
1: ค่ะ
0: จากปกติทั้งหมดนี้ราคา 3,490 บาทวันนี้พิเศษแบบสุดๆเลยเหลือเพียง 2,090 บาทเท่าน
1: ั้
0: น
1: นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุณต้องโทรให้ทันนะ20สายเท่านั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้ 2,090 บาท20สายโทรให้ทันจ้าซื้อ1แถม2กันไปเลยจ้า

0: พลงต้นฉบับแบบนี้หามานานแล้วครับพอลูกซื้อมาฝากผมรู้สึกชอบมากเลยเปิดฟังเป็นเพื่อนฟังได้ตลอดเวลาฟังแล้วก็มีความสุขทำให้นึกถึงสมัยก่อนเลยครับ
1: กล่องม่วงเมมะปางสีสวยเปิดกล่องออกมาแล้วคือว้าวมากสวยถูกใจสุดๆเลยค่ะเพลงดีเสียงเพราะถูกใจคุณพ่อมากคนซื้อให้ก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ค่ะ
2: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นใหม่กล่องม่วงสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับ
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
4: โอ้โหนะคะแฟนรายการของเราโทรเข้ามานะคะกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้เทปนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าแม่ไม้เพลงไทยจัดให้เลยนะคะเป็นโปรทั้งลดทั้งแถมเทปนี้พิเศษมากๆโดยเฉพาะท่านไหนที่บอกว่าดีมากๆเลยจะนำไปเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ในช่วงวันแม่ที่จะมาถึงนี้นะคะวิทยุเด็ดยอดเพลงดังรวมเพลงเพราะนะคะสไตล์มินิมอลพกพาสะดวกนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวนะคะนี่เลยฟังวิทยุ FM ก็ได้รองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งนั้นค่ะ
5: แบตเตอรี่ในตัวนะคะเรียกว่าชาร์จแบตเต็มๆพกไปไหนมาไหนก็ได้ฟังตอนไหนก็ได้เพียงชาร์จแบตให้เต็มๆฟังได้ยาวๆถึง 6-7 ชั่วโมงเพียงท่านผู้ชมนั้นกดปุ่มนี้ท่านผู้ชมเจ้าขากดปุ่มนี้เพียง3วินาทีเท่านั้นผลงานเพลงก็จะขึ้นมาทันทีเลยหรือว่านะคะจะเลือกผลงานเพลงหาผลงานเพลงที่ท่านผู้ชมชื่นชอบลูกทุ่งแล้วก็ลูกกรุงดิปรีโมดนะคะกดหาผลงานเพลงผลงานเพลงเหล่านั้นก็จะขึ้นมาทันทีบอกเลยนะคะว่าใช้งานง่ายสะดวกสบาย
4: ใช่แล้วนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบใช้งานง่ายพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลใจนะคะหรือว่าลูกๆที่ดูรายการอยู่นะคะวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันเกษียณอายุวันแม่วันพ่อหรือว่าวันที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งไม่อยากจะให้ท่านอยู่บ้านเหงาๆนะคะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าดูอยู่จะให้รางวัลตัวเองวันนี้โปรนี้คุ้มมากๆแต่ต้องโทรให้ทัน20สายแรกนะคะทั้งลดทั้งแถมเราแถม2 อย่างแว่นขยายนะคะ

0: เซตแบบนี้มี2ชิ้นแล้วก็ USB
1: ผลงานเพลง USB มี50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยจากทั้งหมดนี้นะคะปกติเนี่ยราคา 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแต่ท่านผู้ชมนั้นจะต้องโทรให้ไวโทรตั้งแต่ตอนนี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนะคะเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาบอกว่ามีชื่อเพลงอะไรกันบ้างช่วงนี้โทรให้ทันนะจ๊ะ2,090 บาทเท่านั้นค่ะโทรด่วนค่ะ

0: สวยหน้าที่สมัย
1: คุณผู้ชมคะถ้าคิดถึงเพลงเก่าเหล่านี้เราจะต้องช่วยกันต่อลมหายใจให้เพลงเก่านะคะ
2: ไม่ผิดหวังเลยครับแม่ผมยิ้มอ่ะหน้าบานเลยครับเพลงต้นฉบับแบบนี้แม่ผมอยากได้มานานแล้ววันนี้ถึงโอกาสวันเกิดแม่ผมพอดีผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ครับทุกวันนี้แม่ฟังอ่ะยิ้มมีความสุขทุกวันเลยครับ
3: แม่ถูกใจของขวัญที่เนี่ยเป็นที่สุดเลยเพราะว่ามีแต่เพลงที่แม่ชอบเวลาลูกไม่อยู่บ้านนะก็เปิดเพลงเนี่ยคลายเหงาค่ะ
4: คุณภาพเสียงดีมากใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันมีรีโมทเหมาะสำหรับผู้สูงอายุแบตก็ชาร์จได้ไวทนทานและที่สำคัญพกพาสะดวกครับ
5: เสียงไพเราะดีมีเพลงให้ฟังเยอะด้วยค่ะซื้อมาให้คุณพ่อฟังคุณพ่อชอบมากเลยฟังแล้วไม่มีโฆษณาคั่นให้รำคาญใจค่ะ
6: คุณกำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษอยู่หรือเปล่าวิทยุแม่ไม้เพลงไทยคัดมาเฉพาะบทเพลงไพเราะ800เพลงที่ตรงใจผู้ใหญ่ทุกท่านใช้งานง่ายมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนรีโมทขนาดใหญ่กดเลือกเพลงได้สบาย
7: โอเวียงพิงดังเวียงสวรรค์สวยกว่าถ้อยคำ
6: ลำโพงคุณภาพสูงเสียงดีใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ใหญ่มอบเป็นของขวัญของฝากในวันสำคัญเช่นวันเกิดวันพ่อวันแม่วันปีใหม่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายทั้งบลูทูธ FM USB รองรับการสั่งงานระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรลฟังเพลงยาวๆได้8ชั่วโมงสุขใจด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุ่นทองใจ

0: วงกำแหงชรินทร์ นันทนาคอนสวรีภกาพันธ์และนักร้องคุณภาพระดับตำนานอีกหลายท่านโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ที่โทรกันเข้ามานะคะแล้วก็อุดหนุนบทเพลงเพราะจากแม่ไม้เพลงไทยนะคะหลายท่านบอกว่าเอาไปฟังเองเพราะว่าอยู่บ้านเหงาๆบางท่านบอกว่านำไปเป็นของขวัญของฝากไม่ได้มีเฉพาะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ซื้อนะคะมีน้องๆวัยรุ่นวัยกำลังทำงานนะคะก็อุดหนุนเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะวันนี้เทปนี้โปรพิเศษนะคะสั่งวันนี้คุ้ม

0: แน่นอนแต่ต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมค่ะเพลงเพราะเพลงดังต้นฉบับแท้อยู่ในนี้800เพลง156ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของคุณทูลทองใจนิราศเวียงพิงอย่างนี้เวลาฟังเป็นไงคะ
1: แหมคิดถึงบรรยากาศทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางแบบนี้อากาศดีแบบนี้ต้องคิดถึงทางเหนือค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะเรียกได้ว่าบทเพลงนั้นนะคะจากปลายปากกาของครูเพลงกลั่นมาจากหัวใจนะคะเป็นบทเพลงที่โด่งดังเป็นอมตะนะคะนอกจากบทเพลงของครูทูลทองใจแล้วยังมีบทเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญสนุกสนานก็มีเพลงเศร้าก็มานะคะแม่ของศรีวรนุชนี่ดวลพิศวาสนะคะคุณแม่วงจันทร์คุณสุเทพคุณชรินทร์คุณธานินทั้งลูกทุ่งลูกกรุงนะคะพี่ปูขาช่วงนี้หลายท่านน้องๆเยาวชนของเราเนี่ยเล่นโซเชียลคุณเล่นไหมคุณเล่นไหม
1: เล่นสิคะเฟซบุ๊กก็ดีทิกตอกก็ดี
0: ไปงับเพลงไปคัฟเวอร์เพลงนะคะก็หลายเพลงนะคะจะมีการนำไปรีมิกซ์นะคะต้นฉบับแท้ๆอยู่ที่นี่นะคะลูกหลานถามเข้ามาเอ๊ะแม่เพลงนี้ทำไมเพราะจังมันเป็นเพลงต้นฉบับจริงหรือเปล่านะคะอยู่ที่นี่แหละค่ะของจริงต้นฉบับจากแม่ไม้เพลงไทยค่ะ
1: ว
0: ัน
1: นี้ท่านผู้ชมเปิดมานะคะนี่คือรายการแม่ไม้เพลงไทยนะคะวันนี้เปิดมาวันแรกเลยสำหรับท่านผู้ชมบางท่านนะคะต้องย้ำว่านะคะช่องนี้เป็นช่องที่อนุรักษ์ผลงานเพลงเก่ายิ่งเป็นผลงานเพลงในวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยแล้วต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกเวลามาถูกช่องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีซื้อให้ตัวเองก็ดีแนะนำเลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังมาพร้อมกับโปรพิเศษพิเศษแบบสุดๆเลยนะจากปกติเนี่ย 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆแว่นขยายเอาไว้ท่านชมนั้นใส่อ่านหนังสือนะคะหรือว่านี่เลยอีก1ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเทปนี้เป็นเทปพิเศษทั้งลดทั้งแถม2อย่างด้วยนะคะราคาปกติ 3,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง 2,000 กับ90บาทแถมทั้งแว่นแล้วก็ USB คุณผู้ชมคะอยากจะให้ทุกท่านโทรให้ทันเพราะว่าวันนี้จำกัดจำนวนด้วยให้20

0: กล่องม่วงเนี่ยมีหูหิ้วค่ะเวลาออกนอกบ้านเนี่ยใส่กล่องหิ้วไปสะดวกไม่ต้องหอบพลุงพลังค่ะออกแบบมาได้ถูกใจคุณพ่อมากเราคนซื้อให้เองเนี่ยก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากเลยค่ะไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ให้คุณพ่อค่ะ
1: เครื่องเล็กพกพาสะดวกที่สำคัญนะครับเสียงดีมากดนตรีต้นฉบับแบบนี้คุณแม่ผมชอบมากเลยครับ
2: แต่มีวิทยุเครื่องนี้ดิฉันไม่เคยเหงาอีกเลยค่ะถูกใจจริงๆค่ะเพราะว่ามีเพลงที่ชอบมีเพลงที่ใช่คุ้มค่าจริงๆค่ะ
3: ก็ที่สำคัญคุณภาพเสียงทุกเครื่องดีมากๆลำโพงกระหึ่มฟังแล้วอิ่มเทียบเท่ากับเครื่องเสียงราคาแพงๆได้เลยครับ
4: ยี่ห้อแม่ไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีแต่เพลงต้นฉบับแท้ๆเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ

0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งนี้เลยนะคะโปรนี้เรียกว่ากระแสตอบรับดีมากมากนะคะเพราะว่าเป็นเทปที่แม่ไม้เพลงไทยมอบความคุ้มค่ามอบของขวัญให้กับแฟนรายการทั้งลดทั้งแถมจ้านี่เลยโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าลดราคายังไม่พอแถม2 อย่างแล้วแม่ไม้เพลงไทยเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากคุณผู้ชมเห็นเทปนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆนะคะส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่ไม้เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2ปีเต็มจ้า
2: แล้วอย่าลืมนะคะว่าแม่ไม้เพลงไทยนั้นมีแต่ผลงานเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกช่องแล้วนะคะต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมถึง800ผลงานเพลงมีแต่ผลงานเพลงที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะแล้ววันนี้นะรีบสั่งจองเป็นเจ้าของด่วนเลยแม้ว่ารายการจบไปนะคะแต่น้องๆ call center ยังรอรับสายท่านผู้ชมอยู่ค่ะ
1: ใช่แล้วนะคะเครื่องเล็กกระทัดรัดสไตล์มินิมอลใช้งานง่ายแค่กดปุ่มเปิด3วินะคะเพลงก็จะดังขึ้นมาแบบนี้เสียงใสคมชัดจ้าโยกโยกเบาๆช่วงสุดท้ายอดใจไม่ไหวเป็นไงคะเป็นไงเสียง
2: โอ้โหนะคะเสียงคมชัดดังกังวานยิ่งเป็นวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยด้วยแล้วนะคะโอ้โหต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมแล้วหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากรายการแม่ไม้เพลงไทยเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ชมคะซื้อฟังเองเป็นของขวัญของฝากเทปนี้เทปเดียวที่แม่ไม้เพลงไทยลดราคาพิเศษนะคะยังไม่พอแถมฟรีแว่นขยายนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าชอบมากบอกเลยนะคะเอาแว่นขยายมาให้หน่อยเพราะว่ามีประโยชน์เหลือเกินนะคะไม่ว่าจะทานยาอ่านฉลากยามองตัวหนังสือเนี่ยนะแว่นขยายแม่ไม้เพลงไทยจัดให้แถมฟรีจ้า
2: เท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลงอยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องนะคะจากปกติราคา 3,490 บาทพิเศษสุดๆสำหรับช่องนี้ช่องเดียวเหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะโทรให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเทปนี้เท่านั้น20สายนะจ๊ะก็ 2,090 บาทโทรด่วนๆค่ะส่วนจะพบกับรายการแม่ไม้เพลงไทยโปรดีๆโปรอะไรนั้นให้ติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่มีความสุขย้อนวันหวานไปกับเสียงเพลงที่เป็นมรดกของคนไทยคนไทยต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณผู้ชมแค่สั่งซื้อ1เครื่องเหมือนกับได้สนับสนุนความเป็นไทยอนุรักษ์ไทยนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะ

0: ใครอยากฟังเพลงของชายเมืองสิงห์สมัยยังหนุ่มแน่นอยู่หาฟังได้ในต้นฉบับเดิมอยู่ในเครื่องนี้แล้วครับ
1: ถ้าขึ้นชื่อว่าแม่ไม้เพลงไทยรับรองได้ค่ะว่าเต็มไปด้วยคุณภาพ
2: เตรียมเรือทนแล้วนั้นควันของเรียม
3: สำหรับผมนี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมากที่สุด
4: ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบมากเลย
5: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับ

0: พราะน่าจะมีเพลงต้นฉบับที่ผู้ใหญ่ชอบแล้วในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานก็ยังตอบโจทย์มากๆอีกด้วยครับ
1: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานง่ายค่ะเรียงเพลงตามลำดับชื่อของนักร้องทำให้ค้นหาเพลงได้สะดวกค่ะ
2: อันดับ1ยกให้เลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทย
3: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
4: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
5: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน

0: 안녕하세요.
1: 안녕하십니까.
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
4: 안녕하십니까. 저는 한국에서 온 엑손 브랜드 오너 CK 진입니다.
2: 굿바캅. 와. แต่ว่าเรามาถามความพิเศษค่ะของตัวรองเท้า Exxon ดีกว่าค่ะ오늘
4: 저희 Exxon 신제품에 대해서 소개하러 왔습니다. 저희 Exxon 신제품은 Exxon EVA 폼은 한국의 우수한 원자재를 수입하여 당사에서 자체 개발한 제품으로 가볍고 부드러우며 뛰어난 쿠션을 제공합니다. 폭신한 착화감으로 그럴 때 발의 피로를 줄여주는 것이 특징입니다.
2: 그럼 EVA นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะให้ความยืดหยุ่นดีแล้วก็รับน้ำหนักเท้าได้อย่างดีพร้อมกับช่วยในการกระจายน้ำหนักนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่สวมใส่ค่ะก็จะใส่สบายเบานั่นเองนะนอกเหนือจากนี้พูดถึงพื้นรองเท้าหน่อยค่ะ
3: มาดูพื้นเลย
4: ซึ่งเอ็กซอนโซเรนดู파트로 나눠집니다. 위에는 저희들이 자체 개발한 엑손폼 그리고 바닥은 저희들이 천연고무 자재를 사용하여 장점 및 미끄럼 방지 디자인을 적용해 다양한 바닥 환경에도 안정적인 접지력을 제공하는 솔이 되겠습니다.
2: นะคะสำหรับตัวของพื้นรองเท้าเนี่ยก็คือคุณจินบอกว่าเขาแยกออกเป็น2ชิ้นชิ้นแรกเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าเป็นวัสดุ EVA แต่ว่าชิ้นที่2นะคะก็คือตัวของพื้นรองเท้านั่นเองค่ะซึ่งเขาก็จะมีการขึ้นรูปมาที่มีลวดลายที่หลากหลายรวมอยู่ในพื้นเดียวนะเพื่อที่จะช่วยทำให้ยึดติดกับตัวพื้นผิวได้อย่างดียึดติดยังไงแบบนี้ค่ะไม่เลื่อนอย่างแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณ ผู้ใหญ่นะที่บอกว่าอยากจะสวมใส่แล้วก็กลัวว่าจะลื่นนะคะตัวนี้เนี่ยนี่เห็นไหมไม่ลื่นนะคะเห็นไหมยึดกับพื้นได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
3: ครับผมในช่วงท้ายนี้อยากให้คุณจินได้ฝากอะไรเกี่ยวกับตัวแบรนด์ของ Exxon ของเราเลยแล้วกันครับมาจิมากุโร่ที่เอ็กซอนชิมบาร์นที่자체적으로개발한한국신제품신발입니다
4: Exxon 신발은 특징은 가볍고 부드러운 쿠션으로 발의 피로를 줄여주는 신발입니다.

0: 한국 신기술로 만든 엑손 신발을 직접 신어보시고 편안함을 경험해보시면 바랍니다.
1: นี่นะครับนะครับนี่คือความตั้งใจนะครับในการดีไซน์ออกมาเพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยใส่รองเท้าที่สบายสบายแล้วเมื่อกี้นี้อย่างที่บอกไปว่าจุดยุทธศาสตร์ของเราการใส่สบายที่สุดคือเรื่องของเท้ายืนทั้งวันเดินทั้งวันใส่ยังไงให้สบายนะครับแล้วก็เบาสบายในเรื่องของราคาด้วยแล้ววันนี้โปรพิเศษนะหลายๆคนที่ดูอยู่นะครับซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: นี่คือแอคซอนนะครับรองเท้าแตะรัดส้นนะครับรุ่นลาล่า SB นะครับวันนี้ถ้าคุณซื้อไปเลือกสีได้เลยนะครับว่าจะเป็นสีดำหรือจะเป็นสีครีมนะครับเลือกใส่ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงของแถมนี่แปลงเอ็กซอนรุ่นนะครับโซครับให้คุณเลือกใส่ได้ด้วยจริงๆแล้วรองเท้าเนี่ยอาจจะเป็นของคุณผู้หญิงนะตัวแถมเนี่ยให้ของคุณพ่อบ้านใส่คู่กันก็ได้ด้วยนะครับจากราคาปกติครับ 1,980 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายราคาเดียว 1,590 บาทรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ SI Shop Mania
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ุ
2: ณจ
1: ี
2: นมากๆค่ะ
1: ขอบค
3: ุ
1: ณค
3: ่
1: ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
4: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: สำหร
1: ับ
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: นะคะหมดเวลาแล้วเรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบิน่าซิมเล็ตแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025สุด
3: ใช่แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี
2: ้
3: แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะค
2: ือ
3: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
2: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงไหน
3: ไม่ดีย ังไง
2: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยปกติแล้วเขาจะเย็บมาแต
3: ่
2: ตรงนี้จะมีแผ่นหนึ่ง
3: ถูก
2: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
3: ลอดออก
2: เออแผ่นนี้มันลอดออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
3: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าอยากได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันว
2: ัน
3: นี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
2: ใช
3: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
2: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดแล้วสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
3: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR โค้ดมาก่อนก็ได้990บาท

0: วยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปทับกับพุงมันก็จะแดงๆ
1: แต่อันนี้พอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มและเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: แรงต
1: ึ
0: งเน
1: า
0: ะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: คุณปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเวลา

0: ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนุ่มเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
1: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นป่ะขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
0: หลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า33ถึง41ใช่ไหมคะแต
1: ่
0: ว
1: ัน
0: นี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับไว้เป๊ะเข้าไปแบบนี้ให้ดูนะว่าเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
1: โอ้โห
0: ฝ่ามือ
1: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันก็ได้เซตนี้กี่บาท
0: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโทรให้ทันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
0: เราอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบีน่าซิมเลตแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025
1: ใช
0: ่
1: แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี
0: ้
1: แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะ
0: คือ
1: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
0: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงไป
1: มันดียังไง
0: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้ปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีแผ่นหนึ่ง
1: ถูก
0: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
1: ล่อนออก
0: แผ่นนี้มันล่อนออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
1: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าอยากได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันวันนี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
0: ใช
1: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
0: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดและสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
1: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR Code มาก่อนก็ได้990บาท

0: ยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมินด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปทับกับพุงมันก็จะแดงๆ
1: แต่อันนี้พอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มและเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: มันมีแรงตึงเนาะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: คุณปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนุ่มเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า33ถึง41ใช่ไหมคะแต
0: ่
1: วันนี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับเป๊ะเป๊ะเข้าไปแบบนี
0: ้
1: ให้ดูนะว่าเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
0: โอ้โห
1: ฝ่ามือ
0: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันนี่แหละเซตนี้กี่บาท
1: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโทรให้ทันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีกขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีกนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีกกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330หรือว่าแอด LINE ShopMania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมากันแล้วนะคะกับ ShopMania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีทอ่ะทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีทบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่แม่คุณพ่อพ่อที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีทเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
2: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีทเองแต่ว่าคุณปอค่ะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
4: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดนะซึ่งงาดำรำข้าวที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวมาเสริมได
2: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งนึงสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมาก
1: ๆน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่1กระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330
0: ดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ชมค่ะบ้านไหนยังใช้ผ้าขี้ริ้วถูบ้านไหนจะกลมๆเงยๆไหนจะต้องมาบิดผ้า
1: ริ
0: ้วก็ล็อกใครทำเล็บมาเล็บก็พังมือก็เลอะเหม็นอีกตั้งหากค่ะหรือว่าบ้านไหนที่บอกเปลี่ยนแล้วใช้เป็นไม้ถูแต่ไม้ของคุณพังหรือยังขึ้นสนิมหรือยังผ้าเคยเปลี่ยนบ้างไหมมีผ้ารีฟิลมาเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเหล่านี้จบแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเซตคอมโปรนะคะเป็นชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบค่ะเรียกว่ามาเป็นเซตใหญ่กันเลยทีเดียว
1: ในเซตก็จะประกอบไปด้วยถังสแตนเลสนะครับรวมไปถึงไม้ม็อบพร้อมผ้าเนี่ยนะครับเราให้ไปทั้งหมด3เซตใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วยังมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนนะครับแล้วยังไม่พออีกนะครับยังมีไม้กลิ้งเก็บฝุ่นอีก1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนนะครับในราคาที่คุณจ่ายเบาๆครับ 1,000 มีทอน990บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทัน
0: คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูที่ถังปั่นกันบ้างนะคะถังตัวนี้นะแข็งแรงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำมาจากพลาสติก PP ยังไม่พอด้านในค่ะมีทั้งฝั่งปั่นเปียกและปั่นแห้งปั่นแห้งนี่นะเขาเป็นสแตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวถังเขาก็มีรูระบายน้ำด้วยเราไม่ต้องมาคอยก้มๆเงยๆในการยกถังหนักๆเพื่อที่จะเทน้ำออกนะแล้วก็ตัวนี้มีล้อนะคะเพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีมาให้ถึง4ล้อด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับด้ามจับนะที่สามารถยกย้ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกด้วยยังไม่จบนะคะตัวนี้นะเขามีผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะที่สามารถที่จะเช็ดแห้งกวาดฝุ่นก็ได้เก็บฝุ่นได้เรียบหรือว่าจะเอามาเช็ดถูพื้นเปียกนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมาถึงในเรื่องของตัวไม้มาพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาทำจากสแตนเลสคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมนะครับรวมไปถึงด้ามจับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกที่จับได้ถนัดมือมากๆเลยหัวไม้ของเรานะหัวม็อบจะเป็น360องศานะฮะหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้นะครับการใช้งานง่ายมากๆครับนี่ครับเราสามารถยืดนะครับตรงนี้ได้ติดตัวไม้แล้วก็ล็อกของเขาเวลาทำงานแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้งานควบคู่กับถังปั่นสแตนเลสนะครับแบบนี่เราไปฝั่งที่เป็นซักน้ำกันก่อนอ่ะนี้นะเรากดลงไปแบบนี้เบาๆนะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาปั่นแห้งไปเลยทำให้เขาลงล็อกแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ซักแห้งไปเลยแบบนี้นะครับทำผ้าให้หมานะนี่ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่เลยเบาๆแบบนี้เราก็ได้ใช้งานแล้วก่อนใช้งานเราล็อกเขาอีก1ที

0: แล้วเวลาใช้งานครับนี่ครับหักลงมาแบบนี้แล้วก็ขอคาบสิ่งสกปรกที่หลายๆคนชอบเจอมีคาบอะไรบ้างเนี่ย
1: เริ่มต้นเลยค่ะขออนุญาตใช้เป็นน้ำแดงบ้านไหนที่บอกว่ามีเด็กเล็กเยอะๆเน
0: า
1: ะแล้วก็แบบว่าซน
0: ม
1: าเอาน้ำใส่แก้วแล้ววิ่งค่ะพลาดทำน้ำ
0: เลย
1: แบบนี้คราบน้ำแดงคราบน้ำสีคราบน้ำที่ทิ้งความเหนียวเอาไว้ที่พื้นผ้านี้เอาอยู่ค่ะ
0: มาเลยครับถูไปนะครับไม่ถึง5วินาทีคราบน้ำแดงมาอยู่ในตัวของไม้ม็อบแล้วนะครับโอ้นี่เห็นไหมง่ายๆเลยขอคราบที่มันหนักกว่านี้ได้ไหมครับ
1: ทีนี้เรามากันที่ตัวคราบซอสบ้างตัวนี้นะเป็นตัวแทนของคราบเหนียวค่ะ
0: เหนียว
1: เหนียวจริงๆเหนียวขนาดที่เมื่อกี้เขย่ายังไม่ออกจากขวดเลยนะ
0: มาเดี๋ยวคอมโปของเราช่วยได้นะครับน
1: ี่
0: ครับถูไปนะครับปั๊บเดียวครับคราบที่เป็นในตัวของซอสเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงเลยใช
1: ้
0: งานได้ง่ายโปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Assign Shop Mania

0: นนท์แน่นกเขาครูจุกจุกครูนกมันครูหาชูมัน
1: หัวกลมคอขันเสียงหวาน
2: จุกครู
1: หน้าสงสาร
2: จุกครู
1: กระไร
2: จุกครู
1: โอ้
2: จุกครู
0: ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณที่ไหนฮะคุณรัชนีครับ
1: บึงบอระเพ็ดค่ะคุณผู้ชม
0: อากาศกำลังดีเน
1: า
0: ะ
1: อยู่นครสวรรค
0: ์อากาศกำลังดีที่นี่เขาเรียกว่าอุทยานดูนกน้ำนะครับ
1: อุทยานอะไรนะ
0: อุทยาน
1: อุทยานนก
0: อุทยานนกน้ำไม่มีคำว่าดู
1: คือที่จะไปเนี่ยคือไปดู
0: อุทยานนกน้ำนะฮะส่วนพวกเราจะมาดูนะครับ
1: เราเตรียมอะไรมารู้ไหมคะเราเตรียมกาแฟนะเตรียมน้ำเตรียมคอฟฟี่เบรกเพราะว่าเช้านี้เราจะไปฟินๆกันกลางบึงบัว
0: โอ้โหบรรยากาศที่บึงบอระเพ็ดนะฮะเดี๋ยวบึงที่น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกินเนื้อที่เป็นหมื่นๆไร่เลยมั้งนะฮะแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่หลาย
1: โอ้โห
0: หลายตำบลหลายอำเภอ
1: เป๊ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์
1: เนี่ยค่ะไปกับอาจารย์กำพูนะคะนอกจากจะได้ความฟินแล้วก็ได้ความรู้ด้วย
0: ครับมันต้องมีบ้างนะคุณรัชนีนะ
1: จริงๆเราจะต้องไปเรือนะคะซึ่งในบริเวณนี้เขาจะมีเรือให้เช่าอยู่หลายลำ
0: ผมเห็นเขาเขียนป้ายไว้เฮ้ยนี่พี่ชายคุณมาเปิดบริการเรือที่นี่เหรอคุณรัชน
1: ีไหน
0: นี่ไงจ่าพนมอ่ะ
1: ลุงพนม
0: อ๋อลุงพนมลุงพนมครับอ้าวอยู่จริงๆด้วยเหรอว้ายไอ้ลุงพนมอยู่จริง
1: สวัสดีค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ของแท้ใช่ไหมลุงพนมตัวจริงลำละเท่าไหร่ฮะลุง
3: เป็นชั่วโมง
1: ชั่วโมงละ600
0: ก็คือไปกี่ชั่วโมงก็สุดแท้แต่
1: ครับโอ้ยงั้นเราไปสัก
0: 15นาทีได้ไหมลุง
1: ก็600
0: มาเอาลุงไปชั่วโมงละ600ไป15นาทีจะ600ได้ไง
3: ก็เหมาลำแล้ว
0: โอ้เหมากันแล้วเนาะลุงถามนิดนึงเห็นเขาว่าที่เนี่ยมันมีจระเข้ของไอ้บึงเน
4: ี่
0: ยมันมีจระเข้
4: สมัยก่อนเยอะครับ
0: เยอะเหรอทุกวันนี้ก็มีอยู่นะเห็นไอ้ดงไอ้ด่างอะไรเขาคุยกัน
4: เขาอยู่ที่นี่ครับ
0: อยู่ที่นี่เหรอ

0: ุ้ยเราจะมีโอกาสเจอเขาไหมอ่ะฮะอะไร
1: ด่างไหวมาไปดูเ
2: ขาจะขึ้นนั่น
3: แหละแล้วก็จะขึ้นไหมถามเขาหน่อยว่าเขาจะขึ้นฟังไหม
0: ว้าอุ้ยจะขึ้นเลยใช่ไหม
4: ครับลองไปดู

0: ของบึงบอระเพ็ดเขามีชื่อว่าพี่ด่าง
1: คุณกระพูลองเอากล้องส่องเนี่ยเรารอเฝ้าตอนนี้เขาขึ้นมาบนฝั่งแล้วนะคะเขาพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็หนีข้ามถนน
2: มันอยู่ใกล้เกินตกใจ
1: คุณอย่าเอากล้องทางไกลจริงเหรออ
2: ยู่ใกล้มากเลยอ่ะ
1: โอ้ใหญ่
0: อยู่ใกล้เราเลยอ่ะ
1: โอ้มันอยู่ประมาณสักเมตรหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมคะเขาขึ้นมาเขาขึ้นมาคอนกรีตแล้วค่ะ
3: ว้าว
1: ขึ้นมาคอนกรีตแล้วสวยมากเท่มาก
3: เดี๋ยว
1: พี่ด่างเท่มากอ่ะเท่มากอ่ะโอ้ยสวยอ่ะ
4: คนลุกเลย
1: สวยอ่ะพี่กระพูเราโชคดีมากเลย
4: ลุกเลยอ่ะ
1: อุ้ยแล้วอย่างพี่ด่างนั่งตรงนั้นยกมือไหว้เลยสาธุเลยอ่ะนี่ก็พูดสาธุ
4: เฮ้ยแต่เขาสวยจริงๆนะ
1: สวยเยื้องย่างแบบว่า
4: ข้ามไปทุลุกพักก่อน
1: เฮ้ยนอนนอนอีก
4: พักก่อนพักก่อน
1: เป็นไง
4: โอ้ยขนลุกเลย
1: ขนลุกเลยสวยมากสวยมากเลยค่ะพี่ดังสวยมากลงแล้ว
4: พี่ดัง
1: บ๊ายบาย
4: อันนี้หันมาหาเราด้วยดังหันมานี่เร็ว
1: สวยเนาะ
4: มานี่เร็วหันมานี่เร็วจะไปไหนหาเมียเหรออ
1: ยู่ไหนอ่ะ
4: เฮ้ยไปแล้วนู่นๆๆอยู่ตรงไหนอ่ะเขาทำไมจริงๆเขามีอีกตัวอยู่ตรงนี้เหรอ
5: เขาจะอยู่แถบนี
4: ้แต่เขาไม่ค่อยขึ้นมาโชว์เนาะ
1: เขาจะมารับกันไหม
4: ดูๆเขาแล้วสายหางดูสิครับ
1: คือการหางให้ทิศทางใช่ไหมคะ
4: ใช่
5: ให
1: ้เคลื่อนไหวได้ขาน่าจะตะกายน้ำเนาะสวยมากเลยอ่ะดูหางเขาพริ้ว
4: มาก
1: พริ้วเขาเด่นมากนะเพราะว่าเขามี
4: ตัวเมียไม่เคยข้ามเลยใช่ไหมลุง
5: ไม่ข้าม
4: โอ้หุยพี่ด่างครับพี่ด่างครับพี่ด่างโอ้ยเท่จังเลยอ่ะโอ้ยสุดยอดเลยไปแล้วจ้า
5: หางตีป่ะ
4: เออไปแล้วจ้าเฮ้ยเขารู้ทางเขาคล่องหมกเลยนะเส้นทางของเขาอ่ะ
5: หนูไปด้านบนนั้น
4: เลยอ่ะเดี๋ยวจะไปโผล่ตรงนู้นแน่นอนมาโชว์ช่อง9แบบนี้คนก็มาบึงบอระเพ็ดเต็มทีโหว้าวใช้หางอย่างเดียวจริงหางตวัดอย่างเดียวค่อยๆไปค่อยๆเยื้องไปค่อยๆย่างไปพี่ด่างคิดถึงขากลับหน่อยนะยังไงก็อย่าใช้แรงเยอะนะเอาพอบรรยาบรรยังนะพี่นะ
5: เราต้อง
4: ฮะ
5: อะไรไปพักก่อน
4: เหรอ
5: ไปเท้ากันก่อน
4: เหรอฮะ
5: เท้านะ
4: เหรอ
5: จะขึ้น
4: โอ้ไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บปั๊บเลยต้องแบบไป
5: ครับไปเซาซีกันอะไรกัน
4: เหรอฮะ
5: ตัวเมียจะแย่
4: เหรอ
5: เย้าอ
4: ่
5: ะ
4: เย้ากันลุงเคยเห็นไหม
5: เคยคร
4: ับ เหรอโอ้แต่ไม่รู้ตัวเมียอยู่ตรงไหนนู่นเขาก็เลาะไปตามฝั่งเรื่อยๆนะเขาน่าจะรู้ได้กลิ่นกันไหมลุง
5: เขาอาจจะบอกเล่ากันว่าเดี๋ยวคืนนี้พี่มาเดี๋ยววันนี้พี่มาอะไรเงี้ย
4: ว้าวจริงอ่ะลุงอันนี้ชักจะไปอันนี้มันอันนี้คุ้นๆนะ
5: อยู่ตรงนี้ไม่ได้พูดได
4: ้อันนี้คุ้นๆนะ
6: โอ้ยดูสินี่คือความสวยงามของบึงบอระเพ็ดนะคือเราไม่ต้องมีกล้องเราก็เขาก็มาโชว์ให้เราเห็นน่ะผมนึกว่าเราจะต้องมีกล้องมืออาชีพมานะถึงจะเห็นนก
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: ตอนนี้เราก็ได้เวลาลงเรือแล้วลืมอย่างเดียว
1: ลืมอะไรคะ
0: น้ำพริก
1: โอ้ไม่ใช่น้ำพริกลงเรือปัญหาก็คือสั่งกาแฟร้อนทำไมมันเป็นกาแฟเย็น
0: ก็คุ้มมากอะไรก็คุ้มทั้งนั้นเลยได้เห็นที่ด่างแล้วม
1: ัน
0: ป้าจะไปด้วยไหม
1: ไม่ไป
0: คอยท่าอยู่นี
1: ่
0: นะฮะคุณลุงไป
1: ครับแล้วลงเรือไปดูบัวใช่ค่ะ
0: โอเคเวลาขณะนี้8นาฬิกา30นาทีนะครับโอ้แม่สาวน้อยเรากำลังจะเดินทางลงไปดู
1: จระเข้ไม่ใช่
0: แล้วก็จระเข้ดูมาแล้วเราจะพาไปดูนกนะฮะ
1: เขาบอกว่ามีทั้งบัวที่บางเป็นแบบโอ้โหเยอะมากแล้วก็มีนกเดี๋ยวไปดูกับตาเลยนะคะ
0: และที่บรรยากาศดีกว่านั้นก็คืออากาศระหว่างที่ล่องเรือเนี่ยสบาย
1: เย็นมาก
0: เย็นสบายดีนะลุงนะ
1: ค่ะ
0: คือเวลาเรามาเที่ยวแบบนี้นะครับ
1: ก็โอ้ยนกพี่กำม
0: ืออ๋อไม่เห็นนกหนึ่งตัวแล้วนู่นน่ะอีกตัวหนึ่ง
1: โอ้ย
0: นอนแม่นกเขาครูเจ้าครูขู่นกมันก็ครูหาชู้มันละเวลาเรามาเที่ยวแบบนี้นะมันทำให้เราได้ข้อคิดอย่างหนึ่งนะคุณรัชนี
2: What?
0: ข้อคิดก็คือว่าคนทั่วไปมักจะบอกว่าความสุขของฉันอยู่ที่ดอกบัวข้างหน้าความสุขของฉันอยู่ที่จะได้เห็นนกอยู่ข้างหน้าแต่ในความเป็นจริงความสุขของเราอยู่บนเรือแล้วนะ
3: โอ้ยดูสินี่คือความสวยงามของบึงบอระเพ็ดนะคือเราไม่ต้องมีกล้องเราก็เขาก็มาโชว์ให้เราเห็นนะ
0: ผมนึกว่าเราจะต้องมีกล้องมืออาชีพมานะถึงจะเห็นนกที่ไหนได้มาถึงแล้วปรากฏว่าเราเห็นทุกสิ่งอย่างเลย
1: ชอบปากหางเวลาเขาบินเนาะ
0: สวยบินได้สวย
1: ขาเขาเหยียดอะไรอย่างเงี้ยนะสวย
4: บางคนฝรั่งญี่ปุ่นเขาต้องมาดูนกบ้านเขาไม่มีเขาต้องดูนกบ้านเราบ้านเขาเป็นนกอพยพมา
0: เพิ่ม
4: นกเป็ดที่ของเรามีโก้งมีแจวนกฟิกนกแค
0: ทมันมีนกกี่ชนิดลุงในเนี้ย
4: ร้อยกว่าชนิด
0: ร้อยกว่าชนิดเลย
5: นี่เป็นนกอพยพนกไก่นาหรือนกนิลัม
0: ไหน
5: ตัวที่ว่ายเนี่ย
0: อ๋อไอ้ที่กระดึ๊บๆเหมือนนกเป็ดน้ำเนี่ยนะ
5: ครับนกนิลัมครับนกอพยพ
0: อีลัมอีลัม
1: อพยพมาจากไหนคะ
0: น่าจะมาจากประเทศลาวครับอีลัม
5: ไซบีเรียครับผม
0: โอ้จากไซบีเรียเลยเหรอ
5: ครับ
1: ทำไมเขาถึงมาที่นี่อะคะคุณลุงพอทราบไหม
5: เพราะ
0: หนีหนาว
5: สมบูรณ์อุดมสมบูรณ์พวกนี้กินหญ้ากินจอกกินแหนกิน
0: อ๋อเหรอ
5: เป็นอาหารเป็นพืชอาหารเป็นพืช
1: เป็นพืชอย่างนี้ยังต้องมาแต่ไกลเชียนึกว่ามา
5: ประเทศเขาไม่ค่อยมี
1: เดี๋ยวคุณลุงจะขับเรือวนนะคะเพื่อให้เขาบินสวยๆให้เราดู

0: พร้อมไหมคะ
1: ไปดูด้วยกันค่ะ
2: 5 4 3 2
0: 1
2: สวยมากสักุณาช
0: ูสวยมากค่ะคุณผู้ชมสวยอ่ะโอ้โหได้ยินเสียงเขาไหมคะตีน้ำปับปับบางตัวขมุดอยู่ใต้น้ำก็โผล่หัวขึ้นมาก็เห็นเราก็บินนะ
2: โอ้โห
0: แปลว่าขมุดไปกินอาหารใต้น้ำนะคะเขาต้องดำไปกินน้ำ
2: ไ
0: ปกินปลา
2: อีกแล้วในประเทศนี
0: ้ใกล้มากเลยค่ะเราได้เห็นใกล้ๆเลยอ่ะ
2: สุดยอดสุดยอดนี่คือไฮไลท์ของแท้นะฮะคุ้มจริง
0: ๆเอาตัวนี้เพิ่งขึ้นมามีปลาขึ้นมาด้วยลุงคะเวลาที่ดีที่สุดในการมาดูนกดูบัวแดงของบึงบอระเพ็ดกี่โมงดีคะคุณลุง
3: ถ้าฤดูธันวามกราเนี่ยขอให้มาประมาณ6โมงพระอาทิตย์ขึ้น6โมงครึ่งเราจะได้แสงทองโอ้สวยแสงทองเวลาวิ่งเรือมาแสงทองพอมาถึงบัวปั๊บพระอาทิตย์ขึ้นพอดี
4: ถ้าดูนกดูอะไรดูได้ตลอดป
3: ีได้ตลอดปี
4: รวมแล้วนกบ้านเราที่เห็นเนี่ย
3: มีร้อยกว่าชนิด
4: ร้อยกว่าชนิด
3: ครับผม
4: นกต่างถิ่นมาในกี่ชนิดประมาณ
3: 30กว่าชนิด
4: ประมาณ30ก็ร้อยกว่า200ประมาณนี้เนาะ
3: ประมาณนั้นแหละครับ
0: ก็อิ่มเอมมากนะคะแฟนๆถ้าจะเดินทางมานะคะมายังไงคะคุณลุงมาติดต่อยังไง
3: ก็มีเบอร์โทรศัพท
0: ์ค่ะเบอร์อะไรคะ
3: 0817864330
4: ครับผม
3: คณะของลุงพนม
4: ครับลุงพนมแล้วก็คณะนะฮะลูกๆและหลาน
3: ครับผม
4: ผมได้ยินชื่อบุญวรเพชรมาแต่เด็กแต่ไม่น่าเชื่อนะผมเพิ่งได้มาครั้งแรก
0: จริงๆมาได้ทุกเดือนเนาะคุณลุงเนาะมีให้เที่ยวได้ทุกเดือนนะไม่ใช่เฉพาะหน้าหนาวนะนกก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลด้วย
4: ครับเอาละวันนี้ขอบคุณคุณลุง
0: นะครับ
4: แล้วก็ลูกๆและหลานที่ช่วยดูแลคณะของเรานะครับมีความสุขมากสุดยอด

0: เดี๋ยวเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆละเขาบอกว่าเขาปลูกผักหวานไว้ที่ร้านของแท้นะเนี่ยท่านผู้ชม
1: ไม่ได้รับมาจากตลาดนะคะ
0: แล้วก็ปลูกผักหวานได้แบบน่าดูมากเลยอ่ะระยะปลูกมันถี่ไปไหมคุณโยม
2: ไม่ฮะ2คูณ1เมตร
3: ที่ร้าน
1: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอ่ะ
4: อะไรนะที่ร้าน
1: สายยังเข้าไม่ได้เลย
4: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
2: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
1: ้อุ๊ยได้แล้ว
2: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
1: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ

0: มานี่มามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดซ์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: หลังจากที่เราได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติความ

0: สวยงามของบึ้งบอระเพชรกันแล้วตอนนี้จะพามาเติมพลังด้วยเมนูผักหวานเขาบอกว่าที่สวนคุณโยแห่งนี้มีเมนูอาหารที่ทำจากผักหวานหลากหลายเมนูและที่สำคัญภายในร้านยังมีต้นผักหวานให้เราได้เดินชมและถ้าสนใจจะนำไปปลูกอย่างพี่กำพูก็สามารถสอบถามได้จากคุณโยผู้รอบรู้เรื่องผักหวานป่าเป็นอย่างดีได้เลยล่ะครับ
1: เดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆละเขาบอกว่าเขาปลูกผักหวานไว้ที่ร้านของแท้นะเนี่ยท่านผู้ชม
2: ไม่ได้รับมาจากตลาดนะคะ
1: แล้วก็ปลูกผักหวานได้แบบน่าดูมากเลยอ่ะระยะปลูกมันถี่ไปไหมคุณโย
3: ไม่ฮะ2คูณ1เมตรเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้ต้นเขาแบบสูงมากเราจะเอาแค่อย่างเงี้ยครับเนี่ยมือเอื้อมถึงแค่นี้ครับ
1: มันสามารถเก็บได้ตลอดทั้งปีไหมฮะ
3: เก็บจริงๆอ่ะมันเก็บได้ทั้งปีเลยครับผมเพราะว่าเราต้องแบบวนเก็บในแต่ละโซนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นที่ของผมคือเราทำเชิงพาณิชย
1: ์
3: เราก็จะเก็บประมาณ6เดือนครับ6ถึง8เดือ
1: น6ถึง8เดือน
3: ใช่ครับแล้ว
1: ช่วงเวลาไหนคือช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหน
3: ปกติเราจะเก็บตั้งแต่สิงหา
1: เออ
3: ใช่จริงๆก็คือเราไม่ได้มีเฉพาะของเราเองของเราเองนะที่มี10ไร
1: ่โอ้มีเครือข่าย
3: แล้วก็ของลูกไร่อีก300
1: นะ
3: โอ้มากครับ
1: สมมติว่าเราปลูกเนี่ยมันเก็บได้ถึงกี่ปีหรือไปเรื่อยๆเลย
3: โอ้เป็นร้อยครับผมลงทุนครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็
1: สุดยอด
3: เก็บยาวเลย
1: แล้วทำไมต้องปลูกมะขามเทศไว้
3: มะขามเทศเป็นไม้ที่เลี้ยงที่ดีที่สุดของผักหวาน
1: ดีที่สุดเลยเหรอ
3: ใช่เพราะว่ามะขามเทศเป็นพืชตระกูลถั่วครับพอเป็นพืชตระกูลถั่วปุ๊บปมรากเขาเนี่ยสามารถตรึงไนโตรเจนได้สูงมากแล้วผักหวาน
1: อ
3: ่ะมันเป็นพืชที่ขายยอดขายใบมันต้องการแร่ธาตุไนโตรเจนที่สูงกว่าใช่
2: ไม่น่าเชื่อ
1: มันต้องไปด้วยกัน
3: ใช่มันต้องไปด้วยกัน
1: เห็นคุณโยเอาขี้วัวมาลง
3: ใช่ครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยผักหวานห้ามใช้สารเคมีเราทำฟาร์มวัวด้วยครับเราก็เลยเอา
1: ขี้วัวที่เราทำฟาร์มนี่แหละมาใส่ดินแบบไหนถึงจะเหมาะกับมันเนี่ยครับ
3: ผักหวานคือต้องเป็นดินที่น้ำไม่ท่วมครับ
1: น้ำต้องไม่ท่วมก่อนระดับหนึ่ง
3: อย่างเดียวเลยที่เหลือปลูกได้หมด
1: จริงเหรอ
3: ใช่ดินลูกรังดินร่วนดินอะไร
1: ดินเหนียวได้ไหม
3: ดินเหนียวไม่ได้เพราะว่าถ้ามันเป็นดินเหนียวแล้วระบายน้ำไม่ดีป
1: ั
3: ญหาเลย
1: นี่ปัญหา
3: แต่ถ้าเกิดเราปลูกโซนลาดบุรีดำเนินสะดวกพวกนี้ที่มันเป็นร่องสวนนะฮะอันนี้ปลูกได้
2: อากาศล่ะ
3: อากาศได้หมดถ้าธรรมชาติของเขาอะเขาชอบขึ้นตามเนินเขาจอมปลวกหรือเนินดินนั่นแสดงว่าเมื่อฝนตกลงมาน้ำจะไหลลงหมดเลยนั่นแสดงว่าพฤติกรรมของเขาไม่ชอบให้น้ำขัง
1: มันสามารถทำเมนูอะไรได้
3: หลากหลายมากอันนี้ผมนำเสนอเลยครับเป็นเมนูตัวนี้ครับ
1: กำลังมา
3: พอดีผักหวานแฮมชีส
1: โอ้ย
3: ใช่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีครับ
1: พิซซ่าผักหวานครับ
3: แฮมชีส
1: โอ้โหแฮมชีสด้วยนะฮะเป็นไงครับโอ้ยเขาหลากหลายมากเลยนะเนี่ยอาหารพื้นบ้านไข่มดดงมดแดงม
3: ีใช่ครับ
1: ไปถึงพิซซ่านะ

0: แล้วนี่ฮะ
1: อันนี้เป็นแบบเมนูเด็ดของที่ร้านเลยถ้าไม่ได้ทานถือว่ามาไม่ถึงส่วนคุณโยครับ
0: คืออะไรครับอ
1: ันนี้คือแกงผักหวานป่าไข่มดแดงครับ
0: นั่นใส่ปลาย่างด้วยนะ
1: ใส่ปลาย่างด้วยครับ
0: นี่น่ากินจังเลย
1: เวลาเราทานจะได้ความหอมของปลาย่างด้วยนะครับแล้วก็นี่ฮะมีตัวใส่น้ำปลาร้านนัว
0: ครับผลผลิตที่ดีต้องออกมาไล่หนึ่งเท่าไหร่นะ
1: ขั้นต่ำ80ถึง120กิโลครับ
0: 80ถึง120กิโลต่อไร
2: ่ต่อรอบ
1: ต่อไร่แล้วก็ต่อรอบ
0: ต่อไร่ต่อรอบ
2: ได้กี่รอบ
1: ปีหนึ่งประมาณ10ถึง12รอบตลอดระยะเวลา6เดือนครับที่เก็บ
2: กิโลนึงอย่างต่ำ
1: ขั้นต่ำที่ขายกิโลขั้นต่ำ100บาท
2: ขั้นสูง
1: ถึง250บาทครับ
0: ถ้ามีที่ดินประมาณสักไร่2ไร่ทำได้ไหม
1: ทำได้สบายครับ
0: สบายเลย
1: สบายสบาย
0: นี่นะครับท่านผู้ชมฮะเอาอยากทำธุรกิจก็ได้ทำแต่ถ้าอยากจะกินอาหารเมนูผักหวานก็แวะมาที่นครสวรรค์นี่ร้านคุณโย

0: ปึ๊บนี่เหมือนกินเมี่ยงนะฮะแบบนี้เลยหักออกหน่อยมันทิ่มปากนะเนี่ย
1: โอ
0: ้ไม่หมดเลยเนี่ยเอาไงดีวะเดี๋ยว
1: โอ้ยเสียดายเอ้าโอ้โหกรอบ

0: กรอบกรอบน้ำจิ้มเด็ด
1: น้ำจิ้มเขาจัด
0: กี่รสกี่รสกี่รส
1: เปรี้ยวหวานแล้วก
0: ็
1: ผักหวานยังกรอบอยู่เลยอ่ะนะเพลินนะเนี่ย
0: อันนี้ดี
1: ผมว่าสั่งจาน2จาน3จานน่ะกินได้เรื่อยๆเลยเนี่ย
0: อันนี้ดีอันนี้ดีแล้วพิซซ่าดีมั้ย
1: ยังไม่ได้ชิม
0: ลองพิซซ่าดีกว่า
1: ป๊าบ
0: ดูนะชั้นผักหวานของเขาเป็น1ชั้นของพิซซ่าเลยนะเนี่ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันเคี้ยวแล้วได้ผัก
1: อร่อย
0: เหมือนเรากินผักกับชีสกับแป้งอย่างนั้นเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวได้อิ่มท้องแล้วก็ได้ธุรกิจกลับไปหวังว่าแฟนๆจะชอบใจนะคะเพราะว่าชีวิตคนเราเนาะทำอะไรเล็กๆน้อยๆปลูกกินเองได้ก็ปลูกนะคะอร่อยละ
1: กินปนไปทั่วหมดเลยครับวันน
0: ี้อร่อยมั่วไปหมด
1: สลับไปมาแต่ก็ถ้าทำดีจริงๆนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรมีแท็กเตอร
2: ์
1: มีแท็กเตอร์ของผักหวานอยู่ด้วยกินไปได้อัตราลดของผักหวาน
0: โอเค
1: เยอะอยู่เลยครับ
0: เยอะพูดเยอะมีคนน้ำลายไหลเต็มเลยเนี่ย
1: มาสุดยอดวันนี้
0: คือน้ำลาย
1: เลยเนี่ยคือน้ำลาย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
0: เป็นประจำในทุกวันศุกร์นะคะเรามีช่วงของถามมาต่อไปคุณผู้ชมมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ร้อยต่อไปกับเรื่องของการเมืองเขาก็อยากทราบเรื่องของวงการสงฆ์ก็อยากทราบต่ออีกเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะไล่เรียงตอบคำถามให้ฟังนะคะและคุณผู้ชมที่ส่งคำถามกันเข้ามาในวันนี้นะคะทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากขาวละอเภสัชมอบให้อีกด้วยค่ะอาจารย์มีคำถามหนึ่งอยากให้อาจารย์ตอบเลยเขาถามมาบอกหน่อยว่าอาจารย์วาระ2กับวาระ3ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะมันต่างกันยังไงหรอคะ
1: คือมันต้องเอาวาระ1ก่อนเลย วาระ1เนี่ยคือรับหลักการ
0: ค่ะ
1: ไม่ลงในรายละเอียดแล้วก็ตั้งกรรมาธิการไปพิจารณาปรับลดอะไรต่ออะไรเกลี่ยเก๋อะไรเนี่ยมันก็จะเป็นรายงานของคณะกรรมาธิการที่มาเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอันนี้เป็นวาระ2
0: ค่ะ
1: ก็จะมีการโหวตรายมาตรากรรมาธิการเสียงข้างมากเห็นอย่างนี้เสียงข้างน้อยเห็นอย่างนี้เอาไงไล่ไปจนครบ41มาตราจบวาระ3เป็นให้ความเห็นชอบร่างที่ตกลงกันในร่างของกรรมาธิการที่มีผลสรุปแล้วก็ลงมติทั้งสภาแค่นั้นเอง
0: ค่ะ
1: รับหลักการวาระแรกแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่2ลงมติตามที่ต้องการจะลงจนรายมาตราพอเสร็จแล้วก็เป็นร่างที่ผ่านการพิจารณาแล้วก็ทบทวนของกรรมาธิการร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่2เมื่อเสร็จนี้ปั๊บก็เหมือนกับตะติยัมเปีย
0: ทำไมคะ
1: ก็สวดซ้ำอีกครั้งนึงเป็นครั้งที่3
0: ต้องสวด3
1: เออมันต้อง3ครั้งอ่ะเอาง่ายๆอย่างเงี้ยว่าสวดครั้งที่1เนี่ยก็เหมือนกับรับหลักการในวาระแรกทุติยัมปิอันนี้ก็คือวาระที่2ตติยัมปิเป็นอันจบเนี่ยวาระที่3เนี่ยง่าย
0: ๆโอ้โหเชื่อมโยงมากวงการส่งกำลังมาอ่ะ3รอบ3ครั้ง
1: โอเค
0: โอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
1: ไปสภาวุฒิวันนี้จบ
0: ค่ะ
1: วุฒิตอนแรกว่าจะประชุม2วันเหลือวันเดียวจบ
0: ค่ะ
1: โอเคก็นายกไม่ได้ไปแต่ให้รองเอกนิติเป็นคนไปชี้แจงก็ไม่มีอะไรหรอกก็พูดไปแล้วก็ลงมติ
0: แต่มันมีส่วนสำคัญที่อาจารย์บอกว่าเวลาที่เราดูเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยนะคะร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยมันก็ต้องผ่านอยู่แล้วแหละแต่ให้ดูจำนวนเสียงเพราะมันร้อยต่อกับเรื่องของการเมือง
1: สำคัญการลงมติในวาระที่3ให้ความเห็นชอบซึ่งต้องใช้เสียงข้างมาก
0: ค่ะ
1: อันนี้จะเป็นการชัดเจนเลยว่าใครอยู่ตรงไหนนะสสมีทั้งหมด499คนขาดคนหนึ่งกำลังรอการเลือกตั้งอยู่จาก500เหลือ499ใน499เนี่ยไม่มาประชุมเนี่ย14คน
0: ค่ะ
1: นะเหลือคนมาในที่ประชุมเนี่ย485คน
0: ค่ะ
1: ใน485คนเนี่ยเห็นด้วย338คน
0: อ่ะดูตัวเลขนี้นะ
1: ไม่เห็นด้วย144คน
0: ค่ะ
1: งดออกเสียง2คนไม่ลงคะแนน1คน
0: ค่ะ
1: คราวนี้เนี่ยเวลาเราดูเนี่ยเราต้องดูแบบอนาโตมี
0: แยกแยะ
1: แยกแยะเลยนะเอาผมไล่ไปทีละพรรคเลย
0: ค่ะ
1: ไอ้338คนเนี่ยที่ลงให้รัฐบาลเนี่ยมาจากไหน
0: ค่ะ
1: มาจากพรรคภูมิใจไทย181แต่ตัวเขาเนี่ยมีสส191
0: ค่ะ
1: ขาดประชุมไป7ไม่ลงมติคนหนึ่งแล้วก็งดออกเสียง2คน
0: ค่ะ
1: ส่วนเป็นใครก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่งพรรคประชาชนนะเห็นชอบ1คนก็คือคนที่เป็นสสอุดรธานีที่ว่าเป็นงูเห่าไม่เห็นชอบ118แล้วก็ขาดประชุมคนหนึ่งอันนี้เป็นสสกท
0: ม.
1: ขาดประชุมการขาดประชุมกับการเห็นชอบกับการงดออกเสียงนี่ไม่เหมือนกันขาดประชุมนี่กูไม่อยู่ในที่ประชุม
0: ค่ะ
1: โอเคนะอ้าวถัดจากนั้นเพื่อไทย74คนลงครบ
0: โอ้ไม่แตกแถวเลยลง
1: กล้าทำ56คนเนี่ยเขามีสสทั้งหมด58แต่เขาลง56ลงเห็นชอบนะ ทั้งที่ไม่ใช่เป็นฝ่ายร่วมรัฐบาลนะแต่ให้ความเห็นชอบ56คน
0: ดอกจันเอาไว
1: ้ขาดประชุม2คน
0: ค
1: นที่ขาดประชุมก็คือคุณนฤมลพิญโยศินวัตร
0: กับคุณสุรศักดิ์ชิงนวัตร
1: ค่ะสสแก้วโอเคประชาธิปัตย
0: ์
1: มีสส21คนไม่ได้ลงให้เลยเห็นชอบแต่ว่าไม่เห็นชอบ19คนแล้วก็ขาดประชุม2คนผมจำชื่อไม่ได้ว่าใครขาดประชุมไม่เป็นไรช่างมันไทยรวมพลังซึ่งเป็นฝ่ายค้าน5เสียงมีทั้งหมด6
0: ค่ะ
1: แต่ลงไม่เห็นชอบ5คนขาดประชุมคนหนึ่งโอเคประชาชาติ5คนลงครบประชามพลาชาติ5คนลงครบเศรษฐกิจ3คนลงครบเพื่อชาติไทย2คนลงครบรวมไทยสร้างชาติเห็นชอบคนนึงขาดประชุมคนหนึ่งขาดประชุมเนี่ยจะเป็นคุณชัชวาลคงอุดมแต่ที่เห็นชอบเนี่ยคือคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดี
0: เ
1: ห็นไหมอภิปรายโอ้ไม่เห็นด้วยถึงเวลาเห็นชอบเว้ยไทยสร้างไทย2คนไทยทรัพย์ทวี1คนใหม่มติใหม่รวมใจไทยประชาธิปไตยใหม่ทางเลือกใหม่เสรีรวมไทยเสรีรวมไทยมีสสคนเดียวคุณเสรีพิสุทธิ์ไม่เห็นชอบรวมพลังประชาชน1คนเห็นชอบไทยภักดีไม่เห็นชอบ
0: ค
1: ุณบอกว่าลงโอกาสใหม่1คนเห็นชอบนั้นพอเราดูสแกนดูฝั่งรัฐบาล338ที่มันผิดปกติคือกล้าทำ56คน
0: เออนั่นแหละสิมา
1: บอกเพราะฉะนั้นถ้าเรารวมกลับเข้าไปเนี่ยถ้าทอนออกมาเนี่ย
0: จะ
1: 192
0: ค่ะ
1: 192บวก7คนไม่มาเป็น199รัฐบาลมีประมาณสักของเพื่อไทยอ่ะมีประมาณ100 กว่าคนใช่มั้ยเขาไม่ได้ลงทั้งหมดนี่ใช่มั้ยโอเคเขางดออกเสียง2คนไม่ลงมติ1คนขาดประชุม7คนถ้าเขามาสมทบกับ191
0: หมายถึงว่าภูมิใ
1: จจริงๆเนี่ย191บวกกับเพื่อไทย74เนี่ยนะมันคือ265แล้วก็บวกพรรคเล็กพรรคน้อยอีกแถวนึงเนี่ยมันก็ประมาณ300ต้นๆแต่ความน่าสนใจเนี่ยคือว่า56คนของกล้าทำซึ่งเขาไม่ได้ร่วมรัฐบาล
0: แต่เขามาเติม
1: ให้
0: แต่เขาบอกนี่ว่าทำไมเขาถึงมายกให้ก็เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติประชาชน
1: เข้าใจแต่ว่าตอนลงมติลายมาตราวาระ2อ่ะทุติยามเปีย
0: ทำไมลายมาตานะ
1: เขางดออกเสียง
0: ค่ะ
1: เขาไม่ได้ลงเห็นชอบแต่พอปั๊บอย่างนี้ก็โอเคก็แสดงท่าทีว่าประมาณนี้โอเคจบฝ่ายค้านเนี่ยตัวเลขของฝ่ายค้านจริงๆเนี่ยเต็มที่ที่เบ่งได้เนี่ย144
0: ค่ะ
1: ไม่มากไปกว่านี้ละเนี่ย144ถูกไหมงดออกเสียงก็

0: คงจะเป็นประธานสภาบ้างหรือใครผมไม่รู้นะไม่ลงมติก็ไม่รู้ใครนะขาดประชุม8คนนะไม่ใช่8คนดิขาดประชุมเนี่ย8 10 12 13 14คนขาดประชุม14คน
1: ข
0: าดประชุม14คนเพราะฉะนั้นตัวเลขมันจะพอดีโอเคอ่ะคราวนี้
1: เราถอดจากตัว
0: ไม่ต้องถอดเราไม่ต้อง
1: อนาโตมี่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: อนาโตมี่มันก็บอกว่า ว่ารัฐบาลน่ะเขามีเสียงในมือประมาณ300 280290อ่ะ
1: ค่ะ
0: 270 280อ่ะแล้วก็มีบวกของเขาขึ้นมา
1: ค่ะ
0: 280 290เนี่ยก็เขาก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องเอาพรรคกล้าทำจะมีความจำเป็นต่อเมื่อเขาไม่เอาพรรคเพื่อไทยเท่านั้นเองแค่นั้นเองที่เหลือ
1: แต่ว่าเหตุและปัจจัยมันเป็นเรื่องงบ
0: ไม่ถ้าไม่เอา
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่เอาพรรคเพื่อไทยลบไป74เนี่ย
1: ค่ะ
0: พรรคกล้าทำเนี่ยเขามี58มันก็จะดิฟกันประมาณ16คน
1: ค่ะ
0: จะดิฟกัน16คนซึ่งมันอาจจะทอนทำให้เสียงเนี่ยมันน้อยไปหน่อย270กว่ามันอาจจะน้อยไปนิดนึง
1: ค่ะ
0: แล้วถ้ากันถ้าอย่างเงี้ยฝ่ายค้านก็เอา144บวกกับ74อ่ะมันก็ประมาณ100 218คน
1: ค่ะ
0: อันนี้คือ218คนรัฐบาลก็282คนแต่เป็น282คนแบบว่าบางทีมันพึ่งพาไม่ได้
1: มีแบบนั้นด้วยนะที่พึ่งพาไม่ได้
0: ใช่ใช่บางทีมันแบบว่าม
1: ีแต่ยังไงเสียงก็ยังมีเสถียรภาพอยู่ค่ะถ้าดูจากตัวเลข
0: ถ้าจะไปถ้าจะไปไม่ไปเนี่ยมันก็ต้องไปดูเรื่องอื่นละ
1: อาจารย์เหตุและปัจจัยอันนี้มันว่ากันเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ไงคะมันอาจจะมีเรื่องอื่นๆที่อาจจะไม่เป็น
0: อาจจะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลคนไปเพ่งเล็งว่าการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1: ค่ะ
0: วันที่14วันจันทร์เนี่ย
1: วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะ
0: จะเป็นคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดกกต.ตัดสินออกมาแล้วมันจะกระทบกับรัฐบาลนายกเขาพูดยังไงเรื่องนี
1: ้นายกเนี่ยท่าน
0: นายกเขาพูดชัดๆเลยเขาบอกงี้เลยเขาบอกไง
1: เขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวต้องหาสคริปต์เขา
0: ไม่ได้หาสคริปต์
1: เป็นเปล่ามาค่ะ
0: อะไรนะ
1: เขาอาจจะต้องดูในเท็กซ์ของ
0: เขาไม่เป็นไรคุณพูด
1: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพิ่งกลับจากเดินทางมาจากนอร์เวย์เน
0: า
1: ะจาก
0: แล้ววันนี้เนี่ยเฉพาะเรื่องนี้เลยดิ
1: เขาทำงานมาเป็นนายกเนี่ยเท่าไหร่
0: ไม่ใช่ไม่อย่างนี
1: ้มาครบ1ปี
0: ไม่เกี่ยวเขาพูดประเด็นเดียวเลยไม่ไปยื่นเยอะ
1: เอาอะไรเอาอะไร
0: ถามบอกว่าเนี่ยยืนยันบอกนายกบอกเรื่องหัวสวนายกบอกยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับหัวสวจะไม่สะดุดขาตัวเอง
1: เพราะ
0: ผมเป็นนายกมา1ปีที่ผ่านมาก็ทำงานเต็มที่อะไรต่ออะไรเนี่ยนะเขาบอกว่าแต่คนเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อถามว่าไม่ว่าผลการพิจารณาออกมาอย่างไรพร้อมรับผลใช่ไหมนายกบอกว่าผมไม่พร้อมอะไรทั้งนั้นเพราะไม่เกี่ยวไม่ได้มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นรัฐบาลที่สำคัญอย่างยิ่งคือรัฐบาลที่ไม่ใช่ตัวบุคคลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในเรื่องนโยบายของรัฐบาลทั้งเรื่องผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญรัฐบาลอนุทินไม่ทำ
1: ค่ะ
0: เขาพูดปาดไปเลย
1: แล้วเขาจะมองสถานการณ์การเมืองตอนนี้
0: คนไปมองอย่างนี้ว่าถ้าเกิดสกกตส่งเรื่องให้ศาลฎีกาทั้ง229คนน่ะ
1: ถ้านะ
0: ถ้า
1: วันจันทร์
0: 138คนมันเป็นสว
1: ค่ะ
0: อีก91คนเนี่ยมันไม่ใช่สวแต่มันมีรัฐมนตรีมีนายกมีใครต่อใครเกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
0: ไปถึงศาลฎีกาเนี่ยโดยลักษณะของคดีแบบกรณีแบบนี้ศาลฎีกาเนี่ยถ้าไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: แล้วถ้าเกิดว่าคนที่เป็นสสที่เป็นกรรมการบริหารพรรคมีคำตัดสินของศาลฎีกาในอนาคตว่าไปกระทำผิดทางการเมืองแบบนี้มันจะส่งผลต่อการยุบพรรคคนมันมองแบบนี้
1: ค่ะ
0: ไม่เคยหรอก
1: เอาพูดดังๆสิ
0: มันไม่เป็นอย่างนั้นหรอก
1: โอเค
0: คือการวาดภาพเชื่อมเนี่ยมันต้องเริ่มจากศาลตั้งต้นก่อนว่ากกต.เขาว่าไงถ้ากกต.เขาว่าไงแล้วค่อยว่าต่อตอนนี้อย่าไปคาดเดาเลยเสียเวลา
1: คาดไปก็ไม่ใช่เน
0: า
1: ะ
0: รัฐบาลเขาก็มีเรื่องของเขาอ่ะเอาแล้วอย่างเนี้ยวันจันทร์คือนายกเขาก็พูดว่าเขาไม่พร้อมรับเพราะว่าเขาไม่เกี่ยวเขาพูดอย่างนี
1: ้
0: ไอ้คำว่าพร้อมรับนี่ไปรับผลการตัดสินเนี่ยเขาไม่เกี่ยวเขาไม่รับยังไงเรา
1: เราถอดจากคำพูดเขาได้เลย
0: ใช่แล้วที่สำคัญเนี่ยอาทิตย์หน้านายกก็ไม่อยู่อีก4 3วัน
1: เพราะว่าต้องเดินทางอีกนะคะ
0: ต้องเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ไป
0: เสด็จเยือน
1: สา
0: ธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ
1: ค่ะ
0: อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกนะของประมุขของบ้านเราที่เดินทางไปเวียดนามหลังจากเวียดนามเปลี่ยนจากการปกครองมาเป็นคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ปี2518ถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคอันเนี้ยนั้นคือ
1: จังหวะเวลา
0: คนคิดแล้วก็คิด
1: ค่ะ
0: ไอ้คนที่เขา

0: อยู่เขาก็คิดอีกแบบนึงว่าแล้วแต่ละนะถ้าคนไม่ชอบรัฐบาลก็แช่งมันให้ไปไปไปไปไปไป
1: ค่ะ
0: ไอ้คนที่ชอบซึ่งผมว่าเขาไม่ค่อยแสดงออกหรอกแต่ทั่วไปคือคนที่กลางๆก็ฟังคนแล้วก็มีความเห็นก็ว่ากันไป
1: ค่ะก็ความเห็นมันมีหลายเรื่องนะคะแม้กระทั่งคำถามเนี่ยพออ่านไปแล้วก็จะมีทั้งคำถามจริงๆแล้วก็มีทั้งเรื่องของความเห็นด้วยแต่คำถามที่หลากหลายนั้นมีประเด็นไหนบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังกันต่อนะคะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างชาบูสุกี้สเต็กหรือซีฟู้ดก็ทำได้ครบในเครื่องเดียวกับคอมโปรุ่น CPP6 เตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้ขนาดกำลังพอดีสำหรับ 2-5 คนเคลือบนอนสติ๊กไม่ทำให้อาหารติดกระทะทำความสะอาดง่ายดีไซน์ 2-in-1 ใช้งานได้ทั้งหม้อและเตาในคราวเดียวฝาแก้วใสทนความร้อนมองเห็นอาหารได้ชัดเจนพร้อมปรับความร้อนถึง5ระดับและปาร์ตี้ของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปกับคอมโปรุ่น CPP6คอมโปรครับเตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับตัวเดียวจบทั้งหม้อทั้งกระทะแบบ 2-in-1 ทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการย่างหรือการต้มครับ
2: กระทะครบนอนสติ๊กค่ะไม่ติดกระทะและหม้อนะคะร้อนเร็วกระจายความร้อนทั่วถึงถอดล้างทำความสะอาดก็ง่ายค่ะคุ้มค่ามั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่ารับประกันถึง3ปีเต็ม
3: ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ที่บ้านหอคอนโดหรือที่ทำงานครับก็สะดวกอิ่มอร่อยได้ทุกที่กับคอมโปรเตาปิ้งย่างหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับ
2: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกับคอมโปรเตาปิ้งย่างและหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ค่ะมูลค่า990 บาทแต่แถมฟรีค่ะเครื่องบดสับอเนกประสงค์รุ่น CPBB1 ค่ะมูลค่า920 บาทกาต้มน้ำยืดหดได้รุ่น CPK4 คละ4ให้นะคะมูลค่า590 บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,500 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะจ่ายเพียงแค่990 บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือว่าแอดมาชิไลแอดแอสไซช็อปมาเนียสินค้าที่คุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ตอบคำถามกันต่อนะคะอาจารย์ขาคุณผู้ชมท่านนี้ถามว่าเรื่องของโซล่ารูฟท็อปโซล่าเซลล์อะค่ะที่เป็นมาตรการของภาครัฐเนี่ยที่เขาจะวางโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศอะรวมไปถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส
1: เ
0: มื่อไหร่เขาจะรู้รายละเอียด
1: เอาทีละเรื่องก่อนเรื่องของโซล่ารูฟนะมีแน่นะ
0: มีแน่ก่อน
1: คราวนี้เนี่ยรายละเอียดเนี่ยมันสารตั้งต้นเนี่ยมันจะมาจากกระทรวงมหาดไทย
0: ค่ะ
1: เข้าใจว่ารายละเอียดที่จะขอใช้เงินกู้พระราชกำหนด 400,000 ล้านในก้อนหลัง 200,000 ล้านเนี่ยก็คงจะต้องมีหนังสือนำมาจากทางกระทรวงมหาดไทยอันนี้เป็นทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นคนเสนอ
0: ล่าสุดในหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ระหว่างเสนอเรื่องให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ
1: นี่หลักการก็คือว่าจะสนับสนุนให้เงินกับชาวบ้านที่จะติดโซล่ารูฟเนี่ย
0: ค่ะ
1: ครัวเรือนละ 50,000 บาทไม่ใช่คนละนะครัวเรือนเพราะฉะนั้นครัวเรือนมันก็จะเกี่ยวข้องกับสำมะโนครัวทะเบียนบ้านโอเคไหม
0: ค่ะ
1: เขาตั้งเป้าไว้อันนี้คุณลวรนพูดนะลวรนแสงสนิทซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ
0: การกอง
1: การใช้เงินกู
0: ้ค่ะ
1: โอเค1ล้านครัวเรือนครัวเรือนละ 50,000 ก็ 50,000 ล้าน
0: อันนี้
1: แต่อาจจะขยายเป็น 1.5 ล้านครัวเรือนก็จะประมาณ 75,000 ล้านอันนี้คือซีดมันนี่เงินตั้งต้น
0: ค่ะ
1: แต่การไปซื้อรูฟท็อปมันเกินก็จะต้องไปกู้รัฐบาลก็จะประสานงานในธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์อาจจะรวมถึงธนาคารกรุงไทยด้วยนะไปเป็นคนเชื่อมต่อตรงนี้ปล่อยกู้อันนี้เป็นเรื่องของการพิจารณาคุณสมบัติในการจะกู้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะรวมศูนย์กันก็จะต้องเปิดเห็นว่าจะเปิดให้มีการลงทะเบียนอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมประมาณเมื่อไหร่ล่ะ
0: ลงทะเบียนเนี่ยเรื่องของโซล่าเซลล์เนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนค่ะ เพราะว่าเรื่องอ่ะก็ต้องเอาเข้าครม.ครม.ถูกไหมคะอาจารย์แต่ว่าล่าสุดอย่างที่บอกไปนะคะว่าก็ต้องเสนอเรื่องให้ท่านนายกก่อนแล้วก็ลงนามแล้วก็ก่อนส่งให้คณะกรรมการกันกองเขาคาดว่าจะประชุมได้ภายในสัปดาห์หน้าค่ะอันนี้เรื่องของ
1: โซล่าเซลล์โซล่า
0: ค่ะไทยเที่ยวไทยพลัสล่ะคะอาจารย์
1: ไทยเที่ยวไทยพลัสนี่จะเข้าครม.เหมือนกันนะอาจจะเป็นสัปดาห์หน้า

0: อันนี้ก็ต้องใช้เงินกู้เหมือนกันก็ต้องมาผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้อันนี้เป็นของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาหลักการนะจะให้ไปเที่ยวเนี่ยกระตุ้นในไตรมาสที่4
1: ค่ะ
0: นะไปจนถึงไตรมาสที่1ปีหน้าวิธีการก็คือค่าที่พักเขาจะให้ทั้งหมดน
1: ะ
0: คนหนึ่งได้ไม่เกิน50คนหนึ่งได้ไม่เกิน50จำนวน1ล้านสิทธิ์โอเคไหมก็ไปต้องไปลงทะเบียนไปลงทะเบียนเมื่อไหร่เนี่ยก็ว่ากันไปเนี่ยนะประเด็นก็คือว่าเรื่องที่พักค่าใช้จ่ายจริง1สิทธิ
1: ์
0: ไม่เกิน 2,000 ถ้าสูงก็ 2,000 จ่ายเองอีกเรื่องนึงเป็นคูปองนะ1สิทธิ์ก็คูปองมูลค่า 1,500 บาทเอาไปใช้ซื้ออาหารอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ตัวเองต้องสมทบเงินด้วย
1: ค่ะ
0: นะประมาณนี้คร
1: ับแล้วคูปองเนี่ยเขาจะขยับขยายเพิ่มเติมนะ
0: คูปองแต่เดิมเนี่ยมันได้เฉพาะร้านอาหาร
1: ขยาย
0: ตอนนี้ก็ไปสปาของที่ระลึกร้านนวดรวมทั้งแพ็กเกจท่องเที่ยว
1: อ
0: ย่างเราไปสน็อกเกิลต่างจะไปดำน้ำดูปะการังเนี่ยก็ใช้ได้แต่ก็ต้องเป็นบริษัทที่มันอยู่ในระบบด้วยนะมันไม่ใช่แบบว่าเฟ้อฟ้านะ
1: ระบบที่ลงทะเบียนระบบภาษีทั้งหลาย
0: ทั้งคนซื้อบริการและคนให้บริการเนี่ยต้องอยู่ในระบบด้วยเพราะมันจะต้องจ่ายเงินรัฐบาลแมทชิ่งฟันกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อาจารย์คิดว่าตรงมาตรการเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเขาจะใช้ประคับประคองเศรษฐกิจอ่ะมันจะต้องเป็นช่วงปลาย
0: รัฐบาลเขาตั้งใจว่าเริ่มประมาณ1พฤศจิกาไปจนถึง15ธันวาแล้วก็หยุดก่อนเพราะว่าช่วงปีใหม่นะคนมันเที่ยวอยู่แล้วรัฐบาลก็จะบอกว่าตั้งแต่วันที่16ธันวาไปจนถึงวันที่15มกราเนี่ยเขาไม่ให้ใช้สิทธิ์นี
1: ้
0: เพราะถือว่ายังไงคุณก็ไปเที่ยวอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปใช้จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์มันยังมีเรื่องเมืองหลักเมืองรองอะไรขี้เกียจพูดว่า
1: เดี๋ยวให้ทางรัฐบาลให้เขาประชุมครม.แล้วเวลาอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดออกมาค่ะอาจารย์อยากถามเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นกู้บ้างตอนนี้ในภาพรวมของเศรษฐกิจอะค่ะหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนต่างๆเขาออกมาเยอะไหม
0: ก็ทยอยออกนะ
1: เหรอคะ
0: คือตอนนี้มันต้องสับวางกันให้ดีอย่างอาทิตย์นี้ผมก็เพิ่งไปจองพันธบัตรรัฐบาลมาก็ได้เต็มจำนวนนะเพิ่งเช็คเมื่อวาน
1: พันธบัตรรัฐบาลออมพลัส
0: เออพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสพันไออะไรผ่านมันนี่
1: ค
0: อนเน็กอะไรน
1: ะ
0: อะไรนะบอลคอนเน็ก
1: แพลตฟอร์ม
0: เพราะอันแรกผมไม่ทันจริงๆลืมไปด้วยไม่ได้รู้ไม่ได้จำว่าเออมันจะต้องไปจ่ายเงินวันนั้นลืมก็อันนี้ก็ไปจองทิ้งไว
1: ้
0: เมื่อวานนี้ไปเช็คดูอ่ะได้ผล
1: อันนี้อาจารย์ลงทุนในแง่มุมของพันธบัตรรัฐบาล
0: เออแล้วผมลงทุนแบบประเภท3ปีเพราะผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้ลงทุนจนถึง10ปีหรือเปล่าก็ขอแค่3ป
1: ีและอาจารย์แบ่งเงินของตัวเองไปแบบหุ้นกู้ในภาคเอกชนบ้างไหม
0: บริษัท
1: เอก
0: ชนไหมมีบ้างอันนี้เราก็เลือกน
1: ะ
0: ถ้าเป็นทั่วๆไปเนี่ยก็พิจารณาหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งประมาณซะว่า A ขึ้นไปหรืออย่างน้อยก็ A ลบนะถ้าเป็นประชาชนนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันไม่ค่อยมีนานๆทีจะออกมาก็ต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ
1: ่นั่นสอดคล้องกับอันนี้เลยค่ะอาจารย์ช่วยพิจารณาหุ้นกู้อันนี้ให้หน่อยค่ะอาจารย์พอมีรายละเอียดไหมคะของ PTT GC
0: บริษัท PTT GC เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำโรงกลั่นด้วยแล้วก็ทำปิโตรเคมีด้วยเป็นบริษัทลูกของกลุ่มปตท.
1: ค่ะ
0: นะ PTT GCเขาจะออกหุ้นกู้2ชุดชุดหนึ่งเนี่ยเป็นหุ้นกู้อายุ7ปีดอกเบี้ยร้อยละ 2.65 อีกชุดหนึ่งเป็นอายุ10ปีดอกเบี้ยร้อยละ3ให้มากกว่ารัฐบาล 0.2% นะ
1: ค่ะ
0: เรตติ้งของเขาเนี่ย AA ลบ AA ลบ AA minus นะถ้าพูดให้ถูกอะตองเอ๊ะอะไรคู่ A ลบA 2ตัวลบต้องถือว่าสูงนะต้องถือว่าสูงนะเป็นหุ้นกู้สามัญธรรมดาคราวนี้ประเด็นของเขาก็คือว่าเขาให้คนที่เคยซื้อหุ้นกู้เขาเนี่ยมีสิทธิ์จองก่อน
1: รุ่นเดิมๆอ่ะนะ
0: ที่เขาออกปี65เนี่ยให้จองก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งผมมีสิทธิ
1: ์โอเค
0: หลังจากนั้นถึงจะเป็นประชาชนทั่วไ
1: ป
0: ถ้ามันหมดก็คือจบผมไม่รู้ว่าเขาออกเท่าไหร่นะรอบนี้ผมไม่แน่ใจจำนวนนะ
1: จองซื้อวันไหนอะคะ
0: จองซื้อวันที่วันจันทร์หน้าเลย14-21กันยายนผ่านธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคาร CIMB
1: แล้วเขาจำกัดมูลค่าของการลงทุน
0: ขั้นต่ำพันขั้นต่ำละแสนหนึ่ง
1: มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ100,000บาทแล้วก็ทวีคูณ
0: แสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนแปดแสนแล้ว
1: แต่ว่าไม่จำกัดมูลค่าการลงทุนในภาพรวมทั้งหมดใช่ไหมคะ
0: ใช่คราวนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาจะจัดสรรยังไงส่วนรายละเอียดเนี่ยผมแนะนำอย่างนี
1: ้
0: นอกเหนือจากดาวน์โหลดไอ้มุมขวาข้างล่างที่เป็น QR code แล้วเนี่ยน
1: ะ
0: สิ่งที่ควรจะพิจารณาคือว่าท่านควรจะหาที่เขาเรียกว่าเป็น executive summary ประมาณสัก 7-8 หน้าธนาคารมี ขอเขามานั่งอ่านเขาจะอธิบายว่าโครงสร้าง

0: ้างรายรับรายจ่ายเป็นยังไงกำไรขาดทุนเป็นยังไงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นยังไง debt equity ratio เป็นยังไงอันนี้ควรจะรู้
1: ค่ะ
0: นะไม่ใช่ว่าเขาบอกปั๊บไปเลยมันไม่มีความรู้ก็ไม่ถูก
1: หนังทรงหนังสือชี้ชวน
0: ถ้าโอ้ยหนังสือชวนมันยากเกินนะ
1: เดี๋ยวๆๆแล้วก็อันนี้อีกช่องทางนึงเวลาที่เราจะหาข้อมูลเหล่านี้มันก็เข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ได
0: ้ของกลต.
1: โอเค
0: ไม่เป็นหร
1: อกมาก็ไม่อ่านไม่เป็นก็มาถามอาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยอาจารย์ทำไมเรืออับราฮัมลินคอนนะคะเขามาจอดที่พัทยาเราเที่ยวเนี่ยใช้เวลาสั้นจังเขารีบไปไหนต่อคะ
0: เขาไม่ได้รีบไปไหนหรอกจะมาอยู่แช่อะไรเรานักหนาเขามาซื้อเสบียง ค
1: ุ
0: ณไม่สังเกตเหรอนอกจากลูกเรือเขามาเที่ยวออนชอร์นะเอ็กซ์เคอร์ชั่นขึ้นมาพักบนบกนะ ไม่บกไม่ซกมกอยู่ในเรือเป็นเกือบ 7-9 เดือนน่ะ
1: ก็น่าเห็นใจ
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มาเที่ยวผ่อนคลายแล้วก็จุดสำคัญคือเติมเสบียงหมูหมากาไก่ไข่เคยไม่หมดแล้ว
1: ค่ะ
0: พวกน้ำมันพืชพวกไอ้เผ่าสาลงสาลีหมด
1: รออยู
0: ่มันหมดอ่ะก็ต้องมาซื้อไม่งั้นมันจะอดตายเรือมันไม่มันงั้นก็มันไม่ใช่เรือแบบไปตกปลากินนะคุณสังเกตดูคุณสังเกตดู
1: นี่มันเรือรบ
0: เออนี่มันเรือรบ
1: เรือรบ
0: ที่คุณเห็นข้างล่างมันมีอีกนะที่คุณเห็นเนี่ยเจ้าข้างบนมันลึกลงไปนะ
1: ลำใหญ่มาก
0: ไม่ประเด็นก็คืออย่างนี้มีคนเขาถ่ายรูปตอนที่มันมาเทียบท่าเนี่ยเรือมันลอยอย่างนึงตอนออกจากพัทยาไปเนี่ยมันกินน้ำลงไปอีกนะแสดงว่ามันซื้อของ
1: เรือมันหนักขึ้น
0: ไม่มันไปซื้อข้าวปลาข้าวสารอาหารแห้งเป็นกุลุดเขาก็ไม่บอกแล้วซื้อไปเท่าไหร่เขาก็ไม่บอกแต่ผมมั่นใจว่าแม่งซื้อจนระวางขับน้ำมันลงไปเลยเป็น3เมตร5เมตรละคุณ
1: เขาเดินทางไปไหนต่อนะคะ
0: เขากลับบ้านเขา
1: ที่
0: ฐานทัพเรือที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ใต้ซานฟรานผมเนี่ยเคยไปที่ฐานทัพเรือซานดิเอโกมาแล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน
1: ก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติยังไงเขาแค่กลับบ้านเขาแล้ว
0: อ้าวเขาเปลี่ยนไงก็เหมือนกับทหารไปรบแล้วก็ต้องผัดอื่นก็มาเรือบรรทุกเครื่องบินมันมีตั้ง11ลำอเมริกาไอ้คันนี้ไอ้ลำนี้ไปลำนู้นเข้าเห็นไหมสับกันไปสับกันมา
1: คนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเรือเขาเก่าจังเลยสนงสนิมขึ้นและ
0: โอ้ยอย่าไปคิด
1: ถามเรื่องโรคภัยไข้เจ็บบ้างค่ะอาจารย์ช่วยแยกแยะข่าวให้หน่อยข่าวจริงข่าวปลอมเนี่ยงงไปหมดเลยในตอนนี้คุณผู้ชมท่านนี้ก็เลยถามมาว่าสิทธิ์บัตรทองอะค่ะ เขาครอบคุมการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจอันนี้มันเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวปลอมกันแน่
0: ถามไปแล้วเขาบอกจริง
1: แล้วเราก็ให้ทีมงานเราถามไปด้วย
0: ให้ทีมงานไปถามเช็คดูมันเป็นยังไงก็อย่างนี้คือ
1: ถามไปที่ใครก่อน
0: สปสช.สิ
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพนะคะคือข่าวจริง
0: ใครที่เป็นบัตรทองอ่ะใช้ได้แต่อย่าเป็นอ่ะอย่าเป็นอ่ะดี
1: ไม่เป็นโรคอะไรดีที่สุด
0: คืออย่างนี
1: ้
0: บางคนอ่ะเขาไปตรวจอ่ะแล้วเขาเจอใช่ไหมว่าเขาเป็นหลอดเลือดมันหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจไขมันอุดตันอะไรพวกนี้นะถ้าไปถามเนี่ยเขาเจอปั๊บเนี่ยตรวจวินิจฉัยถ้ามันไม่รุนแรงก็ให้ยาละลายลิ่มเลือดก่อนแต่ถ้าเกิดมันนั่นครับมีการฉีดสีสวนหัวใจใส่สเตนท์ทำบอลลูนนะถ้าเกิดซีเรียสมากๆก็บายพาสเอาเลือดเส้นเลือดมาแปะผมเนี่ยมันมีอาการเจ็บหน่อยๆตอนวิ่งแล้วมันรู้สึกเหนื่อยเร็วแล้วมันไม่หายบางทีเราวิ่งแล้วมันจืดแล้วมันไม่หายเนี่ยผมก็วันดีคืนดีผมก็พบนั่นผมก็เลยไปหาหมอเขาให้เดินทำสเตตเทสก่อนวัด EKGA อะไรจีอะไรนั่นน่ะแล้วการเต้นหัวใจผิดปกติหมอก็เห็นว่ามันผิดปกติผมเคยไปทำทีแต่ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้มันนะพอไปทำปั๊บหมอบอกไม่แน่ใจฉีดสีก็นัดฉีดสีพอฉีดสีหมอเห็นว่าฉีดสีนะฉีดสีเสร็จไอ้ตันนะอาจารย์ก็ใช้ไอ้ลวดเสียบเข้าไปในหลอดเลือดเส้นนิดเดียวน
1: ะ
0: ทำบอลลูนเส้นหนึ่งไอ้อย่างเงี้ยใช้เงินเยอะขี้หมูขี้หมาก็สองสามแสนแต่ถ้าเกิดคุณเป็นบัตรทองเนี่ยคุณไม่ต้องเสียแต่ว่าเขาคงมีวิธีการคัดกรองนะ
1: ค่ะ
0: อย่างไรผมไม่รู้อะไร
1: แต่ว่าครอบคลุมเนี่ยเอางี้ว่าสิทธิ์บัตรทอง30บาทที่จะใช้สิทธิ์นี้เนี่ยนะคะมันครอบคลุมการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่หลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างสมบูรณ์ค่ะ
0: ต้องสมบูรณ์ด้วยเหรอ
1: ใช่ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยการให้ยาละลายลิ่มเลือดการฉีดสีแล้วก็สวนหัวใจการเปิดหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน PCI รวมไปถึงการผ่าตัดหัวใจก็ผู้ป่วยก็ได้รับการรักษาหรือว่าส่งต่อไปยังหน่วยบริการนะคะ
0: ผมไม่รู้ว่าเขาขนาดอันนี้มันเป็นรายละเอียดนะที่บอกว่าต้องอะไรนะอะไรนะแบบว่าสมบูรณ์แบบเลยนั่น
1: ใช่ค่ะมันเป็นชนิดของเขาชนิดที่หลอดเลือดหัวใจ

0: ต้องไปถามหมอก่อนนะว่ามันใช่เราชนิดนี้ไหมถ้าไม่ใช่เสียเงินเองนะเว้ยบอกขอ
1: ไม่เป็นไรแต่ว่าถามไปก่อนได้นะคะถามช่องทางที่ดีที่สุดนะคะโทรศัพท์เข้าไปสอบถามสปสช.เขาได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ1330นั่นเองค่ะ
0: ไม่เป็นนะดีแต่เห็นมีคนไปปีที่แล้วมีประมาณหมื่นกว่าคน
1: ค่ะ
0: ที่เขาดำเนินการให้แต่ถ้าเกิดทำเองนะ 2-3 แสนนะผมบอกก่อน
1: ก็ทุนไปได้เยอะอย่างมากนะอาจารย์นะ
0: แต่จริงๆถ้าผมรู้ตอนนั้นผมก็ไม่ต้องไปเสียเงินผมก็บาดคอเหมือนกัน
1: ให้สุขภาพแข็งแรงนะอย่ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยค่ะ
0: คือไม่คืออย่างนี้นะ
1: อัน
0: นี้พูดผมก็พูดขอร้องอ่ะว่าคนที่พอมีตังค์เน
1: ี่ยค่ะ
0: ก็อย่าไปใช้บัตรทองมันจะได้มีเงินเหลือให้คนที่เขาไม่มีตังค์เนี่ยเขาไปใช้บัตรทองจริงๆพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะมาโกรธเป็นสิทธิ์อ่ะเป็นสิทธิ์มึงไม่ใช้ก็ได้นี่หว่าใครเขาว่ามึงเรา
1: เนี่ยเวลาพวกเราจะสื่อสารอย่างนี้เนาะบางครั้งมันก็ละเอียดอ่อนมากๆเลยอะประเด็นเรื่องของงบข้าราชการเงินเดือนข้าราชการอีกนะคะอาจารย์งบ70นี่เขามีเติมให้กับกยศ.เพิ่มไปบ้างไหมคะ
0: มีเติมผมจำตัวเลขไม่ได้รู้สึกจะได้ไป 9,000 ล้านหรือไง
1: ค่ะ
0: 9,000 ล้านหรืออะไรจำไม่ได้จำตัวเลขไม่ได้
1: มีเติมแต่ว่าเขาต้องบริหารจัดการภายในของเขาก่อนนะถ้าเกิดว่าดูส้มดูเสียงจากคุณพลด
0: รเจอผู้จัดการกองทุนกยศ.ก็เจอได้คุยกันก็น่าเป็นห่วงตัวเลขที่ผมทราบเนี่ยคือเขาต้องให้เงินกู้ทั้งคนเดิมที่รับอยู่แล้วแล้วยังเรียนไม่จบและคนใหม่ที่กำลังจะรับอยู่เนี่ยใน
1: ตอน
0: แรกตัวเลขประมาณทั้ง 750,000 คน
1: ค่ะ
0: ต้องใช้เงินกู้ประมาณ47,000 ล้านนะคราวนี้เนี่ยพี่ๆที่เขาจบไปแล้วเนี่ยพี่เขาก็ไม่ค่อยยอมจะจ่ายกันเขาก็ไปทวงมาได้ประมาณสัก 15,000 ล้านรัฐบาลให้อีก 9,000 ล้านเป็น 24,000 แต่เขาต้องใช้47,000หรือไปรัฐบาลให้ 9,000 อะไรแต่ว่าเขาดิฟอยู่ขาดอยู่ตอนนี้ 13,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: ยังไม่รู้จะทำยังไงว่าเทอมแรกเนี่ยปล่อยกู้ไปได้แต่เทอมที่2เทอมที่3นี่อีกเรื่องนึงแล้วการปล่อยกู้ให้กับไอ้กยศ.ทุนเพื่อการศึกษาเนี่ยจะสั้นยาวอะไรไม่รู้เนี่ยนะคือมันไม่ใช่แค่ค่าเทอมเว้ย
1: ค่ะ
0: บางคนมันต้องเป็นค่าหอค่าอะไรต่ออะไรค่าเดินทางด้วย
1: เนี่ย
0: ใช่มันก็เหมือนกับว่าค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหมดอ่ะไม่ใช่ค่าเทอมค่าเทอมมันก็เรื่องนึงแต่มันบางคนมาอยู่หอก็ต้องจ่ายค่าหออะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะอัน
0: นี้น้องที่เขาเรียนอยู่ก็กลัวจะเรียนไม่จบเงินหมดก่อนใช่ไหมพี่เขาก็เห็นว่าอะไรล่ะหลังๆก็มีการหักเงินเดือนจากถ้าไปเป็นข้าราชการก็หักเงินเดือนถ้าไม่ใช่ข้าราชการเป็นพนักงานบริษัทอยู่ในระบบประกันสังคมก็ให้นายจ้างเนี่ย
1: ค่ะค่ะ
0: แต่มันก็มีพี่ที่เขาไม่ได้อยู่ในทั้งสองระบบอะประมาณสัก2ล้านกว่าคนที่เขาไม่จ่ายมันก็จะขาดคือต้องเอาเงินกู้เก่ามาเติมเพื่อจะจ่ายเงินกู้ใหม่
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่าพี่บางคนเขาคิดว่าอันนี้เป็นเงินที่รัฐบาลให้
1: เขาเข้าใจว่าอย่างนั้น
0: แล้วดอกเบี้ยมันต่ำ
1: ค่ะ
0: การอะไรล่ะดอกเบี้ยแบบค่าธรรมเนียมที่ไม่ชำระอะไรเงี้ยนะค่าปรับอะไรนี่มันต่ำ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาพี่เขาได้เงินมาพี่เขาก็จัดสรรแบบนี้ว่าอันนี้มันไม่ค่อยมีใครมายุ่งกับเราใช้หนี้อื่นก่อนเว้ยเราใช้หนี้ผ่อนรถเราใช้หนี้ผ่อน
1: อันนี้เอาไว้ทีหลังงั้น
0: priority ต่ำสุดแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรรอไปก่อน
1: ค่ะ
0: ไอ้ที่รอไปก่อนนี่จะทำให้เด็กใหม่ที่จะกู้เนี่ยมันไม่มีเงินจากคนที่เคยกู้ก่อนกลับมาใช้คืน
1: ค่ะเนี่ยกลไกของปัญหามันเป็นแบบนี้
0: ช่างภาพอะไรพวกน
1: ั้นอันนี้น่าจะจบมานานแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของ Airport Rail Link วงการ SME แล้วก็วงการส่งด้วยเดี๋ยวช่วงหน้า
0: ต่อไป
1: ค
0: ่
1: ะมีค่ะ
2: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกราฟคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิอัลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปัง Dice Red, Felix, Alala, Fevic, Tigger, BNK48, Test, พร้อมทั้งคู่จิ้นบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกที

0: มาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: อยากให้อาจารย์ช่วยอัปเดตค่ะเรื่องที่บริษัทเอกชนจะยุติการบริหารเดินรถสายแอร์พอร์ตเรลิงสิ้นเดือนกันยายนค่ะ
3: ไม่เป็นไปไม่ได้คือไอ้นี่มันเป็นสัญญาควบกันที่เขาจะสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน
2: ดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภา
3: แล้วก็ให้เขาไปบริหารจัดการในรถไฟแอร์พอร์ตเรลิง
2: ค่ะ
3: คราวนี้พอเขาจะเลิกตรงนั้นไอ้ตรงนี้มันก็ต้องเลิกตามไปด้วยถูกไหมแต่ว่าเขาก็คงเป็นเรื่องแท็กติกในการว่ามันไม่มีผลต่อการเลิกสัญญาคือผมไม่สนใจตรงนี้เอาเป็นว่ารัฐบาลเขาต้องไปจัดการให้เขาเดินรถไปก่อนจะต้องจ่ายเงินอะไรยังไงก็เป็นระหว่างการรถไฟไงเนี่ยมันคุยกัน
2: เขาคุยกัน
3: กับบริษัทเอเชียเอราวัณเนี่ยไปคุยกันชาวบ้านไม่เดือดร้อนหรอกยังไงมันต้องเดินไม่เดินก็บ้าแล้วไม่มีฝีมือ
2: เดี๋ยวนะเขาเจรจากันอยู
3: ่ก็ใช่ก็เจรจามันก็ต้องตกลงกันได้แหละในที่สุดมันก็ต้องเดินรถไปจนถึงเห็นว่าต้นปี70
2: ค่ะ
3: เออแต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายยังไงใครจะชำระราคากันยังไงปรับนู่นปรับนี่กันนะคือไอ้นี่มันเป็นส่วนประกอบของเรื่องรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน
2: ค่ะ
3: นะไอ้นั้นก็จะเลิกไอ้นี่ก็ต้องเลิกตามจะเลิกยังไงไม่ให้มีปัญหาเนี่ยแล้วจะเดินรถต่อจะจ้างเรื่องของเรื่องคือว่ามันไม่เรียบร้อยอ
2: ่
3: ะแต่ว่าผู้ใช้บริการไม่ต้องห่วงเอางี้ผมสรุปอย่างนี้ดีกว่าเขาเดินรถว่ายิงก็ไม่ใช่รถเข้าก็รถของการก็รถของการรถไฟฟ้าการรถไฟประเทศไทย
2: ยังไงก็เดินรถได้อยู่แล้วเนาะไม่ต้องห่วงเรื่องน
3: ี้ไม่ต้องห่วงถ้าเดินไม่ได้นี่ก็ไล่บี้ไปเลย
2: อาจารย์ขาธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเปิดเผยข้อมูล SME ว่า 90% ถูกปฏิเสธการขอสินเชื่อแล้วผู้ประกอบการ SME เนี่ยเขาจะมีแนวทางการเงินที่จะมาให้การช่วยเหลือ
3: ผมไม่รู้ว่า 90% หรือเปล่าผมไม่รู้ข้อมูลที่เขาพูดจริงไม่จริง
2: อาจารย์ได้เคยคุยกับ SME บ้างไหมคะที่เป็นผู้ประกอบการอ่ะ
3: คือมันมีทั้งที่เขาไปได้กับที่ไปไม่ได้
2: ค่ะ
3: พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเขามีเงินทุนของเขาเขาก็ไม่ต้องกู
2: ้ค่ะ
3: แต่เมื่อเขาไม่พอเขาต้องกู้บางทีตอนนี้ยอดขายมันลดลงมันทำให้ internal cash flow เนี่ยเงินสภาพคล่องเงินสดมันพร่องลงเขาก็อยากจะขอกู้มาเติมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการปฏิเสธการให้กู้ของสถาบันการเงินที่เคยเป็นเจ้าหนี้เขาอยู่แล้วนะเอางี้ว่ามีคนที่ไม่เคยไปใช้ไปขออันนี้ยาก
2: ค่ะ
3: ไอ้คนที่เป็นลูกค้าเขาแล้วเนี่ยจะขอเพิ่มหรือจะขอต่ออะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ง่ายเพราะว่ามันเป็นภาวะโดยรวมอ่ะของธุรกิจ SME ส่วนใหญ่นะเขาพึ่งตลาดในประเทศ
2: ค่ะ
3: นี่ตลาดในประเทศมันหดตัวมันแคบลงแล้วมันแข่งขันกันสูงมันก็มีความเสี่ยงส่วนจะหาวิธียังไงให้เขากู้ได้มันก็มีหลายวิธีนะไกด์ไลน์ของทางธนาคารประเทศไทยแต่ถ้าเกิดสถาบันการเงินเขาปล่อยกู้แล้วเขาเป็นปัญหาเป็น NPL เขาก็ไม่เอา
2: ค่ะ
3: คราวนี้มันก็ต้องมีระบบค้ำประกันสินเชื่อแล้วก็ว่ากันไปเนี่ยคือต้องยกตัวอย่างเลยว่าคุณไปกู้ธนาคารไหนเป็นเงินเท่าไหร่บริษัทคุณทำอะไรต้องเคส by เคส
2: ค่ะ
3: มันภาพรวมมันไม่ได้หรอก
2: โอเคแต่อาจารย์มันก็แข่งขันกับต่างประเทศก็จีนอะต้นทุนอะมันสู้ไม่ได้เน
3: า
2: ะ
3: ก็นี่ไงก็ถึงบอกไงว่าเดิมเขาเป็นผู้ผลิตตอนหลังมาเป็นผู้ค้าจาก manufacturer มาเป็นเทรดเดอร
2: ์
3: พอเป็นเทรดเดอร์สู้ไม่ไหวก็เลิกไปเลย
2: เลิก อาจารย์กรณีพระสงฆ์ค่ะเสพเมถุนที่เป็นข่าวเนี่ยนะคะก็คือเป็นปราชิกแล้วอ่ะขาดจากความเป็นพระสงฆ์แล้วเห็นข่าวว่ามีพิธีการลาสิกขาในเมื่อขาดจากการเป็นสงฆ์แล้วทำไมยังต้องมีพิธีสึกอีกอ่ะ
3: มันไม่ใช่เป็นพิธีเราก็ไปถอดพระเหลืองก็พูดว่าผมขอสึกแล้วอะไรก็แค่นั้นแหละ
2: ก็เป็นแค่พิธีเฉยๆแต่จริงๆขาดตั้งแต่เป็น
3: คำว่าขาดเนี่ยมันก็ขาดในทางธรร
2: ม
3: กับขาดในทางโลก
2: ค่ะ
3: ขาดในทางธรรมเนี่ยคุณไปจึกอย่างนั้นมันก็ขาดแล้ว
2: พอแล้วไม่ต้องพูดเห็นภาพก็เห็นภาพกันตัวแล้วคุณผู้ชม

0: เรื่องนี้เราพูดเมื่อวานนี้ไปดูย้อนหลังได
1: ้แต่ว่าการเอาผ้าเหลืองออกใส่ชุดขาวเนี่ยอันนี้มันเป็นทางโลกมันเป็นซิมโบลไงถ้านักบวชต้องใส่มีจีวรมีสบงมีอะไรเงี้ยมั้ยมีสังฆติ
0: อาจารย์ย้ำบรรทัดสุดท้ายหน่อยเหมือนเมื่อวานที่อาจารย์ย้ำอีกทีนึงบอกว่าการวางใจ

0: ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเขาก็ถีบคุณออกมาแต่หลักการของศาสนาพุทธน่ะมันไม่ได้เสื่อมมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนะคุณรู้เรื่องหรือเปล่า
1: เออถ้าอยากรู้เรื่องเชิงลึกอย่าลืมนะคะเปิดรายการฟังหูไว้หูของเราย้อนหลังเทปเมื่อคืนนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลับ
2: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG Nagoya 2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ7นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30
4: โลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ด

0: พบกันจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง9โมงตรงช่อง9กด30
1: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์เกินร้อยสมชื่อสุดม่วนปองลางเมืองร้อยเอ็ดเสิร์งหาคู่เกี้ยวสาวลาวเวียงสุพรรณบุรีแปลงร่างขยะริมหาดเป็นแฟชั่นหลักหมื่นและเทวีสี่ทิศพลังสตรีล้อมแผ่นดินสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา10:30 นทางช่อง9กด30
2: เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลา14:00 นทางช่อง9กด30
3: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางช่อง9กด30

0: 7ตุลาคมตรงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่14กันยายน2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลมาพร้อมกันกับข่าวยามเช้าพร้อมกับสายฝนอีกแล้วนะคะในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ก็คงจะมีฝนตกโปรยปรายลงมาแถวอสมทเราก็ตกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกันให้ดีๆวางแผนการเดินทางเช้าวันนี้ด้วยนะคะ
0: ครับรถติดก็ใจเย็นๆหน่อยนะฮะอากาศชุ่มชื้นนะครับก็เรามาติดตามข่าวกันครับเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดครบ60ปีของนายกรัฐมนตรี
1: ฉลองแซยิด
0: ใช่ฮะก็นายกบอกเลยตอนที่ผู้สื่อข่าวไปถามยังผมยังไม่60
1: ต้องรอ4ทุ่มก่อนนายกเกิดตอน4ทุ่ม
0: เช้าเนี่ยท่านนายกก็